0: เลยนะทูลเกล้าถวายฎีกาเนี่ยสู้กันมาถึงขนาดนั้นผมก็ไม่รู้นะนี่จริงๆเราจะพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ในคสช.เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับว่าไม่ยอมกันถึงขนาดทูลเกล้าถวายฎีกามาแล้วแต่สิ่งนี้ที่คนสงสัยและก็นักข่าวสงสัยเมื่อวานนี้ไปถามคุณประกรณ์ในประพันธ์รองนายกก็คือทีนี้เมื่อนายกนำรายชื่อคุณหมอสุรนัทขึ้นทูลเกล้าเพื่อโปรดออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยไอ้มติต่างๆคำสั่งต่างๆที่เคยออกมาในช่วงที่คุณหมอสุรนัทเป็นประธานกสช.นี้จะมีผลอย่างไรคุณประกรณ
1: ์อ๋อเดี๋ยวมีปัญหานิดนึงนะคะระบบค้างนะเดี๋ยวให้น้องลองติดต่อกับพี่วิเชษอีกทีนึงระบบของพี่วิเชษค้างงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคือปัญหาคือจะมีผลต่อสิ่งที่ทำไปตอนที่เป็นกสทช.หรือเปล่านะคะซึ่งท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่ามันมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอยู่ว่าในเรื่องนี้จะใช้กับทุกกรณีด้วยนั่นก็หมายความว่าใช้กับการดำรงตำแหน่งเป็นกสทช.ด้วยนะคะบอกว่าถ้าคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในหน้าที่อยู่แล้วถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยเมื่อมีนะคะการออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงการที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะคะมันจะไม่มีผลต่อการกระทำที่ได้ทำไปแล้วค่ะพูดง่ายว่าสิ่งที่เคยทำในตำแหน่งนั้นๆไว้นะเช่นลงมติไว้นะคะหรือมีการไปโหวตอะไรต่อมีอะไรในเรื่องสำคัญในประกาศการออกลงนามในประกาศคำสั่งอะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะคะไม่มีผลกระทบต่อการกระทำที่ได้ทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องการันตีหนึ่งว่าไม่มีผลทำให้งานของกสทช.ที่ออกคำสั่งสำคัญก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบกระเทือนด้วยค่ะคุณวิเชษเรียบร้อยเสียงมาแล้วโอเคค่ะ
0: เสียงมาแล้วคือที่คุณกรอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจว่ากฎหมายบัตรเขียนแบบนี้ทั้งหมดแหละว่าอะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องย้อนหลังก็เพราะฉะนั้นก็เป็นที่เข้าใจได้ทีนี้ก็ต้องรอดูนะอย่างที่ว่ากรอนว่าคุณหมอสรณะเนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อไป
1: จะดำเนินงานต่อไปนี่เช้านี้เลยคุณเชษคือเช้าเนี่ยด้วยความที่เป็นวันที่12เนาะเขาจะมีงานทำบุญตักบาตรให้สมเด็จพระพันปีที่สนามหลวงวันนี้แหล่งข่าวเราก็จะต้องให้ข่าวอยู่ที่สนามหลวงกันหลายท่านปรากฏหมอให้ไปตักบาตรด้วยเลยถูกสัมภาษณ์ไม่หนีนะไม่หนีนะให้สัมภาษณ์ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าคือปรากฏว่าทางน้องผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยนี่เขาส่งข่าวมานะเขาบอกว่านายหมอให้เนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้แม้ว่าท่านนายกบอกว่าได้นำเรื่องขึ้นให้มีการโปรดเกล้าให้หมอไห่พ้นจากตำแหน่งแล้วแต่หมอไห่บอกว่าวันนี้ยังทำหน้าที่อยู
0: ่
1: ในฐานะประธานกสทช.ด้วยความจงรักภักดีแล้วก็ทราบจากข่าวแล้วเรื่องนายกเอาชื่อขึ้นให้โปรดเกล้าให้ตนเนี่ยพ้นจากตำแหน่งมาอ่ะแล้วที่นัดประชุมบอร์ดกสทช.อีกครั้งต่อไปจะเอายังไงนายแพทย์สรณะตอบบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูต่อไปค่ะคุณเชษเอาวันนี้ก่อนวันนี้ยังทำหน้าที่ประธานกสทช.ในวันแม่แห่งชาติด้วยความจงรักภักดีพรุ่งนี้ค่อยคิดนะบอกว่าก็ประชุมทีไรก็วอล์กเอากันตลอดอ่ะจะยังไงมหาบอกก็รอดูวันที่13นี้นะคะเพราะว่าคงมีออปชันให้เลือกหลายทางคนเราต้องมีทางเลือกจะตัดสินใจยังไงค่อยว่ากันนายแพทย์สรณะบอกว่าผมเป็นหมอก่อนที่จะโปรดเกล้าทำหน้าที่อย่างสุจริตชนไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่รักษาคนไข้ด้วยความมั่นใจนะแล้วก็ในส่วนของตัวเองเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกว่าการรักษาคนไข้ของตนเนี่ยไปกระทบกับงานกสทช.อย่างไรนะคะเพราะว่าผู้รู้กฎหมายเขาก็บอกนี่ว่ามันไม่มีข้อยกเว้นเรื่องอาชีพเนี่ยนะคะแล้วก็ยังคิดไม่ออกอ่ะแล้วมันไปกระทบยังไงอ่ะซึ่งอาชีพนี้เนี่ยตัวเองก็ทำมาตั้งแต่ก่อนมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วนะคะนักข่าวฟังนี้ก็คงมึนๆอยู่เหมือนกันนะคุณเชษนานๆทีจะเจอคนแบบเดินหน้าชนด่าอย่างนี้เหมือนกันได้ถามบอกถ้าไม่ถอยหลังก็จะเดินหน้าหรืออยู่ล่ะแต่แพทย์สาธารณะบอกว่าเป็นหมอตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ได้ว่าการเป็นหมอมาแล้วมาเป็นกสทช.นี่ผิดแต่เขาหมายความว่า ถ้าคุณหมอสาธารณะจะมารับตำแหน่งนี้

0: คุณหมอสนะต้องออกมาจากความเป็นหมอก่อนการเป็นหมอไม่ได้เป็นสิ่งผิดเลยทำมาก่อนหรือว่าจะเป็นตลอดชีวิตไม่มีใครว่าท่านเลยเพราะว่าตราบใดที่หมอสรณะยังมีใบประกอบใบประกอบวิชาชีพอยู่ใช่ไหมใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยใช่ไหมไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตคุณหมอหายก็ยังรักษาคนได้ตลอดอายุของคุณหมอหายแหละแต่ปัญหาคือในสิ่งที่มันไปทำงานในช่วงเวลาที่มันคลับเกี่ยวทับซ้อนแล้วมันมีหลักฐานว่าคุณหมอหายก็รับรายได้จากการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยในระหว่างที่เป็นกสทช.เนี่ยมันไม่ได้ไงดิฉันก็ยังไม่เห็นมุมที่หมอหายจะไปต่อยังไงเลยแล้วคุณวิเชษยังนึกไม่ออกแต่เขาบอกให้ดูพรุ่งนี้ค่ะเขาอาจจะมีออปชั่นอีกหลายทางแปลว่าอย่างนั้นนะ
1: ก็น่าสนใจว่าจะไปทางไหนยังไงนะมันก็มีหลายมุมที่ตุลาพูดถึงนะคุณหมอหายอาจจะสู้ต่อหรือคุณหมอจะมีเรื่องอื่นแต่ว่าดูจากคำสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าผมยังคงต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และอำนาจจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติส่งการให้พ้นจากตำแหน่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งศาลภายในกรอบเวลา30วันและจะต่อสู้ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปถ้าฟังจากตรงนี้เนี่ยผมว่าชัดข้อดีของหมอไทยเนี่ยคือมันเคยมีเคสคล้ายๆอย่างนี้คุณรวันตอนนั้นถ้ามีการตั้งกรรมการกสทช.เนี่ยซึ่งต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเลยนะครับมีพระราชบัญญัติส่งการในปรากฏว่าเสนอชื่อครม.เสนอชื่อไปแล้วทูลเกล้าไปแล้วเหมือนอย่างที่นายกทำนั่นแหละปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้แข่งที่เป็นผู้กรณีเนี่ยยื่นถวายฎีกานะคุณรวันยื่นถวายฎีกาพอเรื่องขึ้นไปถึงปุ๊บปรากฏว่ามีการส่งเรื่องกลับไปยังรัฐมนตรีใหม่นะให้มีการอธิบายชี้แจงเรื่องนี้ว่าตกลงเป็นยังไงข้อกฎหมายแล้วเรื่องของการถวายฎีกาก็มีผลทันทีนะมันทำให้ทุกอย่างหยุดหมดเลยนะครับนี่คือเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันการที่คุณหมอหายบอกว่าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งศาลในกรอบ30วันเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ์ในการดำเนินการได้มันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับว่าการที่มันยังไม่เสด็จน้ำในแง่ของศาลเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะทำให้ทุกอย่างมันจะไม่เร็วอย่างที่คาดเนื่องจากว่าพอมีการต่อสู้กันในชั้นศาลบางครั้งเนี่ยก็จะต้องรอให้ศาลนั้นถึงที่สุดก่อนว่าจะยังไงอันนี้ก็เหมือนกันก็หมายความว่าเมื่อคุณบอกให้อุทธรณ์แล้วภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องรอว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรถ้ามันเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วว่าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาชัดเจนอันนี้แหละมันก็จะมีผลต่อเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าด้วยก็เป็นประเด็นเงียบมุมในกฎหมายและเคยมีเหตุแบบนี้มาแล้วเนี่ยประเด็นตอนนี้คุณหมอหายก็เลยยังบอกว่าผมก็ยังอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะมีพระบรมการโปรดเกล้ามานะให้พ้นจากตำแหน่งวันนั้นแหละผมถึงจะไปนะก็เป็นประเด็นเงียบมุมกฎหมายหลักคุณรวันที่เราควรจะต้องรอดูกันต่อ
0: ค่ะคุณเช่นมีอะไรจะปิดท้ายก่อนปิดเบรกไหมคะ
1: เพิ่มผมก็ดึงน้อยเรื่องของการทุจริตการสอบเนี่ยของทางสอบขอท้องถิ่นนี่แหละเมื่อวานนี้มีประเด็นใหม่เข้ามานะครับวันเป็นรายงานข่าวจากปปช.ว่าคณะกรรมการปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีมีการกล่าวหาคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารประจำปี2564กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ได้หลายกรวันก็พบว่าการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อปี2564นั้นมีการแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับปรุงคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพนักงานกับพยานหลักฐานในเรื่องการกล่าวหาเดิมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนะฮะเป็นกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจและอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างของกรรมการของการดำเนินการของสถ.เนี่ยกรรมการปปช.ก็เลยมีมติรับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษต่อไปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องของเมืองพัทยาประวันเนี่ยกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่ที่ผ่านๆมาก็ยุ่งแล้ววันนี้มาเจอเรื่องเมืองพัทยาปรากฏว่าก็มีการดำเนินการแบบเดียวกันอีกเส้นด้วยเนี่ยนี่ไปรู้เหมือนกันว่าที่อื่นจะเป็นอย่างนี้เปล่ากรุงเทพจะมีเปล่าคุณรวันกทม.หน่วยสอบพิเศษหน่วยงานปกครองท้องถิ่นพิเศษที่พัทยาเจอแล้วนะ
0: นะมันคือมีคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมาแต่โน้มแต่นานมาแล้วนะคะแล้วเวลาทุกครั้งที่มีการเปิดสอบเนี่ยคนที่จัดแจงด้วยเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาบอกกล่าวจากผู้นำในองค์กรท้องถิ่นนั่นแหละที่เขามาส่งข่าวกันนะให้รู้ว่าจะเอาไหมถ้าเอามาเนี่ยจะต้องมี

0: าใช้จ่ายยังไงหรือบางคนก็เกรงอกเกรงใจกันจนต้องไปช่วยนะคะก็เป็นเรื่องยาวเลยทีเดียวแต่เพิ่งมาเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกสุดท้ายค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายปกรณ์นิมประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืนออนไลน์ด้วยส่วนกรณีปืนมีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามนำออกมานอกบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกมาพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนต้องศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4 เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปพบกับทางสส.นนทบุรีของพรรคประชาชนคุณวุฒิกรนะคะเพื่อคุยกันเกี่ยวกับกรณีของปัญหาปืนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยากจะใช้ช่วงนี้นะคะค่ะวันนี้ขออนุญาตยังไม่ได้อ่านเมนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะแต่ว่าอยากจะให้เห็นถึงบรรยากาศที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวานคุณวิเชษฐ์โอ้โหคนแน่นมากก็คือคนไปแสดงความอาลัยรักต่อน้องบวรทัศน์เป็ง
8: สุข
7: หรือว่าฮันหลุนใช่ค่ะครั้งสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งน้องหลุนเดินทางไกลครั้งสุดท้ายเลยนะคุณวิเชษฐ์งานจัดขึ้นที่วัดรังสีสัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บอกผู้คนหลายพันคนมากคุณวิเชษฐ์แล้วเอาเข้าจริงเนี่ยแฟนคลับของอันหลุนเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่เป็นแค่แบบเจนใหม่ที่แบบชอบดูคลิปเดินทางใน YouTube นะผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบเป็นคนที่แบบอายุสูงวัยแล้วเนี่ยหลายๆคนดันด้นเดินทางมาเพื่อร่วมงานส่งน้องหลุนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยคนแน่นมากจริงๆนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีการตกแต่งด้วยแบบภาพที่เขาเอามาจาก YouTube แล้วก็ในโซเชียลมีเดียที่เป็นภาพการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆของหลุนเนาะมาประดับตกแต่งรอบเมนที่จะเผาร่างน้องหลุนนะแล้วก็ที่หน้าที่ต้องบอกว่าที่สะดุดตาช่วงนึงก็คือว่าช่วงที่แห่ร่างน้องหลุนก่อนที่เวียนเมนอ่ะคุณวิเชษฐ์มีการเอาเป้อ่ะเป้ซึ่งเป็นเป้ใบเก่งของหลุนนะใบโตๆนะแบบสายแบ็คแพคที่เขาไปอ่ะเป้สีเหลืองๆอ่ะเป้ใบเนี้ยเป็นเป้ที่ติดตัวอยู่กับหลุนเนี่ยจนณ ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็มีเป้ใบเนี้ยมานะคะมาอยู่นะคะในงานนะคะก็คือเอามาตั้งเอาไว้จนถึงบนเมนที่หน้าโรงของน้องหลุนด้วยในงานเมื่อวานนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานคุณสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะคะก็คนเนี่ยมามากมายเลยทีเดียวนะคะเพื่อส่งน้องเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ทางเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวไทยเราก็มีน้องไปทำสกู๊ปไปรายงานสดนะคะก็มีการพูดถึงสิ่งที่ทางครอบครัวเนี่ยได้เห็นเขาก็รู้สึกแบบซาบซึ้งใจในความรู้สึกร่วมของผู้คนมากมายแล้วก็ของที่มาช่วยงานเนี่ยคุยเชษโอ้ที่เยอะแบบเด่นมากเลยคือหลีดแบบพัดลมอะค่ะเยอะมากหลายร้อยเครื่องเลยนะ200กว่าเครื่องได้นะพัดลมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปบริจาคให้กับคนที่มีความจำเป็นต่างๆเราก็ถามว่าแล้วมีทางครอบครัวเนี่ยมีมุมมองต่อช่องที่น้องหลุนทำเอาไว้ยังไงเพราะว่าเขาจะมีช่อง YouTube เขาอยู่เนาะทางพี่ชายนะคะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็ตอบมาบอกว่าก็คงจะไม่ไปทำอะไรในนั้นเพราะว่าน้องหลุนเนี่ยทำไว้ดีแล้วช่องเนี้ยก็คงมีต่อไปแต่ว่าอย่างที่บอกก็มีผู้รู้ที่แนะนำว่าจะทำไงให้ช่องมันสามารถดำเนินการต่อแล้วก็ยังมีโอกาสสร้างรายได้นะเพราะก็ถือว่านี่ก็เป็นมรดกสุดท้ายที่หลุนทิ้งไว้ให้กับทางครอบครัวนะคะซึ่งทางพี่ชายของหลุนนะบอกว่าในแง่ของการไปทำอะไรเนี่ยคงปล่อยช่องไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าก็เขาทำมาดีแล้วแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางอย่างหรือแฟนๆหรือต้องรอดูนะทางพี่ชายบอกว่ามันมีเนื้อหาบางอย่างนะคะเป็นน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่หลุนเนี่ยทำไว้ค้างอยู่แล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปผลิตตัดต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นให้ชมกันก็น่าจะหลังจากที่เสร็จสิ้นงานของน้องหลุนนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ที่บอกว่ามีคนที่แบบดันโดนไปนะคุณวิเชษบางคนมาจากไหนรู้ไหมบางคนมาจากสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส นั่งรถไฟมากรุงเทพแล้วนั่งรถทัวร์ต่อไปกาฬสินธุ์มาคนเดียวนะคุณป้าท่านเนี้ยเล่าให้สื่อฟังบอกว่าป้าเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าอำเภอสมเด็จอยู่ตรงไหนของประเทศแล้วก็ไม่มีญาติอยู่ที่กาฬสินธุ์ด้วยนั่งรถไฟมาคนเดียวคือเห็นหลุนเนี่ยมีความฝันสมัยวัยรุ่นป้าก็เล่าบอกว่ามีความฝันเหมือนกันแต่ทำไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงแต่หลุนเนี่ยจุดประกายความฝันว่าท่านหลุนเขายังกล้าไปในที่ต่างๆที่ไม่รู้จักเลยป้าก็เลยได้แรงบันดาลใจคุณวิเชษมาจากสุไหงโกลกคนเดียวเพื่อไปส่งหลุนที่จังหวัดกาฬสินธ
8: ุ
7: ์เออนี่แหละได้สร้างแรงบันดาลใจมีคนหลายๆคนบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากหลุนก็เลยอยากจะใช้วันนี้ด้วยได้ส่งน้องทางรายการเหมือนกันว่าขอให้น้องได้ไปอยู่อย่างสงบสุขบนภพภูมิที่สุขสบายแล้วก็ได้เดินทางผจญภัยใหม่ๆในโลกที่เรากับคุณวิเชษนะยังไม่รีบไปนะคุณวิเชษ เรายังอยู่ตรงนี้กันก่อนละกัน
8: ครับ
7: งั้นได้เวลาที่เดี๋ยวจะไปคุยกับสสนะคะสสวุฒากรแล้วนะคุณวิเชษเดี๋ยวเราได้ช่วยกันถามว่าเออมุมมองต่อตอนนี้นะมาตรการกวดขันอาวุธปืนแล้วปืนที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะคะเข้าใจว่าอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับ
8: สวัสดีครับ
7: ค่ะค่ะค่ะคุณวุฒากรนุติยกุลนะคะต้องสอบถามก่อนเพราะว่าความที่เป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดแล้วก็เป็นสสนนทบุรีด้วยนะคะแล้วก็เป็นสสนนกันอยู่พักเดียวด้วยกับกรณี2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยมีเรื่องของปืนเข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้ท่านนายกนี่ยกเครื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนชนิดที่ว่าถึงจะมีได้แต่ห้ามพกออกนอกบ้านแล้วเนี่ยอยากจะทราบถึงสถานการณ์ปัญหาปืนที่คุณวุฒากรเนี่ยได้แสดงความเห็นเอาไว้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอยากให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ
9: ครับก่อนอื่นเลยครับต้องพูดว่าภาพรวมเรื่องของอาวุธปืนในประเทศไทยครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็หลายครั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับได้มาดูเรื่องนี้ให้มากขึ้นเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ปืนในประเทศไทยผมไม่ได้อัปเดตในช่วงระยะเวลาปี69นะครับแต่ว่าปืนที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่มีอยู่ในมือพลเรือนปกติของเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากมีเป็น10ล้านกว่ากระบอกเลยนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ไม่ได้อัปเดตปี69ดังนั้นแล้วนะครับการที่มีปืนอยู่ในมือพลเรือนเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะครับการที่เราถือปืนเนี่ยต้องยอมรับก่อนเลยว่าปืนเนี่ยการมีไว้เนี่ยสำนึกไว้ทุกครั้งเลยครับการเหนี่ยวไกลทุกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการเจ็บไม่ก็มีการตาย ในนั้นการที่ปืนสามารถจะอยู่ในมือของพลเรือนได้มากขนาดนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีนโยบายหรือกฎหมายที่จะต้องควบคุมในเรื่องนี้ครับ
7: ค่ะทีนี้ตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาตรการแล้วนะพูดง่ายๆว่าคงไม่มีอะไรที่จะไปได้เพิ่มใหม่นะคะสำหรับการซื้อนะคะหรือถ้ามีก็ต้องขึ้นตรวจสอบกันมีใบอนุญาตให้เรียบร้อยการพกพาเนี่ยไปไม่ได้ทีนี้ที่นนทบุรีเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณวุฒกรค้นพบอะไรบ้างคะว่าทำไมปืนถึงเอามาถูกใช้ก่อเหตุการณ์ใหญ่ๆ2เหตุการณ์ไล่เลี่ยกันได้ในขณะนี้การควบคุมกำกับดูแลหรือว่ามีตัวเลขไหมคะว่าถ้าเราลงลึกลงไปที่จังหวัดนี้เนี่ยสถานการณ์ของปัญหาอาวุธปืนเนี่ยมันมีมากขนาดไหนคะ
9: คือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมติเราพูดถึงเรื่องจำนวนปืนทั้งหมดเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดูว่าทำไมปืนถึงอยู่ในมือของคนที่ไม่น่าจะมีโอกาสถือได้อย่างเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าที่น่าจะมาคุยกันดังนั้นแล้วครับเราอยากให้ทุกคนเห็นครับว่าสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดูกันก็คือปืนนะครับหลังจากที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการในการควบคุมปืนเนี่ยยังไงบ้างก่อนอื่นเราจะพูดว่าตั้งแต่ตอนซื้อครับตอนเนี้ยปืนเนี่ยหาง่ายในท้องตลาดมากในจังหวัดนนท์เท่าที่ผมสอบถามข้อมูลมาแล้วก็พอจะทราบข้อมูลได้เนี่ยปืนตัวเนี้ยมันหาซื้อได้ทั้งใน Facebook ใน LINE Official แม้กระทั่งใน YouTube มันสิ่งต่างๆเหล่านี้คือโลกโซเชียลมีเดียที่หาง่ายมากๆหาง่ายเหมือนซื้อของใน7-Elevenเลยครับทั้งปืนที่ปกติกับปืนกระบอกปืนที่ทำผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยดังนั้นแล้วตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าการมีปืนก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการที่คนมีปืนเนี่ยที่ได้มาจากการถูกกฎหมายเนี่ยแต่ว่าพอมีการโอนถ่ายที่ปืนถ่ายเนี่ยมีการโอนลอยปืนเนี่ยตอนนี้ปืนหลายสิบล้านกระบอกเนี่ยจากการที่ถูกกฎหมายกลับกลายว่าไม่ถูกกฎหมายแล้วเพราะมันมีการเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็สิ่งที่มีปัญหาเลยก็คือคนที่มีปืนเนี่ยแต่การเก็บรักษาไม่ปลอดภัยคำว่าเก็บรักษาไม่ปลอดภัยหมายความว่ามันไม่ได้ห่างมือของคนที่ไม่สมควรจะมาใช้ได้อย่างเยาวชนในเคสต่างๆที่ได้มาเราจะสังเกตได้ว่ามีปืนอยู่ในบ้านพอมีคนรู้และขาดการเก็บรักษาที่ดีเนี่ยมันเลยทำให้เข้าถึงอาวุธเนี้ยได้อย่างง่ายดายครับ
8: ทีนี้คุณวุฒกรประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยผมดูเนี่ยอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เลยออกมาบอกว่าให้รัฐมนตรีให้ส.ส.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนี้ระมัดระวังนะในเรื่องของการที่จะไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนห้ามพกพาทุกกรณีเลยแม้ว่าในทางกฎหมายสามารถต่อสู้คดีได้และยังเสียค่าปรับหรืออะไรก็แล้วแต่ได้แต่อย่าลืมว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันมีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ด้วยเพราะงั้นห้ามทุกกรณีเนี่ยผมก็เลยไปดูนะคุณวิทยากรการแสดงบัญชีทรัพย์สินของบรรดานักการเมืองของรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าแต่ละคนนี่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองมากบ้างน้อยบ้างบางคนมี40กระบอกบางคนมี20กว่ากระบอกเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเขาครอบครองไว้เพราะมันเป็นเรื่องของสะสมเป็นของอะไรที่เขาชอบอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้วันใดวันหนึ่งว่ามันออกนั่นจะออกมาก็ได้เนี่ยจะแก้ปัญหาได้ยังไง
9: ครับผมคิดว่าถ้าสมมติเราอยากจะย้อนความไปนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยอาวุธเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมากในประเทศเราก็ต้องย้อนกลับไปค่อนข้างไกลครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยมีการให้ร้านค้าที่มันสามารถจะขายปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายครับมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจนเกินไปทีนี้พอเพิ่มขึ้นเยอะมากเกินไปเนี่ยแล้วเราขาดการควบคุมที่ดีครับมันเลยทำให้จำนวนปืนเนี่ยที่มาตกอยู่ในมือพลเรือนเนี่ยมันค่อนข้างมากแล้วก็ขออนุญาตย้อนที่ทางพี่เชฟพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับขนาดเรามานั่งดูตัวเลขนักการเมืองที่มีปืนเนี่ยบางคนมีหลักหน่วยกระบอกบางคนมีหลัก10กระบอกถึง40กระบอกยังดีเลยอันนี้ครับมันกำลังบ่งบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยมันสามารถจะหาซื้อและครอบครองเนี่ยได้มากมายจริงๆนะครับแล้วก็กฎหมายไทยตอนนี้ไม่สอดคล้องกับบริบทโลกแล้วก็บริบทประเทศไทยปัจจุบันที่มันมีขึ้นจริงๆเพราะว่าการขึ้นทะเบียนปืนเนี่ยมันมีขึ้นมันมีเพิ่มขึ้นทุกๆปีครับแล้วก็มีการพกเนี่ยที่มันอาจจะพกพาได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้รับการตรวจสอบ ดังนั้นแล้วผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่กับการที่มีใบพกหรือไม่มีใบพกเอาออกมาใช้หรือไม่ได้ออกมาใช้แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องควบคุมตั้งแต่การซื้อหาปืนครับว่าเราต้องไปควบคุมตรงนั้นว่าไม่ให้มีการหาซื้อปืนเนี่ยได้มากขนาดนี้เราจะเป็นประเทศอันดับต้นๆนะครับที่มีปืนอยู่ในมือพลเรือนเนี่ยมากที่สุดหลัก10ล้านกระบอกผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเลขที่จะมาโอ้อวดกันว่าประเทศไทยมีจำนวนมากขนาดนี้ครับ
7: ครับ

0: การมีและครอบครองอาวุธปืนเนี่ยคือหลายๆคนเขาก็อาจจะให้เหตุผลว่ามีไว้เพื่อป้องกันตัวคือพอป้องกันตัวเนี่ยก็คืออาจจะสบายใจได้ระดับนึงว่าคืออยู่ๆคงไม่เที่ยวเอาไปก่อเหตุทำอะไรใดๆได้นะคะแต่ว่าหลายๆครั้งมันไม่ได้อยู่ในมือของสุจริตชนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไปกับเรื่องของคดีการก่ออาชญากรรมอื่นๆหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเท่าที่คุณวุฒิกรมองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรแล้วก็เราจะทำยังไงเพราะว่าคนสุจริตชนแน่นอนออกกฎเกณฑ์อะไรมาก็คงจะทำตามแต่พวกที่ไม่ทำและจะลักลอบอยู่เนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีกฎบอกว่าถึงมีก็เขาพูดไงว่าไม่ให้ใช้เนี่ยนะคะเหมือนกับที่ท่านนายกบอกว่าต่อให้มีปืนโจรขึ้นบ้านมาแล้วจะยิงเนี่ยยังผิดกฎหมายเลยต้องดูดีๆด้วยเนี่ยวัฒนกรมองเรื่องนี้ยังไงคือในส่วนของมุมความห่วงใยอีกด้านหนึ่งกับคนที่บอกถ้ามีแล้วใช้ไม่ได้หรือมีแล้วมันมีแต่พวกผิดกฎหมายใช้เนี่ยจะมีทางจัดการเรื่องนี้ยังไงคะ
1: คือต้องยอมรับครับว่าปืนนะครับมันจะมาพร้อมกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นแง่บวกเท่าไหร่ปืนเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับเรื่องของยาเสพติดปืนอาจจะมาพร้อมกับแหล่งที่มาของเงินที่มาซื้อปืนอย่างไม่ถูกต้องดังนั้นครับจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าเราต้องควบคุมตั้งแต่การจัดหาปืนครับว่าปืนเนี่ยการจัดหาซื้อมาครอบครองเนี่ยต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายแล้วก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของใบอนุญาตเฉยๆเนี่ยคงไม่เพียงพอแล้วครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายปืนเองก็ดีผู้ซื้อก็ดีผู้ซื้อครับต้องมีเอกสารเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าเช่นผลการตรวจสุขภาพจิตการรับรองอาชีพว่าเป็นอาชีพที่จำเป็นต้องมีปืนจริงๆหรือว่าก็คือคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ครอบครองผมคิดว่ามันจำเป็นที่ต้องเอาเอกสารหรือว่าข้อในแง่อื่นๆเนี่ยเข้ามาใส่ในกฎหมายลูกพวกนี้ด้วยเพื่อจะได้มีการควบคุมในการที่จะเข้าถึงอาวุธได้อย่างจริงจังครับ
2: ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราดูจากที่คุณฉลองเรียบแรงพูดเนี่ยพอไปค้นที่บ้านเจอกระสุนปืนแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วครอบครองปืนไว้9 กระบอกแต่โอนลอยไปแล้วผมนึกถึงรถยนต์เลยโอนลอยเนี่ยอาจจะว่าปัญหานี้นะจะแก้ยังไงเรื่องไอ้โอนลอยมีแล้วก็โอนเราไปให้คนอื่นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้อีก7-8 กระบอกเนี่ยครับ
1: ใช่ครับนี่คือปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงครับที่ผมพูดว่าต้นทางของปืนจริงๆเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหมดครับแต่ระหว่างทางกับปลายทางสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นปืนที่ไม่ถูกกฎหมายทั้งที่ศาลตั้งต้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ทางทีวีเช็คพูดเมื่อสักครู่นี้พอเกิดการโอนลอยครับเหมือนรถเลยครับเราจะโอนลอยไปให้ใครก็ได้เราจับมือใครก็ได้หรือว่าคนที่โอนต่อไปจากเราจากการที่เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพอโอนลอยไปปุ๊บไปอยู่ในมือใครได้รับการควบคุมหรือเปล่าและรู้หรือเปล่าว่าคนนั้นที่เอาไปใช้ทำอะไรบ้างดังนั้นครับการมีปืนอย่างที่บอกครับว่ามันต้องมีจิตสำนึกจริงๆครับว่าทุกครั้งที่เราพกปืนการเหนี่ยวไกลเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เจ็บก็ตายครับดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงง่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพึงระวังแล้วก็อย่างนึงมันจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ในลักษณะนี้ครับว่าเราเคยมีปืน1 กระบอก 2 กระบอกแต่ว่าตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วก็เราก็แค่เพียงไปแจ้งหายหรือว่ามันไม่สามารถจะปัดความรับผิดชอบไปแค่นี้ได้ครับต้องให้การโอนปืนเนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้ต้องรู้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ที่จะโอนด้วยครับว่าเป็นใครอะไรไงมันก็ต้องมันจะต้องมีหลักฐานแล้วก็สามารถจะเก็บได้ว่าโอเคปืนอันนี้สามารถจะส่งต่อไปให้ผู้ถือครองอีกคนหนึ่งที่มีประวัติแล้วก็สามารถจะครอบครองได้ครับพี่วิเชษครับ
0: เห็นเมื่อวานนี้ที่รัฐบาลแถลงเรื่องของมาตรการในระยะต่อไปเห็นบอกว่าจะมีการยกเครื่องนะคะอาจจะมีกฎหมายอะไรเพิ่มเติมให้ลักษณะของการมีอาวุธปืนเนี่ยนะคะมีลักษณะของการเป็นเรียลไทม์ด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่กฎหมายใหม่นะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องถามทางส.ส.วุฒิกรก่อนความรุนแรงในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีล่าสุดที่คุณฉลองนะคะกับเหตุการณ์ยิงนายกอบจ.นนทบุรีดิฉันว่ามันมีคือความที่เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเก่าแก่นะคงจะมีคนรักชอบกันเยอะแล้วยังมีปมประเด็นว่าปมสังหารเนี่ยก็ยังออกมาไม่ตรงกันคุณฉลองพยายามพูดว่าเป็นเรื่องของการไปทวงเงินที่นายกอบจ.ธงชัยพันตำรวจเอกธงชัยท่านยืมไว้แต่เมื่อวานนี้จากทางครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็บอกว่าไม่ใช่มีความห่วงใยว่าจะมีเหตุอะไรตามมาในพื้นที่อีกไหมคะ
1: ผมคิดว่าตรงนี้นะครับทางผู้การจังหวัดนนทบุรีของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่รักษากฎหมายอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกองค์คาพยพเนี่ยคงได้มีการพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วเพราะว่าอย่างที่ทางพี่อรวรรณบอกไว้ครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญแล้วก็คนที่ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะที่มีคนรู้จักพอสมควรนั้นแล้วเนี่ยประเด็นที่อาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีแผนรองรับในเรื่องนี้แล้วแล้วก็เมื่อวานทางว่าราชการจังหวัดนนท์เราก็มีการประชุมนะครับตอนช่วงเช้าในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะคุมเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจอาวุธเองก็ดีหรือว่าจะเป็นมาตรการต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพกพาอาวุธครับ
0: มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะในฐานะที่พรรคประชาชนเองนี่ก็เป็นผู้แทนปวงชนนะคะต้องบอกว่าคนนนทบุรีนี่เขาเทใจเลือกมาทั้งจังหวัดเนี่ยกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยคิดว่าจะมีการมองถึงมิติในแง่ของการจะสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอย่างปลอดภัยจากนี้ไปได้ยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับขอบคุณครับพี่อรวรรณครับผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาสำคัญนะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่จำนวนของเรื่องปืนไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายนะครับแต่การที่จะสามารถจะจัดหาซื้อปืนนะครับการเข้าถึงแล้วก็พอเข้าถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพูดถึงการควบคุมอาวุธทั้งระบบนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของปืนถูกกฎหมายเรายังมีปืนที่เป็นปืนประดิษฐ์นะครับปืนที่สามารถจะหาซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการพกพาผมคิดว่าเราจะต้องคิดมาตรการควบคุมในทุกมิติแต่ว่ามิติที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตั้งแต่การจัดหาเราต้องควบคุมเรื่องของร้านค้าที่จัดหาอาวุธต่างๆเหล่านี้มาสู่มือของพลเรือนนะครับว่าเราจะมีการควบคุมได้อย่างไรนะครับการควบคุมตั้งแต่แหล่งผลิตแหล่งขายตรวจสอบของผู้ครอบครองนะครับแล้วก็การควบคุมการโอนและการส่งต่ออาวุธต่างๆนี้ให้กับผู้ซื้อหรือผู้ที่จะสนใจที่จะถือครองปืนในลำดับถัดไปที่สำคัญคือการเก็บรักษาเพื่อให้ค้นมือของผู้ที่ไม่สมควรที่จะเข้าถึงอาวุธต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคิดให้ครอบคลุมทุกมิติจริงๆครับ
0: นะคะก็งั้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับในเช้านี้ที่ได้มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เรื่องของปืนนะคะก็ขอบพระคุณค่ะคุณวุฒากรนุตยกุลนะคะส.ส.นนทบุรีเขต1พรรคประชาชนนะคะก็มีเพิ่มเติมให้คุณวิเชษฐ์แล้วก็ท่านผู้ฟังได้ฟังสำหรับล่าสุดที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ก็ได้ตั้งคำถามเรื่องประเด็นโอนลอยนะคะว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีเช้านี้เองคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าคือในระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของกฎกระทรวงออกมาก่อนนะคุณวิเชษฐ์นะคะแต่ว่าในลักษณะของปัญหาโอนลอยที่ทำเป็นแบบแมวนวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีใบอนุญาตแล้วการมีและใช้อาวุธปืนเนี่ยมันสอดรับกับการซื้อมาจริงหรือเปล่าบอกว่านายกมีนโยบายให้เช็คแบบเรียลไทม์ค่ะคือซื้อปืนมาแล้วต้องมีการตัดยอดในสต็อกออกซื้อเสร็จต้องออกใบอนุญาตครอบครองให้รู้ว่าใครครอบครองอาวุธและเครื่องกระสุนเท่าใดจะมีระบบมอนิเตอร์ติดตามไปเรื่อยแล้วก็จะไปเช็คจากเรื่องของการจำหน่ายปืนว่ามันมีการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าให้มันมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นก็คือจะรู้ตั้งแต่เอามาขายแล้วไปอยู่ที่ใครนะคะมีการไปส่งต่อหรือขายต่อยังไงกับใครก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยังน่าจะมีคนให้ความเห็นกันอีกพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกสั่งส.ส.ในพักแล้วนะบอกห้ามพกพาปืนทุกกรณีนะคะเอาเป็นว่านี่ต้องเข้มกันในระหว่างนี้ไปก่อนค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะก็สำหรับข่าวเข้มประเด็นคนพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันนะคะในรายการของเราที่ CEO Vision Plus ในช่วงแรกไปดูเรื่องของการเดินทางกันหน่อยค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางจำนวน3สายทาง 63ด่านนะคะก็คือเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีจนถึง24นาฬิกาของวันนี้นะคะ24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดค่าเดินทางของประชาชนแล้วก็ลดปัญหาแออัดด้วยพุธที่12สิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาติและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะวันนี้วันหยุดก็หลายคนลูกๆ ก็พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวไปทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็แจ้งกันไว้ว่าทางพิเศษเฉลิมมหานครเส้นทางดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางครูศรีนครินทร์32ด่านนะคะแล้วก็เส้นทางอุดรรัตยาเส้นทางบางปะอินปากเกร็ด10ด่านก็คือยกเว้นค่าผ่านทางนะคะก็จริงๆเนี่ยมันก็กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่แก้ไขใหม่ระหว่างกทพกับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพนะคะก็คือเป็นมาตรการที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดแล้วก็ลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะ ก็มาแจ้งกันไว้สำหรับใครที่จะมีการเดินทางกันไปไหนตัวนี้นะคะพูดถึงการเดินทางแล้วเนี่ยน้ำมันค่ะอย่างที่หลายคนก็ทราบกันดีนะคะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันบ้านเราปรับขึ้นมา85สตางค์นะคะเดี๋ยวจะได้มาดูเหตุผลที่ทางกปน.เขาชี้แจงแต่แน่นอนค่ะเป็นส่วนสำคัญคือการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จณตอนนี้นะคะและพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าทั้งสหรัฐและกบฏฮูตีก็ก่อเหตุโจมตีเรือของฝ่ายตรงข้ามขณะที่การเจรจาสันติภาพของอิหร่านเจอทางตันเข้าไปแล้วนะคะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งสัญญาณความสงบยังไม่เกิดขึ้นนะคะหลังจากมีทั้งสหรัฐและฮูตีในเยเมนเนี่ยซึ่งฮูตีก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านมีรายงานว่าโจมตีเรือสินค้าเมื่อวันอังคารกลุ่มฮูตีประกาศว่าจะปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงรายงานว่าทางกลุ่มฮูตีเนี่ยได้โจมตีเรือซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอุปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบาบเอลมันเดฟค่ะโดยสำนักข่าวซาบาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีรายงานข่าวนี้ซาอุดิอาระเบียยังไม่ยืนยันเหตุการณ์ในทันทีแต่ว่ากระทรวงคมนาคมเยเมนก็บอกว่าลูกเรือ4คนเสียชีวิตจากเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีเกิดขึ้นในช่องแคบบับเอลมันเดฟนะคะผู้เสียชีวิตอยู่บนเรือทิฮาม่าค่ะซึ่งเจ้าของเป็นชาวอียิปต์และหากได้รับการยืนยันจะถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกจากการโจมตีเรือของฮูตีนะคะนับตั้งแต่มีสงครามอิหร่านขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐก็บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายสองลูกนะเพื่อทำลายระบบบังคับเลี้ยวของเรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาหลังจากเรือลำนี้ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนว่าให้หยุดนะคะเตือนหลายครั้งด้วยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านมีแหล่งข่าวบอกว่าเรือลำนี้ถูกโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งปากีสถานขณะที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่อ่าวโอมานนั่นเองนะคะส่วนอิหร่านก็ย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซไม่เปิดถ้าสหรัฐไม่ยอมรับเงื่อนไขนะคะก่อนหน้านี้เรามีความหวังกันว่าสงครามที่มันดำเนินมากว่า5เดือนแล้วเนี่ยจะยุติลงหลังอิหร่านยืนยันนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังคงปิดถ้าสหรัฐไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ทำให้ความหวังที่มีมาเนี่ยมันลิบหลีเหลือเกินความกังวลว่าสงครามจะยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเริ่มอ่อนแรงราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.4% ปิดที่$88.91 ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.3% ค่ะไปปิดนะคะสำหรับเวสต์เท็กซัสที่$83.20ท่าทีแข็งกร้าวเกิดขึ้นอย่างมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะโดยทางฝั่งของโมเซนเบซาอีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดจะปิดจนกว่าสหรัฐเนี่ยจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นรวมถึงการปล่อยสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดและยุติสงครามในภูมิภาครวมไปถึงในเลบานอนและกาซาด้วยท่าทีเนี่ยมันก็มีขึ้นหลังจากเกิดท่าทีใหม่ๆของฝั่งผู้นำของสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชยกับผู้เสียชีวิตจากสงครามจากการโจมตีและเหตุประท้วงไม่ใช่แค่ช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าตลอด50ปีที่ผ่านมาเลยนะคะคือทรัมป์เนี่ยก็แสดงท่าทีระหว่างการข่มขู่ยกระดับความรุนแรงแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อตกลงสันติภาพใกล้บรรลุผลเขาก็จริงๆเนี่ยมันก็ดูแล้วก็จะเป็นท่าทีแบบนี้แต่ว่าไอ้ท่าทีใหม่ที่ออกมาเนี่ยเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชยเป็นท่าทีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก่อนนั้นนี่เขาก็พูดถึงเรื่องของการเรื่องของการส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้ออิหร่านเนี่ยจะพุ่งสูงแน่นะคะก็ทำให้มีมุมมองว่ามันจะเพิ่มสงครามทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอีกในยะหนึ่งด้วยนะคะน้ำมันเนี่ยบ้านเราเองกปน.ก็มีการประกาศนะคะแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่ต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรแม้ว่ากองทุนจะควัก เงินชดเชยเพิ่มให้กับประชาชนนั่นเป็นผลมาจากการเจรจาของสหรัฐและอิหร่านล่มนะคะก็วิตกว่าจะเป็นการหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมันแล้วก็จะทำให้ดีเซลพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปถึง160เหรียญต่อบาร์เรลคือการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่สอว่าจะถึงทางตันเนี่ยความหวังในการบรรลุข้อตกลงรวมไปถึงการเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซแบบเต็มรูปแบบมันยังไม่เป็นผลค่ะคือทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถจะตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆได้ทำให้มีความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันดิบของโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวขึ้นสูงมากเมื่อวานนะคะพุ่งขึ้นสูงกว่า160เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินค่ะพุ่งขึ้นกว่า116เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละนะคะ343ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่ต้องปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนได้มีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ก็เลยมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลวันนี้ค่ะการปรับตัวครั้งนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันก็เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา91สตางค์ต่อลิตรนะเป็นชดเชย5บาท39สตางค์ต่อลิตรซึ่งก็ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่37บาท54สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลหมุนเร็ว B20 นะคะเพิ่มการชดเชย70สตางค์ต่อลิตรเป็น10บาท8สตางค์ต่อลิตรเลยนะคะก็ทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยขยับขึ้นมาที่32บาท54สตางค์ต่อลิตรถ้าใครใช้ดีเซลพรีเมียมเนี่ยก็จะจัดเก็บ1บาท50สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะเบนซินลดการจัดเก็บ38สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เป็นจัดเก็บ6บาท58สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่45บาท83สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์95เพิ่มการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็น70สตางค์ต่อลิตรก็ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่36บาท84สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นชดเชย70สตางค์ต่อลิตรก็ทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่36บาท74สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 นี่ก็เพิ่มการชดเชย16สตางค์ต่อลิตรนะเป็น4บาท52สตางค์ราคาขายปลีกล่าสุดอยู่ที่31บาท84สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะลดการชดเชย50สตางค์ต่อลิตรเป็น3บาท67สตางค์ต่อลิตรนะคะทำให้ขายปลีกอยู่ที่27บาท78สตางค์ต่อลิตรก็มีผลทุกอย่างเนี่ยที่พูดมาราคาใหม่เริ่มวันนี้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าในช่วงที่ความมั่นคงทางพลังงานมีความผันผวนนะคะกบน.ก็ขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระของประเทศแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กองทุนน้ำมันได้มีความแข็งแกร่งพอที่จะกลับมาดูแลประชาชนทุกคนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันแล้วก็มีความเห็นออกมานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยเขาบอกว่าราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นแรงเนี่ยนะคะทำให้บอนด์ยิลด์สหรัฐปรับตัวขึ้นจากความหวังที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดเนี่ยมันเริ่มที่จะลดลงและอิหร่านเองก็เพิ่มเงื่อนไขต่างๆในการเจรจาฝั่งทรัมป์ส่งสัญญาณใช้แรงกดดันต่อเศรษฐกิจของอิหร่านต่อไปแทนที่การโจมตีทางทหารเพิ่มเติมมันสะท้อนว่าความขัดแย้งอาจจะยืดเยื้อกว่าที่ตลาดเคยคาดการนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้อิหร่านได้ชดเชยความเสียหายอย่างที่รายงานอิหร่านก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะปิดต่อจนถึงปี2572ค่ะเว้นแต่ทรัมป์จะยอมรับข้อเรียกร้องทั้งหมดของอิหร่านก็คือเงินชดเชย300,000ล้านดอลลาร์ แล้วก็ปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดกว่า 1,100 พันล้านดอลลาร์นะคะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแล้วก็ถอนกำลังออกจากภูมิภาคยุติการปิดล้อมทางทะเลและยอมรับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านบอกว่าเจรจากับโอมานเรื่องเส้นทางเดินเรือใหม่ในขั้นสุดท้ายนะคะเหลือเพียงรายละเอียดทางเทคนิคแล้วก็มีการหารือเรื่องของความปลอดภัย

การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ก็ถือเป็นหนึ่งในกลไกช่วยให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นขณะที่ผู้ที่มีสถานะช็อตเงินเยนจำนวนมากนี่อาจจะถูกบีบให้เร่งปิดสถานะมันก็เพิ่มความเสี่ยงความกังวลต่อเรื่องของการใช้อันวินเย็นแครี่เทรดนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยเขาออกมาประเมินนะคะเรื่องของ ทิศทางในอนาคตว่าอาจจะถ้ามีการปิดช่องแคบพมุสยาวถึงปี2572เนี่ยนะคะส่อจะยืดเยื้ออย่างแน่นอนพูดถึงเรื่องของไทยกับสหรัฐเนี่ยก็มีประเด็นนะคะเรื่องของการขึ้นภาษีคือสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขารายงานตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยตัวตนว่ารัฐบาลไทยเนี่ยตั้งใจจะรวมจุดยืนก็คือ เล็งว่าจะเตือนรัฐบาลของทรัมป์ว่าขึ้นภาษีสูงเนี่ยอาจจะไม่ต้องลดความร่วมมือทางทหารรวมถึงการฝึกคอบราโกค่ะหนึ่งในเสาหลักพันธมิตรความมั่นคงเก่าแก่ที่สุดของอเมริกาในเอเชียก็เลยมีผู้ไม่เปิดเผยนามที่เป็นแหล่งข่าวบอกกับบลูมเบิร์กว่ารัฐบาลไทยเนี่ยตั้งใจรวมจุดยืนนี้ไว้ในข้อเสนอโต้ตอบเมื่อทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจาการค้าต่างตอบแทนในเดือนนี้นะคะแม้ว่าข้อกำหนดเนี่ยมันจะใช้ถ้อยคำกว้างๆแต่ว่าไทยอาจจะพิจารณาใหม่ถึงการเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารหากว่าการขึ้นภาษีมีผลกระทบอย่างเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญปีที่แล้วเนี่ยไทยเราได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐ 51,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในหลายสิบชาติที่ต้องการเงื่อนไขการค้าที่ดีขึ้นหลังจากถูกรัฐบาลสหรัฐกำหนดเก็บภาษี 12.5% จากสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ตามกฎหมายการค้ามาตรา301อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ชี้ว่ากรณีทำการค้าไม่เป็นธรรมระหว่างที่รัฐบาลกำลังขยายการสอบสวนการผลิตล้นตลาดไทยเนี่ยก็เสนอที่จะยกเลิกภาษีและใช้มาตรฐานของสหรัฐสำหรับการนำเข้าเนื้อวัวเนื้อแกะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อเสนอนี้ถือเป็นความพยายามที่มีไม่เห็นบ่อยนักของประเทศไทยที่อ้างถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงยาวนานหลายทศวรรษกับสหรัฐและในการเจรจาการค้าไทยเป็นหนึ่งใน2ประเทศพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับฟิลิปปินส์ที่เป็นรากฐานสำคัญให้สหรัฐได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการรายงานข่าวลักษณะนี้เนี่ยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าไม่สามารถยืนยันหรือไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันข้อเสนอได้แต่ว่าถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหากการเจรจามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความร่วมมือมากกว่าอันนี้โฆษกกระทรวงก็บอกว่าเป็นผู้กล่าวนะขณะที่โฆษกของกองทัพก็ไม่ได้ตอบรับหรือรับโทรศัพท์ในการขอความเห็นจากกลุ่มเบิร์กเช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกลาโหมที่ก็ไม่ได้ตอบกลับอีเมลนะคะขณะเดียวกันค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางไทยเนี่ยนะคะเน้นย้ำในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในการเรียกร้องเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้นและเดือนที่แล้วคุณสุจิตสุทธรพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยสมควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เนื่องจากเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์มีสนธิสัญญาไมตรีและการลงทุนของไทยในสหรัฐนะคะก็อธิบายว่าการเจรจาเนี่ยเป็นความพยายามของรัฐบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกลาโหมรวมถึงกลุ่มธุรกิจรัฐบาลพยายามคงอัตราภาษีอย่างไรก็ตามไม่ให้เกิน 19% ตามที่หารือภายใต้กรอบเข้าโครงก่อนหน้านอกจากนี้ไทยยังให้คำมั่นเร่งออกกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อแก้ไขความกังวลกับสหรัฐด้วยค่ะพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐนะในเอเชียแล้วก็เป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคที่ ที่จีนขยายอิทธิพลมาอย่างยาวนานไทยสหรัฐเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพฝึกคอบราโกรนะฝึกซ้อมคอบราโกรซึ่งสหรัฐก็บอกว่าเป็นการฝึกซ้อมข้ามชาติประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินใหญ่เอเชีย
การฝึก

0: ปีที่แล้วมีบุคลากรเข้าร่วมราว 8,000 คนจาก30ประเทศแต่ยังไงก็ตามนะคะความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศเนี่ยก็เคยเจอความตึงเครียดทางการเมืองมาก่อนเมื่อสหรัฐลดการฝึกคอบราโกและระงับปฏิสัมพันธ์ทางทหารหลายรายการ หลังการรัฐประหารปี2014จากนั้นก็ค่อยๆฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านกลาโหมในที่สุดขณะที่เพนทากอนเองก็ได้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรอย่างเปิดเผยในการเยือนกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ก่อนนายเอลบริดจ์โคบี้นะคะปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเขาและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยได้ยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและไทยที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยวันส่งท้ายไปดูผลประกอบการการบินไทยกันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันด้วยเหมือนกันไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะการบินไทยมีรายได้รวม 48,621 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.5% แล้วก็ทำกำไรสุทธิได้ 1,537 ล้านนะคะรายได้ที่เติบโตเนี่ยก็มาจากปัจจัยหลักๆคือการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารแต่ว่ากำไรเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากว่าต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกว่า 104.6% ผลประกอบการรวมครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิกว่า 11,600 ล้านบาทพร้อมรับมอบเครื่องบินใหม่9ลำเพื่อเสริมศักยภาพฝูงบินค่ะเอาละค่ะไปดูพูดถึงเรื่องของการเดินทางหรือเนี่ยจะชวนเดินทางไปที่ชิงเต่าโอกาสทำธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะ20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าไปกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานระดับโลกอย่างโรงงานยักษ์ใหญ่อย่าง Hisense แล้วก็ไปที่ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่จะได้ไปพูดคุยเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive เลยนะคะกับแมวมองและนักธุรกิจแถวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญได้ดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่เพียงแค่ไปดูงานเฉยๆแล้วก็แน่นอนค่ะระดับผู้ที่ไปกับเราเนี่ยต้องมี VIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟใน VIP Lounge แล้วก็พักผ่อนหรูระดับ5ดาวทุกคืนเรื่องทิวก็จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเสี่ยวหยูซานนะคะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีแน่นอนต้องไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับที่ชิงเต่าย้ำอีกครั้งนะคะเดินทาง20ถึง26กันยายนนี้รับสิทธิพิเศษแบบ VVIP ค่ะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอยากให้คุณได้เปิดประตูไปพร้อมกับเราสู่โอกาสใหม่อย่าลืมแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดนะคะ Line Official @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ช้าเนี่ยจะเสียดายโอกาสมากๆนะคะโอกาสที่จะได้ไปมีโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็มีทริปพักผ่อนชิงเต่า7วัน4คืนออกเดินทาง20ถึง26กันยายนนี้ค่ะหมดเวลาวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตควิกบิ๊กวินกลยุทธ์ขับเคลื่อนวิสเตอร์อีโคโนมีและการค้าระหว่างประเทศพูดคุยกับอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิสเตอร์อีโคโนมีและการค้าระหว่างประเทศติดตามกับช่วงหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นายอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Raw เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่12สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569ก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของพวกเราพี่น้องปวงชนชาวไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดนะครับทุกคนหลายท่านก็อาจจะหยุดอยู่ที่บ้านหรืออาจจะแน่นอนครับบางคนก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาถ้าไม่ได้พักผ่อนหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือทำงานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็วันแม่แห่งชาติก็ไม่ได้ว่าแค่วันนี้วันเดียวนะครับที่จะรำลึกถึงท่านใครที่ยังอยู่กับท่านหรือท่านยังคงอยู่ด้วยนะครับก็บางคนก็ซื้อพวงมาลัยไปกราบท่านหรือไหว้ท่านบางใครที่อาจจะท่านไม่ได้อยู่กับเราด้วยแล้วนะครับก็รำลึกนึกถึงท่านไม่มีปัญหานะ ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามนะครับของคนไทยของวัฒนธรรมไทยที่รำลึกถึงผู้มีพระคุณรำลึกถึงผู้ที่อบอุ้มเรานะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีโดยเฉพาะคุณแม่ของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสวยงามของวัฒนธรรมไทยเรื่องสวยงามของประเพณีไทยการสำนึกบุญคุณผู้มีพระคุณนะครับโดยเฉพาะนะครับที่เป็นบุพการีนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มีความเคารพนอบน้อมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสวยงามสิ่งดีงามนะครับใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สั่งสมเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็สืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับคนรุ่นเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาติวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจและเรื่องราวที่จะพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดนะครับที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานชื่อว่าคณะทำงานขับเคลื่อนต่อยอดนโยบายในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีหลายด้านด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกับท่านหนึ่งครับที่อยู่ในหมวดของด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Visitor Economy และก็ด้านการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดที่เรียกว่า Quick Win นะครับเป็น Quick ไม่ใช่ Quick Win ธรรมดาครับเป็น Quick Big Win ด้วยนะครับอะไรคือหัวใจสำคัญของการทำงานในวาระนี้กลยุทธ์การขับเคลื่อนเป็นอย่างไรแนวทางเป็นอย่างไรเป้าหมายจะเป็นอย่างไรและมีการวัดกันไหมครับว่าไทม์ไลน์หรือกรอบเวลาในการไปถึงเป้าหมายนั้นจะพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหนวันนี้คุยกับอาจารย์วิรศักดิ์โคสุรัตน์ครับประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economyและด้านการค้าระหว่างประเทศในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอาจารย์วิทยาศักดิ์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
13: ครับผมอาจจะอ่านชื่อนะครับคณะกรรมการคณะอนุกรรมการชุดนี้ค่อนข้างยาวคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยผมอาจจะรบกวนเรียนถามว่าเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อธิบายให้ชัดขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ว่าอะไรอย่างไรแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
14: ครับถ้าคิดง่ายๆนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านเราอยู่ในอาคารที่มันเก่าละโทรมละมีรอยหยดน้ำรั่วมีไฟปลั๊กไหนหลุดมีสารพัดสีหลุดสีล่อนแดดส่องแรงจนเกินไปฝั่งนี้แห้งฝั่งนู้นเปียกชื้นลาขึ้น
13: ครับ
14: นั่นประเทศเราเศรษฐกิจเรามีสภาพประมาณอย่างนั้นละสถานการณ์ที่เรามีคณะกรรมการกรอนายกเป็นประธานก็แปลว่าได้อาศัยคนที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายมาบอกเล่านายกนั่งประชุมเองเพื่อจะให้บรรดาเจ้าของกิจการได้มาบอกว่าในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเจ้าของกิจการเอกชนเขาเห็นอะไรแล้วเขาคิดว่าน่าจะแก้อะไรแน่นอนหลายคนก็จะบอกว่างั้นต่อเติมชั้นยอดขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหมบางก็บอกว่าทำสวนด้านหน้าหน่อยได้ไหมเพื่อว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะรู้สึกว่าตึกนี้แม้จะยังไม่ได้รื้อสร้างใหม่แต่ว่าสวนด้านหน้าดูดีอย่างน้อยคนมองมานี่เป็นระดับกรอระดับใหญ่นะ
13: ครับ
14: บอกทิศทางกรอบอกให้ไปตั้งคณะที่เป็นรองนายกเป็นประธานอีก4คณะคณะ1มาที่ท่านรองสุภจีนี่ว่าในเรื่องการค้าทั้งการการค้าภาคบริการการค้าภาคสินค้าทำไงถึงจะให้ของไทยเนี่ยค้าขายกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้ดีค้าขายกันเองได้ดีคณะหนึ่งไปที่คณะของท่านเอกนิติรองนายกที่ดูแลกระทรวงการคลัง

0: นั่นก็จะไปดูเรื่องว่าจะทำให้กระบวนการจัดการเรื่องเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นทุนไทยทุนเอกชนทุนรัฐบาลทุนต่างประเทศจะเข้ามาเติมได้ยังไงพวกจะเติมเลือดเข้ามาในร่างกายคณะของท่านรองประกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขาธิการกฤษฎีกาคณะนั้นเรียกว่าถือค้อนกับสิวถือตะไคร้ไขควงเดินจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายอะไรลุงลังเหมือนศาลสื่อสารลุงลังในบ้านเราคณะนั้นเขาจะเป็นคนไปจัดการเพราะมันติดกับข้อกฎหมายคณะนั้นเขาเป็นช่างเหมือนกับช่างไฟอ่ะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคณะของท่านรองเชนท่านรับภาระในเรื่องการไปดูว่าแล้วนวัตกรรมที่บรรดานักวิชาการนักวิจัยในประเทศไทยก็คิดขึ้นมาแล้วอย่าให้มันรออยู่บนหิ้งเอามาขึ้นห้างเอามาจัดการให้มันทำงานกับภาคประชาสังคมหน่อยได้ไหม
1: ครับ
0: 4คณะเรียกว่าอนุกรอ
1: อ
0: ถ้าตัวผมเองนั้นเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ในชุดที่ท่านรองนายกสุปฏีเป็นประธานก็คือค้าสินค้าค้าบริการค้าระหว่างประเทศค้าภายในประเทศ
1: อ๋อคร
0: ับนะแต่คณะที่ผมต้องมาทำนำอยู่นั้นเนี่ยจึงจริงๆแล้วมี2คณะทำงาน
1: ครับ
0: 2คณะทำงานคณะ1คณะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: อันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะได้ไปไล่ดูเลยครับเรามี FTA ที่เราเซ็นไปนะเราใช้ครบไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์ลดภาษีให้เราแล้วเขาส่งอะไรไปบ้างเนี่ยเราต้องส่งครบไหมส่งตามสิทธิที่เราอุตส่าห์ได้ประโยชน์ไหม
1: คร
0: ับ และในช่วงเวลาที่สหรัฐเขาแกว่งกระบองอย่างเงี้ย ยุโรปก็ออกจะน้อยใจนะยุโรปก็อยากจะสื่อสารกับคนอื่นแล้วเมื่อก่อนยุโรปอาจจะมองเอเชียมาแบบว่าดีก็เธอก็เป็นคู่ค้าของฉันบ้างแหละแต่ว่าหลักแล้วฉันค้ากับสหรัฐแต่วันนี้ยุโรปเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้ระบบการแกว่งกระบองแบบนั้นยุโรปสะเทือนใจย
1: ุ
0: โรปหันมาผลสนทนากับเอเชียมากขึ้นดีกว่าเราก็จะได้ใช้จังหวะแบบนี้แหละเมื่อก่อนเขาอาจจะมองเราเป็นคนไกลตัวเป็นแค่คนอยากขายของมองเราเป็นพ่อค้าแม่ขายแต่วันนี้พอสหรัฐแกว่งกระบองอย่างนั้นยุโรปเขามองไปทั่วโลกเลยทีนี้โอ้ยหามิตรดีกว่าทีนี้ไม่ได้กำลังเราไม่ได้กำลังเป็นฐานะพ่อค้าแล้วนะเรากำลังคุยในฐานะมิตรนะเพราะว่ายุโรปเองก็บอกเฮ้ยฉันก็ต้องหามิตรทีนี้เริ่มคุยกันน่าจะรู้เรื่องมากขึ้นไห
1: ม
0: คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศที่ผมจะต้องไปเป็นประธาน
1: การค้าระหว่างประเทศคร
0: ับ ส่วนอีกคณะหนึ่งโดนมาสองคณะครับ คณะที่สองชื่อยาวๆหน่อยแต่มันทำงานสองหน้าคณะนี้ชื่อต้นของมันชื่อว่าคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค
1: ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
0: ส่วนชื่อหลังของมันคือเรื่อง visitor economy ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเลยเพราะมันยังไม่เคยมีการแปลเป็นไทยมาก่อนม
1: ัน
0: ไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมในระบบการทำงานของระบบราชการของไทย
1: ครับครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันมีตัวตนมาทั้งคู่นานแล้วอันแรกคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้ก็แปลว่าใครเดินผ่านตึกเก่าๆนี้เนี่ยก็ยังอุตส่าห์นะมีบางห้องเนี่ยเฮ้ยเขาเอาอะไรไม่รู้มาแปะอยู่ข้างๆห้องเขามองจากข้างนอกดูเด่นเท่เก๋เฉียบนะแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่เงียบๆแล้วก็มีคนเขาชื่นตกชื่นใจยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีคนเอามาทำให้ดูว่ากล่องพัสดุใส่สินค้าปกติเราจะมีพวกบับเบิ้ลตัวกันกระแทกเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นพลาสติกอ่ะเสร็จออกมามันก็กลายเป็นขยะแต่มีคนเข้าไปใช้ฟางข้าวที่อบแห้งนะอบแห้งแล้วตากแห้งมาดีแล้วไม่ขึ้นราแล้วแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อนๆเป็นโรยๆลงไปแบบนี้ก็ไม่ต้องก่อให้เกิด PM2.5 ไม่ต้องถูกเผาไม่ต้องนำเข้าพลาสติกไม่ต้องผลิตพลาสติกมาเป็นขยะไอ้ของพวกนี้ไปทิ้งที่ไหนมันก็จะค่อยๆสลายตัวกลายเป็นวัสดุย่อยในดินและทำให้ดินนั้นมีคุณภาพดีขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดสร้างสรรค์นี่มีความคิดสร้างสรรค์และอุตสาหะไปทำแล้วด้วยรัฐเห็นเขาไหมเนี่ยแล้วรัฐจะไปช่วยอะไรเขาไหม
1: ครับ
0: นี่คณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปค้นหาของแบบนี้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วดูซิว่าแต่ละหมวดแต่ละหมู่มีคนที่อยู่ในขั้นการพัฒนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงกดลิฟต์เดินบันไดขึ้นไปชั้น3ไปจนถึงชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้น12แล้วเนี่ยใครทำอะไรอยู่ในชั้นไหนอยู่บ้างแต่ละชั้นเนี่ยอาจจะต้องการการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไม่เหมือนกัน
1: ซึ่งคำว่าสร้างสรรค์นี่คือสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและมีรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นรูปธรรม
0: ใช่ลองคิดดูนะในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เรากำลังค้นหาเลยนะใครเนาะที่กำลังจะทำเรื่องที่ฉันมีทาวน์เฮาส์อยู่กลางเมืองอยู่ใกล้ย่านที่คนกำลังหาที่จอดรถฉันจะไปรวบรวมคนทั้งซอยเลยเอาไอ้ที่จอดรถหน้าบ้านในบ้านเนี่ยนะเอามารวมกันแล้วทำคล้ายๆกับเป็นแอปคล้ายๆแกร็บอย่างเงี้ยนะได้คนที่กำลังจะต้องมาทำงานหาที่จอดแถวๆนั้นอ่ะบอกมาจอดเลยจองที่จอดไว้เลยจองทางแอปนี่แหละแค่บอกเลขทะเบียนมาเดี๋ยวเราจะกันไว้ให้เกิดอะไรขึ้นเกิดพื้นที่ว่างเพราะเจ้าของบ้านแกก็ขับรถของแกไปทำงานที่อื่นเหมือนกัน
1: แต่แกก็ว่างระหว่างวัน
0: นะที่จอดกลางวันของแกไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนี่ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ก็ให้คนอื่นเขามาจอดนะแล้วก็เขาก็จ่ายสตางค์ค่าจอดเหมารายวันหรืออะไรต่างๆว่าไปนะแต่มันทำให้ซอยนั้นเนี่ยอยู่ดีๆมีรายได้เสริม
1: จากการให้ที่จอดรถของคนอื่นที่เข้ามาทำงาน
0: ใช่เนี่ยแต่ว่าแน่นอนล่ะว่าทำอย่างนั้นแล้วอาจจะต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
1: ครับ
0: จะติดรายบ้านหรือจะติดหัวทอยซอยท้ายซอยใครเดินเข้าใครออกมันถูกเก็บข้อมูลไว้ตรงไหนใครแอปจองอะไรอาจจะฝากอาม่าหน้าปากทางช่วยดูให้ด้วยอาม่าได้รายได้เพิ่มเติม
1: ครับ
0: เพราะในนักที่เป็นคนเก็บข้อมูลดูความเปิดเป็นไปเรียบร้อยไม่มีใครมางัดรถและตัวไอ้เจ้าคนจอดรถเข้าไปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรที่อยู่ในบ้านของเขาก็อยู่ในรั้วเขาแล้วนี่น
1: ะคร
0: ับ ก็ไปจัดการนี่ระบบการจัดการแบบนี้ถามว่ามีได้ไหมมีได้ทุกที่ไหมมันไม่ทุกที่หรอกเพราะมันไม่ทุกที่มันมีอัตคัดที่จอดแต่ในพื้นที่อัตคัดที่จอดเนี่ยถ้ามีคนทำแบบนี้ผมก็เห็นว่ามันก็ดีกว่าที่จะไปปล่อยให้แต่ละบ้านแต่ละล็อกกลายเป็นช่องว่างเปล่าๆไม่มีใครได้อะไรเลยจากของบ้านก็ไม่ได้คนหาที่จอดรถหาแล้ววนแล้ววนอีกหาไม่ได้แล้วจอดขวางทางชาวบ้านเขาทะเลาะกันอย่างนี้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวยเลยไหม
1: ตรงนี้อนุกรรมการเข้ามาสมมติเคสกรณีตัวอย่างนี้อนุกรรมการเข้ามาอยู่ตรงไหนของจิ๊กซอว์ตัวนี
0: ้ครับอนุกรรมการคือผู้ตั้งคณะทำงานผมเนี่ยเป็นคณะทำงาน
1: คร
0: ับอนุกรรมการประธานก็คือท่านสุปจีแต่ว่าเมื่อคณะทำงานมีดำริทำนองแบบนี้ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเราก็จะได้สื่อสารออกไปว่าใครคิดว่าตัวเองที่กำลังทำอยู่แล้วนะและมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยช่วยบอกเล่ามาทีเหอะมันมีวิธีทางออนไลน์ให้บอกมานะก็ใส่เข้ามาอันนั้นอินบ็อกซ์เข้ามานะส่วนพวกที่ดำริอยากจะทำไอเดียดีเหลือหลายแต่ยังไม่ได้ทำก็บอกมาหน่อยที่มีไอเดียดีๆบอกมาถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้แคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกของคนที่ทำเข้าท่าแล้วคนทุกวันนี้นะลองไปดูครับหลายตลาดสมัยก่อนนะสัก10ปีที่แล้วเนี่ยไปทุกตลาดไหนก็ได้ในเทศบาลในประเทศไทยจะขายของกินอยู่ไม่กี่อย่างข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดง
1: ใช่ๆ
0: ยืนฐานเลยนะคําถามก็คือว่ามีอย่างอื่นอีกมั้ยที่พื้นที่นี้เขาจะทําอะไรกินได้มันที่มันน่าตื่นตาตื่นใจหน่อยเนี่ยแล้วเป็นของซื้อกินได้ง่ายๆนะ
1: คร
0: ับ ใครที่ทําอะไรแบบนั้นขึ้นมาได้นั่นแหละเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วนะนี่เป็นตัวอย่างนะแต่ผมยกตัวอย่างเรื่องที่จอดรถอย่างเมื่อกี้นั้นเนี่ยก็เพราะว่าในนิวยอร์กเขาก็ทําในลอนดอนเขาก็มีในหลายที่ที่รถติดหนักๆนั้นเนี่ยแล้วหาที่จอดยากๆนั้นเนี่ยมีคนหัวใสเขาก็ไปใช้วิธีการว่าพ่อเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยทุกเช้าแกก็ต้องออกตั้งแต่หกโมงเช้ารีบพาลูกไปโรงเรียนแล้วแกก็ไปทำงานแกกลับมานู่นน่ะสองทุ่ม
1: ครับ
0: ท่านแกจะมานั่งปล่อยเช่าพื้นที่ของแกด้วยตัวของแกเองแกก็ไม่มีปัญญางานแกก็รัดตัวแต่ถ้าเกิดมันมีแอปนะแล้วก็แกก็อ๋อถ้างั้นก็ฉันปล่อยเช่าทุกวันเลยยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะฉันก็ต้องจอดรถของฉันเหมือนกันแล้วรถใครที่มาเช่าใช้ที่จอดฉันเนี่ยต้องออกก่อนทุ่มนะเพราะฉันจะกลับมาประมาณทุ่มครึ่ง
1: แล้วจะออกก่อนนะเย็นๆก็ออกไปเดี๋ยวฉันก็จะกลับมาจอดแทนบ้านฉัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นพื้นที่ที่ทำพาณิชยกรรมได้ โดยมีแอปเป็นตัวกำกับควบคุมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนะฮะคนที่อยากชอบปั่นจักรยานใช่ไหมตอนเช้าตอนเย็นก็ได้การขนจักรยานใส่รถตัวเองเนี่ยไปประกอบถอดล้อหน้าติดล้อหลังอะไรต่างๆนะไปจอดแล้วตันเสร็จเนื้อแตกเอามันเก็บใส่ท้ายรถวิ่งกลับเข้ามาใครไม่มีรถก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องปั่นมันตรงนั้นแหละแต่ถ้าหากว่ามันมีพื้นที่ให้เช่าจอดจักรยานดีๆนะไม่ใช่จอดตากแดดตากฝนนะมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ช่วยส่งเสริมให้คนที่กำลังอยากจะออกกำลังกายเนี่ยเขาฝากจักรยานไว้ที่นั่นแล้วช่วยบำรุงมันด้วยเลยคอยดูแลยางมันคอยดูแลทำความสะอาดเพราะไปปั่นทีนึงบางทีก็ไปเลอะโคลนมาบ้างอะไรต่อมีอะไรมาบ้างนะฮะตกลงถลอกปอกเปิกมาอย่าเบรกไม่ค่อยดีละเบรกมันเริ่มดังส่งเสียงดังเอี๊ยดแล้วแทนที่จะต้องทุกทางต้องยกใส่รถวิ่งติดท้ายไปหาร้านซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องไปรับมันกลับคืนในอีก3วันถัดมาไม่เราก็จะค้นหานะครับว่าอาจจะมีนะคนที่กำลังคิดอยากจะทำแบบนี้แหละในย่านที่คนเขานิยมปั่นจักรยานอ้าวจะได้เปิดเป็นสถานที่เช่าจอดเพื่อซ่อมบำรุงจักรยานซะด้วยเลยแล้วไหนๆถ้ามีตรงนั้นอ้าวเปิดสถานที่อาบน้ำเลยไหมมีผ้าเช็ดตัวดีๆให้ใช้มีแชมพูมีทุกอย่างให้ใช้เสร็จนะห้องน้ำเพื่อเข้าแล้วเนี่ยจะมีคนเข้าไปทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวทิ้งจักรยานไว้ที่นั่นขึ้นรถหรือขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆไปทำงานต่อไปไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องแบกกระเป๋าผ้าหมกไว้กับเหม็นไปทั้งวันไม่ต้องเอาไว้ที่นี
1: ่
0: ก็ซักที่นี่แหละก็ไอชุดที่ออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวเขาซักให้แล้วเขาจะใส่ตู้ล็อกเกอร์ของคุณไว้ให้มันอยู่ตรงล็อกเกอร์ที่อยู่ติดกับ
1: งาน
0: ค
1: ุณนั่นแหละจะประมาณตอนเย็นเพิ่มเติมอีกทีก็ไม่ว่ากัน
0: ไม่ว่ากันเห็นไหมแบบนี้มันเป็นเศรษฐกิจใหม่มันเป็นธุรกิจที่ทำได้โดยคนที่อยู่ในพื้นที่โดยชุมชนทุกวันนี้คนในชุมชนในเขตเมืองเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องออกจากบ้านไปรับจ้างทำงานผมก็นึกอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในโลเคชันที่ใครๆก็ต้องวิ่งเข้ามาหาแถวๆเขาแต่เนื่องจากเขาเนี่ยกลายเป็นที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยที่ผ่านมาก็มักจะเป็นอย่างมากเปิดร้านขายของที่ยิ่งจุดก็แต่จอดไม่ได้ไงวิ่งเข้ามาในเมืองทุกวันนี้หาที่จอดได้หรือครับยา
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้นถ้าเกิดมีใครมีความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเนี้ยบอกมาทีท่านติดอะไรส่วนใหญ่ไม่ได้ติดเฉพาะเรื่องเงินทุนนะติดเรื่องว่าแล้วจะสื่อสารกับคนในพื้นที่เดียวกันยังไงเออแบบนี้เราจะได้มีพวกเจน Y เจน Z ที่เข้ามาทำงานร่วมคณะทำงานนะ
1: ครับ
0: ไปทำวิธีเป่าประกาศทางออนไลน์ดิเพื่อให้คนแวดวงเนี้ยมันเขาได้รับข้อมูลเนี้ยว่ามีคนกำลังคิดจะทำไอ้นี้ถ้าคุณสนใจจะเอาที่ของคุณเนี้ยมาปล่อยให้เช่ารายชั่วโมงรายวันเอาบ้างและทุกอย่างมันจะเป็นไปตามมาตรฐานที่มันอยู่ในออนไลน์เงินคุณก็จะได้รับไปทางออนไลน์รับเก็บภาษีจากรายได้การช่างคุณทางออนไลน์แบบนี้มันก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไหมเป็นใช่ไหมครับแบบนี้
1: ตรงนี้รัฐจะเข้ามามาทั้งเรื่องของการเติมความเป็นไปได้การตลาดหาลูกค้าทำแอปรวบรวมคนแจ้งให้คนรู้จักธุรกิจคุณรวมทั้งไปจนถึงเงินทุนด้วยไหม
0: หรือไง
1: คร
0: อบครัวย้อนรัฐไม่มีปัญญาทำอย่างนั้นหรอกแต่รัฐเนี่ยอยู่ในฐานะที่อยู่ตรงกลางรัฐแค่มาจัดชั้นว่าตึกโซมๆหลังนี้ที่เราบ่นๆกันเนี่ยตกลงแล้วมีคนทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอยู่ชั้นไหนบ้างอ่ะแล้วเขาทำระดับไหนละเขาไปถึงชั้น12แล้วเขาไปถึงชั้น14แล้วกับพวกที่กำลังอยู่เพิ่งชั้น2เนี่ยนะไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะไปดูว่าพวกชั้น2นี่เขาขาดอะไรอ๋อเขาขาดคนเขียนโปรแกรมอ้าวงั้นเดี๋ยวจะจัดคนเขียนโปรแกรมเข้าไปทำให้ทำฟรีเปล่าไม่แน่บางอันรับอุดหนุนให้บางอันเป็นเรื่องรับบอกว่ารับหาคนเขียนโปรแกรมที่มีประสบการณ์ดีพอสมควรแล้วเอามาให้พวกคุณได้ติดต่อกันเอาคุณไปบอกเขาซะให้เขาเขียนโปรแกรมให้คุณไปเข้าลงขันจ่ายเขานะหรือเขาก็จะบอกว่าเอางี้ถ้าให้หนูเขียนโปรแกรมให้ป้าๆชั้นสองเนี่ยให้หมดเลยนะหนูเขียนให้ฟรีก่อนแต่ป้าได้เงินเท่าไหร่ตอนที่เขียนโปรแกรมแล้วป้าปล่อยเช่าได้แล้วเนี่ยหนูหักจากรายได้ของป้าใน12เดือนแรกไปเรื่อยๆและเดี๋ยวหนูจบก็จบเองส่วนโปรแกรมเนี่ยยังรันให้ต่อไปป้าจ่ายรายปีบำรุงให้ไอ้โปรแกรมเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมว่างั้นเถอะหนูก็ได้รายได้หนูก็ได้งานใช่ไหมหนูไม่ถึงกับได้อาชีพนะแต่หนูได้งานหนึ่งงาน และงานซ่อมบำรุงดูแลไอ้แอปที่หนูสร้างนั่นแหละไปเรื่อยๆพวกป้าๆเขียนโปรแกรมไม่เป็นอยู่ดีๆป้าก็มีโปรแกรมนะป้าๆมีโปรแกรมป้าๆก็เลยมีรายได้จากการปล่อยเช่าป้าๆถูกบันทึกในฐานะที่เป็นผู้ชำระภาษีแล้วเรียบร้อยทางออนไลน์หนูก็ออกแบบโปรแกรมให้มันจัดการชำระภาษีออกใบรับรองมีบันทึกให้ป้าอยากจะมากดตีสองของคืนไหนก็ได้ป้าก็จะได้รู้ว่าอ๋อรายได้ฉันได้เท่านี้ไปแล้วในปีนี้ภาษีหักไปแล้วเท่านี
1: ้
0: นี่แบบชั้นสองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกชั้นสิบแปดล่ะพวกนี้โอ้ไปไหนแล้ว
1: จะทำ
0: เขาไปสู่เรื่องว่าโอ้ฉันเป็นโรงงานกล่องกระดาษฉันผลิตมาเท่าไหร่ฉันก็สู้จีนไม่ได้จีนเขาส่งเข้ามาโอ้โหเขาส่งมาต้นทุนถูกกว่าฉันมากเลยสู้ไม่ได้แต่ฉันก็อุตส่าห์มีโรงงานแล้วไงเราก็บอกว่างั้นพี่ๆกลุ่มเนี้ยจัดกลุ่มมาได้ไหมจัดกลุ่มเสร็จแล้วพี่คิดว่ามีถ้าคิดเองไม่ออกเดี๋ยวจะให้หาพวกที่อยู่ในออนไลน์เยอะๆแล้วเขาเห็นสินค้าเยอะๆที่เกี่ยวกับกองการเนี่ยเอามาโชว์ให้พี่ดูเขามีแบบไหนบ้างแล้วพี่คิดว่าทำอะไรคล้ายๆแบบนั้นไปดัดแปลงให้มันเป็นแบบของพี่เองได้ป่ะถ้าได้นะอย่างเช่นนะเวลานี้เนี่ยมันมีกล่องกระดาษที่เขาไม่ต้องมาใส่บับเบิ้ลแล้วนะเขาเอากระดาษตัวเองนั่นแหละอัดเป็นเส้นเล็กๆแต่ไม่ขาดจากกันนะเหมือนตะข่ายกระดาษนะแล้วก็เอาไอ้ตะข่ายกระดาษนั่นเนี่ยกดลงไปในกล่องนั่นเลยไม่ว่าสินค้านั่นจะเป็นเบญจาลงจะเป็นถ้วยชาจะเป็นอะไรของหกตกแตกขวดแชมพูเอากระดาษใหญ่ๆนะกดลงไปมันเป็นแผ่นเดียวนะกดลงไปเนี่ยมันจะรัดติดเลยมันเหมือนเอาตะข่ายยัดรัดมันไว้ติดเหมือนกล่องเลย
1: เป็นการกระแทกไปในตัวเลย
0: มันไม่เกิดกระชากกระตกตะคกแตกใช่ไหมไม่กระทบกับอะไรละเน
1: ี่
0: ยพี่ทำได้ไหมพี่ทำอุตสาห์ทำตัดกระดาษทำโรงงานกล่องแล้วพี่ตัดอีกชิ้นหนึ่งนะให้มันหน้าตามันเป็นเหมือนเป็นมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองเห็นแต่รอยมีดแต่ว่าพอพี่กดลงไปแล้วมันจะคลุมสินค้าทุกชนิดที่มันรูปร่างไม่เหมือนกันเลยเนี่ย อย่างนี้ดีไหมถ้าพี่ทำได้เราก็เชื่อว่าพี่กล่องพี่จะเคยใส่จังโมกล่องพี่จะเคยใส่อะไรต่างๆที่มันสินค้าขนาดไม่เท่ากันใส่ทุเรียนก็ได้พ
1: ี่
0: ก็ไม่ต้องไปหาหนังสือพิมพ์มายัดมันพี่ก็มีเนี่ยวัสดุของพี่เองนั่นแหละเศษจากการตัดกล่องของพี่ก็ต้องมีเอามาทำของพวกนี้ก็ได้ไหมนี่เป็นต้นนะครับ
1: ตรงนี้เนี่ยผมถามลงไปอีกนิดนึงเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้จบก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปวิสิเตอร์อีโคโนมีตัวเศรษฐกิจอะไรที่เป็นนิยามที่บอกว่าคุณคิดเช่นคุณป้าจะเอาพื้นที่บ้านไปเป็นที่จอดรถระหว่างวันคุณป้าจะเอาพื้นที่บ้านไปทำที่จอดรถจักรยานให้และบำรุงให้หรือแม้แต่บริษัทกล่องจะทำตัวบับเบิ้ลแทนที่จะใช้พลาสติกเนี่ยเขาจะดีไฟตัวเขาเองว่าใช่หรือไม่ใช่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมาปรึกษาทีมของอาจารย์ยังไงเขามีเช็คลิสต์ต้องมีเช็คลิสต์ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่กันใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้ใครๆก็สามารถทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มันไม่เป็นลิขสิทธิ์ว่าห้ามใครทำใครที่ทำอยู่แล้วรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทำเต็มทนเริ่มสู้ไม่ไหวก็บอกมาแต่ถ้ามาอย่างนี้เนี่ยอาจจะมา40ล้านคำขอนะฮะคณะทำงานทำไม่ได้หรอกแต่คณะทำงานก็จะจัดหมวดจัดหมวดเลยว่าอ๋อลายที่ 7,000 เนี่ย 7,001 7,002 กับลายที่ 8,004 เนี่ยเขาอยู่ในระดับเดียวกันเกรดของเขาที่เขาทำอยู่เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันจัดหมวดหมู่แล้วบอกไปยังสสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมส
1: ่
0: งไปยังเอ็กซิมแบงค์ส่งไปยังพวกธนาคารสถาบันการเงินที่บอกฉันก็อยากปล่อยกู้นะเพียงแต่ว่าลูกค้ารายย่อยที่มีตัวตนอยู่ไหนฉันก็ไม่รู
1: ้นี่ไง
0: เนี่ยเขาอยู่ระดับเนี้ยระดับมาตรฐานเขาอยู่ประมาณเนี้ยเขากำลัง
1: จะเป็นคนแค่เจอคนไลน์ให้เขา
0: แล้วทีนี้จะออกแบบนะจัดให้เขาได้เจอกับนักออกแบบไหมจัดให้เขาเจอกับพวกคนที่ช่วยทำระบบบัญชีแบ่งบ้านแบบง่ายๆทำให้เขารู้ว่าโอ้ต้นทุนของเขาจริงๆเนี้ยทำอยู่ตั้งนานขยันตั้งเยอะเลยหมดไปกับเรื่องอะไรไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: แต่ละเจ้าแต่ละอย่างเนี้ยเอามาจัดภาษาอังกฤษเรียกจัดแคตติกอรีคือจัดเป็นแท่งว่าอ๋อนี่เป็นพวกประเภทเดียวกันหมวดหมู่เดียวกันในหมวดหมู่ประเภทเดียวกันพวกนี้เป็นพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานใช้กระดาษเนี่ยเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะแต่ในหมวดหมู่เดียวกันนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่ในระดับชั้นเพิ่งเริ่ม เราเรียกว่าป.2ก็แล้วกันป.5 ม.1 ม.6 พวกนี้มัธยมแล้วพวกนี้ไป
1: ก็จัดกลุ่มเสร็จก็มันจะแบ่งเขาว่าเขาอยู่บันไดขั้นไหนอยู่ชั้นไหนเลเวลไหนด้วยโอเค
0: ใช่นี่แบบหนึ่งนะนี่คือแบบปฏิบัติการนะแค่นี้ก็ล้นมือแล้วทำกันตลอดชาติก็ไม่จบเรื่องนี้นะ
1: โอเค
0: แต่มันไม่มีการทำ
1: พักเศรษฐกิจสร้างสรรค์นิดนึงก่อน visitor economy คำนี้ใหม่มากถ้าเอาแบบภาษาอังกฤษตรงตัวเศรษฐกิจผู้มาเยือนคืออะไรจ๊ะ
0: ถูกเราเนี่ยนับมั่วมานานแล้วโลกเองก็เผลอนับมั่วมาอยู่นานเหมือนกันแต่ตอนนี้โลกเขาไม่อยากนับมั่วละเขาบอกคนเดินทางผ่านแดนโชว์พาสปอร์ตเฉยๆนี่จะไปเรียกเขานักท่องเที่ยวท่าเดียวเลยเหร
1: อ
0: ทุกวันนี้คนเดินทางด้วยเหตุสารพัดนะเขาไม่ได้มาติ๊กทอไม่ได้มาเที่ยวบ้างก็เดินทางเพื่อมาร่วมประชุมบ้างเดินทางมาเพื่อพรีเซนต์เปเปอร์เพราะจะมาทำปริญญาเอกที่นี
1: ่
0: บ้างเดินทางก็มาเยี่ยมญาติบ้างเดินทางก็มาเขามาดูลู่ทางเขาอยากจะมาแจกนามบัตรเยอะๆเผื่อคนจะได้นึกถึงเขาเวลาจะคิดทำธุรกิจอะไรนึกถึงเขาบ้าง
1: คร
0: ับคนเดินทางก็มาที่นี่พ่อแม่พาลูกมาที่นี่มาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยเพราะกลัวแล้วไม่อยากไปอเมริกาไม่แค่แพงนะแต่เสียวเพราะท่านประธานาธิบดีสหรัฐแกว่งกระบองอย่างนี้ว่าพวกคนเอเชียมาอย่างนี้มาล้วงความลับมาเอาความรู้ของสหรัฐออกไปแล้วไปแข่งงานสหรัฐทำท่าจะไปเพิกถอนวีซ่องวีซ่านักเรียนเขาอุตลุดเลยนะ
1: คร
0: ับคนก็บอกโอ้แมวละไม่อยากเสี่ยงหาที่เรียนใหม่ดีกว่าก็หากันไปก็มีจำนวนหนึ่งก็บอกโอ้ยมาเมืองไทยดีกว่ามหาวิทยาลัยของเราทางนี้ใช้ได้และเปิดหลักสูตรนานาชาติกันเยอะมากแล้ว
1: คร
0: ับ เนี่ยพ่อแม่ลูกพากันบินเข้ามาอันนี้พ่อแม่ลูกจากยูเครนพ่อแม่ลูกจากรัสเซียไม่อยากให้ลูกต้องอยู่ถูกเกณฑ์ทหารไปลบเขาบอกงั้นเอาลูกชายคนโตวิ่งมาอยู่เมืองไทยมาแล้วมันจะมานั่งตุ้มปุกอยู่ไม่ให้เรียนหนังสือดีกว่าอ่ะอยู่ดีๆแล้วก็มีลูกค้ามาเรียนฮะ
1: เ
0: พราะนั้นถามว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวไหมไม่ใช่เขามาเป็นคนที่จะมาเช่าหอพักเขาเป็นคนที่จะมาเช่ามอเตอร์ไซค์เขาจะเป็นคนที่จะมาจ่ายค่าหน่วยกิจเขาจะเป็นคนที่ลงไปหัดกินข้าวแกงข้างล่าง
1: ใช่
0: แล้วมีนโยบายรับเรามีนโยบายเกี่ยวกับคนพวกนี้ไหมไม่มีเรามองเป็นอะไรเรามองเป็นคนต่างด้าวหมดเฮ้ยแต่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ช่วยอุดหนุนร้านข้าวแกงไงเขาก็ช่วยอุดหนุนร้านให้เช่าจักรยานยนต์ไงเขาก็มาช่วยอุดหนุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเด็กไทยไม่ค่อยเกิดแล้วไงเด็กไทยเกิดไม่ถึง500,000-600,000ละปีเนี่ยนะแต่มีคนเหล่านี้เข้ามาก็ไม่ได้มา500,000-600,000หรอกแต่มันก็ไม่ใช่น้อยหรอกถามว่ามีนโยบายที่รับรู้เขาไหมแล้วเราควรจะทำอะไรกับเขาไหมเราควรจะทำให้เขาสามารถที่จะขึ้นทะเบียนอะไรออนไลน์ไว้บ้างไหมแล้วชวนเขามาทำกิจกรรมไหมเพราะเขาก็มีความรู้ทางภาษามีความเป็นคนหนุ่มสาวของเขาเข้ามาเรียนหนังสือเขาอยากจะมีกิจกรรมแทนที่จะปล่อยให้เขาไปคบกันเองตั้งวงเฉพาะกลุ่มอันนั้นมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเด็กไทยไปต่างประเทศก็จัดวงคนไทยคุยกันไปนั่งกินข้าวที่ใช้หน้าท้าวันนี้ก็เป็นของปกติไม่ว่ากันแต่ถามว่าแล้วมีกิจกรรมชวนเขามาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยไหมเขาจะได้รู้สึกเขามีคุณค่าเขาไปที่ไหนแล้วมีคุณป้าคุณยายแม่มองเห็นเขาแล้วไอ้หนูแกมาจากไหนเนี่ยฉันพูดภาษาแกไม่ได้แต่ฉันจะเตรียมข้าวแกงให้แกกินวันเสาร์หน้าถ้าแกมาช่วยทำเรื่องนี้ในซอยฉันอีกเห็นไหมมันก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่รับเป็นตัวเลขเป็นเงินหมดนะแต่มันเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ไงแต่มันมีนโยบายที่จะเริ่มเห็นตัวเขาละ Visitor Economy คือเศรษฐกิจที่เกิดมาจากผู้มาเยี่ยมเยือนเราคำว่าผู้มาเยี่ยมเยือนมีตั้งแต่คนต่างชาติเดินทางเข้ามาและคนไทยเดินทางข้ามเมืองไปก็เป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีนะไอ้ไทยเที่ยวไทยเนี่ยบางทีคนข้ามขับรถข้ามจังหวัดไปเนี่ยเขาก็ไปทำธุระอย่างอื่นเขาไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวหรอกหรือไม่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเที่ยวหรือซ้ำไปอ้าวมีคนจำนวนเท่าไหร่ล่ะที่ส่งลูกไปเรียนที่มหาลัยเชียงใหม่เด็กพวกนั้นเป็นนักท่องเที่ยวป่ะเปล่าเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นนักศึกษา
1: เขาเรียนหนังสือครับ
0: เขาไปเรียนหนังสือส่วนว่าเขาได้เที่ยวเขาได้คบเพื่อนเขาเรื่องนึงอันนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรามีนโยบายที่เริ่มเข้าใจแล้วว่ามีใครไปไหนบ้างเนี่ยต้องเก็บข้อมูลเนี่ยใครไปไหนเหรอแล้วเขาทำมาจากเรื่องอะไรเหรอเขาจะอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนถ้าอยู่แค่4คืนแล้วไปก็รับแบบนึงพวกที่จะมาอยู่กับหลายเทอมเอาไงดีที่จะให้เขาเนี่ยมีตัวตนอยู่ในเมืองนี้อยู่ในพื้นที่นั้นและทำให้เขาเนี่ยเป็นสมาชิกทางเศรษฐกิจทางสังคมวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นเราจะได้อะไรขึ้นมาเยอะทีเดียวนะเราเริ่มวันนี้มันไม่สำเร็จวันนี้หรอกมันก็เหมือนกับท่านที่ปลูกทุเรียนนะปลูกทุเรียนใน5ปีแรกเนี่ย
1: ปี5ปี
0: ประคบประงมประคบประงมโอ้โหอย่าให้แมลงมากินอย่าให้ช้างมาล้มมันอย่าให้ใครไปทำอะไรมันเชียวยังไม่ได้กินทุเรียนซากกับลูกเริ่มปีที่6มันชักออกแล้วใช่ไห
1: ม
0: นั่นไงเวลาทำเรื่อง visitor economy เนี่ยอย่าเพิ่งเนฝันว่ามันจะเนรมิตแต่มันต้องเริ่มทำละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรานับเหมาใครเดินทางก็มากอกใบตอม6มาซึ่งผมนี่แหละก็เป็นคนไปยกเลิกไอ้ใบตอม6เลยเลิกเฮ้ไอ้กระดาษนั่นน่ะอ่านไม่ออกลายมือเขียนกับเท้าแขนบนเครื่องบินน่ะเอาปากกาใครก็ไม่รู้มาเขียนเขียนผิดเขียนถูกเขียนทะลุกระดาษมาแล้วก็มากแล้วใครจะไปอ่านที่เขียนมาเขียนภาษาอังกฤษกันเก่งทุกคนหรือเปล่าก็เปล่าและเขียนมามั่วเปล่าก็ไม่มีใครรู
1: ้
0: เขาก็บัตรนี้ตอม6มันกลายเป็นใบทางอิเล็กทรอนิกส์นะกรอกตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องมาเลยอย่างนี้ตม.เขาทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ขนาดเดียวกันมันเป็นดิจิตอลพอเป็นดิจิตอลเราจะไปกวาดข้อมูลนั้นออกมาเรื่อย
1: ๆแล้ววิสิเตอร์อีโคโนมีนี้รัฐเข้ามามีบทบาทตรงจุดไหนครับอาจารย
0: ์โอ้โหอย่างอันนี้สำคัญเลยนะรัฐเนี่ยก็จะมองว่าจะมีกล่องอยู่4กล่องที่จะสร้างนโยบายที่มันไม่ต้องซ้ำกันทีเดียวกล่องเก่าแก่ที่เราคุ้นเคยคือกล่องที่เรียกว่านโยบายเกี่ยวกับท่องเที่ยวอันนี้เรียกว่าtourism economy ใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวแต่นี่กล่องที่3หรอกถ้านับเป็น4ชั้นนะกล่องที่อยู่ล่างสุดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครเก็บข้อมูลมีเป็นพื้นที่เฉยๆคือท่องเที่ยวโดยชุมชน community based tourism ซึ่งก็เป็นสิ่งที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเขาไปที่ไหนเขาก็อยากจะไปอยู่กับชุมชนเขาอยากจะกินอย่างชุมชน
1: อ
0: าจจะไม่กล้านอนอย่างชุมชนนะเพราะชุมชนนอนไม่เปิดแอร์พวกเขายังอยากจะเปิดแอร์เขาอยากจะอาบน้ำอุ่นตอนเช้านะแต่อยากจะไปดูว่าเหรอตื่นมาแล้วเนี่ยไปเก็บผักบุ้งริมทางนี่มันริมทางตรงไหนแล้วเขาเอามาล้างยังไงทำไมเขาไม่ท้องเสีย
1: วิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ใช่ญี่ปุ่นนะมีนะมีทัวร์ที่เข้ามานะจัดมาเนี่ยไม่ได้มานอนกรุงเทพนะนอนสุพรรณตื่นเช้ามาแต่เช้ามืดเลยใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งรถออกไปชานเมืองสุพรรณผู้ประกอบการแจ้งกับท้องถิ่นเขาเอาไอ้รองเท้ายางอ่ะบูทยางอ่ะมารอไว้แหละลงมาจากรถ6 คน 6 คนมีบูทรองเท้ายางใส่เดินลงนาเลยครับไปร่วมกับชาวนาดูซิว่าเขาดำนาเขาทำไงเขาเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวไงเขาจัดการกับเป็ดไล่ทุ่งนี่มีชื่อเสียงนะที่ตรงนี้เปิดปากปลื้มมากเลยโอ้โหคนไทยนี่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก๋มากจริงบ้านเขาไม่มีเขาอยากจะมาเห็นน่ะแล้วเป็ดนี่เป็นสัญลักษณ์ของความสงบนะมันงกแง่งๆๆแต่มันไม่กวนมันไม่กัดใครนะแล้วก็มันรู้เรื่องมันรู้ว่าสะพานเนี่ยเป็นสะพานลงจากรถของมันเดินลงไปในแปลงนั้นมันก็ไปกินไอ้หอยเชอรี่ชาวนาก็พอใจมีคนมาเก็บหอยเชอรี่แทนฉันไม่งั้นมันกินต้นข้าวฉันคนเลี้ยงเป็ดบอกว่าฉันก็พอใจเพราะฉันไม่ต้องหาอาหารให้เป็ดกินฉันแค่ขับรถพามันมาส่งตอนเช้าตกเย็นก็เอามันกลับเข้าเล้าชั่วคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ออกเป็นอารวาสใหม
1: ่ครับ
0: อย่างเนี้ยญี่ปุ่นอยากเห็นอยากดูนี่เศรษฐกิจชุมชนนี่กล่องที่4 3กับ4นะส่วนกล่องที่2กับ1นั้นเนี่ยอันนี้ของใหม่ละซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันก็คือ Visitor Economy เศรษฐกิจผู้มาเยือนเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวไงเขามาเรื่องอื่นเขาจะมาเรียนมวยไทยเขาจะมาฝึกลำไทยเขาจะมาเพื่อจะมาเรียนหนังสือในประเทศไทยเขามาเพราะว่าตามสามีมาอยู่ในประเทศไทยเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะสามีมาทำงานโดยชอบโดยกฎหมายแต่คู่สมรสและลูกอายุน้อยเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละแล้วเราจะมีนโยบายยังไงกับเขาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยออกมาเลยออกมามีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางสังคมมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขาก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียนแม้จะไม่ได้มากต่อคนนะแต่เราทิ้งเขาไปหมดเลยเพราะเรามองเขาว่าเป็นนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าก็ฉันก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะนั้นนโยบายที่เธอพูดมาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลย Visitor Economy ในต่างประเทศเขาทำนโยบายเรื่องนี้กันไป
1: นั่นเราจะสร้างกิจกรรมให้เขา
0: ใช่กิจกรรมอาสาสมัครกิจกรรมพวกเธอว่างๆอยู่นะพวกเธอรู้เปล่าว่ามีเรื่องที่มีเด็กที่เขายังขาดสารอาหารเนี่ยเธอไปช่วยเขาออกแบบปรุงอาหารหน่อยได้ไหมไม่ต้องทำทั้งวันเลยแต่ว่าแวะไปหน่อยแล้วเนี่ยไปคุยกับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะกลุ่มแม่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็มีวัตถุดิบแค่นี้เขามีได้แค่นี้เธอไปเห็นนะเธอไปปลูกพันธุ์กันสักพักหนึ่งนะเธอจะรู้ว่าเอางี้เอางี้ลองใช้ซอสนี้ดูไหมบ้านฉันนี่กินด้วยซอสนี้บ่อยเลยนะลองให้เด็กๆชิมดูสิมันเป็นยังไงนะแบบนี้เนี่ยนักโภชนาการที่อื่นเขาก็เออแวะมาดูเออตรงนี้เขาเริ่มมีสีสันนะเขาเริ่มทำอาหารให้เด็กกินไปเด็กกินเอ๊ะเด็กชอบเว้ยเขาจะมาให้ทุกวันพุธโอ้ลองสังเกตดูสิว่าเฮ้ยทุกวันพุธเนี่ยเด็กเจริญอาหารมากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะสักพักหนึ่งแม่บ้านบอกเฮ้ยเข้าท่างั้นชวนแหม่มคนนี้เนี่ยแวะมาพากันกับเราเนี่ยมาเปิดแผงขายอาหารแบบเนี้ยใส่กล่องไว้รอให้คนที่อยากจะซื้อกินของแปลกรสชาติหน่อยเอาไหมอ่ะแบบนี้ก็ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมการกลมกลืนเกลื่อนกลืนกันทางวัฒนธรรมโดยใช้ความไม่ใช่เอาเงินเป็นตัวตั้งนะเอาความคุ้นเคยเป็นตัวตั้ง
1: มันมีช่องว่างที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นหรือช่องว่างที่บางคนอาจจะมองข้ามไปซึ่งสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดนี่คือช่องว่างเหล่านั้นที่เราไม่ได้เก็บและดูแลเขาอย่างดีพอเพื่อต่อยอดให้เขามาสร้างหรือเจเนเรตรายได้ให้กับชุมชนหรือเศรษฐกิจไทย
0: ใช่ไล่แบบนี้ไม่ต้องไปสร้างโปรเจกต์ของงบเยอะๆนะไม่ต้องเลยเพราะเป็นของที่มีทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมทุนทางความสัมพันธ์ของคนอยู่แล้ว
1: คร
0: ับเห็นแต่ว่าเรายังไม่มีนโยบายที่จะพูดถึงเขาแล้วก็
1: อาจารย์ครับผมหมดเวลาเบรกนี้ผมขอเบรก5นาทีแล้วกลับมาแรปอ
0: ี
1: กสัก 3-4 นาทีอีกแป๊บนึงให้น้องเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกทีได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวคุยกันอีกแป๊บน
0: ึงครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดี
1: เดี๋ยวผมเบรกแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับสักครู่ครับโอเคโอ้โหคุยแล้วมันต้องแรปอัพครับคุณผู้ฟังครับผมขออนุญาตเบรกแป๊บนึงก่อนเพราะว่าเราต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและผู้สนับสนุนของเราแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแรปอัพและหาองค์ประกอบที่ชัดเจนขึ้นคือแล้วสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดจิ๊กซอเหล่านี้คุณผู้ฟัง SME ผู้ประกอบการหรือคนในชุมชนที่ฟังอยู่จะไปต่อกับสิ่งที่อาจารย์วีรศักดิ์พูดยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบ

0: ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: มาที่ข่าวดีๆกันก่อนจะคุยกับอาจารย์วีรศักดิ์ในช่วงสุดท้ายอีกสักเล็กน้อยนะครับสลากออมสินพิเศษ5ปีแบบใบสลากและดิจิทัลครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นได้เลยเงินต้นไม่หายครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1และเดือนละ2ครั้งนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนทีเดียวในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเงื่อนไขเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวนั่นเองนะครับที่แอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมอ่ะคุยกันมีเวลาประมาณสัก 6-7 นาทีอาจารย์วีระศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับผมอาจารย์ได้ยินนะครับ
4: ได้ยินครับกลับมาเรียบร้อยครับรออยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตมาอย่างนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเรามาที่ Visitor Economy เก็บเรื่องราวที่เป็นช่องว่างตกหล่นเพื่อจะกรุ๊ปปิ้งหรือจัดกลุ่มให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทก็คือในรอบแรกเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงจัดกรุ๊ปจัดกลุ่มแล้วดูว่าเขาขาดอะไรตกหล่นอะไรเพื่อจะเชื่อมองค์กรภาครัฐเช่นอาจจะเป็นสสว.อาจจะเป็น SME Bank อาจจะเป็น Exim Bank มาต่อยอดเขาให้ทำเป็นรูปธรรมได้ส่วน Visitor Economy นี่มันจะดูว่าเป็นชุมชนเป็นเมืองรองเป็นเรื่องสินค้าและบริการในแต่ละภูมิภาคเลยไหมอาจารย
4: ์ใช่ใช่ครับแล้วพอเป็น Visitor Economy นั้นเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลตม.เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงใบตม.นี้เป็นต้นนะครับข้อมูลมันโชว์อะไรบ้างมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็เราจะต้องไปคุยกับผู้บริษัทบัตรเครดิตใครใช้จ่ายประมาณแถวๆไหนไม่อยากรู้เป็นตัวคนหรอกอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งขนาดนี้เราก็เริ่มสื่อสารกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยเพราะเขาก็เป็นคนขายยาให้กับชาวต่างชาติไม่ใช่น้อยนะแล้วเขาบอกได้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นพวกคนตะวันตกนั้นเนี่ยจะซื้อยาเฉพาะสำหรับตัวใช้แต่ไม่ได้ซื้อกลับบ้านส่วนพวกคนเอเชียเนี่ยชอบซื้อกันขนกลับบ้านเพราะยาบ้านเราเนี่ยยาดีนะแล้วก็มีวิธีการจำหน่ายที่เข้าถึงง่ายผมบอกดีอยากจะได้สถิติอยากรู้หน่อยแล้วมักจะซื้อเดือนไหนซื้ออะไรแล้วเอาไปขนกลับบ้านไปแสดงว่าโอ้เรามีตลาดนี้ที่นั่นนี่นะอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือคนจีน 1,400 ล้านคนชอบซื้อของไทยเนี่ยขอสัก100ล้านคนเนี่ยแค่ชอบซื้อนะไม่ต้องแบบจะต้องหลงไหลได้ปื้มขนาดนั้นแค่ไม่ขัดข้องที่จะซื้อของไทยไปใช้เนี่ยนะแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดเรามีวิธีในการไปทำให้มีเอเจนต์ในการรับจ้างสั่งของให้คนจีนนะเอาส่งกลับไปบ้านเขาอ่ะ
3: ม
4: ีไหมถ้าจะเดินทางมาน้อยลงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ชอบซื้อของใช่ไหมเราคงจำได้สมัยก่อนโอ้โหใครมีทุเรียนทอดกรอบใส่แพ็คห่อไว้เนี่ยจะซื้อกลับไปเยอะมากเลยนะจะไปแจกกับผู้คนเออถ้าเกิดแทนที่จะรอให้แกมีแต่เทรดเดอร์ของแกบินเข้ามาซื้อเอาไปขายกันเองเรารับบริการจากแอปของจีนเลยใครสนใจสินค้าอะไรสั่งผ่านแอปนี้เนี่ยในไทยจัดหาให้ได้หมดเลยแล้วส่งตรงเวลาควบคุมคุณภาพได้รู้พูดจารู้เรื่องเหมือนกันเถอะนะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูต่อไปอีกว่าเออถ้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเนี่ยมันอาจจะไปพูดทุกวันนี้นะท่านไปดูนะใน Shopee ใน Lazada ในแอป
3: ครับ
4: แล้วมีพวกคลิปที่คนไทยกำลังพยายามขายของอ่ะส่วนใหญ่พูดภาษาไทยลูกเดียวเลยไม่ก็พูดภาษาที่มันเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ว่าอะไรนะว่าจะแบบขายตลาดภายในประเทศแต่ของเดียวกันนั้นมันสามารถขายตลาดต่างประเทศได้

0: ไปช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวไปสู่หลักการในการทำไม่ต้องใช้ภาษาพูดแต่ใช้ภาษาพิมพ์เขียนแล้วระบบมันแปลให้เป็นภาษาอ่านคนทางนู้นเห็นปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วว่าไอ้หน้าตางงๆแบบนี้เขาไปทำอย่างนี้อ๋อใช้ประโยชน์อย่างนั้นเอ้ยน่าสนใจน่าลองใช้ราคาก็ไม่แพงนี่นะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปฟังให้มันรู้เรื่องเลยก็เอาเป็นว่าพูดจาภาษาใบ้แต่แหละแต่อักษรพิมพ์อยู่ข้างล่างที่ไหลขึ้นมา
1: เช่นถ้าวิซิเตอร์เหล่านี้มาเรียนกันเป็นเทอมแล้วพอจบเทอมปั๊บเรียนสำเร็จแล้วกลับไปคุณก็ยังสามารถจะซื้อของจากประเทศไทยที่คุณมาใช้ตอน 4-5 เดือนที่คุณมาเรียนได้เหมือนกันถ้าเราส่งไปให้
0: นี่ไงเห็นไหมถ้าเรามีนโยบายเกี่ยวกับเขานึกถึงเขาเป็นเรื่องเวลาเนี่ยเขากลายเป็นกลไกเฟื่องตัวใหม่ๆที่เรามองข้ามมาไม่ใช่น้อยเลยนะ
1: จริงครับ
0: หนักกว่านั้นอีกถ้าหลายคนเนี่ยเธอจะกลับไปทำงานบ้านเธออุตส่าห์จบปริญญาโทบ้านเราแล้วเนี่ยเธอไม่ทำอะไรที่นี่ซะเลยอ่ะให้มันกลายเป็นการค้าระหว่างประเทศระหว่างที่นี่กับที่นั่นเธอก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันจะเหมือนคนไทยนะคนเอเชียไปเรียนเก่งๆในลอนดอนในอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยมหาลัยเขาสื่อสารกับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาเนี่ยเขายื่นให้เลยว่าอยู่เอาไหมที่จะได้ไม่ถึงขนาดได้ซิติเซนนะไม่ได้ความเป็นชนชาตินะแต่ได้ใบถิ่นที่อยู่อย่างเงี้ยก็ได้เดินทางเข้าออกง่ายๆไงก็มาทำกิจกรรมกับฉันนี่แหละเพราะว่าคนเก่งอย่างเธอเนี่ยฉันอยากได
1: ้
0: นี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะปิดท้ายเวลาจะหมดละ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ยังไงก็ต้องทำนะ
1: ครับ
0: คือถอนหญ้าพวกหญ้าแพรกไอ้พวกหญ้าเจ้าชู้ทั้งหลายนะพวกนอมินี
1: พวกเทาๆทั้งหลายว่างั้นนะ
0: โดยเฉพาะพวกนอมินีเทานะนอมินีขาวก็มีนะคือเขาอยากจะอยู่ให้ถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างอันนั้นไม่ว่ากันนะเดี๋ยวจะไปหาดูที่ว่าแล้วจะทำยังไงให้เธอได้อยู่แบบถูกต้องเพราะเธอขาวอ่ะแต่ถ้าเธอเป็นพวกเทานะดำนะแล้วข้อมูลมันเชื่อมนะเพราะจะเวลาเนี้ยระบบ AI มันช่วยค้นให้นะมันรู้แล้วว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้เนี่ยแกเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกบอกว่าแกจนนะแต่แกเป็นกรรมการให้กับบริษัทต่างๆประมาณ6บริษัทด้วยกันละให้อย่างนี้ไอ้บริษัทไหนที่ใช้แกเนี่ยเราเพ่งเล็งละคุณแอบใช้ชื่อคนไทยมาบังหน้าคุณเลยว่าเราจะจับตาดูคุณละอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคุณ
1: ก่อเวลาที่ทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้ที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยผมเหลือเวลาอีกแค่นาทีเศษเนี่ยเริ่มต้นแล้วทำแล้วมีทำลายไหมอาจารย
0: ์เอาก็เพิ่งตั้ง
1: เรียนถามไว้ก่อน
0: ตั้งอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งมองผมเป็นผู้พิเศษว่าผมจะแก้ไขในสิ่งที่เดือดร้อนบ่นกันมา3
1: ปีตอนนี้คนฟังถ้าฟังอยู่เนี่ยแล้วบอกโหสิ่งที่คุยกันมาเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็นผู้ที่ขออยู่ในชั้นแคททิกอรี่เนี่ยต้องทำยังไงก่อนเอางี้ดีกว่า
0: เย็นไว้ท่านเขาเพิ่งตั้งก็ต้องไปนั่งทำช่องทำตารางหาวิธีในการสื่อสารหาวิธีในการทำแบบนั้น
1: ถึงจุดนั้นเมื่อไหร่จะมาบอกพวกเราอีกทีใช่ไหมอาจารย์
0: เย็นไว้ถ้าเก่งได้ขนาดนั้นมันไม่ต้องมีระบบราชการก็ได้ถูกไหม
1: โอเคพร้อมเมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่ให้เราเข้าไปแอปพลายเมื่อไหร่หรือให้เราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังที่กำลังสร้างเมื่อไหร่บอกอะไรดีนะอาจารย์
0: นะมีวิสัยทัศน์แล้วมือสะอาดก่อนเป็นที่ตั้งนะถ้าใจร้อนเร่งมันมากนะมันจะรีบทำอะไรลวกๆออกมาแล้วมันก็จะออกมาแล้วแบบเอาจะเหมือนกับที่ตอนนั้นอะที่แจกนู่นแจกนี่แล้วพอทุกคนบอกพอกดเข้าไปก็นาทีแรกก็หมดแล้วเข้าไม่ได้แท้งเนี่ยเราไม่อยากให้แบบนั้น
1: แต่อย่างเดียวต้องมี EP 2นะอาจารย์ถ้ามูฟไปถึงจุดไหนแล้ว EP 2นะอาจารย์
0: ว่าไอเดียแบบนี้เข้าท่าวิธีคิดแบบนี้เข้าท่าท่านช่วยบอกกล่าวกันเองแล้วท่านก็ไปรวบรวมเพราะว่าฟังทุกคนเนี่ยไม่ได้หรอกไปรวมกลุ่มในการสนทนาเรื่องแบบนี้ใครอยู่กับสมาคมองค์กรอะไรก็คุยกันในสมาคมรอไว้เลยประเดี๋ยวของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันครับผม
1: ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกทีอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเวลาหมดขอบคุณมากครับอาจารย์วิรศักดิ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับผม
1: อันนี้เปิดโลกก่อนเปิดโลกเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วไปรวบรวมกันแล้วก็คุยกันแล้วตั้งต้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมาแล้วมาประกอบร่างกันนะวันนี้หมดเวลาครับซีวิชั่นพลัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่181คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยปูแกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 นาทีเพจ365วันที่แม่ฮ่องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมส3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทนรัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งหรืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
14: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
12: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
15: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
16: ต้องเลิกไปเลยคร
17: ับเฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤ

0: ครับผมสุขปันพัดเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
1: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
6: สิบนาฬิกาสิบสองนาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนค่ะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะเป็นวันแม่แห่งชาตินะหลายๆคนนะจะใช้เวลากับคุณแม่นะคะส่วนสถาบันการเงินตลาดหุ้นนะคะก็ปิดทำการกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้บ้านเราปิดทำการไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศของตลาดต่างประเทศกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยในวันที่บ้านเราปิดทำการตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนส่งท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่เราจะปิดทำการกันนะคะก็เจอแรงขายกันออกมาค่ะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยหลังจากช่วงเช้าเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองตัวนะคะยืนเหนือ 1,620 จุดค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เจอแรงขายออกมานะคะแล้วก็ดัชนีนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังประคับประคองนะคะยืนเหนือ 1,600 จุดเมื่อวานปิดที่ 1,612.62 จุดนะคะลบไป 11.74 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักนะคะ 69,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยบางวันเราก็ 80,000 90,000 ล้านนะคะหรือบางวันแตะแสนล้านด้วยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยความน่าสนใจพอไปดูตามรายกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะนักลงทุนรายย่อยถือว่าเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิเลยค่ะเมื่อวาน1,500 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็มีการขายทำกำไรกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันนะคะก็ขายสุทธิกันไป14ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เมื่อวานจะเยอะหน่อยค่ะลบไปขายไป 1,375 ล้านบาทแล้วก็ต่างชาตินะต่างชาติเริ่มขายแต่ว่าก็ยังขายในจุดที่ไม่มีนัยยะแต่อย่างที่บอกนะว่าตั้งแต่ต้นปีมานั้นเนี่ยต่างชาติก็ยังคงค่อนข้างอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิอยู่นะสำหรับบ้านเราเมื่อวานต่างชาติเนี่ยขายไป112ล้านบาทนะคะพอไปดูตามภาพของรายตัวเองนั้นเนี่ยนะคะใน Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะก็จะเห็นว่าตัวสำคัญที่ทำให้ดัชนีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงก็อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็คือตัวเดลต้าเนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยลงไป10บาทแล้วก็เดลต้าเขาเวทน้ำหนักดัชนีค่อนข้างเยอะนะคะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะคะก็มีผลต่อดัชนี

0: พอสมควรค่ะเมื่อวานลบลงไป10บาทราคาปิดที่269บาทลดลงไป 3.58% นะคะส่วนตัวอื่นๆก็มีเขียวสลับบางตัวก็บวกได้ดีเลยค่ะปตท.เมื่อวานนี้39บาท50สตางค์นะคะบวกมา75สตางค์ 1.94% เมื่อวานกลุ่มพลังงานมานะคะสผ.ค่ะ152บาทบวกมา2บาท50สตางค์ 1.67% ค่ะมีก๊าซ65บาทถอยลงไป1บาทนะท็อปไทยออยล์ค่ะ68บาท75สตางค์นะคะบวกมา3บาท25สตางค์เมื่อวันท็อปบวกดีเลยนะคะ 4.96% KTB กรุงไทยแบงค์นะคะหลังจากที่ขยับขึ้นต่อเนื่องนะเมื่อวันก็ทรงตัวค่ะราคาเสมอตัวปิดไปที่44บาท50สตางค์ค่ะ IVL ค่ะ22บาทราคาเสมอตัวเช่นเดียวกัน Advance 374บาทบวกมา3บาทปตท. GC นะคะ38บาท50สตางค์บวกมา1บาทนะคะแล้วก็ BDMS ค่ะเมื่อวานลงไป20สตางค์ลงไป 1% นะคะราคาปิดที่19บาท70สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็วันนี้เราปิดทำการนะส่วนวันนี้ค่ะบ้านเราปิดทำการตลาดต่างประเทศอื่นๆก็เปิดทำการตามปกติคละเคล้ากันนะดูแล้วมีทั้งบวกและลบนะคะไม่ว่าจะเป็นไล่เรียงไปตั้งแต่หางเส็งที่ฮ่องกงค่ะตอนนี้เรียลไทม์ลบลงไป 1.19% 304จุดนะคะแต่ทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นยืนเขียวได้นะคะดัชนีนิกเคอิ225เรียลไทม์บวกอยู่264จุด 0.4% นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดวันนี้บวกได้ดีเลยนะคะก็คือเกาหลีใต้คอชปีนะคะบวกมาเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ย 4.98% เลยนะคะบวกอยู่315จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดนะคะก็คือเวียดนามค่ะ VN Index นะคะเวียดนามก็บวกได้ดีเหมือนกันนะวันนี้แต่ดัชนีเขายังอยู่แถวนี้นะคะ 1,788 จุดค่ะเรียลไทม์เลยก็บวกอยู่ประมาณ 14.58 จุดนะบวกอยู่0.82% ค่ะนี่เป็นภาพของตลาดต่างประเทศนะที่ส่วนใหญ่ถ้าดูก็จะเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของแดนบวกกันค่ะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าจับตามากๆนะคุณผู้ฟังก็คือทองคำนะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ขยับปรับขึ้นมาแรงๆนะคะแล้วก็มายืนเข้าใกล้บาทละ 70,000 บาทกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ทรงตัวนะอยู่แถวประมาณ 64,000 65,000 บาทไซด์เวย์อยู่ตรงจุดนั้นนะคะก็ค่อยๆมาแบบเงียบๆนะวันนี้เรียลไทม์นะปรับราคาวันนี้ตลาดทองคำเปิดนะตลาดในส่วนของตลาดหุ้นปิดแต่ทองคำเปิดนะคะตอนนี้ก็ปรับราคาไป5ครั้งแล้วนะคะแต่ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ยังบวกอยู่บาทละ400บาทนะคะตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้อ 68,900 บาทค่ะขายออก 69,100 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 69,900 บาทนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะทั้งบ้านเราเมื่อวานนะก่อนที่เราจะหยุดยาวหยุดกลางสัปดาห์กันนะคะแล้วก็ในภาพของตลาดต่างประเทศวันนี้ด้วยนะคะที่เขาเปิดทำการกันนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะไปพูดคุยกันนะเข้าสู่ช่วงปกติทุกวันพุธแบบนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันนะคะในช่วงของ Women and Money เนาะพูดคุยกันในกับผู้หญิงเก่งนะในแวดวงทั้งการเงินการลงทุนนะคะมาคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกันวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแม่ด้วยนะคะก็มีประเด็นที่จะชวนคุยกันเหมือนการนะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นเรื่องของการเงินกับการดูแลคุณแม่นะคะทั้งคุณแม่ที่อายุเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งตัวผู้ดูแลด้วยนะคะที่เราก็อาจจะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ต้องตระเตรียมวางแผนในหลายๆประเด็นเนี่ยเราจะมีการบาลานซ์นะคะหรือว่าวางแผนอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บางทีเนี่ยเราอาจจะประมาณการได้ยากแล้วเราก็เคยคุยกันนะว่าในส่วนของเงินเฟ้อที่เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเงินเฟ้อที่สูงแล้วก็ปรับตัวเร็วมากกว่าเงินเฟ้อโดยปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะมีบทบาทสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะใครที่แบบวางแผนในเรื่องของการเงินวางแผนเกษียณต่างๆนานาเนี่ยนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะของคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้ก็มีความสำคัญนะเดี๋ยววันนี้จะชวนคุยเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการลงทุนนะเป็นผู้หญิงเก่งอีกท่านนึงนะที่จะมาคุยกันพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยนั้นค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของการออมการลงทุนยังเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายเลยนะคะที่เราสามารถที่จะเลือกได้ให้ตรงจุดให้ตอบโจทย์เรานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเงินออมที่เป็นเงินฝากนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงนะคะดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะจากธ ธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงอันนี้รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะ 1.3% ต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะที่สำคัญเนี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มๆไปแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะก็ฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเองนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจนะชื่นชอบในเรื่องของการออมเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยนะคะทุกเดือนก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ออมสินตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่นะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะโอกาสทางธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นทริปพักผ่อนที่เหนือระดับเลยนะคะสำหรับ 20-26 กันยายนนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนนะคะแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุด้วยนะคะของจริงที่สำคัญเนี่ยนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะคะกับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญที่ดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะและแน่นอนค่ะระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นนะคะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะแล้วก็เช็คอิน Fast Track นะไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับโรงแรม5ดาวตลอดทุกคืนนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดให้แบบเต็มคาราเบลเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศานะคะสูงชั้น81ค่ะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะคะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมนะคะ 1,400 ปีและแน่นอนค่ะก็จะได้จิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกสดๆจากต้นตำรับด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะ20-26 กันยายนนี้ค่ะสิทธิพิเศษแบบ VVIP เลยนะคะรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆค่ะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ LINE Official นะคะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะก็ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะก็ให้รีบกันหน่อยเนาะสำหรับทริปนะคะที่เป็นทริปExclusive เลยชิงเต่า7วัน4คืนนะช่วง 20-26 กันยายนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเนาะกับแขกรับเชิญนะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะคะก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันนะสำหรับประเด็นนะวันนี้ต้อนรับวันแม่นะคะการเงินกับการดูแลแม่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะเราจะได้วางแผนกันเพราะเชื่อแน่ว่าหลายคนอะเราวางแผนในส่วนของเราแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีวางแผนในเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะใครที่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะก็เราจะได้มาร่วมวางแผนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่เป็นคุณลูกอาจจะอายุเริ่มดับ40อัพนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอาจจะอายุที่จะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะมีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะคะกับช่วงของ Women and Money ค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะแม่ท่านนี้มาเนี่ยเราก็จะเมาท์มอยภาษาสาวๆจริงๆเข้ากับช่วงเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่การเข้ามาแต่ตอนนี้ไปทักทายแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะคะคุณหนึ่งค่ะใครที่ติดตามนะเพจนะมาดามฟินี่น่าจะรู้จักเธอกันดีนะคุณหนึ่งค่ะคุณมหิดาชูกุลนะเจ้าของเพจชื่อดังมาดามฟินนี่นะเป็นกูรูด้านการเงินด้วยตอนนี้คุณหนึ่งอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณบิวและท่านผู้ชมนะคะสวัสดีวันแม่นะคะ
0: สวัสดีวันแม
3: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่การมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่แบบให้เกียรติมาพูดคุยกันนะในวันแม่ด้วยใช่ไหมเป็นวันหยุดด้วยสบายๆค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะประเด็นวันนี้น่าสนใจมาก
3: เดี๋ยวถามก่อนบิวได้ยินเสียงพี่ใช่ไหม
0: ชัดเจนค่ะพี่การ
3: โอเค
0: คุณหนึ่งได้ยินพี่การชัดเจนเนาะโอเค
2: ค
0: ่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะเพราะว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยที่คุณหนึ่งจะชวนคุยก็คือต้อนรับวันแม่การเงินดูแลคุณแม่กันเราก็ยังคุยกันหลังไมค์ขำๆเลยเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วทางเราก็
2: อายุเริ่มเยอะ
0: เราก็ไม่น้อยเราเริ่มจะยังบอกคุณหนึ่งเลยว่านี่ทางนี้ดูเหมือนจะเข่าเสื่อมเป็นเพื่อนแม่ละอะไรประมาณนี้
2: ใช่ค่ะมีชวนคุณบิวคุยไว้แหละใช่ไหม
0: คะ
2: ว่าแบบคือวันนี้เป็นวันแม่เรามาคุยกันจริงๆอ่ะเราสามคนเหมือนจะเคยคุยเคยอะไรกันมาแป๊บๆมันหลายปีมากแล้วนะคะจากเราที่เป็น
3: แป๊บใช้คำว่าแป๊บๆใช่ไหม
2: จากเราที่ตอนนั้นเป็นแบบอ่ะสาวทำงาน30กว่าอ่ะแต่เริ่มผู้ใหญ่40ตอนเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะปีนี้48แล้วอ่ะพี่การซึ่งเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วพอเรายิ่งช่วงหลังเราก็ยุ่งเราก็ออนไลน์กันเยอะใช่ไหมคะพอหันกลับมาดูที่บ้านอีกทีนึงเฮ้ยแม่เราเขาแก่ไปเยอะเลยนะ
3: มัน
2: จะมีช่วงแก่ก้าวกระโดดที่หนึ่งรู้สึกก็คือช่วงประมาณสักแบบเขา60กว่า65อย่างเงี้ยแล้วแค่แบบเผลอแป๊บเดียวหันกลับมาดูทีคือแม่แก่ไปเยอะมันทำให้เรารู้สึกกังวลเหมือนกันพี่บิวคุณแก่แต่แม่หลักสลักคุณบิวกังวลเหมือนกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเพิ่งเห็นชัดๆนะคะก็เลยอยากถามพี่การกับคุณบิวว่ามีช่วงไหนที่รู้สึกเหมือนกันไหมว่าแบบเขาเรียกอะไรความตระหนักเรื่องของการดูแลแม่หรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องวัยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: น่าจะประมาณช่วงนี้
3: พี่ถามบิวกับหนึ่งก่อนว่าอะอย่างกังวลเรื่องอะไรก่อนอ่ะกังวลเรื่องอะไร
2: กังวลก็คือหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดกันตรงเนาะเราเหมือนแบบเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเขาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเริ่มแบบเห็นกับตาแล้วมันแปลว่าเราเห็นเขาแก่สเต็ปต่อไปเราก็กลัวเขาไม่อยู่กับเราซึ่งหนึ่งว่ามันซ้อนกันซึ่งคำถามของพี่การดีว่าตกลงอ่ะเรารู้สึกกับอะไรกันแน่เรารู้สึกกับการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่อยู่กับเราแล้วการดูแลที่เราต้องมีให้เขาอ่ะมันต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วแหละแต่มันก็มาในวัยที่เราก็ยังรู้สึกก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่รู้สึกเหนื่อย
0: เราก
2: ็
0: ยังง่วนอยู่กับค่ะ
3: พี่ว่าเป็นทุกคนนะพี่หนึ่งกับบิวพูดมาอะไรเงี้ยเป็นทุกคนแล้วท้ายที่สุดคนเราต้องผ่านอารมณ์ผ่านความรู้สึกผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเลยถูกไหมพี่ก็เคยผ่านแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะมาถึงจุดที่เราต้องเตรียมตัวและยอมรับเตรียมตัวและยอมรับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในความรู้สึกพี่นะในจุดเราต้องยอมรับว่าเมื่อวันหนึ่งเราหลีกหนีสิ่งนี้ไม่ได้
2: ค่ะ
3: เราต้องทำใจไว้ก่อนเลยยอมรับไปก่อนเลยถูกไหม
2: ถูก
0: ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวและเตรียมใจส่วนหนึ่งพอเตรียมใจแล้วเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไร
3: ดูแลดีหรือยัง
0: ใช่เราดูแลหรือยังเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเราต้องจัดสรรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ทำให้เราแบบ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาของการดูแลอย่างเต็มที่มาแล้วเท่าที่เราสามารถทำได้ด้วยเนาะคุณหนึ่งอันนี้สำคัญด้วยเนาะเพราะว่าทุกคนก็ยังง่วนอยู่กับชีวิตอะใน40กว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกคนก็ยังมันก็ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เหมือนประเดประดังนี่ยิ่งขนาดถ้าคนมีลูกเนี่ยมันก็น่าจะชัดมากกว่านี้เนาะอย่างเรายังแบบไม่มีลูกใช่ไหมถ้าคนมีลูกน่าจะชัดมากทั้งลูกกำลังเติบโตทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะน่าเข้าใจฟิลนี้กันนะใช่ไหมคะสำหรับช่วงกลางๆคน
2: ใช่ซึ่งมันก็จะโยงมาถึงเรื่องเงินด้วยว่าเหมือนเงินที่เราเก็บมาเราเตรียมไว้อะแล้วพอมองไปข้างหน้ากับแนวโน้มที่ทั้งเราและแม่จะอายุยืนขึ้นเนี่ยมันจะพอไหมนะมันเลยเหมือนกับเพิ่มความกังวลโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะเพิ่มมันนะแต่มองไปจริงๆเราก็มีสิ่งที่ต้องกังวลอยู่แล้วเมื่อเช้าก็ฟังเหมือนกับรายการที่คุณหมอมาพูดซึ่งหนึ่งชอบคำพูดท่านนะคะก็คือเราอ่ะอาจจะพร้อมไปนะแต่ด้วยการแพทย์สบายเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้เราไปง่ายๆกลายเป็นว่าการรักษาหรือว่าการดูแลอะไรต่างๆมันไม่ยอมให้เราไปง่ายขนาดนั้นดังนั้นมันก็แข่งกลับมาที่การเตรียมตัวเท่าที่เราแบบจะทำได้ดีที่สุดกับระยะเวลาที่ต้องใช้เงินซึ่งอาจจะยาวขึ้น
0: ค่ะ
3: ซึ่งมันสองเด้งสามเด้งเลยนะหนึ่งคือเราก็ยาวพ่อก็ยาวแม่ก็ยาวเลย
2: ใช่แล้วของหนึ่งอ่ะพ่อแม่มีลูกเร็วตอนที่เรายังเด็กอ่ะมันเป็นข้อดีคือเขาจะรู้สึกว่าเราโตทันใช้แต่สมมติว่าเราก็ใกล้กันแบบเนี้ยเราอายุยืนกันทั้งคู่กลายเป็นว่าถึงวันนึงถ้ายาวทั้งคู่นะคะอย่างน้อย70ดูแล90เนี่ย
0: ค่ะ
2: เราจะสะสมความพร้อมเนี่ยไปได้อย่างไร
0: อันนี้น่าสนใจเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราน่าจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เนาะคุณหนึ่งพี่การว่าเราจะเตรียมตัวยังไง70ดูแล90จริงๆมันก็แกปแค่ประมาณสัก20ปีเท่านั้นเองใช่ไหมคะในการที่70ก็น่าจะไม่ไหวแบบไม่อย่าใช้คำไม่ไหวก็น่าจะมีปัญหาสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ70นี่ก็งอมแล้วนะถูกไหม
2: ใช่
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรที่แบบเป็นเร็วมากกว่าปกติด้วยเนาะอย่างบิวด้วยอย่างง่ายๆอย่างคุณแม่บิวเนี่ยเหมือนกับมีปัญหาเรื่องตาวุ้นในตาเสื่อมหรืออะไรเงี้ยตอนที่ท่านอายุประมาณแบบจะ60แล้วว่าพี่การแต่วันเนี้ยบิวอ่ะมีภาวะคล้ายๆแบบที่แม่เป็นตอนแม่อายุ50-60อ่ะเหมือนเห็นอยากย่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ก็ยังแบบบิวเป็นเร็วนะเนี่ยต้องระวังอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าบางเรื่องนะเพราะยุคนี้เราใช้ตาใช้โซเชียลใช้อะไรกันเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็โรคบางอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมการค่ะกันให้คุณหนึ่งช่วยดีกว่าว่าเราต้องจะเตรียมการยังไงได้บ้างในภาวะแบบนี้ที่เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยวางแผนและเรื่องด้วยเรื่องสุขภาพด้วยของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: หนึ่งว่าแต่ละบ้านเนี่ยโจทย์จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความการเตรียมพร้อมของรุ่นแม่ด้วยนะคะคือหนึ่งว่าก็จะพูดอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสว่าการเปิดใจคุยกันแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะลดโอกาสที่จะไปเซอร์ไพรส์กันทีหลังเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคุยกันเรื่องเงินในบ้านเลยอ่ะมันจะเกิดอาการคิดเอาเองเช่นเราคิดว่าพ่อแม่เขาก็เตรียมมาคงเตรียมมาแล้วล่ะมั้งส่วนทางแม่ก็อาจจะคิดว่าลูกดูแลเราได้อยู่แล้วเนี่ยคือพอมันเกิดการคิดเอาเองก็เลยน่าจะเป็นกังวลว่าเดี๋ยวพอมันถึงเวลาที่เราต้องดูแลท่านจริงๆนะมันจะมาเซอร์ไพรส์ที่หลังว่าถ้า worst case ก็คือแม่ก็ไม่ได้เตรียมส่วนลูกก็ไม่พร้อมทีเนี้ยไอ้รักก็รักแหละแต่พอมันเริ่มการเงินตึงเครียดมันก็จะเกิดความยากลำบากขึ้นในบ้านดังนั้นนะหนึ่งว่าสำหรับหนึ่งสเต็ปแรกอยากให้เริ่มคุยกันแต่เนิ่นๆอาจจะลองคุยกับแม่ว่าอย่างแม่หนึ่งเนี่ยก็คือตัดไปท่านเป็นอาชีพอิสระเป็นแม่ค้าดังนั้นสวัสดิการอะไรท่านก็ไม่มีแต่ถ้าแม่ใครที่แบบทำงานเนาะเขามีสวัสดิการหรือมีอะไรที่เขาสะสมมาหนึ่งว่ามันเป็นศิลปะเหมือนกันในการชวนท่านคุยเรื่องนี้เพื่อเช็คความพร้อมซึ่งเจนพ่อแม่เราประสบการณ์คุณบิวกับพี่การคิดว่าการชวนพ่อแม่คุยเรื่องเงิน มันยากง่ายแค่ไหนคะ
3: พี่ว่าอย่าพี่คิดว่านะส่วนใหญ่ลูกรู้สถานการณ์ทางการเงินในครอบครัวอยู่แล้วของพ่อแม่ไม่รู้คนส่วนใหญ่เป็นหรือเปล่าแต่พี่ว่า
0: ถ้าถึงวัยนี้เนาะน่าจะรู้ละถึงวัยที่คุณพ่อคุณแม่สูงวัยอาจจะรู้ชัดละค่ะ
3: จะรู้หมดว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แต่ถ้าไม่มีบางบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องยากในการชวนคุยนะพี่ว่า
0: ค่ะใช่
2: เพราะว่าแปลกกดดัน
3: ใช่ใช่บางบ้านอาจจะมันอย่างที่บอกไงครอบครัวแต่ละครอบครัวเงื่อนไขทางการเงินไม่เหมือนกันภาระไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
3: โจทย์ไม่เหมือนกันบ้านถ้าบางบ้านมีลูกหลายคนมีความซับซ้อนในเรื่องเงินเงินทองทองอันนี้อาจจะคุยลำบากด้วย
0: จริงๆละเอียดอ่อนด้วยนะเรื่องนี้น้องคุณหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมีความน้อยใจด้วยเอ๊ยยังไงเธอจะเธอคิดว่าฉันเป็นภาระหรือเปล่าหรือความเป็นห่วงของพ่อคุณพ่อคุณแม่อีกหลายเรื่องมากมันจะแบบละเอียดอ่อนมากพอพูดเรื่องเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะ
2: หรือว่าโจทย์ความยากมีทั้งบ้านที่มีน้อยจะมีเยอะมันก็ยากคุณล่ะค่ะบ้านที่มีเยอะบางทีไปถามก็อาจจะเจอภาวะแบบก็อยากได้ออกฉันหรอมาถามตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทำได้แล้วก็ถ้าพอรู้สถานะหนึ่งว่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งว่าอ๋อโอเคตอนนี้โจทย์เราเป็นยังไงนะส่วนอีกอันหนึ่งที่หนึ่งว่าเป็นไอเดียที่ดีซึ่งหนึ่งก็พยายามทำอยู่ก็คือเหมือนกับเก็บเงินเป็นกองสักกองหนึ่งเหมือนกองทุนสำหรับไว้ดูแลเขาโดยเฉพาะซึ่งแยกออกไปเลยมันจะได้ชัดเจนว่าอ่ะสมมติมีเคสขึ้นมาจริงๆเราจะเอาส่วนไหนเนี่ยดูแลท่านที
0: ่
2: มันก็จะไม่มาปนกับอันที่เราดูแลตัวเองซึ่งถ้าในเคสของบ้านที่มีพี่น้องอะค่ะถ้าเรา
0: ก็ต้องคุยกันอีกเน
2: า
0: ะ
2: ชวนคุยนะสมทบทุนกองผ้าป่านี่แต่เนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: หรือว่าถ้าทำเป็นกองทุนภายในครอบครัวได้มันสามารถช่วยกันสะสมช่วยกันอะไรไปได้มันอาจจะดีกว่ารอให้เกิดเหตุที่ต้องใช้เงินแล้วไปขอกันว่าแกจะช่วยเท่าไหร
0: ่
2: ถึงตอนนั้นน่ะ
0: ความอาจจะไม่พร้อมถึงเวลานั้นแต่ละคนก็จะพร้อมไม่เท่ากันอีกเนาะคุณหนึ่งใช่ไหม
4: พี่ว่าอันนี้ก็ยากเนื่องจาก
2: อันยากเหมือนกัน
3: ซับซ้อนแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันอีก
3: ใช่บางครอบครัวพี่น้องคุยเรื่องเงินได้บางครอบครัวแกเซ็งเป็นคนเดียวเลยแกเซ็งแกมีเงินเยอะที่สุดในครอบครัวงั้นแกเซ็งไปเลยละกันอย่างเงี้ยก็มี
2: แกมีเยอะกว่าหรือว่าแกไม่ได้มีภาระเช่นแกโสด
3: นั่นเป็นที่มาของคำว่า the bag รับไป
2: เออใช่เลยเพราะงั้นหนึ่งว่าโจทย์เรื่องเงินไม่เคยง่ายสำหรับ
3: ไม่เคยง่าย
2: ไม่เคยง่ายแต่เป็นสิ่งที่ยากแต่ก็เลี่ยงไม่ได
0: ้ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่
2: แล้วก็น่าจะต้องเริ่มทำ
0: แต่เราก็สนับสนุนให้คุยอะเนาะคุณหนึ่งใช่ไหมพี่การยังไงก็ต้องคุยเน
2: า
0: ะแต่ศิลปะการคุยแต่จังหวะจากโคและศิลปะเนี่ยต้องหาโอกาสหน่อยที่คุณหนึ่งบอก
3: จริงไม่ต้องไปหัวข้ออื่นไม่ต้องเอาหัวข้ออื่นเลยนะหนึ่งแค่หัวข้อเดียวเนี่ยเอาหัวข้อว่าแต่ให้คุณผู้ฟังลองแชร์มามีบ้านไหนไหมพี่น้องสามคนแล้วแบบแกอะช่วยกันสะสมไว้แล้วเดี๋ยวเผื่อแม่แก่แล้วใช้มันจะเป็นโมเดลส่วนใหญ่ที่พี่เห็นนะมันจะเป็นโมเดลพี่คนโตมีเงินมากสุดรับเซ็งไปในการดูแลพี่คนกลางเงินมากสุดรับไปเซ็งไปดูแลแต่น้อยมากที่จะเห็นว่าพวกเรามาแชร์กันเว้ยอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแชร์มาหน่อยได้ไหมคะ
0: แต่ละบ้านเป็นยังไง
3: เรื่องนี้เรื่องเดียว
0: หน่อยค่ะ
3: ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว
2: ยาก
3: ยากเลย
2: แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอีกโจทย์หนึ่งที่ก็เป็นคนโจทย์ของคนยุคนี้คือลูกคนเดียว
0: ค่ะ
2: ลูกคนเดียว
0: น่าจะเจอน่าจะเจอกันเยอะด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีลูกคนเดียวกันเยอะ
3: ลูกคนเดียว
0: สำหรับแต่ละบ้านค่ะ
3: ลูกคนเดียวงั้นไม่ต้องไปตอบคำถามข้อเมื่อกี
0: ้ก็เหมาเลยถ้าเป็นลูกคนเดียวชัดเจน
2: หน
0: ึ่
2: งว่าถ้าสำหรับลูกคนเดียวซึ่งก็มีเยอะขึ้นจริงๆอ่ะ ถ้าพอทำได้อะคือถ้าพี่น้องก็พยายามให้พี่น้องเป็นทีมใช่ไหมแต่ถ้าลูกคนเดียวหนึ่งว่าทีมของเราอ่ะก็คือตัวแม่นี่แหละ
0: ค่ะ
2: จริงๆอ่ะคือมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องต่างคนต่างดูแลกันแล้วแหละถ้าเรายังยินดีที่จะดูแลกันนะการเป็นทีมในที่นี้ของเหนือก็คือว่านอกจากเตรียมเรื่องเงินนะเรื่องการดูแลตัวเองหรือเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยลดโอกาสที่จะต้องแบบใช้เงินไปได้ทีนี้ทั้งตัวคุณลูกคุณแม่พอถึงอายุหนึ่งว่ามันจะมีแบ็คอัพคออย่างน้อยอาจจะหลัง30ที่มาใส่ใจเรื่องสุขภาพแต่สุขภาพมันเป็นตัวแปรสำคัญจริงๆนะว่าการเงินเราจะแบบระเบิดไหม
3: แล้วมันจะมีอีกเวลนึงนะหนึ่งอีกเวลนึง
2: ค่ะ
3: รุ่นเราอ่ะเราตื่นตัวเรื่องการทำประกันสุขภาพอะไรอย่างนี้ออกม
2: า
3: แต่คนรุ่นนั้นเอาจะไม่ได้ทำไว
0: ้
3: ค่าใช้จ่ายจะมาตกที่ใครเดอะแบกคือลูก
2: ซึ่งถึงเราบอกว่ามี30บาทหรือมีอะไรแต่สุดท้ายอ่ะมันจะมีความเร่งด่วนมันจะมีส่วนต่างด้วยมันจะมีความ
0: เร่งต่างและความเร่งด่วนถูกต้อง
2: การรักษาที่เราอยากได้เพราะถึงจุดหนึ่งพอคนในบ้านเราไม่สบายแล้วอะเคยพูดไว้ยังไงไม่รู้นะแต่หลายบ้านสุดท้ายก็จะยอมแลกทุกอย่างเพื่อดึงเวลาชีวิตตรงนี้ขึ้นมา
0: ค่ะ
2: อันนี้คือเห็นมาหลายบ้านจริง
3: ๆ
2: คือสุดท้ายแม้ว่าจะรู้ว่าความหวังไม่ได้เยอะแต่เขาจะยิน
3: ลงเอยยังไง
2: ใช่เขาจะแลก
0: เพราะมันคือคำว่าต้องการทำให้ดีที่สุดเนาะคุณหนึ่งพิการนะใช่ไหมหลายคนก็จะเลือกวิธีทำดีที่สุดเนี่ยก็คือแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้นะตอนนั้นเนี่ยแหละนะคะก็จะเลือกกัน
2: ซึ่ง
0: ค่ะ
2: การเอาพยายามเอาชนะธรรมชาติมันใช้เงินอยู
0: ่ค่ะ
2: ถ้าเราแค่พูดเรื่องการรักษาโรคมะที่ก็เป็นกันเยอะเนี่ยโอ้ยาแต่ละตัวก็ไม่ใช่เล่นมันก็ขึ้นอยู่กับใช่ไหม
0: ค่ะใช่จริงๆเราพูดถึงอันนี้เรานึกถึงอันนี้เลยเนาะพี่การคุณหนึ่งเราอาจจะเคยคุยกันบ้างในเรื่องของช่วงหลังอพาร์ตเรื่องการเงินนะเรื่องสมุดเบาใจหรือการรักษาตัวหรือความต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะต้องควบคู่กันไปด้วยเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะมันจะเป็นอีกโจทย์นึงที่มันคู่ไปกับเรื่องของการใช้เงินในการรักษาด้วยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่เขียนไว้เหมือนกันไม่กระจุงไปคุยเรื่องนั้นเพราะว่ามันเหมือนต้องมีหลักการของครอบครัวที่เราแบบเคยคุยกันไว้บ้างถือว่าแล้วจริงๆอาจจะเป็นยังไงมันเรื่องนึงแต่ถ้าเคยคุยกันไว้บ้างแล้วหนึ่งว่ามันก็พอมีสเต็ปซึ่งอย่างบ้านหนึ่งอ่ะหนึ่งก็จะอาศัยเขาเรียกว่าฉวยโอกาสในการพูดถึงเรื่อย
0: ๆ
2: เราอาจจะพูดถึงตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครมายื้อเหตุผลหนึ่งก็คือเราอาจจะแบบเราไม่ได้มีครอบครัวเราเป็นโสดดังนั้นการยื้ออาจารย์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครนั้นอ่ะเราจะชวนพูดถึงตัวเราเองก่อนแล้วก็ค่อยลามปาไปพูดถึงตัวเขาว่าแล้วเขาคิดเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าที่บ้านหนึ่งเขาอยู่ในเจนที่เราไปชวนคุยเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไม่มงคลอ่ะ
0: ใช่ค่ะแต่บ้านยังเป็นอย่างนั้นนะ
2: เพื่อว่าสมมุติอ่ะตอนนี้พ่อแม่หนึ่งยังอยู่ทั้งคู่ในวันนั้นที่คนใดคนหนึ่งอาจจะแบบต้องเกิดการตัดสินใจอย่างเงี้ยหนึ่งเองจะได้มีแบบเหมือนแบ็คกราวด์ทางความคิดก่อนว่าเราเคยคิดกับสิ่งนี้ยังไงแล้วเราจะแบบหาข้อตกลงในครอบครัวยังไงเราพร้อมจะแปลงบ้านเราเป็นบอร์ด ICU ไหมซึ่งในวันนี้ก็คงไม่อันนี้เป็นเรื่องที่พยายามหาโอกาสแบบแยกคุยเรื่อยๆเพราะหนึ่งว่าวันหนึ่งมันอาจจะถึงโมเมนต์ที่มันต้องมีการตัดสินใจ
0: ต้องตัดสินใจอย่างน้อยเราได้มีแบ็คกราวด์เจตนารมณ์ของเจ้าตัวแล้วได้คุยกันแล้วด้วยนะมันจะตัดสินได้ง่ายขึ้นณนะช่วงที่มันอาจจะจะยากที่สุดเวลานั้นใช่ไหมคะค่ะ
2: จะมีแต่เรื่องแรกๆนะเอาเรื่องสดใสบ้างเช่น
0: ค่ะเอาดูเครียดดูคุยกันแล้วดูคิ้วข้าวหมวดนิดนึงนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราก็แนะนำอ่ะให้แบบหาจังหวะแล้วโอกาสใช่ไหมคะ
3: แล้วคุยไปคุยมาหนึ่งดูเครียดสุดหนึ่งดูเครียด
2: จริงจริงจังที่การเงินมันชัดขึ้นพ่อแม่เราแก่ชัดขึ้นแล้วก็แม่เคยผ่าเข่าไปที่แล้ว หรือว่าพ่อเคยทำบอลลูนหัวใจมันเลยมีการแบบซ้อมคิดไว้ค่ะซ้อมคิดชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกส่วนหนึ่งที่หนึ่งจะจูงทั้งสองท่านไปคุยก็คือเรื่องของนอกจากเงินและสุขภาพเนาะหรือว่าประสบการณ์เวลาที่มีให้กันน่ะมันเป็นการดูแลอีกแบบนึง
0: อ
2: ีกส่วนหนึ่งที่หนึ่งพยายามจัดเวลาก็คือเรื่องของการให้เวลากับครอบครัวหรือว่าพาไปเที่ยวบ้างอาจจะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันสะสมโมเมนต์เหล่านั้นไว้ให้อย่างน้อยอ่ะเราไม่เสียดายว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่มันต้องบาลานซ์ถูกไหมกับทั้งเงินด้วยเวลาส่วนตัวของเราด้วย energy หลังจากงานสารพัดที่ของเราซึ่งเหมือนว่าก็เป็นโจทย์ของหลายๆคนในวัยใกล้เคียงพวกเราเหมือนกันนะคุณวิวพี่การว่า
0: ใช่
2: มั้ยคะเราเหมือนแบบเขาเล่นลูกแก้วเอ๊ะเราจะบาลานซ์เรื่องพวกนี้ยังไงดี
0: ค่ะอะไรทำได้บางอย่างก็ทำเลยนะไม่ต้องรอเวลาเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าเวลามันก็เดินเร็วใช่ไหมคะเผื่อแป๊บเดียวอย่างที่คุณหนึ่งบอกเราเห็นเออคุณพ่อคุณแม่แก่ไปเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเข้าใจสัจธรรมเหมือนที่พี่การบอกใช่ไหมว่าเราต้องเตรียมใจใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งท่านอาจจะไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาสำคัญต้องทำให้ดีที่สุดที่ต้องให้เวลากันค่ะ
3: ใช่เพราะถ้าเราคิดเผื่อเตรียมเผื่ออย่างนี้ไว้ก่อนนะแล้วมันถอยหลังไปอ่ะเราทำอะไรได้พี่ว่าเป็นสเต็ปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม
0: ค่ะ
2: อ
0: ืมโอเคนี่เราคุยกันไปนะเริ่มต้นว่าสิ่งสำคัญก็คือคุยกันก่อนในครอบครัววันนี้อาจจะดูเหมือนอยากจะเบาแต่ก็ดูเหมือนหนักเหมือนกัน
2: ใช่หนึ่งว่าฝากไปนิดนึงคือว่าคือคนที่เป็นคนดูแลคนอื่นอ่ะบางครั้งมันต้องมีเส้นบางๆในการที่แบบว่าอย่าแบบเบิร์นเอาจากการที่แบบคิดกังวลหรือจะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดจนมันเลยเส้นตัวเองเหมือนกันอันนี้หนึ่งว่าฝากไว้สำหรับคนดีหลายๆคนแหละเพราะว่าถ้าไม่มีเส้นนั้นบ้างเราอาจจะไม่เหลืออะไรไปดูแลคนอื่น
0: ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อแต่เป็นว่าสิ่งสำคัญจุดเริ่มต้นที่คุณหนึ่งให้เราก็คือการคุยกันในครอบครัวทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของบั้นปลายการดูแลการรักษาเนี่ยพยายามหาจังหวะคุยเป็นระยะก็จะเป็นเรื่องดีมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.comโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20

0: เข้าใจเงินช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้เราคุยกันนะคะกับพี่การคุณกาญจนาหงทองนะคะและคุณหนึ่งค่ะคุณพนิดาชุกุลนะคะเจ้าของเพจนะมาดามฟินนี่มันนี่มอร์ฟินนะกูรูด้านการเงินด้วยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันนะคะตอนนี้ทั้งพี่การนะคะแล้วก็คุณหนึ่งอยู่กับเราแล้วนะคะเราชวนคุยเรื่องของการเงินกับการดูแลคุณแม่นะคะเบรกที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้ทราบแนวทางละต้องตั้งต้นที่การคุยกันนะทั้งคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกันกับพี่น้องคุยกันในครอบครัวนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะคะสวัสดีครั้งค่ะพี่การคะคุณหนึ่งคะ
1: คุยกัน
0: ค่ะมีหลายๆท่านสวัสดีวันแม่เข้ามานะบางท่านคุณเล็กก็บอกคิดถึงคุณแม่คุณแม่เสียไปแล้วคุณพิมพ์ก็สวัสดีวันแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เพิ่มเติมที่เราคุยกันสิ่งสำคัญคือการคุยกันแล้วก็อาจจะต้องตั้งกองทุนเอาไว้ใช่ไหมชัดเจนแยกออกมาจากการดูแลตัวเองที่คุณหนึ่งให้ไอเดียเอาไว้ในเบรกที่แล้วใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการเงินค่ะ
2: ใช่เราเจ้าหนึ่งว่าการตั้งกองทุนด้วยความตั้งใจมันจะให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อเราเอาเงินตรงนั้นออกมาจ่ายเมื่อจำเป็น
0: ค่ะ
2: เพราะมันเหมือนเป็นก้อนเงินที่มันมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเราไม่ได้แยกออกมาค่ะบางครั้งหนึ่งก็เดาเอานะก็รู้สึกว่าในความรักในความกตัญญูนั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นก้อนเงินที่เราไม่ได้แยกออกมาแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกว่าจ่ายอีกแล้วก็ยินเต็มใจจ่ายนะแต่มันรู้สึกว่าเงินมันถูกถอนออกมาจากกองทุนอื่นที่มันแบบอาจจะเก็บไว้เพื่อตัวเองดังนั้นไอ้ประโยชน์ที่หนึ่งอยากเน้นว่าถ้าเราแยกออกมามันให้ความเรื่องของความรู้สึกค่ะว่ามันเป็นเงินที่เราตั้งใจเก็บมาแล้วก็เต็มใจที่จะใช้ตรงนี้นี่แหละดูแลเพราะว่าอันนี
0: ้
2: แชร์ประสบการณ์ก็คือว่าปีที่แล้วเหมือนกันคุณป้าที่เป็นสาวโสดเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนขาหักทีเนี้ยมันมีเงินก้อนหนึ่งของคุณป้าที่อยู่ที่หนึ่งแล้วข้อดีก็คือว่ามันทำให้การตัดสินใจใช้เงินเพื่อดูแลท่านน่ะมันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเงินนี้อยู่ที่ตัวป้าแกเองป้าแกก็ไม่จ่ายนะคือแกก็จะเก็บจนแบบไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองนั่นน่ะหนึ่งเลยให้ความสำคัญมากขึ้นกับการที่มีการแยกก้อนเงินและวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนว่าเราจะเอาไว้ทำอะไรเพราะสุดท้ายอ่ะหนึ่งว่าเราหาเงินเก็บเงินมาเพื่อมีความสุขเนาะดังนั้นส่วนหนึ่งของการมีความสุขก็คือการได้สบายใจที่จะใช้มัน
0: อ
2: ่ะตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่มันก็สมควรซึ่ง
0: ค่ะ
2: โจทย์ของคนสองฝั่งคือคนหนึ่งไม่เก็บอีกส่วนนึงเก็บแต่ปัญหาของคนเก็บบางคนก็คือเก็บแล้วไม่ใช้เก็บแล้วไม่ใช้
0: ใช้เสียดาย
2: ไม่ใช้ใช้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นความทุกข์แบบอีกแบบนึงอ่ะหนึ่งก็เลยว่าเห็นคุณค่าของการแยกเงินแบบมีวัตถุประสงค์แล้วมันทำให้เราในฐานะเป็นคนที่เป็นเจ้าของเงินหรือเป็นคนที่จัดการเงินดูแลก้อนเนี้ยมันตัดสินใจอะไรได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
2: อ
0: ันนี้คือมันจะคุณหนึ่งเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงบางคนนะเขาก็จะเก็บเอาไว้แบบหลวมๆก็คือเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ในก้อนเดียวนั่นแหละทั้งของตัวเองคุณพ่อคุณแม่อันนี้ควรแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งไหมหรือจริงๆก็กรอบไว้ในเงินสำรองฉุกเฉินได้เหมือนกันมันก็เป็นเคสเดียวกันความเห็นส่วนตัวคุณหนึ่งมองว่ายังไงคะ
2: ถ้าอยากจ่ายอย่างสบายใจหนึ่งอยากเชียร์ให้แยกมันก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจูงใจเราไปในทางที่แบบว่าเผื่อเราจะมีเงินสำรองอีกก้อนหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะแล้วตอนนั้นที่มันต้องจ่ายมันจะสบายใจว่าสำรองก้อนนี้แตกไปแล้วมันยังมีอีกสำรองหนึ่งที่มันเพื่อตัวเราเองจริงๆเพราะว่าสุดท้ายพออายุเพิ่มขึ้นหนึ่งมองว่าเฮ้ยจริงๆคีย์สำคัญของการวางแผนการเงินมันคือเรื่อง peace of mind เรื่องความสบายใจหนึ่งว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่หรือเยอะไหมอ่ะส่วนหนึ่งนะแต่การทำให้มันอยู่ในจุดที่สุดท้ายแล้วเราจ่ายมันได้อย่างสบายใจด้วยก็สำคัญ
0: สำคัญค่ะ
2: โดยเฉพาะคนหลังเกษียณนะคะที่ตอนก่อนเกษียณใช่ไหมมันคือการเหมือนเดินขึ้นเขาสะสมแต่พอหลังเกษียณนะมันคือการค่อยๆเดินลงเขาเขาเรียกว่า accumulate กับ decumulate คือตอนแรกสะสมแต่ตอนหลังที่ถอนมาใช้เนี่ยมันถึงสมาคมนักวางแผนการเงินเลยเพิ่งมาเปิดคอร์สเกี่ยวกับหลังเกษียณนะจะเอาไงต่อกับเงินที่สะสมมาทำยังไงให้มันก็ยังเหลือพอแต่ก็ยังได้ใช้ไปด้วยเพื่อให้เหมือนกับอยู่ได้อย่างโอเคอะค่ะกับช่วง

0: ท้ายของชีวิตอย่างเงี้ยดังนั้นหนึ่งเลยว่า
1: ค่ะ
0: การที่แต่สุดท้ายต้องไม่เยอะจนยุ่งยากเกินไปนะคุณบิว
1: อืม
0: คือถ้ามี18กองทุนเนี่ยอาจจะเป็นภาระอีกแบบหนึ่งแต่ถ้า
1: อ
0: ม
1: ่
0: ั
1: าน
0: เอาพอสมควรแต่
1: อ่
0: ให้
1: า
0: ว่าสบายใจที่จะจ่ายแต่ก้อนเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าโอเคอย่างเงี้ยหนึ่ง
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าให้เป็นไอเดียเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับหนึ่ง
1: ค่ะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนอันนี้พี่เข้าใจเลยนะอย่างที่คุณหนึ่งบอกนะพี่การเพราะว่าหลายคนหรือพี่ว่าเชื่อแน่ว่าเป็นจิตใต้สำนึกของแต่ละคนจะเป็นนะเวลาจะจ่ายถ้าเราไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนอ่ะมันก็จะมีความอาจจะจ่ายยากหรือไม่อยากจ่ายหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีความรู้สึกอารมณ์นั้นเข้ามาเนาะแต่ถ้าเราแยกออกมาชัดเจนเนี่ยอันนี้มันจะง่ายละในการที่จะใช้ประโยชน์จากกองนั้นจริงๆอะไรเงี้ยอืมค่ะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการเงินหนึ่งในยุคนี้เราจะเคยคุยหรือว่าหรือพวกนี้ดูแลให้แม่โดนหลอกถ้าแม่โดนหลอกเนี่ยบางทีมันก็สะเทือนเหมือนกันเพราะไม่รู้หนึ่งเคยแชร์ไปหรือยังว่าแต่นั้นพ่อโดนแต่ก็โดน
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นหลักแบบว่าหลักแสนน่ะ
1: อื
0: จากการเหมือนกับโด
1: โท
0: น
1: รมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: พอมาแล้วก็ปลอมเสียงเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนกันคุณแม
0: ใช
1: ่
0: ่
1: หนูก็
0: ค
1: โด
0: ่ะ
1: นเหมือนกันคุณหนึ่งเหมือนกันเลยแต่อันนี้โ
0: แ
1: ด
0: ล้
1: น
0: ว
1: หลัก
0: ก็
1: หมื่น
0: อันนี้โดนหลักแส
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าอันนั้นเงินเขาเนาะแล้วเขายังหาเงินได้อยู่เรา
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เลยไม่ค่อยสะเทือนตรงนั้นมากแต่การดูแลจิตใจเขาหลังจากที่เขาโด
1: อื
0: นน่ะ
1: มใช
0: มั
1: ่
0: นไม่
1: ใช
0: ง
1: ่
0: ่ายนะ
1: จริงอันนี้สำคัญมากน้อย
0: เขาม เสีย
1: าก
0: เซ
1: เลย
0: ล
1: คุณ
0: ล
1: แม
0: ์
1: ่
0: เข
1: น
0: า
1: ้อย
0: น
1: ม
0: ้อ
1: าย ก
0: ม
1: ใช
0: า
1: ่
0: ก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ต้องใช้ความแบบรู้จักนิสัยคุณพ่อคุณแม่เราว่าพาเขาไปยังไงต่อให้เขาแบบผ่านช่วงเวลานั้นไปได้คือ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนคนอกหักอะ
1: อืม
0: เราไปบอกว่าmove on เถ
1: จ
0: อ
1: ระ ิง
0: มันก็
1: อ
0: ไม
1: ื
0: ่ได
1: ม
0: ้แต่
1: ไม
0: ท
1: ่
0: ำ
1: ไ
0: ย
1: ด
0: ังไง
1: ้
0: ให้เขาประคองเขาผ่านช่วงเวลานั้นไปได้จากการที่เราเสียเซลล์อะ
1: ค่ะ
0: คือมั
1: อันนนี้สำคัญนะ
0: ไม่ใช่ไหมมันจะมี stage of grief ที่ว่าเขามีหลายสเตจมันตามนั้นเลยแรก
1: อื
0: ๆก็คื
1: ม
0: อแบบไม่ยอมรับความจริงสักพักโกรธสักพักอะซึมเศร้าและอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราอยู่กับเขาในสเตจนั้นน่ะแล้วประคองเขาให้ผ่านไปได้
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ดีที่สุด
1: อุ้ย
0: ก็คือพยายามป้องกันเนาะ
1: พี่มีไอเดียเดี๋ยววันหลังชวนหนึ่งกับวิวคุยเรื่องนี้ดีกว่าต่อเรื่องเนี้ยว่าเราจะช่วยป้องกันยังไงเคสที่แบบพ่อแม่อยู่บ้านเราโดน
0: นั่นน่
1: เ
0: ะ
1: จ็
0: ส
1: บ
0: ิ
1: เหมือนแบบติวอะติวก่อนอะเออ
0: ใช่
1: ดีไหม
0: ค
1: มา
0: ่
1: เจ
0: ะ
1: าะลึกเรื่องนี้เออ
0: ดี
1: ใช
0: ค่
1: ่
0: ะ
1: เพราะ
0: มาตรการ
1: เช
0: ป
1: ื
0: ้
1: ่
0: อ
1: องแน่
0: กันนี้ดีแล
1: เพราะตอนนี้ผู้สูงวัยก็ยังเจออยู่นะเรื่องนี้ในหลายๆบ้านก็ เอยังโดน ออ
0: ยู่ท
1: ด
0: ั้ง
1: ี
0: ที่คือบางบ้านอ่ะบิวจะบอกว่าอย่างตอนที่คุณแม่บิวโดนเนาะคุณหนึ่งน่าจะเหมือนกันท่านก็ระวังมากเลยนะคุณหนึ่งแต่เหตุการณ์อ่ะทุกอย่างมันเหมือนโบ๊ะบะโฉะเฉะไปหมดแล้วมันทําให้เขาเชื่อไปได้แบบนั้นจริงๆแล้วมันก็เกิดการโอนได้อย่างรวดเร็วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้เราคุยเรื่องนี้กั
1: ค
0: น
1: ุย
0: เนาะอืมค่ะ
1: แต่
0: โอเค
1: เขาวันนี้เวลาหมด
0: ใช
1: แต
0: ่
1: ่ต่อเนื่
0: ตอนนี้
1: อ
0: เว
1: ง
0: ลาหมด
1: ที่
0: ข้อมูลมันเพิ่งโดนแฮกโดนหลุดไปเดี๋ยวไว้เรามาคุย
1: ค
0: กัน
1: ่ะ
0: ต่อตรง
1: เดี๋ยวไว้
0: มั
1: ม
0: น
1: าม แ
0: ี
1: ช
0: ผ
1: ร
0: ล
1: ์กัน
0: ใช่
1: อืม
0: ค่ะ
1: ได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องขอบพระคุณคุณหนึ่งมากอย่างน้อยเราได้ไอเดียเนาะในการคุยกันในบ้านและการเตรียมวางแผนทั้งดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่ในยามที่ท่านสูงวัยนะคะอ่ะวันนี้
1: อืม
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะมีความ
1: ขอ
0: ส
1: บ
0: ุ
1: คุ
0: ข
1: ณ
0: วัน
1: ค
0: แม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ทุกคนเนาะคุณหนึ่งนะคะพี่การเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
0: สวัสดี
1: ส
0: คว
1: ัส
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติ ตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กดุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชด.ที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปีล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
14: 11 นาฬิกา 8 นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569อยู่กับผมนะครับชันเดชบัวหันแล้วก็คุณจิรภาสอนวัฒน์นะครับหรือว่าน้องนุ้ยนะครับนะฮะวันนี้คุณนุนฤปานพัทรสิทธิสกุลติดภารกิจสำคัญกับครอบครัวนะก็เลยมีคุณนุ้ยมาดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือว่าจะเป็นทางที่แอปพลิเคชัน MQuad Connectนะคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนนะฮะก็สื่อสารมาพูดคุยนะฮะแลกเปลี่ยนนะฮะประเด็นที่มีการนำเสนอกันหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับตอนนี้คุณนุ้ยมาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับ
15: สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะของปวงชนชาวไทยเน
14: า
15: ะแล้วก็นุ้ยเห็นถึงหน้าเพจ Facebook ของเรา FM96.5 นี
14: ่ครับ
15: เราเต็มไปด้วยนะคะความสนุกสนานของงานวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะคะก็เสียดายมากๆเลยที่วันนี้ก็ติดภารกิจไม่ได้ไปร่วมนะคะวิ่งเพื่อแม่ด้วยแต่ว่าพี่บอยไปร่วมกิจกรรมมาใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเล
14: ่
15: าให
14: ้
15: ฟ
14: ัง
15: หน่อย
14: ก็ถ้าพูดโดยภาพรวมนะก็สำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งทางเจ้าภาพนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะที่ร่วมเป็นพันธมิตรเนี่ยก็เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่นะฮะสุดหัวใจนะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยอย่างที่บอกนะครับซึ่ง 96.5 เองเนี่ยก็ไปประจำการนะฮะโดยพี่เก่งพัชรพรชมกลิ่นเนี่ยก็ไปนะฮะไลฟ์อยู่หน้างานนะตั้งแต่ตี2เพราะว่ามีการเปิดเรียกว่ามีการปล่อยตัวนักวิ่งนะตั้งแต่ ฮาล์ฟมาราธอนคือ21กิโลเนี่ยตอนประมาณ 3:30 นะฮะแล้วต่อด้วยต่อด้วย10กิโลนะครับต่อด้วย10กิโลมินิมาราธอนเนี่ยนะฮะประมาณ 4:30 แล้วก็ไมโครประมาณ6กิโลเนี่ยก็ถัดมาอีก10นาทีคือ 4:40 นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อไหมครับตอน 4:40 เนี่ยคุณนุ้ยคุณผู้ฟังนะฮะกำลังจะปล่อยตัว10กิโลนะฮะปรากฏว่านักวิ่งคนแรกนะฮะที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยเข้าเส้นชัยนะฮะโอ้เป็นท่านแรกนะครับใช้เวลาประมาณแค่ชั่วโมงนิดๆนะครับนะฮะซึ่งเร็วมากครับในปีนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วที่สำคัญก็คือว่าระยะทางในการวิ่งเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยคือเขาให้ความสำคัญกับธีมรักโลกจริงๆนะฮะในการจัดงานเนี่ยจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยจะไม่ค่อยมีขยะหรือว่าแม้แต่นักวิ่งเองเนี่ยนะครับเวลารับประทานน้ำจากทีมงานที่เขามีบริการระหว่างการวิ่งตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจุดใช่ไหมครับให้น้ำเนี่ยนักวิ่งทุกคนเนี่ยก็ดื่มเสร็จก็พยายามที่จะทิ้งตรงจุดที่กำหนดไว้นะครับเหมือนกับว่าให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆเพราะว่าบ็อกเซตที่มีการแจกให้กับนักวิ่งอ่ะคุณนุ้ยบ็อกเซตที่แจกให้กับนักวิ่งก็ดีหรือว่าจะเป็นต้นมะริก็ดีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยประดิษฐ์จากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับแม้แต่อาหารที่แจกให้กับนักวิ่งตั้งแต่ระยะ 1.8 กิโลเมตรนะฮะ6กิโล10กิโล21กิโลเนี่ยเป็นอาหารที่คลีนด้วยนะครับซึ่งดูแลสุขภาพของนักวิ่งเช่นกันส่วนบูธที่มีการออกร้านนะฮะเรียกว่าคึกคักมากนักวิ่งทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่ามีราคาที่โปรโมชั่นเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันวิ่งนะครับนะฮะเป็นวันวิ่งก็อยู่ในราคาที่ซื้อได้สบายกระเป๋านะครับในคลื่นของFM 96.5 เองเนี่ยก็มีทั้งผู้สนับสนุนที่ไปออกร้านสุกายะแล้วก็กาแฟ 3-in-1 นะครับรวมถึงมาซาบามนะครับซึ่งเป็นครีมนวดนะฮะเพื่อความผ่อนคลายหรือว่าปวดเมื่อยนะฮะหรือแม้แต่กิ๊กเก้เป็นยาอมเนี่ยนะครับก็เรียกว่านักวิ่งทุกคนหรือว่าประชาชนทุกคนที่มางานเนี่ยก็รับไปแล้วก็เรียกว่าทานให้ดูให้ชมกันเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าก็คุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีด้วยนะครับของที่ไปแจกก็เกือบหมดนะครับเพราะว่านักวิ่งทุกคนเนี่ยก็ได้นำไปใช้ในทันทีครับน้องนุ้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับ เราได้แขกรับเชิญพิเศษก็คือท่านอาจารย์อาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับปีนี้ก็เป็นแขก VIP ก็มาเยี่ยมชมที่บูธด้วยนะครับท่านมาร่วมวิ่งร่วมเดินนะ 1.8 กิโลนะครับซึ่งหลังจากเดินวิ่งเสร็จเนี่ยท่านก็แวะมาที่บูธแล้วก็มาร่วมแจกนะครับแจกของที่ระลึกให้กับประชาชนคนที่เป็นนักวิ่งทุกคนก็มีความสุขแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันสำคัญในงานวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่31ในครั้งนี้นะครับแล้วได้เจอดาราหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเต๋าสมชายคุณพงศกรนะครับผมจำชื่อเล่นไม่ได้นะจำชื่อจริงนะฮะหรือแม้แต่บุคคลทางการเมืองนะที่รับใช้สังคมอย่างคุณกอบการนะครับวัฒนวรางกูลนะครับก็มาวิ่งด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะรวมยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เห็นหน้าค่าตาแล้วก็คุ้นเคยกันก็ได้ทักทายกันสนุกสนานครับครับ
15: ดีเจผู้ดำเนินรายการชื่อดังของคลื่นเราก็ไปหลายท่านคุณโอนเมธีคุณจอนวินเทจอะไรเงี้ย
14: โอ้
15: โหสายออกกำลังกายมากเลย
14: คุณจอนเนี่ยคือ
15: แต่ก็ไป
14: คุณจอนนี่คือเขาวินเทจจริงๆนะฮะเขาก็ปกติเนี่ยคือไว้ผมยาวใช่ไหมครับวันนี้ก็วิ่งผมยาวเลยนะวิ่งปล่อยผมด้วยนะใส่เสื้อกล้ามนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าที่เรียกว่ารักษาสุขภาพเป็นรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพนะแต่วิ่งลักษณะรองเท้าแตะถือกล้องนะถือกล้องถ่ายรูปหนักๆนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพธรรมชาตินะครับของคนที่มาวิ่งนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีภาพให้เห็นบนเพจของคลื่นความคิดอยากให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณนุ้ยรอติดตามเนาะครับ
15: ค่ะรอชมอันนี้คือนุ้ยชมการไลฟ์สดนะคะทางเพจไปเบื้องต้นแล้วแหละโอ้โหบรรยากาศแล้วดูคนจะเยอะมากๆเลย
14: เกือบหมื่นคนฮะ เกือบหมื่นคนคุณนุ้ย
15: งานวิ่งในครั้งนี
14: ้เกือบหมื่นคนแล้วก็ได้ทราบจากทีมงานบอกว่าระยะ21กิโลเนี่ยสมัครประมาณ 4,000 คนนะ 4,000 คนนะ 4,000 คนผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเนี่ยวิ่ง6กิโลใช่ไหม6กิโลเนี่ยเจอ1สะพานไปกลับนะ1แล้วระยะทางที่ขึ้นสะพานเนี่ยตั้งแต่ขึ้นแล้วไปจนลงสะพานเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรคุณนุ้ยแล้วจึงจะแล้วจึงจะยูเทิร์นกลับนะฮะ1สะพานเนี่ยยาว2กิโลฮะโอ้โหถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมแบบการวิ่งแบบแนวตั้งคือเดินขึ้นบันไดบ้างเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าสาหัสเหมือนกันนะครับส่วน10กิโลเนี่ยอาจจะเจอประมาณ2หรือ3สะพานส่วน21กิโลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะนะครับ
15: เรื่องของสุขภาพนี่ตอนนี้คนให้ความสนใจกันเยอะ
14: ใช่
15: นะคะถ้าเกิดเป็นนักวิ่งนี่ก็ต้องมีการฝึกซ้อมด้วย
14: ใช่ครับใช่ฮะเสียดายนะคุณนุ้ยไม่ได้ไปวิ่งติดภารกิจครอบครัวเดี๋ยวคราวหน้าไม่พลาดแน่นอนใช่ไหม
15: ปีหน้าไม่พลาดแน่นอน
14: แต่ว่าปีก่อนๆคุณนุ้ยก็เคยไปเนาะก็ไปกับเราอยู่นะฮะ
15: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าทุกๆปีนะคะขึ้นของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ12สิงหาคมคราวนี้ต้องถือว่าเป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนุ้ยคิดว่าแบบในใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วเนาะของปีเลยอ่ะจัดกันมายาวนานแล้วด้วยแล้วบรรยากาศก็มีคนให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมเยอะเหมือนเดิมน่าจะเยอะขึ้นในทุกปีอันนี้คือเห็นจากภาพในหลายๆสื่อนะคะดูคนเยอะมากเลยบางคนบอกว่าคนเยอะถึงขนาดว่าเหมือนจะไม่ได้วิ่งอ่ะเพราะว่าคนเยอะก็ต้องเดินกันแบบว่าเป็นแบบเก็บบรรยากาศเดินชิวเดินคุยอะไรกันแบบนี้ก็ถือว่าบรรยากาศที่น่ารักดีนะคะ
14: สิ่งที่เป็นสีสันนอกเหนือจากที่เราได้เห็นในปีนี้นะก็คือว่าระยะทางในช่วงลงสะพานก่อนที่จะเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยนะครับเขาจะมีป้ายตัวโตๆนะฮะที่ติดอยู่บริเวณตึกนะครับซึ่งเป็นป้ายไฟตัวใหญ่ๆเขาเขียนว่าใกล้ถึงแล้วนะฮะเพื่อให้นักวิ่งเนี่ยรู้สึกให้กำลังใจแต่ว่าพอมีประโยคต่อมาปุ๊บใช่ไหมคุณนุ้ยประโยคต่อมาบอกว่าถึงกี่โมงเขาแทบสุดฮะ
15: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิค
14: หนึ่งกิมมิคหนึ่งกิมมิคใช่
15: สร้างความสนุกสนานให้กับงานวิ่งงานนี้นะคะก็สายรักสุขภาพนี่สำหรับศูนย์สิริกิติ์นี่ก็คือมีสวนสาธารณะใกล้ๆก็คือสวนเบญจสิริเนาะ
14: ครับ
15: นะคะต้องบอกว่าคนไปออกกำลังกายที่เนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็กรุงเทพของเราก็จัดพื้นที่ไว้ให้เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพราะว่าท่านผู้ว่าชาติวันนี้ไปไหมคะ
14: ยังไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นอาจจะมาแต่ผมยังไม่เห็น
15: เพิ่งเปิดดอกปาร์กอ่ะพี่บอยอันนี้ก็คือสำหรับสายคนรักสัตว์เลี้ยงเนาะก็สามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะโดยเฉพาะน้องหมาละน่าจะเป็นน้องหมาแหละถ้าส่วนใหญ่น้องแมวอาจจะยังไม่ค่อยแบบว่าชอบวิ่งในสวนอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำให้บรรยากาศกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมันดูเป็นเมืองรักสุขภาพมากขึ้นนะหรือว่าภาพรวมใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
14: คือมันคือเปิดกว้างใช่ไหมนุ้ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจำกัดใช่ไหมห้ามนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมาวิ่งในบริเวณนี้เพราะกลัวว่ามูลอุจจาระของสัตว์เนี่ยมันจะทำให้การจัดการยากลำบากแต่ว่าพอเปิดพื้นที่ในส่วนของที่จะยอมอรุ่มอร่วยให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปวิ่งได้เนี่ยคือมันเหมือนเท่ากับว่าเป็นการยอมรับความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคนเลี้ยงสัตว์จริงๆเลี้ยงสุนัขจริงจะมีความเข้าใจนะครับว่าการนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาวิ่งเนี่ยนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของคลายความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังเป็นการบำบัดผู้เลี้ยงด้วยนะครับได้ทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีไปด้วยกันนะครับ
15: ใช่ใช่นะคะก็พี่บอยคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศช่วงวันนี้เนาะคึกคักพอสมควร
14: ครับ
15: แต่ว่ารายการของเราเนี่ยคือเรายังเปิดช่วงสำหรับ2 minute market เหมือนเดิมนะเพราะว่ามีเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นอีกวันที่คึกคักสำหรับร้านอาหาร
14: แน่นอน
15: หรือว่าสถานที่ต่างๆที่คุณแม่หรือว่าคุณลูกจะพากันไป เขาเรียกอะไรทำกิจกรรมร่วมกันหนูเชื่อว่าหลายที่ยังมีความคึกคักมากๆอาจจะเป็นบรรยากาศแบบ family หรือว่าบรรยากาศครอบครัวนะหรือว่าวันนี้ในหลายที่ก็คือจะต้องคนเยอะแน่นอนนะคะแต่ว่าทางคลื่นของเราอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเดิมเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนนะคะมาใช่ฝากร้านโดยเฉพาะถ้าวันนี้นะหรือว่าถ้าเกิดใครมาฝากเป็นร้านอาหารหรือว่าสถานที่ต่างๆที่สามารถคุณแม่คุณลูกหรือว่าครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อะนึกว่าเหมาะมากๆเลยหรือว่าใครมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆวันนี
14: ้สิทธิประโยชน
15: ์โทรมาบอกหน่อยว่าเอ๊ะเพราะว่านึกชื่อว่าถูกร้านอะวันนี้จะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่ไปกันเป็นครอบครัวหรือว่าใครที่พาคุณแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแหละมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะก็ถือโอกาสนี้เลยเป็น2นาทีทองเลยนะคะก็ฝากร้านกับเราหน่อยนะคะจะเป็นโทรมาคุยกันหน้าไมค์ก็ได้น้องเราก็ยังเปิดสายเหมือนเดิมนะคะในช่วงเบรกแรกก็คือ02-248-1657หรือว่าจะเป็นทาง LINE @thinking radio เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมรู้ฟังนี้ฝากข้อความมาก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะก็เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคุณอัชราปิ่นทองนี่ทักทายกันเข้ามาในเพจ Facebook แล้วเขาก็รออยู่นะคะโดยเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยตอนช่วงพักเที่ยงเนี้ย
14: ครับ
15: ก็จะเป็นช่วงเวลาของการรับประทานอาหารที่คุณแม่คุณลูกจะไปทานด้วยกันบรรยากาศข้างนอกน่าจะมีความอบอุ่นอบอวลนะคะไปด้วยจริงๆอ่ะเราโดยเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็คือแสดงความรักกับคุณแม่ในทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าอยากให้เป็นวันพิเศษขึ้นกว่าเดิ
14: ม
15: นะคะก็โทรมาฝากร้านกับเราได้เรารอคุยหน้าใหม่กันอยู่นะคะ
14: หรือว่าจะมาแชร์ก็ได้นะมาแชร์ความรู้สึกก็ได้นะว่าวันแม่วันนี้อยากจะทำอะไรพิเศษแล้วก็ได้ทำอะไรพิเศษบ้างบางบ้านเนี่ยอย่างที่คุณนุ้ยบอกอ่ะมีเมนูประจำครอบครัวนะฮะเนื่องในวันแม่ก็แชร์ได้นะครับใต้คอมเมนต์ที่มีการไลฟ์สดเนาะ
15: ใช่นะคะก็ในระหว่างที่รอสายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหนุ่ยก็ขอฝากร้านขอฝากสินค้านะคะดีๆก่อนแล้วกันหนุ่ยก็ว่าเหมาะมากๆนะถ้าใครที่จะถือโอกาสนะคะในการที่ให้ของขวัญวันแม่เป็นความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจให้กับบ้านของท่านนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะพี่บอย
14: ครับ
15: หรือว่าสำคัญมากๆเลยท
14: ุ
15: กบ้านจะต้องมีแล้วใช่ถ้าเกิดว่ายิ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุหน่อยเนาะแล้วท่านอยู่บ้านตามลำพังในระหว่างที่เราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย
14: ครับ
15: การมีกล้องวงจรปิดติดบ้านติดที่บ้านมันนี่คือสำคัญมากๆครับเพราะว่าเขาจะช่วยเพิ่มความสบายใจแล้วก็เช็คความปลอดภัยให้กับท่านนะคะอย่างแบบถ้าเกิดว่าเรามีผู้สูงอายุเนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่สูงไปอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะนอกจากท่านอาจจะอยู่กันเองหรืออาจจะอยู่ตามลำพังหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่แบบเรามีกล้องวงจรปิดติดไว้อ่ะคือจริงๆแล้วเรื่องของความฉุกเฉินอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป่วยกระทันหันหรือความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยมันประมาทไม่ได้เลยนะคะพี่บอยคุณผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นตัวช่วยตัวนี้จะช่วยท่านได้มากๆเลยแล้วก็รุ่นที่เรานำมาเสนอนะคะวันนี้ก็พิเศษนะเพราะว่ามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะก็คือเราจะมาแนะนำกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV ค่ะ
14: ครับ
15: ตรงนี้เนี่ยเป็นรุ่น V360A80 Wi-Fi นะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือว่าได้ยินเสียงเนี่ยก็ทำได้ค่ะแล้วก็ความละเอียดของกล้องเนี่ยคือสูงถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าค่ะความคมชัดก็ระดับ 4K UHD เลยแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายๆติดตั้งเองได้เลยนะคะตั้งได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านค่ะใครถ้าเกิดใครติดตั้งนอกบ้านก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวเนี่ยเขาทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดให้ด้วย SD การ์ดนี่เราให้สูงถึง128 GB เลยเขาจะบันทึกได้ต่อเนื่องนาน30วันนะคะแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยนะมันจะเป็นความเคลื่อนไหวที่แบบจับความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสะดวกมาก ัวกล้องก็หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะดูภาพกลางคืนก็ได้นะคมชัดเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดสามารถมองเห็นได้ในที่มืดค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะที่จะนำมาบอกกันค่ะก็คือเราจัดโปรโมชั่นให้ซื้อ1แถม1นะคะก็ตรงนี้เนี่ยซื้อไปทีเดียวก็คือสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านพร้อมกันไปเลย
14: ครับ
15: แล้วก็คุณภาพก็คือไม่ต้องห่วงค่ะเรารับประกันให้1ปีค่ะในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรนะสั่งซื้อกับเราได้เลยที่เบอร์021143990 021143990นะคะก็สรุปซื้อสนุกช็อปที่อีกช็อปมาเนี่ยค่ะไม่ต้องห่วงคุณภาพนะคะเพราะว่าอสมทของเรานี่การันตีคุณภาพให้แล้วมองมากๆเลยที่จะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญมากๆสำหรับบ้านในทุกวันนะคะ
14: ครับนะฮะเห็นคุณนุ้ยฝากร้านแล้วผมมีของดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะฮะถ้าคุณนุ้ยหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับกำลังมองหาของขวัญที่อยากจะมอบให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่นะครับนะผมเสนออันนี้ครับสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับนะฮะราคาหน่วยละ500บาทนะครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะครับก็ซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับรุ้นรางวัลที่1ได้เดือนละ2ครั้งเลยนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปก็การันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเรียกว่าเงินต้นก็ไม่หายนะฮะแล้วสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนกำหนดนะฮะก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเนี่ยก็เริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะเริ่มให้เรียกว่าให้ของขวัญเป็นสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
15: ก็คุณผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาฝากร้านกับเราได้2นาทีสุดท้ายก่อนปิดเบรกแล้วนะ ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีช่วง2 minute market ดีๆแบบนี
14: ้
15: ให้คุณผู้ชมผู้ฟังถึงทุกวันเลยใช่ปะ3ไม่ใช่3วันทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เลยสามารถส่งข้อมูลหรือว่าโทรเข้ามาโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครอยากคุยหน้าไมค์สดๆกับผู้ดำเนินรายการเนาะก็จะเป็นวันอังคารพุธพฤหัสเนาะอ
14: ัน
15: นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยท่านนะคะในการฝากร้านหรือขายสินค้าต่างๆพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าวันนี้ใครยังแบบว่าอาจจะไปทำภารกิจหรือว่าติดธุระหรืออะไรอยู่พรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะพบกับพี่เก่งแล้วก็น้องสแตมเนาะ
14: ครับนะผมแวะเข้ามาดูในคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนะคุณนุ้ยนะมีคุณทัศยะบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นครับผมมาทันเวลาออกอากาศวันนี้พอดีก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเกินไปจนถึงวันศุกร์แล้วครับอย่างไรก็ตามครับด้วยนิสัยของผมแล้วเนี่ยผมอาจจะทำกระเป๋าสตางค์หายอยู่ดีไม่ว่าดวงจะเป็นอย่างไรก็ตามครับโอ้ให้กำลังใจฮะเปลี่ยนวิธีได้ไหมคุณทัศยะเปลี่ยนวิธีถ้าเราไม่ถือกระเป๋าสตางค์ตัวเองก็ให้เรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตถือให้ครับ
15: เดี๋ยวนี้นี่ที่นุ้ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พกกระเป๋าสตางค์แล้วนะพี่บอยเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็คือมีสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละเครื่องเดียวเนาะในการแบบว่าควบคุมเรื่องการเงินต่างๆนะคะแต่ว่าวันในช่วงแรกตอนนี้เราเบรกกันสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม
14: ่
15: ในช่วงที่2ของรายการนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
14: ครับผม
16: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์
13: ปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
17: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
18: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
19: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
14: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ของ Modern Market นะครับคุณนุ้ยครับครับ
15: ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงที่2นี้เนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังยังสามารถร่วมพูดคุยทักทายกับเราได้นะคะก็จะผ่านทาง Facebook Fanpage FM95 ที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องจาแนล YouTube ที่ Thinking Radio ก็รับชมได้เหมือนกันนะคะ
14: ครับ
15: พูดคุยกันมาง่ายๆที่ LINE @ก็ได้ @thinking radio นะคะ
14: ค
15: ในช่วงที่2นี้นี่เราเปิดเข้าช่วงกันมาด้วย SME ต้องรอดใช่ไหมคะเราขึ้นของเราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือกิจกรรม CEO Business Trip ที่บอยเหมาะมากๆเลยกับนักธุรกิจ SME ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ใช่ไหมคะถ้าอยากไปเปิดประสบการณ์เรื่องของการทำธุรกิจที่ชิงเต่านะคะก็ทริปนี้เหมาะกับท่านมากๆเลย รายละเอียดเป็นไงคะพี่บอย
14: ครับก็เป็นกิจกรรมนะฮะของคลื่นความคิดนะครับปกติจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปทุกปีอยู่แล้วนะก็ดูความน่าสนใจแล้วก็ความแตกต่างนะฮะตามสถานการณ์ของบริบทโลกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงที่โควิดเคยระบาดแล้วก็หลังจากที่จีนต้องปิดเมืองอู่ฮั่นนะครับเพราะเป็นแหล่งที่ค้นพบเชื้อโควิดแล้วต่อมาไม่นานนะพอระยะเวลาผ่านไปประมาณ2ปีเนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็เป็นโอกาสดีที่พาคุณผู้ฟังเนี่ยไปในทริปนั้นก็ทำให้มีผู้สมัครนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการผู้บริหารเนี่ยเข้าร่วมทริปจำนวนมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะก็ไปเซี่ยงไฮ้นำโดยอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นนะฮะไป Expo ใหญ่ที่สุดอันดับโลกนะครับซึ่งเป็นคุณธัญวัฒน์ที่นำทริปไปจนกระทั่งมาถึงทริปในช่วงเดือนกันยายน20ถึง26กันยายนนี้นะครับก็เป็น CEO Vision Business Tripเรียกว่าเป็นทริปที่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปเห็นอนาคตนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่จีนเนี่ยเขาได้มีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15นะครับซึ่งเป็นแผนที่เขามุ่งไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI หรือว่าหุ่นยนต์มาใช้ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับซึ่งหลังจากที่เขาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจอ่ะคุณนุ้ยก็ทำให้มีนานาประเทศโดยเฉพาะในยุโรปหรือแม้แต่ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มุ่งไปสู่จีนเพื่อที่จะไปดูงานกันฉ่ำมากรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับแล้วหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่จีนเนี่ยเขามองว่ามณฑลซานตงที่ชิงเต่าเนี่ยนะฮะเป็น เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่าที่นอกเหนือจากอาหารทะเลที่แสนอร่อยแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นเมืองที่มีโรงงานอัจฉริยะอย่างไฮเซนซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกแล้วโรงงานแห่งนี้นะครับก็เป็นโรงงานที่ประกอบเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกทั่วโลกกว่า60ประเทศนะฮะก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในทริปที่เป็นเหตุผลให้ 96.5 เนี่ยต้องไปที่ชิงเต่าในปีนี้นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็จะได้สัมผัสในแบบ Exclusive เลยนะครับเพราะว่าทางทีมงานคณะทัวร์เนี่ยนะฮะคนที่จัดการทัวร์เนี่ยเขาไปติดต่อรวมถึงพี่เก่งเนี่ยก็ประสานงานนะฮะกับผู้บริหารของไฮเซนเพื่อให้คณะที่จะเดินทางไปในทริปนี้เนี่ยได้เห็นแบบเจาะลึกจริงๆนะฮะได้สัมผัสกับสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็องค์กรของคุณได้นะครับแล้วที่สำคัญนะฮะตลอด4คืน7วันเนี่ยจะพาไปเยี่ยมชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนคือที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจบริการชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในโรงพยาบาลได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นอย่างมากที่เราต้องดูนะฮะว่าประเทศไทยตอนนี้เราจะมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกับที่จีนเขาทำนะฮะในบางอุตสาหกรรมซึ่งวันเนี้ยเราต้องไปเรียนรู้เขาแล้วยังมี Exclusive Talk นะฮะในส่วนที่จะพาคุณผู้ฟังคณะทัวร์เนี่ยเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่านะครับคือจะได้ดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าในแบบเจาะลึกด้วยคุณนุ้ยนะครับก็เรียกว่าไม่ควรพลาดนะครับในไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแล้วที่สำคัญนะใครๆก็รู้ว่าชิงเต่าในอดีตเนี่ยในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นเมืองที่ถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าต่อมาเนี่ยจีนจะยึดครองกลับมาได้แต่ว่าสีสันบรรยากาศของเมืองเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากฉะนั้นเนี่ยคณะที่ไปก็จะได้เห็นกลิ่นอายนะกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมตึกลาบ้างช่องนะครับหรือแม้แต่ในตลาดเนี่ยจะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างยุโรปเอเชียนะครับนะฮะแล้วยังมีเรียกว่ามีโรงเบียร์ทำไมถึงอยู่ที่ชิงเต่าเพราะว่าเนี่ยแหละครับประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยนะฮะเยอรมันเนี่ยเคยมายึดครองที่นี่มันก็เลยได้ทราบว่าจีนณที่แห่งนี้คือเมืองชิงเต่าเนี่ยเป็นเรียกว่าโรงผลิตเบียร์แห่งใหญ่ของจีนที่หนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะก็อ เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้พบนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมยุโรปที่เสน่ห์กับเสน่ห์แห่งทะเลนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้บรรยากาศแล้วก็ในความรู้สึกของเราที่ไปชมเนี่ยมันแปลกแตกต่างจากที่ผ่านมาได้ชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดนะครับพร้อมกับกุ้งล็อบสเตอร์นะกุ้งล็อบสเตอร์ไม่ใช่ว่าตัวเดียวแล้วมาตัดแบ่งกันนะคุณนุ้ยนะได้คนละตัวเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะนะครับได้กินเป๋าฮื้อแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะไปสัมผัสว่าทำไมเนี่ยเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนมาก่อนนะที่ชิงเต่าเนี่ยขึ้นความคิดเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปให้เห็นอนาคตแล้วก็อดีตอันน่าหลงไหลซึ่งเราก็รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะเดินทางเดินทางเนี่ยเข้าช่อง Fast Track แล้วก็อ่านครบทุกมื้อนะฮะพักโรงแรม5ดาวนะครับด้วยสายการบินซานตงแอร์ไลน์นะครับซึ่งเป็นซานตงซึ่งเป็นสายการบินยอดนิยมของจีนนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็ขอโปรแกรมนะครับได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับ @thinkingradio หรือใจร้อนก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ0944803066นะครับตลอดทริปเนี่ยก็จะมีล่ามมีไกด์ท้องถิ่นรวมถึงจะมีคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะฮะผู้ดำเนินรายการ CEO Vision ของเรานะไปสร้างสีสันไปเทคแคร์ดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ในมิติของเรียกว่า business trip จริงๆนะครับตลอด4คืน7วันในวันที่20ถึง26กันยายนกับขึ้นความคิดครับ
15: ค่ะก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆสำหรับทริปนี้นะคะบิสเนสทริปของแท้ที่แท้ทูเลยเพราะเกิดพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจอ่ะนะคะเราอาจบางคนบางท่านอาจจะมองจีนว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าทำให้ไทยเนี่ยขาดดุลการค้านะคะพี่บอยแต่ว่ามันมีจริงๆเราหลายเรื่องมันมีหลายมิติอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเราไปศึกษาโมเดลเขาว่าเขามีวิธีการหรือมีการดำเนินธุรกิจยังไงเนี่ยมันก็สำคัญมากๆทำให้เราเนี่ยโตตามเขาไปได้ไม่ได้มองแค่ว่าเขาเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคของการค้าของเราเนาะนะคะแล้วก็มันสอดคล้องกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางภาครัฐเนี่ยนำโดยคุณสุปจีหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเขาก็มีโมเดลที่จะทำให้ประเทศไทยของเราอะลดการขาดดุลการค้ากับจีนได้เพราะว่าท่านจะชงนะคะเป็นแบบ local content ค่ะจะดันสินค้าของไทยเนี่ยนะคะไปขายที่แพลตฟอร์มจีนโดยโมเดลนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่า เวลาเราจะช้อปปิ้งหรือค้าขายโดยเฉพาะออนไลน์อ่ะเราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยมาในแพลตฟอร์มค่อนข้างที่จะเป็นคู่แข่งหรือว่าทำให้สินค้าของไทยเนี่ยมันขายได้ยากแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมกลับกันว่าแล้วที่เราเอาสินค้าดีๆคุณภาพของเราอะไปลงในแพลตฟอร์มเขาบ้างมันก็จะถือว่าเป็นโมเดลในการที่จะทำธุรกิจได้ดีขึ้นนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณสุภจีสุธรรมคานซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะจีนอะต้องถือว่าเขาเนี่ยเผชิญปัญหากับการส่งออกแล้วก็การแข่งขันอย่างรุนแรงในประเทศของเขานะ
14: ครับ
15: โดยเฉพาะการอุดหนุนการส่งออกแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาถูกหลายประเทศกล่าวหาถึงพฤติกรรมในเรื่องของการทุ่มตลาดนะคะแล้วก็มันก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าไปด้วยเพราะว่ามันก็จะทำให้ราคาเนี่ยเป็นราคาที่ต่ำใช่ไหมคะ
14: ครับ
15: แต่ว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะเช่นของอเมริการวมถึงของยุโรปเนี่ยเขาก็มีมาตรการในการที่จะรับมือของกับจีนในเรื่องการค้าเนี่ยอย่างเข้มแข็งนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยที่กำลังเผชิญกับปัญหาของสินค้านำเข้าแล้วก็การทุ่มตลาดหรือว่าจะเป็นตอนนี้ที่เร่งปราบปรามก็คือธุรกิจโนมินีจากจีนเนี่ยนะหรือว่าสินค้าจีนที่ไม่ได้รับมาตรฐานเนี่ยทางภาครัฐก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเขาก็กำลังเร่งที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่และท่านก็เสนอแนวคิดนะคะ โคเคชั่นค่ะให้รัฐบาลจีนแล้วโดยที่จะเป็นการลงทุนของจีนในประเทศไทยนะคะตรงนี้เนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้นนะคะโดยการที่จะไม่นำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดมาจากจีนเพราะว่ามันไม่เกิดการสร้างห่วงโซ่ของอุปทานในประเทศนะคะทางนี้เนี่ยแนวทางของบริษัทจากจีนเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปจากการลงทุนนะคะเช่นของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นที่เขาใช้เวลาหลายสิบปีเลยในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในประเทศไทยในขณะที่การลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์ในการทำงานจ้างงานใช่ไหมคะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเยอะแม้ว่าสิทธิประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยทางเขาทางคุณสุภกิจเนี่ยก็ร่วมมือกับ BOI ในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะคะในระหว่างที่ท่านบอกว่าในระหว่างที่มีการร่วมประชุมเอเปกนะคะที่จีนที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาท่านก็ได้หาลือกับทวิภาคีนะคะก็คือนายเหอลี่เผิงซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีจีนแล้วก็มีการเสนอความร่วมมือ3ประเด็นหลักๆเพื่อที่จะเป็นการลดดุลการค้ากับจีนดังนี้อันนี้ก็คือเสนอแล้วก็พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นำข่าวมาอ่านให้ฟังกันว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นตามมานะคะ1เลยก็คือความร่วมมือก็คือจะขอให้ผู้ประกอบการจีนเนี่ยนะคะที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มการใช้วัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนของมูลค่าให้กับประเทศนะคะอันนี้เนี่ยก็ให้เป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านะคะหรือ Rules of Origin ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาการสวมสิทธิ์ส่งออกแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับสินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยสามารถส่งออกไปในตลาดโลกในฐานะสินค้าไทยได้ดีขึ้น2นะคะก็คือจะให้ทางจีนเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้สินค้า SME ของไทยไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนตรงนี้เนี่ยผ่านการจัดตั้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะชื่อว่าไทยพาวิเลียนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคของจีนซึ่งมีสูงถึง 1,400 ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการส่งออกแล้วก็ลดแรงกดดันจากสินค้าของจีนที่มันทะลักเข้ามาไทยเยอะๆแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือให้จีนค่ะเสนอให้ประเทศจีนเนี่ยร่วมลงทุนแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยนะคะโดยเขาจะนำเทคโนโลยีของจีนที่ว่าล้ำๆที่ว่าเราอยากจะไปดูงานศึกษาดูงานกับเขาเนี่ยนะนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้กับไทยโดยใช้วัตถุดิบของเกษตรกรไทยเป็นหลักเป็นฐานของการผลิตนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้แล้วก็ลดการพึ่งพาการส่งออกผลผลิตที่มันเรียกว่าผลผลิตสดนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าการที่จะแบบใช้ผลผลิตที่เป็นผักผลไม้เกษตรของไทยแบบสดๆอ่ะมันมีมาตรการในเรื่องของการกักกันพืชเนี่ยมารวมอีกมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ตรงการที่จะขอความร่วมมือกับจีนในการใช้เทคโนโลยีมาแปรรูปในผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยอ่ะมันก็จะช่วยลดปัญหาของผลผลิตล้นตลาดได้แล้วก็จะเป็นผลกระทบจะไม่เป็นผลกระทบของฤดูกาลทางผลผลิตของสินค้าเกษตรไทยด้วยมันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือจะเป็น3ข้อหลักๆที่ทางคุณสุภกิจเนี่ยขอความร่วมมือเป็นข้อตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วกับทางประเทศจีนนะคะแล้วก็เขาก็มีการตอบรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณบอยสำหรับ3ข้อมาตรการ3ประเด็นนะคะคุณสุภกิจเนี่ยบอกว่าฝ่ายจีนเนี่ยเขาก็ตอบรับในข้อเสนอในหลักการมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของที่เขาแบบตอบรับเลยทันทีก็คือเป็นความร่วมมือของการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเปิดตลาดให้ SME ไทยนะคะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มเขาอะโดยส่วนข้อเสนอตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนนะคะภายในจีนเนี่ยนะคะภายในประเทศจีนเนี่ยเขาก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้แต่ว่าเขาก็ข ขอที่จะใช้เวลาในการปรับตัวปรับธุรกิจนิดนึงเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้นะคะโดยคุณสุปฏีบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนคุณหวังเหวินเถานะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งผลักดันหาลือในระดับของหน่วยงานแล้วก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานหลักๆเนี่ย

0: ที่ประสานกันซึ่งฝ่ายจีนเนี่ยเขาก็เห็นพ้องตอบรับในหลักการมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะขานรับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะโดยคุณสุภจีนะคะมอบหมายให้นี่เลยผู้ดำเนินรายการของคือเราอยู่ท่านคือดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะคะ
1: ครับ
0: ตั้งนิรันดร
1: ์
0: นะซึ่งเป็นวิทยากรประจำขึ้นของเราด้วยมาร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับจีนตรงนี้นะคะก็จะมีอาจารย์อาร์มดร.อาร์มเนี่ยเป็นหลักในการกำหนดแนวทางก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีในเรื่องของความคืบหน้าต่างๆดร.อาร์มก็คือเป็นวิทยากรประจำรายการของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังที่เป็นในเรื่องของนักธุรกิจหรือทำธุรกิจเนาะฟังอาจารย์อาร์ม
1: มาอัปเดตได้ตลอด
0: ดร.อาร์มดร.ปิติก็คือเป็นหนึ่งในทีมนะคะของเศรษฐกิจไทย
1: ใช
0: ่ใช่รับรองว่าไม่พลาดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญแน่นอนดร.อาร์มกับดร.อาร์มกับดร.ปิตินี่คืออยู่ในช่วงรายการของ
1: Econ
0: World
1: อาจารย์ปิติเนี่ยทุกวันจันทร์นะฮะทุกวันจันทร
0: ์
1: 18นาฬิกาถึง19นาฬิกาส่วนดร.อาร์มเนี่ยก็วันอังคารนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยได้ถูกเรียนเชิญนะครับโดยคุณสุภจีเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นเรียกว่าเหมือนกับไปขับเคลื่อนหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรียกว่ามาตรการที่ไทยเนี่ยจะถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขากำลังจะวางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของไทยนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากที่วันนี้คุณนุ้ยได้เล่าเมื่อวานนี้คุณนุ้ยก็ได้เล่าใช่ไห
0: ม
1: สองท่านเหมือนกันคืออาจารย์ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลและอาจารย์วิรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะฮะให้เป็นคณะทำงานนะฮะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะครับเกี่ยวกับทางด้านมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวเรื่องการเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรื่องการค้าระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็ติดตามความคืบหน้าได้จากหลากหลายรายการของเราเนาะถ้าเกิดอยากจะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกจริงๆก็นี่เลยฟังในเรื่องของประเด็นการค้ากับจีนเนาะก็ดร.อาร์มเลยนะคะทุกวันอังคารติดตามฟังได้ค่ะ
1: ครับก็จะเห็นนะฮะว่านอกจากเรื่องดุลการค้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะฮะในเรื่องของนอมินีหรือทุนเทานะครับจากนอกระบบเนี่ยให้มันอยู่ในระบบนะฮะถ้าทำให้มันอยู่ในระบบได้เนี่ยคือทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสมากกว่านี้เนาะอืม
0: ค่ะ
1: ครับนะฮะจีนก็เจอปัญหาแบบอย่างเราเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับว่าพอสินค้าจีนเนี่ยบุกเข้ามาตลาดไทยใช่ไหมครับเราก็เจอปัญหาที่ว่าพอเป็นสินค้าประเภทเดียวกันผู้ประกอบการเราก็จะอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าราคาสินค้าของจีนถูกกว่าถูกไหมฮะแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยพอผู้ประกอบการไทยสินค้าไทยเนี่ยจะไปตีตลาดที่จีนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเขาเหมือนกันนะเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันอย่างที่คุณนุ้ยได้เล่าในรายการเมื่อสักครู่ครับนะฮะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากกันในช่วง SME ต้องรอดนะ
1: ครับผมมีข่าวชิ้นหนึ่งนะคุณนุ้ยข่าวชิ้นหนึ่งนะครับเห็นว่าวันนี้อยู่ในบรรยากาศของวันแม่นะครับซึ่งทุกคนต่างรู้คุณนุ้ยก็รู้ว่าสัญลักษณ์ของวันแม่เนี่ยก็คือดอกมะลิใช่ไหมครับนะฮ
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานก็ว่าได้นะฮะซึ่งกรมการค้าภายในนะเขาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลินะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาด2แล้วก็ตลาดยอดพิมานเขตพระนครนะครับซึ่งในช่วงก่อนวันแม่ก็คือเมื่อวานเนี้ยนะไปสำรวจดูความต้องการใช้ดอกมะลิแล้วก็พวงมาลัยนะก็เพิ่มขึ้นตามปกติของเทศกาลซึ่งปีนี้เนี่ยกรมการค้าภายในก็บอกว่าผลผลิตมะลิเนี่ยที่ออกสู่ตลาดเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็จึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทั้งด้านราคาปริมาณและการแสดงราคาจำหน่ายเพื่อดูแลให้การซื้อขายเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็ไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบในช่วงที่มีความต้องการซื้อสูงนะฮะแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยพบว่ามะลิสดดอกใหญ่นะฮะเกรด A ในร้านค้าปลีกเนี่ยจำหน่ายประมาณ

0: ที่ 1,000 บาทต่อลิตรฮะก็ใช้คำว่าต่อลิตรนะครับขณะที่ร้านค้าส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดนะฮะโดยรวมเนี่ยพบว่าราคาประมาณอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรนะฮะก็ขึ้นอยู่กับขนาดคุณภาพความสดแล้วก็แหล่งจำหน่ายนะฮะสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่นะครับที่ร้อยเป็นพวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่200ถึง300บาทต่อพวงส่วนขนาดกลางเนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100บาทต่อพวงแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่35ถึง50บาทต่อพวงนะครับโดยระดับราคาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพนะฮะรูปแบบของสินค้านะครับซึ่งทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจเนี่ยท่านบอกว่าจากการสอบถามผู้ค้าเนี่ยพบว่าดอกมะลิที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยปีนี้เนี่ยก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกชุกและอากาศเย็นก็ทำให้มะลิเนี่ยออกดอกน้อยนะประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปเป็นจำนวนมากขณะที่ช่วงวันแม่แห่งชาติเนี่ยมีความต้องการซื้อเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาดอกมะลิในช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็เป็นการปรับในระยะสั้นตามภาวะผลผลิตและความต้องการของตลาดนะครับซึ่งกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนและเปิดเผยเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบเปรียบเทียบราคาได้อย่างได้ง่ายก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและต้องจำหน่ายในราคาเดียวกับที่แสดงไว้โดยขอให้ผู้จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนแล้วก็สภาพตลาดไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นนี้ครับนะครับ
1: ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วจริงๆข่าวในเรื่องของมติครม.มาฝากมีหลากหลายเลยที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆท่านแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันใหม่นะคะก็สามารถเจอโดยได้ทุกๆวันอังคาร
0: ครับ
1: เวลา11โมงถึงเที่ยงนะคะเป็นมือกับพี่บู
0: ครับ
1: ก็ทุกวันพุธจะเป็นพี่บอยกับพี่หนูนะคะอันนี้ก็เป็นมาร่วมพูดคุยได้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่เก่งกับน้องสแตมป์ที่ทุกท่านสามารถฝากร้านขายสินค้าและบริการหรือว่าจะเป็นเข้าในช่วง SME ต้องรอดก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
0: ครับ
1: พี่บอยคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามานะคะขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของความสุขของทุกท่านนะเชื่อว่ามันมีโมเมนต์นั้นแน่นอนวันนี้เราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยเนาะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มนตรีและภริยาเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาตินายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนห้ามพกปืนไม่ใช่เฉพาะส.ส.ยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่เจตนาไม่อยากให้อยู่ใกล้ปืน3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามกระบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่ได้สั่งการส.ส.ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะว่าตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะส่วนกระแสดราม่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกจากตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเข้ามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
1: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการเช่นการติดตามจับกลุ่มคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
0: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ตรงก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีเสรีภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะจันตงก็ระบุว่าในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่าน ไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกขี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
2: MCOT

0: ้นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกขี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้นที่บ้านล็อกขี้ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและก็ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลาดย่าและตชด.ครับวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่ค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า3นายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่2นายแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่า1นายสูญหายไปครับขณะเดินลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองที่ปิล็อกขี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีกำหนดนัดหมายเจอกันที่หมู่บ้านปิล็อกขี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเมื่อว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกขี้สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับแล้วก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกขี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
2: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านจาก5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินและบ้านห้วยขี้นะคะรวมถึงเส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ค่ะเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดช่องทางให้รถจักรยานพอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านกระเรียงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจโนมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลอทะเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและรีเบียบต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและรีเบียบต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโกงท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรสิทธิ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเราทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังแจงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบขบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยและก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกลุ่มขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมโชติท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
0: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจจับและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จครับอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและผู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Muse ทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟแนลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะฮะช่อง340ครับ
0: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเปเรราอย่างไม่ย่อท้อในขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เข้าสู่วันที่2เมื่อวันอังคารนะคะเพื่อแข่งขันกับเวลาในความพยายามเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ในภูมิภาคปลูกกาแฟทางตะวันตกของโคลอมเบียตั้งแต่เช้าวันจันทร์โดยมีเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อย่างสุนัขดมกลิ่นช่วยภารกิจค้นหาอย่างแข็งขันด้วยนะคะขณะเดียวกันทีมกู้ภัยประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีคนหนึ่งออกมาจากซากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มในเมืองกาลิและหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดหลังเธอติดอยู่ภายในซากอาคารนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤตยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
11: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
11: วันแม่สีฟ้าเสื้อสวยมากเลยครับวันนี้นะวันนี้ก่อนเข้ารายการเราผมมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังทุกแฟนรายการทุกท่านนะครับสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในการพัฒนาความรู้และความสามารถให้รู้เท่าทันสื่อดิจิตอลในทุกยุคสำหรับเด็กอายุ6ขวบถึง12ขวบนะครับ6 6ปีถึง2ปีฮะสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในการพัฒนาความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลสำหรับเด็กอายุ62ปีภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิตอลให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำนักงานกสทช.เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีเพื่อให้ครูและเด็กนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยและกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดครูผู้ดูแลเด็กประถมศึกษานำกลุ่มนำร่องเข้าร่วมอบรมการอบรมแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่นที่1จัดขึ้นวันที่8และวันที่15สิงหาคม2569สำหรับครูและผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นป.1ถึงป.3จำนวน100คนรุ่นที่2จัดเมื่อวันที่9ถึงและวันที่16สิงหาคมสำหรับครูและผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายนะครับป.4ถึงป.6จำนวน100คนณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเนื้อหาหลักสูตรอบรมดังกล่าวประกอบด้วย5โมดูลนะครับโมดูลแรกเรียกว่ารู้จักสื่อรู้จักเนื้อหาโมดูลที่2รู้เท่าทันสื่อสร้างพลเมืองดิจิตอลโมดูลที่3ผลกระทบของสื่อกับประเด็นปัญหาสังคมโมดูลที่4สิทธิผู้บริโภคในกิจการตัวกระจายเสียงและโทรทัศน์โมดูลที่5การเสริมสร้างและมีส่วนร่วมในการในสื่อของประชาชนอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการทำเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้และรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กอายุ 6-12 ปีได้จริงนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับบอกกับช่วงนี้พอดีเลยครับช่วงที่ทุกคนโทษสื่อกันใหญ่เลย
12: ใช่คือจริงๆอย่างนี้ฮะผมว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วก็วันนี้วันดีใช่ไหมครับว่าวันที่12สิงหาวันแม่เนี่ยผมว่ามันเราต้องสโคปลงมาว่าเราจะควบคุมเราควบคุมสื่อไม่ได้นะเราควบสื่อเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่แค่สื่อหลักที่เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพอย่างเดียววันนี้ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อกันหมดละใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาง่ายๆอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องของโรงเรียนใช่ไหมครับที่เกิดเหตุเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุแรกนะครับมันเกิดเหตุหลายๆที่แล้วก็ประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นผมว่าวันนี้กูรู้อ่ะผมว่าต้องหยุดก่อนนะต้องหยุดจริงๆนะผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสุดท้ายแล้วคุณวิจารณ์อะไรไปมันถ้าวิจารณ์แล้วเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยหรือว่าถ้าคุณต้องการแสงเนี่ยนะครับผมว่าหยุดก่อน
11: ครับ
12: มันคือเรื่องของชีวิตคนเลยนะสองคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมากกว่าคือคนที่ยังอยู
11: ่
12: ไม่ได้บอกว่าอะไรสำคัญกว่านะสิ่งที่เราควรจะช่วยคือคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนใช่ไหมครับกับบุคลากรทั้งอาจารย์หลายๆท่านที่ยังอยู่ในเหตุการณ์แล้วประสบพบเจอแบบนี้คุณไม่รู้อะไรคุณไม่ควรจะวิจารณ์นะจนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนักเรียนม.6หลายคนออกมาพูดเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่วิจารณ์กันเลยนะใช่ไหมครับดังนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่พูดเลยอ่ะแล้วกูรู้เนี่ยมาพูดอะไรกันนะใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เหตุนี้อย่างเดียวนะผมขออนุญาตมันมีสื่ออันนึงจริงๆเราไม่ได้หัวข้อหลักในวันนี้แต่ว่าในโค้ชโอพูดแล้วก็กสทช.มาช่วยเตือนเนี่ยผมรู้สึกว่าเราควรจะคุยในหลักฐานเชิงประจักษ
11: ์
12: หมายความว่าลดอัตราลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเห็นส่วนตัวออกก่อนนะครับแล้วก็เอางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ในวงกว้างไม่ใช่ว่าฉันถูกไม่ใช่ว่าฉันผิดไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้เสียหายเลยครับผู้เสียหายมีอยู่สองฝั่งเสียหายไปแล้วกับผู้ร่วมอยู่ในสถานการณ์ไอ้เราคนนอกผมกับโค้ชโอคนนอกเราอยู่เฉยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุแบบนี้ไม่มีใครอยากเจอใช่ไหมครับอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับประมาณปกติผมจะตื่นประมาณสักตีสามตีสี่นะครับแล้วก็โอ้โหเจอนี้ตื่นเลย คือบทความขออนุญาตนะครับผมว่าบทความนี้ดีคือบทความจาก BBC
11: ครับ
12: ไทยนะครับคืออย่างนี้ฮะเขาไปสัมภาษณ์นะครับบทความเนี่ยไปสัมภาษณ์กับปีเตอร์แลงนักวิจัยระดับโลกด้านผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียน
11: ผมมีเฉพาะเจาะจงขนาดนี้
12: เฉพาะเจาะจงเลยฮะเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยถ้าไปอ่านเดี๋ยวผมไปแชร์ให้ในไลฟ์เรานะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงละนะครับอย่ามาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดเพราะอะไรไม่ต้องตีความครับเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายคือเราต้องให้กำลังใจคนที่เสียหายและยังต้องอยู่ไอ้เราคนนอกเนี่ยวิจารณ์ได้ฮะแต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าหายใจอีกสัก20เฮือก
11: คร
12: ับ 12เฮือกก็ได้วันนี้วันที่12ใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืองานวิจัยที่เขาวิจัยมาตั้งแต่ปี1999นะครับแล้ววันนี้ปี2026วันนี้27ปีแล้วงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยเขาตีพิมพ์เนี่ย3เล่มละแล้วเป็นงานวิจัยที่มีที่มาที่ไปไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นบอกว่าการเล่นเกมเป็นบ่อเกิดผมว่าเนี่ยไม่ถูกต้องละการเล่นเกมเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นอันนี้ในงานวิจัยนะฮะดังนั้นถ้าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครเล่นเกมแล้วสามารถมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้มันคงไม่ถูกต้องแล้วล่ะฮะมันใช่ไหมฮะมันย้อนแย้งไปหมดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องพูดคืออะไรให้กำลังใจกับคนที่ประสบเหตุก่อนประสบเหตุมีใครบ้างมีนักเรียนมีอาจารย์มีบุคลากรอันนี้ประสบเหตุโดยตรงสองคือผู้ปกครองที่จะต้องเยียวยาผมว่ามันยากลำบากนะแต่ว่าการที่สื่อบอกว่าโหมานั่งกูรู้วิจารณ์กันไปอ่ะผมว่าวิจารณ์ได้ฮะแต่สุดท้ายคือรักษาจิตใจของคนที่เขาต้องอยู่หน่อยสิ
11: ครับ
12: ผมว่าความเป็นมนุษย์อ่ะกับความเป็นกูรูเนี่ยมันต้องไปด้วยกันหน่อยนะใช่ไหมฮะแล้วผมว่าบทความเนี้ยมันคืองานวิจัยนะที่บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเรามีสติแล้วว่าดิจิตอลลิเทเรซีวันนี้เราบอกว่าเรื่องของ AI ลิเทเรซีเอาง่ายๆในการที่เราจะโพสอะไรสักเรื่องหนึ่งการที่เราจะวิจารณ์อะไรสักเรื่องหนึ่งถ้ามันเป็นบวกทำเลยฮะแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งคุณได้ยอดไลค์แต่คุณกำลังทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า
11: ครับ
12: ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าการที่กสทช.มาทำกิจกรรมแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สองคือมันต้องไม่ใช่แบบโอ้อายุแค่กี่ขวบนะ6-15
11: ป่ะ6-12ครับ
12: 6-12ผมว่าทุกยุคทุกสมัยฮะก่อนจะกดไลค์ก่อนจะกดแชร์ก่อนจะคอมเมนต์ก่อนจะโพสต์สตินิดนึงฮะว่าถ้ามันเกิดประโยชน์กับคนอื่นค่อยทำ
11: คร
12: ับ แต่ถ้าอยากหิวแสงคุณกด private ไปเลยฮะไม่ต้องให้ใครเห็นโพสต์คุณถ้าคุณหิวแสงอยากจะดังอยากจะทำอะไรเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันบางทีมันเกินไปอย่างนี้ผมเห็นแล้วแบบใช่ไหมนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมแชร์ไปให้นะครับ
11: เหมือนเมื่อกี้พอบอกว่าแบบอยากโพสต์จริงๆผมแนะนำเลยนะครับคนที่ผมมีผู้ปกครองรู้จักผู้ปกครองหลายคนครับที่ถ่ายรูปนักน้องๆลูกๆหลานๆเก็บไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้ในมือถือเนี่ยมันจะหายไปเขาก็เลยโพสต์ลงโซเชียลไว้คำแนะนำของคุณโพสต์เมื่อกี้ถูกต้องมากเลยนะครับคือโพสต์เป็นไพรเวท
12: สิครับ
11: โพสต์เก็บไว้ตัวเองดูฮะแล้วคือบอกมีการเตือนกันบอกอ๋อเก็บไว้ให้ตัวเองดูแต่สุดท้ายก็จะดูว่ามีคนมาคอมเมนต์มาได้หรือเปล่า
12: วันนี้ลูกหลานคุณน่ะเขายังไม่ได้สามารถแสดงออกความคิดเห็นแบบเต็มตัวเนาะอย่าลืมนะฮะแต่ละคนเราให้กำเนิดชีวิตเขาแต่ชีวิตเขาคือของเขานะ
11: ใช่ครับ
12: การที่คุณเอา privacy ของเขาแล้วคุณบอกว่าฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นปู่ย่าตายายฉันเป็นใครก็ไม่รู้แต่คุณไม่ใช่เจ้าชีวิตเขานะ
11: คร
12: ับ นะครับดังนั้นเนี่ย privacy ที่เราควรจะเคารพขั้นต่ำมันควรจะทำแต่ว่าก็เนาะมันผมไม่ใช่ลูกหลานผมอะผมก็พูดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะคือหนังสือมีอยู่3เล่มของผู้ภาษาอังกฤษนะผมไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่า 3เล่มเนี่ย20ปีเนี่ยเขาออกมาถึง3เล่มตั้งแต่ปี1999คือ Why Kids Kill Inside the Minds of School Shooters นี่คือเล่มที่1เล่มที่2คือ School Shooters Understanding High School Colleagues and Audit Adult Perpetrators นะครับสุดท้ายคือเล่มที่3คือ Warning Signs เนี่ยเล่มนี้ผมว่าน่าสนใจ Warning SignsIdentifying school shooters before they start คือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวคุณไม่สามารถตัดสินคนคนเดียวว่าทำนะครับแล้วว่ามันเกิดเหตุอะไรมันมีที่มาที่ไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยวันนี้เราต้องช่วยกันละเราไม่อยากจะเกิดให้มันเกิดเหตุอีกใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆประเทศที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเกิดเหตุซ้ำๆๆๆและถี่ๆด้วยวันนี้สื่อที่เกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่าสื่อมวลชนที่เป็นทางการอย่างเดียวนะทุกคนเป็นสื่อมวลชนแล้วซิติเซนจูเนียลิสต์เนี่ยทุกคนสามารถโพสต์ Facebook TikTok X อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถโพสต์ได้แต่คุณต้องคิดนะสิ่งที่คุณกำลังโพสต์ไปอ่ะมันเป็นบวกหรือเป็นลบดังนั้นถ้ามันไม่รู้ว่าจะบวกหรือลบก็ไม่ต้องโพสต์เหมือนผมอ่ะผมก็ยังไม่โพสต์อะไรเลยไม่รู้จะเพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันให้สังคมมันอยู่รอดจะบอกว่าไปพึ่งกับอะไรฮะเจ้าหน้าที่รัฐพึ่งได้ก็ดีฮะ
11: ใช่ครับ
12: ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยถึงเกิดอะไรขึ้นผมประชุมทั้งวันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคือมาวิจารณ์คำสัมภาษณ์อ่ะก็พูดตามตรงไม่ต้องตีความอ่ะคำสัมภาษณ์ของท่านนายกอ่ะ
11: คร
12: ับ เนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำได้คืออะไรฮะอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ทำถ้าไม่รู้ว่าเป็นบวกก็ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องทำผมว่าดีที่สุด
11: ใช่
12: เรามากลับหัวข้อเนี่ยผ่านไปเหลือ10นาทีนะฮะ
11: มีสาระสำคัญที่อาจารย์พดเตรียมไว้วันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังต้องขอไปผมชวนไปไกลเลยฮะ
12: ไปไกลไม่เป็นไรครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์ทำให้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบวกก็ไม่ต้องทำดีที่สุดนะนะครับแล้วก็ผมจะแชร์อันนึงซึ่งผมรู้สึกว่าหลายท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับคือผมเพิ่งแชร์ไปเมื่อเช้าแล้วโค้ชโอก็ทักว่าอยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับอาร์ติเคิลล่าสุดครับคือผมเจออันนึงแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยใช่แต่เราไม่ได้ทำรีเสิร์ชเรื่องนี
11: ้ครับ
12: อย่างนี้ฮะโค้ชโอกับท่านผู้ฟังรู้สึกแบบนี้ไหมว่าพูดแล้วรู้สึกเหมือนเราเป็นโน้ตบุ๊ก LM ว่าเฮ้ยทำไมเราใช้ AI แล้วอ่ะทำไมงานมันเยอะทำไมภาระหน้าที่ในการทำงานเรารู้สึกว่ามันเราต้องคิดเยอะขึ้นข้อมูล AI เยอะแยะไปหมดแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือหลายองค์กรเนี่ยที่ McKinsey เขาไปทำงานวิจัยมาล่าสุดเนี่ยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจกับหลายธุรกิจที่ผมเจอแล้วกันนะครับก็คือว่ารู้สึกว่าพอมีเครื่องมือ AI ใช้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าข้อมูลข่าวสารที่ AI ทำมาให้เราเนี่ยเราต้องมานั่งคิดพิจารณาแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าตกลงจะใช้มันหรือไม่คือแทนที่ AI จะช่วยงานเนาะแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราเหนื่อยจังเลยนะ
11: โดน AI สั่งงานเพิ่ม
12: ใช่แล้วเราก็ต้องมานั่งอ่านนั่งอ่านเยอะกว่าเดิมอีกใช่ไหมแต่ก่อนคือเรามีรายงานเรามีสถิติต่างๆแล้วก็อ่านอยู่แค่นี้แต่พอมี AI เนี่ยหูเราต้องมานั่งอ่านเยอะกว่าเดิมอีกดังนั้นงานวิจัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโดนใจคือตกลงเนี่ยเราใช้นะครับเขาบอกว่า McKinsey บอกนะบอกว่าเมื่อ AI เร็วขึ้นสมองขององค์กรในที่นี้คือมนุษย์นี่แหละเพราะองค์กรขับเคลื่อนโดยมนุษย์ถูกไหมฮะเมื่อ AI เร็วขึ้นแต่สมองขององค์กรอาจจะตามไม่ทันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะในเมื่อสมมติข้อมูลมันทะลักเยอะแยะ AI โอ้โหวิจัยมาเยอะแยะสุดท้ายคือเรากลัวว่าถ้าให้ AI ตัดสินใจเลยเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายมนุษย์ก็เลยต้องกั้นกรองถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่าสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมองขององค์กรเนี่ยอาจจะตามไม่ทันเพราะข้อมูลมันเยอะเกินไปกลายเป็นว่า คอขวดใหม่ของการเอา AI มาใช้ในองค์กรหรือ AI transformation เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมแต่เป็นเรื่องของขีดความสามารถของมนุษย์หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหเรามีเครื่องมือเยอะแยะเรามี AI โอ้โหสุดล้ำเรามีเครื่องมือ AI agent ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นตัวในองค์กรแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์บอกว่าจะทำยังไงดีนะครับดังนั้นคอขวดใหม่เนี่ยถ้าจะให้องค์กรประสบความสำเร็จนะครับในนี้ก็คือต้องเตรียมความพร้อมของมนุษย์ก็คือผู้บริหารว่าจะใช้ AI อย่างไรแต่ทั้งนี้ฮะโดยสรุปก่อนนะงานวิจัยเนี้ยผมเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะบอกว่าไม่ใช่แค่ให้ไปเรียนเนี่ยอย่าเพิ่ม AI training และการ transformation โดยไม่ลดงานเดิมฮะนี่โดนใจผู้บริหารหลายท่านแน่นอนแล้วคือพอผมแชร์ปุ๊บเนี่ยโหทุกคนบอกขอบคุณมากจะเอาอันนี้ไปบอกนายขอบคุณมากจะอันนี้ไปบอกบอร์ดบริหารคืออย่างนี้พอเข้าไปทุกคนต้อง

0: ทำงานได้24ชั่วโมงแต่มนุษย์เราเนี่ยมันต้องพักนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ก่อนเราบอกว่า work life balance ใช่ไหมฮะบอกว่าโอ้โหนายสั่งงานถ้าเกินเวลางานหรือว่าวันหยุดเนี่ยมันต้องหยุดนะนี่คือมนุษย์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูว่าบาลานซ์ระหว่างที่อะไรที่ AI ทำกับอะไรที่มนุษย์ควรจะต้องตัดสินใจที่ไม่โอเวอร์โหลดจนเกินไปใช่ไหมไม่งั้น AI ส่งมาโอ้นี่งั้นเรามนุษย์24ชั่วโมงก็พังสิฮะแต่หลักการที่สองเนี่ยอันนี้สำคัญมากรักษาศักยภาพของสมองและพลังในการคิดนะเพราะมนุษย์ต้องพักผ่อนมนุษย์ต้องนอนนะใครจะไม่นอนบ้างใช่ไหมโค้ชโอนี่วันนี้ตาใสเลยแสดงว่าวันนี้นอนอิ่ม
1: อ๋อวุ้บเตือนว่าผมนอนเยอะที่สุดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาย
0: ินดีด้วยฮะคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าวันนี้คุณเอา AI เข้ามามันคือภาระงานเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นอย่าเพิ่ม AI training โดยไม่ลดภาระงานเดิมคือหลายองค์กรผมก็เจอจริงๆนะคือผมไปอ่ะผมบทบาทนอกจากที่ปรึกษาเนี่ยผมก็จะไปเทรนนิ่งไปบรรยายใช่ไหมครับสิ่งที่ผมเจอคือทุกคนก็เดินมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ระดับ VP ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระดับรองเป็น Vice President เป็นผู้ช่วยระดับ C level หรือ C level A เนี่ยเขาก็จะบอกเลยฮะขอฟังไปและทำงานไปนะผมแบบไม่ติดอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเฮ้ยวันนี้การที่องค์กรลงทุนกับผู้บริหารหรือคนเนี่ยถูกไหมฮะมันคือ mandate เนี่ยเราต้ององค์กรต้องดีไซน์ว่าต้องออกแบบว่าเราจะให้คนแต่ละคนเนี่ยกำลังใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรและเพื่อผลลัพธ์อะไรเราไม่สนใจหรอกนะว่า input กับ process มันจะเยอะจะน้อยถ้า outcome เนี่ยมันจะเกิดผลแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่สนใจเลยนะแต่ว่าการที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมาเรียน AI ต้องเรียนฮะแต่มันไม่ใช่ว่าเวลาการเรียนมันต้องมีทั้งหมดแต่การบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีเครื่องมือมีคอร์ส Cowork ที่กำลังฮอตมี Gemini Enterprise ใช่ไหมมี Microsoft 365 Copilot อีกมันต้องรู้ไม่ต้องรู้แต่ว่าถ้าเราบอกว่าให้มาเรียน AI training เนี่ยแต่คุณไม่ลดภาระงานเดิมที่ไม่จำเป็นน่ะที่ไม่จำเป็นคืออะไรการประชุมที่ยืดเยื้อประสิทธิภาพการประชุมเนี่ยลดได้จริงๆนะถ้าหัวโต๊ะอ่ะให้ความร่วมมืออ่ะอย่าบอกว่าเฮ้ยต้องมาฟังฉันพูดเยอะๆมันทำลายวัฒนธรรมองค์กรจริงๆนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้น AI training upskill นะครับและโครงการ transformation เนี่ยนะครับดีฮะแต่ต้องไม่เพิ่มภาระงานเพิ่มมันต้องไปดูว่าอะไรที่มันลดได้เพื่อเอา AI เข้าไปใช้ในองค์กรได้จริงๆนะครับลด legacy process ลด low value meeting อะไรที่มันไม่สร้างคุณค่าคุณลดไปเถอะนะครับการที่คุณบอกว่าโอ้ต้องมาฟังฉันบอกโอ้โหนั่งนัดประชุม8โมงทุกคนต้องมานะ8โมงถึงเที่ยงทุกคนก็จะบอกว่าฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพราะฟังแต่อะไรฮะบอร์ดผู้บริหารพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปพูดมาทุกคนก็แบบงงใช่ไหมแต่ก็ต้องนั่งฟังอ่ะยกตัวอย่างเวลาเราไปเจออะไรฮะภาครัฐประชุมทีกี่ร้อยคนน่ะเอาอะไรกี่ร้อยคนเข้ามาเอาคนออนไลน์นะคำถามคือคุณเคยนับแมนเดย์ไหมว่าต้นทุนในการประชุมอ่ะมันเท่าไหร่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมฮะโค้ชโอท่านผู้ฟัง
1: คร
0: ับ ก็เขาไม่ได้จ่ายตังค์ไงก็เงินเดือนที่ทุกคนเข้ามาประชุมเป็นร้อยคนในห้องแถว2แถว3ยังไม่นับนะข้างนอกห้องที่เป็นออนไลน์อีกกี่ร้อยคนที่คนต้องเช็คชื่ออย่าเรียกว่าเช็คอินเนี่ยเช็คชื่อเพราะอะไรเพราะว่าก็เขาไม่ค่อยเป็นคนจ่ายเงินเดือนไงเงินเดือนที่จ่ายคือไม่ใช่เงินของเขาเป็นเงินของใครฮะภาษีของพวกเราอ้าวจริงไหมล่ะคนโอบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอ้าวก็อันนี้ก็
1: เริ่มเดือดละตอนแรกฟังเฉยๆตอนนี้เริ่มเดือด
0: อ่ะถูกไหมมันก็เลยเกิดบอกว่านี่ไงเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเขาแต่ถ้าเป็นเอกชนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพอฟังหลักการแบบนี้เอ้ยใช่งั้นต้องบริหารจัดการและทุกอย่างในการประชุมทุกอย่างในการทำต้องใส่เป็นคอร์สแมนเดย์เลย ไม่เอาใส่ไปเลยแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยต้นทุนในแต่ละเรื่องมันคืออะไรแล้วจะสร้างผลลัพธ์ได้

0: ยังไงนะครับดังนั้นนี่5หลักการนะพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้ออกแบบสภาพบริหารจัดการสุดท้ายฮะที่สำคัญคือเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยครับแต่ถ้าคุณไม่ออกแบบองค์กรกระบวนการทำงานมันจะเกิดคอขวดฮะคอขวดมันไม่เกิดจากเทคโนโลยีฮะ AI เนี่ยอย่าไปโทษมันเลยฮะมันเหมือนมันคือเครื่องมือหนึ่งฮะถ้าคุณใช้ไม่ดีก็ไม่ดีถ้าคุณใช้ดีมันก็ดีดังนั้นบทความเนี้ยนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยที่วิจัยมานะครับมันคือของไมค์แมคเคนซี่แล้วผมวิเคราะห์ต่อยอดมาให้ว่าเฮ้ยน่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านที่บอกว่าทำไมใช้ AI เยอะแล้วไม่ประสบความสำเร็จใช้ AI ทำไมดูงานเยอะขึ้นนะครับดังนั้นมันอาจจะบอกว่าวันนี้เรามีสมองกลคือ AIเต็มเปี่ยมเลยแต่สมองขององค์กรก็คือมนุษย์อาจจะตามไม่ทันเพราะคอขวดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี่ยที่ใช้ AI อาจจะตามไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นเรื่องของขีดความสามารถของมนุษย์ในการใช้มันจำได้ไหมที่ผมเคยคุยเรื่องของAmazon ที่บอกว่ารถเฟอร์รารี
1: ่
0: หมายความว่าอะไร AI ล้ำเหมือนรถเฟอร์รารี่เลยแต่ถ้าคนขับไม่มีศักยภาพในการที่จะขับรถเฟอร์รารี่คุณนั่งบขส.ก็ไปถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
1: ใช่
0: คือเราดูเป้าหมายแต่ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเกินเบอร์ไปองค์กรอาจจะต้องมาดูแล้วจะออกแบบองค์กรอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วครับ AI readiness เรามีความพร้อมด้าน AI แล้วแต่Human readiness คือความพร้อมด้านมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับมันต้องไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็เลยฝากที่โค้ชโอให้การบ้านผมเนี่ยแหละฮะท่านผู้ฟังนะบอกว่าอยากให้คุยเรื่อง article นี้หน่อย
1: ผมพบเจอมากครับในการที่เอาจริงจริงเนี่ยคือหลายองค์กรแต่องค์กรมีข้อขวดไม่เหมือนกันด้วยนะครับ
0: ใช่
1: สัปดาห์หน้าเราจะพยายามเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แกะเก่ากันว่าแต่ละองค์กรเนี่ยองค์กรลักษณะนี้จะมีข้อขวดแบบไหนบ้างที่เจอกันบ่อยนะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่พศวันนี้หมด
0: ได้เลยครับจะฝากลิงก์ไว้ให้
1: ฝากลิงก์ไปแชร์ที่ทางทุกช่องทางของ Thinking Radio นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับขอสวัสดีวันแม่กับทุกท่านแล้วขอให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้พักผ่อนวันนี้อย่างเต็มที่นะครับผมอาจารย์วีระเจริญพนิษฐ์กับคุณพศธนพงษ์พันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพศธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตน์กุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: จากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งโดดในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ในทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทุกประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วย ด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความคิดเจ๋งใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
16: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะฮะวันนี้วันหยุดนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
17: เมื่อวานรีวิวให้นะดูฟังเรื่องคือคุณยังจะสามารถที่จะมีความได้เปรียบอยู่ไหมในเศรษฐกิจที่มันเรียกว่าพังทลายอ่ะเศรษฐกิจตะวันตกดินเนี่ยนะเนี่ยแล้วเวลาไปย้อนไปก็มักจะมีตัวอย่างให้ท่านตลอดเวลาแต่เพียงแต่บอกว่าอันเนี้ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเวลาเราคุยอ่ะก็หมายถึงว่าก็คิดตามอ่ะนะเช่นเราบอกว่าเนี่ยข้อแรกเนี่ยก็คือว่า what are your exposure คือคำว่า exposure คือตัวท่านเสี่ยงกับอะไร
18: เปิดเจอเรื่องไหนบ้างน้ำมันไหมนะหรืออะไรหรือบางคนใช้พลาสติกเยอะพลาสติกไหมหรือคู่หรือการแข่งขันหรืออะไรอะไรแบบนี้นะ
17: เช่นท่านเป็นโรงงานนำเข้าวัตถุดิบเป็นดอลลาร์แต่ขายเป็นบาทเนี่ยความเสี่ยงของท่านคือ forex นะ
18: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
17: หรือร้านอาหารอยู่ในห้างอย่างเดียวเงี้ยนะถ้าเกิดว่าคนมันไม่เข้าห้างนี่แล้วทำไง
18: มาด้
17: ว
18: ย
17: อยู่ในห้างเนี่ยแล้วมันมียิงในห้างเนี่ยหายไป3เดือนเนี่ยคนไม่อยากมาห้างนี่แล้วเนี่ยหรือเนี่ยขายผ่านช้อปปี้ Lazada TikTok นะมันขึ้นค่าธรรมเนียมตลอดเลยขายมึงอยู่จุงจะเจ๊ง

0: เอายิ่งขายมันก็จริงเจ๋งไงมันอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเราเห็นแล้วว่ามันดูดเราไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยแต่เขาไม่รู้จะไปทางไหนต่ออย่างเงี้ยทำไง
0: หรือคุณทำธุรกิจแล้วก็ลูกค้าคุณเป็นรัฐแล้วก็กว่าจะจ่ายเงินให้คุณเนี่ยคุณแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือแคทโฟ
0: ดคุณที่คุณพูดจัดวิ่งเงี้ยวิ่งงานหนึ่งเอาโอ้โหก็จ่ายไปหมดแล้วค่า
1: เดี๋ยวลงค่าอะไรไปเท่าไหร่อ่ะโอ้โห
0: กว่าจะได้อย่างเงี้ยหรือไปพิมพ์ให้งานของรัฐอย่างเงี้ยจ่ายไปหมดแล้วค่าพิมพ์ค่ากระดาษค่าอะไรพวกเนี้ยกว่าจะได้เงินอีกปีหนึ่งคุณไม่มีแคทโฟเหลือคุณเจ๊งมาแล้ว
1: ใช่ไหม
0: หรือท่องเที่ยวเงี้ยลูกค้าคุณเป็นจีนอย่างเงี้ยจีนเกิดมีอยู่พักไม่มาทำไงอ่ะ
1: โอ้ใช่
0: อันนี้คือเอ็กซ์โพเจอร์แต่ตอนนี้เวลาเราคุยเรื่อง exposure หรือว่าไอความสามารถในการที่แบบคุณเจอความเสี่ยงอะไรเนี่ยคุณต้องดูประเทศเป็นหลักก่อนนะเพราะหมายถึงว่าคุณเนี่ยคุณไม่สามารถจะดีกว่าประเทศได้ยกเว้นว่าคุณจะส่งออก 80%
1: เ
0: นี่ยอย่าง
1: แต่นี่บริบทแค่ว่าบริบทของแต่ละที่ใช่ป่ะโดนกำหนดด้วยปัจจัยตัวไหนเป็นหลัก
0: ใช่ใช่ก็คือเป็นอย่างเงี้ยอย่างบ้านเรากำลังซื้อน้อยลงมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อมีปัญหาเรื่องผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือน
1: พันไม่หมด
0: เรื่อง
1: อ
0: ุตสาหกรรมหลักๆของเราเนี่ยถดถอยแล้วก็กร่อนออกไปมีปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาแทนที่เนี่ยมันก็ไม่มีการจ้างงานมันก็มาสวมสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นเอ็กโพเจอร์นะครับแล้วท่านก็ทำซีนาริโอว่าเลวร้ายที่สุดแต่เกิดอะไรขึ้นเช่นไม่มีคนซื้อของเราเลยครึ่งปีเนี่ยอยู่ได้ไหมกันในสมัยโควิดมันเกิดมาแล้วไงแต่คุณอยู่ในห้างอ่ะคุณอยู่ได้ไหมล่ะ
1: อันนั้นโดนบังคับให้ต้องเปลี่ยนช่องทางใช่ไหมรูปแบบ อย่างฉับพลันนะอันนั้นโดนบังคับซึ่งหลายที่เปลี่ยนได้อย่างประสบความสำเร็จนะว่าอย่างนั้น
0: แล้วก็เฟล่าท่านวางซีนาริโอแล้วเนี่ยท่านก็ดูว่าแต่ละซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์เนี่ยมันกระทบต่อธุรกิจของท่านยังไงพอมันเกิดขึ้นจริงท่านจะได้มีแอคชั่นแพลนเลย
1: เพราะมันคิดเผื่อไว้แล้วใช่ไหมคือรอไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าแย่แบบกลางๆถ้ารู้แล้วว่ามันจะต้องเตรียมยังไงถ้าแย่มากเนี่ยท่านก็ต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยทางหนีที่ไล่ของท่านในแต่เรื่องคืออะไรหรือแย่สุดๆไปเลยเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกที่เราคิดไว้ก่อน
0: เหมือนพอ AI เข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็วันนั้นฟังอะไรเนี่ยมันนี่ channel ไปถามแอปบอกว่าก็ถามว่าจะเกิด mass layoff มั้ยคือไล่มันออกทั้งประเทศเลยเงี้ยโอกาสจะมีไหมมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่จ้างคนใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ไม่จ้างแล้วพอไม่จ้างคนใหม่แล้วเนี่ยไอเด็กที่จบใหม่มามันก็ยังไม่มีงานทำมันก็กลุ่มหนึ่งมันก็คงจะไปขายของออนไลน์มาก่อนแล้วล่ะใช่ไหมสร้างพอร์ตอะไรพวกเนี้ยขายของออนไลน์แล้วมันขายได้ง่ายไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: มีเด็กคน
1: ขายขายได้กี่บาทพอกับรายได้ต่อเดือนแค่ไหน
0: แอฟฟิลิเอตมึงจะอยู่ได้นานไหมไม่ต้องขายก็เป็นแอฟฟิลิเอตก็ได
1: ้
0: หมายถึงว่าขายคนอื่นน่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: คุณอยู่ในหนึ่งคุณอยู่ใน 1% มั้ยล่ะที่เขาขายเก่งอ่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามึงไม่มีงานทำมึงก็ไม่ได้ไปทำพวกนี
1: ้
0: ก็ไปขอพ่อแม่กินอีกไอพ่อแม่ก็กำลังซื้อก็หดอยู่แล้วไอนี่มาฉุดอีก
1: ซ้ำสองเด้งนะกรณีนี้
0: เดียวกันไม่มีงานทำมึงก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่อีกน้ำไฟอะไรพวกนี้อีกใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอเวลาท่านทำฉากทัศน์เนี่ยท่านก็ต้องดูว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อเงี้ยมันจะกระทบอะไรกับเรามากไปวะ
1: เ
0: พราะกำลังซื้อรถมันก็ดีมานด์มันก็ลงไงใช่ไหม
1: ใช่ไหมยังไงมันน่าจะมาถึงยอดขายแหละแต่ว่าเราจะคำนวณยังไงว่ามันจะมากน้อยขนาดไหน
0: อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมหรือว่าการที่คนรุ่นใหม่มันไม่แต่งงานไม่มีลูกเนี่ยท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เด็กๆอะไรพวกนี้อยู่ได้ไหมล่ะ
1: โอ้ใช่ไหม
0: ไม่กระเซ็นเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: อืม
0: สมมติว่า ไอ้คนเราแต่ง

0: านเนี่ยมันก็ต้องมีอสังหาแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคุณไม่แต่งงานเนี่ยคุณอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องมีสังหานี
1: ่เออ
0: ใช่ไหมคุณก
1: ็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ที่เหลือก็ปรับไปตามระดับครอบครัวเพราะนั้นมันคือจุดดีมานคลาสสิกนะเวลามีแต่งงานก็ทีนึงมีลูกอีกทีนึงมีลูกกี่คนอีกทีนึงก็ว่าไปใช่ไหม
0: คือถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานเนี่ยนะแล้วก็คุณก็อาจจะต้องมาอยู่ด้วยกันนะถ้าอยู่คอนโดเนี่ยไม่ซื้อเนี่ยคุณก็ต้องเช่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งงานกันมาแล้วก็มีเซ็กแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็ไม่ต้องมีคอนโดใหญ่ๆ
1: ก็คือความต้องการใช้พื้นที่อยู่อาศัยคนละแบบ
0: หอพักก็ได้นี่หว่า
1: คนละแบบการความต้องการ
0: ในหอพักก็ได้นี่จริงป่ะ
1: การใช้requirement ของสเปซคนละแบบกันใช่ป่ะ
0: ใช่ไหม
1: กับการอยู่อาศัยเนี่ยคนละแบบกัน
0: ทีนี้ถ้าเกิดคุณแต่งงานเนี่ยแล้วคุณมีลูกเนี่ยบางทีคุณก็ต้องมีบ้านมีรถป่ะล่ะ
1: ใช่ไหมก็ต้องดีไซน์ว่าวิถีชีวิตของครอบครัวคุณจะเป็นยังไงอาจจะอยู่แบบไหน
0: ถ้าคุณไม่แต่งงานคุณไม่มีบ้านคุณไม่ต้องมีบ้านคุณไม่มีรถกระแดกคุณนั่งรถไฟฟ้า
1: เราก็รู้ว่าความจำเป็นมันน้อยลงใช่ไหมถึงแทบจะเรียกว่าไม่มีก็ได
0: ้คุณมีลูกเงี้ยคุณจะไปอยู่คอนโดโอเคมันสะดวกแล้วคอนโดมีอยู่30ตารางเมตรมีพ่อแม่ลูกมันตีกันตายอย
1: ู่แค่ไปไหมจะไม่จนทำให้เกิดปัญหาครอบครัวหรือเปล่าถ้าสเปซไม่เหมาะสมเนี่ย
0: แล้วคุณจะอยู่60ขึ้นไปอย่างคุณอาทิตย์นี่65เนี่ยคุณใจไหวเปล่า
1: ผมดีมันตั้งแต่ตอนนู้นไง
0: ไม่อยู่ใหม่ถ้าเช่าอ่ะมันใหม่ในวันเช่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่อ่ะคุณ90ตารางเมตรอยู่กลางเมืองคุณจ่ายก็เช่าไหวเหรอ
1: โอ้กี่หมื่นแล้วนะ
0: โน่นเลยของ7ของ8นั่นน่ะ
1: ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงในการเดินทางก็อยู่ที่ว่าชีวิตคุณต้องระบบนิเวศชีวิตคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยผมจะเห็นอันนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าไอตัวอย่างเงี้ยที่ผม
2: เคยคุยกับคุณ
1: เนี่ย
2: เล่มนี้
1: ครับฮะ
2: ก็คือเรื่องไมโครเทรนเนี่ย
1: เอาไมโครเทรนโอ้ยุคนึงดังมากเหรอเล่มนี้น่ะ
2: เอามาสองเล่มด้วยเนี่ย
1: ห
0: นังสือเล่มเนี้ยท่านผู้ฟัง
1: ไ
0: มโครเทรนสแควร์เนี่ยนะฮะ
1: อ
0: ย่างเมื่อกี้เราก็คุยกับท่านผู้ฟังอ่ะนะว่าไอ้เจน Z เนี่ยมันก็จริงๆมันก็เริ่มมาจากเจน Y ตอนปลายแล้วมันไม่แต่งงานแล้วล่ะ
1: มันเป็นแนวโน้มอย่างนี
0: ้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีเซ็กส์นะ อาจจะมากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าสิ่งเรามันเยอะแต่ว่าไม่แต่งงานอาจจะอยู่ด้วยกันลูกไม่ต้องพูดถึง
1: ใช่ไหมแล้วหลังๆไอ้ตัวเซกเมนต์ที่มันโตเนี่ยที่เป็นสิ่งทดแทนทางจิตใจของลูกเนี่ยคือไม่ได้มีลูกในที่เป็นคนก็มีลูกเป็นแมวบ้างมีลูกเป็นสุนัขบ้างหรือมีลูกเป็นอย่างอื่นคือเป็นการตอบโจทย์ทางจิตใจในทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมีค่าเรียนไม่ต้องมีมันเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: แล้วยิ่งเด็บเทพสุรินทร์เนี่ยที่ไปก่อเหตุฆ่า8ศพเนี่ยขนาดเลี้ยงเนี่ย2ขวบยังมายิงตายได้เลยมันก็ไม่ใช่ว่าคุณเลี้ยงดูแล้วก็จะมาดูแลคุณตอนแก่
1: ไหนไม่ใช่เลยกฎแห่งการตอบแทนแบบควบคุมได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเหตุแตกต่างในชีวิตมันจะเกิดด้วยเหตุผลอะไรบ้างเนี่ยมันก็ยากจะคาดเดา
0: เนี่ยพอท่านผู้ฟังเห็นเทรนด์เนี่ยอันนี้ท่านก็เอามาทำเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยอย่างที่คุยอย่างเงี้ยอย่างนี้คุยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเฮ้ยแต่คุณเลี้ยงหมาแมวนี่อยู่ในคอนโดไม่ได้มันก็มีคอนโดเลี้ยงหมาแมวได้ไงมีคอนโดผู้สูงวัย
1: ใช่
0: คอนโดผู้สูงวัยที่เนี่ยของทางสภากาชาดอะไรเขาร่วมกันอะไรเงี้ยนะก็จะอยู่ชั้นเตี้ยแล้วก
1: ็
0: ชั้นก็จะมีห้องพยาบาลมีพยาบาลอะไรอยู่24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะ
1: แต่เหมือนเขาเรียกแหละมันก็ต้องเอาโจทย์ของแต่ละลูกค้าเข้าไปประกอบเรื่องที่ธุรกิจทั่วไปมองว่าเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ก็จะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจของที่ที่เลือกในกลุ่มนั้นใช่ไหมแล้วก็จัดการเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มนี
0: ้แล้วคอนโดที่เวลเนสอย่างเงี้ยมึงก็จะต้องมีไอ้ร้านที่มันเวลเนสมึงก็ต้องมีอยู่ใกล้โรงพยาบาล

0: ลองเจเปตี้คอนโดอยู่ใกล้โรงพยาบาลหน่อยไหมคอนโดที่คุณอาทิตย์อยู่เนี่ยเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วซ้ายมือเปาโล
1: ขวามือ
0: จะเป็นนั่นเขาจะใช้ชื่อทวิทิเวศแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่เปลี่ยนละ
0: ขวามือไต่ตีตรงสี่แยกสะพานควายอะไรก็เป็นโรงพยาบาลอะไรของพึกษา
1: วิมุตติวิมุตติ
0: ถัดไปขวามือไปอีกสักหน่อยนึง
1: พญาไทสองใช่ไหม
0: พญาไทสองไอ้อย่างเงี้ยเรียงคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยตรงข้ามเลยก็พระรามเก้า
1: ถัดไปโรงพยาบาลพระรามเก้าน
0: ิดนึงก็ไม่ไกลก็โรงพยาบาลกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นโรงพยาบาลที่อาจจะเหมาะกับลองเชฟิตี้ก็ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะมีร้านที่มันมีคลีนฟู้ดอะไรเง
1: ี้ยเราก็ต้องจัดหาเรื่องบริการทางสังคมที่อยู่นอกเหนือจากที่พักเพียวๆอ่ะมันไม่ใช่ว่านอนเพียวๆอ่ะมันเนี่ยว่าเอ้ยถ้ามีอะไรฉุกเฉินต้องใกล้โรงพยาบาล นะและอาหารการกินเนี่ยถ้ามันมีสะดวกพร้อมในสำหรับกลุ่มนี้ง่ายก็จะเป็นแมกเนตมากขึ้น
0: หรือว่าปักหน้าคอนโดผมก็จะมีฟิตเนสอยู่อะไร24ชั่วโมงคือธุรกิจเดิมเนี่ยคืออสังหาเนี่ยนะโคมันก็ไปคือขายอสังหาธรรมดาเนี่ยมันก็ขายยาก
1: อันนี้เหมือนเป็นตลาดทั่วไป
0: เจาะกลุ่มไปเลยอ่ะเจาะนิชมาร์เก็ตไปเลยอย่างที่ผมพูดให้ฟังอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็เจาะว่าจะกลางบนกลางล่างกลางอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: มันไม่พอใช่ไหมตอนนี้ไม่พอแล้วต้องเจาะอีกท่านึงเจาะท่านั้นมันจะแบบว่ามีเพดานของตลาดแล้วใช่ไหมเราก็เจาะอันนี้ที่มีความต้องการอยู่
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนะก็ต้องหาคืออ่านเทรนด์ให้ออกอ่ะ
1: อ่
0: านเทรนด์ให้ออกว่าตอนนี้ยังหมดเวลา
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่อาจารย์นันทพรนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกันรุนทุกทีว่าเอ๊ะคนใหม่เลยอ่ะวันนี้ไม่ใช่แล้วผมยังอยู่รู้แล้วผมก็ต้องเตือนตัวเองนะว่าเดี๋ยวไปละเดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่ต่อกันนะ
1: ครับผม
0: คุณอาทิตย์อยู่นันทพรนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพักกันกับ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP

0: ทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
4: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบหรือซึ่งเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับฝากระยะฝากเนี่ย3ปีนะครับก็คือเงินฝากประจํา36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับวันนี้วันอะไรครับท่านฟัง
6: วันพุธวันพุธกลางสัปดาห
5: ์เสียงมาแล้วนะครับพบกับอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
6: เราก็จะมีวันพุธที่ไม่น่าเบื่อเพราะเป็นวันพุธที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะดีขึ้นเก่งขึ้นทุกวันอย่างน้อยก็เราก็เก่งมากกว่าวันพุธที่แล้วเนื่องจากเราอ่านหนังสือ The Wealth Money Can't Buy ของโรบินชามาแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเราจะมั่งคั่งได้เนี่ยหนึ่งคือเราต้องมีการพัฒนาตัวเองรักในการพัฒนาตัวเองใช้คำนั้นละกันนะคะเราต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองขจัดความรู้สึกความตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ขจัดความรู้สึกความกลัวในการเริ่มต้นเพราะสัปดาห์ที่แล้วชามาบอกว่าเริ่มเลยนะมีคนมาถามเขาว่าทำยังไงถึงจะเขียนหนังสือได้ดีเขาบอกเริ่มเขียนเลยนะวันนี้เขียนได้หน้าหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะได้สองหน้าสมมติวันละหน้าก็จะได้ถ้าเขียนทุกวันก็จะได้วันละ360เอ้ยได้ปีละ365หน้าแล้วเดี๋ยวเอามาเอดิตนะอาจารย์ว่ามันต้องได้หนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะ อยู่ดีดังนั้นนะคะเราก็จะพัฒนาตัวเองได้โดยการหยุดหาข้ออ้างในการเริ่มต้นนะเริ่มไปเลยทำไปเลยเดี๋ยวก็รู้แล้วก็จริงๆอ่ะหลายๆครั้งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเอาจริงๆนะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราอาจารย์เหมือนตอนที่อาจารย์สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยอาจารย์เข้าใจเอาเองว่าอาจารย์ชอบที่จะวาดรูปประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะซึ่งมันจริงอยู่ไม่ใช่ไม่จริงแต่พอถึงเวลาพ่ออาจารย์เรียนอินทีเรียดีไซน์พอถึงเวลาแล้วเอาความชอบนั้นมาเป็นอาชีพอาจารย์กลับไม่ได้ชอบมันในฐานะอาชีพนะไม่อยากเป็นมัณฑนากร
5: โอ้
6: ไม่ได้รู้สึก
5: จุดไหนที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ชอบอาชีพเนี่ย
6: ไม่ชอบเลยก็คือแท้จริงแล้วเราไม่ได้สร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากทำอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเด็กน้อยเน
5: า
6: ะก
5: ็ต้องกลายเป็น
6: ก็ต้องรับ
5: ต้องไปรับใช้รับใช้
6: เราก็เลยต้องรับตามที่พี่เขาบอกมันก็เหมือนแบบก็ให้ทำตามนี้ก็ขิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
5: ไม่ชอบชอบอิสรภาพ
6: ใช่ใช่ใช่นันทพรชอบอิสรภาพนันทพรก็เลยมีความรู้สึกว่าง
5: านนี้ไม่ให้อิสรภาพ
6: ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้วเขาก็นั่งกันเงียบๆอีกอันนึงคือนันทพรชอบพูด
5: เผื่อเนี่ยจะสำคัญวันแรกว่ะ
6: นันทพรชอบไม่ใช่นันทพรชอบการสื่อสาร
5: โอ้
6: แล้วมันนันทพรเขาไม่สื่อสาร
7: พอไม่สื่อสารเขาอึดอัดอ่ะอึดอัดไหมอ
6: ึดอัดมากอึดอัดมากเพราะชอบเพราะชอบพูดแล้วเขา
7: extrovert extrovert
6: extrovert แบบว่าทุ่งทานตะวันเลยอ่ะแบบว่า
5: extra extrovert
6: extra แล้วเขาก็ไม่ชอบให้เราไปพูดด้วยคือหมายถึงว่าเขาคือหมายถึงว่าสมมุติเราอยากจะคุยกับเขาเขาก็ไม่อยากพูดด้วยเพราะว่าเขากำลังดื่มด่ำกับการรังสรรค์งานศิลปะอะไรประมาณนี้
5: เคมีมันตรงกันข้ามกันนี่
6: ใช่ใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มแล้วมันดีเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะ
5: มีลูกศิษย์อาจารย์ก็ไม่รู้ใช่ไหมในกรณีแต่นี่กรณีของอาจารย์ก็คือลองด้วยกันเข้าไปเรียนปริญญาตรีแล้วแล้วลองทำงานแล
6: ้
5: ว
6: ที่จริงรู้ตั้งแต่ฝึกงานเลยว่าไม่ชอบแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จบมาแล้วเพราะมันเป็นวิชาเฉพาะก็อาจารย์ทำไม่ถึงปีอ่ะอาจารย์ไปเป็นนักการตลาดเลยไปแบบทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยไปเลยแบบปีไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าจะยกตัวอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งก็คือว่าเขาอะคิดเสมอว่าเขาอยากเป็นนักข่าว
5: นักข่าวคิดเสมออ
6: ยากเป็นนักข่าวเสมอแล้วพอฝึกงานอาจารย์บอกว่าไปฝึกงานช่องข่าวเลยเขาก็ไปฝึกงานที่รายการข่าวแห่งหนึ่งเพื่อพบว่าตัวเองไม่ชอบแล้วอาจารย์บอกว่าโชคดีนี่คือสิ่งที่ดี
5: เ
6: พราะว่ามันดีกว่าถลำลึกลงไปแล้วมันถอยไม่ได
5: ้
6: เขาไปฝึกงานแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ชอบ
5: เขาจะว่าไปแล้วการไปฝึกงานการได้ลองเข้าไปสัมผัสอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนเวลาเราเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันมีบูธให้เราชงชิ
6: ม
5: ชิมก่อนว่าไอ้ขวดเนี้ยสมมติดูขวดมันสวยมากเลยนะแล้วไซส์มันใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าเรา
6: ฝันเลยอ่ะ
5: แต่พอมันชิมปุ๊บอ้าวเฮ้ยไม่ใช่
6: ใช่
5: ก็จบหรือสมมติไปชิมบางอย่างที่ไม่คิดมาก่อนแต่เฮ้ยชอบ
6: สมมติเราอยากเขียนหนังสืออ่ะแล้วเราเขียนอ่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าเราเขียนได้ยังไงก็คงไม่ดีอ่ะหนึ่งทำให้มันกลายเป็นงานอดิเรกก็คือฉันรักการเขียนก็ไม่ได้ต้องประกอบอาชีพการเขียนนี่ว่าก็เขียนไปสิฉันสวัสดีจ้าไดอารี่จ้าวันนี้ฉันนะจ้าอะไรก็เขียนไปสิก็เราชอบเขียนอ่ะ
5: ซึ่งถ้าเราทำแค่ชอบเขียนไม่ต้องมีปัจจัยเรื่องอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นคือความสุขเพียว
6: ๆใช่แล้วถามว่าจะพัฒนาตัวเองไหมพัฒนาตัวเองแน่นอนเพราะว่าการเขียนเนี่ยก่อนจะเขียนได้ต้องคิดก่อนต้องคิดมันไม่ใช่อยู่ๆใครก็แบบจุ่มไปแล้วก็แบบบรรเลงอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเราต้องคิดอย่างน้อยต้องมีโครงเรื่องก่อนต้องมีนะบทนำบอดี้บทสรุปอะไรคือมันจะต้องมีสตรัคเจอร์บางอย่าง
5: คิดกับเขียนจริงๆแล้วก็เป็นร่างกายเดียวกันแต่อันนึงอยู่ในอันนึงอยู่นอกละมั้ง
6: ใช่แต่คิดเนี่ยมันดิ้นได้ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่อะไรเงี้ยแต่พอเขียนแล้วเนี่ยมันเหมือนปักหมุดอะปักใจอะ
5: ช่วยทอดสมองให้ความคิดเดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าแปลงความคิดให้เป็นสิ่งจับต้องได้
6: ใช่แล้วเราจะได้พอเขียนนะเราจะรู้เลยว่าเราเป็นคนมีความคิดวนเวียนวกวนหรืออะไร
5: นักบำบัดถึงใช้วิธีนี้แล้วมันเวิร์กใช่ไหมจ๊ะที่พอบางอย่างเราได้เขียนมาปุ๊บนี่มันถือจบเลยนะมันไปปิดลูปที่มันระวนซ้ำซากอยู่ในหัวเนี่ยจบเลยนะ
6: เรารู้เลยว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแล้วเรารู้เลยว่าหลายครั้งที่จะเริ่มจากการเขียนเนี่ยรู้เลยว่าคลังคำไม่พอเพราะจะใช้คำซ้ำก็จะเริ่มเข้าไปหาซินโนนี
5: ม
6: นะว่ามันมีคำเดียวกันแล้วมันมีอะไรฉลาดขึ้นไหมฉลาดขึ้นเลยว่าได้คำเพิ่มขึ้นอีก 2-3 คำในวันนี้มันก็คือการพัฒนาตัวเอง
5: ก็คือดีขึ้นแล้วเพราะว่าคำเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน
6: แล้วพออาจารย์เขาเรียกประสบวิบากกรรมกับการหาคำสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเวลาไปหาหนังสืออ่านหนังสืออะไรเนี่ยจะวงคำที่ชอบไว้
5: แสดงว่าจะออกล่าหา
6: แบบคือบางทีซินโนนีมไอ้คำพ้องมันความพ้องความหมายอ่ะมันจำกัดเนาะ แต่ถ้าบางทีเราไปเห็นคนที่เขาร่ำรวยคำศัพท์อ่ะแล้วเขามีคำศัพท์เก๋ๆว่าเอ้ยมันพลั้งพลูออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์จะจดจำเลยแบบเอาเผื่อเอาไปใช้บ้างอะไรเงี้ยเออจารย์รู้สึกชอบแล้วอาจารย์ก็จะชอบดูรายการตลกที่ไม่ได้เป็นตลกหยาบคายเขาคิดพล็อตเก่งมากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาอ่ะเก่งมากอ่ะแล้วคนหนึ่งที่อาจารย์ชอบก็คือโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตสายควัน
8: อ
6: ่ะที่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วที่ท่านแบบเคยติดยาเสพติดอ่ะแล้วก็ท่านก็แบบเลิกแล้วก็กลับมาเป็นตลกอ่ะแล้วตลกนี่แบบตลกคำอ่ะตลกคำเช่นนะมีคนถามว่าเออจบมาจากที่ไหนสมมตินะจบจากธรรมศาสตร์คณะอะไรคณะสื่อสารมวลชนสาขาอะไรอะมวลชนมวลเพราะว่าเขาเคยสูบยาเสพติดใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ขำมาว่าสาขาสื่อสารมวลชนมวลชนมวลคืออย่างเงี้ยอาจารย์ชอบว่า
8: เป็นการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิด
6: ใช่แล้วมันเป็นการเล่น
8: ขำแล้วแบบเออดูแล้วโอ๊ยฉลาดเชื่อมจังคนนี
6: ้แล้วก็สอดคล้องกับคาแรคเตอร์หรือแบ็คกราวด์ของเขาอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นมาพูดอ่ะอาจจะไม่ขำเพราะว่ามันไม่เขาเรียกมันไม่ตรงคำไม่ตรง
8: บริบทของ
6: เ
8: ขาไม่ตรงเรื่องสตอรี่ของเขา
6: ใช่ใช่นี่แหละก็คือการบอกว่าพอเราเริ่มต้นจากสิ่งหนึ่งจากในหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่าเริ่มต้นเขียนอยากเขียนหนังสือก็เขียนแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้แค่เขียนเราจะได้คำศัพท์เราจะได้ความไวในการคิดอะไรบางอย่างขึ้นมามันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆนะคะแล้วก็บางทีเราไม่ได้เขียนเก่งเองแต่เราไปอ่านเราก็จะเริ่มอ่านหนังสือแล้วพออ่านหนังสือแล้วเราเจอคำสวยๆเราก็แอบลอกเรียนแบบของเข
8: าน
6: ะล้อแบบของเขาว่าแพทเทิร์นในการเขียนแบบเนี้ยมันน่าสนใจหรือวิธีเริ่มการเปิดฉากของนักเขียนเก่งๆแต่ละคนเนี่ยเริ่มไม่เหมือนกันเพราะบางทีพอเขาเปิดฉากเฮ้ยแบบไอ้นี่น่าสนใจแล้วเลยทำให้อาจารย์แบบพอมาถึงตรงเนี้ยนอกจากหนังสือหนังภาพอาจารย์ก็เลยจะชอบเรื่องการหามีนิ่งว่าเฮ้ยแบบการเปิดแต่ละอันในฉากที่มันวิธีการไม่เหมือนกันมันก็ให้มีนิ่งที่ไม่เหมือนกันนะ
8: อันนี้ลึกลงไปอีกถึง
6: เออก็เลยรู้สึกว่าสนุกก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วพอตอนดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าเรื่องไหนบทดีเนี่ยบทดีกับภาพดีเนี่ยแบบจะชอบมากแล้วจะวนดู2ครั้ง3ครั้ง
8: เออละเมียดอาจารย์ดูแบบในฐานะครีเอเตอร์เหมือนกันนะใช่ไหมเราเป็นคนที่ต้องสร้างสรรค์งานในสาขาที่รีเลทแล้วเรา
6: ก็ชอบอ่ะเออคือมันเป็นความชอบแล้วเราก็เลยได้อะไรจากความชอบเหมือนคุณอาทิตย์ชอบอะไรบางอย่างเออชอบ culture ในเชิงงาน culture ที่มันเป็น modern บวก traditional อะไรเงี้ยคุณอาทิตย์ก็จะชอบไปอยู่ประมาณเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้น
8: เพราะเราชอบเพราะเรา
6: ชอบ
8: เยอะ
6: แล้วรู้ก็
8: เยอะเราก็เห็นเยอะขึ้น
6: พอรู้เยอะเนี่ยในที่สุดเราก็เกิดความชำนาญความชำนาญก็นำไปสู่อะไรได้อีกมากมายก่ายกองเลยนะพอเรากลายเป็นผู้รู้จริงๆนะคะนี้พอเราจะรวยเราต้องมีนิสัยของการรักในการพัฒนาตัวเองบทที่7ชามาก็เลยบอกว่าความกลัวก็เหมือนผี
8: อุ้ย
6: ทำไมรู้ใจอาจารย์จังเลยนะความกลัวก็เหมือนผีโคตรกลัวผีเลยนะคุณบอกว่าไม่ใช่เรื่องผีใช่ไหมครับ
8: เรารู้แล้วต่อไปเรารู้แล้วพี่เลี้ยงอาจารย์
6: พี่ฟองได้หลอกผีอาจารย์เอาไว้ตั้งแต่เด็กแน่ใจเหรอเราทุกคนเชื่อเรื่องผีกันทั้งนั้นแหละเราพูดว่าตัวเองไม่กล้าพอในสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นเรายังเตรียมตัวไม่พอยังไม่ฝึกฝนมากพอไม่ก็ยังไม่ดีพอที่จะคว้าโอกาสแสนวิเศษนั้นไว้ก็คือที่เราไม่เริ่มเนี่ยมันมาจากความกลัวนะเราโน้มน้าวตัวเองว่าเราไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้ในวันที่อยากยอมแพ้เราพร่ำบอกตัวเองว่าเราเป็นคนแบบที่ใฝ่ฝันนั้นยากเกินไป
8: โอ้โห
6: อันเนี้ยใช่เลยนะส่วนใหญ่พออาจารย์บอกว่ามันไม่เห็นยากเลยก็เลยลงมือทำสิบางทีนักศึกษาก็จะพูดว่าก็หนูไม่เก่งเหมือนอาจารย์นี่แล้วคิดแหละว่าฉันเคยเก่งมาก่อนมันก็ไม่ใช่อ่ะเออฉันเคยเขียน10หน้าที่ต้องทิ้งทั้ง10หน้ามาแล้วอ่ะมันก็แต่ฉันก็เขียนป่ะวะ เออ
7: เป็นประโยคปักหมุดประโยคเหล่านี้ก็คือถ้าเราสะท้อนตอนที่เราคุยเรื่อง mindset นะเนาะจารย
6: ์
7: มันผมว่ามันเป็นทางแพร่งเลยนะมันไปสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งสองมันเป็นได้แค่สองทางแล้วแหละเอาข้อจริงแหละคือทางที่จะปักหรือทางที่จะไม่ปัก
6: คือถ้าเป็นฝรั่งก็บอกว่า the born loser เนาะคือเกิดมาก็บอกว่าตัวเองแพ้ยังไม่ทันอะไรเลยนะเกิดมาก็บอกว่าตัวเองแพ้คำถามนะในชีวิตอาจารย์อะแพ้กับชนะอาจารย์แพ้หรือชนะมากกว่ากันอาจารย์แพ้มากกว่ามากเลย
7: ผมว่าคนจำนวนมากเกือบทั้งหมดก็น่าจะอยู่ในข่ายแบบนี้เนาะแต่เราไม่เคยเห็น
6: อยากแพ้มันไม่มีอะแต่ชนะมันยากแต่ว่าถ้าไม่เริ่มอะจะรู้ได้ไงว่าจะชนะหรือแพ้อะก็ไม่รู้เพราะว่าช
7: าน
6: ส์มันตอนที่เราเริ่มนี่คือ50 50นะ
7: เออ
6: ถ้าได้เริ่มแต่ถ้าเราคิดแล้วไม่เริ่มก็คือแพ้เลยบอลลูเซอร์เลยทันที
7: แพ้แน่ๆอยู่แล้วนะ
6: แพ้แน่ๆตีตัวแพ้แต่ถ้าเราลองทำอะระหว่างที่ทำอะโอกาสชนะมันมีอยู่แต่มันอาจจะลังเลือนไปเรื่อยๆลองดู
7: ไปวัดกันวัดกันทุกวันพูดง่ายๆถ้าภาษาแบบฝึกกันเนี่ยหรือทำก็วัดกันทุกวัน
6: ใช่อาจารย์ก็คิดว่าสมมุตินะอาจารย์เป็นมนุษย์ไม่เดินในอดีตคือถ้าจะซื้อของเลยนะรถต้องจอดหน้าร้านน่ะคือหมายถึงว่าจะไม่เดินน่ะ
7: เข้าใจได้นี่เป็นนิสัยที่สังคมรถยนต์ปลูกฝังทางอ้อมเออ
6: แล้วก็จะอ้างนู่นนี่เช่นเอ้ยมันเหนื่อยเอ้ยวันนี้ใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะกับการเดินเยอะอะไรก็สุดแท้แต่
7: ก็คือจะไม่เดินนั่นเอง
6: ก็คือจะไม่เดินนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนใหม
7: ่
6: ครั้งแรกก็คือเอ้ยอยากออกกำลังกายเพื่อนก็เลยชวนไปสวนรถไฟ
7: ความคิดเปลี่ยน
6: ความคิดเปลี่ยนคืออยากออกกำลังกายแล้วไปเดินสวนรถไฟแล้วไปเดินสวนรถไฟก็ไปเดินกับเพื่อน5คนที่จริงก็คือเดินคุยกันนะไม่ได้เดินแบบชับๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดินคุยกันก็เพลินดีหมดไปรอบนึงก็2กิโลครึ่งก็เลยบอกว่าอีกรอบมั้ย
7: นี่
6: อีกแล้วไหมก็เดิน
7: เร
6: ื่อง
7: ที่เราจะคุยเนี่ยมันยังไม่หมดง่ายๆหรอก
6: ก็เรายังคุยสนุกสนาน
7: อย่าเพิ่งไปนั่งคุยเลย
6: แล้วพอเราทำบ่อยๆอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นสปรินต์สัก200เมตรไหม
7: นี่
6: เพราะมันในสวนรถไฟมันจะมีตัวเลข
7: เอาละ
6: ตัวเลขเราก็เริ่มสปรินต์แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยเริ่มเดินสลับสปรินต์แต่แท้จริงแล้วอ่ะถ้าใครชวนอาจารย์ว่าไปวิ่งที่สวนรถไฟไหมบอกได้เลยว่า no ไม่ไป
7: เหมือนในหัวเราเป็นตัวปิดประตูแต่พออาจารย์ไม่คิดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเริ่มอาจารย์เมื่อกี้พฤติการของอาจารย์นะในหัวผมเลยนะคือได้คือเบาศอกท่านควรได้คือเบาศอก
6: ใช่
7: ได้คือเบาศอกมนุษย์นี่มันมีสันดานได้คือเบาศอกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา
6: เขาเรียกเหิมเกลิม
7: ไปเขาเรียกมันเหมือนมีสัญชาตญาณในการไต่ระดับอยู่แล้ว
6: นี่ไงอาจารย์ก็กำลังพออ่านของชามาอาจารย์ก็เป็นผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเลย
7: oh.
6: เพราะอาจารย์ชอบที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรียนหนังสือไม่ใช่แค่ทำงานอะไรเงี้ยทุกๆเรื่องเลยอ่ะเออ
7: นันทพรผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนไปละเอาที่ไหนดี
6: เออเอาแถวเตาปูนก่อนละกัน
7: เตาปูน ผู้มั่งคั่งที่สุดในเตาปูน
6: แถวเตาในย่านเตาปูน
7: ในย่านเตาปูนเป็นใหญ่ในย่านเตาปูนในแง่นี
6: ้คือจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ว่าถ้าเราอ่ะมีแค่นิสัยอย่างเนี้ยคือนิสัยได้คืบเอาซองนิสัยเหิมเกริมนิสัยอยากเก่งขึ้นทุกวันแล้วไม่ได้เก่งเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเก่งกว่าตัวเองคนเมื่อวานแค่นั้นเองเก่งกว่าตัวเองคนวันอาทิตย์ที่แล้วและเพื่อให้เราได้เซเลเบรตบางอย่างนะอาจารย์เดิน2รอบเนี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เซเลเบรตได้ก็คืออาจารย์สามารถกินขนมเค้กสมมุติว่าอาทิตย์นี้อยากกินขนมเค้กอะไรเงี้ยคือแบบคือมีรู้สึกว่าอันนี้คือเซเลบเรชั่น
7: เอาไปแลกวันอันนี้สะสมแต้มสะสมแต้ม
6: เออสะสมแต้มหรือบางทีเนี่ยการที่เราฟีลกู๊ดนะนี่ก็คือรางวัลเพราะหลังจากออกกำลังกายเนี่ยเวลาตัวมันเปียกๆเหงื่อแล้วลมมันผ่านหน้านะแล้วมันเย็นอ่ะมันฟีลกู๊ดอ่ะอาจารย์ก็ชอบแบบนั้นอาจารย์ก็อย่างเช่นถีบจักรยานเนี่ยจริงๆอาจารย์ชอบเพราะว่ามันฟีลกู๊ดเวลาลมมัน
7: ผ่านหน้าไปใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ใช่อาจารย์ชอบมากเลยนะเพียงแต่ว่าไม่กล้าออกถนนใหญ
7: ่
6: เนื่องจากว่ารถในกรุงเทพเป็นมิดเกินไป เป็นมิตรคืออยากเข้ามาใกล้ชิดอาจารย์เหลือเกินอยากเข้ามาฉบเฉี่ยวไงไม่รู้อะไรเงี้ย
7: เหมือนอยู่ในสงครามการอีกอย่างในกรุงเทพเนี่ยเหมือนอยู่ในสงครามตลอดเวลาน
6: ะ
7: เ
6: หมือนกับว่าอยู่ในถ้าไม่สงครามก็อยู่ในสนามอเมริกันฟุตบอลน่ะพร้อมจะถูกแท็กพร้อมจะถูกแบบว่าพุ่งชนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเริ่มได้ก็คือหนึ่งเริ่มเลยสองในบทนี้ก็คือตัดความกลัวทิ้งไปเพราะว่าจริงๆในชีวิตเราแพ้มากกว่าชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องกลัวแพ้เลยนะเขาบอกว่า
7: แพ้แล้วไง
6: มีเพลงหนึ่งแล้วจันชอบอ่ะ Trouble is a friend
7: โอ้
6: นะเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่เรียนรู้แล้วเราจะไม่เติบโต Trouble is a friend แล้วอาจารย์แบบไม่มีใครชอบ Trouble หรอกแต่ว่าแทนที่จะมองเห็นมันเป็นอุปสรรคก็ให้มองว่ามันเป็นเพื่อนที่มาเยี่ยมแป๊บๆแล้วไปเอาผีนะมาได้นะกลางคืนเท่านั้นแน่กลางวันจริงไหมใน
7: เรื่องมาดิใช่ไหมกลางวันแสงนี่ปักแจ๋วเลยนะเราต้องแบบทักทายผี
6: กลางวันนี่ปักแจ๋วเลยนะเออพอกลางคืนเนี้ยสงัดเลยเฮ้ยอย่าทักกลัว
7: ครึ่งนะพิมพ์ยาวพิมพ์เยือนนี
6: ้หรือแม้กระทั่งอาจารย์คิดว่านิสัยอันไม่ดีที่พี่ฟองเขาหลอกผีอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วอาจารย์ก็กลัวผีมากเนี่ยอาจารย์ก็ชอบไปหลอกหลานด้วย
7: อ้าว
6: นิสัยนะอันนี้นิสัย
7: อะไรนะสืบสันดานอันนี
6: ้นิสัยแล้วจำได้ว่าหลานตัวเล็กๆตอนนั้นผู้น่ารักเนี่ยเขาก็ปลอบใจตัวเองเขาก็คงกลัวแหละเขาบอกว่าผีไม่ดอกไม่หลอกเด็กหรอกผีรักเด็ก
7: เด็กคนนี้ฉลาด
6: จริงคือมันแบบว่าพยายามจะหาทาง
7: สู้ด้วยสู้ด้วยเหตุผล
6: สู้ด้วยเหตุผลสู้แบบพยายามจะเบร
7: คด้วยทรัพยากรของตัวเองอันนี้
6: เราหลอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่คิดบวกสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณเป็นคนอีกจำพวกหนึ่งที่เกิดมาพร้อมสวรรค์พรสวรรค์ที่เราไม่มีคือหมายว่าเราหลอกตัวเองว่าคนที่คิดบวกคนที่เก่งเหล่านั้นน่ะเขาต้องมีพรสวรรค์แต่เราอ่ะไม่มี
7: คิดเองทั้งนั้นคิดเองทั้งนั้น
6: คือจริงๆอ่ะอาจารย์ก็เชื่อว่ามีคนที่มีพรสวรรค์จริง
7: ๆ
6: แต่อาจารย์ก็เชื่ออีกว่าคนที่มีพรสวรรค์เหล่านั้นต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำคนที่มีแก้วเสียงไพเราะดังระฆังเงินระฆังทองถ้าไม่เริ่มร้องเพลงไม่ฝึกร้องเพลงเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือมีคุณภาพหรอกจริงไหมเขาก็จะต้องร้องเพลงสมมติเสียงเพราะนะแล้วก็ไม่เริ่มร้องเลยก็หนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาร้องเพลงเพราะ
7: จริง
6: สองพอเขาเริ่มร้องแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเขาก็อาจจะเสียงเพราะแต่ค่อมจังหวะตลอดเลยก็ได
7: ้
6: เพราะฉะนั้นไม่เห็นแปลกเลยถ้าเราจะต้องเริ่มแล้วเราต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเนาะที่จริงภาษาไทยเขาบอกให้ฝึกฝนน่ะถ้าคนโบราณเกิดพร้อมกับอาจารย์เนี่ยคำว่าฝนเนี่ยเช่นเอามีดไปฝนกับหินรับมีดเอาอะไรเนี่ยโอ้มันต้องใช้ความเพียรนะมันไม่ได้อยู่เอามีดไปฝนหินรับมีดแล้วคมป้าเลยนะต้อง
7: เอ
6: ามือนะแล้วต้องกลัวมีดบาดด้วยนะฝนมีดจริงไหมถ้าจับไม่ดีนะมีดก็บาดเนาะแล้วก็มันต้องมีเหลี่ยมของมันต้องเรียนรู้ว่าต้องเหลี่ยม
7: มีด
6: ก
7: ับ
6: เหล
7: ี่
6: ยมมีดมันต้องเจอกันเน
7: า
6: ะแล้วก็ต้องค่อยๆตั้งใจภาคเพียรอ่ะค่อยๆจี้ไปเรื่อยๆอ่ะทุกบ้านถ้าแบบโตมารุ่นอาจารย์แล้วไม่ห่างมากเนี่ยจะต้องโดนฝนมีดเพราะแต่ก่อนมันไม่มีมีดสเตนเลสมันเป็นมีดเหล็กเนาะแล้วมันเดี๋ยวก็สังกะสีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทื่อเร็วดังนั้นการฝึกและฝนมันจึงเป็นเรื่องปกติมันจึงเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรต้องกลัวคนใช้มีดถ้าคนใช้มีดคนจะใช้มีดแล้วกลัวมีดชาตินี้ก็ไม่ได้หันจริงปะ
7: จริง
6: คนใช้มีดมันต้องมีบาดมีใครบ้างใช้มีดไม่โดนมีดบาดอาจารย์ไม่เชื่ออ
7: ืม
6: มันต้องโดนจะเล็กจะน้อย
7: มันเป็นวิธี
6: มันก็ไม่วิธีของมันนะ
7: วิธีเดียวกล้าผ่าน
6: แล้วก็พอมีดบาดแม่ก็ไม่เห็นต้องตอนเด็กๆแม่ก็อาจจะโอ้เป่าเพี้ยงหายแต่พอมันบาดหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่วิ่งไปหาแม่แล้วเราก็เดินไปนะเอาแอลกอฮอล์มาราดเอายาแผลแดงมาอะไรต่างๆล้างน้ำคือเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับ ความพ่ายแพ้แก่มีดอย่างไรแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ใช้มีดอีกและก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่โดนบาดอีกซึ่งมันไม่จริงทั้งสองฝ่ายนะคะความกลัวส่วนใหญ่ในชีวิตเราเป็นคำโกหกคำโตเป็นภาพลวงตาโดยแท้เป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งหน้าความกลัวก็เหมือนผีนั่นแหละครับเข้าใจที่ผมพูดใช่ไห
7: ม
6: บัณฑิตคนหนึ่งชื่อไอโซเล่าเรื่องเกี่ยว

0: ก็ไร้เสียงตอบรับเขาคิดถึงสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ทำในชีวิตศักยภาพที่ยังไม่เคยใช้การเติบโตที่ยังไม่เคยได้สัมผัสพรสวรรค์ที่ยังไม่เคยได้ค้นพบและครอบครัวที่เขารักสุดหัวใจเขาคิดถึงทุกสิ่งที่จะสูญเสียหากตกลงไปกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแสงยามเช้าเผยให้เห็นความจริงที่ทำเอานักปีนเขาตกตะลึงสิ่งที่อยู่ใต้เท้าของเขาเพียง6 นิ้วคือเชิงผากว้างแต่ความมืดกลับบดบังจนเขามองไม่เห็นเขาเริ่มหัวเราะเบาๆก่อนจะระเบิดหัวเราะออกมาเต็มเสียงชายคนนั้นเพิ่งตระหนักว่าความกลัวของเขาช่างตื้นเขินมันลึกเพียงแค่6 นิ้วเท่านั้นตกลงไปเขาย่อมปลอดภัยนั่นนะความมืดมิดบวกความกลัวทำให้เรื่องมันบานปลายนะเพ้อเจ้อไปกันใหญ่ก็เหมือนอาจารย์พูดเราอาจารย์ไม่ได้พูดให้คือความกล้าหาญกับความมุทะลุเนี่ยมันมีเส้นบางๆนะมันห่างกันแค่เส้นบางๆเท่านั้นเองอาจารย์ชวนให้กล้าหาญแต่ไม่ได้ชวนให้บุ่มบามหรือมุทะลุไม่
1: ค
0: เหม
1: น
0: ื
1: ล
0: อ
1: ะ
0: น
1: คว
0: ก
1: าม
0: ัน
1: หมายอะคน
0: ค
1: ละ
0: นล
1: ค
0: ะ
1: วา
0: ค
1: ม
0: วา
1: หม
0: ม
1: า
0: ห
1: ย
0: มาย
1: การ
0: นะความกลัวในการเริ่มอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้บุ่มบามมันอาจจะของบางอย่างบางทีจําเป็นต้องทําเนาะเหมือนเราก้าวสู่สนามสอบเนาะทุกคนมันต้องผ่านเนาะกลัวนะความกลัวนั้นเราทําอะไรบ้าง1อ่านหนังสือเยอะๆเพราะเรากลัวจะสอบไม่ได้นะ2แม่ก็จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่อาจารย์ก็จะให้ห้อยพระแล้วก็แม่อาจารย์ก็จะให้จุดธูปแล้วหันหน้าไปที่หลวงพ่อมงคลบพิตรซึ่งอยู่อยุธยาไม่รู้แม่เอามาจากไหน
1: โอ้
0: ไม่
1: หั
0: ร
1: น
0: ู้
1: หน้
0: แ
1: า
0: ม่เอามาจากไหน
1: หลวงพ่อมงคลบพิตร
0: แม่บอกว่าให้จุดธูป9 ดอกแล้วก็หันหน้าไปอธิษฐานจิตขอหลวงพ่อมงคลบพิตรแต่แท้จริงแล้วอ่ะมันก็คือเหมือนนักรบที่จะไปรบเนาะที่ต้องสักยันต์หรืออะไรมันคือขวัญและกําลังใจอ่ะแต่
1: ตั
0: ถ้
1: ด
0: าอ
1: ไ
0: า
1: ม้
0: จารย์
1: ข่มนามอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เหรอ
0: ถ้าอาจารย์ไม่ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อก็คงช่วยไม่ไหว
1: คำตอบไปอยู่สมบูรณ์อยู่ในตัวมันเอง
0: ส
1: เ
0: ม
1: รี
0: บ
1: ย
0: ู
1: บ
0: รณ์อ
1: ร
0: ยู่
1: ้
0: ใน
1: อย
0: ตัวมันเองเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้อาจารย์ก้าวไปในสนามสอบนั้นอย่างกลัวน้อยนะเพราะว่านอกจากเราท่องหนังสือแล้วเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก็ยังจะมาให้
1: เส
0: พ
1: ริม
0: ร
1: อ่ะ
0: เป็น
1: เ
0: ก
1: หมือ
0: ำ
1: น
0: ลั
1: ม
0: ง
1: ัน
0: ใจ
1: เสริ
0: แก
1: ม
0: ่
1: ก
0: เร
1: ำล
0: า
1: ังใจ
0: เสริมเรา
1: เออ
0: เป็นต้นนะด
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับ
0: นั้นอาจารย์ว่าการที่เราจะพูดว่าผีเรากลัวผีอ่ะมันก็เหมือนกับถ้าเรากลัวผีเราก็ต้องหาพระนะหายันปลุกเสกแท้จริงแล้วมันคือการ manage ความกลัวเนาะมันคือการ
1: โอ้
0: จั
1: โ
0: ด
1: ห
0: การกับความกลัว
1: จัด
0: มัน
1: ก
0: ไม
1: า
0: ่
1: ร
0: ได้เป็นความอาจารย์ว่ามันไม่ได้เป็นความเขาเรียกอะไรนะ
1: ผมไง
0: งมงาย
1: เออ
0: เพราะว่ามันไม่รู้จะจัดการกับความกลัวตัวเองยังไงมันอยู่ลึกแล้วมันต่อให้หาเหตุผลมามันก็กลัวอยู่ดีอะทำไงดีอะไร
1: เออ
0: ย่าง
1: อ
0: เงี้ย
1: ซึ่งคนที่มองว่าเขาจัดการได้ก็ดีแล้วท
0: อ
1: ี่บอกว่าไม่ต้องทําเธอทําแต่ว่าไม่ใช่ธุระของคุณที่อาจจะไปบอกคนอื่นว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าคุณ
0: ก
1: แก
0: ็
1: ้ปัญห
0: ห
1: าน
0: ัง
1: คุ
0: ส
1: ณ
0: ื
1: ได
0: อ
1: ้แล้วก็ดีแล้วเพราะคนอื่นเขาอาจจะมีวิธี
0: ใช
1: การ
0: ่
1: หาอื่น
0: ก็บทนี้มันว่าด้วยการพัฒนาตัวเองเนาะเราจะเติบโตได้เราจะต้องมีนิสัยแห่งการพัฒนาตนเองถ้าสมมุติคุณพัฒนาได้โดยวิธีอื่นก็ good for you อ่ะก็ไม
1: เ
0: ่
1: ย
0: ได
1: ี
0: ้
1: ่ย
0: ว
1: ม
0: ่าม อะไ
1: าร ก
0: อ่ะ
1: อย่ายินดีด้วย
0: นายแน่มากอะไรเงี้ย
1: เยี่
0: แ
1: ย
0: ต่
1: ม
0: เรา
1: เย
0: ก
1: ี่
0: ล
1: ย
0: ั
1: ม
0: วว่าสมมตินะแต่เรากลัวว่าเราหวาดหวั่นว่าแต่เราก็อยากทํานะ
1: ฉั
0: เ
1: น
0: รา
1: ก็
0: ก็
1: ต้
0: ต
1: อ
0: ้
1: ง
0: อง
1: มี
0: ป
1: ต
0: ้
1: ั
0: อ
1: ว
0: ง
1: ช
0: ก
1: ่
0: ั
1: ว
0: น
1: ย
0: อ่
1: ฉ
0: ะ
1: ันต้องมี
0: เ
1: ต
0: อ
1: ัวช
0: อ
1: ่วยฉันขอตัว
0: ก็
1: ช
0: ต
1: ่
0: ้
1: ว
0: อ
1: ย
0: ง
1: ได
0: ป
1: ้
0: ้อง
1: ไหม
0: กันเราอยากเขาเรียกอะไรเราอยากทําแบบนี้เราก็ต้องดูว่ามันมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรเนาะแล้วปัจจัยความเสี่ยงนั้นมันสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างความเสี่ยงคือความเสี่ยงนะความเสี่ยงคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราป้องกันความเสี่ยงบางอย่างได้เท่านั้นเองแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นไม่รู้จะช่วยไง
1: ถู
0: แต่เราก บรรเทาให
1: ถ
0: ู้
1: ก
0: มันอาจจะถ้าหนักแล้วกลายเป็นเบาได้นะคะอันนี้
1: หร
0: ก็
1: ือ
0: คว ื
1: ่า
0: อ
1: ลดที
0: ม
1: ่
0: ัน
1: จะว่าลดทางความเสี่ยงลดความรู้สึกระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอะไรอย่างนี้นะหรือว่าพอเกิดจริงๆทางหนีที่ไล่ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยมันจะยังไง
0: ใช่นะคะดังนั้นจงเปลี่ยนเรื่องราวของคุณครับอย่าหลงเชื่อนิทานหรือเรื่องน่าสยดสยองที่ความกลัวกำลังเป่าหูคุณมันไม่ควรอิทธิพลเหนือจิตใจคุณหรือขัดขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จความสุขความสงบเพราะเรื่องพวกนั้น

0: ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด
1: อื
0: นี
1: ม
0: ่นะคะ
1: นี
0: เพ
1: ่
0: ราะฉะนั้
1: โ
0: น
1: หโ
0: ก
1: ห
0: ่อน
1: โห
0: ที่เราจะจากกันวันนี้นะคะโรบินชามากำลังพูดว่าความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยหนึ่งนะมี8 ประการแต่ประการ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่
1: อ
0: หนึ่งก็คือเริ่มต้นที่ตัวเรา
1: อ่า
0: เริ่มต้นที่เราเป็นผู้กล้าหาญที่อยากจะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มต้นที่เราไม่มี mindset เรื่องการตกเป็นเหยื่ออ
1: ืม
0: นะว่าตกเป็นเหยื่อว่าฉันแน่สิฉันมันเป็นผู้ถูกกระทำหรือเริ่มต้นอยู่ที่ความกลัวว่าโอ๊ยก็ฉันมันไม่เก่งนี่นาฉันจะทำได้ยังไงหรือหาข้ออ้างว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่พร้อมก็คือลงมือทำนะลงมือทำแล้วก็ตัดความกลัวออกแต่ในที่นี้มันต้องเป็นบางเรื่องเนาะอย่างเช่นว่าเฉพาะหนังสือเล่มนี้พูดถึงการเขียนหนังสือการเขียนหนังสือมันลงทุนต่ำมันแทบไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นลองมือก่อนนะคะลอง
1: อ่า
0: ลงมือทำก่อนแล้วดูว่าเราจะไปต่อเรื่องความมั่งคั่งได้ยังไงนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกับอาจารย์ดร.ธนพรได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะ7 วันต่อจากนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีแต่ละวันที่ดีขึ้นนะเหมือนที่
0: แน
1: เร
0: ่
1: าน
0: อน
1: ชี้ชวนและมอบความมั่งคั่งหรือเรียกว่าสร้างฮะท่านสร้างความมั่งคั่งในแง่นี้ได้ด้วยตัวเองนะฮะ
0: ค่ะแล้
1: แ
0: ว
1: ล้ว
0: พ
1: เดี
0: บ
1: ๋ยว
0: กันวันพุธหน้านะคะเป็นท่านที่เก่งกว่าเดิมและดีกว่าเดิมสวัส
1: ข
0: ดี
1: อบ
0: ค
1: พร
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คุณอาจารย์ครับลาไปก่อนครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มการครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อที่จริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอบล่าโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปาดังไบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยเข้าพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
15: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
17: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
18: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
17: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
18: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
17: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันพุธนะกลางสัปดาห์นะครับพุธที่12สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะเหมือนเช่นเคยฮะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็อยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้วันหยุด วันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคมนะอันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาก็มีมติมานะเมื่อไม่กี่วันเนี้ยนะครับที่ผ่านมานะส่วนเรื่องของเรานะมีประเด็นหรือว่าข่าวในช่วงแรกเนี่ยที่จะสรุปให้ฟังนี่หลายเรื่องนะตอนแรกเนี่ยผมยังคิดว่าวันเนี้ยนะไม่น่าจะเป็นข่าวอะไรเบาๆนะหรือว่ามีเรื่องแบบสบายๆเล่าสู่กันฟังนะสำหรับช่วงแรกแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยพอเห็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานเนี่ยนะโอ้โหหลายเรื่องนะสำคัญทั้งนั้นเลยอย่างกรณีของตำแหน่งแห่งหนเนี่ยนะหรือว่าการพิจารณานะของที่ประชุมครม.เนี่ยเรื่องของตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างๆนานามีการโยกย้ายเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างคมนาคมเนี่ยนะปลัดคนใหม่ที่จะมาวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยนะครับจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะอันนี้ได้โปรโมทขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะแต่ว่าท่านเป็นอธิบดีกรมทางหลวงแค่ปีเดียวนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เห็นว่ามีอายุราชการเนี่ยเหลืออีก10ปีนะว่าที่ปลัดปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะแล้วเราก็ต้องดูต่อหลังจากนี้ทางอธิบดีกรมทางหลวงใครจะขยับขึ้นมาแทนก็เห็นมีรายชื่อในสื่อหลายสำนักนะที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นรองอธิบดีกรมทางหลวงนะอันนี้จะเป็นเรื่องของคมนาคมส่วนทางพม.ฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะก็โปรโมทจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะอันเนี้ย เป็นปลัดพม.นะที่จะเข้ามาวันที่1ตุลาคม2569เช่นกันก็คือคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุราชการนะให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีก1ปีนี่แหละนะเลขาครม.นะคุณณัชรีอนันตศิลป์แล้วก็ทางเลขา BOI คุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชุมครม.นะกรณีของการโยกย้ายตำแหน่งตอนแรกผมก็ดูว่าเอติข้ามห้วยอ่ะจากกระทรวงอุตสาหกรรมไปกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านปลัดเขาจะข้ามห้วยไปหรือเปล่านึกว่าจะเข้าที่ประชุมเมื่อวานนี้นะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับลงมาดูซะหน่อยไหมผมไปดูว่ามีปลัดที่ได้รับการแต่งตั้งโปรโมทรวมไปถึงที่ยังมีอายุราชการเหลือยาวๆเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมที่จะขยับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญบุญมาเนี่ยนี่ก็ได้รับการโปรโมทมาแล้วก็จะมีอายุราชการเหลืออีกตั้ง7ปีนะอันนี้ก็น่าสนใจนะกระทรวงคมนาคมเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอายุราชการเหลือ10ปีนะฮะกระทรวงยุติธรรมนะก่อนหน้านี้ก็มีการโยกย้ายนะก็เป็นปลัดปิยะสิรินะอันนี้อายุราชการเหลือ8ปีนะว่าที่ปลัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใช่ว่าที่แล้วล่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะท่านปลัดรพีพัฒน์เนี่ยนะที่จะมาวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่1ตุลานี่เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้อายุราชการเหลือ7ปีนะมหาดไทยคุณอันสิทธิ์นี่เหลือราชการ5ปีนะ DE นะคุณพัชระอนันตศิลป์นี่ก็เหลืออายุราชการอีก5ปีนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะคือส่วนนึงอ่ะนะเรื่องของโครงสร้างของข้าราชการนะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยนะมันก็มีหลายคนพูดถึงนะว่า เวลาที่ท่านเข้ามาเป็นหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยอายุราชการเหลือปี2ปีเนี่ยโดยเฉพาะเหลือปีเดียวเนี่ยแล้วขึ้นมาเป็นปลัดเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับหรือเป็นหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆก็ตามทีก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าขึ้นมาเนี่ยนะนโยบายต่างๆเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีเพิ่งเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยนะพอมอบนโยบายไปนะ1ตุลาคมนะกว่าจะเรียนรู้งานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บขึ้นมาคุณจะรู้เลยทันทีว่าต้องทำอะไร1 2 3นะก็ต้องมีนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆก็2เดือน3เดือนนะพอ2เดือน3เดือนเสร็จปุ๊บมอบนโยบายไปเนี่ยนะคุณลองนึกดูถ้าอยู่ปีเดียวเนี่ยเหลืออายุราชการอีกแค่6เดือน9เดือนนะแล้วราชการเขาต้องทำตามนโยบายของท่านเนี่ยนะที่มามอบนโยบายใหม่เนี่ยแล้วพอถึงตุลาคมมาเปลี่ยนอีกแล้วบางคนก็บอกโอ้อย่างนี้มันขาดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซังว่าการบริหารราชการแบบนี้เนี่ยแล้วก็การเหลืออายุราชการน้อยๆโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยบางทีนโยบายต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ทำเลยมีการปรับเปลี่ยนตามท่านใหม่ที่เข้ามาแล้วก็บอกว่ามันไม่มีความต่อเนื่องมันก็เลยทำให้ที่เราเห็นนะราชการบางทีมันก็สะดุดแล้วบางจังหวะก็อ้าวใส่เกียร์ว่างหน่อยเพราะไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าส่วนราชการถูกไหมฮะถ้าเป็นคนนี้อ่ะก็นโยบายอย่างนึงเป็นอีกคนนึงนโยบายอีกอย่างนึงเกียร์ว่าง 2-3 เดือนอ่ะตอนก่อนที่จะมีการโปรโมทอ่ะนั่นก็หมดแล้วแล้วเข้ามาก็อีก3เดือนนะกว่าจะทำงานนะหมดไปละ6เดือนนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนที่พอมีอายุราชการหน่อยนะต่อเนื่องนะแต่ว่าถ้าเราดูยุคนี้นี่อายุราชการเหลือเยอะนะก็มีการห่วงเหมือนกันว่าเอาละอาจจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่มันอาจจะเกิดอีกปัญหาหนึ่งคือการสืบทอดอำนาจต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช่ไหมเพราะว่าอยู่นานเนี่ยอย่างที่เราทราบบางทีก็มีการวางเครือข่ายซึ่งบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบอุปถัมภ์นี่มันค่อนข้างจะซึมลึกหรือว่าฝังรากลึกในสังคมไทยนะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละครับไอ้ระบบอุปถัมภ์นี่ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะในเครือข่ายในกลุ่มในกวนแต่ว่าข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็หลายนะฮะอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการดีๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีความกังวลนะถึงแม้ว่าจะมีความต่อเนื่องนโยบายมันจะสืบต่อไปมีเวลาในการทำงานในการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆของส่วนราชการและขณะเดียวกันเนี่ยนะการวางอำนาจเครือข่ายต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นผลที่มันสืบเนื่องไปแล้วมันก็จะทอดยาวมันจะเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ต่อไปเป็นลำดับนะอันนี้ก็ต้องติดตามแหละนะครับเพราะว่ามันก็ถึงเวลาเหมือนกันที่ราชการเขาจะต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคือรับทราบตามที่ท่านรองปกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยเสนอเข้าที่ประชุมครม.การปรับหรือว่าการยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นคือการปรับโครงสร้างหรือว่าปฏิรูปราชการนี่แหละผมใช้คำสั้นๆง่ายๆด้วยเหตุผลคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีเนี่ยนะที่แบกภาระเรื่องของงบรายจ่ายประจำซึ่งมันก็รวมหลายอย่างนะรายจ่ายประจำนะเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการนะเรื่องของการบริหารจัดการในกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดเงินเพิ่มนะฮะเกษียณอายุเนี่ยนะนี่แสนล้านนะนะฮะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการก็คือเรื่องของเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการอยู่จนเกษียณก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้นะแล้วก็มันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคนที่ได้รับสวัสดิการของราชการด้วยคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสคุณลูกนะเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยอันนี้ก็อีกแสนล้านบอกว่าเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นภาระสำหรับรายจ่ายงบประมาณประจำแต่ละปีนะครับและล่าสุดปี2570เนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ยมันถึง 73% เขาก็ต้องมีการคิดแล้วครับว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีงบลงทุนเลยจะไปทำให้ประเทศมันพัฒนานี่มันก็ไม่มีเลยจะทำยังไงด้วยความที่มันใหญ่ด้วยความที่มันอุ้ยอ้ายด้วยความที่มันใช้งบประมาณเปลืองนะแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มันเข้ามา สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของงานบางประเภทได้กพ.กับกพร.ก็ต้องรับหน้าเสือนะไปคุยไปรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่เขาบอกว่าถ้าจะมีการ early retire เนี่ยนะควรจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะมีแบบเป็น2ประเภทนะกลุ่มหนึ่งก็คืออายุก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเหลือเวลาราชการ3ปี5ปีใช่ไหมฮะอายุก็ต้อง55 60ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ55ไม่ใช่60ตี60ก็เกษียณแล้วนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ใช้สิทธิ์ early retire ได้แล้วก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้ารับราชการมาแล้วสัก10ปีล่ะนะแต่ก็อยากจะ early retire นะเพราะว่าดูแล้วอาจจะมีช่องทางอื่นทำมาหากินอย่างอื่นได้นะถ้าเปิดโอกาสเนี่ยนะกลุ่มข้าราชการอายุสักประมาณ40ถึง50เนี่ยน่าจะเข้าเกณฑ์ early retire ได้นี่เขาก็ไปรับฟังความคิดเห็นมานะก่อนหน้านี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะก็ต้องดูว่าข้อสรุปเรื่องของ early เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เขารับทราบสำหรับทางด้านของการปฏิรูปอัตรากำลังพลก่อนเอาเรื่องของจำนวนข้าราชการแหละพูดง่ายๆในโครงสร้างของราชการเนี่ยนะมันเยอะเกินอันนี้จะทำยังไงนะเขาบอกว่าต้องการนะถ้าลองบอกว่าต้องการที่จะปรับลดงบรายจ่ายประจำปีเนี่ย 73% ของ GDP เนี่ยให้เหลือ 30% ของ GDP แต่ว่ามันไม่ใช่ทำง่ายๆนะมันยากทำยากแล้วบอกมันต้องใช้เวลาไม่เสร็จภายในปี2ปีหรอกไม่ต้องกังวลบอกไม่เสร็จภายในปี2ปีหรอกต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแผนนี้เนี่ยรัฐบาลอายุ4ปีก็ไม่น่าจะเสร็จคิดว่าน่าจะใช้อย่างน้อยๆก็ต้อง7ปี8ปีเหมือนกันแต่ถามว่าเขาจะทำยังไงอันนี้น่าสนใจนะมีข้อเสนอของทั้ง2ฝั่งก็คือทั้งกพ.และกพร.อย่างกพ.เนี่ยมาตรการ4มาตรการที่เขาเสนอที่ประชุมครม.แล้วก็ครม.รับทราบเนี่ยนะก็คือ1ก็คือว่าอันแรกเลยก็คือตรึงกำลังอัตราณปัจจุบันคือตอนนี้มีข้าราชการกี่แสนคนก็ตรึงไว้เลยอยู่ที่เนี่ยถือว่าเป็นเพดานสูงสุดห้ามเพิ่มอันนี้กรณีที่1เลยนะถือเป็นซีลิ่งเลยชนเพดานแล้วห้ามเพิ่มแน่นอนพอห้ามเพิ่มเสร็จต่อไปเขาจะต้องลดถูกไหมอันที่2ครับเขาก็บอกว่าจะไปยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นทั้งทางสายวิชาการแล้วก็สายทั่วไปนะโดยไม่ให้กระทบกับผู้ที่ถือครองตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าเขาก็จะต้องไปดูนะในสายไหนที่มันไม่จำเป็นบ้างซึ่งผมก็แอบไปได้รายละเอียดมานะสายที่ไม่จำเป็นสายวิชาการกับสายอะไรทั่วไปเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรการเนาะลองดูหน่อยไหมอย่างเช่นนะพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะราชการบริหารส่วนกลางนะเจ้าหน้าที่เผยแพร่และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยพนักงานสื่อสารอย่างเงี้ยพนักงานห้องโสตทัศนศึกษาอย่างเงี้ยพนักงานห้องสมุดอย่างเงี้ยนะช่างขุดลอกอย่างเงี้ยนะช่างพิมพ์นะในช่างพิมพ์ช่างภาพช่างศิลป์บรรณลักษณ์นะยกเว้นของกรมศิลปากรนะที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวผู้รายงานข่าวเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือเขาจะทยอยยุบตำแหน่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่จำเป็นแต่ปัจจุบันมียังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเขาเกษียณก็คือยุบนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาก็มีเป้าเหมือนกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องได้เท่าไหร่ล่ะต้องยุบหรือว่าลดอัตราข้าราชการเนี่ยลง 15% นะภายไปปีงบประมาณ2575นะอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นมาตรการที่2นะมาตรการที่3ของกพ.ที่เสนอมาก็คือยุบเลิกสายงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมากก็ไปดูว่าสายงานไหนโอ้ใช้บุคลากรเยอะอ่ะอันนั้นก็ยุบไปนะครับแล้วก็มาตรการที่4นะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีมาบริการประชาชนส่วนกพ.ร.นะกพ.ร.เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้จะไปลดภาระเรื่องของโครงสร้างหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะส่วนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาคนะแล้วก็จะยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มเติมและกำหนดจำนวนณปัจจุบันที่มีอยู่สูงสุดนี่ก็เป็นซีลิ่งเหมือนกันเป็นเพดานเหมือนกันว่าสำนักงานนั้นสำนักงานนี้ภูมิภาคหรือว่า หรือว่าเขตนั้นเขตนี้เนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นนะแล้วมันติดต่อส่วนกลางได้เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันทันสมัยอ่ะใช่ไหมนะคุณใช้ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเงี้ยนะนอกจากกทมแล้วตอนนี้หน่วยงานบางหน่วยงานเขาก็เริ่มทำแล้วนะเรื่องร้องเรียนต่างๆไม่ต้องเดินทางไปแล้วไม่ต้องไปถึงสำนักงานเขตไม่ต้องไปถึงสำนักงานที่เป็นของตัวเองอ่ะที่มันอยู่ต่างจังหวัดเยอะๆอ่ะนะบอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะก็ตั้งไว้แค่นี้เอาแค่นี้สูงสุดจะไปขอตั้งไปสร้างเพิ่มไปอะไรอย่างไม่เอานะเนี่ยอันนี้คือข้อเสนอของเขาเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็หมายความว่าทั้งอัตรากำลังพลกำลังคนเนี่ยหรือว่าข้าราชการพลเรือนที่มันจะต้องยุบลงไปอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือที่จะไปก่อสร้างที่จะไปตั้งสำนักงานนู้นสำนักงานนี้เนี่ยอันเนี้ยฟรีดไว้หยุดไว้ไม่เอาเพิ่มเท่านี้สูงสุดพอแล้วก็คงไม่มีการขยายต่อแล้วหลังจากนั้นก็จะรวมกลับมาหรือว่าทำให้มันเล็กลงยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากพร.เขาจะไปดำเนินการยังไงนะถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยรัฐบาลมองโกยังไงคือเป้าหมายการลดกำลังพลเป้าหมายของการลดข้าราชการเนี่ยนะนอกเหนือจากเรื่องของลดรายจ่ายประจำลงผมเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของราชการอันนี้สำคัญจากที่ต้องกำกับดูแลจากที่จะต้องเป็นผู้ที่ใช้อำนาจจากที่จะต้องเป็นคนควบคุมเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนตัวเองสักนิดให้เป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหขอใบอนุญาตแต่ละใบไปถึงโอ้โหกับผมเป็นคนเซ็นกับพี่เพราะฉะนั้นพี่ถ้าผมเป็นคนเซ็นพี่ต้องส่งเอกสาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเรื่องก็ดองอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มันเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5กว่าจะผ่านทีละขั้นก็บอกไอ้พวกเนี้ยนะมันเป็นการควบคุมการกำกับการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นต้องลดตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ใช่ว่าโอ้โหขอใบอนุญาตมาที10ปีไม่ใช่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะบางเรื่องนี่ปีนึงนะฮะขอใบอนุญาตแต่ถ้าอำนวยความสะดวกเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณเอกสารครบหลักฐานต่างๆพร้อมมูลนะผมไม่ต้องไปใช้ดุลพินิจถ้ามันมีครบถูกต้องเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถที่จะให้ใบอนุญาตได้เลยหรืออะไรพวกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยผมว่าอันนี้ดีคืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยนะเขาจะได้ไปบริหารจัดการเขาจะได้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปนะฮะแต่ว่าการกำกับดูแลถามว่ารัฐบาลยังมีไหมอำนาจยังมีไหมยังมีแต่ว่าผ่อนเรื่องการกำกับดูแลลงดุลพินิจต่างๆลงแล้วก็มาเพิ่มอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะเบื้องต้นนะท่านรองปกรณ์ก็บอกนะบอกว่าจะสามารถลดกำลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะน่าจะได้มากกว่า 30,000 อัตราแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยตอนเนี้ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปทบทวนเลยไปนั่งไล่ดูและทำแผนเสนอมาที่กพว่าตำแหน่งแห่งขนไหนบ้างนะสายวิชาการตรงไหนสายทั่วไปตรงไหนพนักงานธุรการตรงไหนที่มันสามารถที่จะปรับลดอัตราแล้วก็ทำแผนส่งมาได้นะอันเนี้ยก็ต้องดำเนินการหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแล้วล่ะนะว่าเขาจะต้องทำ1 2 3ยังไงนะอ่ะส่วนเป้าหมายอันนึงนะคือการลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเนี่ยนะเขาตั้งใจจะลด 10% นะภายในปีงบประมาณ 2,570 นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามแหละนะว่าพอขันน็อตออกมานะพอจะทำเนี่ยมันจะได้มากได้ผลขนาดไหนนะเพราะว่าแน่นอนนะมันทำอะไรไม่ใช่ว่ามันจะขับเคลื่อนแล้วมันออกมาได้เร็วนะมันก็ต้องสอบถามข้อมูลนะถามกันไปถามกันมาใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะตกผลึกลงตัวนะครับเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะถามว่าจะช่วย

ได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจนะของทางข้าราชการทางหน่วยงานนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับคุยได้คุยดี Talk News and Music ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน

0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

ข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่ด้วยกันนะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวัน12สิงหาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะวันแม่แห่งชาตินะก็หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยผมมาสรุปข่าวสารต่างๆตอนแรกก็ยังคิดนะว่าเอ๊ะวันนี้วันหยุดเนี่ยนะข่าวสารต่างๆที่จะสรุปให้ฟังก็คงจะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่นำไปให้เกิดความหนักอกหนักใจโอ้โหแต่พอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับลดทอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังของทางราชการเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายสำหรับการลดกำลังคนของราชการลงเนี่ยนะครับเพื่อให้ลดรายจ่ายประจำที่แต่ละปีตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ารายจ่ายประจำที่มันพองขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆของราชการนะคือเรื่องอะไรเรื่องของเนี่ยรักษาพยาบาลนะโอ้นี่เฉพาะแค่ครึ่งปีที่ผ่านมานะตอนแรกผมเห็นตัวเลขผมยังตกใจเลยคือพอย้อนกลับไปดูฮะว่าหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยนะแล้วก็ข้าราชการเนี่ยนะที่เขามีการได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะส่วนใหญ่โรคที่ผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าราชการที่เขาไปรักษาพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะเป็น NCD อะโรคที่ไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนอ่ะนะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นอะไรล่ะไอ้เบาหวานไขมันความดันมะเร็งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นอันดับที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะเป็นจำนวนมากนะต้องยอมรับนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนะไอ้อัตราที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะนี่ยังไม่ต้องรวมเรื่องของเบี้ยหวัดเงินเพิ่มเงินบำนาญอะไรต่างๆนะที่เป็นรายจ่ายประจำแล้วก็ไอ้ค่าบริหารจัดการในกระทรวงทบวงกรมอะไรพวกเนี้ยนะที่ตัวเลขล่าสุดก็คือ 73% ของ GDP นะอันนี้ถือว่าสูงมากเป้าหมายของเขาก็อย่างที่คุยให้ฟังในช่วงแรกนะที่ทางรองประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีที่เขารับฟังความคิดเห็นมาจากทางด้านของกพ.นะแล้วก็กพ.ร.นะว่าเอาละว่าถ้าสมมติจะมีการปรับลดกำลังคนเนี่ยจะทำยังไงนะแล้วก็ เรื่องของหน่วยงานจะทำยังไงบ้าง1 2 3ยังไงนะช่วงแรกก็คุยให้ฟังเป้าหมายของเขานี่ชัดเจนนะแต่ผมก็ต้องยอมรับแหละมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะวัน2วันนะปี2ปีจะเกิดขึ้นอยู่ๆคนจะหายจาก 73% นะที่จะไปลดในส่วนของรายจ่ายประจำต่อ GDP เนี่ยนะให้ไปเหลือ 30% เนี่ยมันก็ยากถามว่ายากมั้ยยากมากแต่มันต้องทำอันนี้มันมีความจำเป็นต้องทำนะแต่เขาจะไปใช้วิธีไหนถ้าสมมุติว่าไม่บรรจุอัตราใหม่คือจริงๆผมก็ยังกังวลคือพอไม่บรรจุอัตราใหม่นะก็อาจจะไปใช้รูปแบบของการจ้างเอาท์ซอร์สเข้ามาทำงานแต่ว่าถ้าเอาท์ซอร์สมีประสิทธิภาพผมไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเข้ามาเป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างประจำปีประจำเดือนอะไรเนี่ยนะครับถ้าเข้ามานะทดแทนในอัตราของข้าราชการแน่นอนฮะเรื่องของรายจ่ายบางส่วนอาจจะลดหายไปนะแต่มันก็ยังคงการจ้างงานแต่เปลี่ยนรูปแบบถูกไหมแต่ถ้ามันไปช่วยลดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประจำได้ตามเป้าจริงๆนะอันนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะทำนะครับแล้วก็ถ้าจ้างเอาซอร์สหรือว่าจ้างใครมาแล้วได้งานที่ดีขึ้นนะคุณภาพดีขึ้นนะจากที่กำกับดูแลจากที่มีอำนาจสั่ง

การลงไปเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าถ้าได้จริงๆก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะจริงๆก็มีหลายหน่วยงานนะที่เขาจ้างเอาซอสแล้วก็เราก็เห็นว่ามันมีการพัฒนาแล้วมันก็รวดเร็วแล้วมันมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจริงๆนะไม่ใช่ว่าติดอยู่เฉพาะข้าราชการที่จะทำแต่ว่าบางส่วนที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็โอเคนะก็ที่ชัดที่สุดนะผมว่ากรมการกงสุลเนี่ยชัดที่สุดนะเรื่องของการทำพาสปอร์ตเนี่ยอันนี้จ้างหน่วยงานข้างนอกเอาซอสเลยมาบริหารจัดการนะพาสปอร์ตเราก็เร็วแต่ว่าหน้าที่ในการกำกับดูแลอะไรต่างๆก็นะก็ยังอยู่ในฐานของทางกระทรวงการต่างประเทศของกรมการกงสุลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันแต่ว่าวันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยนะผมบอกคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ว่าผมตั้งใจนะว่าที่จะมาจัดรายการตามปกตินะครับแต่ว่าได้ปรึกษาหารือกับคุณวีระแล้วคุณวีระก็บอกว่าเดี๋ยวคุณวีระจะไปที่ไหนล่ะที่พระนครศรีอยุธยาไปทำอะไรคุณผู้ฟังจำไอ้โครงการฟลัดเวย์ได้ไหมครับที่ตอนน้ำท่วมสมัยปี2554จำได้ไหมตอนนั้นก็มีการพูดถึงโอ้โหเราก็ต้องทำนะทางระบายน้ำถ้าสมมติว่าจะมาใช้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะไปใช้ซ้ายไปใช้ขวาไปใช้ทางระบายผ่านในคลอง1คลอง2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วดันไปฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งตะวันออกหรือแม้แต่ดันไปทางฝั่งตะวันตกผ่านทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะนครปฐมแม่น้ำท่าจีนอะไรพวกเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะทำแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอนะตอนนั้นที่น้ำท่วมเยอะๆก็มีการคุยกันนะว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำฟลัดเวย์และหลังจากนั้นก็โอ้คุยกันมานาน ผมเนี่ยต้องบอกนะว่าผมทำงานกับส่วนราชการเนี่ยอ่านข่าวนี่นะฮะแต่ว่าผมก็อยู่เป็นโอ้โหอยู่ที่ช่อง11ก็นานนะแล้วก็พอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือใช่ไหมแล้วท่านก็เกษียณอายุพอดีผมก็เลยมีจังหวะพอดีแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรโครงสร้างต่างๆของเขาด้วยผมก็เลยแต่อย่างนั้นผมก็ขออพยพแล้วกันนะเพราะว่ามันก็นานพอสมควรนะอ่านข่าวมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะถ้าช่อง11นี่2005เกือบ10ปีอ่ะ2552มั้ง52 53แถวๆนั้นแล้วก็อยู่มาจนถึงประมาณ2560 61อ่ะนะครับก็ถือว่าก็มีประสบการณ์แล้วก็ได้คลุกคลีกับในแวดวงราชการแล้วก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็ไปฝึกงานก็สถานที่ราชการเหมือนกันก็ยังคิดอยู่เลยว่าสิ่งที่คิดวันเนี้ยส่วนใหญ่ของราชการเนี่ยบางทีเนี่ยมันด้วยการติดกรอบการของงบประมาณการดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆกระบวนการพิธีเนี่ยนะผมเนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าคิดวันนี้นะอย่างน้อยต้อง10ปี15ปีของที่คิดวันนี้ถึงจะเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันนะปี2554น้ำท่วมผมว่าเขาคิดกันตั้งแต่55 56แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาคงมีการคิดอยู่แล้วว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงมือทำจริงๆจังๆนะกว่าจะผ่านขั้นตอนกว่าจะมีการอนุมัติครม.กว่าจะมีการก่อสร้างกว่าจะมีการลงเข็มปักเสาต้นแรกอย่างเงี้ยนะคุณลองนึกสภาพดูตอนนี้ปี2569ถ้าเอาตอนนั้นถึงตอนนี้ก็14ปี15ปีนะไอโครงการฟลัดเวย์ที่จะช่วยระบายน้ำจากน้ำเหนือลงใต้ให้ออกเจ้าพระยาไอออกอ่าวไทยออกเจ้าพระยาอะไรก็สุดแท้แต่ละนะเพื่อจะผลักดันให้มันเร็วเนี่ยนะเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนี่ยหรือว่าช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจนถึงตอนนี้เท่าที่ผมทราบข่าวมาก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยนะอันนี้คลองขุดนะทำเองเลยนะก็แล้วเสร็จไปแล้วประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ยังเหลือยะละอีกประมาณสัก 20% 30%ที่จะต้องดำเนินการต่อนะยังไม่ได้แล้วเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้งานเนี่ยนะก็คาดว่าน่าจะประมาณสักปี2ปีนะ71 72เนี่ยนะผมว่าน่าจะเปิดใช้งานได้สำหรับไซบางบานหรือว่าบางบานบางนะคุณวีระก็บอกกับผมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอดูหน่อยสำหรับฟลัดเวย์ตรงนี้นะในวันนี้แหละวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะตอนที่โครงการแล้วล่ะนะคงจะได้เห็นภาพวัดวรเชษฐ์ตรงแยกวรเชษฐ์ตรงนั้นมันจะเห็นเลย

0: ทางนะแต่ว่าบางบานบางตรงนั้นนั่นแหละทำได้พอสมควรเหมือนกันก็เห็นภาพการพัฒนามาต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วล่ะนะเพราะว่าคุณวีระก็ไปดูที่บางบานบางไซใช่ไหมส่วน เรื่องที่ผมคุยกับคุณวีระคุณวีระก็บอกว่าลองดูแล้วกันวันก่อนเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณวีระได้พูดในชั้นของกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเป็นการพูดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเทศมนตรีกำนันใช่ไหมขออภัยนายกเทศมนตรีนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเนี่ยนะโอ้เขามาเป็นแบบอะไรล่ะเป็นซูมอ่ะเป็นออนไลน์มานะแล้วก็พูดผ่านที่ห้องประชุมของกรรมธิการนี่แหละนะแล้วก็ไปดังที่จังหวัดต่างๆที่เขามีการรับฟังอยู่นะสำหรับในชั้นของกรรมธิการในการพิจารณาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่เขามาขอสตุ้งสตังกันนะอันเนี้ยก็บอกว่ามีประเด็นน่าสนใจผมพูดเอาไว้ณัฐพงศ์ลองดูแล้วกันว่าจัดสรรเวลายังไงสำหรับวันเนี้ยวันที่12สิงหาคมเนี่ยแล้วเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผมก็ไม่อยากให้เสียเวลาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามคุณวีระนะที่คุยในชั้นของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570การตั้งข้อสังเกตต่างๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานนะครับผมวีระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมธิการนะครับผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงหน่วยที่มาชี้แจงแต่อยากจะพูดเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็จะเสนอแนะว่าเราควรจะบริหารจัดการเรื่องการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบไหนที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านแล้วก็ต่อประชาชนนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดกับทุกกลุ่มแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่โชคดีนะครับได้ฟังผมพูดโดยตรงนะครับผมอยากเริ่มอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูที่มาตรา33งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดเป็นภาพใหญ่นะครับท่านเป็นภาพย่อยของภาพใหญ่ทั้งหมดทางสำนักงบประมาณแล้วก็รัฐบาลได้จัดสรรเงินให้ทั้งหมดเนี่ย 219,727 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินที่ท่านได้มาเนี่ยมันก็จะไปทำอะไรหลายๆอย่างอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปดูแลเรื่องโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการไปดูแลเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าข้อจำกัดอันหนึ่งซึ่งผมกำลังขอข้อมูลจากทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็คือว่าในเงินที่ท่านได้รับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีส่วนสำคัญถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หน่อยเนี่ย อย่างเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยก็อาจจะมีรายได้เป็นค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็แต่ละที่ก็มีไม่เท่ากันนะครับแล้วในเวลาเดียวกันท่านก็มีรายจ่ายเรื่องบุคลากรมีรายจ่ายเรื่องที่ท่านจะต้องบำรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็ที่จะสร้างเพิ่มเติมให้มันเกิดความสะดวกกับประชาชนยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่นะครับประเด็นที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีรายการหนึ่งที่เป็นรายการเงินอุดหนุนทั่วไปนะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือเงินอุดหนุนเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีระเบียบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำกับกรรมวิธีในการดำเนินการแล้วก็จะต้องมีการลักษณะที่เรียกว่าโคเพย์เมนต์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าจะทำอะไรนะตรงนี้ผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่างบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่นตามมาตรา23ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570219,727 ล้านเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูด

0: ต่อเนื่องออกไปก็คือว่าถ้าท่านดูในหนังสือที่เป็นของสำนักงานเอกสารฉบับที่โทษนะครับเอกสารฉบับที่7รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณปี2570นะครับถ้าเกิดท่านมีดูก็อยากจะบอกท่านอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงมหาดไทย
1: ให้ตรวจโรคให้ก้าวอีกโรคไว้ที่หน้าวะ
0: ช่วยทำอะไรสักหน่อยนะงั้นผมพูดต่อไม่ได้ในหน้า189เนี่ยกระทรวงมหาดไทยผมจะเอาปี2568นะครับเพราะมันเสร็จสิ้นแล้วส่วนปี2569นี่มันยังดำเนินอยู่ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาณสิ้นปีงบประมาณ2568ของกระทรวงมหาดไทยมียอดรวมกันทั้งสิ้น189,634ล้านบาทความน่าสนใจอยู่ที่ว่าในจำนวนนี้เป็นเงินนอกประมาณสะสมคงเหลือยกมา189,616ล้านบาทอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วถ้าเกิดเราดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขประมาณการในปีงบประมาณปี2570ท่านจะเห็นตัวเลขหนึ่งก็คือเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 218,395 ล้านบาทท่านลองเทียบเคียงดูกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ปีนี้ 219,727 ล้านบาทตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะครับตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะซึ่งแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะทราบดีว่าตัวเองมีเงินนอกงบประมาณสะสมเก็บเอาไว้ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้ท่านกรรมาธิการอนุสรท่านก็ขอข้อมูลซึ่งผมคิดว่าผมขอซ้ำอีกทีนึงว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดทำรายละเอียดมาแต่ละองค์กรเลยว่ามีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือแยกรายการเลยอบจ.เท่าไหร่เทศบาลนครเท่าไหร่เทศบาลเมืองเท่าไหร่เทศบาลตำบลเท่าไหร่องค์การบริหารส่วนตำบลเท่าไหร่ตรงนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่มีความจำเป็นแล้วก็มีภาระแล้วก็มีรายได้แตกต่างกันไปถ้าเราใช้มาตรฐานในการที่จะรับเงินสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยผมเกรงว่าเราจะบริหารจัดการได้ค่อนข้างลำบากสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าภารกิจขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นภาระมากและผมก็ตอนที่มีการชี้แจงในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยผมก็เข้าไปสังเกตการแล้วก็ได้สอบถามประเด็นก็คือว่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นถนนนะครับอาจจะรวมไปถึงไฟสว่างสองทางด้วยเนี่ยเมื่อมีการรับโอนมาจากหน่วยงานที่เขาสร้างไปก่อนหน้านี้ถ้าเป็นถนนก็อาจจะเป็นกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทส่วนใหญ่จะเป็นกรมทางหลวงชนบทเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันต้องมีค่าบำรุงรักษาไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายของทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวตัดทอนทำให้ท่านไม่สามารถที่จะไปขยายสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้

0: หรือพนักงานจำนวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรายละเอียดซึ่งรายละเอียดตรงนี้แหละครับที่มันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายแต่เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามทีเนี่ยเราจะได้ร้อยละ 0.1 มันยังมีอื่นๆอีกซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องจัดสรรให้ซึ่งก็จัดสรรให้ไม่ได้ทั้งหมดตามพระราชบัญญัติจัดสรรเรื่องเงินเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องเป็นร้อยละ32อะไรประมาณนี้นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็ยังจัดสรรให้ได้ไม่ถึงจำนวนที่เป็นอยู่งั้นการบริหารแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาข้อเสนอของผมก็คือว่าอยากเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแจกแจงปัญหาออกมาว่าติดขัดในเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไปตรงไหนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงไหนระเบียบที่ท่านเป็นคู่มือในการบริหารจัดการเรื่องสตังค์ภายในองค์กรของท่านเนี่ยจะต้องแก้ไขอย่างไรผมคิดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็อาจจะไม่สนใจเรื่องนี้แต่เมื่อถึงเวลาตอนนี้ต้องเรียนว่าถ้าเงินนอกงบประมาณที่สะสมคงเหลือยกมาปีหนึ่งเป็น200,000 ล้านแบบนี้เนี่ยควรจะต้องมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วถ้าผมมีเวลาผมจะทำการแยกแยะแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จะเสนอทางออกให้ในอนาคตแต่ในเฉพาะหน้าเบื้องต้นผมอยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองมาช่วยกันดูนิดนึงว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องนี้กันยังไงถัดจากนั้นนะครับมีอีกนิดเดียวคือถ้าเกิดว่าเราไปไกลกว่านี้อีกนิดนึงในต่างประเทศจะมีการออกพันธบัตรเทศบาลซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีความเข้มแข็งทางการเมืองถ้าต้องการจะลงทุนแล้วมีความจำเป็นจะต้องก่อหนี้แล้วมีรายได้ที่จะใช้คืนได้อย่างแน่นอนเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้ช่องทางที่จะระดมเงินด้วยการออกพันธบัตรอย่างเช่นพันธบัตรกรุงเทพมหานครพันธบัตรเทศบาลนครเชียงใหม่พันธบัตรเทศบาลนครราชสีมาพันธบัตรเทศบาลนครขอนแก่นพูดง่ายๆว่าระดับของเทศบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดใหญ่ๆซึ่งมีรายได้เพียงพอแล้วต้องการการลงทุนสาธารณูปโภคสาธารณูปการในระดับที่เป็นเงินจำนวนมากอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้กฎระเบียบอย่างที่เป็นอยู่แต่นี่ผมก็ทราบนะครับว่ามันมีข้อกฎหมายที่ต้องทำอีกเยอะแต่บอกไว้เป็นแนวทางว่าถ้าเราใช้อย่างที่เป็นอยู่หาอย่างที่เป็นอยู่สิ่งที่เราเห็นในชนบทไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลนครไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลเมืองไม่ต้องพูดถึงระดับเทศบาลตำบลเนี่ยเราก็จะไปไม่ถึงไหนขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: คุณครับอาจารย์ครับ
2: ครบถ้วนนะประมาณสัก10 กว่านาทีเท่านั้นแหละนะครับไม่มาก12 นาที15 นาทีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับคุยได้คุยดี Talk News and Music ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจะเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีฉาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของหลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนำอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทาง

0: มนุษยธรรมเพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่าเกลแมนอยู่ในสภาพสู้ผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทางนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็หลายท่านที่รับฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะก็คงทราบอยู่แล้วนะว่าสรุปข่าวสารต่างๆและช่วงที่2ผมก็คุยให้ฟังนะว่ามันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ของที่คุณวีระฝากเอาไว้เพราะว่าคุณวีระไปที่บางไทรบางบานนะไปดูไอ้โครงการทำฟลัดเวย์ของบางบานบางไทรเนี่ยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยรายการก็ต้องดำเนินการไปตามปกติอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งใจเลยนะว่านึกว่าจะเข้ามาจัดรายการสดแล้วก็เปิดสายคุยกันนะแล้วเห็นว่ามันเป็นวันหยุดที่มันอยู่กลางสัปดาห์ด้วยนะก็ปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ติดธุระหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่คุยหาเรือคุณวีระเพิ่มเติมเนี่ยผมกับคุณวีระก็เข้ามาจัดรายการปกติแต่ด้วยที่คุณวีระเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยานะแล้วก็ฝากผมไว้ว่าถ้ายังไงก็ต้องเปิดที่คุยในชั้นกรรมาธิการให้ฟังสักนิดนึงแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยช่วงชั่วโมงที่2เนี่ยนะณัฐพงศ์ก็จัดการเลยนะผมก็ดูละซ้ายขวาหน้าหลังที่เหมาะสมที่สุดนะที่แม้ว่าจะไม่ได้เปิดสายคุยกันแต่ว่าหลายท่านเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ฟังต่อเนื่องเพลินนะคือบางทีเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยนะเราจะฟังอะไรเพลินๆเนี่ยเป็นวันหยุดจะไปเอาเรื่องเครียดๆใส่สมองนี่มันก็ใช่เรื่องนะถูกมั้ยฮะแต่ว่าถ้าเราฟังอะไรที่มันเป็นข้อมูลนะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นข้อเท็จจริงความสวยความงามเนี่ยนะหรือว่าเป็นนิทานละเมงละครอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะพอช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้ผมก็นึกย้อนไปว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เราจะเอาอะไรมาเปิดต่อดีสำหรับมหากาพย์มหาภารตะนะผมไม่เปิดต่อแน่ๆแล้วเพราะว่าเปิดจบไปแล้วแต่มันมีอีกเยอะมากที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยบางทีเขาคุยกันแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ามันยังทันสมัยนะใครที่ไปปราสาทนครวัดเมืองนครธมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยที่ไปกันเยอะๆเนี่ยก่อนที่จะมีปัญหาไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะปี68ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนก็ไปจากนี่แหละคุยเฟื่องเรื่องเขมรนี่แหละไปจากที่คุณวีระพาไปทัวร์แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหไปกันเต็มเลยนะครับแล้วแต่ละปีก็บางปีนี่ไปหลายรอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะไป2รอบ3รอบนะผมก็ไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี43 44 47อะไรแต่แถวนั้นนั่นน่ะนะซึ่งที่กัมพูชาตอนที่ยังไม่มีปัญหากันผมไปมาปราสาทนครวัดเมืองนครธมเนี่ยอย่างน้อยๆนี่3ครั้งนะบันทายสีอะไรนี่ไปมาแล้ว3ครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไปครั้งเดียวแล้วจบนะก็ไปแล้วไปแต่ละทีมันก็ได้ความรู้สึกแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปโดยเฉพาะถ้าไปแล้วเนี่ยยิ่งมีข้อมูลมีความรู้เบื้องต้นเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจภาพต่างๆได้ง่ายขึ้นนะผมค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยนะก็เปิดให้ฟังนิดนึงนะเป็นช่วงท้ายนะของแผ่นที่6ก็คือปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปักสีจำกงแล้วก็ปราสาทพนมบากเข็งตอนที่2ซึ่งในแผ่นที่6เนี่ยผมเปิดจบไปแล้วนะฮะวันนี้คุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยที่ผมจะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของปราสาทนครวัดแล้วครับอันนี้เข้ามาถึงไฮไลท์แล้วแล้วก็รวมไปถึงอธิบายเรื่องของภาพสลักหินนูนต่ำถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปเพราะมันมีปัญหาไทยกัมพูชาถูกไหมฮะคือไปได้ไหมไปได้ขึ้นเครื่องไปได้นะแต่มัน

0: คงจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันคงไม่สะดวกสบายมันคงไม่แบบไม่สบายใจเหมือนเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวถูกไหมเราก็มีความกังวลนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปจริงๆนะหรือยังไปไม่ได้ไปเห็นของจริงไม่ได้เนี่ยเราอาจจะดูรูปแล้วก็จินตนาการที่คุณวีระกับอาจารย์สุนเนศคุยกันนะเล่าให้เราฟังแล้วก็หลับตานึกตามนะแล้วก็เห็นรูปก็จะทำความเข้าใจได้นะทั้งปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนุนตับเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์กับอาจารย์สุนเนศจุตินทรานนท์ครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่จะได้รับฟังต่อจากนี้ไปนี่ผมเรียนด้วยความภูมิใจทั้งในนามตัวผมเองแล้วก็แทนท่านอาจารย์สุนเนศชุตินทรานนท์นะฮะคือเรื่องที่เราจะพูดคราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานที่ถือว่าเป็นนอกจากเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาคนที่เดินทางไปเที่ยวชมอาณาจักรพระนครไปดูเมืองนครธมแน่นอนล่ะครับว่าจะต้องเสียเวลาดูปราสาทนครวัดซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนเดี๋ยวพอได้ฟังก็จะเข้าใจนะแต่ก่อนที่จะฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรชุดปราสาทนครวัดแล้วก็อธิบายภาพสลักหินนูนต่ำอย่างละเอียดมีความยาวต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมงนี่นะครับก็เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเทปชุดนี้เป็นเทปที่ต่อเนื่องเป็นเทปชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะครับจะเป็นม้วนที่7ม้วนที่8แล้วก็ม้วนที่9นะครับนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปราสาทนครวัดแล้วก็การอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำก็จะมี3ม้วนด้วยกันนะครับก็ต้องสังเกตดูว่ามันจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันเทปทั้ง6ม้วนก่อนหน้านี้นะครับม้วนที่1ม้วนที่2ม้วนที่3เนี่ยจะเป็นสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับส่วนม้วนที่4นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองหลิหราลัยแล้วก็การนำเที่ยวชมปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยส่วนในเทปม้วนที่5แล้วก็ม้วนที่6นั้นผมกับท่านอาจารย์สุเนศพาชมปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปนะครับปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็มาจบลงที่ปราสาทพนมบาแข็งคุณผู้ฟังก็อาจจะแยกฟังได้เป็นชุดๆได้นะครับคือม้วนที่1ม้วนที่2ม้วนที่3นั้นชุดหนึ่งจบในตัวม้วนที่4ม้วนเดียวจบในตัวม้วนที่5แล้วก็ม้วนที่6ต่อเนื่องกัน2ม้วนส่วนม้วนที่7ม้วนที่8ม้วนที่9นี้จะเป็น3ม้วนต่อเนื่องกันไปแล้วก็ว่าเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของปราสาทนครวัดที่สำคัญก็คือการอธิบายที่ภาพสลักหินนูนต่ำที่ระเบียงรอบนครวัดซึ่งมีทั้งหมด8แผงนะครับแล้วก็มีความยาวในการเดินโดยรอบนี้ประมาณ600เมตรนะครับที่จริงเรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรนี่ยังไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมรวบรวมขึ้นมาในลำดับต้นเนี่ยก็เอาสัก9ม้วนก่อนนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นเรื่องของปราสาทบายนปราสาทพิมานอากาศปราสาทสุอปรัตนะครับปราสาทครังรวมทั้งลานช้างลานพระเจ้าขี้เลือนปราสาทบาปวนแล้วก็ปราสาทอื่นๆเช่นปราสาทพระขันปราสาทนาคพันปราสาทพระพรหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีเวลาทำต่อไปนะอนาคตก็จะเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรต่อเนื่องกันไปแต่ว่าในชุดแรกนะครับก็จะมีทั้งหมด9ม้วนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะมีหนังสือเที่ยวเมืองเขมรชมอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมซึ่งถือว่าเป็นคู่มือในการติดตามฟังเทปชุดนี้ไปด้วยก็คิดว่าคงไม่ให้เสียเวลาอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็ลำดับถัดไปก็ฟังนะครับการคุยเรื่องปราสาทนครวัดอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำที่ระเบียงรอบปราสาทนครวัดของผมกับท่านอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เชิญเลยครับ

0: เราจบครั้งที่แล้วเราไปที่บันทายสีเรามาปราสาทปรักศรีจำกรง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไปขึ้นพนมบาแข่งกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อคืนเนี่ยเราก็นอนพักกันเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเรื่องไปเที่ยวนครวัดเนี่ยผมอยากจะพูดก่อนจะไปสักนิดนึงว่าถ้าหากเป็นไปได้นะครับอาจารย์ผมว่าพยายามให้มีเวลาสัก1วันเต็มๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเที่ยวครึ่งวันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้เต็มที
1: ่ดูไปดูมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ต้
1: องใช้เวลาพอสมควรนะฮะและเมื่อคิดถึงการไปเที่ยวนครวัดเนี่ยคือผมอยากจะบอกงี้ว่าอย่าไปเผื่อว่าเรามีเวลาครึ่งวันเดี๋ยวเราทานข้าวเราต้องไปที่อื่น
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะฮะถ้าสมมติว่ากลับไปทานข้าวแล้วกลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งก็ไม่เป็นไร
0: ใช่
1: คือดูให้มันเต็มที่
0: ใช่ใช่คราวนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะทำโปรแกรมคล้ายๆกับว่าเราเที่ยวกัน1วันเต็มๆที่ปราสาทนครวัดเลยจ้ะ
1: ลองดูคร
0: ับ เออแล้วทำแบบเต็มๆโปรแกรมเลยคราวนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์กับผมก็ได้ทานข้าวเช้าที่โรงแรมเรียบร้อย
1: คร
0: ับ นะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเรียบร้อยพร้อมแล้วนะฮะเราก็นั่งรถจากโรงแรม
1: ครับ
0: จากโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบเนี่ยเรานั่งรถผ่านเข้าไปในบริเวณที่เขาเป็นที่เก็บตัง
1: ครับ
0: ตรวจบงตรวจบัตรตรงนี้จนถึงบริเวณที่เป็นปราสาทนครวัดเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณสัก7กิโลครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ประมาณ7กิโล
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้ประมาณสัก 8:30 น
1: ครับ
0: รถมาจอดอยู่ตรงหน้าปราสาทนครวัดแล้วอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้นึกภาพดูจ้ะเราจะอธิบายเขายังไงกันดี
1: คือปราสาทนครวัดเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากเพราะนั้นพอเราดูเข้าไปเนี่ยมันดูประหนึ่งว่าเป็นเมืองนึงนะฮะมันดูประหนึ่งว่าเป็นเมืองนึงหากแต่ว่าความใหญ่ของมันเนี่ยเป็นความใหญ่ที่จุดถูกจัดวางและสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบนะฮะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราค่อยๆดูมันอย่างเป็นระบบเนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างจะง่ายแก่การเข้าใจนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงบริเวณที่รถไปจอดเนี่ยนะครับคุณวีระมันจะเราจะเห็นแนวกำแพงนะฮะซึ่งเป็นแนวกำแพงที่จะสร้างขึ้นล้อมตัวสระน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: คุณวีระคงจำได้
0: จำได้ฮะจำได้ครับ
1: ซึ่ง
0: เพราะว่าตอนนี้เราเดินข้ามถนนมาแล้วนะจ๊ะนะ
1: ใช่ครับ
0: คือรถเนี่ยมันจะต้องไปจอดคือเวลาเข้าไปรถมันจะต้องไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่จอดรถ
1: ใช่คร
0: ับ พอเราลงจากรถเราเดินข้ามถนนมาเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์พูดว่าเหมือนก็เป็นแนวกำแพงข้างด้านนอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นแนวกำแพงแรงเสร็จแล้วมองลงไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมันดูประหนึ่งเป็นทะเลสาบนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะกว้างประมาณ 1,200 เมตรใช่ไหมฮะคุณวีระไอ้ตัวสระน้ำ
0: ตัวสระน้ำใช่ไหมฮะ
1: ไอ้ตัวสระน้ำ
0: อาจารย์พูดถึงความยาวของสระหรือว่าความกว้างของสระ
1: ความกว้างมองจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่ง
0: ฝั่งนี้ไปจนถึงด้านหลังของปราสาทนครวัดเลยใช่ไหมฮะ
1: คือสมมติว่าพอรถมาจอดอยู่นะครับ เราก็จะเห็นแนวกำแพงพร้อมกันและเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินข้าม
0: สะพานทางเดิน
1: นะฮะไอ้สะพานทางเดินเนี่ยที่จะนำพาเราข้ามคู
0: น้ำ
1: น้ำ
0: คูน้ำที่ล้อมรอบ
1: นี่
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยนะไอ้คูน้ำเนี่ยเฉพาะคูน้ำนะจ๊ะนะเอาความกว้างของคูน้ำเนี่ย
1: เอาความกว้าง
0: ประมาณสัก200เมตร200เมตรโดยรอบนะฮะความกว้างนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่1,200นี่มันเป็น
0: กว้างยาว
1: 200เมตรใช่ครับ
0: ความ
1: 200
0: ความกว้างของคูน้ำรอ
1: บ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยประมาณสัก200เมตร
1: ใช่ครับ
0: ส่วนตัวที่เป็นกำแพงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมีความกว้างประมาณสัก1,200กิโลเมตรไอ้โทษ1,200เมตรได้
1: 1,200กับ1,300หรืออะไรประมาณน
0: ั้นใช่มั้ยครับ
1: นะฮะทีนี้ที่ตั้งใจจะพูดคืออย่างนี้คุณวีระ
0: ครับ
1: เมื่อเราจะดูมันเนี่ยเราดูมันให้เห็นเป็นระบบนะฮะคืออันดับต้นเลยพอเราลงปั๊บเนี่ยเราจะเห็นไอ้คูน้ำนี่ขนาดใหญ่มาก200เมตรที่คุณวีระว่า
0: ล้อมรอบเลยจ้ะ
1: ล้อมรอบ
0: เลยเหมือนกับไอ้ตัวที่เป็นปราสาทนครวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะกลางไอ้คูน้ำนี่วาดอย่างนี้ได้เลยนะอาจารย์นะ
1: ถูกต้องครับนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้ตรงจากตรงจุดนี้เข้าไปตลอดเนี่ยนะฮะและพอเรามองจากจุดนี้ตรงเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นตัวปรางซึ่งเป็นปรางประธาน3 หลังใช่ไหมฮะเพราะว่าความตรงแนวในการสร้าง
0: เพราะตอนนี้เรามายืนตรงทางเข้าปราสาทนครวัด
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ข้ามคูน้ำนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เรามายืนตรงปราสาทนครวัดอาจารย์นึกภาพว่าคุณผู้ฟังเดินอยู่ด้านอาจารย์หันหลังให้เรานะ
1: ครับ
0: อาจารย์หันหลังมาทางด้านเรานี่หันหน้าเข้าปราสาท
1: ครับ
0: ตอนนี้อาจารย์ก็ยืนอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าคุณมองไปตรงหน้าคุณตอนที่คุณอยู่ตรงทางเดินเนี่ยคุณจะเห็นปราสาทตรงกลางเนี่ยมี3หลังใช่มั้ยอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งความจริงพอเราเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็น3แต่มันจะเป็น5นะฮะและไอ้ทางที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปเนี่ยมันจะผ่านแนวกำแพงเป็นหลายชั้นเข้าไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดในอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากที่จะชวนให้เราคิดถึงตรงนี้ก่อนว่าเมื่อเรายืนอยู่และก่อนที่เราจะเข้าไปนะฮะมันเหมือนกับว่าเรายืนอยู่ในโลกที่เป็นโลกมนุษย
0: ์
1: นะฮะและการก้าวล้ำตั้งแต่สะพานหน้าเข้าไปเรื่อยเนี่ย มันจะเป็นการเดินเข้าไปสู่โลกซึ่งเป็นโลกของเทพเจ้านะฮะต
0: ้
1: องคือนึกถึงว่ามันจะเป็นการข้ามซีกเลยนะฮะจากโลกมนุษย์เนี่ยเข้าไปสู่โลกที่เป็นเทพเจ้า
0: สะพานนาคที่อาจารย์พูดถึงนี่คือเป็นทางเดิน
1: สะพานนาคนี่เป็นตัวทางเดินแต่คุณวีระทราบไหมว่ามันมีนัยยะที่สำคัญกว
0: ่
1: าการเป็นทางเดินด้วย
0: ครับครับ
1: นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราคิดถึงเริ่มตั้งแต่ตัวสะพานนาคก่อนนะฮะคุณวีระสะพานนาคเนี่ยนะมันมีหลายแห่งนะนะสมัยหลังจะเข้าตัวนครธมเนี่ยก็มีสะพานนาคนะครับแล้วก็ทำเป็นยักษ์กับเทวดายุทธนาคมีทั้งหมด5สะพานด้วยกัน
0: 5สะพานด้วยกัน
1: ในกรณีอังกอร์ธมนครธมใช่มั้ย
0: เดี๋ยวเราไปเที่ยวเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
1: ปราสาทพระขันธ์ของละก็มีสะพานนาคเหมือนกัน
0: ใช่ๆๆ
1: นะครับนะฮะแล้วก็ที่ลอรูสหรือร่อรวยเนี่ยนะครับก็มีปราสาทที่มีสะพานนาคเหมือนกันคุณวีระฮะ
0: ทุกที่ที่เป็นทางเดินจะเข้าปราสาทนี่มีสะพานนาคทั้งนั้นนะส่วนใหญ่
1: ครับสะพานนาคเนี่ยนะฮะมันมีนัยยะที่ถูกตีความเนี่ยเป็น2แนวทางด้วยกันนะฮะนัยยะของการตีความแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นคล้ายๆสะพานสายลุงหร
0: ือ
1: เป็นสะพานที่เชื่อมต่อนะฮะระหว่างโลกที่เป็นมนุษย์ที่ผมบอกเม
0: ื่
1: อสักครู่กับเมื่อเราข้ามน้ำตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นโลกของเทพเจ้าน ะฮะอันนี้นัยยะหนึ่งกับนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะครับ
0: ค
1: ุณวีระมันเป็นต้นเขาแห่งกำเนิดของสรรพสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสะพานนาคเนี่ยมันจะไม่อยู่ลอยล
0: อ
1: ยมันจะผูกติดอยู่กับคติการกวนเกษียณสมุทรเสม
0: อ
1: นะครับม
0: ัน
1: จะผ
0: ู
1: กติดกับคติการกวนเกษียณสมุทรเสม
0: อ
1: ถ้าสมมติว่าสะพานนาคผูกติดกับการกวนเกษียณสมุทรเสม
0: อ
1: สิ่งที่เราไม่ค่อยพูดกันนักในกรณีของนครวัดคือเราไม่ได้คิดถึงว่าตัวสะพานนาคเนี่ยมันสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรอย่างไร
0: เหมือนกับตัวสะพานนาคเนี่ยเหมือนลำตัวพญานาคนะอาจารย์
1: ถูกต้องครับเหม
0: ือ
1: นจะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเราคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะทั้งนี้เนื่องจากว่าอย่างนี้คุณวีระ
0: ครับ
1: พอเราคิดถึงเรื่องของนครวัดทีไรเนี่ยนะฮะเรามักจะคิดในมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นเช่นเราคิดว่าเอ๊ะนครวัดเนี่ยนะมันสร้างในคติของการนับถือพระวิษณุเป็นหลักใช่ไหมเพราะนั้นพอสร้างในคติการนับถือพระวิษณุเป็นหลักเราก็บอกว่าอันนี้ก็คือโลกของพระวิษณุว่างั้นเถอะจุดสนใจของเราก็ไปลงตรงที่อะไรก็ได
0: ้
1: ที่สัมพันธ์กับพระวิษณุนะครับอย่างเช่นว่าเราบอกอ๋อพระเจ้าสุริยะวรมันเหรอเมื่อท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปรวมกับพระวิษณุไงนะฮะมีชื่อว่าปารมะ
0: วิษณุโลกะ
1: นะฮะซึ่งชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่สลักไว้ในหินในส่วนของผนังด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ว่าด้วยการ proceeding คือการเสด็จพระยุหยาตรานะฮะแล้วก็เขาจึงถือเอาชื่อเนี้ยเป็นชื่อของท่านเม
0: ื
1: ่อตายไปแล้วใช่ไหมฮะเอาละพอเรามีความคิดว่าปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับคือโลกของพระวิษณุของต่างๆหลายอย่างในนั้นโดยเฉพาะยิ่งภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะเราก็จะดึงว่าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการบูชาพระวิษณุ
0: เป็นสำคัญ
1: เป็นสำคัญแต่ว่า อันนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นทัศนะหนึ่งซึ่งเราเชื่อกันมานานคือเป็นการตีความอย่างของนักประวัติศาสตร์อย่างเช่นจอร์จเซเดย์นะฮะ มาสมัยหลังเนี่ยมีนักประวัติศาสตร์ศิลป์พยายามตีความเพิ่มเติมกว่านั้น
0: ว่าน
1: ะฮะพยายามตีความว่าจุดใหญ่ใจความของปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับมันมุ่งไปที่สุริยะวรมันที่2นะฮะ
0: ซึ่งเป็นคนสร้างนะจ๊ะนะ
1: ใช่ครับซึ่งเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องราวความสำคัญของสุริยะวรมันที่2เป็นหลักทั้งนี้รวมถึงการแสดงว่าสุริยะวรมันที่2เนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคุณวีระ
0: คร
1: ับ ถ้าสมมติว่าจะมีการบูชาหรือทำเพื่อบูชาพระวิษณุมันไม่ได้เป็นการบูชาพระวิษณุลอย
0: ๆ
1: แต่มันจะเป็นการบูชาพระวิษณุที่สัมพันธ์กับตัวตนของสุริยะวรมันที่2
0: ซึ่งเป็นกษัตริย์เขมร
1: ซึ่งเป็นกษัตริย์เขมรผู้สร้างอันนี
0: ้
1: เอานะครับกลับไปที่สะพานนาคใหม่คุณวีระ
0: คร
1: ับ เขามีคนศึกษาอย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัวสะพานนาคเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้คิดถึงสะพานนาคนครวัดเนี่ยว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องการกวนเกษียณสมุทรเพราะว่ามันไม่มียักษ์และเทวดาโผล่ขึ้นมาให้เห็น
0: เป็นแถวให้ดูอ่ะ
1: เป็นแถวให้ดูเหมือนที่นครธม
0: ใช่ใช่ใช่
1: หรือที่อื่น
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่มันอย่างนี้คุณวีระ
0: ครับ
1: ไอ้ตัวทางเดินทางทิศตะวันตกคือต้องรู้ก่อนว่าปราสาทหลังนี้หันหน้าออกทางทิศตะวันตกไม่เหมือนกับปราสาททุกปราสาทในพระนครหลวงจะหันหน้าออกทางทิศตะวันออก
0: ครับผม
1: นะครับนี่ไอ้ตัวปราสาทตัวนี้ที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยนะฮะมันมีทางเดินซึ่งเป็นทางเดินพญานาคเนี่ยยาวมากเลยขณะที่ว่าพอเดินไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยฮะมันจะมีเบรกที่เป็นเบรกตรงกลางนะฮะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะที่จะเชื่อมคล้ายๆกับว่าแต่ว่าอันนี้มันจะผ่านแนวกำแพงแรกเข้าไปแล้วนะฮะ
0: คร
1: ับ และจึงจะเห็นเบรกตัวนั้น
0: ครับ
1: คุณวีระฮะเขามีคนที่ศึกษาดูว่าไอ้แนวกำแพงนาคที่วางอยู่เนี่ยนะครับมันมีฐานรองรับเป็นจุดๆแบบมีฐานรองรับเป็นจุดๆนะฮะไอ้ฐานรองรับเป็นจุดๆเนี่ยเมื่อเขานับจำนวนมันต่อแถวนะฮะต่อแถวทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเขานับได้สักประมาณ108ต่อแถว108ต่อแถวเอางี้นะฮะ108ต่อแถวทีนี้108ต่อแถวเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งมันก็54 54
0: ใช
1: ่นะคุณวีระอยากจะพูดถึงนครธมนิดหน่อยไอ้ตัวเทวดากับตัวไอ้อสูรน่ะคุณวีระมัน54 54
0: แถวละ54เท่ากัน
1: ใช่ครับแถวละ54เลขบวกกันเป็นมงคลเลข108นะฮะทั้งหมดสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรคุณวีระฮะแนวบันไดหน้านะฮะหรือทางเดินเนี่ยราวบันไดเนี่ยนะฮะของนครวัดเนี่ยสัมพันธ์กับเลขคู่54 54นะครับและโดยในยะนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรนะครับทำไมล่ะครับมันถึงสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยนะคุณวีระมันเป็นหัวใจของนครวัดนะครับเพราะนอกจากราวบันไดนาคที่มันแสดงในยะนี้แล้วเนี่ยนะฮะผนังทางทิศเอมันทิศ
0: ทิศตะวันตกทิศตะวันออก
1: ทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันออกด้าน
1: ทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกด้านใต้นะฮะทั้งผนังเลยจะเป็นเรื่องการกวนเกษียณสมุทรที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวผมเพิ่มเติมคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะฮะว่าเรื่องการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยเป็นการที่จะเรียกว่าเทวดากับยักษ์เนี่ยมาตกลงกันเพื่อที่จะได้กวนน้ำอมฤต
1: ใช่คร
0: ับ ให้มันมีน้ำอมฤตเกิดขึ้นนะฮะมันเรียกเป็นของเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อะไรแต่ว่าเราจะคุยทีหลังเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าอาจารย์พูดกวนเกษียณสมุทรจะไม่รู้เรื่องกัน
1: ทีนี้คุณวีระต่อมาตรงนี้ก็ดีแล้วนะฮะผมอยากจะขอต่อไปนิดนึงถึงนัยยะของการกวนเกษียณสมุทรที่จะมาสัมพันธ์กับบันไดนาคตรงนี
0: ้
1: นะคือเรารู้กันอยู่รู้สึกเราเคยคุยผ่านมาทิ้งและด้วยว่าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ
0: ์
1: นะฮะกุรมาวตาร
0: กุรมาวตารเป็นเต่า
1: เป็นเต่า
0: เป็นเต่าน
1: ะฮะสำหรับท่านที่อาจจะจำไม่ได้นะครับการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยมันเกิดจากการที่มีฤาษีที่โทสะร้ายตนหนึ่งชื่อทุรวาส
0: ใช่
1: นะฮะอีตาคนนี้เนี่ยเกิดโก รธพระอินทร์ขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาพวงมาลัยทิพย์เนี่ยไปถวายพระอินทร
0: ์
1: นะฮะและเจ้าและพระอินทร์เนี่ยเอาพวงมาลัยทิพย์เนี่ยไปวางบนตะพองช้างนี่ช้างเอราวัณเนี่ยมันไม่คุ้นกับกลิ่นดอกไม้นี
0: ่
1: มันก็ดึงเอาดอกไม้เนี่ยมาขยี
0: ้
1: นะฮะฤาษีทุรวาสซึ่งเป็นฤาษีที่อารมณ์ร้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เลยสาบ
0: สาบเลย
1: ฮะให้พระอินทร์และเทวดาทั้งหลายเมื่อลบกับเหล่าอสูรเนี่ยต้องแพ้ทุกครั้งการพ่ายแพ้กับเหล่าอสูรทุกครั้งเนี่ยนะฮะทำให้พระอินทร์และเทวดาเนี่ยต้องเสียอาณาจักรเสียอะไรต่างๆ
0: เดือดร้อนเป็นอันมาก
1: เดือดร้อนเป็นอันมากใช่ไหมครับจึงนำมาซึ่งการที่จะต้องมาติดต่อพระวิษณุใครต่อใครเพื่อให้มาช่วยในการกวนเกษียณสมุทรนะครับ
0: เกษียณสมุทรเนี่ยคือทะเลน้ำนม
1: ทะเลน้ำนม
0: กวนทะเลน้ำนมเพื่อให้มันเกิดเป็นน้ำอมฤต
1: เป็นน้ำอมฤต
0: คราวนี้ว่าเทวดาจะกวนคนเดียวมันไม่พอใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่พอต้องเอาอสูรมาช่วยกวนด้วยนะฮะสรุปว่าพอได้น้ำอมฤตปั๊บเนี่ยนะครับเทวดาเท่านั้นที่ได้กินเพราะพระนารายณ์เนี่ยไม่อยากให้อสูรกินก็เลยแปลงกายเป็นนางงามไปลำล่
0: อ
1: พวกอสูรไปทางเทวดาเนี่ยก็กินน้ำอมฤตพอเทวดากินน้ำอมฤตเสร็จปั๊บเทวดานั้นก็ฆ่าไม่ตายรวมทั้งพระอินทร์ด้วย
0: ใช
1: ่นะฮะการที่เทวดาฆ่าไม่ตายทำให้เทวดานั้นสามารถที่จะรบชนะอสูร
0: ได้ตลอด
1: แล้วกลับมาเป็นใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเหตุนี้นะครับคุณวีระการกวนเกษียณสมุทรจึงสัมพันธ์กับการพระราชพิธีสำคัญมากอันหนึ่ง
0: คืออ
1: ินทราภิเษก
0: อินทราภิเษกนะ
1: ฮะการพระราชพิธีอินทราภิเษกเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกพระอินทร์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เหนือเทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญที่สัมพันธ์กับการสถาปนาอำนาจของพระมหากษัตริย
0: ์
1: และเป็นคติที่อย่างลากฝังลึกอยู่ในเขมรแล้วไทยก็รับเอามาด้วย
0: ครับผม
1: นะครับจึงเกิดการพิธีอันนี้ขึ้น
2: ได้นะได้นะนะพอให้เราช่วยนะคลายความคิดถึงใช่ไหมคือบางคนก็ต้องบอกนะว่าคนที่เขาผูกพันคนที่เขาชอบอ่ะที่เขาชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าผูกพันแบบไปดูของเก่าไปดูเรื่องอะไรล่ะศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมไปถึงโบราณสถานต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็อยากไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำแต่ถ้าไปไม่ได้อันเนี้ยน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระยังไม่จบแค่นี้นะจริงๆมีอยู่หลายตอนหลายแผ่นเลยนะครับสำหรับเรื่องของปราสาทนครวัดของเรานี่เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโ

0: 02-459-4646 Line at Royal House อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทรูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายแล้วครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็ไม่อยากให้เสียเวลานะผมไม่ต้องเกริ่นอะไรแล้วนะถ้าคุณฟังช่วงที่แล้วคุณรู้ละว่าผมเอาซีดีนะชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะครับซึ่งวันนี้มาเปิดในแผ่นที่7ซึ่งเป็นเรื่องราวของปราสาทนครวัดแล้วก็อธิบายภาพสลักหินนุ่นต่ำนะตอนที่1คุณวิระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เราค้างกันไว้ตรงไหนก็ไปตามต่อตรงนั้นแหละครับติดตามกับคุณวิระและอาจารย์สุเนศครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญที่สัมพันธ์กับการสถาปนาอำนาจของพระมหากษัตริย์และเป็นคติที่ยังลากฝังลึกอยู่ในเขมรแล้วไทยก็รับเอามาด้วย
2: ครับผม
1: นะครับจึงเกิดการพิธีอันนี้ขึ้นไอ้การพิธีอินทราพิเศษเนี่ยนะครับเวลามันและสัมพันธ์กับการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันส่งนัยยะให้เห็นว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะฮะมันได้เกิดภาวะของความไม่สงบเรียบร้อยต่าง
2: ๆรบพุ่งแย่งชิง
1: อำนาจกันเองภายในก็ดีหรือมีฝ่ายอื่นนะฮะถูกลุกลานถูกไล่ต่างๆอย่างนี้ก็ดีจนพระมหากษัตริย์เนี่ยลุกขึ้นมาปราบราบคาบแล้วสร้างความเป็นปึกแผ่นแล้วจัดการพราดพิธีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะกวนเกษียรสมุทรเพราะนัยยะตรงนี้มันเป็นนัยยะที่สัมพันธ์กับเมื่อกวนเกษียรสมุทรแล้วจึงขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
1: นะฮะอย่างพระอินทร์ขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
1: เทียบตัวเองกับพระอินทร์
2: เข้าใจ
1: น
2: ะฮะเข้าใจละ
1: คุณวิลาครับพระเจ้าชัยยะบรมันที่7ตอนท่านสร้างนครถมเนี่ยนะนะฮะท่านก็มือเปื้อนเลือดพอสมควรขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันเกิดความไม่เรียบร้อยเราเคยคุยกันแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ตอนที่เราคุยเรื่องสังเขปประวัติศาสตร์ขมิ้นกัน
1: ใช่ใช่พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ก็มือเปื้อนเลือดพอสมควร
2: ตอนขึ้นมาก็บ้านเมืองระส่ำระสาย
1: ระส่ำระสายและการรบการต่อสู้กันเนี่ยนะครับเขาก็ต่อสู้กับญาติพี่น้องของเขาว่างั้นเถอะนะฮะต่างก็เป็นญาติเป็นอะไรกันแต่ก็รบปราฆ่าฟันกันจนกระทั่งว่ารบชนะสำเร็จได
2: ้
1: เปรียบประหนึ่งการกวนเกษียรสมุทรจนเป็นนัยยะที่ทำให้พระอินทร์หรือเทวดาซึ่งเป็นฝ่ายดีฝ่ายถูกเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่ได้

0: มันมีคติซ่อนลงไปนะธรรมะชนะอาธรรมด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับฮะด้วยนัยยะนี้เนี่ยสะพานนาคที่ทอดยาวอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่นครธมไม่ว่าจะเป็นที่ปราสาทพระขันหรือแม้กระทั่งที่นครวัดตรงนี้เนี่ย มันมีนัยยะที่สื่อความหมายอันสัมพันธ์กับการขึ้นมาสร้างยุคใหม
0: ่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ของพระเจ้าสุริยวรมัน
0: คือนอกเหนือจากลักษณะที่เป็นพื้นฐานว่าเป็นทางเชื่อมแบ่งระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ในความเข้าใจก่อนหน้านี
1: ้
0: นะครับที่เป็นสะพานข้ามไอ้คูน้ำล้อมรอบกว้างประมาณสัก200เมตรรอบๆปราสาทนครวัดแล้วเนี่ยมันยังเป็นสัญลักษณ์ในแง่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เรียกว่าอินทราพิเศษหรือว่าพ
1: ิ
0: ธีกวนเกษียณสมุทรด้วย
1: ใช่ครับซึ่งการพิธีนี้สัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกับประวัติศาสตร์และตัวตนของผู้ก้าวขึ้นสู่อำนาจแล้วกำหนดให้สร้างศาสนสถานนี้ขึ้น
0: แต่ส่วนใหญ่เวลาไปดูนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เอานี่พูดถึงคนทั่วๆไปรวมทั้งคนไปดูทั่วๆไปไปถึงก็โอ้โหมันลานกว้างยืนถ่ายรูปตรงนั้นแล้วยืนถ่ายรูปจนผมรอไม่ไหวยืนถ่ายรูปมันตะพึดน่ะนะ
1: ใช่ครับ
0: โดยที่ไม่รู้ว่ายืนอยู่บนอะไรนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ผมต้องเล่าให้คุณฟังนิดนึงนะว่าอาณาบริเวณของปราสาทนครวัดเนี่ยมันประมาณสักเกือบ 2,000 ไร่อาจารย์
1: ใช่
0: มันใหญ่ขนาดนั้นนะในคนนึกภาพไม่ออกมันใหญ่ขนาดไหนก็ให้นึกถึงประมาณสัก 2,000 ไร่แล้วกันนะคราวนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นภาพรวมนิดนึงนะอาจารย์นะ
1: เอาเลยคุณพี่เอาเลย
0: อย่างที่พอเราเดินข้ามสะพานเราเข้าทางประตูตะวันตกใช่มั้ยอาจารย์
1: ครับ
0: พอเราเดินข้ามสะพานปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแนวกำแพงล้อมรอบ
1: ครับ
0: นะฮะ1รอบอันนี้รอบนึง
1: คร
0: ับแล้วเดินเข้าไปอีกก็มีอีกรอบนึงแล้วเดินเข้าไปอีกก็มีอีกรอบนึงสรุปรวมความว่ามีกำแพง3ชั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ถ
0: ูกไหมฮะแล้วที่เป็นตรงกลางที่อาจารย์พูดถึงคือปรางประธานกลุ่มปรางประธาน5องค
1: ์ใช่คร
0: ับ อันนี้คือให้รู
1: ้ใจกลาง
0: ให้รู้สภาพก่อนนะฮะแล้วก็ทางเข้าเนี่ยมันเข้าได้4ทิศนะฮะคือทิศตะวันตกก็เข้าได
1: ้
0: ทิศเหนือเข้าได้ทิศใต้ก็เข้าได้แต่ทิศที่เข้าแล้วมันถูกฉลกที่สุดใหญ่ที่สุดดูแล้วงามที่สุดคือเข้าทางประตูตะวันตกนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ผมให้ภาพนี้ก่อนอาจารย์เชิญครับ
1: คุณวีระครับ
0: ครับ
1: มันมีการศึกษากันในช่วงหลังเนี่ยนะครับ ว่าการกำหนดระยะทางนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทางนอกตั้งแต่นอกแนวกำแพงเลยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: นะฮะนอกสุดแนวกำแพงนอกสุดนะฮะเข้าไปจนกระทั่งถึงคล้ายๆกับที่สุดของตัวคล้ายๆระเบียงคดที่สุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ล้อมตัวศาสนสถานอยู่ที่ตัวระเบียงคดที่มีภาพจำหลักหรือมีภาพไอ
0: ้ลายสลักที่
1: ลายสลักรูปปั้นอยู่เนี่ยนะครับระยะทางที่ทอดผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับมีคนศึกษาแล้วก็วัดมันออกมาครับคุณวิลาว่ามันมีตัวเลขนั้นเนี่ยมีนัยยะที่สำคัญนะฮะพูดง่ายๆนะครับคุณวีระ
0: สมมติ
1: ว่าคุณวีระตั้งแต่อยู่นอกแนวกำแพงเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินค่อยๆเดิน
0: หมายความว่าตอนนี้ข้ามสะพานนาคมาแล้วนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: มายืนอยู่ที่กำแพงชั้นนอกสุดนะอาจารย์นะ
1: ครับก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะ
0: ครับจะเข้าไป
1: แล้วจนกระทั่งเดินเข้าไปถึงในสุดเนี่ยนะครับคุณวีระความยาวของมันเนี่ยนะฮะเมื่อเขาคิดเป็นหน่วยของเขมรคิดเป็นหน่วยของเขมรเนี่ยนะฮะซึ่งหน่วยของเขมรเนี่ยมันมีคำหนึ่งใช้เรียกผมลืมไปแต่ว่ามันประมาณจุด4เมตรนะฮะ
0: ไม่เป็นไร
1: อันนี้เนี่ยคุณวีระมันได้1728หน่วย
0: หน่วยของเขมรเขา
1: ฮะไอตัวความยาวสุดตรงนี้เนี่ย คุณวีระรู้ไหมว่าไอ้1728เนี่ยนะครับถ้าคุณวีระเติมศูนย์เข้าไป3ตัวมันก็เป็น 1,728,000 ถูกไหมนะฮะเติมศูนย์ไป3ตัวมันคือเวลาของยุคที่เรียกว่าเป็นยุคทองเป็นยุคทองของคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์แล้วคุณวีระรู้ไหมถ้าคุณวีระค่อยๆไล่ระยะมาเรื่อยนะคราวนี้ย่นเข้ามานะฮะตั้งแต่ทางจุดเริ่มต้นของทางเดินเนี่ยนะฮะไปจนถึงก่อนที่จะเข้าไปในไอ้แนวที่จะเกิดรูปจำหลักรอบๆตรงนั้นเนี่ยนะฮะระยะทางเนี่ยมันวัดหน่วยได้1296นะฮะและเติมศูนย์อีก3ตัวเป็นยุคที่รองจากลุกยุคทอง
0: เรียกว่ายุคเงิน
1: มันมีคำเรียกว่าเทตะทรีตะหรืออะไรทำนอง

0: นะฮะคือคุณวีระจะเรียกยุคเงินก็ได้ไม่เป็นไร
1: ยุคเงินยุคเหล็กยุคสำริดอะไรก็ได้นะ
0: สรุปในโลกของนครวัดเนี่ยนะคุณวีระ
1: ครับ
0: มันมียุค4ยุคเนี่ยซ้อนกันอยู่บนทางเดินตรงนี
1: ้
0: นะฮะตั้งแต่กะลียุคซึ่งอยู่ข้างนอกนะนอกกำแพงนะไปจนกระทั่งคุณวีระเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยคุณวีระจะเข้าถึงยุคทองเท่านั้นจนกระทั่งถึงใน
1: ยิ่งเดินเข้าไปนี่ยิ่งเป็นยุคที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นใช่ไหม
0: ถูกต้องนะฮะแต่ยุคอันนี้ยุคตั้งแต่ยุคทองกับยุคพวกกะลียุคเนี่ยในคอนเซ็ปต์คือมันซ้อนกันอยู
1: ่
0: นะมันซ้อนกันอยู่นะฮะทีนี้คุณวีระมันน่าอัศจรรย์มากเพราะเขาคิดตัวเลขมาเนี่ยมันลงพอดีหมดว่าเดินไปเท่านี้นะถึงแนวกำแพงตรงนี้นะนี่เป็นกะลียุคจากแนวกำแพงตรงนี้เนี่ยนะบวกทางที่เราเดินมาแล้วนะนะแล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีกจำนวนหนึ่งนะ
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับยุคที่ดีขึ้นม
1: าน
0: ะฮะจนมาถึงยุคอย่างยุคเงินที่คุณวีระว่าจนมาถึงยุคทองทั้งหมดนี่เนี่ยนะฮะแสดงว่าระยะคุณวีระระยะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการนะฮะของทางเข้าเนี่ยไปจนถึงตลอดแนวสุดของตัวศาสนสถานเนี่ยนะฮะมันมีความหมายเชิงตัวเลขที่สัมพันธ
1: ์ถ้าครับเชิญอาจารย์ต่อ
0: ครับถ้าคุณวีระเดินจากตัวใจกลางศาสนสถานออกมาเท่าไหร่คือคุณวีระเข้ามาสู่ยุคที่เป็นกะลียุคมากเท่านั้นถ้าคุณวีระอยู่ในยุคกะลียุคคือยุคของเราปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะและเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่คุณวีระก็จะเข้าสู่ยุคทองมากเท่านั้นจนกระทั่งไปสู่จุดศูนย์กลางซึ่งเป็นตัวใจกลางของปราสาทอันนั้นน่ะก็คือเข้าไปสู่ใจกลางของยุคทองนะฮะมีนัยยะอย่างนี
1: ้คือนี่แค่เราดูภูมิสถานอาจารย์นะเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าในนั้นมีรูปมีเลิฟหินเหินอะไรยังไงยังไม่ได้คุยนะเอาแค่ให้เห็นภาพใหญ่ภาพรวมก่อนนะฮะจะได้เข้าใจคราวนี้มีอันนึงนี่ผมก็เอินไปฟังมาสนุกอาจารย
0: ์
1: เขาบอกว่าที่ตั้งนครวัดเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดมีการลากแผนที่นะลากเป็นเส้นประนะฮะไปนครธมไปปราสาทต่างๆนะอาจารย์นะแล้วแงนมองขึ้นไปบนฟ้าน
0: ะ
1: จะทาบกับกลุ่มดาวมังกรเหมือนเดะเลย
0: เหรอ
1: เออ
0: โหเรื่องดาราศาสตร์
1: เรื่องมีเรื่องดาราศาสตร์เอาไว้ว่างๆค่อยคุยเรื่องนี้ทีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายแง่หลายมุมนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ผม
0: คราวนี้มันจะมีดาราศาสตร์เนี่ยซ้อนอยู่ในตัวนี
1: ้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเขาจะต้องมีการดูทิศทางโดนฟ้าบนดินดูอะไรเขาต้องดูเขาวางแผนมาอย่างดีอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ไอจะสร้างปราสาทขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอาจารย์นะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ต้องมีกำแพงกระเพิงล้อมรอบเนี่ยคราวนี้พออาจารย์พาเดินเข้ามาที่เราให้เขาเห็นภาพรวมนะอาจารย์ว่า มันมีกำแพง3ชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีปราสาทอยู่ตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: าณาบริเวณเนี่ยมันเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารแหละนะเวลาไปดูด้วยก็ตาลายสักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ต้องตั้งสติดีๆนะอาจารย์
0: ใช่คร
1: ับ ไม่งั้นเวลาเดินเข้าไปดูปราสาทนครวัดเนี่ยจะงงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาเดินเลาะเข้าไปนะฮะจะเดินยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเองก็แล้วกันนะฮะว่าจะเดินพอไปถึงประตูกำแพงชั้นนอกปั๊บจะต้องทำอะไรชั้นที่สองจะต้องทำอะไรชั้นที่สามจะต้องทำอะไรตรงไหนน่าดูตรงไหนไม่น่าดูตรงไหนควรเสียเวลาไม่เสียเวลาเนี่ยผมให้อาจารย์นั่งใช้เวลานั่งไล่ดูสักประเดี๋ยวหนึ่ง
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวค่อยเอาเป็นว่าตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงหน้ากำแพงที่เป็นประตูทางเข้ากำแพงชั้นนอกสุดก่อนนะอาจารย์นะ
0: ครับครับ
1: ตรงนี้จะมีประตู3ประตูจาน
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็
0: บ
1: โดยธรรมชาติแล้วเราก็ถือว่าเราเข้าประตูกลางนะจาน
0: ใช่ครับเราเข้าประตู
1: เราจะไม่เข้าประตูข้างนะ
0: ครับ
1: ประตูข้างนี่จะเป็นแบบว่าขุนนางหรืออะไรเนี่ยแต่เราเข้าประตูหลักเลยแล้วกันนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ใช่ครับ
1: พอเราเข้าที่ด้านหน้านะฮะที่เข้าทางประตูกลางเนี่ยทางกำแพงรอบนอกนี่อาจารย์เราคิดว่าเราคงไม่ไปเดินดูรอบๆนะจานนะ
0: ครับ
1: คงอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเรามองตรงไปข้างหน้าพร้อมๆกันตอนนี้เนี่ยทั้งคุณผู้ฟังทั้งผมก็จะเห็นปราสาทเป็นกลุ่มปราสาทอยู่ตรงกลางไกลลิบๆนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะต้องเดินเข้าไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
0: ครับคืออย่างนี้นะครับเพราะคุณวีระข้ามแม่น้ำไอ้ข้ามคูน้ำเข้ามา
1: ครับ
0: ก็จะถึงแนวตรงที่คุณวีระว่า
1: อืม
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงคูน้ำเนี่ยยังเป็นกะลียุค
1: อืม
0: พอคุณวีระข้ามเข้ามาปั๊บเนี่ยตอนนี้คุณวีระเริ่มเข้ามายุคที่2แล้วคุณวีระมองไปแต่ไกลเลยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นทางบันไดนาคยาวไปเลยนะฮะใช่ป่ะฮะ
1: ใช่คร
0: ับแต่ไกลไอ้ตรงนี้เนี่ยเริ่มเข้าเซตอย่างที่เมื่อกี้ว่าที่เห็นชัดๆคือ54 54

0: ที่เราเดินไปเนี่ยอาจจะมีเป็นเห็นเป็นซาก
1: อ๋อใช่ครับ
0: ซ้ายมือขวามือจะมีซากเป็นตึกเป็นอาคารที่เรียกว่าบรรณาลัยห้องสมุดหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ย
1: ครับครับ
0: ใครอยากจะไปดูก็ไปดูนะจ๊ะนะ
1: ครับและก็ยังมีสระน้ำด้วยนะฮะก็จะอยู่สองฟากทาง
0: ครับ
1: นะฮะสองฟากทางอย่างนี้นะฮะก็พอเราเข้าไปถึงตรงชานชาลาและเข้าไปพับเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ระบบของที่นี
0: ่
1: เป็นระบบทวนเข็มนาฬิกานะฮะเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยเราก็จะเลี้ยวออกไปทางขวามือของเราก่อน
0: เอาพูดง่ายว่าอาจารย์
1: จับทางเข้า
0: อาจารย์พาเดินเราผ่านกำแพงชั้นที่1 นะอาจารย์นะแล้วพอเรามาเดินสุดทางชานชาลาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็จะยกสเต็ปขึ้นนิดนึง
1: ถูก
0: แล้วเราก็จะมาอยู่ที่เรียกว่าด้านที่เป็นกำแพงชั้นที่2
1: ครับ
0: ถูกไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมี3ประตูอีกเหมือนกัน
1: มี3ประตู
0: อันนี้ตรงนี้อาจารย์ก็เอาเลยฮะจะยังไงครับ
1: ตรงนี้เนี่ยที่จะเริ่มมีภาพสลักนูนต่ำนะฮะตรงนี้เนี่ยที่จะเริ่มมีภาพสลักนูนต่ำในทุกๆด้านนะฮะแต่เนื่องจากว่าระบบของที่นี่เนี่ยเป็นระบบที่ทวนเข็มนาฬิกาการเดินนะฮะจะต่างเขาถึงเชื่อไงครับคุณวีระว่ามันมีอะไรที่สัมพันธ์กับเรื่องของความตายหรือเปล่าเพราะว่ามันเดินย้อนสอนนาฬิกานะฮะมันไม่เดินตาม
0: แล้วที่อาจารย์พูดถึงเป็นระเบียงนี่คือเป็นระเบียงล้อมรอบ4ด้านเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีเป็นทางเดินแล้วที่ติดกับตัวข้างในนี่ที่เป็นกำแพงข้างด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นภาพสลักหินใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับมีเป็นภาพสลักอยู่นะฮะซึ่งภาพสลักเนี่ยมันชุดแรกสุดเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงทางเข้าทิศตะวันตกใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: มันก็จะอยู่มาทางทิศใต้
0: เราจะต้องเวียนเดินเลี้ยวขวานะอาจารย์นะเล
1: ี้
0: ยวขวาเพื่อไปทางทิศใต้มันก็จะมี1แผง
1: ก็จะมี1แผงนะครับภาพสลักอยู่นะฮะซึ่งไอ้ตรงภาพสลักตรงนี้เนี่ยที่มันจะเริ่มเข้าเรื่องสำคัญละคุณวีระนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพสลักที่ว่าเนี่ยนะฮะมันมีจะมีนัยยะที่สัมพันธ์กับภาพชุดอื่น
0: ๆ
1: และตัวศาสนสถานเองด้วยเอาละเราเริ่มต้นงี้ความจริงเนี่ยนะฮะพอมาถึงตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเทวรูปที่รู้สึกเก็บไปย้ายกันมาอีกที่นึง
0: เป็นเทวรูปพระวิษณุ
1: ใช่
0: พระวิษณุ
1: นะฮะ
0: สูงนะอาจารย์นะ
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
1: แต่เปลี่ยนหัวใหม่ด้วย
0: เปลี่ยนหัวใหม่ด้วย
1: นะฮะซ่อมใหม่เพราะ
0: ซ่อม
1: รู้สึกของเดิมถูกตัดไปอะไร
0: ซ่อมใหม่แล้วมือเมอร์ก็ซ่อมใหม่นะ
1: ใช่นะฮะเพราะนั้นเราจะไม่ติดอยู่ตรงนี้มากเพราะมันไม่ได้เป็นตัวอะไรที่บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ที่มีพร้อมมากับการสร้างศาสนสถานเราเดินเลยตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปในห้องในส่วนที่มันมีภาพสลัก
0: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนอาจารย์จะเข้าไปคราวนี้ว่า
1: ค
0: ราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่า
2: อันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆไม่จบไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆทยอยฟังไปวันไหนมีโอกาสก็มาเปิดให้ฟังนะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้คลายความคิดถึงนะไหนๆก็เดินทางไปไม่ได้แล้วนะก็ลองฟังดูนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละนะเราฟังแล้วก็จินตนาการเนี่ยนะเราก็จะได้อรรถรสในการรับฟังแล้วก็นึกภาพตามในแบบหนึ่งที่ได้อรรถรสความสนใจความรู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปนี่แหละฟังบ่อยๆแล้วจะซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปเหมือนตอนผมสอบเนี่ยบางทีอ่ะไม่ได้ไปเรียนเองอ่ะนะไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปเรียนนะแต่ว่ามันก็มีซีดีมีเทปใช่ไหมเพื่อนก็น่ารักมากอัดให้นะผมก็เสียบในรถเลยตอนขับรถจากบ้านอ่ะที่ไปเรียนเนยตอนนั้นนอนอยู่ที่รังสิตนะครับแล้วต้องขับรถไปพุทธมณฑลสาย2นะแล้วคุณนึกสภาพสิรถมันติดขนาดไหนอ่ะผมเปิดฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำนะมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาใช้ในการสอบนี่ก็เหมือนกันมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมแต่เราไม่ได้ใช้ในการสอบเราใช้เป็นฐานข้อมูลเราใช้เป็นความเข้าใจนะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเขมรถูกไหมอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วพอไปเห็นของจริงเขาเปิดเมื่อไหร่ยังไงไปสะดวกนะไม่มีปัญหานะถ้าความสัมพันธ์มันกลับมาคืนดีกันวันนั้นที่เรากลับไปเราก็จะได้นำของที่เราฟังวันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์แต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วจริงๆนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสวงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูกฆ่าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2เมตร70เซนติเมตรวันนี้โดยเวลา 13:00 นของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่2เมตร33เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโว้ไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาหิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5ตุลาคม2567ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้สมรสก็ไปเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานในวันสำคัญวันนี้ครับเรื่องของปืนเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็พูดเสียงแข็งเสียงแรงเนี่ยจะไปยิงอะไรต่อมีอะไรยังไงก็มีความผิดจริงๆกันก็เรียกได้ว่าใช้ปืนน่ะถ้าไม่มีสิทธิ์หรือใช้เกินกว่าเหตุมันก็มีผิดได้แต่ว่าไอ้ผิดมากผิดน้อยต้องโดนข้อหาอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเมื่อวานก็มีการคุยกับคุณวิสุทธิ์ไปโจรเข้าบ้านยิงขู่เขาออกไปอันนั้นทำได้โจรเข้าบ้านจะยิงเราจะทำอันตรายกับเราเรายิงไปโดนเขาอันนี้ก็พอได้แต่โจรยังปีนเข้ามาไม่เสร็จแล้วไม่ขู่ซัดเขาเลยหรือเขาออกไปแล้วเราซัดเขาอย่างนี้อาจจะเกินกว่าเหตุนายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่พูดนี่โอ้โหมีคนวิพากษ์เยอะนี่ก็นายกเหมือนเดิมครับ นายกถ้าเป็นคนกลับตัวเร็วเสมอพอแรงปุ๊บถอยไหวแต่ถอยแบบมีทรงครับสื่อสารสั้นไปครับจริงๆมันไม่ได้สื่อสารสั้นไปนะแต่ว่าข้อที่จริงมันอาจจะไม่ตรงโดยที่วันนี้ทางโฆษกตำรวจก็ออกมาชี้แจงครับว่าอะไรยังไงแบบไหนผมก็ไม่อยากจะเอาสิ่งที่โฆษกตำรวจพูดเนี่ยมาหักล้างสิ่งที่นายกพูดน่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมาเทียบกันว่าผิดถูกเป็นยังไงแบบไหนขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรีไปในงานท้องสนามหลวงคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านก็ยังคงมั่นใจปฏิบัติหน้าที่แม้จะมีการยื่นขอให้มีการโปรดเกล้าถอดถอนบอกเป็นหมอมาตลอดชีวิตรักษาคนไข้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่รู้ไปกระทบกับกสทช.ได้อย่างไรประเด็นสำคัญคือเป็นหมอไม่ผิดครับประเด็นสำคัญไม่ได้ไปกระทบอะไรกับใครครับประเด็นสำคัญคือคุณสมบัติและหรือลักษณะต้องห้ามของท่านองค์กรตามกฎหมายบ้านเราก็ตีความว่าแบบนี้มันไม่ได้ยังเป็นหมออยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกติกาเขาบอกไม่ได้ครับแต่ว่าจะยังมีความเป็นหมอจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอันนั้นคงไม่ผิดแต่เพอเอิญตำแหน่งยังมีเอกสารเขาบอกอย่างนั้นก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเขาจะขยับยังไงกันต่อส่วนเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นครับวันนี้ท่านรองประกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยบกพร่องตั้งแต่ TOR แก้คะแนนช่วยคนสอบตกชงดำเนินคดีเด็ดขาดอีกหนึ่งท่านครับมท.4ขอแซวหน่อยมีพื้นที่สื่อทุกวันทั้งจ่อทั้งชงทั้งไม่ยื้อวันนี้บอกไม่ได้ยื้อเวลาส่งแฟดได้ส่งข้อมูลตรวจสอบให้ปปช.ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะยังไงแบบไหนเรื่องปืนเมื่อวานก็มีคนถามนายกรัฐมนตรีว่าภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีก็มีปืนไม่ใช่หรือแต่ในเสียงสำคัญเสียงสัมภาษณ์เนี่ยที่คนไม่ได้จับเอามาเนี่ยผมก็ฟังบอกโอ้จำไม่ได้แล้วแล้วเหมือนกับหายไปหมดแล้วผมก็นั่งนึกอยู่ในใจนะประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญหายไปตอนไหนยังไงน่ารู้น่าเห็นน่าทราบอยู่เหมือนกันนะครับว่ายังไงแบบไหนท่านบอกปืนเคยมีหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปแจ้งความแต่ส่วนใหญ่ก็ไปจับประเด็นเรื่องภรรยาท่านมีปืนท่านไม่รู้แล้วก็อันตรายตรงที่ถ้าจะอันตรายก็อันตรายกับตัวท่านส่วนเรื่องต่างประเทศครับวันนี้ทรัมป์ออกมายืนยันว่าสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์โมสได้ทั้งหมดประเด็นหลักๆก็คือมีการเปิดเผยเรื่องของการสลับเครื่องบินในการหนีตอนนั้นหลบและบนเครื่องบินที่สลับออกเหมือนมีนักข่าวมีเจ้าหน้าที่มีคนสำคัญอยู่ด้วยเอ๊ะตกลงอย่างนี้มันโอเคไหมตามขั้นตอนตามกระบวนการขณะเดียวกันขีปนาวุธมีการซ้อมเกาหลีเหนือมีการซ้อมยิงขีปนาวุธตกทะเลส่วนไต้หวันวันนี้มีการประนามครับแผนการซ้อมรบโดยจีนมีการร่วมมือกับทางอินโดด้วยกลายเป็นว่าจะมาร้อนแถวนี้กันเพิ่มเติมขึ้นวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
11: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายที่หลายแห่งฝนกำลังคงจะลงเม็ดพอดีนะฮะก็เป็นวันหยุดที่หลายคนก็คงจะออกนอกบ้านแต่บางคนนะอีกหลายคนก็คงอยู่กับบ้านไม่ไปไหนข่าวต่างประเทศอีกอันหนึ่งไงคุณอภิรักษ์อีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะลุ้นด้วยแล้วก็คงคาดหมายกันเอาไว้แล้วล่ะนะครับว่าดูจากท่วงทำนองของข่าวนี้การเดินทางของข่าวนี้ก็เชื่อว่าน้องเนเน่รอยันนะครับหรื รัติการอำลอยนะก็คงจะฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วก็เป็นไปตามที่ได้มีการคาดหมายกันเอาไว้นะเนเน่เด็กสาวจากภูเก็ตนะจากเมืองไทยซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกสาวแห่งชาตินะในความรู้สึกของหลายๆคนไปเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบนะฮะไลฟ์โชว์ของอเมริกาก็ทาเลนต์นะซีซั่น21ต่อไปอ่ะก็เราก็เคยพูดถึงในบางโอกาสช่วงแรกๆที่นะมีการพูดถึงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาถึงอีกจังหวะหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะก็ให้กำลังใจน้องแพลวนะรัติการอำลอยครับคุณอภิรักษ์ครับ
10: ครับวันนี้ข่าวก็น่าจะเป็นกลุ่มๆนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ Nation Online เขาลงวันนี้ทางท่านโฆษกไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับให้สัมภาษณ์เรื่องกรณีการยิงผู้บุกรุกเนี่ยตกลงยังไงแบบไหนเอาเป็นว่าในสังคมออนไลน์นี่ก็ทั้งมีการถกเถียงทั้งมีการไม่ค่อยแฮปปี้กับหลายๆอย่างที่มันออกมาก็แล้วกัน
11: ครับ
10: วันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าขอไขข้อข้องใจกฎหมายไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่ายิงคนร้ายในบ้านแล้วไม่ได้มีความผิดเสมอไปซึ่งจริงๆอันนี้มันตรงข้ามกับนายกที่บอกนะนายกพูดยังไงไม่โค้ดแล้วแต่ว่าท่านไตรรงค์บอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นฝ่ายผิดทุกกรณีขอยืนยันหลักอยู่ที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อที่จริงว่าช่วงเวลาในการใช้อาวุธนั้นเป็นยังไงหลักกฎหมายสำคัญที่ประชาชนต้องเข้าใจก็คือมาตรา68ว่าด้วยการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งระบุว่าประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยที่ใกล้จะถึงจริงๆมันมี2คำนะป้องกันน่ะแล้วใกล้จะถึงอ่ะอันเนี้ยยังไง
11: ครับ
10: ถ้าหากการกระทำนั้นสมควรแก่เหตุเช่นบุกรุกเข้ามาในยามวิกาลประชิดตัวมีท่าทีคุกคามชีวิตทรัพย์สินอย่างชัดเจนจนเชื่อได้ว่าจะเป็นอันตรายผู้กระทำไม่มีความผิดอันนี้ท่านไตรรงค์พูดนะทีนี้กฎหมายก็ยังมีเส้นแบ่งการกระทำสมควรแก่เหตุเกินสมควรแก่เหตุเนี่ยมาตรา69เขามีหากพยันตรายสิ้นสุดลงแล้วแต่เจ้าของบ้านยังตามไปใช้อาวุธทำร้ายซ้ำอาจจะถูกดำเนินคดีได้แต่กฎหมายก็ยังเปิดให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดหากพิสูจน์ได้ว่าทำไปเพราะความตื่นเต้นตกใจหรือความกังวลกลัวสุดขีดอาจจะพิจารณาไม่ลงโทษเลยก็ได้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่านโฆษกก็บอกว่าการที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำไม่ได้หมายความว่าเป็นการปักปรำว่าคนนั้นผิด
11: ครับ
10: แต่ก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบพฤติการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอยืนยันให้ประชาชนเข้าใจว่าสิทธิ์ในการป้องกันตัวมีอยู่จริงแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขพอสมควรแก่เหตุและภัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นเป็นหลักก็จะเรียกว่าผมเนี่ยเหมือนก็จะเลี่ยงๆนะแต่มันก็ตรงกันข้ามกับที่นายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเมื่อวานก็แล้วกันครับคุณมนตรี
11: ก็ทำให้เราแล้วก็นักกฎหมายทั้งหลายที่ห่างตำรับตำรา
10: ออกสื่อเพียบเลย
11: ฟื้นฟูวิชากฎหมายกันอีกรอบหนึ่งนะครับเราท่านมักจะคุ้นอยู่กับ157เนี่ยคุ้นกันเป็นประจำเลยนะละเว้นนะแต่เมื่อวานเนี่ยทำให้ได้รู้นะกฎหมายปวิทยาอีก2มาตราคือมาตรา68กับ69 68นั่นคือเป็นการป้องกันตัวเองอย่างที่โฆษกตร.ท่านว่า69ก็คือเป็นการเปิดช่องให้ศาลท่านได้พิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะมันมีเหตุนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นแล้วทั้งคืนผมก็รอดูว่าทีมงานท่านนายกรัฐมนตรีนะ
10: จะดีไซน์ให้ถอยยังไง
11: จะถอยยังไงและจะใช้ช่วงจังหวะเวลาไหนก็ถือว่า
10: ใช้จังหวะถูกนะใช้จังหวะถูก แค่ตอนเช้าเพราะไม่คงไม่มีใครไปขยี้ในงานบุญหนาวจริงๆอ
11: ่
10: ะ
11: เป็นข่าวแรกเลยครับคุณอภิรักษ์ครับแต่ก็เป็นการเอี้ยวตัวชนิดที่มันเป็นเรื่องที่เนี่ยผมอ่านประโยคใหญ่นะที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเป็นข่าวแรกของวันนี้นะก็เอาเป็นว่าที่สื่อสารกันไปที่ถูกมองวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนั้นเนี่ยนะนายกก็บอกว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกครับหลักที่สำคัญคือพยายามที่จะให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใครหากถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุก็แล้วแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจหากมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนและต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลและท่านก็ย้ำว่าเมื่อวานอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่จุดประสงค์และเจตนารมณ์คือไม่อยากให้ทุกคนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ใช้อาวุธปืนและผู้ถูกอาวุธปืนเลยคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าป้องกันตัวเองหรือควรแก่เหตุแล้วต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลประกันตัวต่างๆมากมายก็ได้แต่เตือนสติเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วนะกฎหมายไม่ได้ไปไหนและไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงดังนั้นอย่าเข้าใกล้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นการอธิบาย
10: เอี้ยว
11: แต่ก็ไม่รู้ว่า
10: ท่านไม่ได้สื่อสารผิดนะคุณมนตรีเรื่องของเรื่องคือท่านสื่อสารไม่ตรงกับข้อกฎหมายอย่างนั้นดีกว่ามันไม่ได้สื่อสารสั้นหรือเข้าใจผิดหรอกคือเจตนาท่านน่ะเข้าใจแต่ท่านบอกว่าไม่ขยี้ก็แล้วกันบอกว่าประชาชนคงเห็นได้เอง
11: ใช่ไหมนะผมเนี่ยก็เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็นะที่มันก็แต่ละคณะที่เราเรียนเขาก็จะมีวิชาเอกวิชาโทนะเมื่อเรียนคณะรัฐศาสตร์ก็จะมีอยู่3แผนแผนแรกก็คือการปกครองแผนที่2การทูตแผนที่3ก็คือนะบริหารรัฐกิจซึ่งไม่ว่าใครจะเรียนคณะเอกไหนก็ตามก็จะต้องมีการลงเรียนวิชาโทนะผมก็เรียนโทกฎหมายไม่กี่เล่มหรอกกฎหมายเบื้องต้นอะไรต่อไม่อะไร LA 103 105อะไรพวกนี้ให้มันครบตามจำนวนหน่วยกิจนะที่เขากำหนดเอาว่าวิชาโทต้องกี่หน่วยกิจผมฟังนายกเมื่อวานสะดุ้งนะคือตกใจอ่ะพอตกใจแล้วผมก็มาคิดตามนะคนก็เอามาโอ้โหนะขยี้กันชนิดที่ในมุมวิชาการในมุมอะไรหลายๆอย่างเพราะผมและยิ่งเห็นคู่จะบอกว่าเป็นการประกบคู่กันนะฮะหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยใจสมุทรที่ออกมาแลกบัตรกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะฮะโอ้โหเขาใช้คำแรงด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแต่แวบแรกที่ผมคิดนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเริ่มที่จะย้อนกลับไปแบบเดิมนั่นคือปัญหาเรื่องที่ปรึกษานะฮะจริงๆเนี่ยท่านมีที่ปรึกษาในหลายๆด้านที่ปรึกษาทางการเนี่ยนะที่กินเงินเดือนตั้งแต่ท่านอาจารย์วันนอเป็นประธานไล่เรียงมาอีก4ท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าอีก4ท่านเป็นใครอีกบ้างที่ปรึกษาที่สามารถแต่ง

0: ตั้งแล้วก็เป็นตำแหน่งทางการที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองรับเงินเดือน5คนที่เหลือท่านจะแต่งตั้งเป็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นที่ปรึกษาของนะฮะก็บังเอิญว่าท่านอาจจะไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้อ่านคือนาทีนั้นอ่ะแวบแรกอ่ะนะฮะปืนอ่ะนะยิงที่ไหนก็ผิดนะฮะแล้วบังเอิญว่ามายกตัวอย่างเนี่ยยิงโจรในบ้านก็ผิดเนี่ยนะ
1: ยิงตัวอย่างมันยิ่งขัดความรู้สึกคนใหญ่แล้วนักเรียนกฎหมายส่วนใหญ่อ่ะเรียนตัวอย่างนี้เรียนผมเข้าใจถูกต้องไหมคุณมนตรีเรียนตัวอย่างเรื่องขโมยเข้าบ้านอ่ะยิงแบบไหนผิดยิงแบบไหนไม่ผิดใช่ไหม
0: แม้กระทั่งยิงด้านหน้าด้านหลังก็จะถูกนำมาอธิบายหมดนะถ้าเขาไปตายหน้าบ้านนะและถูกยิงจากข้างหลังเนี่ยนะแทนที่จะเป็นการป้องกันตัวเนี่ยมันก็จะต้องถูก
1: เกินกว่าเหตุแล้วเกินกว่าเหต
0: ุหนีไปแล้วอ่ะออกไปแล้วแล้วจะไปอยู่แล้วเนี่ยไปยิงด้านหลังเขาจนกระทั่งเขาต้องเสียชีวิตมันก็จะต้องไปพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันซึ่งหน้าใครไม่ตอบแล้วก็นะเหมือนกับที่ท่านโฆษกรบอกว่าเอ๊ะภัยมันมาถึงตัวเนี่ยมันจะเป็นอันตรายตัวเราเนี่ยต้องป้องกันตัว
1: จริงได
0: ้เนี่ยเรียกก็ไม่ขานนะแล้วก็ไม่รู้ว่าประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายบุกรุกเข้ามายามวิกาลอีกต่างหากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นักกฎหมายด้วยความเคารพนะครับฟังประโยคสั้นๆวันแรกนักเรียนกฎหมายเนี่ยเซ็งกันไปตามกันเลยครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คือนักเรียนกฎหมายก็เลือกอยู่ที่ว่าจะเงียบหรือไม่เงียบนั่นแหละม
0: ัน
1: อยู่ที่ว่าอยู่ทรงไหนกันยังไงแบบไหนอ่ะแต่ก็ชัดนะแต่ว่าถ้าเรามองเฉพาะเอาเคสนี้อย่างที่เห็นก็คือท่านนายกท่านก็ยอมถอยแต่ว่าก็เป็นการเอี้ยวอ่ะแต่ประเด็นคือมันก็มีการวิพากษ์กันในแบบภาพใหญ่ๆคุณมนตรีท่านนายกขึงขังแบบนี้เนี่ยเหมือนท่านก็เป็นคนถอยเร็วแบบนี้เสมอนะแต่ท่านก็จะหลุดในการเข้าไปขึงขังเสร็จแล้วก็ถอยเร็วอย่างเงี้ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีมันก็เลยกลายเป็นอีรอบเดิมว่าเวลาเรื่องไหนที่นอกบทเนี่ยไม่รู้เรียกว่านอกบทหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบด่วนๆมาอย่างเงี้ยหลุดประจำแต่บางครั้งบางทีเนี่ยผ่านไปแล้ว2วันหรือบางทีผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาเก็บงานเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะมันจะเก็บละเอียดทุกทีเลยคุณมนตรีมันก็เลยกลายเป็นว่าหลุดไวไปไหมมันไม่น่าหลุดไปเลยเพราะอันนี้มันเสียทรงเยอะเหมือนกันนะคุณมนตรี
0: ครับมีทั้งผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีทั้งผู้ที่อยู่ตรงจุดที่เห็นอกเห็นใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์นายก
1: โอ้
0: น่าผมเห็นอะไรละ
1: มีตัวช่วยเนี่ยเหรอมีตัวช่วยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะมีนักเขียนระดับรางวัลสีไรนะที่ท่านจะออกมาแสดงความเห็นอยู่บ่อยๆก็เป็นที่รู้จักกันในบนหน้าสื่อก็เห็นนะครับก็เอาเป็นว่าท่านมีคำแนะนำให้กับนายกรัฐมนตรีนะก็ไม่รู้ว่าบุคลิกของท่านนายกรัฐมนตรีกับบุคลิกของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านหยิบยกขึ้นมานั้นเนี่ยมันคนละแนวหรือว่าจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าท่านยกตัวอย่างจากพลเอกเปรมตินสูรานนท์นั่นก็คือวิธีการที่จะเลี่ยงในการที่จะตอบคำถามนักข่าวนะเป็นคำที่นะฮะคุ้นแล้วก็จำติดหูกันมากลับบ้านเถิดลูกนะฮะ นั่นก็คือพลเอกเปรมตินสูรานนท์ที่แต่ก่อนยังไม่มี Wi-Fi ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็จะต้องนั่งเฝ้าจนกระทั่งมืดค่ำนะโอ้โหค่ำแล้ว6โมงกว่าแล้วนะฮะให้การกลับไปหมดแล้วแต่นายกยังไม่ลงมานักข่าวก็ยังรอนายกกันอยู่นะพอลงมาปุ๊บนะฮะสิ่งที่เฝ้ารอกันหลายๆชั่วโมงคำตอบที่ได้กลับบ้านเถอะลูกนะฮะก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้ก็คือถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคำแนะนำว่านายกอนุทินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตอบไปทุกเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็น่าจะเลี่ยงได้บ้างผมก็เลยมาคิดตามว่ามันบุคลิกคนละแบบครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีมันมีวิธีการอยู่เพียงแต่ว่ามันจะใช้แบบไหนถ้าจะซับกันให้หน้าหงายมันต้องแม่นเหมือนคุณสมัครตอนที่ลุมอยู่หน้าห้องน้ำก็ซับกันเต็มที่หรือตอนที่ไปออกรายการโทรทัศน์มีขออนุญาตยิงพิธีกรรุ่นใหญ่ก็พยายามจะอัดคุณสมัครให้ลงรายการเมื่อก่อนรายการเมื่อก่อนก็เอาคุณสมัครไม่ลงต้องคือถ้าจะบู๊แบบนั้นต้องแม่นในขณะแม่นถึงขนาดที่เรียกว่าคุณสมัครนี่เขาบอกว่าเดินตลาดบาง

0: ลำพูนเนี่ยรู้จักแม่ค้ารู้จักทุกร้านเพราะฉะนั้นความละเอียดของท่านเนี่ยละเอียดหรือถ้าจะไม่เอาแบบคุณลุงสมัครคุณน้าสมัครเนี่ยผมว่าก็ต้องเอาแบบท่านนายกลุงตู่ท่านองคมนตรีคุณมนตรี
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ตอนหลังเนี่ยท่านน่าจะเป็นนักการเมืองคนแรกๆที่มีเอาเส้นมากั้นเอาไว้ก็ในช่วงที่คสช.แล้วก็ให้นักข่าวเนี่ยถามแล้วก็ทุกคนทุกช่องก็จะมีระยะที่ถ่ายออกมาเป็นระยะสวยๆทุกช่องอ่ะอันนั้นจะเป็นคนแรกๆแล้วจังหวะเวลาไหนที่ไม่อยากตอบท่านก็เดินกระบัดแล้วก็ทิ้งไปอันนี้จะมีอารมณ์แบบนี้แต่จะมีหลุดบางครั้งบางทีถ้านักข่าวแอบไปสัมภาษณ์ประตูด้านข้างที่กำลังจะขึ้นอะไรนะฮะอะไรนะท่านบางทีท่านจังหวะเนี้ยจะหลุดทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่นายกลุงตู่เวลาจะตอบแต่ละครั้งเนี่ยเวลาก่อนที่จะเดินมานักข่าวมันเหมือนทีมงานเขาบรีฟไปแล้วว่าเรื่องไหนน่าตอบเรื่องไหนไม่น่าตอบแล้วมันจะอยู่ในระดับที่พอที่จะไอ้นี่ไว้ได้คุณมนตรีแต่ว่าท่านนายกท่านสู้ไหมอ่ะคุณมนตรีท่านไม่ตายไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยหลุดอย่างนี้อยู่บ่อยๆกองเชียร์ต้องคอยบอกท่านเบาเบาบ้างคุณมนตรี
1: ตรงนี้แหละครับคือบางเรื่องก็คงจะต้องตอบแต่คือท่านสวนไงนะคือมันเหมือนเป็นถ้ามวยอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วพี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างนะคุณอภิรักษ์ครับนะต่อให้พี่เลี้ยงตะโกนให้คอแตกไงก็ตามเนี่ยคือ
0: มันชกสไตล์ตัวเองแล้วสไตล
1: ์นักมวยเขาชกตามสไตล์ของตัวเองแล้วเขาอยู่บนเวทีเขาเห็นไงและพี่เลี้ยงอาจจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่นักมวยเขาอยู่ข้างบนนะไม่รู้ว่าสาดก่อนละใส่ก่อนจริงๆแล้วถ้าจะศึกษากรณีจากอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยละอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เมื่อสักครู่ซึ่งโอ้ท่านก็มีนะหลายๆมุมนะคุณอภิรักษ์นะถึงขั้นจะทุ่มด้วยโพเดียมก็มีนะในยุคโน้นน่ะแรกๆอ่ะที่ท่านมาจากทหารไงแล้วมีบุคลิกเฉพาะของท่านแต่พอมาเจอคำถามแบบแหมมันอย่างที่ท่านเจอท่านสวนไงนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะถูกสื่อออกไปทั่วโลกตอนหลังก็เลยเป็นที่มาของการจัดระเบียบนะฮะเอาส่งคำถามมานะกี่คำถามแล้วก็จะตอบเฉพาะที่ส่งมาและอันไหนไม่ตอบก็คือไม่ตอบก็ทำให้มันรัดกุมมากขึ้นในรูปมวยทีนี้ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยนะท่านชวนหลีกภัยเนี่ยนะท่านเป็นแฟนรายการเราด้วยนะหรือว่ามีบางคนฟังแล้วเป็นเรา
0: ใช่ผมชอบจะตายท่าน
1: อ
0: ่ะเลี่ยงหล่อๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับนะมันก็เลยทำให้ไม่หลุดไงนะแต่ที่คนนักข่าวเขาตอนหลังเนี่ยมุกนั้นใช้ไม่ได้นะมุกไม่ใช่ของท่านชวนนะเดี๋ยวผมไม่ได้มาพาดพิงท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะท่านใช้บ่อยจนกระทั่งนักข่าวจำได้นะเวลาเดินมาปั๊บนะฮะโอ้โหคว้าโทรศัพท์แนบหูก่อนเลยนะซึ่งหลายๆคนก็เอาไปใช้นะเพื่อจะให้เห็นว่าไม่สะดวกไม่อะไรไม่ตอบนะฮะพอก้าวเข้าไปในรถปุ๊บเนี่ยวางแล้วก็หันมายิ้มเยาะเย้ยอีกทีนึง นี่ไงตอนหลังคนนั้นก็เลยจำได้นะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งถ้ามองไปไกลๆกว่านั้นก็คือพลเอกชาติชายชุนวันนะนาชาติมาศนักสิ่งเนี่ยนะท่านจะมีอมตะวาจาที่เป็นนักข่าวเขาก็คือ no problemไม่มีปัญหาเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะเฉพาะของนายกแต่ละท่านนะฮะคือพอไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะแม้จะมีปัญหาแต่ท่านยืนยันว่าไม่มีปัญหาอ่ะเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอบทุกเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันก็อาจจะทำให้มีปัญหาตามมาได้ครับคุณวิรัช
0: คุณมนตรีจะว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้วันหยุดเนี่ยผมขอเติมอีก2คนก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ผมทำวิจัยเรื่องนี้อยู่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเวลาถามท่านเนี่ยท่านก็ไม่ตายใหม
1: ่
0: แต่ว่าเวลาท่านตอบแต่ละครั้งเนี่ยคือถ้าเรื่องทางการเมืองอ่ะท่านไม่ตายแต่ถ้าเรื่องไหนจะให้ฟันธงซ้ายขวาเนี่ยท่านสามารถตอบได้โดยที่ยืนยันหนักแน่นและสามารถไม่ต้องไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาเช่นข้อมูลนะตอนนี้เวลานี้จากข้อมูลที่ได้รับตอนนี้ตัดสินใจอย่างนู้นอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าพรุ่งนี้ข้อมูลเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอันนี้ชกแน่นที่สุดขณะที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเวลาใครถามเนี่ยท่านก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่ท่านได้รับแอดไซน์มาส่วนที่เหลือท่านมีทีมงานนะท่านมีโปรศกเก่งๆเมื่อก่อนถ้าเราจำกันได้นะผมไม่นั่งดู ดิฉันมาจากประชาธิปไตยโดยประชาธิปไตยและฉันจะไปด้วยประชาธิปไตยเวลาถามการแก้ไขปัญหาถามหมอเรื่องนี้ก็ต้องบูรณาการซึ่งก็จะต้องทำงานแก้ไขปัญหาทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยนี่ถ้าเรานั่งวิพากษ์กันอะว่านายกแต่ละคนเนี่ยเขามีเทคนิคมีวิธีการยังไงสนุกอ่ะเราเชียร์ลุงหนูนะว่าไม่ต้องตอบทุกเรื่องเบาๆหน่อยไม่งั้นมันต้องกลับมานั่งตามเก็บของตัวเองอะมันเหนื่อยไปคนตัวเอง
1: ครับอ่ะเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์กันต่อนะครับคุณมนตรีเห็นว่าวันนี้มีอีเวนต์แจกปืนด้วยแหละครับ
5: โอ้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงแจกปืนคือดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มันสวน
4: ย้อนแย้งไหม
5: โยบายย้อนแย้งกันสักเล็กน้อยคือเป็นว่าในขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้องมาจัดระเบียบอาวุธปืนนะที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะประมาณเนี่ยกลมๆเนี่ย10ล้านกระบอกซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งมีคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วว่าทุกคนนะฮะห้ามพกปืนเพราะใบอนุญาตที่เคยออกให้ในการพกพาอาวุธปืนนั้นเนี่ยมันหมดอายุหมดแล้วและไม่ได้ออกให้ใหม่อีกตามนโยบายของท่านดังนั้นเนี่ยนะฮะมีแต่ครอบครองนะฮะแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้อย่าพกพาไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นี่คือนายกรัฐมนตรีก็สั่งนะชัดเจนไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่มีอยู่จำนวนมากนะท่านรองปกรณ์ตอนนี้ท่านต้องรับภาระหนักนะเมื่อวานก็นำเสนอแผนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปนะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนข้าราชการว่าไม่ให้มันมีมากกว่านี้ผมเห็นตัวเลขที่คุณวิสุทธ์กับคุณวิรักษ์คุยกันเมื่อวานแล้วเนี่ยก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยนะการบ้านที่ยากเพราะงบที่ใช้กับข้าราชการนะที่มีอยู่ณเวลานี้งบประจำเนี่ยมันมากถึง 70% ของงบประมาณทั้งหมดเพราะนั้นโจทย์ที่รับมาและจะต้องทำให้ได้คือจะต้องลดงบประมาณงบประจำตรงนี้ลงให้ไม่เกิน 30% นะภายใน8ปีนี่ก็ถือว่ามีระยะเวลาไม่น้อยอีกเหมือนกันแต่ทีนี้วกกลับมาที่อาวุธปืนเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ก็รับโจทย์ข้อใหญ่ตรงนี้และเตรียมจะไปหารือกับกรมการปกครองและก็กฤษฎีกาจะไปแก้ไขพรบอาวุธปืนพ.ศ.2490ท่านบอกว่าโอ้มันมีมานานมากนะฮะปี2490และท่านบอกว่าระบบที่ออกแบบในการควบคุมเนี่ยตอนนั้นเป็นระบบอนาล็อกไม่ทันสมัยเพราะนั้นจะต้องมาออกแบบวางมาตรการสมัยเพื่อให้มันทันสมัยสามารถที่จะมีเชื่อมโยงระบบข้อมูลตั้งแต่ปืนออกจากร้านจนกระทั่งใครครอบครองนะมาถึงตอนนั้นเท่าก็ลงละเอียดยิบทั้งหมดนะเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนที่จะต้องไปแก้ไขจัดระเบียบตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้มันมีเพจข่าวที่เขานำเสนอข่าวกันในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยโอ้โหมีการจัดงานกันใหญ่โต ที่อำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายอำเภอเป็นประธานนะที่บอกว่าใหญ่โตก็เพราะว่านายอำเภอเป็นประธานและผู้ใหญ่บ้านทั้งเกาะเต่าเกาะพังงันก็มารวมตัวมีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะทุกหน่วยก็มารวมกันอยู่ที่นั่นนะทั้งแม่บ้านเอาละเอาเป็นว่ามากันครบอ่ะแต่ไฮไลท์ของงานก็คือรางวัลที่แจกให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็คือปืนลูกซองยาว5กระบอกพอเป็นข่าวไปปุ๊บเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งจะให้จัดระเบียบอาวุธปืนเพื่อที่จะลดจำนวนที่มันมีอยู่10ล้านกว่ากระบอกเนี่ยอันนี้เท่ากับไปเพิ่มจำนวนให้กับปืนที่มันมีอยู่ในประเทศหรือจะบอกว่า
4: ท่านนายกเจ้าหน้าที
5: ่นี่คือเจ้าหน้าที่และมีอาจจะไม่พกก็ได้นี่คือการแจกเอาไปเก็บไว้เป็นรางวีรางวัลสำหรับผู้ที่แต่ก่อนเนี่ยมหาไทยเขาจะแจกอาวุธปืนในกำนันแหนบทองเนี่ยนะก็จะมีอาวุธปืนในอะไรที่แจกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาแจกเอาในช่วงจังหวะเวลาแบบเนี้ยคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตกลงเนี่ยท่านมองนโยบายรัฐบาลมองคำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการจะลดจำนวนอาวุธปืนเนี่ยแตกต่างจากที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเอาไว้ตรงไหนก็เลยออกมาจังหวะผิดเหลี่ยมเล็กน้อยครับคุณในเวลาครับ
4: บางทีเราก็ต้องหลบนะว่ามองแตกต่างกันยังไงคือจริงๆเรื่องของเรื่องคือตกลงคำสั่งนายกไม่มีความหมายหรือยังไงหรือยังไงอันนี้ที่ผมแปลเองนะ
5: สั่ง
4: ปุ๊บวันนี้ปั๊บนี่ออกมากันคนละแบบจริงๆคือเวลาสั่งคุณมนตรีคำสั่งมันออกจากส่วนกลางไงมันใช้มีเวลาในการ
5: เดินทางไปช้า
4: เพราะว่าในนั้นอ่ะมันมีอีเวนต์มันมีอะไรอยู่แล้วแต่เอาอันที่ขยับเร็วไม่คุณมนตรีอย่างที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนี้ก็มีการขยับการปฏิรูปไงคือกำลังมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายบนเว็บไซต์กรมการปกครองเขาเริ่มตั้งแต่12สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายนนะครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนครับทีนี้ครับกระทรวงมหาดไทยโดยเนชั่นเนี่ยเขาลงครับว่ากระทรวงมหาดไทยมีการขยับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อปฏิรูประบบการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบก็เน้นลดจำนวนปืนในสังคมยกระดับความปลอดภัยผ่านการกรองคัดกรองที่เข้มงวดกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมรุนแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของประชาชนหัวใจสำคัญคือการล้างไพ่ปืนเถื่อนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ดัดแปลงเนี่ยส่งให้กับทางราชการขณะเดียวกันปืนที่สามารถออกใบอนุญาตได้แต่ไม่ถูกต้องก็สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ในเวลานิรโทษกรรมนี้อย่างไรก็ตามหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพบการฝ่าฝืนจะมีการเพิ่มโทษหนักเป็น2เท่าจากเดิมแล้วก็จะมีการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนเครื่องกระสุนอย่างละเอียดเพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบนะครับก็ยังมีการกำหนดนะครับอายุใบอนุญาตปืนเพื่อให้มีการทบทวนคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ครอบครองเป็นระยะแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในตราก้าวหน้าและจำกัดจำนวนการครอบครองอาวุธปืนของบุคคลธรรมดาให้มีความเหมาะสมแบบไหนคือความจำเป็นหรือไม่จำเป็นคนที่นักการเมืองคนที่เป็นนักการเมืองถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาไหมครับคุณมนตรีมีคนไปเจอนักการเมืองที่เคยเป็นลูกจ้างแรงงานประมงที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะมีปืนเป็น10กระบอกอ่ะแต่ทุกวันนี้เก็บเอาไว้
5: ท่านเป็นนักกีฬายิงปืนครับก่อน
4: คนเดียวกันใช่ไหม
5: น่าจะคนเดียวกัน
4: อ๋อแต่ถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นของสะสมอ่ะคุณมนตรีอย่างนี้ว่าใช้ได้ไหมก็คือหลายคนเนาะโลกสังคมมันก็ตั้งคำถามกันเยอะนั่นแหละว่าโอเคจำกัดก็คือผมเชื่อว่าหลายคนผมเป็นคนไม่มีปืนคุณมนตรีเป็นคนไม่มีปืนหลายคนไม่มีปืนแต่ตั้งคำถามมันก็คือว่าตอนนี้ลดจำนวนการถือปืนทั้งมีทะเบียนการออกทะเบียนทั้งการอะไรแบบนี้อะไรแต่ปืนเถื่อนในระบบเนี่ยที่ตัวเลขเขาบอกว่ามีกันอยู่มากมายเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยจะไปคุมตรงนี้ยังไงแบบไหนเนี่ยครับคุณมนตรี
5: ครับก็เอาละจริงๆเรื่องนี้สำหรับผมคุณอภิรักษ์นะฮะจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าหนึ่งไม่มีนะเมื่อไม่มีเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องพกพาไม่ต้องไปอะไรเดือดร้อน แต่หลายคนที่เขามีแล้วก็ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเนี่ยมีคนมองคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะมันเกาถูกที่คันไหมนะเรื่องของการห้ามพกพาเรื่องของอะไรเด็ดขาดตรงเนี้ยนะมีแล้วให้เก็บใส่ตู้ไว้ให้ดีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยนะคนเขาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาอยู่ชนบทหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็มีเหตุผลซึ่งไม่ไปทำใครแต่มีไว้ป้องกันตัวเอง
4: เพราะเขาดูแลตัวเองลำบากนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเขาอยู่ในเลือกสวนไร่นาจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามามันก็ยากอันนี้พูดแบบเข้าใจเขานะคุณมนตรี
5: อันนี้แหละมันก็เลยทำให้ไปสู่การตั้งคำถามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงไหนนะถ้าจะใช้คำพูดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะมันอยู่ตรงไหนของปัญหานะถ้าเห็นว่าปืนเนี่ยมันเป็นทูตมรณะนะฮะก็มันตกลงเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันทั้งหมดนะหรือว่ามันเฉพาะคนนะที่ทำให้เอาอาวุธตรงนั้นเนี่ยไปสร้างปัญหานะบางทีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เนี่ยก็คนบางส่วนบางกลุ่มก็จะมองในลักษณะอย่างนี้แต่ผมว่าคุณพิรักษ์อย่างที่ย้ำไปตอนต้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่มีนะก็เลยไม่เดือดร้อนไม่ได้เป็นปัญหาแต่ในฐานะที่เป็นสื่อตรงนี้ก็ฟังความจากรอบด้านก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายท่านนายกรัฐมนตรีพอสมควรนะและถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆว่าต้นนี่แหละคือต้นตอมันอยู่ที่ตรงนี้จะต้องจัดการคนก็ชี้เป้าซึ่งเมื่อวานนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าได้มีการนะสั่งการในที่ประชุมสสพักภูมิใจไทยไปด้วยเมื่อวานในฐานะหัวหน้าพักเพราะนักการเมืองคุณวีระครับเป็นกลุ่มที่นะถูกมองว่าเวลาไปไหนเนี่ยนะท่านก็จะมีผู้ติดตามและผู้ติดตามเนี่ยนะก็ไม่ได้ใส่ชุดสวยๆหล่อๆเท่ๆนะแต่ละคนก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะคุ้มกันเจ้านายกันทั้งนั้นอันเนี้ยคุณพิรักษ์คงยังจำได้ในช่วงการชุมนุมนะมีรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนะที่ถูกทีมงานคุ้มกันออกจากด้านหลังของรัฐสภานะฮะโอ้โหนะฮะถือปืนทราโวหรืออะไรนะไม่ใช่ปืนสั้นนะครับคุณพิรักษ์ลองไปย้อนดูนะฮะนะภาพในหนังสือพิมพ์ก็มีการเก็บภาพช่างภาพก็เก็บภาพได้พอดีเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามนตรีในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่เขามีปัญหามันก็จะต้องมีอาวุธปืนมีอะไรที่เตรียมมาไว้ก็ไม่แปลกหรอกครับแต่เพื่อที่จะบอกให้เห็นว่านักการเมืองเป็นกลุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือว่าระดับไหนก็ตามก็มักจะมีผู้ติดตามและผู้ติดตามก็จะนะใช้อาวุธตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใช้หลักนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นแน่เพราะว่าคนที่ติดตามนักการเมืองไม่ได้เป็นตำรวจหรือไม่ได้เป็นทหารที่ไปขอยืมตัวมาทั้งหมดนะก็จะเป็นคนที่พ้นจากราชการไปแล้วแล้วก็เอามาไว้ใกล้ตัวก็ถ้าบอกว่านะคนต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครพกปืนได้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ก็รับจ็อบมั้งครับเดี๋ยวนี้ เขาก็ห้ามเห็นหลายที่นะเขาก็ห้ามเอาหมวกไปวางตามร้านทองร้านทองอะไรแบบนี้อะไรแล้วนี่ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถป้องกันประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนจะว่าเราไม่เกี่ยวก็เราก็เกี่ยวทางตรงนะคุณมนตรีแม้ว่าเราจะไม่มีอาวุธปงอาวุธปืนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปืนอยู่ในมือคนร้ายก็ไม่ง่ายในการที่จะใช้ชีวิตคุณมนตรีขับรถดีๆเดี๋ยวมีใครยังโชคดีหน่อยเรายังมีหน้าตาเป็นอาวุธเห็นหน้าคุณมนตรีก็คุณลุงมนตรีเห็นหน้าผมก็ตีตีก็เอ้าเราก็หน้าตาเป็นอาวุธก็สู้ไม่ได้สู้คนไม่ได้ก็รอดไปทีนี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคุณมนตรีขออภัยขออนุญาตแยกมาตรงนี้หน่อยเรื่องทุจริตการสอบเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะมีความชัดเจนที่สุดจากท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่ก็เป็นความชัดเจนแบบที่ไม่ได้ชัดเจนนั่นแหละว่าตกลงยังไงแบบไหนคณะกรรมการสอบเสร็จแล้วนะครับสรุปการดำเนินการดังนี้ครับตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดกรอบอัตราที่สอบบรรจุอนุมัติให้มีการสอบการทำ TOR จัดหาผู้รับจ้างการดำเนินการจัดสอบการประกาศผลการเรียกบรรจุและการดำเนินการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการทุจริตอันนี้มีการดำเนินการทั้งหมด7ขั้นตอนเนี่ยไม่รู้ผมจะเรียกว่า7แอคชั่นถ้าย้อนไปเหมือนนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าท่านรองประกรณ์บอกว่ากกลางนะครับอนุมัติอัตราว่างสอบคัดเลือกบรรจุ 8,548 แต่บรรจุจริง 15,520 นี่คือประเด็นแรกครับ
5: ครับ
4: โดยกกลางมีมติให้ทั่วไปกจกทกอบตนะครับจังหวัดท้องถิ่นอบตเนี่ยที่เรียกบรรจุได้เองหากอัตราว่างโดยให้เรียกจากบัญชีที่มีการขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องผ่านกกลางอีกอันนี้ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั่วไปในการคุมค่าได้จ่ายเงินเดือนผลตอบแทนอื่นและค่าจ้างโดยจะมีการบรรจุตามอัตราว่างที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นไม่สอดคล้องกับการควบคุมการจ่ายเงินเดือนผลตอบแทนหลักๆตรงนี้เนี่ยไอ้กรอบตรงนี้ถ้าผมอธิบายแบบพอเข้าใจก็คือว่าเขาให้เปิดเท่านี้เขาให้มาเท่านี้แล้วค่อยเรียกเท่านี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันไปขยายมากกว่าที่ขอเอาไว
5: ้
4: ต่อมาครับเรื่องของการจัดสอบเพราะว่ากสทเนี่ยกของท้องถิ่นเนี่ยอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการอันนี้บอกไม่ปรากฏว่ามีการนำประเด็นการทุจริตเรียกรับสอบอันเป็นเหตุให้รัฐมนตรีมหาดไทยเคยมีคำสั่งให้ยกเลิกครั้งก่อนมาแล้วมาพิจารณาแนวทางพบว่ากสทมีมติให้ฝ่ายเลขาสทเป็นผู้ดำเนินการโดยที่ไม่ได้พิจารณารายละเอียดของ TOR เองทั้งที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบบกพร่องชัดเจนกลายเป็นว่าคนดำเนินการไม่ได้มี TOR นี้บกพร่องอ่ะต่อมา TOR กำหนดให้ผู้ที่รับจ้างรับผิดชอบข้อสอบด้วยทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของข้อสอบซึ่งควรจะต้องมีมาตรฐานกำหนดคุณภาพไม่ต่ำกว่าการเข้ารับสอบของสำนักงานกพ.และกสท.ต้องมีระบบงานที่เข้มงวดในการตรวจสอบกำกับผู้รับจ้างแต่ไม่มีระบบที่ชัดเจนแตกต่างจากหน่วยงานอื่นแม้ TOR จะกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการสอบทั้งหมดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ทางแพ่งและทางอาญา

0: ได้ยินว่ามีที่อื่นเขาจะคงจะเข้าแล้วสุดท้ายเขาดูแล้วเขาไม่เอาดีกว่าต่อมาครับการดำเนินการในส่วนของการรับของการจัดสอบและการตรวจพบว่าผู้รับจ้างรับจ้างช่วงเป็นผู้ตรวจสอบผลการสอบเฮ้ถ้าจากตรงนี้แปลว่าอะไรมสวเขาจัดสอบแล้วมีการจ้างผล
1: จ้าง
0: ผู้จ้างจ้างช่วงต่อ
1: เหมือนกับเดี๋ยวผมแทรกนิดหนึ่งเหมือนกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม
0: ่
1: ที่ในสัญญาระบุเอาไว้ชัดว่าห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วงในสัญญาระบุเอาไว้แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าในหลายๆงานนะก็มีการซอยและแบ่งไปให้ผู้รับเหมาช่วงนะซึ่งคำว่ารับเหมาช่วงเนี่ยมนตรีไม่ทำให้คุณอภิรักษ์ไปทำแต่ก็หักไม่รู้ว่าเนื้องานมันก็เลยเป็นไปตามสภาพที่นะผู้รับเหมาช่วงรับไปเพราะราคาไม่เต็มเท่าเดิมแล้วไงอันนี้มันก็เลยกลายทำให้เป็นปัญหาอันนี้ก็มี
0: จริงๆปกติเขาไม่ค่อยให้รับกันนะคุณมนตรีถ้าความสามารถไม่มีแล้วต้องไปช่วงต่อเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนที่รับอันนี้พูดถึงเรื่องอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับมหาลัยนะถ้าคุณสมบัติไม่ถึงแต่ว่าตีตั๋วเข้าได้อะแล้วมาขายตั๋วต่อบางทีมันก็โดนไปทอดๆเนี่ยพูดถึงเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าคนจัดสอบกับคนตรวจก็สอบอ่ะกลายเป็นว่าโอนไปเนี่ยท่านรองประกรณ์ก็บอกว่าเนี่ยมันต้องตรวจสอบเลยว่ามันเป็นข้อบกพร่องว่าเจตนาหรือไม่แต่ในทางกฎหมายเนี่ยกสทก็ปฏิเสธไม่ได้อีกแต่จริงๆผมเชื่อว่าหน่วยรับทดสอบเนี่ยถ้าทำไม่ถูกก็ท่านประกรณ์ท่านก็พูดภาษากฎหมายแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ต้องตอบทีนี้การประกาศผลการตรวจทันทีหลังจากสอบภาคกภาคขไม่ตรงกับภาคกภาคขที่มีประกาศและการรับรองทีนี้กสทไม่ได้พิจารณาได้อ้างว่าเป็นเรื่องลับทั้งที่เป็นคนกำหนดชั้นความลับเองแล้วก็มีอำนาจด้วยเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าปกป้องร้ายแรง
1: ครับ
0: ย่อหน้าต่อมาท่านรองประกรณ์พูดถึงดิจิตอลฟุตปรินต์การให้ปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจากการให้ปากคำเนี่ยมอบหมายประสานบุคคลภายนอกไม่ได้มีอำนาจใดๆในการแก้ไขประกาศอันนี้ผิดปกติทุจริตชัดแจ้งไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบแก้ไขจากคนสอบตกเป็นคนสอบได้อันนี้ก็เป็นประเด็นการเรียกบรรจุพบว่ามีการบรรจุอัตราว่างซึ่งต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการทุจริตพบว่ากสทยังมีการเรียกบรรจุเพิ่มแม้จะปรากฏว่ามีการทุจริตไม่คำนึงถึงข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยก็เรื่องที่นายกตอนนั้นนั่นแหละโดยอ้างเหตุว่ากลัวจะถูกฟ้องร้องแต่หลังจากนั้นกลับมาให้บรรจุโดยไม่กลัวถูกฟ้องร้องเรื่องนี้ผิดปกติท่านรองบอกว่าทั้ง32กระบวนการคุณภาพข้อสอบหรือการใช้ผลรวมถึงการทำบัญชีเท่ากับจำนวนแห่งที่ว่างและเปิดรับคือง่ายๆครับทั้งหมดมีความล่าช้าผิดปกติที่ต้องเร่งรีบสร้างความเสียหายต่อระบบรายละเอียดในการตรวจสอบนะครับสั่งการดังต่อไปนี้ขออภัยเนี่ยน่าจะยังไม่จบแต่เอาเป็นว่าคือท่านรองบอกว่าดำเนินคดีกับบุคคลตามข้อ 4.2 ครับตรวจสอบก็ได้จริงเพิ่มทบทวนว่าคราวนี้จะให้กสทจัดสอบต่อไปหรือไม่อันนี้คือข้อที่1อันนี้คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอาจจะเดี๋ยวไปต่อไม่ได้คุณมนตรีขออนุญาตพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพลตำรวจโทไตรรงค์แจงข้อกฎหมายยิงจนในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยานตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 นวันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อสักครู่ค้างไว้รองประกรณ์เนี่ยท่านมีข้อสรุปเพื่อให้มีการสั่งการดังนี้ครับ1มหาดไทยให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก็ได้จริงเพิ่มแล้วก็ทบทวนว่ากสท.ต้องมีการจัดสอบต่อไปหรือไม่2ก็คือให้ทางกรมปกครองท้องถิ่นนะครับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแผนคนที่ผ่านสอบภาคกและภาคขใหม่นะครับโดยแยกส่วนที่มีคะแนนมิชอบออกแล้วก็เสนอให้กสท.ทบทวนมติแล้วก็ให้เพิกถอนการประกาศผลการขึ้นบัญชีหรือการแต่งตั้งผู้ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ติดตามเรียกคืนเงินเดือนค่าตอบแทนเร่งด่วนในฐานะกู้สัญญากับทางมสว.เนื่องจากบุคลากรของคู่สัญญามีส่วนร่วมอย่างชัดแจ้งในการทุจริตนะครับอันนี้ผมก็เห็นแค่เรียกแค่ผู้อำนวยการอย่างเดียวมาสอบนะไม่รู้ว่าที่เหลือจะยังไงต่อมาก็คือใช้ระบบในการปรับปรุงบันทึกตำแหน่งว่างให้เป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วนและในฐานะเลขานุการกจ.กท.อบต.เสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานกรอบอัตรากำลังให้ชัดเจนขอบเขตอำนาจและขั้นตอนของกสท. 3ก็คือให้กพ.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบได้ตัดกลุ่มที่ทุจริตออกตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ 4ก็ให้ทางปปท.ตำรวจปปง.บูรณาการสืบผลสืบสวนขยายผลและสนับสนุนการทำงานของปปช.ในส่วนที่อยู่ระหว่างการใช้อำนาจ5กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรฐานกลางในการกำหนด TOR ในการจัดสอบ6กพ.ปปท.ตำรวจมหาดไทยกฤษฎีการร่วมศึกษาจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดลักษณะคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามความผิดและบทกำหนดโทษในการทุจริตแข่งขันในราชการหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจนเหมาะสมกับลักษณะการกระทำความผิดในปัจจุบันก็เรียนพิจารณาหากเป็นการชอบด้วยดำริขอให้โปรดมีคำสั่งและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยกพ.ปปท.สตช.มท.และกฤษฎีกาและรายงานนายกรัฐมนตรีทุก3เดือนทั้งหมดไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเลยคุณมนตรี
7: ครับเราก็เคยคุยกันตั้งแต่วันแรกคุณวิรักษ์ที่ท่านบอกว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็สรุปแล้วมีผู้เนี่ยข้อมูลที่ออกมาในวันนี้ก็เป็นข้อมูลเดิมที่ท่านได้แถลงออกไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ ใหม่มากมายนักนะครับเพราะสิ่งที่หลายคนเขาเฝ้ารอดูที่ท่านประชุมครั้งที่4ครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนะแต่ก็เป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็คนนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่าข้าราชการประจำแต่ที่นี้นะครับเอารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นบทสรุปที่ท่านได้ไปนำไปปรับแก้และก็นำเสนอรายงานเช่นนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่วันที่6สิงหาคมและนายกรัฐมนตรีก็ลงนามเห็นชอบและสั่งการไปตั้งแต่วันที่11สิงหาคมคือเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปดูว่าเมื่อสั่งการไปแล้วและนายกรัฐมนตรียังเกษียณหนังสือในตอนท้ายนะครับให้ทางท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยกำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะต้องติดตามว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนอไปนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมี2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่ถ้าไม่ให้สททำนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับหน้าที่ตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นจากเดิมที่คำสั่งมาตรา44ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้ดึงเรื่องนะให้ยกเลิกในเรื่องของท้องถิ่นที่จัดสอบเองแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็เลยให้ส่วนกลางเป็นคนดำเนินการนั่นแหละครับจนกระทั่งมาถึงปี68ส่วนกลางดำเนินการเองและก็มีปัญหาอย่างที่เราเคยคุยกันนะทั้งจากการเปิดรับบรรจุข้าราชการสทและที่สอบไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาที่มีการยืนยันหนักแน่นนั้นธรรมศาสตร์เป็นผู้รับดำเนินการในหลายๆศูนย์สอบแต่เป็นเรื่องของการสอบภายในเพื่อเลื่อนในการตำแหน่งงานให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งสองอย่างซึ่งคนเขาก็พูดถึงกันว่าตั้งแต่ดึงมาไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยมีปัญหาทั้งในส่วนของการรับคนนอกและการเลื่อนตำแหน่งในคนในด้วยกันเองซึ่งไม่แตกต่างกันเลยเพราะนั้นเมื่อเสนอให้ทบทวนนะแล้วจะให้กลับไปที่ท้องถิ่นเหมือนเดิมหรือจะให้ส่วนกลางเป็นคนดำเนินการโดยออกแบบนะขึ้นมาใหม่ว่าจะให้กพ.หรือจะให้ศูนย์จัดสอบหน่วยอะไรตรงไหนที่ไม่ใช่กสทรับไปดำเนินการเพราะมันจะต้องแม้จะมีการสั่งฟรีซจำนวนข้าราชการที่มีอยู่นะเป็นจำนวนสูงสุดแล้วก็ตามที่นโยบายรองนายกประกรณ์ที่ได้มีการเสนอแผนตรงนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแต่มันก็จะต้องมีการรับบรรจุใหม่เพื่อที่จะทดแทนตำแหน่งที่มันว่างที่ยังจะต้องรับไม่ใช่ว่ายกเลิกหรือยุบตำแหน่งงานนั้นไปตรงนี้แหละเช่นเดียวกันกับในส่วนของการสอบภายในก็จะต้องมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะต้องมีคนเกษียณต้องมีคนลาออกเพราะนั้นก็คงจะต้องรีบออกแบบว่าแล้วใครเนี่ยที่จะมาทำหน้าที่แทนกสทตรงนี้และเรื่องใหญ่อีกอันหนึ่งคุณพิรักษ์ผมเห็นที่ท่านนำเสนอนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนะอยู่ในช่วงกลางๆกระมังครับเรื่องของการติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนนะจากผู้ที่ได้รับการบรรจุโดยไม่ชอบเพราะเขาจะต้องมีการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านและผู้ที่บรรจุไปแล้วแล้วก็มีการนำเสนอบัญชีใหม่เข้าไปและในตอนท้ายเนี่ยให้เรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนนะคืนจากผู้ที่นะได้รับไปโดยไม่ชอบโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าใครจะเป็นคนดำเนินการและจะต้องไปฟ้องกี่ขั้นตอนที่ไหนเพราะว่าก็รับกันไปแล้วนะเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่าส.ส.ที่ถูกศาลวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นนะต้องจ่ายสองเด้งเด้งแรกก็คือนะเรื่องของรายได้ต่างๆที่ได้รับไปในขณะที่ดำรงตำแหน่งโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นคืนเงินให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและอีกก้อนหนึ่งก็คือต้องจ่ายค่าจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากที่ตัวเองนะทำให้มันมีการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างนะดูเหมือนจะเฉพาะที่รับไปก็10กว่าล้านและค่าจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่า5ล้านกลมๆเนี่ยอาจจะมีถึง20ล้านคุณพิรักษ์ไม่รู้ว่าเรียกคืนกันได้บ้างหรือยังก็ไม่รู้ครับ
6: ครับ ่ะคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
7: ไปที่คุณหมอต่ออีกสักนิดนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่คุณวิรักษ์พูดถึงเรื่องของคุณหมอสาธารณะนะวันนี้ท่านก็ไปในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระนะไปร่วมพิธีที่ท้องสนามหลวงนะเหมือนกับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำองค์กรต่างๆคุณหมอสาธารณะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในตำแหน่งกสทช.นะก็ถือว่าเปิดใจกันแล้วอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันคุณหมอบอกว่าเอาวันนี้ก่อนวันนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะประธานกสทช.ด้วยความจงรักภักดีและทราบจากข่าวแล้วว่านายกรัฐมนตรีได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในการประชุมบอร์ดกสทช.ในครั้งต่อไปจะดำเนินการอย่างไรคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูต่อไปเอาวันนี้ก่อนนะยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช.ในวันแม่แห่งชาติด้วยความจงรักภักดีพรุ่งนี้ค่อยคิดเมื่อถามว่าการประชุมก่อนหน้านี้มีการวอล์กเอาท์ขึ้นหลายครั้งกสทช.จะเดินหน้าอย่างไรคุณหมอบอกว่าให้รอในวันที่13สิงหาคมนี้นะก็ยังรอพรุ่งนี้นะคุณพิรักษ์นะครับ
6: ลูกน้องโดนฟ้องไปหลายคนแล้วนี่เรื่องให้จัดมีนู่นนี่นั่นโดยแล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่157เนี่ยวันนี้ท่านยังให้รออยู่นะ
7: อ
6: ันนี้ผมสงสารลูกน้องท่านแทนอยู่นะ
7: ให้รอในวันที่13สิงหาคม
6: เออ
7: ถามไปว่าได้ตัดสินใจในทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปไว้แล้วใช่หรือไม่ถามนำนะคุณหมอก็บอกว่าคงมีออปชั่นให้เลือกหลายทาง
6: โอ้โห
7: และคนเราต้องมีทางเลือกส่วนจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านมีออปชันนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขณะนี้ไม่มีความกังวลใดๆแล้วใช่หรือไม่คุณหมอบอกว่าผมเป็นหมอก่อนที่จะโปรดเกล้าทำหน้าที่อย่างสุดจริตชนไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่รักษาคนไข้ด้วยความมั่นใจนะก็ถือว่าตอบยาว
6: ผมจะค้านได้ยังเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไม่ใช
7: ่
6: ท่านจะเป็นหมอท่านจะเป็นคนช่วยคนโดยที่ไม่เก็บตังค์หรืออะไรยังไง ก็สุดแท้แต่หรือเปล่าคุณมนตรีขออภัยที่เติมเร็วฮะ
7: มีตรงนี้ต่อมานักข่าวก็ถามว่าผู้รู้กฎหมายระบุว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องอาชีพต้องรวมทั้งหมดที่ขาดคุณสมบัติหมอสรณะก็บอกว่าตนประกอบวิชาชีพที่ขัดหรือแย้งก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ยังคิดไม่ออกว่าการรักษาคนไข้ของตนไปกระทบกับกสทช.สุดท้ายเมื่อถามไปว่าจะไม่ถอยหลังจะเดินหน้าหรือคือจะเดินหน้าอยู่หรืออะไรประมาณนั้นนะคุณหมอพูดนะชัดๆเป็นหมอตลอดชีวิตและไม่ได้ทำอะไรผิดโอ้โหนะก็ถือว่ามีหลายๆประโยคหลายๆคำที่ก็ถ้าผมเดาอ่ะนะคุณหมอไม่ถอยครับนะและคุณหมอมีออปชั่นเยอะด้วยอย่างที่คุณหมอบอกแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะมีทางเลือกเอาไว้แล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
6: คุณมนตรีคุณหมอไม่ถอยเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าคุณหมอถอยหรือไม่ถอย
7: ครับ
6: แต่ว่าพอไปดูเอคุณกนิกากิติเวชกุลที่จัด 96.5 กับเราด้วย
7: ครับ
6: แล้วท่านก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมด้วยเนี่ยแกหยิบมาตั้งข้อสังเกตมีสื่อบางที่ออกมาเขียนถึงรายงานว่าคุณหมออาจจะไม่ผิดด้วยเหตุผล1 2 3 4ให้ได้เห็นเนี่ยผมก็เลยยังไม่แน่ใจครับว่าเครื่องยนต์แกยังเดินหน้าต่อเพราะว่าเสียงในการหนุนเนี่ยมันยังคงหนุนให้เดินไปต่อด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณกนิกากิติเวชกุลเขามาโพสต์ครับอิทธิพลของเจ้าของสื่อมีผลต่อเนื้อหาข่าวอย่างชัดเจนดูได้จากกระบวนการแต่ผมเรื่องข่าวคุณมนตรีจบไปแล้วดูได้จากกระบวนการฟอกข่าวบางคนผ่านสื่อทีวีบางช่องมันก็เลยคนผมอาจจะคอมเมนต์แล้วผมก็เลยอ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมก็เลยนั่งนึกถึงบางคนหรือบางท่านด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแปลกอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีเขาคงมีสัญญาณให้ไปต่อได้แหละเหมือนที่เราเคยคุยกันตั้งแต่วันก่อนว่าถ้าคุณหมอท่านจะลงหรือไม่ลงด้วยตัวท่านเองเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ท่านแบกเอาไว้อะผมว่าตัวท่านเองเนี่ยมันคงไม่หนักเท่ากับที่แบกอะไรมาด้วยมั้งครับคุณมนตรีฮะ
7: คือผมตอนแรกเนี่ยเอาละคุณหมอสู้นะครับแล้วก็ไปที่ศาลปกครองและศาลปกครองท่านก็ยกคำร้องคือไม่รับเพราะความเสียหายตามที่คุณหมอพูดถึงนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดนั่นก็คือยังไม่มีการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งลงมาทีนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยที่คุณหมอได้มีการพูดถึงยาวๆหลังจากการประชุมไม่แน่ใจว่าครั้งที่3หรือครั้งที่4ที่ล่มนะครับคุณหมอก็แจกแจงเหตุผลมีทั้งข้อมูลใหม่มีทั้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยมันมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่คุณหมอนะอาจจะนะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดคือตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และนักกฎหมายก็บอกว่าเมื่อศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองซึ่งเสมือนเป็นชั้นต้นไม่รับก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้คนก็ไปมองว่าเอ๊ะแล้วนายกเนี่ยจะใช้อำนาจตัดสินใจเลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอจนกว่ากระบวนการอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยให้มันเสด็จน้ำเสียก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนะก็ถือว่าในเวลาไล่เรียกกันเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าได้เซ็นไปแล้วพูดง่ายก็คือลงนามแล้วก็สื่อก็สรุปตรงกันทุกสำนักว่านำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพอวกกลับมาตรงนี้ผมนึกถึงคำพูดของคุณหมอสารณะก่อน
6: คุณมนตรีขออภัยมันโปรดทูลเกล้ากับโปรดเกล้าโปรดเกล้าลงมาหรือยังคร
7: ับ
6: ค
7: ุ
6: ณอ๋อ
7: ยังครับได้ลงนามแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้า
6: เพราะฉะนั้นหมอก็ยังมีมุมที่ยังสู้ต่อได้ถูกต้อง
7: เพราะนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งคุณหมอเคยพูดว่าไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระบรมราชโองการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ไม่ยอมรับคำตัดสินของกรรมการสรรหาก็ตราบใดพูดง่ายถ้ายังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยคุณหมอก็ถือว่ายังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แต่ทีเนี้ยนะนายกรัฐมนตรีเมื่อท่านตัดสินใจดังที่ท่านได้ต่อให้สัมภาษณ์ไปแล้วนั้นเนี่ยแล้วทีนี้นะครับพรุ่งนี้นะและคุณหมอบอกว่ายังมีหลายออปชันนะในระหว่างที่รอนะฮะคุณหมอจะไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองสูงสุดอีกไหมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะให้พ้นจากตำแหน่งลงมาแล้วซึ่งคุณหมอเองก็เคยพูดว่านะฮะ
6: ไม่มี
7: อะไรที
6: ่
7: สิ่งใดที่ใหญ่กว่าพระบรมราชโองการแล้วคุณหมอจะยังอุทธรณ
6: ์สู้ต่อไหม
7: ขยับยังจะสู้อีกหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นช่วงที่จะต้องรอดูท่าทีของคุณหมอที่มีออปชันให้เลือกหลายๆทางว่าคุณหมอจะตัดสินใจอย่างไรในช่วงรอยต่อตรงเนี้ยที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแต่นายกเองก็ยืนยันว่าได้ลงนามได้เซ็นไปเรียบร้อยแล้วก็กระบวนการก็ถูกมองว่านำขึ้นทูลเกล้าแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
6: ครับมีข่าวดราม่าหน่อยนะครับโดยเพจหมาเฝ้าบ้านออกมาเปิดเผยมีบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกตบบ้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางแขก VIP ครับซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังให้อสตร.หิ้วปีกนายตำรวจผู้เสียหายออกจากงานโดยรายงานข่าวแจ้งว่าเกิดในงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยแขกเหลือทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติท้องถิ่นมาร่วมงานโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าภายในงานมีทั้งอดีตรัฐมนตรีคนดังส.ส.ในพื้นที่นายกอบต.รวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นเรื่องเกิดขึ้นเมื่ออดีตรัฐมนตรีมีการเผชิญหน้ามีปากเสียงกับรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่แล้วก็มีบันดาลโทสะอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีทำร้ายนายตำรวจลงทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตะโกนด่าทอกันด้วยในขณะที่รองผู้กำกับการอีกนายก็นิ่งเฉยไม่ได้ห้ามปรามกันนะครับแล้วก็แทนที่จะมีการห้ามปรามก็มีเสียงเหมือนกับให้หิ้วปีกนั่นออกไปก็อันนี้ก็เป็นเพจหมาเฝ้าบ้านนะครับจริงๆก็ของเป็นสำนักข่าวของ Watchdog เนี่ยแล้วก็มีการลงรายละเอียด อันนี้ Watchdog ก็ของถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ของอาจารย์บริษัทสื่อไม่รู้อาจารย์เจิมศักดิ์ยังเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่าก็มีการลงประเด็นนี้ลงมาแล้วก็โพสต์ขึ้นมาอดีตรัฐมนตรีตบรองผู้กำกับกลางงานศพนี้ก็คำบ่งคำใบก็หลายกันไปแล้วไม่รู้ว่าจะออกมาที่บ่งอธิบายกันหรือยังครับคุณมนตรีได้เห็นข่าวบ้างหรือยัง
7: ผมเห็นข่าวตรงนี้แล้วก็นำเสนอกันในหลายๆสำนักและบางสำนักก็ลงละเอียดยิบถึงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
6: โตไม่ใช่ครั้งแรก
7: นะก่อนหน้านี้นะพอคือใบใช้จนเห็นภาพว่าเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่คนนี้เป็นใครนะมีสองประเด็นคือประเด็นแรกนะก็โอ้โหต่อหน้าผู้คนมากมายนะอย่างนั้นเนี่ยแล้วถึงขั้นลงมือแล้วก็มีเสียงเหตุผลเนี่ยก็ไปตำหนิที่รองผู้รองผู้กับตีนะพันตำรวจโทท่านนี้นะปฏิเสธนะไม่ยอมให้การช่วยเหลือในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะก็เลยมาตำหนิมาต่อว่าต่อขานแล้วก็นะไปซัดไปสองทีนะ
6: ซ้ายขวา
7: ซ้ายขวาแล้วก็มีระดับพันตำรวจโทอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ด้วยแล้วก็รู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่ามีคนอส.อย่างที่คุณนิพลักษ์พูดถึงก็นำตัวนายตำรวจท่านนั้นพันตำรวจโทออกจากงานเพราะไม่อยากจะให้มันมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นตูมตามนะครับซึ่งข้อคนก็รู้เห็นกันมากมายและในท้ายข่าวก็บอกว่าเป็นนักการเมืองคนเดียวกันกับที่เคยนะมีปัญหาในงานนั้นจะเป็นงานอะไรสักงานในลักษณะเดียวกันอย่างเนี้ยนะกลางต่อหน้าผู้คนนั่นเป็นนักธุรกิจนะจนขึ้นโรงพักอะไรกันนะก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่เพียงไม่นานจนกระทั่งเป็นประเด็นว่าอย่างเนี้ยนะจะแต่งต
6: ั้
7: ง
6: ได
7: ้หรือไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็ได้เป็นไปแล้วเป็นในช่วงสั้นๆนะฮะก็เป็นคนเดียวกันแต่ครั้งนี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โอ้โหน่าจะอุกอาจนะฮะและประเด็นเนี้ยเรื่องก็ไปถึงในส่วนของกองเมืองของเนี่ยเขาเรียกบ้านผมเรียกกองเมืองนะคือผู้บังคับการตำรวจของจังหวัดก็มีการแต่งตั้งให้รองผู้บังคับการเนี่ยเป็นผู้มาสืบสอบเรื่องนี้คือมาเอาหาข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งในข่าวก็บอกว่าก็รองผู้การนะก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกเหมือนกันว่ามีความใกล้ชิดกับนักการเมืองนะก็เลยต้องรอดูว่าเรื่องนี้หนึ่งนะศักดิ์ศรีของศรีกากีนะของวงการตำรวจนะไม่รู้ว่าจะตระหนักหรือไม่ตระหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนหลังเนี่ยนะภาพลักษณ์ของตำรวจเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเสียหายค่อนข้างเยอะแต่ครั้งนี้พอเป็นข่าวและเป็นการกระทำของนักการเมืองนะและเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่นะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ต้องรอดูนะคุณอภิรักษ์ว่าพรุ่งนี้จะมีใครจบหรือว่ามันจะจบกันอย่างไร
6: เพราะต้องพูดน่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่พูดน่ะมันเหมือนเขาใบกันจนเห็นตัวมาแล้ว
7: ก็จะเงียบไปไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในงานวันนั้นอยู่อีกงานหนึ่งแต่คนเขาเห็นกันทั้งหมดไงก็นี่คือก็แปลกดีเหมือนกันนะนักการเมืองก็ทำไมครั้งแรกผมก็งงมากพออยู่แล้วแต่ครั้งที่สองเนี่ยผมเริ่มชักจำไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเราไปคิดอะไรแทนเขาตรงนั้นไม่ได้เพราะกันบางทีเป็นนักการเมืองเนี่ยนะอยู่ในบ้านแบบหนึ่งแล้วอยู่หน้าสาธารณะเนี่ยมันก็จะต้องทำตัวให้เหมาะสมแต่พอถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะในข่าวดูเหมือนจะมีพยานมีอะไรค่อนข้างเยอะแยะก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะครับคุณวิรักษ์ครับ
6: เอาจริงๆคุณมนตรีถ้าจะเอาอย่างที่คุณมนตรีตั้งคำถามมาไว้อะเหมือนกับที่เวลาเราพูดถึงนักเรียนตีกันอ่ะที่เขาบอกว่าเวลาอยู่บ้านคนเดียวแต่ละคนเขาก็เรียบร้อยอ่ะเวลาเขารวมๆกันปุ๊บมันเสียหน้าไม่ได้อ่ะพอมันเห็นศัตรูใส่เข็มขัดไม่เหมือนกันมันก็ต้องวิ่งเข้าหากันแล้วพิพักพวกพี่น้องอยู่ด้วยกันบางครั้งบางทีอยู่ในพื้นที่อันนี้ก็อส.อันนั้นก็ลูกน้องอันนู้นก็อะไรอยู่เต็มไปหมดแล้วถ้ามีตำรวจหรือใครสักคนนึงมาเหิมเกริมอ่ะบางทีมันต้องโชว์อ่ะผมก็ไม่แน่ใจอารมณ์แบบนั้นอ่ะมันก็จะมีอยู่มันอาจจะเคยชินกันอยู่บรรยากาศมันไปได้อย่างนั้นอยู่แล้ว
7: ครับ น่าเสียดายนะที่เกิดบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นนักการเมืองนะและเคยเป็นถึงระดับอดีตรัฐมนตรีนะก็ไม่รู้จะใช้คำไหนดีนอกจากคำว่าน่าเสียดายครับคุณอภิรักษ์ครับ
6: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
7: ครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับมาดูสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่าทีของทางเมียนมาแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อฟิลิปปินส์ในการที่จะขยับบทบาทเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยยืนกันครับ
7: ครับ
4: สายตรงสุทธิชัยยืน
9: กระทรวงต่างประเทศเมียนมาเพิ่งประกาศวันสองวันนี้ที่ผ่านมาว่าตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียนสเปเชียลเอนวอยไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปก็เท่ากับเป็นการปิดประตูไม่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เทเรซาพีลาซาโรเข้าไปเยี่ยมเมียนมาเดิมทีเธอขอพบองซานซูจีด้วยสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาให้เหตุผลซึ่งฟังดูแล้วย้อนแย้งกับความเป็นจริงในสายตาชาวโลกพอสมควรนะครับอ้างว่าความชอบธรรมของรัฐบาลเมียนมาปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมาและระบุเหตุผลสำคัญ3ประการที่บอกว่าปฏิเสธที่จะให้มีทูตพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอ้างข้อที่1ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของเมียนมาอ้างว่าสถานะปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในประเทศ สองอ้างเจตจำนงของประชาชนคนเมียนมารัฐบาลเมียนมาอ้างว่ารัฐบาลปัจจุบันสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้วแน่นอนครับถูกประชาคมโลกวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งปาหีก็ตามเถอะข้อ3ที่รัฐบาลเมียนมาแถลงบอกไม่จำเป็นต้องมีการทูตตัวแทนของอาเซียนที่เกี่ยวกับพม่าอีกต่อไปอ้างว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วการมีผู้แทนพิเศษจากภายนอกถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเลยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่รัฐบาลไทยเราพยายามเหลือเกินครับที่จะเป็นสะพานแต่ดูเหมือนว่าข่าวที่ทำท่าจะดูเหมือนเป็นทางบวกวันที่3สิงหาที่ผ่านมาโลกได้รับคำยืนยันถึงสถานะองซานซูยีผ่านการพบปากกับหัวหน้าคณะผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือกาชาดสากล ICRC ชื่ออาร์โนเดอะแบ็กก็ออกรูปมา2รูปซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูว่ารัฐบาลของมินอองไลซึ่งเพิ่งมาเยือนประเทศไทยในฐานะประธานาธิบดีอาจจะเปิดประตูให้อาเซียนเข้าไปพบกับองซานซูยีเพื่อแสดงความจริงใจว่าเมียนมาพร้อมจะกลับมาทำตามฉันทามติ5ข้อถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศไทยเราก็อาจจะได้คะแนนนะครับเพราะว่าเราพยายามเหลือเกินที่จะเป็นสะพานเชื่อมประคับประคองให้เมียนมากลับมาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งแต่นี่ล่าสุดแถลงการของกระทรวงต่างประเทศเมียนมานี่ต้องเรียกว่าดับความหวังนั้นโดยสิ้นเชิงเกิดอะไรขึ้นเมียนมาไม่สนใจแล้วหรือว่าการที่ประเทศไทยอุตส่าห์เปลืองเนื้อเปลืองตัวด้วยการอาสาเพื่อนในอาเซียนจะไปพูดจากับเมียนมาเพื่อที่จะให้เมียนมานั้นทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแทนที่มินอองไลซึ่งประเทศไทยให้เกียรติถึงขั้นเชิญมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการทั้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากนานาชาติและคนไทยจำนวนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดเจนถึงขั้นที่สสพรรคประชาชนดร.อนุสรธรรมใจนี่ไปยืนเปล่งเสียงดังต่อหน้ามินอองไลที่รัฐสภาแสดงว่าเสียงไม่พอใจต่อการมาเยือนของมินอองไลในไทยนั้นมีสูงมากแต่อยู่ดีๆหลังจากกลับจากไทยได้ไม่กี่วันครับก็มีแถลงการของรัฐบาลเมียนมาเหมือนกับตบหน้าประเทศไทยตบหน้าอาเซียนครั้งใหญ่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีแล้วทูตพิเศษอาเซียนว่าด้วยกิจการเมียนมาเพราะถ้าทำอย่างนั้นเท่ากับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาเลยนะครับทั้งที่ไทยเราใช้นโยบายที่เรียกว่า recalibrated re-engagement แปลตรงตัวก็คือว่ากลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าปรับตามสถานะความเป็นจริงค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนไทยเราระมัดระวังมากคือต้องถ่วงดุลระหว่างสมาชิกอาเซียนบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะใกล้ชิดกับเมียนมามากเกินไปไทยเราพยายามจะอ้างเหตุผลว่าเรามีพรมแดนติดกับพม่ายาวที่สุดเราได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากความวุ่นวายในเมียนมาซึ่งก็มีเหตุผลฟังได้ถ้าหากเมียนมาพร้อมจะร่วมมือกับเราแต่คำประกาศล่าสุดของรัฐบาลเมียนมาซึ่งผมถือว่ามินอองไลไม่ให้เกียรติประเทศไทยเลยประเทศไทยอุตส่าห์ต้อนรับขนาดนี้แล้วยังกลับไม่ตบหน้าอาเซียนแสดงว่ามินอองไลไม่เกรงใจประเทศไทยและไม่ต้องการพึ่งพาอาเซียนซึ่งกรณีเช่นนี้ก็จะทำให้นโยบายใหม่ของประเทศไทยพยายามที่จะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปถ้าหากเมียนมาตอบทางด้านบวกมากขึ้นต่ออาเซียนเราก็จะได้ขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่กรณีที่เราเห็นอยู่นี้คือมินอองไลขยับห่างจากอาเซียนเพิ่มขึ้นมาอีกและจะใช้ไทยเราเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมอย่างเดียว หรือว่าแทนที่เมียนมาจะมองไทยเป็นสะพานอย่างที่ไทยเสนอเป็นสะพานกลับมองว่าไทยเป็นบายพาสเป็นทางลัดตัดตอนไม่ต้องอยู่กับอาเซียนคบกับไทยใช้ไทยสร้างความชอบธรรมก็พอแล้วส่วนอาเซียนจะขอเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ขอเข้าไปพบกับองซานซูยีเรียกร้องให้มีการปล่อยองซานซูยีขณะเดียวกันก็ไปพบปะดึงเอากลุ่มต่อต้านหรือชาติพันธ์เข้ามาร่วมกระบวนการเจรจาดูเหมือนว่ามินอองไหลจะไม่สนใจหรือไม่มีความจริงใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้เลยเสียหายครับเสียหายสำหรับไทยเราอย่างหนักเลยการที่เราเปิดประตูตั้งกาดอย่างระมัดระวังและยังปูพรมแดนให้กับมินอองไหลมาเยือนไทยนี่ไร้ผลมีน้ำซ้ำยังทำให้ไทยตกอยู่ในฐานะลำบากจะตอบคำถามของเพื่อนในอาเซียนฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนปีนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเขาอาสาจะไปเป็นทูตพิเศษเองเข้าไปที่เมียนมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการปูทางสู่การเชิญทุกฝ่ายมาหาทางออกให้กับเมียนมากลายเป็นว่าเมียนมาวันนี้ต้องเรียกว่าหักหลังประเทศไทยอย่างหนักทีเดียวครับเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยแนวทางเดิมหรือว่าเราจะแสดงถึงความขุ่นข้องหมองใจทางการทูตด้วยวิธีใดต่อเมียนมาและเราจะจับมือกับเพื่อนในอาเซียนของเราเดินหน้าต่อไปอย่างไรนี่มันเป็นเกมครับเพราะว่าเราต้องตั้งคำถามเลยว่าสำหรับเมียนมาแล้วนี่เป็นสัญญาณหลอกหรือว่าเป็นเกมลวงของมินอองไหลที่ใช้เราแล้วทิ้งอาเซียนกันแน
10: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ก็ไม่แน่ใจว่าบทบาทของไทยในการเปิดพื้นที่ให้กับมินอองไหลเนี่ยตกลงแล้วความใจดีของเราจะกลายเป็นสะพานหรือเป็นเพียงแค่ทางผ่านให้เมียนมาโดยผู้นำเผด็จการในคราบของประชาธิปไตยสามารถที่จะยืนหยัดยืนบนพื้นที่ที่หนักแน่นมากขึ้นได้หรือไม่อย่างไรวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานโอท็อปอีกครั้งครับวันนี้เป็นงานโอท็อปศิลปาชีพประเทศไทยหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับก็จัดขึ้นในช่วงวันแม่แห่งชาติแต่เอาเป็นว่าเรื่องของงานวันแม่ก็ได้เห็นงานนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าแต่จุดเชื่อมโยงก็คือท่านก็คงจะอยากจะไปสนับสนุนโอท็อปครับรอบที่แล้วนี่ไปกันมาหลายวันติดๆเนี่ยรอบนี้เป็นโอท็อปอีกหนึ่งวาระก็เป็นครั้งที่4นะครับโอท็อปรอบนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไปมาแล้วทีนึงครับวันจันทร์ก็ไปเปิดงานวันนี้ไปอีกครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปแสดงความสามารถด้านดนตรีแต่เห็นว่ามีโอกาสในการที่จะร้องเพลงด้วยนะครับร้องเพลงในยุค70-80มีการยื่นไมโครโฟนให้ประชาชนเหมือนแบบช่วยกันร้องหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นด้วยก็ถือได้ว่าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้อย่างครบเครื่องทีเดียวครับคุณมนตรีครับ
7: เพลงจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะในข่าวเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวง The Palace และร้องเพลงยุค80-90มีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้ประชาชนได้ร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะคุณอภิรักษ์นะเป็นยุคนู่นนะฮะก็เป็นอีกเป็นลักษณะเดี๋ยวผมใช้คำผิดนะเป็นความสามารถพิเศษนะของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายกท่านอื่น
6: ทำไม่ได้นะ
7: ทำไม่ได้
6: เพราะถ้าสมัครท่านก็ร้องเพลงได้ดีนี
7: ่
6: แต่เวลาท่านจะออกเพลงไทยเดิมหรือว่าขับขานอะไรแบบนั้นใช่ไหมคุณมนตรี
7: อาจจะอื้อนแล้วก็จน
6: แต่นั่นก็เป็นเวทีเฉพาะอันนั้นไม่ได้เป็นบันเทิงนะอันนั้นเป็นแนวศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ไหมล่ะ
7: ครับก็ถือว่าท่านเองก็หนึ่งนะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของท่านที่คนอื่นก็ยากที่จะเรียนแบบได้ดีดสีตีเป่านะเป็นความสามารถด้านดนตรี ทีนี้คุณวิรักษ์เนี่ยผมดึงเรื่องกลับมาที่คุณนักการเมืองเมื่อสักครู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ล่าสุดนะเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ย
6: เจ้าตัวสื่อสารยัง
7: ก็คุณชัยชนะเดชเดโชนะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดถึงกระแสข่าวที่มีการเชื่อมโยงเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างเป็นอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตบรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณชัยชนะบอกว่าขอปฏิเสธว่าไม่จริงข้อเท็จจริงตนก็ทราบจากข่าวและทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตนและรองผู้กำกับที่เป็นข่าวมีความเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนานไม่มีเหตุอะไรที่ไม่สบายใจกันและภรรยาของรองผู้กำกับนายดังกล่าวก็เป็นญาติกับตนข่าวที่ออกมาตนก็ไม่ทราบว่ามาจากช่องไหนอย่างไรเพราะทางเจ้าตัวเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรทีนี้นักข่าวก็ถามว่ากระแสดังกล่าวจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่อันนี้ก็ชงหวาน
6: โจงชนนะชงหวาน
7: ขออภัยนะยังจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่เพราะคุณชัยชนะเองก็เป็นกรรมธิการตำรวจนะคุณชัยชนะก็ยอมรับว่าหากจะมองเป็นเรื่องการเมืองก็มองได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกเล่นงานในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแต่ท้ายที่สุดก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสื่อสำนักดังกล่าวจึงไม่นำเสนอนะหมายถึงว่าเวลามันจบแล้วทำไมไม่นำเสนอทำนองนั้นนะแต่ตนขอย้ำในข้อเท็จจริงว่าเมื่อตนและเจ้าตัวไม่มีอะไรแล้วจะมีข้อเท็จจริงอะไรไปมากกว่านี้เราก็รักและเคารพกันมาอย่างยาวนานการพูดจากันในงานทักทายกันนั่งทานข้าวด้วยกันไม่มีอะไรที่เกิดผิดปกติซึ่งเมื่อวานนี้เองตนก็ได้ไปงานศพและได้พบกับรองผู้กำกับนายดังกล่าวยังมีการถ่ายรูปครอบครัวกันแล้วจะมีอะไรไปมากกว่านี้เมื่อถามว่าแต่มีการมองไปถึงว่ารองผู้กำกับนายดังกล่าวไม่ลงมาช่วยหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยชนะก็บอกไม่มียืนยันว่าไม่มีถามไปว่าจะเอาผิดสื่อรายดังกล่าวหรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าในทางกฎหมายเอาผิดได้ยากเนื่องจากไม่มีการเอ่ยชื่อจึงทำให้มีการคาดเดากันไปอ่ะ
6: เอาผิดได้ดิเอาในการฟ้องหมิ่นประมาทแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อแต่ทำให้คนเข้าใจว่าเป็นใครสามารถฟ้องได้นะไอ้ก่อนหน้านี้มันมีหลายคนนักการเมืองมาฟ้องด้วยทำนองนี้เต็มไปหมดแล้วก็บอกว่าในกฎหมายหมิ่นประมาทแม้ว่าไม่ได้มีการระบุชื่อแต่ทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นใครฟ้องได้นะผมเชียร์ผมให้แง่มุมทางกฎหมายก็แล้วกันท่านอดีตรัฐมนตรีแต่ว่าท่านจะฟ้องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวอชด็อกเปิดก่อนหรือใครเปิดก่อนนะคุณมนตรีถ้าวอชด็อกก็ของอาจารย์ประเด็นที่น่าสนใจคือไม่ใช่ว่าวันเมื่อวานนี้ยังไปกับท่านรองผู้กำกับท่านนั้นอยู่หรือเปล่าประเด็นคือในวันนั้นอ่ะตบเขาจริงหรือเปล่า คือที่อันนี้ท่านมองในเชิงเนื้อหานะมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามั่นใจตอบอย่างนั้นว่าโอเคเนี่ยมันต้องไม่มีคลิป2หรือคลิป3หลุดมานะถ้ามั่นใจว่าไม่มีอันเนี้ยสบายสบายเพราะว่าถ้าเคลียร์กันลงตัวแล้วถ้าผมเป็นตำรวจชั้นเกือบยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่อยู่ในพื้นที่จังหวะนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนถ้าคุยกันได้ก็คือบอกแต่ถามว่ามันจะมีหลุดเพิ่มหรือเปล่าถ้าหลุดเพิ่มเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนนะคุณมนตรีฮะ
7: ครับและในบางประโยคที่คุณชัยชนะนะอ้างถึงว่าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ก็ออกมายืนยันแล้วผมก็เข้าไปดูข่าวปรากฏว่านะเวลาไล่เรียกกันนะก่อนหน้านั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงอีกเหมือนกันเนี่ยทางพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่นะที่คุณชัยชนะอ้างถึงนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตนเองไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับการสืบสวนอ้าวตีวงแคบเข้ามาอีกแล้วว่าเป็นผู้กำกับรองผู้กำกับสืบสวนนะฮะมันมีหลายฝ่ายนะตามที่เป็นข่าวและไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งว่าพบเห็นเหตุการณ์กระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใด แต่จากการที่ได้สอบถามข้อมูลกับทางรองผู้กำกับสืบสวนโดยตรงเจ้าตัวได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตนเองรู้จักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมและเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องกันซึ่งตนในฐานะผู้บังคับบัญชาในเมื่อผู้ที่ข่าวอ้างว่าถูกกระทำเป็นผู้ให้ข้อมูลยืนยันเช่นนี้ก็จำเป็นต้องรับฟังข้อมูลของเจ้าตัวเพราะว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งในข่าวระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาจึงได้สอบถามเจ้าตัวก็ยืนยันหนักแน่นว่าข่าวที่ออกมาไม่ได้เป็นความจริงก็ถือว่าจบลงในเวลาภายในวันเดียวไม่ต้องข้ามคืนนะคุณวิรักษ์ครับ
6: ไม่ผมก็ยังลุ้นอยู่ผมอยากรู้ข้อได้จริงอ่ะว่าตกลงฝ่ายที่เอาภาพนั้นมาเปิดแล้วทำเป็นเงาอ่ะ
7: ครับ
6: อันนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าเขามีของเปล่าบางทีเขามีของก็อาจจะปล่อยทีละขยักก็ได้นะล่อออกมาก่อนล่อให้มาแก้ต่างแล้วถึงเวลาก็ซัดทีเดียวนี่คือคุยในแบบในเชิงของการใช้สื่อเป็นเครื่องมือก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแบบไหนนะครับ
7: ก็ต้องรอดูว่านะถ้าเจ้าตัวดูเหมือนจะจบนะแต่การออกมาเปิดถ้าใครมีของนะครับก็คงจะเป็นการเปิดเพื่อที่ไม่ได้นำไปสู่การเพราะไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนี่ยแต่เอามาเปิดเพื่อที่สังยืนยันกับสังคมว่าเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะมันมีคลิปตรงนี้อยู่นะถ้าเห็นจากใบหูเห็นจากตรงไหนเนี่ย มันก็จะทำให้สังคมก็เอาละด้านหนึ่งก็คงจะรับฟังการชี้แจงของท่านร้อยเจ้าตัวทั้งคู่และผู้กำกับซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงก็ออกมาสื่อสารแต่ภาพที่ปรากฏก็สุดแท้แต่ว่าใครจะมองจากมุมไหนอย่างไรก็ว่ากันไปครับ
6: อาจจะไม่มีก็ได้คุณมนตรีในส่วนของหลักฐานแต่อย่างน้อยคนที่มาเขี่ยมันมีคนมารับเรียบร้อยแล้วถ้าเขามองความสำเร็จว่าสามารถเขี่ยสามารถขยี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเป้าหมายสำเร็จแล้วก็อาจจะพอแล้วก็ได้ก็เสียหายนะคุณมนตรีผิดถูกไม่รู้แต่ว่าก็เสียหายในแง่ของการตอบย้ำภาพในแบบนี้ครับคุณมนตรีจะปิดตรงไหนไหมครับ
7: ก็วันจริงๆเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันแม่มันแหว่งวันนี้วันเดียวนะกลายเป็นความรู้สึกที่มันเป็นวันหยุดแล้วก็อาจจะขาดความต่อ

0: เรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนนะครับที่มีการพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับชาติ
1: คุณอนุชาสะสมทรัพย์40กระบอกคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอันนี้ไม่ได้เป็นความลับนะเปิดเผยกันออกมา26กระบอก
0: แจ้งเอาไว
1: ้คุณชาดาชัยเศษ23กระบอกคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกคุณสุชาติชมกลิ่น12กระบอกอันนี้คือในพรรคภูมิใจไทยเฉพาะที่มีการรายงานว่ามีเกิน10กระบอกนี่6คนนะคุณมนตรีอ่ะเจอคุณมนตรีต่อฮะ
0: ทีเนี้ยมันมีประเด็นอยู่อันนึงเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นท่านรองนายกประกอบน่าจะเป็นรองนายกประกอบนะที่หรือไม่ก็นายกรัฐมนตรีที่มีการตั้งคำถามไปยังกลุ่มนักการเมืองผู้ติดตามอะไรทั้งหลายแหละซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันหนักแน่นนะว่าใครจะชอบจะสมจะอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะส่วนบุคคลก็ห้ามไม่ได้แต่อย่าลืมนะว่าอย่าไปพกพาถ้าพกพาออกมาเนี่ยนายกย้ำอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็คือแม้จะเอาผิดทางกฎหมายอะไรได้ไม่มากมายนักก็ตามแต่กล่าวสำหรับอนาคตของคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนายกหยิบยกคำว่าจริยธรรมขึ้นมาเป็นตัวอธิบายนะอีกขั้นหนึ่งว่าต้องระมัดระวังนะมันหมิ่นเมย์นะไม่ผิดตรงนั้นแต่ก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จะทำให้อนาคตทางการเมืองได้รับผลกระทบได้แต่ทีเนี้ยพอมีการพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองเนี่ยนะมันเหมือนกับจะมีประเด็นอันหนึ่งคุณอภิรักษ์จำได้ไหมที่ท่านประธานโสพลสารัมเนี่ยท่านมุ่งมั่นอย่างมากในการที่จะแก้ไขจัดการกับเรื่องของยาเสพติดแล้วท่านก็เริ่มต้นที่รัฐสภามีการตรวจปัสสาวะนะฝ่ายรักษาความปลอดภัยตำรวจสภานะซึ่งก็พบแล้วก็มีการชี้แจงกันไปแล้วทีนี้พอวกกลับมาที่เรื่องของนักการเมืองถูกกล่าวหาไม่ใช่ถูกกล่าวหาคนนั้นก็มองผู้ติดตามทั้งหลายแหละเนี่ยล้วนแล้วแต่พกทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยจะสุ่มตรวจนะครับคุณอภิรักษ์ครับนะสุ่มตรวจคนที่นะติดตามนักการเมืองรัฐมนตรีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้ถ้าตรวจแล้วพบนะตรงกันทั้งนั้นเลยเนี่ยหรือว่าจะสกิดก่อนไหมว่าพรุ่งนี้จะตรวจปัสสาวะนะพรุ่งนี้จะตรวจฉี่นะนะหรือว่าแจ้งล่วงหน้าหลายๆวันเพราะว่าถ้าจะตรวจปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในตัวนานแต่เรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออวันนี้ยาวมานะก็นี่ผมเองตั้งข้อสังเกตเพราะนั้นรอดูว่าเกี่ยวเรื่องการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยที่มีการพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและผู้ติดตามเนี่ยจะมีการตรวจสอบเพื่อให้สังคมได้พิสูจน์หรือว่าทำให้เห็นกันอย่างไรครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับก็จะใบก็สอบกันอย่างนี้คงไม่มีใคร พกกันพกดินสอสองบีผิดจากที่ห้ามหรอครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: วันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net.
8: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก 5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันพุธที่12 สิงหาคม 2569วันที่เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับตลาดหุ้นปิดทำการ1 วันแต่เราพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL สำหรับทิศทางที่ต้องจับตาในวันพรุ่งนี้รวมถึงวันนี้ในภูมิภาคก็ยังคงเป็นวันทำการปกตินะครับมีอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบ้างเรามาฟังจากคุณสุเชษฐ์กันเลยนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับสวัสดีท่านฟังน้ำชมและผมขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในญี่ปุ่นปิดไปบวกไป553นะครับในเกาหลีบวกไป233ในขณะที่ตัวไต้หวันบวก397ในฮ่องกงเองนั้นติดลบไป212ฮ่องกงที่มีลักษณะของการติดลบเนี่ยนะเป็นลักษณะของการที่กลัวในแง่ของอุตสาหกรรมชิปนะฮะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของทางจีนอีกตัวหนึ่งขณะนี้เขากำลังจับตาเรื่องค่า CPI ของทางสหรัฐอเมริกากันอยู่นะฮะหุ้นกลุ่มชิปเนี่ยขยับขึ้นมาทำให้ตัวของตลาดไทเปตลาดฮ่องกงตลาดขอประทานโทษตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นดีขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวกไป39 จุด Nasdaq บวกไป187นะครับแล้วก็ตัว S&P บวกไป18ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ89 เหรียญในเบนซ์แล้วนะครับแล้วก็ตัว WTI เนี่ยขึ้นมาที่83แล้วนะครับเพราะนั้นมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาทองเนี่ยขณะนี้เล่นอยู่ที่4419นะครับขยับขึ้นมา46 เหรียญค่าบาทนะเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยที่18:07เนี่ยนะครับค่าบาทของเงินบาทเราเนี่ยอยู่ที่ 33.05 นะฮะเป็นลักษณะการแข็งค่าขึ้นในดักเองขนาดนี้บวกไป118 จุดนะครับในฝรั่งเศสติดลบ12ในตัวอิตาลีบวก97นะครับแล้วก็ลอนดอนบวก10ข่าวที่เข้ามากระทบกับตัวตลาดเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธถล่มเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและมีผู้เสียชีวิต6 รายของกลุ่มฮูตินะฮะที่ขณะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตอนตักบ่ายกับ3:07 นาทีนะครับเป็นเรื่องภาวะสงครามก็เลยทำให้ขณะนี้เนี่ยตลาดในยุโรปเนี่ยมีลักษณะของต้องเขาเพิ่มความระมัดระวังนะฮะในยุโรปนั้นเพิ่มความระมัดระวังสำหรับการเทรดอยู่ในขณะที่ตัวตลาดในเอเชียมีบางส่วนเริ่มมีความไม่แน่ใจกับตลาดในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้ปิดเนี่ยพรุ่งนี้เปิดมาเนี่ยอันแรกก่อนเลยก็คือกลุ่มของในแง่ของตัวน้ำมันที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตัวไทยออยล์ไปจากใกล้70 บาทแล้วผมมีความเห็นอย่างหนึ่งก็คือโอเคขึ้นได้ฮะแต่ราคามันแพงเกินไปนะฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันในตัวพิกเทพถ้าอยากจะซื้อไทยออยล์ปตท.ก็ใกล้แตะ40 บาทแล้วนั่งดูกราฟอยู่นะฮะใกล้จะ40 บาทแล้วก็ค่อนข้างสูงนะไอ้40 บาทเนี่ยผมเปิดกราฟไปตั้งแต่ปี2000นะฮะ2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมา5 ปี 6 ปีแล้วนี่คือราคาไฮสูงสุดของกลุ่มนี้แล้วนะครับแต่เนื่องจากราคาเบนซ์กับราคา WTI เนี่ยยังมีลักษณะการวิ่งอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้ถ้าอยากจะซื้อเพิ่มต้องระมัดระวังนะฮะเวลาพอให้จำอย่างหนึ่งก็คือถ้าราคาน้ำมันเบนซ์กับราคา WTI หลุดจากระดับราคา80 เหรียญเนี่ยนะครับลงไปเล่นที่70-60เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันที่ท่านถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น SPRC บางจากไทยออยล์ตปท.ให้ระมัดระวังในกลุ่มที่ยังคงจะต้องมีปัญหาอยู่ผมคิดว่าในแง่ของกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่เนื่องจากตัวคงเจริญเนี่ย KCE เนี่ยประกาศผลการงานตอนนี้นะฮะ12:58
0: ครับคุณสุเชษฐ์ครับคุณสุเชษฐ์ครับเดี๋ยวเราต่อสายคุณสุเชษฐ์อีกรอบหนึ่งนะครับสายน่าจะหลุดไปสัญญาณน่าจะขัดข้องนะครับกำลังวิเคราะห์ทิศทางของตลาดหุ้นไทย
1: เป็นแบงค์เนี่ย นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแบงก์เป็นลักษณะของการแกว่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกรุงไทยในแง่ของตัวกสิกรไทยราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้ทฤษฎีทางเทคนิคจับเนี่ยจะเห็นสัญญาณอันหนึ่งก็คือสัญญาณในระดับเดย์และระดับวีคเนี่ยมีลักษณะของการถอยตัวของตัวกราฟลงนะฮะเพราะนั้น อย่าพึ่งเพิ่มน้ำหนักในตัวแบงค์มากนักนะครับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มปิโตรเคมกับกลุ่มน้ำมันอันนั้นเกิดขึ้นจากตัวที่ข่าวการปิดฮอร์มุสแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธยิงเรือสินค้าการผ่านของเรือน้อยลงไปนะครับค่าระวังเรือมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนพวกเหล่านี้เนี่ยมาส่งผลทำให้ตัวความไม่แน่ใจนะขณะนี้เกิดความไม่แน่ใจกับการขนส่งนะครับแล้วก็มีข่าวเมื่อเช้านี้มีข่าวทางสหรัฐอเมริกาในเรื่องของราคาน้ำมันที่เป็นตัวเก็บสะสมอยู่นะมันได้ลดน้อยถอยลงมานะครับอันนี้เกิดขึ้นจากการตัวที่ช่องแคบไม่สามารถให้เรือผ่านได้อันนี้ทำให้ตัวราคาน้ำมันยังคงเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมของโรงพยาบาลหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลออกผลการเงินมาไม่ค่อยแจ่มนักนะฮะจะทำให้กลุ่มของโรงพยาบาลนะออกผลการงานที่ออกผลการงานมาไม่แจ่มเนี่ยอาจจะทำให้ระดับราคาหุ้นไปไหนไม่ได้อย่างไรก็ตามครับวันที่13 14อีก2วันเนี่ยจะเป็นการออกผลการงานมาทั้งหมดนะฮะทั้งอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยสัปดาห์หน้าวันที่19เนี่ยผมจะเอาผลการงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมาเรียนให้ทราบนะฮะว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะช่วงนี้ใน2วันเนี่ยจนถึงวันที่14เนี่ยนะฮะผลการงานไล่ออกมาให้ตามผลการงานก่อนเพราะนั้นกลยุทธ์นะช่วงนี้ตลาดค่อนข้างสับสนมากนะครับหลังจากที่ตัวฮอร์มุสนั้นยังไม่สามารถหลังจากที่การคุยกันยังไม่บรรลุข้อตกลงที่เบ็ดเสร็จแล้วก็ดูจะเรียบง่ายไปนะฮะเพราะนั้นยังคงต้องระมัดระวังนะฮะราคาน้ำมันยังคงต้องไปตลาดจะเป็นลักษณะการแกว่งเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ควรทำให้สุดคือชะลอการเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็ถ้าปรับได้สัก 25% ออกไปก่อนก็ยังดีนะครับดูสภาพตลาดดูภาวะสงครามไม่ชัดเจนก่อนที่จะลงทุนสัปดาห์หน้าคงได้เห็นในแง่ของอุตสาหกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ถ้าเราทิ้งไปอีกสัก7วันจนถึงวันที่19เนี่ยเราน่าจะได้เห็นภาพของตลาดต่างๆชัดเจนมากขึ้นนะครับผมว่าเม็ดเงินมีอย่างนึงในขณะนี้เนี่ยเข้าใจว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมีลักษณะของการไหลออกในระดับหนึ่งในฟอร์เรนเนี่ยมีการขายหุ้นนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป้าหมายไม่ได้ขายน้อยๆเป้าหมายขายมากๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ลดลงไปอย่างเป็นกอบเป็นกำมากนักเป็นแค่ซึมออกเฉยๆนะดูจากลายตัวหุ้นของอุตสาหกรรมต่างๆแบงค์ทำนิวไฮแล้วเริ่มปรับตัวลงนะครับในพลังงานเริ่มมีลักษณะของการขยับในพลังงานนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนนะฮะในส่วนของตัวไฟฟ้าเริ่มมีลักษณะของการขยับปรับตัวลงแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว TPSC ตัวบีกิมตัวกัฟนะฮะแต่ตัวน้ำมันเนี่ยยังเป็นราคาสงครามโลกอยู่ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะตามผมจะเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานให้ทีหนึ่งแล้วก็ผมทำกราฟทั้งหมดเนี่ยประมาณ140ตัวหุ้นเนี่ยส่งให้คุณวารินแล้วนะแต่สัปดาห์หน้าจะเอากราฟของ120ตัวเนี้ยกับผลการงานที่มีทั้งหมดแล้วเนี่ยไว้แจกสำหรับเพื่อนนักลงทุนวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ขอไปทำกันบ้านในตัวผลการงานก่อนครับคุณวารินครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ของคุณสุเชษฐ์นะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยหรือ Set Indexในวันที่13สิงหาคม2569มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวขึ้นหรือว่า sideways up ต่อเนื่องนะครับโดยได้รับแรงส่งหลักจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิ earning per share นะครับ EPS ของบริษัทจดทะเบียนไทยและกระแสเงินทุนต่างชาติหรือ fund flow ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตลาดนั้นอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นในโซนแนวต้านสำคัญเนื่องจากดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะครับกรอบการเคลื่อนไหวในดัชนีสำคัญที่ต้องจับตาดูนะครับนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเนี่ยประเมินกรอบราคาและแนวโน้มทางเทคนิคประจำสัปดาห์นี้นะครับ 10-14 สิงหาคมที่มีฟันหล่ออยู่ตรงกลาง1วันคือวันนี้เนี่ยนะครับแนวต้านระยะสั้นเนี่ย 1,630-1,635 จุดแนวต้านถัดไป 1,655 จุดแนวรับระยะสั้น 1,610-1,615 จุดและแนวรับสำคัญคือ1,585 จุดนะครับ3ปัจจัยขับเคลื่อนและประเด็นที่ต้องติดตามนะครับการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะครับ Producers Price Index ของสหรัฐครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจับตาการรายงานตัวเลข PPI ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนี้ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยและบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ก็ยังมีแรงหนุนจาก EPS ลุ้นทำ New High นะครับข้อมูลจาก Bloomberg Consensus ระบุนะครับว่ากำไรต่อหุ้นหรือ Earning Per Share ของตลาดโดยรวมนั้นถูกปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 107.60 บาทต่อหุ้นก็ช่วยลดความตึงเครียดด้านค่าหุ้นหรือ Valuation และเปิดโอกาสให้ดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับขณะเดียวกันนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามคือสถานะ Safe Haven และเป้าหมายดัชนีครับโบรกเกอร์ชั้นนำเริ่มทยอยปรับเป้าหมายสิ้นปี69ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอย่างเช่น Tesco เนี่ยขยับเป้าสู่ 1,670 จุดโดยมองว่าหุ้นไทยนั้นเป็นหลุมหลบภัย Safe Haven นะครับท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกขณะที่บล.บัวหลวงและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคาดหวังโอกาสที่ดัชนีจะไต่ขึ้นทดสอบระดับ 1,700 ถึง 1,720 จุดในปีนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับหุ้นเด่นและกลยุทธ์การลงทุนนะครับ Top Picks นักวิเคราะห์แนะนำเน้นหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งครับมีสภาพคล่องสูงและได้อานิสงส์จากปัจจัยเฉพาะตัวนะครับ CPO เป็นต้นนะครับได้ประโยชน์จากธีมการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศนะครับ BDMSมีความแข็งแกร่งและปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ True และ PTT นะครับเป็นหุ้นเด่นระยะสั้นที่มีลุ้นแรงรีบาวด์ตามกรอบเทคนิคครับนั่นคือมุมมองที่เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ของคุณสุเชษฐ์สุขานะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจบ้านเราในวันนี้นะครับเอกชนก็เชียร์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือสอท.ก็พูดถึงการที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่โครงการจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าเห็นด้วยครับหากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงินรวม 4,000 บาทต่อคนเนี่ยแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โดยรัฐช่วยจ่าย 60 ประชาชนจ่าย 40% ที่เริ่มใช้สิทธิ์รอบแรกไปเมื่อ1มิถุนายน69ที่ผ่านมานะครับก็เห็นด้วยครับถ้าจะมีเฟส2เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการบางกลุ่มให้มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการในต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ในเฟส2เนี่ยคุณสุรพงษ์บอกว่าหากภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายลดลงในช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส1เข้ามาร่วมโครงการตามที่มีข้อเสนอของสมาคมต่างๆก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาโครงการจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กมาแล้วเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ว่าในเฟส2เนี่ยก็ควรจะเปิดทางให้ผู้มีสิทธิสามารถเลือกใช้จ่ายกับผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมาถึงกลุ่มที่ไม่ได้เข้าเฟสแรกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เข้าเฟสแรกเนี่ยยังเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ซึ่ง ภาษีที่จัดเก็บได้นั้นสามารถนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่สมาคมภัตตาคารอาหารไทยเปิดเผยว่ามีร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบฐานภาษีจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงมิถุนากันยาที่กำลังจะหมดลงไปได้นะครับก็ส่งผลให้ยอดขายของพวกเขาเนี่ยลดลงไปถึง 50% ก็พบว่ามีลูกค้าบางส่วนที่สอบถามถึงการใช้สิทธิ์และการเปลี่ยนไปใช้บริการร้านอื่นแทนเมื่อทราบว่าร้านนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นจิตวิทยาแน่นอนทุกคนก็ชอบส่วนลดนะครับก็เลยมองว่าเพื่อความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อธุรกิจการจ้างงานเนี่ยก็เลยเสนอให้รัฐบาลนั้นขยายสิทธิ์ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในระบบภาษีและมีรายได้ 2-5 ล้านบาทซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการในเฟสแรกเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มว่ากันเถอะนะครับโดยหากมีการเดินหน้าโครงการนี้ในเฟสที่2ในการขยายสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบนั้นนอกจากจะเพิ่มความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในประเทศได้อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนที่มองว่ารูปแบบของโครงการที่รัฐช่วยอุดหนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ยุ่งยากซับซ้อนคำนวณได้ยากตนมองว่าเพื่อความสะดวกในการคิดคำนวณรัฐบาลอาจจะกลับไปใช้รูปแบบ 50-50 หากประชาชนส่วนใหญ่มองว่าง่ายต่อการใช้จ่ายมากกว่าได้นะครับก็มองว่ารัฐบาลก็อาจจะเปลี่ยนไปเพิ่มเพดานการใช้จ่ายต่อวันเป็น300บาทต่อวันจากเดิม200บาทต่อวันนะครับเล่นกับตัวเลขได้ครับเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นไม่ต้องรอดูว่าทางคุณเองนิติและทีมงานจะว่าอย่างไรนะครับนั่นเป็นข้อเสนอแนะจากทางสอทครับในขณะที่คุณชลำพลโลทารักพงศ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยก็พูดถึงภาษีนำเข้าของสหรัฐที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ว่าจะเก็บสินค้าเก็บจากสินค้านำเข้าจากไทยเท่าไหร่นะครับนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าทิศทางและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลสหรัฐนั้นค่อนข้างชัดเจนคือต้องการลดการขาดดุลการค้าผ่านมาตรการภาษีนำเข้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยไม่ว่าการเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตรา 12.5% จะมีผลหรือไม่เนี่ยสหรัฐก็น่าจะยังมองหามาตรการอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งครับหากทุกประเทศเผชิญอัตราภาษีในระดับใกล้เคียงกันไทยก็ยังสามารถแข่งขันได้นะครับความกังวลจะรุนแรงก็ต่อเมื่อไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจากข้อมูลในขณะนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับในแง่ของผลกระทบนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าตลาดสหรัฐนั้นคิดเป็นประมาณ 39% ของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยทั้งหมดแม้จะเป็นตลาดที่สำคัญมากแต่ก็ยังมีอีก 61% ที่อยู่ในตลาดอื่นทั่วโลกดังนั้นเนี่ยนะครับนอกจากการรักษาความสามารถในการแข่งขันในสหรัฐแล้วผู้ประกอบการควรจะเร่งขยายตลาดอื่นควบคู่กันไปครับโดยเฉพาะตลาดที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีรองรับอยู่แล้วเช่นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเชป้านะครับที่ยังมีศักยภาพในการเพิ่มการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอได้อีกมากครึ่งปีหลัง69เนี่ยคุณชลำพลมองว่าผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมองสถานการณ์ด้วยความสงบและปัญญาครับไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุภาคเอกชนและภาครัฐนั้นควรจะร่วมกันหามาตรการลดผลกระทบต่อการส่งออกไปยังสหรัฐพร้อมทั้งเร่งกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดใหม่สิ่งที่น่าจับตาและเป็นโอกาสสำคัญของไทยคือความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทยและไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดยุโรปที่มีประชากรกว่า450ล้านคน ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าใหม่และลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องภาษีแล้วนะครับสิ่งที่อุตสาหกรรมยังต้องติดตามอีกก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกครับอัตราแลกเปลี่ยนต้นทุนวัตถุดิบและกฎระเบียบด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ไทยในระยะยาวเช่นกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทีมเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เตรียมบินไปสหรัฐนะครับเพื่อที่จะเข้าชี้แจงในประเด็นต่างๆกับสหรัฐเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าก็จะนำทีมโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องรอดูความชัดเจนต่อไปนะครับในขณะที่ทางด้านของโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญแลรี่เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณเอกนิติเตรียมออกมาตรการใช้งบประมาณพ.ร.ก. 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนนะครับนโยบายดังกล่าวนั้นสอดรับกับการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานครับภายใต้การนำของคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานเด็กเต็มที่เลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพลังงานได้เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคสำคัญทลายข้อจำกัดและรื้อระบบการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้เสร็จสิ้นภายใน7วันหากประสงค์ขายคืนการไฟฟ้าให้เสร็จภายใน30วันนะครับจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเป็นปีพร้อมทั้งเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากภาคประชาชนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานและผู้ผลักดันนโยบายนี้นะครับคุณพงพลก็เสนอว่ากลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนั้นคือการใช้รูปแบบ on bill financing ครับติดฟรีและก็ผ่อนผ่านบิลค่าไฟหรือบิลค่าไฟนะครับดึงสถาบันการเงินของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์มารองรับการปล่อยสินเชื่อครับไม่ต้องควักเงินก้อนแรกนะครับประชาชนเนี่ยสามารถติดตั้งระบบโซลาร์ได้ฟรีโดยอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นเงินดาวน์และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์เรท 2-4% ต่อปีจากธนาคารรัฐนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟครับผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้ส่วนต่างของค่าไฟที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแผงโซลาร์ผ่านบิลเป็นค่าไฟนะครับและเห็นผลทันทีครับสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด 5kW เนี่ยนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยได้ประมาณ600หน่วยต่อเดือนประหยัดค่าไฟได้ราว 2,150-2,200 บาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งเมื่อคำนวณการคืนทุนใน 5-7 ปีเนี่ยค่างวดผ่อนชำระจะต่ำกว่าเงินที่ประหยัดได้ทำให้ประชาชนเห็นค่าไฟสุทธิที่ลดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ติดตั้งเลยนะครับก็จะเปลี่ยนคนไทยเป็น prosumer ครับใช้คำว่า prosumerมาจากคำว่า producer และ consumer นะครับก็คือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับเปลี่ยนคนไทยเป็น prosumer สู่การแก้ปัญหาไฟแพงอย่างถาวรนะครับโครงการนี้มีความปลอดภัยและเป็นไปได้สูงในเชิงเศรษฐศาสตร์และที่สำคัญเนี่ยนโยบายนี้ไม่ใช่ประชานิยมแบบฉาบฉวยแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระดับประเทศเลยนะครับนี่เป็นการยกระดับให้คนไทยเนี่ยเป็น prosumer หรือเป็นนายทุนพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้การที่ไทยผลิตไฟจากโซลาร์รูฟท็อปได้ทุกๆ 1,000 เมกะวัตต์จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยลงได้ 0.9 สตางค์ต่อหน่วยนะครับหากโครงการโซลาร์ล้านหลังคานี้สำเร็จเทียบเท่ากับ 5,000 เมกะวัตต์นั้นจะช่วยลดการนำเข้าก๊าซ LNG ที่มีราคาแพงและดึงค่าไฟเฉลี่ยรวมของทั้งประเทศลงได้อย่างถาวรเกือบ5สตางค์ต่อหน่วยนะครับนโยบายนี้ในทุกองค์การพยพได้ประโยชน์ร่วมกันหมดนะครับประชาชนลดรายจ่ายรัฐลดการนำเข้าพลังงานและโลกได้พลังงานสะอาดขณะนี้เนี่ยคุณพงพลบอกว่าเรารอความชัดเจนของรูปแบบโครงการที่ทางการไฟฟ้าจะออกแบบและสรุปภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนก็อยากเห็นโซลาร์ล้านหลังคาเกิดขึ้นจริงในไทยนะครับแล้วก็พร้อมเป็นแรงเชียร์ผลักดันนโยบายนี้ถึงที่สุดนะครับสำหรับคุณพงพลโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงพาณิชย์คัดสรรของดีไทยร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปตั้งเป้าขายกว่า10ล้านบาทนะครับคุณปุณพงษ์เนนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากรมได้นำผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศ30รายซึ่งเป็นธุรกิจที่ผ่านการส่งเสริม และพัฒนาจากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอช็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี69ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่โซน MOC คือ Ministry of Commerce Smart Local Pavilion นะครับก็มีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ไทยไปอยู่ในงานนี้นะครับร่วมสมัยนะครับเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนได้แสดงศักยภาพขยายช่องทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการและชุมชนพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับในขณะที่ทางด้านของสจล.นะครับก็ผนึกกับรัฐและเอกชนจัดเวที6นวัตกรรมการเกษตรอาหารยั่งยืนเชื่อมโยงไทยในเนเธอร์แลนด์นะครับสจล.ก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับร่วมกับอว.ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยสมาคมหอการค้าอาหารอนาคตไทยและภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศจัดงานเสวนา Farming the Future with KMITL Forum 2026นะครับ Edifying for International Innovative and Sustainable Agri-Food Ecosystem นะครับเป็นอีกหนึ่งใน activity ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ18:31พักสักครู่ครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับอาจารย์อยากจะพาเราไปดูไชน่าทาวน์ในสหรัฐครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก35นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กันต่อนะครับวันนี้วันพุธในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMoเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับวันนี้ช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับอาจารย์สมภพอยากจะพาเราไปตรวจสอบไปเที่ยวไชน่าทาวน์ในสหรัฐอเมริกากันหน่อยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
0: ครับวันนี้อยากพาเราไปเที่ยว China Town ที่อเมริกาเหรอฮะ
3: ครับเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของนะครับหนังจีนเรื่องหนึ่งนะฮะที่แปลเป็นภาษาไทยว่าจดหมายถึงอาม่าที่รักหรือว่าเดียยูนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่เก่าขวัญกันมากนะเพราะว่าใช้เงินสร้างนิดเดียวนะใช้ดาราหน้าใหม่หมดเลยนะ
0: ครับ
3: ไอ้เงินสร้างได้เขาว่าแค่10 กว่าล้านหยวนนะฮะแต่ว่าจนถึงขนาดเนี้ยทำรายได้ทะลุ 2,000 ล้านหยวนไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ว้าว
3: นะคิดถึงเงินไทยก็ไม่หนีสัก10,000 ล้านบาทนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยแหละนะนะคร
0: ับ
3: เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของคนจีนพ้นทะเลนะฮะและโดยอย่างยิ่งคนจีนที่มาอยู่ในไชน่าทาวน์นะในประเทศไทยก็คือแถวยวราชนี่นะฮะนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็เกิดความผูกพันกับบ้านเกิดนะฮะเกิดความผูกพันกับชุมชนชาวจีนในยวราชเองนะฮะที่ทำให้เกิดมิตรภาพอันอบอุ่นนะฮะเรื่องของความกตัญญูความรู้คุณนะครับความรู้ถึงความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าครอบครัวในบ้านเกิดเหล่านี้เป็นต้นนะฮะมีการส่งเงินผ่านในระบบโพยกวนนะฮะไปให้แก่บ้านเกิดเนี่ยเป็นประจำนะฮะกับนั่นก็เป็นที่มาของหนังนะฮะคราวนี้มันก็เลยทำให้เราสร้างความสนใจว่าเอ๊ะเมื่อเราพอรับรู้ถึงไชน่าทาวในเอเชียนะครับนะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไชน่าทาวแห่งแรกๆของโลกนี่นะครับแล้วกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติอภิมหาอำนาจโลกนี่นะฮะมันมีพัฒนาการของไชน่าทาวอย่างไรนะครับไชน่าทาวที่นั่นเปรียบเทียบกับไชน่าทาวในซาวิสเอเชียโดยอย่างยิ่งอย่างในไทยเราเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะนี่คือที่มาของในการที่ผมจะคุยกับคุณวรินทร์วันนี้นะฮะนะ
0: ครับ
3: เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศกระแสสูงของของบทบาทของนะครับของเมืองหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีคนจีนอยู่กันมากๆที่เราเรียกกันว่าไชน่าทาวน์นี่นะครับนะ
0: ครับผม
3: ครับคือกรณีสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับไชน่าทาวน์แห่งแรกเลยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไชน่าทาวน์ที่ยังโด่งดังในระดับโลกเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือนะครับนะฮะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีทัวริสต์เนี่ยมีนั่งเที่ยวเนี่ยไปเยือนปีนึงไม่รู้ได้กี่ล้านคนกล่าวง่ายๆเลยว่าถ้าคุณต้องการไปไชน่าทาวน์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ที่มีชื่อเสียงและมีความเก่าแก่มากๆก็คือไชน่าทาวน์ในซานฟรานซิสโกนะครับคุณนรินทร์เคยไปแถวนั้นไหมฮะนะ
0: ซานฟรานเคยครับอาจารย์
3: ที่ซานฟรานนะครับนะ
0: ครับครับ
3: และได้เข้าไปในไชน่าทาวน์ไหมครับ
0: โอ้มันนานมามากแล้วอาจารย
3: ์ครับก็บอกเนี่ยไอ้ไชน่าทาวน์ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมันมีชื่อเสียงแล้วก็ดึงดูนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่น้อยไปกว่าไอ้โกลเด้นเจตในสภาเนี่ยนะนะครับนะครับแล้วก็กรณีของไอ้คุกอะไรคุกที่เขาใช้ขังไงไอ้คอโปในอดีตนะครับนะนะนะครับทั้งหลายนี่นะฮะฉะนั้นมันก็เพราะว่าอะไรครับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1848นะครับซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะ1848เนี่ยก็คือปีที่นะครับเม็กซิโกเนี่ยซึ่งลบแพ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมทำสนธิสัญญายกแคลิฟอร์เนียให้แก่สหรัฐอเมริกาในปี1848นะฮะก็ปรากฏว่าใน1848เมื่อแถวแคลิฟอร์เนียซึ่งก็รวมทั้งซานฟรานซิสโกอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนะตกอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยก็เป็นปีแรกเลยครับที่คนจีนเริ่มอพยพเข้าอยู่ในอเมริกานะเพราะอะไรครับเพราะขณะนั้นเนี่ยมันมีแรงดึงดูดใจอยู่หลายเรื่องที่สำคัญมากก็คืออะไรครับก็คือแรงดึงดูดใจว่าด้วยการตื่นทองหรือว่าไอโกรัชนะซึ่งมันเกิดขึ้นในอเมริกาที่มีชื่อเสียงก็คือแถวแคลิฟอร์เนียนี่แหละนะครับฉะนั้นคนจีนกลุ่มแรกๆที่เดินทางไปอเมริกานั้นก็ไปเป็นอะไรครับเป็นไปเป็นแรงงานในเหมืองทองนะแล้วก็ไปอะไรครับไปแสวงโชคด้วยนะเพื่อไปขุดทองทั้งหลายนี่นะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวซันคาเมนโตนะครับซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นแหล่งแรกที่คนจีนไปนะฮะถามว่าทำไมซานฟรานซิสโกจะเป็นเมืองเป็นแหล่งแรกที่คนจีนไปในสมัยที่ผมพูดถึงนี่นะฮะเพราะซานฟรานซิสโกมันเป็นเมืองใหญ่สุดของแคลิฟอร์เนียในขณะนั้น
0: ครับ
3: แล้วก็ซานคาเมนโตเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2นะฮะและข้อสำคัญคือว่าซานฟรานซิสโกมันมีท่าเรือใหญ่โตไงฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางไปแถวฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยนะก็มักจะไปขึ้นฝั่งไปขึ้นท่าเรือที่ซานฟรานซิสโกนี่แหละนะครับฉะนั้นเมื่อไปยี่ปั๊บมันก็เลยทำให้เป็นแหล่งที่คนจีนเนี่ยไปขึ้นฝั่งแถวนั้นนะฮะถ้าเป็นฝั่งเป็นอีสต์โคสต์หรือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยคุณก็จะต้องไปขึ้นฝั่งในท่าเรือนิวยอร์กนะนะครับที่แมนฮัตตันนะครับนะครับแถวใกล้แมนฮัตตันแถวนั้นนะฮะแต่ว่าในกรณีของฝั่งอีสต์เวสต์โคสต์นี่นะฮะนะครับท่าเรือที่สำคัญในขณะนั้นก็คือท่าเรือที่ซานฟรานนะฉะนั้นคุณจีนพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นไงมันก็ต้องหาหลักแหล่งที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็เลยไปอยู่ในไอ้ไชน่าทาวน์ของทุกวันนี้นะครับเพราะว่าไชน่าทาวน์ที่เราศึกษาที่เราติดตามเนี่ยมันเป็นไชน่าทาวน์ที่มีประวัติศาสตร์อันใหญ่อันยาวนานนะครับนะแล้วก็ดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในปี1848ซึ่งเม็กซิโกจำใจท่องทำทริตี้ทำสนธิสัญญายกนะครับแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐอื่นๆรอบๆอีกหลายรัฐนะฮะให้แก่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าแพ้สงครามนี่นะนะครับมันก็เลยทำให้เกิดนะครับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นเป็นช่วงแรกๆนะครับและพอมันมีการตื่นทองปั๊บการตื่นทองครั้งสำคัญเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประมาณสัก1848-49แถวนี้นะฮะนะครับที่ทองเยอะๆก็แถวไอ้ภูเขาแถวไอ้ซานคาเมนโตนั่นแหละนะที่มีทองเยอะๆนะฮะฉะนั้นไชน่าทาวน์แห่งแรกๆของอเมริกามันก็เลยเกิดขึ้นแถวนี้นะครับคือเกิดขึ้นทั้งในซานฟรานซิสโกแล้วก็ในซานคาเมนโตแล้วก็ต่อมามันก็ขยายไปทั่วหมดเลยนะครับไชน่าทาวน์นี้นะฮะนะครับนะครับฉะนั้นคนจีนเนี่ยก็จะเริ่มอพยพเข้าอยู่ในอเมริกาในช่วงนี้นะครับแล้วทำไมคนจีนจึงอพยพไปมากไปในช่วงนี้นอกจากการตื่นทองเพราะตื่นทองมันก็เกิดขึ้นช่วงประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไอ้กิจกรรมตัวแปรตัวต่อมาที่มันดึงดูดคนจีนให้เข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมากๆนี่นะครับนะมันมีทั้งตัวแปรที่เราเรียกเป็น push factor จากจีนเองและก็กรณีของการมี pull factor หรือว่าปัจจัยดึงดูดในสหรัฐอเมริกานะครับ pull factor ที่เกิดขึ้นในจีนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่คนจีนต้องหาทางอพยพออกนอกประเทศนะฮะเพราะว่าอยู่ในประเทศก็ยากลำบากนะฮะยากลำบากอย่างมากก็คือเรื่องของในฐานะทางเศรษฐกิจนี่นะครับนะ ก็คือการที่รัฐบาลจีนในช่วงปลายๆของราชวงศ์ชิงเนี่ยนะฮะก็มีความยากลำบากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พนางสุนศรีไทยเฮามีอำนาจอยู่หลังฉากหลังบ้านไม้ไผ่นี่นะครับก็กล่าวได้เลยว่าเป็นช่วงที่จีนเนี่ยก็ยากลำบากภายในประเทศนะและข้อสำคัญคืออะไรครับเมื่ออเมริกาเนี่ยในสมัยของลินคอล์นนะฮะในสมัยของลินคอล์นก็คือที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ในช่วงปี1861ถึง1865นี่นะฮะก็คือช่วงปลายๆของรัชกาลที่4ของเรานี่นะก็ปรากฏว่าก็มีการระดมสร้างทางรถไฟอย่างมากมายในสหรัฐอเมริกานะครับและในปี1862เนี่ยก็ได้ออกกฎหมายออกมาที่มีชื่อว่านะครับ The Pacific Railway หรือว่า Railway Act กฎหมายนะครับเพื่อก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมไอ้ East Coast นะฮะหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยมาหาฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นทางระยะทางที่ยาวไกลมากรัฐบาลต้องFederal Government ต้องเป็นผู้ลงทุนสร้างนะครับคงไม่มีเอกชนรายไหนที่จะมีเงินมากมายเพราะความยาวมันเป็นหมื่นกิโลเมตรเลยใช่ไหมฮะนะก็ไปปรากฏว่าเป็นครับแล้วก็เลยทำให้จำเป็นต้องใช้แรงงานมากและแรงงานที่ใช้เนี่ยถ้าไม่ใช้คนจีนนี่นะครับนะเรามาลองเดากันดูครับว่าไอ้กลุ่มไหนของชาติที่ไปรับจ้างสร้างทางรถไฟหรือว่าเป็นกุลีฮะเป็นอุปกรณ์สร้างรถไฟให้แก่สหรัฐอเมริกาครับคุณไรลินครับถ้าเราไปช่วยกันเดาๆสักหน่อยนะถ้าไม่ใช่คนจีนนะ
0: ฮิสแปนิกเหรอครับอาจารย
3: ์ที่มากเลยคือไอริชครับ
0: อ๋อครับ
3: ไอริชเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะฮะและเมื่อมีการตรากฎหมายฉบับที่ผมกล่าวถึงในปี1862ออกมาเนี่ยเป็นไงครับมันก็มีการขยายตัวในการสร้างทางรถไฟขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเลยเรียกว่าเป็นยุคของการตื่นการสร้างทางรถไฟนะการตื่นตัวทางด้านการทางรถไฟสร้างอย่างโหมรานมีบริษัทต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆบริษัทนะฮะเสนอตัวเข้ามาสร้างทางรถไฟนะครับพอไปสร้างทางรถไฟปุ๊บเป็นไงครับก็บอกแรงงานไอริชมันเริ่มไม่เพียงพอแล้วก็ปกติแล้วก็มีปัญหาด้วยก็แรงงานไอริชมันไม่ค่อยดีแลบนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ค่อยสเตดี้ไม่ค่อยมีความคงที่ในการมาทำงานนี่นะฮะเขาก็เลยต้องการหาแรงงานจากชาติอื่นเข้ามาเสริมและมองไปมองมาแล้วก็ปรากฏว่าแรงงานกรรมกรจีนนี่แหละนะครับน่าจะเหมาะที่สุดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีทั้งความขยันมีความรับผิดชอบและขณะเดียวกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสถ์นะเพื่อเก็บเงินกลับบ้านไปสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นพอมาถึงในช่วงสักปี1868เนี่ยนะครับเมื่อมีการจะสร้างรถไฟกันอย่างกว้างขวางนี่นะฮะมันก็เลยมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นก็คือหลังสมัยลินคอล์นนี่นะฮะพอลินคอล์นถูกลอบสังหารถูกยิงเสียชีวิตไปในปี1865ใช่ไหมฮะนะหลังจากนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนะครับนะเป็นไงครับก็เลยมีการไปทำสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลของราชวงศ์ชิงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาแรงงานของจีนเนี่ยเข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริกานะมันก็เลยทำให้แรงงานจีนอพยพเข้าไปอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผมกล่าวถึงนี่แหละฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจที่ทำให้ซานฟรานซิสโกเนี่ยนะครับกลายเป็นไชน่าทาวน์นอกจากเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นไชน่าทาวน์ที่อะไรครับที่มีคนจีนนะครับเข้าไปอยู่เยอะๆนะครับจนกลายเป็นตำนานเลยนะครับว่าถ้าต้องการรู้ถึงบทบาทของคนจีนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณต้องไปที่ไชน่าทาวน์ที่ซานฟรานซิสโกเพราะก็จะมีมิวเซียมมีอะไรต่างให้คุณดูด้วยอะไรต่างด้วยให้คุณศึกษาด้วยใช่ไหมฮะนะครับครับแต่ว่าพอเข้าไปช่วงนั้นเยอะๆปั๊บเนี่ยอีกไม่กี่ปีต่อมานะครับหลังจากที่ทางรถไฟมันสร้างเสร็จนะแล้วก็สร้างวิบากมากก็บอกแรงงานจีนเนี่ยมักจะถูกใช้ไปไอ้สร้างทางรถไฟในช่วงที่มันวิบากมากๆนะครับนะแต่ตัวอย่างเช่นช่วงที่ทำให้แรงงานจีนต้องตกเขาบ้างหนาวตายบ้างเยอะแยะมากไปเป็นร้อยเป็นพันนี่นะฮะก็คือทางรถไฟแถบไอเซียร่าเนวาดาเมาน์เทนนะครับนะก็คือก็แถวรัฐเนวาดาทุกวันนี้นะฮะโอ้โหเขาบอกว่ามันสร้างยากเย็นลำบากแสนเข็ญนะครับนะแล้วฝรั่งหรือว่ากรรมกรชาติอื่นมันก็ไม่ยอมไปทำงานนะก็ได้แรงงานจีนนี่แหละนะครับเพื่อที่ไปทำงานเพื่อสร้างรถไฟสายที่ว่านี้ให้เสร็จนะฮะครับฉะนั้นช่วงแรกเขาก็มีความพึงพอใจต่อแรงงานจีนมากนะแต่ว่าต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับประมาณสัก1875นี่นะฮะ1875ก็เป็นช่วงต้นๆของรัชกาลที่5ของเราเนี่ยนะครับเป็นไงครับ ก็เริ่มมีท่าทีในการกีดกันแรงงานจีนละแต่ว่ายังไม่ได้กีดกันทั่วไปกีดกันเฉพาะห้ามพยายามกีดกันห้ามไม่ให้คนจีนเนี่ยเอาครอบครัวหรือว่าเอาผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ด้วยนะก็มีความเข้มงวดกวดขันตั้งแต่ปี1875นี่นะครับนะครับที่ก็ออกกฎหมายที่มีชื่อว่าเพจรอ PAGE นะฮะนะออฟเพจรอออฟ1875นี่นะครับนะก็คือพยายามแบนไม่ให้สตรีที่เป็นเพศหญิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะยอมให้เข้าไปบ้างเนี่ยก็ถูกสัมภาษณ์ถูกเข้มงวดกวดขันสุดๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปนะครับนะ
0: ครับ
3: และหลังจากนั้นพอ1880เป็นไงครับก็เริ่มมีการออกกฎหมายที่มีชื่อว่านะครับ Angel Treaty of 1880ก็คือนะครับพยายามกีดกันไม่ให้คนจีนเข้าไปนะครับที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าคนจีนที่เข้าไปทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณไม่สามารถแปลงสัญชาติให้เป็นคนอเมริกันได้ครับแต่ถึงแม้คุณจะอยู่อย่างยาวนานมาเป็น10ปีก็ตามนะครับแต่ว่ากฎหมายที่รุนแรงที่สุดและใช้ต่อเนื่องกันมาถึงกว่า60ปีนะฮะมีชื่อว่า The Chinese Exclusion Act นะซึ่งออกในปี1882นะครับคือกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้เลยครับว่าคนจีนต่อไปนี้ไม่ให้เข้ามาแล้วหรือว่าจะต้องควบคุมการเข้าเมืองอย่างเข้มงวดกวดขันมากๆหรือแม้แต่ที่อยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยคุณจะต้องออกไปทั้งที่คนจีนที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็หลักไม่ถึงแสนคนได้ทั้งไปนะครับ แต่ว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปต่อแล้วไอ้นี่มันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่โตนะมีประชากรตั้ง350ล้านคนโดยประมาณในทุกวันนี้นะฮะแต่ว่า คนเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับมีอยู่มีถึงแม้ว่าจะมีมากที่สุดในบรรดาชาวเอเชียทั้งหลายที่เป็นที่เป็นเอเชียอเมริกันนะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศมาเลเซียอยู่ในอาเซียนเรานี่นะครับเพราะว่าจนถึงทุกวันเนี้ยกูได้ลองดาวดูนะว่าคนจีนในอเมริกาคนจีนในอเมริกากับคนอินคนเชื้อสายอินเดียในอเมริกาเนี่ยใครมากกว่ากันครับ
0: ผมว่าน่าจะอินเดียมั้งครับ
3: สูสีกันอินเดียจีนมีมากกว่านิดหน่อยนะ
0: เหร
3: อฮะแต่ว่าจีนนี่ต้องรวมถึงจีนที่มาจากไต้หวันไปจากฮ่องกงอะไรต่างด้วยนะ
0: อ๋อฮะ
3: ถ้าเป็นจีนเพียวๆที่ไปจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีผมว่าประมาณนั้น4-5 ล้านคนนะก็ถือว่าน้อยนะฮะถ้าเป็นคนจีนเพียวๆเลยเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยกว่าอินเดียนะครับแต่ถ้ารวมถึงคนเชื้อสายจีนที่มาจากที่อื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มอีกสัก2 ล้านคนแถวนี้นะครับ
0: คร
3: ับแต่ว่าก็ถือว่าน้อยนะที่มันน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีปฏิวัติการเนี่ยกีดกันตั้งแต่โอ้โหเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไงฮะแล้วไอ้ Chinese Exclusion Act นี่นะฮะที่มันออกในปี1822เนี่ยซึ่งมีกฎหมายฉบับที่เป็นทางการที่สุดนะฮะในการกีดกันไม่คนจีนเข้าไปนะครับเป็นไงครับแล้วความจริงอายุไปแค่10ปีนะฮะแต่ว่ามันได้รับการติดต่อกันถึง6ครั้งครับก็คือถึงใช้มาถึงปี1943อ่ะฮะนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะมันจึงได้มีการตรากฎหมายฉบับใหม่ออกมาเพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นนะเพื่อให้คนจีนสามารถเข้าไปในอเมริกาได้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นโอ้โหนะครับพอแม้แต่ลูกหลานคนจีนที่ไปเกิดในอเมริกาเนี่ยคุณก็ไม่สามารถได้รับสัญชาตินะฮะจนกระทั่งมีคนจีนที่อยู่ในอเมริกาขนาดนั้นก็เลยไปฟ้องศาลนะฮะแล้วในสุดแล้วเนี่ยไอ้ศาลฎีกาหรือว่าศาลสูงสุดของอเมริกาก็ตัดสินครับว่าคุณไม่สามารถไปห้ามคนที่เกิดในอเมริกาให้มีสัญชาติอเมริกาได้นะครับให้มีสัญชาติอเมริกันได้นะฮะนะจึงสามารถที่จะได้รับสัญชาติอเมริกันนะจากนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเมื่อเทียบกับไชน่าทาวน์ถึงอเมริกาเนี่ยมีไชน่าทาวน์ผมว่าน่าจะมากที่สุดในโลก

0: หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียแผ่ปกคลุมภูมิภาคไฟไหม้แล้วกว่า600,000ไร่นะครับออสเตรเลียประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ประกันค่าประกันด้วยนะครับให้กับไรเดอร์ส่งอาหารสินค้าสูงสุด748บาทต่อชั่วโมงนะครับเรือเฟอร์รี่ล่มทะเลสาบคาริบาซิมบับเวเสียชีวิตอย่างน้อย15รายสูญหาย27รายนะครับหน่วยงาน UN ชี้กองทัพเมียนมายกระดับโจมตีทางอากาศเจตนาสังหารพลเรือนนะครับเพนทากอนเผยปฏิบัติการทหารสหรัฐคร่าชีวิตพลเรือนไป153รายในปี2025นะครับในขณะที่ทรัมป์ออกมายอมรับนะครับว่ามีการสับเปลี่ยนเครื่องบินหลังจากที่ประชุมนาโต้เพราะหวั่นถูกอิหร่านโจมตีนะครับกำลังเป็นคลิปที่ไวรัลกันอยู่ในขณะนี้นะครับในโซเชียลมีเดียกับการเปลี่ยนเครื่อง Air Force One ที่เขาบินกลับจากอังการาไปอังกฤษนะครับไปนั่งเครื่องของรองประธานาธิบดีแล้วค่อยกลับไปเปลี่ยนเป็นเครื่องที่ได้ของขวัญมาจากกาตาร์จากอังกฤษเนี่ยกลับสหรัฐนะครับหลังจากการประชุมนาโต้และนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันแม่แห่งชาติครับวันพุธที่12สิงหาคม2569ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังครบทรงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
5: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
13: Mcot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่ง

0: ิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนกันกลางสัปดาห์เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับโอ้โหวันนี้นะเป็นวันหยุดก็จริงแต่ว่ารถลาก็ติดนะครับสังเกตได้เลยเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงจนกระทั่งถึงตอนค่ำๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะแถวไหนรู้ไหมแถวตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆรถนี่ติดกันเลยโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยประเภทว่าประมาณห้างเปิดได้11โมงเนี่ยคิวยาวกันแล้วนะครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นๆไอ้เราก็นึกว่าเอ๊ะตกลงทำไมวันหยุดเนี่ยคนไปไหนกันเยอะกันแยะเข้าห้างเยอะมานึกขึ้นได้อ๋อเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าบรรดาลูกหลานก็พาคุณแม่เนี่ยไปรับประทานอาหารพักผ่อนหย่อนใจกันเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้พบกันทั้งพ่อแม่ครอบครัวที่มีความอบอุ่นน่ารักก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำการทำการสำหรับคุณลูกคุณหลานกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นี่นะฮะ ทักทายกับทุกท่านทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดทางหน้าปัดวิทยุก็ดีนะครับหรือจะเป็น Facebook 96.5 ในขณะนี้ก็ออนไลน์กันแล้วนะครับหรือไปถึงแอปพลิเคชันของ MCOT เสียงฟังชัดสดใสฟังย้อนหลังก็ได้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจในบ้านเราก็ถือว่าเงียบเลยเพราะว่าวันนี้เขาหยุดกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นก็หยุดตลาดทองคำเปิดนะครับวันนี้ก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย อย่างน้อยนะมาถึงตั้งแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยส่วนต่างของราคาก็ถือว่าบวกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปในขณะที่สถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาเปิดทำการกันอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องราวของข่าวสารเศรษฐกิจกับมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ภาคธุรกิจตลอดจนการปรับตัวของคนไทยต่างๆในช่วงที่เหลือของครึ่งหลังปีนี้เท่าที่เห็นข้อมูลล่าสุดเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าเราจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางแล้วมันก็สะเทือนไปถึงมนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่คนที่เป็นอาชีพอิสระแล้วสุดท้ายเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าเป็นความผิดปกติใหม่เดี๋ยววันนิวน้อมว่าเป็นความปกติใหม่ก็แล้วกันนะฮะคำนี้เราคุ้นตั้งแต่ตอนสมัยโควิด19จำกันได้ใช่ไหมครับทีนี้ผมเปิดด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากการสะท้อนของบรรดาผู้ที่อยู่ในภาคเอกชนหลายคนคือถ้าพูดกันตรงๆนะฮะเขาก็ยังยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราเข้าเดือนสิงหาคมใช่ไหมเดือนที่8 9 10 11 12และอีก4เดือนก็จะครบ1ปีพอดีแต่เขาก็ยังมองนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส1เรารู้แล้วล่ะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันขยายตัวที่ 2.8% ถูกไหมครับเสร็จแล้วเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ที่17สิงหาคมเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยทั่วประเทศก็จะได้รู้กันเลยครับว่าจะร้องอ๋อร้องอาหรือจะร้องวูร้องว้าวเนี่ยกับเศรษฐกิจประเทศไทยว่าไตรมาสที่2เราจะโตเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาประกาศกันออกมาเรียบร้อยตัวเลขสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแต่ตัวเลขไตรมาส2ประเทศไทยตอนเนี้ยหลายสำนักนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกรนักวิเคราะห์ค่อนข้างจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะโตต่ำจากไตรมาสที่1แถมตัวเลขดีไม่ดีเนี่ยมันจะไม่เกิน 2% นะฮะทีนี้เรื่องราวข่าวสารตัวนี้เราได้สะท้อนกันไปหมดแล้วแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าทำไมล่ะทำไมภาคเอกชนหรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็ยังมองว่าครึ่งหลังไม่ค่อยดีแล้วตัวชี้วัดที่เขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยดีเนี่ยให้ดูที่ยอดของการปิดกิจการธุรกิจอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่ข่าวร้ายๆมาเล่าให้ฟังกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแต่สัญญาณเนี่ยมันฟ้องชัดเจนว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรที่ดูจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อย่างท่านนี้ครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วยังเป็นนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยเนี่ยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยนะครับแกก็พูดถึงเหมือนกันครับว่าไอ้การที่เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันยังใส่เกียร์ถอยหลังชะลอตัวหรือบางคนจะใช้คำว่าซบเซาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันเป็นผลกระทบเนี่ยหลายๆด้านจากเศรษฐกิจโลกด้วยจากเศรษฐกิจภายในประเทศของเราด้วยเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกำลังซื้อเนี่ยมันไม่ฟื้นสักทีหนึ่งเลยนะฮะตลาดเองมันก็เกิดการปรับตัวทางพฤติกรรมโดยการตัดลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับดังนั้นการผลิตอะไรออกมามันย่อมขายของได้ไม่ดีเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาหรือต่อให้เทียบกับครึ่งแรกของปีนี้ไอ้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าจะผลิตไปตอนนี้ไอ้ต้นทุนจากต่างประเทศจากผลกระทบเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องราคาพลังงานตอนนี้ก็กลับมาสูงๆกันอีกเนี่ยนะฮะเรื่องค่าขนส่งเองก็แพงๆเพราะว่ามันก็ไม่สะดวกโยธินเพราะว่ามีเรื่องของการปิดกั้นทางการเดินเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้การผลิตสินค้ามันก็แพงสิทีนี้พอแพงออกมามาขายตอนที่เศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะทำกันเท่าไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศการลงทุนโครงการใหม่ๆที่แบบว่าจะคึกคักเนี่ยมันไม่น่าจะเห็นได้ชัดในทางตรงกันข้ามเลยการลงทุนโครงการใหม่ๆในมุมมองของคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาแกจะบอกว่ามันจะลดลงชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างไอ้ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบที่ลดลงชัดเจนเนี่ยนะผมก็เอารายงานข่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางอีคอนบิสเป็นประจำว่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยมันก็เข้าข่ายซอมบี้มานานเหลือเกินนะฮะคุยกับหลายคนในวงการเขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นปีที่แบบปีนี้เนี่ยจุดต่ำสุดของต่ำสุดยังหาไม่เจอนะฮะทีนี้พอธุรกิจก่อสร้างมีการซบเซาเนื่องจากว่าอสังหาไม่คึกคักมันก็พ่วงกระทบไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับถ้าถามว่าอันนี้มันคือภาวะในประเทศทีนี้ถ้าหวังพึ่งเงินนอกจากต่างประเทศมันก็ต้องไปดูไอ้ยอดการขอส่งเสริมการลงทุนที่เรียกกันว่าลงทุนทางตรงนะฮะเอาเงินเข้ามามาตั้งโรงงานมาสร้างโรงงานมาจ้างคนงานมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการลงทุนทางตรงนะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกอ่ะก็จริงถึงไทยเนี่ยมันจะมีลงการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยจะได้เข้าไปรับงานโครงการใหญ่ๆเนี่ยแกยอมรับว่ามันมีข้อจำกัดนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะตอนนี้ต้องจำกัดละโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กตอนนี้ก็มีแต่พวกบริษัทขนาดใหญ่มีศักยภาพเงินทุนสูงหรือว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ว่าไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยสะเทือนมาถึงผู้ประกอบการขนาดกลางกับขนาดเล็กโดยเฉพาะเราก็จะเห็นได้ชัดยอดของการเลิกกิจการเนี่ย1ในท็อป3เลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาคการก่อสร้างก็ทยอยปิดกิจการไปถูกไหมครับถ้าถามว่าก่อนหน้านี้อย่างภาคธุรกิจเนี่ยมันก็มีปัญหาสั่งสมมานานมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็อย่างที่ทราบกันดีถูกไหมครับว่า การที่เรากับกัมพูชาเองก็มีปัญหานะจนกระทั่งถึงขั้นรุนแรงปิดชายแดนกันมาเกิน1ปีเข้าไปแล้วเนี่ยแรงงานส่วนหนึ่งในภาคการก่อสร้างก็เป็นแรงงานจากชาวคนต่างด้าวและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านของแรงงานอย่างเช่นคนเมียนมาคนกัมพูชาหรือว่าคนสปป.ลาวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับไอ้แรงงานตรงนี้พอหดหายไปบางส่วนเนี่ยมันก็ทำให้มีข้อจำกัดในการหาคนมาทำงานยากมากขึ้นถูกไหมฮะอันนี้แกสะท้อนให้เห็นในเรื่องของภาคเศรษฐกิจแท้จริงคือการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารเพราะว่าคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยแกก็เป็นนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยยังมองเลยนะครับว่าธุรกิจภัตตาคารก็ดีร้านอาหารก็ดีเนี่ยโดนเหมือนกันโดนผลกระทบเหมือนกันนะฮะมีการปิดกิจการเพิ่มขึ้นตั้ง 4% ในครึ่งแรกของปีนี้ส่วนหนึ่งถามว่าทำไมร้านอาหารปิดกิจการกันเยอะแกก็สะท้อนให้ฟังครับว่าอ่ะข้อหนึ่งเลยนะ มันมาจากภาคการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวบ้านเราเองเนี่ยนะครับตัวเลขเลยมาประมาณ7 เดือนก็ไปแล้วถูกไหม7 เดือนปีนี้ที่กับ7 เดือนปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลขที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเป็นบวกได้ชัดเจนเลยก็ยังลบหรือก็ลบปริ่มกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้าหรือว่าไอ้ที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จำกัดจำเขียในการใช้จ่ายงบประมาณการเดินทางหรือการจะซื้อหาอาหารก็แล้วแต่นี่นะครับพอมันไปผสมโรงกับเรื่องคนไทยไม่เที่ยวด้วยเนี่ยนะในภาวะที่คนไทยตอนนี้ก็งอนแง่นเรื่องรายจ่ายเรื่องอนาคตเรื่องของชีวิตการทำงานในอนาคตเนี่ยนะฮะมันผสมกันเสร็จปั๊บเนี่ยรายได้มันไม่เข้าร้านอาหารเลยถูกไหมครับพอไม่เข้ากันเสร็จเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เป็นไงฮะพอบอกว่าต้องตัดลดค่าใช้จ่ายทุกคนก็ไปมุ่งหากับการสั่งอาหารบนแพลตฟอร์ม delivery หรือว่าออนไลน์นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันแพลตฟอร์ม delivery ออนไลน์ตอนนี้เราก็พอทราบกันดีใช่ไหมครับว่าขึ้นค่าบริการขึ้นค่า PG ขึ้นค่าขนส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้ขายที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องไปขึ้นราคาขายถ้าสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะไม่งั้นท่านผู้ชมลองดูนะครับระหว่างขับรถไปซื้อเองที่ตลาดแล้วก็สั่งแพลตฟอร์มออนไลน์จากเจ้าเดียวกันเนี่ยนะฮะราคาไม่เหมือนกันถ้าคุณสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่าราคาหน้าร้านที่คุณไปซื้อที่ร้านเขาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มุมมองของรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยก็เลยมองครับว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสนะมันมีโอกาสว่าจำนวนกิจการมันจะปิดตัวสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าเจ้าของกิจการตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาสั่งสมกับเรื่องสภาพคล่องหรือสายป่านขาดมาหรือว่ามันตึงตัวแบบจ่อคอหอยเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งทำไงฮะเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้กิจการไว้ใช้รายวันก็ไม่พอสิครับนะฮะดังนั้นแกก็เลยมองนะครับว่าปัญหาสภาพคล่องเรื้อรังก็ดีเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่เข้าการแข่งขันก็สูงนี่นะครับสายป่านเองก็สั้นทุนใหม่ก็หาไม่ได้แบงก์เองก็ไม่ปล่อยกู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแนวโน้มในครึ่งปีหลังก็คือโอกาสที่จำนวนกิจการหรือจำนวนธุรกิจจากภาคเอกชนเนี่ยจะปิดตัวสูงขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยนี่เขาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าในแง่ของธุรกิจพวกร้านรวงเล็กๆก็ยังเจอปัญหาแบบขนาดนี้ในขณะเดียวกันพอเราขยับขึ้นไปดูธุรกิจขนาดใหญ่โอ้ฮือฮาเลยนะอันนี้เป็นแรงส่งมาจากกรณีที่รัฐมนตรีคลังของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้ข่าวในงานแสดงรถยนต์ที่อินโดนีเซียบอกเลยนะถ้าโตโยต้าจากประเทศไทยย้ายการผลิตทั้งโรงงานหลักและธุรกิจที่รับช่วงเกี่ยวเนื่องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโตโยต้ามาประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียนี่นะครับจะเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะแรงจูงใจในการที่จะให้มาลงทุนเนี่ยมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปทีนี้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็คือฮาไปในช่วง 2-3 วันแต่ปรากฏว่าตรงนี้ถูกสะท้อนออกมาจากเบอร์1ผู้บริหารคนไทยของค่ายโตโยต้าซึ่งเดี๋ยวเชื่อนะว่าเนี่ย เป็นโจทย์ที่ถูกพูดถึงเองเนี่ยแต่ว่าเนี่ยหนึ่งในฐานะของผู้บริหารคนไทยก็ออกมาสะท้อนเรื่องนี้ว่าการที่รัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆก็เหมือนอย่างที่ผมคุยไปเมื่อวานจำได้ไหมครับถ้าใครฟังอีคอนบิทกับผมที่คุยกับคุณยุพินซึ่งเป็นนายกทางด้านของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเนี่ยผมยังถามคำถามสุดท้ายเลยนะครับว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยจะยังได้ไทเทิลหรือที่เรียกกันว่าฉายาเนี่ยนะครับหรือตำแหน่งว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียในอนาคตอยู่อีกหรือเปล่านะฮะตรงนี้คุณสุปกรณ์รัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็ถือว่าเป็นคนไทยเบอร์หนึ่งต่อจากญี่ปุ่นในบริษัทโตโยต้าคือแกโพสต์ข้อความนะฮะจริงๆจะเรียกบทความก็ได้นะพวกเขียนยาวมากเลยนะฮะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับความกังวลในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย10 อีก 20 ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แต้มต่อจุดแข่งขันนะฮะสิ่งที่เคยได้มาในอดีตเนี่ยเรายังจะได้อยู่ต่อไปหรือเปล่านะครับเนื้อหาสาระของการโพสต์ที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจนะฮะคุณสุภกรรัตนวราหะเนี่ยแกก็พูดถึงว่าพูดตรงนะแกมี2 หน้าที่คือปัจจุบันก็เป็นลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นถูกไหมครับในตำแหน่งของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็บอกไม่เกิน10 ปีบอกเดี๋ยวก็หมดหน้าที่นี้ละส่วนหน้าที่ที่2คือสัญชาติไทยคนไทยนะครับอันนี้หน้าที่นี้ไม่มีวันหมดเลยนะฮะสิ่งที่เขาพูดถึงคือเขาจะพูดในแง่ความคิดเห็นส่วนตัวและในฐานะของคนไทยก็พูดถึงเนี่ยกรณีอินโดนีเซียเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโตโยต้าตัดสินใจย้ายฐานมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างประเคนให้หมดเลยนะฮะการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเข้ามาแข่งขันอย่างจริงจังกับประเทศไทยหรือไทยแลนด์ชัดเจนแล้วนะเห็นไหมฮะทีนี้สิ่งที่แกบอกต่อไปก็คือว่าไอ้เรื่องนี้ต้องฟังให้ดีๆนะฮะเพราะสิ่งที่อินโดนีเซียกำลังบอกก็คือพยายามที่ดึงการลงทุนเนี่ยนะครับให้เข้าไปอยู่ในประเทศของเขา ซึ่ง60ปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเนี่ย60ปีแล้วนะท่านผู้ชมครับที่เรามีโรงงานการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์จากแบรนด์ญี่ปุ่นก็แล้วแต่นี่นะครับใน60ปีนี้สร้างอะไรขึ้นมาบ้างเครือข่ายผู้ผลิตบรรดาผู้ผลิตซัพพลายเออร์สร้างทั้งเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งช่างเทคนิชเชียนนะครับมีเทคโนโลยีของการถ่ายทอดเป็นไปตามข้อตกลงในการลงทุนในช่วง60ปีที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะมีการสร้างที่ดินสร้างโรงงานนะฮะโรงงานประกอบรถแวร์เฮ้าสโตร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่มีการสร้างอะไรสิระบบการขนส่งจัดส่งเรื่องของทั้งวัตถุดิบชิ้นส่วนแล้วก็การส่งออกสินค้าที่สำเร็จรูปออกไปซึ่งก็คือตัวรถยนต์ถูกไหมครับมีการเกิดขึ้นของการสร้างงานประเภทสายวิศวกรสร้างตลาดส่งออกจนกระทั่งเนี่ยคุณสุภกรบอกว่านี่คือระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยนะฮะ Automotive Ecosystem มันไม่ได้เกิดภายใน2วัน2อาทิตย์หรืออาจจะเป็นเพียงแค่2ปีหรือว่าเพียงแค่10ปีแต่นี่คือการสั่งสมเกิดขึ้นมาในประเทศไทยถึง60ปีเต็มๆถามว่านี่คือข้อได้เปรียบของประเทศไทยล่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะฮะเขาคงไม่ตั้งฉายาประเทศไทยว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียคือถ้าคำนี้ไปถามเจนซีคนปัจจุบันอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกว่าใครตั้งให้แล้วมันแปลว่าอะไรแต่ถ้าถามคนที่ประมาณแถววัยปลายๆ X ต้นๆหรืออาจจะเป็นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยทุกคนจะร้องอ๋อว่าแล้วก็นี่ไงฉายาประเทศไทยสมัยเมื่อก่อนว่าเราคือดีทรอยต์แห่งเอเชียถูกไหมครับทีนี้คำถามที่เป็นจุดปมสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณสุภกรรัตนวราหะถามว่านั่นคือ60ปีที่ผ่านมาใช่แต่ถามว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมที่รัฐกำลังผลักดันในเรื่องรถ EV เนี่ยเรายังจะเป็นที่ดึงดูดการลงทุนของต่างชาติไหมนะฮะอ้าวแกก็พูดถึงเลยนะฮะดูกันพูดตรงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการเกิดใหม่ของรถ EV เนี่ยมันก็โตเร็วนะฮะแกก็ยกตัวอย่างนะว่าไปดูรถ EV นะครับในจีนเนี่ยโตเร็วตลาดใหญ่ขึ้นแต่ในที่สุดเรื่องการแข่งขันเข้มข้นมันก็เกิดการชะลอตัวของตลาดถูกไหมครับต่อมาในยุโรปเป็นไงรถ EV ก็ยังโตอยู่เพราะว่านโยบายของระดับวิชั่นของรัฐบาลแต่ละประเทศรวมถึงการกำกับดูแลที่เขาอยากจะรักโลกอันนั้นก็สายยุโรปถูกไหมครับต่อมาในอเมริกาแหมโดยเฉพาะยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจำกัดพวกรถประเภทรักโลกรักสวยงามเนี่ยไว้แค่ 10% เท่านั้นนะฮะแล้วก็กลับให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีของไฮบริดในเครื่องยนต์นะฮะทีเนี้ยตรงเนี้ยมันนำมาสู่ตรงที่ว่าไม่มีเทคโนโลยีเดียวหรอกครับสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในโลกใบนี้ที่มันจะไปฝังตัวยึดเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งยังต้องเรียนรู้ยังต้องมีเครื่องยนต์ยังต้องมีเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากเครื่องสันดาปตอนนี้ก็เป็น EV จาก EV ตอนนี้ก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดจากปลั๊กอินไฮบริดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรไฮโดรเจนมันจะพัฒนาต่อไปอย่างเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้คุณสุภกรรัตนวราหะก็โพสต์ในข้อความตรงนี้ซึ่งฟังดูแล้วก็โอ้โหนะมันก็สะอึกอยู่พอสมควรบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไทยสูญเสียซูซูกิไปก็คงจะหมายถึงทั้งโรงงานปิดไปตอนนี้ก็ใช้โมเดลการนำเข้าและก็ได้เนต้ากลับมาซึ่งก็คือเป็นรถของแบรนด์จีนที่เข้ามาและตอนนี้เนต้าก็กลับบ้านเก่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เขาพูดถึงต่อไปก็คือต้องถามให้ชัดว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยกำลังส่งเสริมรถ EV หรือกำลังสร้างอุตสาหกรรม EV อันไหนกันแน่เพราะว่า2 อย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับประโยคนึงที่โพสต์ในตรงนี้มันทำให้เห็นภาพชัดเจนของสถานการณ์ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota Motor ท่านนี้แกบอกงี้ครับว่าคือถ้าไปเอารถที่ผลิตมาจากต่างประเทศแบบสำเร็จรูปทั้งคันเลยนะหรือเอาแบตเตอรี่และประชิ้นส่วนสำคัญเอาเข้ามาในประเทศไทยแค่ประกอบขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟถามว่าประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านแบบอย่างนี้นะครับและตรงนี้เนี่ยก็ยังพูดไปถึงเกี่ยวกับการมองให้เป็นแบบครบวงจรหรือแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดว่าและไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องพวกขยะเทคโนโลยีอะไรต่างๆใครจะรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับการโพสต์ข้อความทั้งหมดเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าความสามารถของคนไทยก็ดีระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนะเหมือนอย่างความคำภาษาอังกฤษเรียกว่า second to none เห็นไหมฮะผมในที่นี้นะคือคุณสุภกรรัตนวราหะเนี่ยบอกว่าอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผลิตรถแห่งอนาคตเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งยานยนต์อนาคตเป็นประเทศที่สามารถสร้างงานได้อย่างแท้จริงนะแล้วก็ส่งออกรถไปขายได้ทั่วโลกให้มันเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนออกมาจากผู้บริหารระดับสูงของทางโตโยต้าหลังจากมีประเด็นข่าวเรื่องของอินโดนีเซียที่ทำให้เกิดความฮือฮาในบ้านเรากันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นไหมฮะว่าอุตสาหกรรมเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านมันก็จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงที่มันจะมองไปที่อนาคตกับการอยู่รอดของคนทั้งประเทศและทั้งอุตสาหกรรมทั้งประเทศ แม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะไม่แน่นะฮะอินโดนีเซียเสนอแบบนี้วันดีคืนดีถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงกันจริงๆเนี่ยเราจะเหลืออะไรบ้างหรือไม่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของรถยนต์เนี่ยอย่างที่อินโดนีเซียบอกไงว่าถ้าโตโยต้าย้ายไปทั้งโรงงานผลิตหลักและซัพพลายเออร์ที่เชื่อมต่อกับพวกชิ้นส่วนยานยนต์ของโตโยต้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับซุ้มเสียงจากคนที่อยู่ในวงการของชิ้นส่วนยานยนต์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณสุพจน์สุพิสารเนี่ยประธานกิติมศักดิ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็พูดถึงกรณีตรงนี้นะเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแกพูดได้ชัดเจนนะครับว่ากรณีที่ไทยเนี่ยจะเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้ามันต้องมองภาพรวมก่อนว่าการเข้ามาผลิตในไทยในที่นี้มาถึงจีนเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายเพื่อขายในประเทศหรือจะผลิตเพื่อการส่งออกเห็นไหมฮะเพราะว่าโจทย์สำคัญคือกำลังซื้อภายในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงตราบใดที่ยังเจอการปฏิเสธจากสถาบันการเงินกู้รถก็ไม่ผ่านพุ่งกัน 40% นะนี่ครัวเรือนก็แบกกันหลังอานปลดหนี้เองก็ยากรายได้เองก็ไม่ฟื้นความไม่แน่นอนไม่มั่นคงการงานในอนาคตเนี่ยนะครับรถพอขายไม่ได้ชิ้นส่วนก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะผลิตได้ยังไงถูกไหมครับจริงอยู่ครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ปั๊มเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลด EV 3.0 แล้วก็ 3.5 อะไรต่างๆนี่นะครับเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแต่ก็ถามตรงๆว่าเอกชนเนี่ยเขาก็กังวลว่าเอาเข้าจริงใช่ถึงแม้ว่าต่อไปจะเป็นฐานชิ้นส่วนยานยนต์ของ EV แต่คำถามคือต้นทุนมันยังสู้กันได้อยู่หรือเปล่าต่อให้จะเป็นฐานใหม่ก็เหอะเห็นไหมฮะนั้นถ้าต้นทุนมันยังสู้กันไม่ได้นี่นะครับต้นทุนไทยยังไงก็สูงกว่าจีนจีนเองก็จะได้ข้อได้เปรียบในการผลิตเป็นจำนวนมากก็รู้อยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะตลาดรถยนต์ของจีนเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีนึงขายกันเนี่ย26-28ล้านคันเนี่ยแล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าชิ้นส่วนยานยนต์รถคันนึงมีกี่ชิ้นส่วนในขณะที่ประเทศไทยปีนึงผลิตขายในประเทศก็แค่600,000ผลิตส่งออกตอนนี้ก็ประมาณ500,000นี่ยังมาลดเป้าโดยรวมทั้งหมดเหลือ 1.45 ล้านท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะประเทศที่ปีนึงผลิตทั้งขายและส่งออกเนี่ยแค่ 1.45 ล้านคันกับประเทศที่ขายจะผลิตเพื่อขายในประเทศอย่างเดียว29ล้านคันมันกี่ร้อยเท่าล่ะครับถูกไหมฮะงั้นคุณสุพจน์ก็บอกว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าไทยไม่สามารถดึงการผลิตให้เกิดในประเทศได้นะไอ้ความเสี่ยงต่อไปนี่คือไทยก็เป็นเพียงแค่ตลาดจำหน่ายแค่นั้นแหละหรือไม่ก็เลยแค่โชว์รูมเท่านั้นแหละมันอาจจะไม่เหลือโรงงานผลิตมันอาจจะไม่เหลือโรงงานประกอบระบบขนส่งโลจิสติกมันก็ไม่ต้องมีซัพพลายเออร์ต่อไปก็ล้มหายตายจากกันหมดมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตลาดโชว์รูมเท่านั้นจากที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราเคยติด1ใน10ประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดของโลกนะฮะแล้วก็เราก็เคยได้ฉายาว่าอะไรฮะดีทรอยต์ของเอเชียแหมไม่อยากใช้คำว่าเคยเลยนะอะเอาเป็นว่าเรายังได้ฉายานี้อยู่ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับค่าโสหุ้ยต้นทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้ต้นทุนชิ้นส่วนของไทยในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยสูงกว่าจีนถึง 30%สูงกว่าจีน 30% นะฮะเพราะฉะนั้นการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายการปรับตัวเอกชนหรือการสนับสนุนภาครัฐหรือนโยบายภาครัฐต้องให้เห็นให้ชัดให้ขาดในแง่ต้นทุนเราสู้ไม่ได้นี่นะฮะมันต้องลดช่องว่างนะครับตรงนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยแกก็บอกเลยครับว่าเราก็จะเป็นประเทศที่เหลือแต่เรื่องของโชว์รูมรถยนต์นะฮะเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะว่าไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรที่ดูดีหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้อุตสาหกรรมที่เราเคยเป็นปลื้มมากๆกับ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลับมาเป็นแม่เหล็กสำคัญในเครื่องจักรยนต์ของเศรษฐกิจไทยต่อไปนะฮะเราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าการเตือนว่าครึ่งปีหลังกิจการอาจจะปิดเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมที่เคยเป็น S curve ในอดีตมา60ปีอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยโอ้ถ้าคนดึงไปอยู่เนี่ยก็ยุ่งนะฮะชิ้นส่วนยานเย็นก็จะพลอยหายไปด้วยใช่ไหมแล้วในที่สุดมันจะมากระทบอะไรฮะธุรกิจที่เป็นขนาดกลางกับขนาดย่อมทีนี้แหละครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะเราก็รู้ว่าปัญหาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเป็นปัญหาที่เปราะบางคลาสสิกตลอดเวลาและพร้อมที่จะทำให้ธุรกิจ SME ของไทยนั้นปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายก็ดูสิครับขณะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรเนี่ยแกก็พูดนะแกบอกว่าตอนนี้หนึ่งในตัวที่สะท้อนความอ่อนแอระบบเศรษฐกิจไทยคือหนี้เสียในระบบตอนนี้แล้วมันยังเป็นขาขึ้นอีกต่างหากดูจากตัวเลขไหมตัวเลขเนี่ยปรากฏว่า2.85% คือหนี้เสียทั้งระบบมันกระเตื้องขึ้นมาเป็นเกือบจะเฉียด3ละคือมันอยู่ 2.97% ใน25ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้นั่นก็แสดงว่ายังกดไม่ลงแก้ไม่ได้และหนี้เสียมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับและปรากฏว่าหน้ากังวลที่สุดคือ ไอ้หนี้เสียที่มันไปกระจุกตัวตอนนี้มันจะอยู่ในธุรกิจที่เป็นขนาดเรียกว่า SME ของไทยนะครับซึ่งพอเราดูแค่เฉพาะหนี้ในแต่ละเซกเมนต์แต่ละกลุ่มก็ปรากฏว่าหนี้เสียใน SME ตอนนี้อยู่ที่ 9.5%

0: สูงสิครับมันจะแตะ2หลักอยู่แล้วนะครับแล้วในขณะที่เราก็รู้กันดีครับว่าธุรกิจ SME เนี่ยมันก็คือเป็นกิจการแบบเนี่ยชาวบ้านชาวช่องทำกันนะคนไม่ต้องเยอะหรอก10ถึง15คนเนี่ยนะแล้วก็มีกรรมการผู้จัดการคนนึงอะไรก็ว่าไปนี่นะครับเพราะถ้าหนี้กลุ่มนี้แก้ไม่ตกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆขนาดเนี่ยนะกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงไทยเนี่ยและยังเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศรีวณิชแกก็ยังบอกเลยนะว่าปัญหาที่มันน่ากลัวที่สุดน่าห่วงที่สุดตอนนี้คือสถานการณ์ธุรกิจ SME ไทยเนี่ยมีการเผชิญกับปัญหาหลายหลายด้านโดยเฉพาะโครงสร้างที่รุนแรงอย่างมากๆนะและ SME ไทยตอนนี้เปรียบเสมือนคนไข้ที่มีอาการแบบป่วยซับซ้อนป่วยซับซ้อนนะฮะเป็นมุมมองจะได้ของคุณพยงศรีวณิชแกบอกเรื่องนี้ไอ้ป่วยซับซ้อนเนี่ยหาหมอกี่คนก็ยังไม่หายหาหมอเฉพาะทางเองก็ยังแก้ไม่ตกนะครับดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลกับสถานการณ์อย่างนี้ที่จะเกิดขึ้นนะจริงอยู่ไอ้การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ก็ไม่ได้นะสินเชื่อกู้เองก็ยากสำหรับ SME เพราะตอนนี้ธนาคารเองก็ยกกาดสูงมองว่าธุรกิจ SME กลายเป็นกลุ่มขนาดธุรกิจที่มีความเสี่ยงยิ่งถ้าสมมติไปทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงในตัวสูงด้วยแถมยังไซส์ขนาดกลางกับเล็กนี่ด้วยกลายเป็นเสี่ยง2เสี่ยง2เบิ้ลขึ้นไปอู้ยอย่าไปนึกถึงเลยครับว่าแบงก์ก็จะปล่อยถูกไหมครับแม้แต่ผู้บริหารของแบงก์ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยคุณขัตยาอินทรวิชัยเนี่ยแกก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยมันน่าห่วงหลายมุมเลยแหละและหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดและปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยนะอันเนี้ยดูแล้วเนี่ยมันน่าห่วงตรงไหนนะคุณขัตยา CEO ของแบงก์กสิกรไทยบอกว่าอดีตเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมักจะมีจำนวนโรงงานเปิดใหม่สูงกว่าโรงงานที่ปิดตัวชัดเจนมากอันนี้คืออดีตแต่ถ้าคุยกันปัจจุบันแล้วก็มันไม่ใช่เพราะตอนนี้ไอ้ตัวเลขตรงนี้มันขยับผิดทางกันมากขึ้นละคือถ้ามองการเปิดและปิดโรงงานรายไตรมาสในประเทศไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้แนวโน้มการปิดโรงงานเนี่ยมันเพิ่มและมันแซงและมันมากกว่าการเปิดโรงงานใหม่รายไตรมาสในประเทศไทยเห็นไหมฮะเนี่ย CEO Bank ก็ยังสะท้อนให้เห็นอย่างนี้นะครับเลยทำให้ทุกคนกำลังมองว่าสถานการณ์แบบนี้ยิ่งเปราะบางยิ่งสั่งสมเข้าไปเนี่ยก็จะกระทบเกี่ยวกับเรื่องทั้งวงจรภาพรวมภาพใหญ่เศรษฐกิจลงสู่ภาพย่อยภาคธุรกิจแล้วก็จะมาถึงการจ้างงานตัวตนและโอกาสทางธุรกิจซึ่งของไทยมันก็จะยากมากขึ้นถูกไหมครับดร.ยันยงไทยเจริญเนี่ยประธานเจ้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนของ SCB EIC ก็เป็นสำนักวิจัยของในเครือไทยพาณิชย์นะคุณยันยงไทยเจริญเนี่ยก็ยังบอกเลยครับว่าไอ้การเปิดและปิดโรงงานไทยตอนนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนโรงงานเปิดใหม่ก็เปิดลดลงนะไอ้จำนวนโรงงานปิดก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะฮะเนี่ยเรามาดูตัวเลขกันนะครับไตรมาสที่1ปีนี้2069เนี่ยมีโรงงานเปิดใหม่แค่148แห่งพอไปเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วไอ้ตัวเลขนี้ปรากฏว่ามันลดลงถึง 61% คือโรงงานเปิดใหม่น้อยลงเห็นไหมครับขณะที่โรงงานปิดในไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยมี163แห่งปรากฏว่าพอไปเทียบกับตัวเลขโรงงานปิดในไตรมาสที่1ปีที่แล้วไอ้ตัวเลขนี้พุ่ง 16% นะครับนะและมันกลายเป็นว่าจำนวนโรงงานปิดมากกว่าเปิดเป็นครั้งแรกใน10ไตรมาส10ไตรมาสไตรมาสนึงก็3เดือนเท่ากับเท่าไหร่ฮะ30เดือนแล้วเห็นไหมฮะตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี66เนี่ยไม่เคยเจอตัวเลขมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันก็กำลังบอกได้แหละครับว่าเมื่อตัวกิจการมันไปไม่ได้เนี่ยความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจกิจการก็เลือกจะไม่ไปต่อถูกไหมฮะพอรู้ว่าไอ้ขั้นจะไปต่อเนี่ยต้นทุนสภาพตัวแดงทางบัญชีมันก็จะขึ้นอยู่เรื่อยๆสุดท้ายมันคือขาดทุนแล้วก็ไม่พ้นกับคำว่าอะไรฮะเจ๊งเซ็งปิดกิจการต่างๆเกิดขึ้นนั้นตรงนี้แหละครับคือความน่ากังวลที่มันสะท้อนขึ้นไปอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสภาพปัจจุบันที่เราเรียกว่าบริษัทผีดิบเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะซอมบี้คอมพานีในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้สูงนะฮะข้อมูลที่เรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มหรือซอมบี้คอมพานีเนี่ยก็คือสัดส่วนของบริษัทผีดิบหรือซอมบี้เฟิร์มเนี่ยนะครับจริงอยู่นะมันเคยลดจากจุดสูงสุดประมาณ 7.3% ในปี64ลดลงมาเหลือ 5.6% ในปี68แต่ 5.6% ในปี68ยังเป็นสัดส่วนของบริษัทซอมบี้คอมพานีในประเทศไทยที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 โอ้ซอมบี้คอมพานีคืออะไรรู้ไหมฮะอัดเงินกู้เข้าไปเท่าไหร่บริษัทก็ไม่ฟื้นและสถานการณ์ตอนนี้มันมีสัดส่วนตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหายนะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าค่อยๆกัดเกาะลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความสามารถในการแข่งขันตรงนี้มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ทำธุรกิจกิจการต่างๆถูกไหมครับทีนี้พอมันลามลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะไปกระทบใครต่อรู้ไหมฮะมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างประจำหรือไม่ประจำสารพัดทีนี้เรามาถึงตรงนี้แหละครับ แล้วนี่ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาชัดเจนว่าขนาดมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างประจำจะมีหรือไม่มีบัตรเครดิตหรือจะใช้เงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนาทีนี้เรียกได้ว่าเข้าขาเรียกว่าหั่นหดเขียมนะต้องหั่นต้องหดต้องเขียมกันแล้วคุณอาทิตย์รุจิรวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอน sumer หรือว่าบัตรเครดิตของค่ายกรุงศรีเขาเนี่ยเขาก็แถลงผลประกอบการของไตรมาสที่2ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เล่าพฤติกรรมของคนที่ถือบัตรในค่ายของสถาบันการเงินแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏว่าเห็นชัดเลยว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้บัตรเครดิตของลูกค้ากรุงศรีคอน sumer เนี่ยใน6เดือนแรกของปีเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมชัดเพราะเจอสภาวะเศรษฐกิจธุรกิจไม่ดีเนี่ย3ด้านเลยนะเอาด้านแรกนะครับผู้บริโภคที่ถือบัตรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ออกจากบ้านนะจะไปว่าเขาอินโทรเวิร์ตก็ไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบคุยออกสังคมต้องมีเพื่อนก็แล้วแต่เนี่ยแต่นาทีเนี่ยเงินมันหดหายอารมณ์มันไม่มีนะไอความรู้สึกจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาเนี่ยแค่สตาร์ทเครื่องยังไม่ทันออกจากบ้านค่าใช้จ่ายก็ขึ้นแล้วนะครับกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บปั๊บนี่นะฮะน้ำมันอัดฉีดขึ้นมากว่ากันไปแล้วนะใส่เกียร์ออโต้เหยียบคันเร่งออกไปเริ่มและค่าใช้จ่ายออกนี่ยังไม่ไปถึงร้านอาหารที่จะคุยกันเลยนี่นะครับมันประการแรกคือเน้นอยู่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายฮะทีนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายทำไงแม้จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ก็สั่งตรงนี้เข้ามาได้แต่ในสุดก็จริงมันก็เลยทำให้การสั่งแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยขึ้นมาติดอันดับ4เป็นครั้งแรกของค่ายบัตรของสถาบันการเงินแห่งนี้นะครับโตถึง 16% นะฮะทีนี้พฤติกรรมตัวนี้คืออย่างแรกคืออยู่บ้านตัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทิ้งพฤติกรรมที่2คืออะไรรู้ไหมฮะตัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของประเภทหรูหรูหรูหราไม่เอาแล้วนะครับยอดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยและของตกแต่งบ้านเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าเอาเงินที่ประหยัดได้เนี่ยนะครับไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปดูแลสุขภาพตัวเองไปทำให้รูปลักษณ์ตัวเองดีขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เลยไปเสริมในเรื่องความงามเรื่องกีฬาเรื่องไปซื้อพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์รองเท้าการออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ยอดตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็หันมาเลี้ยงสัตว์แก้เหงานะฮะออกไปข้างนอกเจอคนครั้งหนึ่งเคยสนุกตอนนี้ไม่ใช่นะครับถือว่าต้องประหยัดกันทั้งนั้นและที่น่าสนใจไอ้นี่ชัดเลยพฤติกรรมตัวต่อมาฮะคนใช้บัตรในปัจจุบันถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนที่เศรษฐกิจดีๆเนาะถ้ามาปั๊บเนี่ยจ่ายเต็มทั้งก้อนไม่มีแบ่งจ่ายไม่มีดีเลย์นะฮะแต่ปรากฏว่าสถิติตัวนี้กับฟ้องได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนไทยตอนนี้ใช่ถ้ากำลังซื้อยังพอไหวแต่ไม่จ่ายเต็มก้อนนะขอเป็นผ่อนเป็นงวดนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคิดดูสิครับขนาดการใช้จ่ายเงินหมวดท่องเที่ยวนะผ่านบัตรในเครือของทางด้านสายกรุงศรีคอน sumer เนี่ยนะฮะหมวดท่องเที่ยวเนี่ยยอดใช้จ่ายเติบโตเนี่ยขึ้น 24% ซึ่งปรากฏว่าโทษนะฮะยอดรูดปกติมันโตเพียงแค่ 4% นะครับแต่ปรากฏว่าการแบ่งจ่ายรายเดือนเนี่ยกลับโตตั้ง 24% เยอะทีเดียวนะฮะโอ้โหมากกว่า5เท่าหมวดสุขภาพความงามเนี่ยนะครับจากเดิมยอดรูดเต็มก้อนปกติ 9% ตอนนี้กลายเป็นแบ่งจ่ายเพิ่มขึ้นมาเป็นตั้ง 20% หมวดสัตว์เลี้ยงครับปกติยอดรูดจ่ายเต็มก้อนเลยนะ 7% นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นแบ่งจ่ายรายงวดเดี๋ยวเติบโตมาเป็น 17% นี่ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยลักษณะของการปรับพฤติกรรมเพราะเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจกับธุรกิจมันไม่ดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะไม่งั้นแล้วนี่นะครับการที่แม้แต่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ตัดสินใจที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือตัดลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขามองไม่เห็นเลยไงครับว่าในอนาคตเนี่ยนะเศรษฐกิจมันจะโตยังไงมันจะโตไปในทิศทางไหนหรือมันจะฟื้นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเสร็จแล้วก็จะกลับมาผงกหัวกันอีกหรือไม่ถูกไหมครับในเมื่อคนไม่เห็นอนาคตที่ชัดเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความระมัดระวังตัวนะการคิดรอบคอบมากขึ้นการควบคุมค่าใช้จ่ายการตัดลดต่างๆเนี่ยมันมาเป็นเรื่องปกติเลยครับในกรณีคิดได้ซึ่งตอนนี้ก็คิดกันแล้วถูกไหมฮะแล้วพอมันคิดได้คิดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็สะเทือนไปถึงผลประกอบการยอดขายของรายได้ต้นทุนเองตอนนี้ก็ถือว่าสูงจนไม่รู้จะคุมกันยังไงนะฮะที่สุดมันก็จะมีผลไปถึงอะไรฮะในเมื่อตลาดมันหดตัวกำลังซื้อมันหายถามว่าและการลงทุนที่จะเข้ามาเมื่อเห็นตลาดหดตัวเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกถูกไหมฮะว่าจะเอามาลงทุนในรูปแบบไหนอย่างไรดังนั้นเราจึงได้เห็นนะครับว่าการลงทุนในประเทศไทยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยนับวันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ต่างจึงถึงพูดถึงคำว่าเราเป็นเศรษฐกิจในรูปตัวอักษรแบบตัวเคนะฮะหลายคนอาจจะแย้งผมก็ได้หรืออาจจะบอกเอ้านี่ไงยอดขอส่งเสริมการลงทุนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มหึมาใหญ่โตยอดสะสมกันรับระดับเป็นแสนล้านนี่นะครับ จริงอยู่ฮะนั่นคือการลงทุนที่เป็นลักษณะของศูนย์ Data Center ที่อยู่ในรูปที่เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่า Autonomic Economy อะไรต่างๆนะฮะอันเนี้ยมันเป็นไปตามพฤติกรรมของการใช้ข้อมูลของคนและทั่วโลกและในภูมิภาคซึ่งจำเป็นต้องมีศูนย์ Data Center แต่คำถามก็คือว่าระหว่างการตั้งศูนย์ Data Center เทียบกับการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยอะไรครับที่มันไม่ได้มากไปกว่ากันเลยจำนวนคนโรงงานใช้คนมากขึ้นแม้ทุกวันจะเป็นระบบออโตเมติกก็ตามระบบซัพพลายเชนระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่เป็นแบบเรียลเซกเตอร์ก็จะมีเครือข่ายตรงนี้มากกว่านะเม็ดเงินการกระจายการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะสูงมากกว่าขณะที่ Data Center เป็นระบบตึกระบบเซิร์ฟเวอร์ทำงานด้วยไฟฟ้าและหล่อเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงความต้องการในการใช้ข้อมูลแบบจากง่ายจนถึงซับซ้อนและก็วิเคราะห์กันสูงขึ้นไปย่อมต้องใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายในที่นี้ก็คือไฟฟ้าน้ำและยังถ้าจุดดีก็คงจะมีฮะขายที่ขายทางเพื่อสร้าง Data Center เนี่ยยุคนี้ก็ไม่รู้จะขายกันได้มากแค่ไหนเพราะที่มันก็ขายไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่อสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ขาบูมกันนะครับเนี่ยแหละครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเราเอาทั้งต่างมาประมวลทั้งหมดเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เก่าอะไรเลยนะฮะก็จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากผู้บริหารทางภาคเอกชนหรือคนที่เขาอยู่ในมุมนี้เขามองชัดเลยครับว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมซะโดยซ้ำไปในช่วงครึ่งหลังของปีมาไฟ2569ซึ่งตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนที่8กันแล้วนะฮะเอาละครับก็หวังว่าคงจะไม่รู้สึกว่าเครียดอะไรมากจนเกินไปในวันหยุดแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสถานการณ์จริงกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจของคนไทยในขณะนี้กันนะครับเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้ากับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในเบรกต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมทเปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดในเบรกที่2กันต่อนะครับเบรกแรกว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองธุรกิจครึ่งหลังของปีไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพรวมภาพใหญ่บริษัทใหญ่บริษัทขนาดกลางหรือแม้แต่พฤติกรรมบุคคลเราท่านตอนนี้ในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมนะครับสามารถกลับไปฟังย้อนหลังในเครือข่ายออนไลน์ของ 96.5 Makers ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็พบกับผมได้จันทร์ถึงพฤหัสในแต่ละสัปดาห์กันนะครับมาถึงเบรกที่2เนี่ยนะครับก็ต้องดูกันหน่อยครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศแล้วก็วันนี้นะฮะทองคำก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ใจนะครับสำหรับสายทองคำในประเทศไทยเพราะว่าปิดบวกครับวันนี้นะครับมีการปรับทั้งหมด20รอบด้วยกันนะครับขึ้นมาก็350บาทครับทำให้ราคาทองคำแท่งแล้วก็ราคาทองคำรูปพรรณในประเทศไทยนี่นะครับขึ้นมาทั้งหมด3วันติดต่อกันโอ้โหนี่ถ้าใครซื้อแต่วันจันทร์เนี่ยนะครับจนถึงวันนี้ปิด3วันติดต่อกันเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ย 1,200 บาทต่อบาททองคำนะครับขึ้นมาประมาณถึง 2% ด้วยกันตอนนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำที่ปิดไปสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นราคาทองคำที่สูงสุดในรอบ2เดือนครึ่งนะฮะเรามาดูกันนะครับทองคำแท่งนั้นรับซื้ออยู่ที่ 68,850 บาทครับส่วนขายออก 69,050 บาทรูปพรรณนะครับราคาขายออกขึ้นปิดที่ 69,850 บาทก็ถือว่าทองคำก็ดีใจกันทั่วหน้าไปเนื่องจากว่าราคาทองคำในตลาดต่างประเทศนั้นตอนนี้ก็อยู่ในทิศทางสัญญาณของขาขึ้นพอสมควรนะครับอ่ะไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะฮะ ราคาน้ำมันเนี่ยน่ากลัวนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้นี่นะฮะก็มีรายงานเข้ามาว่ากลุ่มกบฏฮูตีนะฮะกลุ่มกบฏฮูตีติดอาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของอิหร่านนี่นะครับเปิดการโจมตีไม่พอนะฮะแล้วกลายเป็นว่า สังหารทำให้มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นและนี่เป็นการที่ทำให้มีการคนเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในบริเวณทะเลแดงที่กลุ่มกบฏฮูตีควบคุมเอาไว้อยู่เนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฮูตีบอกว่าจะคุมช่องแคบตรงนี้ในทะเลแดงเนี่ยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นกันเลยครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับซื้อขายขึ้นไปถึง90เซนต์ขึ้นมานี่เกือบ1เหรียญเลยนะครับตีซะว่า 1% ตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ที่89เหรียญ81เซนต์ต่อบาร์เรลถ้าสมมุติสถานการณ์ตึงเครียดอย่างนี้ต่อไปก็เป็นไปได้ครับว่าปิดจบในคืนนี้พรุ่งนี้ท่านอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนั้นกลับมาเหนือ90ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่กลับมาแพงแล้วนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในเม็กซ์นั้นอีกประมาณเกือบสัก40กว่านาทีที่จะเปิดทำการเนี่ยนะครับราคาก็ขึ้นนะฮะตัวเลขสวยเลยออกมาเลขเบิ้ลเลยนะฮะ88เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 1.1% ครับตอนนี้เหนือ84ขึ้นมาแล้วอยู่ที่84เหรียญ8เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากสถานการณ์ของในทะเลแดงเนื่องจากกลุ่มของกบฏฮูตีเนี่ยมีการโจมตีเรือ2ลำนะครับและปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตที่นี่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะคงจะเป็นลูกเรือหรือว่าเป็นพลเรือนที่อยู่บนเรือนั่นแหละครับรายงานบอกว่ามีทั้งหมด4รายบนเรือนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อเลยทีเดียวครับว่าในทะเลแดงก็เกิดความตึงเครียดจนกระทั่งมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นตรงนี้กันนะฮะมาดูเรื่องราวของต่างประเทศกันนะครับในเรื่องราวต่างประเทศเขาก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเขาก็ไม่สู้ดีกันเยอะนะฮะก็เลยมีการทำผลสำรวจอันนี้ผลสำรวจนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะฮะแล้วชื่อของรายงานผลสำรวจก็ดีเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Allianz T3 อย่างนี้จริงๆเลยนะฮะAllianz T3 Report อันนี้แปลแบบตรงๆ T3 ในที่นี้คือ 03.00 นก็3นาฬิกาเนี่ยนะครับคือเป็นรายงานที่เขาไปสัมภาษณ์คนนะฮะจำนวนก็เยอะอยู่นะครับประมาณ 10,000 คนใน10ประเทศทั่วโลกไปสัมภาษณ์ตอนไหนรู้ไหมถ้ารายงานบอกว่า T3 ก็ต้องสัมภาษณ์คนตอน T3 ถูกไหมฮะแล้วถามว่าทำไมต้องสัมภาษณ์คนตอน T3 เพราะ T3 เนี่ยนะครับเป็นตอนที่แบบว่าหลับลึกที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่มันจะเป็นตอนที่ว่าถ้าบางคนไม่หลับเนี่ยนะฮะอาการตาค้างข้ามคืนถึงตอนเช้าตรู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนนี้และด้วยการที่ว่าหลับไม่ลงเนี่ยมันต้องมาจากอะไรครับความเป็นห่วงความเครียดความตึงเครียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้คนเนี่ยไม่หลับตอนตีสามนะฮะและจะเป็นช่วงตอนที่แบบว่าถามอะไรจะตอบแบบตรงมากนะครับรายงานฉบับนี้ของอาริอันสตีสามเนี่ยก็เลยไปถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความกังวลของคนทั่วโลกในช่วงที่นอนไม่หลับเนี่ยนะครับคุณห่วงอะไรมากที่สุดคุณกังวลอะไรมากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วผลสำรวจที่ออกมานี่ปรากฏว่ามาแนวทางด้านเงินทองปากท้องค่าครองชีพทั้งนั้นนะครับผลสำรวจAllianz T3เนี่ยบอกงี้ครับว่าปัญหาที่เขากังวลมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะคือเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายและการเงินเนี่ยมาเป็นอันดับ1สัดส่วนเท่ากันเลยครับอย่างละ 48% นะฮะตามด้วยอันดับที่2ก็คือห่วงเรื่องอะไรรู้มั้ยเรื่องอนาคตขณะตีสามเนี่ยนอนไม่หลับก็ห่วงอนาคตเนี่ยมา 35% เป็นอันดับที่2นะครับสำหรับเรื่องที่3เนี่ยปรากฏว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยมีเพียงแค่ 33% เท่านั้นเองนะครับทีนี้ในความห่วงทั้งหมด3อันดับแรกสำหรับคนที่นอนไม่หลับตอนตีสามทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากเรื่องปัญหาค่าครองชีพในแต่ละประเทศตอนนี้ก็ถือว่าแพงกันทั้งนั้นเลยตั้งแต่หลังโควิด -19 เป็นต้นมาเนี่ยนะครับและยิ่งมาเจอในช่วงประมาณ 5-6 เดือนที่เจอสงครามของตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ส่งตัวสูงก็ส่งผลไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อค่าครองชีพแต่ละประเทศตอนนี้ก็กลับมาสูงต่อถูกไหมฮะปัจจัยตัวที่2คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจตอนนี้เป็นทั่วโลกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยก็ไม่ใช่นะครับตัวที่3คือความรู้สึกไม่มั่นคงต่อชีวิตนี่มันส่งผลต่อชีวิตประจำวันแล้วก็อนาคตของคนทั่วโลกหมดเลยนี่นะครับนอกเหนือจากผลสำรวจที่เขาถามคนตอนตีสามนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะเขายังซอยย่อยออกมาอีกแบ่งออกคนเป็นแต่ละเจนเลยฮะในตอนตีสามที่นอนไม่หลับเนี่ยว่าคนแต่ละเจนแต่ละวัยเนี่ยก็คงจะต้องมีความกังวลแตกต่างกันอันนั้นคือในภาพรวมถูกไหมฮะทีนี้พอถามลงไปก็พบว่าอย่างนี้ครับคนในยุควัยเบบี้บูมเมอร์หรือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับรวมกับคนเจนเอ็กสองกลุ่มเนี่ยจะกังวลเรื่องสุขภาพเป็นหลักอันนี้มันก็เป็นไปตามวัยนะเพราะว่าวัยยิ่งสูงอายุก็จะห่วงเรื่องของสุขภาพตัวเองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนเจนวัยห่วงเรื่องไหนเยอะที่สุดรู้ไหมฮะเรื่องการเงินนะครับมาเป็นอันดับ 1-52% ส่วนวัยเจนซีนะครับวัยรุ่นใหม่กำลังตั้งตัวอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยนะครับมีความกังวลเรื่องของสุขภาพเป็นครั้งแรกก็แปลกดีเหมือนกันนะครับทั้งที่ว่าวัยตั้งตัวเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวกันเหลือเกินนะฮะนอกจากนี้นี่นะครับพอเจาะเข้าไปในแต่ละเจนแต่ละวัยกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะพบว่าอย่างนี้ครับปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันของคนแต่ละวัยด้วยนะ อย่างวัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับเป็นห่วงเรื่องพวกโรคที่เกิดขึ้นทางร่างกายเรื่องนี้จับต้องได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงห่วงว่าไปหาหมอแล้วอาจจะไม่เจอหมอหรือโอกาสที่จะเข้าถึงหมอมันน้อยลงเนี่ยนะครับขณะที่คนเจนซีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับกังวลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจ

เกี่ยวข้องกับเรื่องเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงกดดันในชีวิตเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับในเรื่องความกังวลในอนาคตแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับถ้ามองภาพรวมนะฮะวิกฤตของเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยเป็นความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมาอันดับ 1-47% นะฮะในขณะที่พอเจาะถามคนเบบี้บูมเมอร์บอกว่าเรื่องวิกฤตระดับโลกที่มากที่สุดเลยเนี่ยนะครับใช่ในขณะที่กลุ่มเจนซีให้ความสำคัญกับปัญหาอะไรรู้ไหมฮะความมั่นคงทางอาชีพและการเงินส่วนคนเจน Y ในห่วงอนาคตลูกแล้วก็อนาคตของครอบครัวนะครับรายงานชุดนี้ยังเจาะต่อไปสำหรับคนที่นอนไม่หลับตอนตี3เกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินปรากฏว่าอย่างนี้ครับ1ใน3เนี่ยนะฮะหรือว่าประมาณ 33% ของคนทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถออมเงินได้และมีอยู่ 12% ครับที่ออมได้มากกว่า 20% ของรายได้โอ้มีน้อยมากเลยอะนะนี่แค่ 12% ที่ถือว่าออมได้มากกว่า 20% ของรายได้นะครับทีนี้พอเจาะแต่ละวัยเข้าไปเนี่ยก็พบอย่างนี้ครับคนวัยเจนซีเนี่ยนะฮะเขาชี้เห็นถึงพฤติกรรมทางการเงินเชิงรุกหมายความว่าไงฮะคนเจนซีไม่นั่งรอให้ถูกลอตเตอรี่ฮะคนเจนซีถ้ารู้ว่ามีความเสี่ยงหรือว่าห่วงค่าครองชีพเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมุ่งไปหารายได้จากผลการลงทุนจากการตอบแทนนะฮะที่แตกต่างกันออกไปนี่นะครับปรากฏว่าคนเจนซีพอเขาทำเชิงลุกเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปพบว่า 14% สามารถออมเงินได้มากกว่า 20% ของรายได้เมื่อไปเทียบกับคนที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่ามี 8% ที่ออมได้มากกว่า 20% ของรายได้อันนี้มันก็น่าเป็นไปตามวัยจริงๆนะฮะเพราะว่าคนหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้ก็ต้องพูดตรงๆเนาะ70ปีกันแล้วเนี่ยเป็นคนวัยเกษียณสูงวัยไปแล้วเนี่ยนะฮะรายได้ก็ไม่มั่นคงเหมือนเดิมรายได้ก็จะไม่มีอยู่แล้วรายได้ถ้าได้ก็น้อยได้น้อยอยู่แล้วมันก็เป็นไปตามวัยจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเป้าหมายทางการเงินของคนทั่วโลกถึง 34% เนี่ยผลสำรวจเนี่ยคนฝรั่งเขามีอะไรแปลกๆนะฮะก็มักไปถามคนอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะได้สิ่งที่เป็นคำตอบออกมาเขาเรียกว่าจากสามัญสำนึกหรือจิตใต้สำนึกคือเล่นถามกันตอนตีสามเลยเนี่ยนะครับทีนี้พอถามตอนตีสามเนี่ยถ้าถามคนไทยตีสามเนี่ยเป็นเวลาอะไรฮะเขาบอกเป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุดเลยถูกไหมฮะตีสามก็เป็นว่าถ้าไปถามคนที่แบบคนสมัยโบราณก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตีสามเนี่ยเป็นช่วงที่อะไรฮะโทษนะฮะเขาบอกว่าผีกำลังตื่นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหลับนะหลับให้สนิทเอาให้พ้นตีสามไปได้แล้วชีวิตจะปลอดภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจที่ไหนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังมีปัญหาบ้านร้างไม่พอแต่ในบ้านร้างตรงนั้นน่ะมีบ้านที่เรียกว่าบ้านแบบมันกลายเป็นบ้านร้างเนื่องจากสาเหตุที่ผิดปกติเช่นมีผู้เสียชีวิตคนสูงอายุเสียชีวิตหรือเป็นบ้านที่เกิดคดีฆาตกรรมอาชญากรรมจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วปรากฏว่าบ้านร้างประเภทนี้ขายไม่ออกแต่ก็มีบริษัทหัวใสขายออกให้ได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเลยเอามาลองในสูตรมันฟังกันนิดหนึ่งนะฮะเราไปดูข้อมูลจากการสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปี2024ก่อนตอนนี้2026ใช่ไหมครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่าบ้านร้างในญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อมีภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอากิยะถ้าท่านผู้ชมได้ยินคำว่าอากิยะนี่หมายถึงบ้านร้างนะครับมีบ้านร้างหรืออากิยะทั้งหมดในญี่ปุ่นเนี่ย9 ล้านหลังซึ่งคิดเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 13.8% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในประเทศนั้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่คอนโดห้องชุดทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะทั่วประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่9ล้านหลังที่เป็นบ้านร้างไม่มีใครอยู่เลยนะไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยนะฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากปัญหาบ้านร้างอันนี้เราก็ทราบกันดีเนาะเพราะว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ลดลงแล้วนะฮะอย่างเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดเมื่อเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนประชากรในญี่ปุ่นลดลงมากที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีแล้วเด็กญี่ปุ่นเกิดใหม่ก็น้อยลงมากนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเวลาพี่น้องมีปัญหาเรื่องมรดกตกทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะฮะบ้านหลังนั้นก็เป็นคดีความเสร็จแล้วก็ฟ้องร้องกันจนกระทั่งไม่มีใครที่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้เพราะว่าคดียังไม่จบมันก็เป็นบ้านร้างถูกไหมครับเสร็จแล้วปัจจัยตัวที่3ที่ทำให้เกิดบ้านร้างก็คือมีเรื่องเหนือธรรมชาติมีเรื่องของวิญญาณมีเรื่องของการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นก็เลยส่งผลให้บ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างขายไม่ได้นะครับทีนี้เท่าที่ดูทั้งหมดนี่นะครับในรายงานทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ท่านผู้ชมไปญี่ปุ่นแล้วเจอคำว่าจิโกะบุเคนจิโกะบุเคนเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าอสังหาริมทรัพย์มีประวัติอาถรรพ์นะฮะคือเอาง่ายๆฮะเป็นบ้านร้างที่เกิดขึ้นจากเหตุผิดปกติเช่นมีผู้เสียชีวิตจากเรื่องของไม่มีผู้เลี้ยงดูนะจนกระทั่งตรอมใจหรือว่าอยู่คนเดียวจนกระทั่งเสียชีวิตไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่จะเกิดคนสูงวัยแล้วก็บ้านที่มีเหตุการณ์ผิดปกติก็คือเกิดคดีอาชญากรรมนะครับ

มีการเสียชีวิตในบ้านที่เกิดขึ้นจากการทุบทำลายข้าวของฆ่าชีวิตกันอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาจะมีคำว่าจิโกบุเคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ดีเกิดเพลิงไหม้เสียชีวิตก็ดีหรือการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของคนชราก็ดีพวกเนี้ยจะถูกจัดเรียกว่าบ้านจิโกบุเคนแต่เชื่อไหมครับมันเป็นโอกาสทางธุรกิจของคนที่หัวใสคือต้องยอมรับนะครับว่าคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตมันจะมีคนหัวใสตลอดเวลาแล้วคนหัวใสตรงนี้เขาเห็นไงว่าบ้านตั้ง9ล้านหลังที่เข้าข่ายว่าเป็นบ้านร้างซึ่งเรียกว่าอากิยะและใน9ล้านหลังเนี่ยพอดีข้อมูลไม่ได้บอกว่าเข้าข่ายเป็นบ้านที่มีประวัติอาถรรพ์ซึ่งเรียกกันว่าจิโกบุเคนเนี่ยกี่หลังเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจไงจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับมีคนคนนี้ครับชื่อว่าคาซุโทชิโคดามะนะเป็นประธานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์คาชิโมเดะนะฮะแกเองเนี่ยตั้งธุรกิจนี้เมื่อธันวา2022ก็ตั้งมาได้เกือบ4ปีแล้วล่ะมีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมฮะมีหน้าที่ช่วยให้เจ้าของบ้านนะหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีประวัติอาถรรพ์หรือเข้าข่ายว่าเป็นบ้านที่เรียกว่าจิโกบุเคนนี่นะครับสามารถขายได้สามารถให้เช่าได้นะทีนี้มันจะทำยังไงอ่ะถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าโอ้บ้านหลังนี้มีประวัตินะผิดปกติธรรมชาติมาเนี่ยนะฮะหรือมีข้อสูญเสียหรือมีอาชญากรรมมีคนเสียชีวิตกันเนี่ยนะท่านผู้ชมท่านฟังจะกล้าซื้อไหมถูกไหมฮะมันก็กลายเป็นหนังสตอรี่หนังอะไรสร้างกันมาเนี่ยฮะแล้วเราดูไปแล้วก็อกสั่นขวัญแขวนกันไปใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันมีวิธีของคนญี่ปุ่นในการที่จะขายบ้านประเภทนี้ออกไปได้นี่นะครับเขาก็ต้องเสนอบริการถูกไหมให้เกิดความอุ่นใจทั้งเจ้าของบ้านที่เขาอยากจะขายหรืออยากจะปล่อยเช่าแล้วก็เกิดความอุ่นใจกับคนที่กำลังจะซื้อหรือว่าที่ที่จะเป็นคนซื้อหรือคนที่จะเช่าให้เขารู้สึกเขากล้าที่จะเช่าหรือกล้าที่จะซื้อบ้านที่มีประวัติอาถรรพ์นี่นะครับบริการเขาคืออะไรรู้ไหมฮะสำรวจสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังนั้นนะเป็นบริการที่พูดเข้าใจง่ายๆเนี่ยครับเขาจะตั้งทีมเนี่ยเข้าไปสำรวจเลยครับว่ามันมีวิญญาณตกค้างอยู่ไหมอยู่ในบ้านหลังนั้นห้องไหนหับไหนนะหลังไหนพื้นที่ไหนของในตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นคือคนต่างชาติที่ไปเที่ยวก็จะไม่รู้หรอกว่ามีธุรกิจนี้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ารู้ไหมครับมันเป็นธุรกิจที่งานชุกมากๆงานเยอะงานล้นแถมรายได้ดีอีกต่างหากนะครับวิธีคืองี้ครับคาซุโทชิโคดามะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อว่าคาชิโมเดะเนี่ยนะครับแกก็จะตั้งทีมขึ้นมาโดยการส่งทีมเนี่ยเข้าไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่ผิดปกติภายในบ้านหลังนั้นนะครับเช่นใช้กล้องCCTV จับความเคลื่อนไหวตลอดทั้งคืนนะครับใช้ไมโครโฟนตรวจสอบระดับเสียงเดซิเบลที่ผิดปกติซึ่งไม่ใช่เสียงแบบเป็นธรรมชาติทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตั้งเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งมันจะเป็นพลังงานเล่นลับลี้ลับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหนะครับแกก็ส่งทีมเข้าไปทีนี้ค่าใช้จ่ายนี่นะครับถามว่าทีมจะทำงานเพื่อตรวจสอบพลังงานผิดปกติภายในบ้านประเภทนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปนอนตั้งแต่ตอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้านะ5ทุ่ม6ทุ่มตี1ตี2ตี3 4ตี5 6โมง8ชั่วโมงนอนไปเลยนะครับแต่8ชั่วโมงตรงนี้มันจะมีการติดตั้งกล้องวิดีโอ CCTV เครื่องบันทึกคลื่นเสียงนะครับเครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่ผิดปกติเครื่องตรวจจับความชื้นผิดปกติเครื่องตรวจจับความกดอากาศกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบเซ็นเซอร์วัดระดับเสียงเนี่ยเขาตั้งพวกนี้ภายในบ้านภายในห้องหมดเลยนี่นะฮะถามว่าค่าบริการแพงไหมคืนหนึ่งคิด 88,000 เยนก็เท่ากับตกคืนละประมาณ 20,000 บาทนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของซึ่งอยากจะขายบ้านประเภทที่มีประวัติอาถรรพ์เรียกว่าจิโกบุเคนเนี่ยนะครับถามว่าแล้วในที่สุดทำได้ไหมก็ทำได้นะฮะในที่สุดเนี่ยนะครับกลุ่มคนเจ้าของบ้านจิโกบุเคนหรือบ้านอาถรรพ์เนี่ยยอมที่จะใช้บริการนี้เพราะว่าถ้ามันสร้างความมั่นใจได้มันก็ดีถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้บริการนี้ก็ต้องทนลุ้นกันไปแล้วครับว่าจะมีคนกล้ามั่นอกมั่นใจมาเช่ามาซื้อหรือเปล่าหนึ่งในนั้นวิธีนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะลดค่าเช่าลงถึง 30% บางพื้นที่เนี่ยนอกจากจะเป็นบ้านอาถรรพ์เข้าข่ายเรียกกันว่าจิโกบุเคนแล้วเนี่ยที่ตั้งของบ้านหลังนั้นเนี่ยยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่โอ้โหยิ่งห่อเหี่ยวเข้าไปใหญ่อีกประเภทแบบไม่อยากจะพูดนะฮะไม่มีไฟส่องอะไรนี่ต่างๆเนี่ยยิ่งต้องลดราคาลงถึง 50% ก็ยังขายหรือเช่ากันก็ไม่ได้นี่นะครับก็เลยกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในญี่ปุ่นอย่างมากๆเลยนี่นะฮะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณคาซุโทชิโคดามะเนี่ยถามว่าตั้งแต่มีบริการนี้เคยเจอไหมว่าบ้านหลังไหนมันมีอาถรรพ์จริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าไปตรวจสอบพลังงานลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางครั้งมันก็มีนะที่เจ้าเครื่องมือพวกนี้ที่เขาตั้งกันเอาไว้เนี่ยเกิดความผิดปกติเช่นกล้องเนี่ยตั้งเอาไว้8ชั่วโมงอยู่ดีๆมันดับเองอันนี้ก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับไฟตกหรือไฟดับก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าอยู่ดีเนี่ยไมโครโฟน

0: มันมีกระจายไปทั่วเลยละเมืองสำคัญเมืองใหญ่ๆโตๆก็มีมากเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือเรื่องพวกนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะไปเช่าหรือซื้อบ้านที่มีผู้เสียชีวิตด้วยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เอาเลยนะก็ถือว่าเขาถือมากๆเลยเนี่ยนะครับและพวกเขาเนี่ยแม้แต่บ้านปัจจุบันเขาก็พยายามต่อให้เป็นบ้านหลังใหม่นะฮะคนญี่ปุ่นก็มักจะมีบ้านหลังใหม่ที่ไม่อยู่ใกล้กับพวกประเภทสุสานซิมเมทรีอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาเลยเนี่ยนะครับก็เลยใช้เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกเลยนะครับว่าการซื้อใจคนที่จะซื้อบ้านประเภทพวกนี้คือคุณต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบให้ถ้วนไม่ใช่เปิดข้อมูล50-50หรือคุณไม่บอกเขาเลยนี่ไม่ได้นะครับจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายนะในประเทศญี่ปุ่นได้มีกฎหมายอย่างนี้ด้วยนะครับว่าสำหรับธุรกิจของการขายบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านต่อรีเซลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะต้องบอกประวัติของบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในนั้นเนี่ยให้ครบถ้วนทั้งหมดห้ามบอกแบบขาดขาดเกินเกินอันนี้ก็ไม่ได้นะครับถือว่ากฎหมายเนี่ยมีส่วนที่เขาบังคับใช้ตรงนี้อยู่เพราะเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้สำหรับในเรื่องของญี่ปุ่นกันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มันแปลกแต่ก็แต่จริงแต่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมาตบท้ายกันนะครับ AI เนี่ยทำให้คนประเทศไหนตกงานมากที่สุดในอาเซียนตอนนี้เขามีผลสำรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับจากทางด้านองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โอ้ดีนะไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่าการมาถึงของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทำให้คนทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ 12.7 ล้านคนตีซะว่าประมาณ 25% ของแรงงานทั้งประเทศตกงานเพราะ AI และกลายเป็นประเทศที่มีวัยแรงงานตกงานเพราะ AI มากที่สุดในแถบอาเซียนและเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับเพราะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้ชื่อได้ฉายาว่าเป็นประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมการแข่งขันก็คือเอาท์ซอร์สคือบริษัทในต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อน call center นี่ดังมากถูกไหมฮะเขาจะมาว่าจ้างบริษัทขนาดใหญ่ๆที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์อย่างกรุงมะนิลาเนี่ยนะครับให้เป็นพนักงาน call center ทั้งที่บริษัทนั้นเนี่ยอาจจะอยู่อเมริกาอาจจะอยู่เอเชียอาจจะอยู่ยุโรปแต่พนักงานที่รับสายเนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่เป็นธุรกิจที่เงินดีมากส่งเงินกลับมาที่ในประเทศเนี่ยนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยคิดเป็น 10% กว่าๆของ GDP แต่การมาถึงของ AI ตอนนี้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์แล้วครับเพราะสามารถนำเอา AI มาใช้แทนคนงั้นต่อไปเนี่ยไอ้ธุรกิจที่เรียกว่า outsource แบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยเคยจ้างพนักงานวัยรุ่นเป็นร้อยคนต่อตึกเนี่ยต่อไปมันอาจจะไม่เหลือมันอาจจะเหลือแค่10คนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่วัยแรงงานจะตกงานมากที่สุดเพราะการมาถึงของ AI นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ Econbiz ในวันหยุดวันแม่12สิงหาคมหมดเวลาไปลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 95.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ผมบัญชาชุมชัยเวชลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรลัษมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จ

เด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสวรรคตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำพระสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีจะอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่งทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับประกอบเสร็จแล้วทรงกลับพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกลับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่12สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยกับในค่ำคืนวันพุธแบบนี้วันนี้เป็นวันพุธพิเศษด้วยนะครับเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมกันตั้งแต่เช้านะครับทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลส่วนวันนี้ถ้าไปห้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับโอ้โหอย่าได้หวังว่าจะหาที่จอดรถกันได้ง่ายๆนะถ้าไม่ได้มีสิทธิพิเศษในช่องจอดพิเศษ Exclusive หรือว่าอะไรที่เป็นส่วนของบัตรเครดิตโอ้โหนี่ยากบนหนักเหมือนกันร้านอาหารบางร้านเขาออกมาโพสต์ในโซเชียลว่าจองเต็มกันไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอีก1วันแต่จริงๆแล้วเนี่ย รักแม่ได้ทุกวันนะแสดงออกได้ทุกวันแต่บางทีคนไทยเรียกอะไรเขินนะไม่กล้าที่จะแสดงออกกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราสามารถแสดงออกความรักได้ทุกๆวันสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราและถ้ารักในครอบครัวแล้วก็เผื่อแผ่คนรอบข้างด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในสังคมทุกวันนี้ที่เรื่องของความรุนแรงมันจะได้เกิดน้อยลงเหมือนกันคุณผู้ฟังฮะเพราะตอนนี้ความรุนแรงต่างๆอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องของปืนเนี่ยสองเหตุการณ์ซ้อนๆเลยนะครับทั้งที่เทพศิรินนนทบุรีมาจนถึงเหตุการณ์อดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงที่ยิงนายกอบจ.นนทบุรีจนเสียชีวิตด้วยกระปืนจนมีกรณีที่พูดถึงเรื่องของปืนการพกพาอาวุธปืนใบอนุญาตอาวุธปืนจนกระทั่งเอ๊ะโจรเข้าบ้านเนี่ยยิงได้ไหมอ่ะก็ปรากฏว่ากูรูด้านกฎหมายทุกคนออกมาตรงกันหมดเลยเนี่ยนะครับเป็นการป้องกันตนเองตามมาตรา68อะไรต่างๆจนสุดท้ายนายกออกบอกเองว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้คนรู้ในสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รู้ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันในการจะปกป้องสิทธิ์ของตนเองเอาคุยกันถ้าเรื่องปืนเนี่ยคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับส่วนช่วงแรกเราจะคุยในเรื่องของเกี่ยวกับปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในบ้านเราเรียกว่าคือเราปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ฟังเราต้องก้าวตามให้ทันหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือฐานข้อมูลที่สำคัญเนี่ย data center เนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้พัฒนาเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีก้าวทันคนอื่นได้เราจะซื้อฝ่ายเดียวไหมหรือว่าเราจะลงทุนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคุยกันครับกับในมุมประเด็นนี้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
11: ครับสวัสดีคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
10: ครับวันนี้ไม่ได้พาลูกสาวไปไหนอาจารย์ฮะวันแม่แห่งชาติ
11: ก็พาลูกสาวไปทานข้าวนะครับไปทานข้าวใกล้ๆนะแถวนี้แหละครับนะ
10: ฮะก็รีบกลับมาคุยกันในรายการ
11: โทรคุยสวัสดีคุณแม่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ไปเลยครับ
10: ครับโอ้ดีครับดีฮะอาจารย์เราคุยกันเรื่องของโลกของเทคโนโลยีนะข้อมูลเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยอาจารย์ที่เราจะต้องถ้าเราตกขบวนไปเนี่ยโอกาสที่เราจะกลายเป็นไม่สามารถทันโดยเฉพาะประเทศของเราเนี่ยไม่สามารถทันประเทศอื่นได้อันนี้น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ data center อันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญยุทธศาสตร์ในการที่รองรับถ้ามองในบ้านเราก่อนอาจารย์ตัวเนี้ยในการที่จะรองรับเรื่องของคลังมหาศาลอย่าง data center เนี่ยบ้านเราเป็นยังไงฮะในมุมมองของอาจารย์ตัวเนี้ย
11: คือตอนนี้เนี่ยคือช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมสังเกตมีหลายท่านนะครับออกมาให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับ data center จริงเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับในรายการนะครับ
10: ใช่
11: เนี่ยเข้าใจว่าเป็นคุณโบเนาะคุณโบเป็นคนสัมภาษณ์นะครับวันนั้นคุณวีรศักดิ์น่าจะติดภารกิจนะครับก
10: ็
11: แต่ว่าเรื่องเนี้ยผมคิดว่าช่วงที่เราคุยกันเนี่ยก็มีคนออกมาหลังจากที่เราคุยกันว่ามีคนมาแลกเปลี่ยนเรื่อง data center เยอะขึ้นนะครับก็ผมคิดว่ามีหลายท่านบอกว่าเออมันควรต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้านใช่ไหมในฝั่งคนที่เป็นผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็มองมุมหนึ่งใช่ไหมเออส่วนคนที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นภาครัฐเนี่ยก็ต้องมองในมุมของผลประโยชน์ที่จะส่งให้กับประเทศไทยนะเพราะว่าเงินลงทุนมันมหาศาลนะเป็นแสนล้านแล้วอะ
10: ใช่
11: แล้วก็เหมือนที่คุณวีรศักดิ์บอกอะมันไม่ใช่จุดที่เราจะมาตั้งคำถามว่าเอาไม่เอานะเพราะมันมาแล้วนะมันไหลเข้ามาแล้วทีนี้คำถามคือบริหารยังไงให้เงินลงทุนเรื่อง data center เนี่ยที่มันเข้ามาในประเทศไทยมันมีประโยชน์กับประเทศไทยอะนะครับ
10: ประเทศไทยอาจารย์ยังไม่เท่าอาจารย์
11: ไม่ขอไปพูดเสียงไม่ชัด
10: ครับใช่มันเข้ามาแล้ว
11: ครับ
10: แต่ทีนี้มันจะมียุทธศาสตร์ในการจัดการอย่างไรแล้วก็คือเม็ดเงินลงทุนตัวนี้มหาศาลแล้วหลายๆประเทศเขาก็ไม่การลงทุนบางประเทศเนี่ยเยอะกว่าเราด้วยนะอาจารย์ในเม็ดเงินตรงนี้
11: ครับใช่จริงๆแล้วมีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับว่าที่ช่วงหลังๆเนี่ย data center มาไทยเนี่ยนะนี่ผมไม่รู้จริงเท็จอย่างไรนะคงต้องกลับไปดูข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆนะ data center เนี่ยมันไป มาเลเซียไปอินโดนีเซียไปสิงคโปร์แล้วนะแล้วตอนนี้มันเหมือนกับมันกระฉอกมานะมันจะกระฉอกมามันสปิลโอเวอร์มาถึงทางประเทศไทยนะครับซึ่งก็ดีนะผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะที่ยิ่งเราบอกว่าเรามีไฟเหลือใช่ไหมมีน้ำเพียงพอที่จะรองรับเขานะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบริหารกันดีๆให้ไม่กลายเป็นภาระของประชาชนต่อไปแล้วก็พอเราอนุญาตให้เขาได้ BOI ได้สิทธิพิเศษทางการทางภาษีทางการลงทุนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องเมคชัวร์เนาะว่ามันจะไม่เกิดเป็นผลกระทบระยะยาวนะครับแล้วก็ในแล้วก็เราจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆได้พัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆให้ประเทศไทยอย่างไรนะครับก็เรียนว่าคือเราเลยจุดที่จะมาเถียงกันแล้วว่าควรเอาหรือไม่เอา data center นะมันมาเรียบร้อยแล้วคำถามวันนี้คือปล่อยให้เข้ามาอย่างไรให้เข้ามาอย่างไรดีนะเพื่อให้เราไม่ได้มีแค่ตึกใหญ่ๆไม่ได้มีแค่สายไฟนะคือผมว่าในภาคนโยบายเราก็คงต้องมาตั้งโจทย์กันนะว่าถ้ามองว่าใน data center เนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงของชาติเลยนะใช่ไหมเราจะเปลี่ยนทรัพยากรที่เราเสียไปนะไฟฟ้าน้ำที่ดินใช่ไหมพอเราเข้ามาเราก็ต้องเสียพวกไฟฟ้าน้ำที่ดินไปใช่ไหมเราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยให้มันกลายเป็น national capability นะหรือความสามารถของชาติที่คนไทยจะหยิบมาใช้งานได้จริงอย่างไรนะครับมากกว่าแค่ให้ประเทศเราเป็นแค่ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลนะครับผมว่านี่คือไอเดียหลักๆที่มันต้องมาขบคิดกันต่อจากนี้นะครับ
12: ครับแต่ที่อาจารย์พูดแบบเมื่อกี้บอกว่ามันกระฉอกมามันปลิวมามันเหมือนแล้วเอ๊ะต้นทางจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มาบ้านเราแต่สุดท้ายยังไงมันก็มาถึงบ้านเราดังนั้นพอมาถึงแล้วเนี่ยมันจะปฏิเสธก็ใช่ที่ถูกไหมอาจารย์นันเดียพรถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็สิ่งสำคัญคือว่าแล้วเราจะพัฒนายังไงอ่ะคือหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะเป็นประเทศปลายทางที่คอยซื้อไหมหรือว่าเราจะลงทุนในการพัฒนาจากเม็ดเงินที่มันเข้ามาแล้วหรือจะไปในทางไหนมันจะคุ้มค่ากูกันดีอาจารย์ถ้าในมุมมองในการที่เราต้องวิเคราะห์ณขณะนี
11: ้คือถ้ามองนะปัจจุบันนะผมว่าเราอยู่ในสถานะที่คุณวีรศักดิ์พูดเลยคือเราเป็นเหมือนประเทศปลายทางนะซื้ออย่างเดียวบริโภคอย่างเดียวนะเหมือนเป็น AI consumer nation นะเหมือนเป็นประเทศที่ซื้ออย่างเดียวเนาะคือในอีกแง่นึงมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลนะครับในการที่จะลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ซอฟต์แวร์ AI เนี่ยเข้าไปแข่งเข้าไปสู้กับบริษัทขนาดใหญ่บริษัท Multinational Enterprise ขนาดใหญ่ซึ่งเอาก็จริงแล้วเนี่ยความสามารถของเราที่เราจะไปแข่งกับสเกลระดับโลกแบบนั้นน่ะเพื่อนๆอาจจะตามไม่ทันนะครับลงทุนอีกหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านเพื่อนๆเนี่ยก็จะตามไม่ทันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้ data ใช้ข้อมูลมหาศาลนะครับทีเนี้ยผมคิดว่าแต่ถ้าให้ประเมินตอนนี้เราเหมือนอยู่สถานะที่เป็นประเทศที่คอยซื้อบริการเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะสนุกกับการแชทถาม AI ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าปล่อยให้การประมวลผลทั้งหมดมันอยู่ในต่างประเทศนะเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับคอนซูมเหมือนกับประเทศที่คอยบริโภคประเทศตลาดปลายทางคอยจ่ายเงินซื้อบริการไปเรื่อยๆนะครับทีนี้แนวทางมันก็คือทำอย่างไรล่ะให้ประเทศเรามีขีดความสามารถในการประมวลผลนะครับก็เช่นหน่วยประมวลพวกอะไรพวกหน่วยประมวลผลนะ GPU ระบบคลาวด์สำหรับ AI ปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมฮะเนี่ยเหล่านี้ที่ประเทศเราเนี่ยควรจะมานั่งคิดว่าเราสามารถเป็นเจ้าของหรือควบคุมหรือกำกับดูแลไอ้พวกหน่วยประมวลผลระบบคลาวด์ได้ด้วยตัวเราเองหรือเปล่าอันเนี้ยในแง่นึงมันมีเซนส์ของความมั่นคงความปลอดภัยทางดิจิตอลอยู่นะครับคือพูดง่ายคือไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมของบริษัทต่างชาติทั้งหมดนะครับหรือว่าตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสมมุติมีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเรากลายเป็นอยู่ในสถานะที่พึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับก็เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าก็ต้องมาขบคิดกันนะครับนอกจากนี้นะมันอาจจะต้องคิดถึงว่าเราผลักดันสตาร์ทอัพสาย AI ของเราอย่างไรนะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นมันคงไปแข่งกับบริษัทระดับโลกณตอนนี้อาจจะอลิเตเลทนะช้าไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราผลักดันสตาร์ทอัพสาย AI ของเราบอกว่าเราเอาจุดแข็งของประเทศไทยเรื่อง Creative Economy เรื่องทัวริซึมใช่ไหมฮะเครื่องเกษตรอะไรพวกเนี้ยนะครับมาเป็นฐาน ในการพัฒนา AI ของเราไปอันนี้เราอาจจะมีความเชี่ยวชาญ AI ในแอเรียเฉพาะซึ่งไปพอจะไปแข่งในระดับโลกได้ผมคิดว่าตรงเนี้ยการบริหารทรัพยากรของรัฐบาลเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงทำให้สตาร์ทอัพ AI นักวิจัยมหาวิทยาลัย SME ของเราเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรตรงเนี้ยนะครับเพื่อเปลี่ยนให้ประเทศไทยเนี่ยจากเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวนะผู้ซื้ออย่างเดียวเรากลายเป็นประเทศที่ผลิต AI ได้นะครับสร้างนวัตกรรมด้าน AI ของเราเองได้นะแต่ว่าอาจจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนะว่าเราจะเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญ AI ในด้านไหนด้านเกษตรด้านครีเอทีฟหรือเปล่าด้านทัวริซึมหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ย
12: คือเราต้องชัดเจนในมุมของเราก่อนเพราะว่าเราจะไปแข่งกับระดับโลกจริงๆเนี่ยมันคงยากนะถูกไหมอาจารย์เพราะเขาก็มีเจ้าใหญ่ๆแล้วแต่ถ้าเกิดเราจุดที่เราเด่นจริงๆแต่ทีนี้การที่เราจะมุ่งไปอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ผมมองอย่างหนึ่งว่ามันควรจะมีตัวชี้วัดไหมเป็น KPI เป็นอินดิเคเตอร์ไหมว่าเรามาถูกทางแล้วสิ่งที่เราลงทุนลงไปเนี่ยหรือว่าเม็ดเงินที่เข้ามาถึงเราเนี่ยพอมันพัฒนาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆสำหรับเรื่องของการลงทุนด้าน data center แบบนี้อาจารย์
11: จริงๆประเด็นนี้ที่คุณวีระศักดิ์มึงจบพูดถึงเนี่ยผมว่าสำคัญมากนะคือตอนนี้เรารู้นะว่ามีเม็ดเงินเยอะมากมหาศาลเนี่ยมันจ้องจะมาลงในไทยแล้วมันมาขอ BOI เนาะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าไอ้ที่เงินลงทุนนั้นมันเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆนะเราได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เราเสียไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเกิดเราดูตัวเลขที่มาขอ BOI มาขอการลงทุนเนี่ยมันเป็นตัวเลขตั้งต้นนะแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนนะว่าเงินเหล่านี้มันอยู่ในไทยจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าลงทุนเนี่ยมันซื้อฮาร์ดแวร์นะซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อชิป GPU ซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเงินพวกนี้มันกลับไปต่างประเทศหมดเลยนะ
12: ใช่
11: ไหมเพราะนั้นส่วนใหญ่มันเกิดจากการนำเข้านะจากต่างประเทศนะกำไรไม่อาจจะตกถึงประเทศไทยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวีระตั้งคำถามเรามีวิธีในการประเมินในการวัดอย่างไรว่าได้ประโยชน์จริงๆนะครับคือจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันนะคือผมคิดว่ามันควรต้องมีตัวชี้วัดนะครับว่ามันเกิดเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่า digital value capture เนี่ยมันเกิดจากเราเกิด digital value capture จริงๆเท่าไหร่เพื่อมาดูทุก100บาทเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทยได้กันกี่บาทกันแน่อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ผมว่ามันคงต้องคิดหรือว่ามันต้องมีผมคิดว่าภาครัฐคงกำลังดำเนินการกันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งกันพอสมควรเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดแล้วก็เป็นตัวเกณฑ์ในการอนุมัติให้ data center มาลงทุนในประเทศเราด้วยนะครับคือผมคิดว่า data center มันน่าจะมีหลายแบบอ่ะเนาะเราคงต้องเลือกในอนาคตว่าแบบไหนเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าเรากลายเป็น landlord คอยขายไฟขายที่ให้เฉยเนาะแต่ว่าเรายังอยากได้การลงทุนที่ลงแล้วมี knowledge transfer นะครับลงแล้วช่วยเราบริหารสมดุลเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศเราด้วยผมคิดว่าไอ้เกณฑ์เหล่านี้ไอ้ตัวชี้วัดที่คุณวีระศักดิ์พูดถึงเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
12: อย่างที่บอกไปเราไม่ใช่อูกแล้วเขามาเนี่ยเขาใช้ที่ดินของเราเขาใช้ในส่วนของไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรของเราแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาได้เขาส่งกลับไปประเทศแม่หมดบางทีเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างให้มันรอบด้านเหมือนกันแล้วมันจำเป็นไหมอาจารย์ว่าเราต้องไปกระจุกตัวในการลงทุนในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของ data center เนี่ยต้องเป็นที่ใดที่หนึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมอุตสาหกรรมหรือจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจอย่าง EEC หรือว่าจะเป็นที่ใดที่หนึ่งที่สร้างเป็นมาตรฐานด้านนี้โดยเฉพาะแล้วมันสามารถกระจายได้อาจารย์มันควรจะเป็นแบบไหน
11: ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในภาพตอนนี้นะผมว่าในภาพตอนนี้เราจะเห็นว่าdata center เนี่ยก็มุ่งมาที่เมืองใหญ่นะมุ่งมาที่เมืองใหญ่นะครับกรุงเทพใช่ไหมฮะ EEC นะฮะเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเราก็ต้องมาคุยกันนะว่ามันมีการกระจายตัวอย่างเหมาะสมไหมเพื่อให้มันไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับในแง่นี้ก็เป็นการกระจายความเจริญด้วยนะครับ ผมคิดว่าพอมันกระจุกเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เราต้องคิดเนาะว่ามันจะสร้างผลกระทบนะครับต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดมันกระจุกเนาะมันอาจจะนำมาสู่เรื่องความขัดแย้งระหว่างประชาชนในภาคเกษตรกับความต้องการใช้น้ำหรือใช้ไฟในของ data center สมมุติว่าประชาชนภาคเกษตรว่าโอ้เนี่ยน้ำเรายังมีปัญหาอยู่เลยแต่ว่า data center เขามาตั้งในพื้นที่เดียวกัน location เดียวกันอันนี้ก็จะเกิดเป็น tension นะครับความตึงกันหรือความขัดแย้งนะครับยิ่งสมมุตินะครับว่ามันเป็น concentrate หรือมากระจุกอยู่ในชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา อันเนี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ต้องแย่งน้ำใช้กันทั้งภาคอุตสาหกรรมเมืองที่กำลังโตภาคเกษตรกรรมรวมถึงภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับนะครับเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา data ลงไปเติมในพื้นที่ที่กระจุกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโอกาสที่มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเราพูดถึงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือ EIA นะครับ Environmental Impact Assessment เนี่ยแบบเดิมหรือแบบปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันอาจจะเอาไม่อยู่นะมันต้องเพิ่มวิธีการประเมินนะครับอย่างเช่นต้องมีมาตรการให้ประเมินเรื่องwater stress impact assessment คือประเมินผลกระทบต่อความขัดแย้งความตึงเครียดเกี่ยวกับการใช้น้ำในพื้นที่นั้นๆก่อนอนุมัติ data center ถึงแม้ว่าพออนุมัติเรื่องการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อการใช้น้ำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องบังคับนะให้ data center เปิดเผยเรื่อง power usage efficiency ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ data center เป็นอย่างไรwater usage efficiency หรือประสิทธิภาพการใช้น้ำเป็นอย่างไรอันนี้คือผมว่าเรื่อง transparency หรือความโปร่งใสเนี่ยก็ต้องตามมานะครับแปลว่าประเมินใหญ่เอก่อนอนุมัติไม่พอละผมว่ามันต้องมีกระบวนการเข้าไปทำให้เขาเปิดเผยประสิทธิภาพของการใช้พลังงานการใช้น้ำอย่างโปร่งใสจริงๆตามมาเพื่อเราจะคอยมอนิเตอร์เขาด้วยนะครับ
12: จริงเรื่อง transparency พวกเรื่องความโปร่งใสเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเขาจะมาลงทุนเนี่ยเป็นต่างชาติมาลงทุนเขาใช้ทรัพยากรของเรามันเป็นข้อมูลที่เรื่องของไซเบอร์ด้วยมันไปทีมันเร็วมันรวดเร็วแล้วมันแบบทั้งโลกอ่ะมันสามารถที่จะรับรู้ได้ในทันทีทันใดบางทีเรื่องของการส่งข้อมูลในข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระหว่างประเทศเหมือนกันท่านอาจารย์ถ้าเป็นในมุมเนี้ยวิธีการป้องกันหรือวิธีการที่เราจะควบคุมและป้องกันเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการในการที่จะออกมารองรับในมุมนี้เหมือนกันนะอาจารย
11: ์ครับจริงๆนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอันนี้ต้องเรียนว่าจริงๆค่อนข้างสิ่งที่คุณเวียนหลักถามเนี่ยค่อนข้างมองไประดับระดับชาติเลยนะครับเรื่องความมั่นคงคือวันนี้ data มันไม่ใช่ที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะมันเรามองมันแค่ที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ได้นะแล้วมันคือ national infrastructure นะมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเหมือนโรงไฟฟ้าเลยเหมือนสนามบินเลยแปลว่าโรงไฟฟ้าถูกทำลายสนามบินถูกปิดถูกทำลายอันนี้แปลว่ามันคือมันกำลังกระทบกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศแปลว่าประเทศมีปัญหาไม่สามารถเชื่อมติดต่อกับโลกภายนอกได้data center มีความสำคัญพอๆกันกับเรื่องพวกนี้นะครับคือถ้าสมมติโดนโจมตีจากไซเบอร์จากวินาศกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือระบบอะไรพวก climate change อะไรเงี้ยนะครับclimate extreme โอ้แล้วมันทำให้ระบบพวกนี้มันอัมพาตขึ้นมาเนี่ยผมว่าเราอย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่บน digital economy เนี่ยทำธุรกรรมผ่านธนาคารทำธุรกรรมกับรัฐบาลผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยหัวเราจะได้รับผลกระทบทันทีหรือในอนาคตถ้าเกิดการสาธารณสุขเนี่ยมันอยู่บนดิจิตอลมากขึ้นเราจะได้รับผลกระทบทันทีนะครับดังนั้นผมว่าอาจจะต้องเริ่มคิดนะว่าเราจะมีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับresilience อย่างไรเขาเรียกว่า national data center resilience standard หรือกำหนดมาตรฐานความยืดหยุ่นนะครับของชาติในเรื่องระบบสำรองไฟระบบสำรองระบบเครือข่ายสำรองอะไรเงี้ยนะครับอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ายามเกิดวิกฤตยามเกิดอัมพาตเนี่ยมันจะเราจะผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปไ รวมถึงนะครับรวมถึงเรื่องการกระจุกตัวเมื่อกี้ด้วยที่เราคุยกันเนี่ยคือตอนนี้เราสังเกตว่ามันกระจุกตัวอยู่ EEC เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมองไปถึงการกระจายตามภูมิภาคต่างๆนะครับเรียกว่า distributed geography นะครับคือกระจายที่ตั้งนะครับของศูนย์ data center ของศูนย์ประมวลผลเหล่านี้ออกไปตามที่ต่างๆนะครับสมมติส่วนที่ใช้พลังงานสะอาดเยอะๆเอาไปไว้ภาคเหนือได้ไหมหรือถ้าเกิดศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเชื่อมโยงกับอาเซียนเอาไปไว้ที่สมมตินะเอาไว้ที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้ไหมสมมติแล้วภาคใต้ใช้เป็นจุดเชื่อมเคเบิลใต้น้ำกับทางอินโดกับทางสิงคโปร์กับทางมาเลเซียอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมพูดยกตัวอย่างเนาะคงต้องประเมินความเป็นไปได้จริงๆอีกทีนึงนะครับแล้วแต่ไอเดียคือกระจายไปในโลเคชันหลายๆที่นะครับเพื่อไม่ให้มันกระจุกในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องป้องเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยครับ
12: ครับถ้าอย่างนี้อาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเองมุ่งเป้าเลยเราจะเป็นศูนย์กลางเป็นฮับออฟอาเซียนในเรื่องของ Data Center แบบนี้ควรจะพัฒนาไปในทางไหนอาจารย
11: ์โอ้ผมว่ามันมี2เรื่องนะ1คือคงต้องเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการลงทุนนะผมคิดว่าคือมีคนบอกผมว่าให้สิทธิพิเศษทางภาษีเดี๋ยวนี้ไม่พอละนะครับต้องปรับเงื่อนไขใหม่นะครับทีนี้ในมุมดึงดูดนี่มุมหนึ่งนะแต่มุมที่เราบอกว่าเราอยากจะมีองค์ความรู้ด้วยมีความสามารถในเรื่องบริหารจัดการ Data Center ให้มากขึ้นด้วยอันเนี้ยผมคิดว่ามันต้องคิดถึงว่าตอนเราให้บัตรส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงอะไรคิดถึง knowledge transfer นะครับคิดถึงวิธีการที่จะคัดเลือกให้ได้ศูนย์ data center ศูนย์ประมวลผลที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศเราด้วยนะครับท
12: ี
11: นี้อีกอันนึงคือเมื่อกี้พูดถึงในแง่ของการส่งเสริมการลงทุนนะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยผมว่าถ้าเราต้องการไปถึงเป็นฮับนะเป็นฮับ ออฟอาเซียนเลยนะด้าน data center เผลอๆเนี่ยเราคงต้องคือผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วคือเราอาจต้องคิดถึงพยายามทลายการทำงานแบบแยกกระทรวงหรือไซโลเขาเรียกว่า cross ministerial policy management คือเอาหลายๆกระทรวงนะครับมารับภารกิจร่วมกันเพื่อผลักดันให้นโยบายและยุทธศาสตร์เกิดขึ้นจริงอย่างรูปธรรมแล้วก็แต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องรับ KPI รับเป้ารับตัวชี้วัดไปที่สอดคล้องกันรับเป้าตัวชี้วัดร่วมสมมตินะจะตั้งกลไกที่ดึงทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย BOI กระทรวงดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสภาพัฒน์นะครับรวมถึงสภาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยสภานโยบายพวกเนี้ยมานั่งโต๊ะเดียวกันนะครับวางแผนบูรณาการเรื่องการใช้น้ำเรื่องพลังงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานฟอร์ไซต์มองไปอนาคตล่วงหน้าเลย10-15ปีเพื่ออุดรอยรั่วนะครับคือเราไม่อยากให้รอยรั่วพวกเนี้ยสุดท้ายมันไม่เกิดประโยชน์กับเรานะครับเพราะนั้นถ้าเราเอากระทรวงต่างๆมานั่งด้วยการอุดรอยรั่วเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดกับประเทศของเราอย่างแท้จริงครับ
12: อาจารย์แต่ฟังอาจารย์ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมว่าโอ้โหเอาแต่ละกระทรวงมานั่งรวมกันแล้วก็มานั่ง brainstorm เนี่ยผมว่ามันยากไหมอาจารย์โดยสถานการณ์แบบนี้ดูในมุมมองคือ
11: มันคงมีความเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับในหนึ่งกระทรวงเนี่ยเขาจะกรุ๊ปปิ้งหน่วยงานสักสองสามหน่วยงานเพื่อรับ KPI ร่วมเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะในระดับกระทรวงแต่ในระดับข้ามกระทรวงเนี่ยผมว่าเราก็เริ่มเห็นแล้วนะแต่ว่าผมคิดว่าก็ผมว่ามันจะมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราต้องการเข้า OECD อย่างเงี้ยนะครับเราเป็นสมาชิก OECD เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราตั้งเป้ากันไม่กี่ปีเข้าได้แต่ผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องระดมสรรพกำลังระดมหลายๆหน่วยงานนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนเป้าใหญ่ๆของประเทศไทยให้เห็นผลไปที่ประจักษ์เพื่อจะเข้า OECD ได้ผมว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะเป็น KPI มันจะเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะต้องทำให้ได้นะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
12: ต้องรอดูนะอาจารย์เพราะตอนนี้แต่ละองค์กรแต่ละกระทรวงเขาก็มี data center ของเขาเองนะอาจารย์แต่บางทีไม่สามารถที่จะเอามารวมกันบนคลาวด์ไอ้คลาวด์เดียวกันได้เนี่ยอาจารย์มันก็เป็นสิ่งที่หลายคน หลายรัฐบาลกำลังพยายามแต่มันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในขั้นตอนเบื้องต้นแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องรวมเพื่อให้เป็นหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะใกล้ถึงเวลาแล้วเหมือนกันนะเอาใจช่วยจริงๆอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
11: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีคุณมิตรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
12: ครับเราและเปลี่ยนมุมมองกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะก้าวไม่ทันคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่ต้องถามเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องของโลกไซเบอร์ต่างๆมันไปกันเร็วมากๆทีเดียวถ้าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของ data center อันนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นของสังคมกันหน่อยเรื่องอาวุธปืนที่เป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีเรื่องของปืนยิ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ด้วยก็เป็นประเด็นที่นักกฎหมายและเป็นหลายๆคนนี่ออกมากันเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของปืนบอกว่านักการเมืองเนี่ยไม่ควรที่จะมีปืนนะแต่ลองไปดูเขาเปิดเผยรายชื่อออกมาจากการที่ชี้แจงบัญชีที่สินทรัพย์สินก่อนเขารับตำแหน่งโอ้โหในครม.เนี่ยแต่ละคนมีปืนเนี่ยไม่น้อยเลยบางคนมีมากกว่า10กระบอกด้วยเดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าครับ
13: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อ้าวสายต่อไป
16: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
15: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
17: เลือกนี่สิครับ
15: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
17: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
15: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
18: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
19: com เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
20: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
21: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
22: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
0: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: กลับมาช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราคุยกันในช่วงสุดท้ายในประเด็นร้อนแรงกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าความร้อนแรงเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาจนถึงอดีตส.ส.อย่างนายฉลองเรี่ยวแรงที่ยิงนายกอบจ.ธนบุรีเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปขณะที่คนขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็ถือว่ามีการพูดถึงเรื่องปืนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
23: ครับสวัสดีครับคุณเวสักคร
10: ับ ครับวันนี้อาจารย์ชวนคุยประเด็นแรงเลยนะปืน
23: คือเรื่องนี้มันเรื่องปืนเนี่ยครับเรื่องปืนเรื่องความแรงเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2เรื่องนะ
10: ครับ
23: เรื่องแรกก็คือว่าเรื่องของผู้ใหญ่นะอย่างเช่นในกรณีของสสอดีตสสฉลองเรียบแรงใช่ไหมและอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีเทพศิรินนะครับเราในฐานะที่เป็นวันแม่นะเราพูดเรื่องเด็กก่อนดีกว่าไหม
10: ครับเชิญเลยอาจารย
23: ์เรื่องเด็กเนี่ยคือผมเองในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กด้วยนะเป็นพ่อของลูกด้วยแล้วก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องการบูลลี่เนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าผมก็โดนนะหมายถึงว่าลูกชาย3คนนะโดนทั้ง3คนพูดง่ายๆนะฮะคือโรงเรียนเนี่ยครับโรงเรียนน่ะเค้าจะไม่ค่อยจะสนใจเด็กสักเท่าไหร่พูดง่ายๆนะฮะคือหมายความว่าโรงเรียนเนื่องจากว่ามีเด็กจำนวนมากนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีกลไกการร้องเรียนก็คือว่าเวลาเด็กโดนบูลลี่เนี่ยนะครับหรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเด็กก็ไม่กล้ามาบอกกับพ่อแม
10: ่
23: นะฮะมันอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายผมโดนบูลลี่เนี่ยเขาก็มาบอกผมนะฮะมาบอกแม่เขาพอมาบอกแม่เขาเนี่ยปรากฏว่าครูก็ไปตำหนิเด็กไปตำหนิลูกชายว่าทำไมต้องบอกพ่อแม่ด้วย
10: เพราะฉะนั้นเนี่ย
23: เด็กก็จะไม่กล้าบอกพ่อแม่เป็นอย่างนี้ครับพูดง่ายๆนะฮะเด็กจะไม่กล้ามาบอกพ่อแม่เพราะว่าถ้าบอกพ่อแม่ปั๊บพ่อแม่ก็จะโทรไปที่โรงเรียนพอโทรไปที่โรงเรียนปั๊บโรงเรียนก็จะมาตำหนิเด็กพอเข้าใจนะฮะเด็กก็เลยไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่บอกผมเองลูกชายผมคนหนึ่งซึ่งโดนบูลลี่เนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้เลยจนกระทั่งว่าเขาจบม.6 นะฮะเป็นโรงเรียนประจำม.6 แล้วปรากฏว่าเขาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก็คือการสร้างกล้ามคือเพาะกายคือผมมารู้อีกทีตอนนี้เขาจบม.6 แล้วว่าสาเหตุใดที่ลูกชายผมเพาะกายก็เพราะว่าเขาโดนดักไถเงินบ้างอะไรต่างๆบ้างซึ่งผมเองก็ไม่รู้เพราะเขาไม่บอกผมผมเพิ่งมารู้จักแม่เขาว่าตอนนี้เขาจบแล้วว่าสาเหตุที่ลูกชายพูดเนี่ยนะเพราะกายและตัวใหญ่ขึ้นคือลูกชายผมตัวอาจจะตัวเล็กนิดนึงนี่พอเขาโดนบูลลี่เขาก็เลยเพาะกายเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับคือเรื่องที่ผมเล่าเพื่อต้องการชี้เห็นว่าในระบบโรงเรียนของไทยซึ่งผมในฐานะที่มีลูกชายแล้วก็ลูกชายคือทั้งสามคนพูดง่ายๆนะฮะโดนแบบเดียวกันหมดนะฮะคือชี้ให้เห็นว่า เช่นว่าโรงเรียนน่ะเขาไม่มีกลไกในการร้องเรียนสมมติว่าเด็กเนี่ยนะฮะโดนบูลลี่เนี่ยนะเด็กก็ไม่กล้าที่จะไปบอกใครทีเนี้ยพอไม่กล้าที่จะบอกใครเนี่ยตอนนี้คุณวิทยาศักดิ์เห็นไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยเราเนี่ยเรามีหนังฝรั่งอะไรต่างๆแล้วก็เป็นหนังที่บอกว่าความรุนแรงเด็กก็ดูไม่ได้พูดง่ายๆมีเรทของมันอยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงหนังการเข้าถึงภาพยนตร์การเข้าถึงอะไรต่างมันสามารถเข้าได้หมดเลยทีนี้เนี่ยมันก็มีหนังเกาหลีประเภทเด็กหรือว่าพระเอกโดนบูลลี่คุณเมษาพอพระเอกโดนบูลลี่เนี่ยนะแล้วท้ายที่สุดพระเอกก็จะค่อยๆสร้างตัวเองแล้วก็กลับมาแก้แค้นในขณะนี้ก็ยังฉายอยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับ
12: ซึ่ง
23: เด็กเนี่ยสามารถที่จะเอาอันเนี้ยเป็นตัวอย่างก็พูดง่ายๆว่าด้วยหนังเกาหลีด้วยอะไรต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะเกาหลีอย่างเดียวนะมันมีหลากหลายอันนี้สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยในสมัยเรามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไงเราสามารถที่จะห้ามได้ว่าเนี่ยหนังมันรุนแรงเด็กๆไม่ควรจะดูแต่ว่าในปัจจุบันเราเห็นไหมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้หมดทุกอย่างทีนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งนะครับคุณวิศาก็คือว่าเวลามันเกิดขึ้นอะไรต่างๆในโรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียนมักจะปิดข่าวนะครับสมมติว่าเกิดปัญหาความรุนแรงต่างๆโรงเรียนไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เนี่ยเวลามันปิดข่าวปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคือผมคิดว่าแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ก็คือกรณีของโรงเรียนที่ว่าเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยนะไม่ใช่เป็นกรณีสุดท้ายแน่นอนไม่ใช่มีกรณีสุดท้ายแน่นอนนะครับก็ต่อเมื่อโรงเรียนเนี่ยมีกลไกการร้องเรียนนะฮะแบบปิดลับคือหมายความว่าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยที่โดนบูลลี่เนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะเข้าถึงกลไกนี้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาเปิดเผยตัวปั๊บเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยจะจัดการเขาทันทีเลย
12: จริง
23: ด้วยบางครั้งเพราะนั้นอันนี้ครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ค่อยที่จะพูดถึงเรื่องนี้กันมากสักเท่าไหร่เรื่องของกลไกในการที่จะเด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกคนอื่นได้นะโดยไม่ต้องไอดีนติฟายตัวเองแล้วคุณยศศักดิ์ครับก็คือว่าสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยนะมันเป็นสังคมที่มีปืนจำนวนมากกล
12: ับ
23: มาถึงเรื่องปืนทีนี้ปืนจำนวนมากเนี่ยพวกเราก็ย่อมทราบกันอยู่แล้วนะว่ามันมีมากกว่า10ล้านกระบอกทีนี้ปืนเนี่ยนะสำหรับเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดว่ามันเป็นยังไงเด็กเนี่ยสามารถเห็นไหมครับว่าเวลาเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือปืนของผู้ใหญ่ขโมยมาหรือว่าอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าการรักษาเก็บรักษาปืนเนี่ยมันไม่มีความรัดกุ
12: ม
23: เด็กเห็นไหมที่เกิดเรื่องเนี่ยที่ไปกราดยิงอะไรต่างเนี่ยในกรณีวันก่อนก็เช่นเดียวกันที่ที่ไหนที่สยามใช่ไหมสยามพารากอนเนี่ย
12: อ๋อ
23: นะฮะ
12: เมื่อ2ปีมาแล้วอาจารย
23: ์2ปีมาแล้วป
12: ื
23: นเนี่ยนะเราสังเกตเลยนะฮะเด็กจะขโมยมาจากพ่อแม่หรือว่าจากญาติผู้ใหญ่
12: ผู้ปกครองใช
23: ่ผู้ปกครองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาตรการในการรักษาปืนเนี่ยเราไม่มีไม่มีนอกจากปัญหาอื่นๆแล้วทีนี้เรากลับมาสู่เรื่องปืนฮะคือเนื่องจากว่าผมเองก็ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์เราก็มีนักศึกษาซึ่งเป็นประหลัดเป็นอะไรต่างๆในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าปืนนะฮะเรื่องปืนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่อนข้างเต็มๆเลยนะฮะพวกเราก็ยังทราบนะครับว่าปืนเนี่ยผู้ที่มีดุลพินิจในการที่จะให้อนุญาตปืนเนี่ยก็คือนายอำเภอ
12: ครับ
23: ฮัลโหล
12: ครับ
23: นายอำเภอหรือพูดง่ายๆใบอนุญาตป.4 ป.3 ป.4 เนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีกี่กระบอกก็ได้คุณวิศักดิ
12: ์อ่
23: าไม่ใช่ว่า1คน1กระบอกนะใครที่ต้องการที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยนะฮะก็ไปขออนุญาตจากนายอำเภอนะครับยื่นใบป.3 นะเป็นกระบวนการไปนะไปซื้อปืนเสร็จมาเอามาทำการตีทะเบียนได้ใบป.4 ไปอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นรายละเอียดแต่ว่าผู้ที่มีดุลพินิจและก็มีอำนาจเต็มในการอนุญาตให้มีปืนเนี่ยก็คือนายอำเภอทีนี้ประเด็นปัญหามันอย่างนี้คุณกษัตริย์นายอำเภอเนี่ยเขาก็มีลูกน้องถูกไหมก็คือมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสอาสาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาก็จะมาเนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็มีปืนด้วยแล้วเขานี่แหละจะเป็นนายหน้าในการจะมาขอใบป.3กับนายกำนันอำเภอถามออกไหมสมมุติว่านายสมชายต้องการที่จะมีปืนเพราะนั้นเขาก็ไปหากำนันนี่แหละว่ากำนันนะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไปขอเองเนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่ได้ก็ให้กำนันนี่แหละหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยไปขอจากนายอำเภอนะฮะเพราะนั้นเนี่ยด้วยวิธีการเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเปิดช่องทางให้กับคนเหล่านี้ครับใช้เป็นไม่ใช่ทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะใช้เป็นใบเบิกทางในเรื่องของการการเรียกเงินพูดง่ายๆนะฮะเอาจุด38นะฮะ9มมโอเคว่าใบละประมาณเป็นค่าในหน้าใบละประมาณ 4,000 นะครับจุด357 11มมนะครับพวกนี้ใบละค่าในหน้าถึง 50,000 นะครับฮัลโหลใบละถึง 50,000 นะครับ
1: อันนี้ในหน้าเฉยๆหรออาจารย์
23: เร็วๆนี้เนี่ยอะไรนะครับ
1: ค่าในหน้าเฉยๆหรออาจารย
23: ์นี่ค่าในหน้าย
1: ังไม่ใช่ครับอ๋อเหรอฮะยังไม่ใช่ค่าปืนใช่มั้ยครับ
23: นี่ยังไม่ได้ไปซื้อปืนนะ
1: ครับ
23: นะเพราะว่าอย่างปืนที่เป็นมม.เนี่ยมันเป็นปืนที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูงนะฮะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคุณเมษักนะครับเห็นมั้ยฮะว่ามีปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีใช่มั้ยถูกเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับข้อหาเรียกรับเงินสดหลักเป็นหมื่นๆนะแลกกับการออกใบอนุญาตพอจำได้ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ว่าใครก็แล้วแต่นะคนมีอิทธิพลหรือชาวบ้านเนี่ยนะต้องการที่จะเอาปืนเนี่ยนะต้องการจะมีปืนไว้ครอบครองเนี่ยเขาก็บางทีเขาไม่ได้ไปขอด้วยตัวเองน้อยมากที่ไปขอด้วยตัวเองเขาก็ต้องไปพึ่งส.ส.นะฮะ
1: หรือ
23: พึ่งผู้ใหญ่บ้านหรือบางทีก็ไปหาผู้กำกับถูกไหมไปหาผู้กำกับคุณเมียศักดิ์ลองคิดดูว่าคนที่อยากได้ปืนเนี่ยต้องเป็นคนอีกระดับหนึ่งพูดง่ายๆต้องเป็นคนที่พอมีอิทธิพลมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับส.ส.ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้กำกับอะไรเงี้ยพวกผู้กำกับพวกส.ส.นี่แหละก็จะโทรไปหานายอำเภอ
1: เป็นทอดทอดเลยอาจารย
23: ์ท่านนายอำเภอนะเนี่ยนะช่วยหน่อยนะนี่คนนี้เขาเป็นลูกน้องผมนะบลาบลาใช่ไหมเห็นไหมฮะคุณเนี่ยสังเกตไหมฮะที่คนที่ชื่อนายรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยที่เป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอเป็นคนลุกถูกที่ถูกกับตั้งกรรมการสอบสวนนะออกใบอนุญาตป.4 26กระบอกให้กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันออนไลน์แล้วก็ไอ้มาที่มีเรื่องที่ภูเก็ตกลับมาที่มีเรื่องภูเก็ตนะฮะคือเนี่ยครับวงการปืนในต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือมันไม่ใช่เรื่องว่านายกต้องการปืนแล้วก็ไปหาท่านนายอำเภอแล้วก็ไปขอทำตามกระบวนการอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมีบ้างแบบนั้นแต่ว่าในการให้ได้มาซึ่งอาวุธปืนเนี่ยนะฮะชื่อก็บอกแล้วว่าอาวุธปืนนะมันควบคู่กับความมีอิทธิพลควบคู่กับอะไรต่างๆแน่นอนอาจจะมีชาวบ้านมีคนที่เขามีความซื่อสัตย์จริงใจนะต้องการที่จะปกป้องตนเองนะอันนั้นก็มีนะแต่ว่ากระบวนการมันก็จะออกมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับไปเต็มๆถ้าจะมีการแก้ไขเนี่ยฮะคือพูดง่ายๆไม่ต้องไปคุยคนอื่นเลยคุยกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีด้วยนั่นแหละมาให้มันชัดเจนว่ากระบวนการเป็นยังไงเจ้าหน้าที่มีเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่1คน1กระบอกนะครับคือพูดง่ายๆในปัจจุบันเนี่ยผมย้ำอีกทีนึงว่า ใครก็ได้ไปขออาวุธปืนเนี่ยนะฮะและไม่จำกัด
1: ครับ
23: บางคนเนี่ยนะฮะมีผมมีอำเภอหนึ่งนะที่ที่ชายแดนเนี่ยนะทางภาคใต้เนี่ยนะคนหนึ่งนะมี89กระบอกนะฮะ
1: คนเดียวเนี่ย
23: คนเดียวเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยฮะแล้วเราคิดนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมันมีออกมาใช่ไหมว่าบางคนก็มี25กระบอกนะคุณชาดามีกระบอกไงสามสิบกว่าก็ไม่เห็นไหมฮะว่า
1: คุณชาดามี23กระบอกที่แจ้ง
23: ใช่คุณสามารถมีปืนกี่กระบอกก็ได้ในประเทศไทยมันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปืนเนี่ยโอเคเจ้าหน้าที่สองหนึ่งคนหนึ่งกระบอกถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับและปัญหาสำคัญของมันอีกเลยก็คือว่าเวลามีปืนเนี่ยครับเวลาไม่มีเงินก็ไปจำนำไงคุณเกษตร
1: โอนลอยเยอะทีนี้อาจารย์
23: จำนำซะก่อนทีนี้แหละไอ้ปืนจำนำนี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาที่มันเยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นปืนเถื่อนเรียกว่าปืนเถื่อนนะครับต้องทำให้การออกใบอนุญาตปืนเนี่ยมันยากนะฮะซึ่งอย่างในมาเลเซียเนี่ยนะฮะมาเลเซียเนี่ยเขามีพรบอาวุธปืนนะฮะ1971หรือพ.ศ. 2514ของเราเนี่ยพรบอาวุธปืนเนี่ย2490ของเรา2490นะซึ่งพรบอาวุธปืนของเรานี่มันเก่ามากๆนะครับก็เห็นว่าทางทบทวนใจไทยเขากำลังที่จะแก้ไขอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการออกใบอนุญาตให้อาวุธปืนเนี่ยนะครับให้ได้มาซึ่งอาวุธปืนเนี่ยมันง่ายมากครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะกล่าวได้อย่างค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าอาวุธปืนเนี่ยมันอยู่ที่

0: ในสถานการณ์แบบนั้นนะคนเวียดนามโจรเข้ามาในบ้านเราแล้วด้วยความตกใจด้วยความอะไรต่างๆคุณเวียดนามคิดว่าจะเราจะยิงไปมันนับหนึ่งเนี่ยถูกไหมมันต้องยิงหลายนัดอ่ะด้วยสถานการณ์มันพาไปอ่ะบางครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณอนุทินพูดเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปมีครับเรื่องปืนเนี่ยมันเป็นอันตรายครับ
1: ก็อาจารย์มาดูนะตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าเขาพรบเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนเนี่ยมันตั้งแต่ปี2490ดูแนวทางที่เขาจะเสนออาจารย์ของภูมิใจไทยนี่แหละที่เขาจะเสนอคือก็บอกว่าอย่างแรกห้ามออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่เคยต้องโทษคดีอาญาคดียาเสพติดคดีฟอกเงินกำหนดอายุใบอนุญาต5ปีแต่ตอนนี้คือใบอนุญาตถ้าขอแล้วได้แล้วมันได้ยาวเลยถูกไหมอาจารย์อันที่3ก็คือว่าเพิ่มโทษผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ปล่อยให้ผู้อื่นครอบครองปืนเป็นจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาทอันนี้เดิมไม่มีนะแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้จำคุก 5-10 ปีแล้วก็ปรับ 500,000 บาทแล้วก็สุดท้ายคือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก6เดือนไปจนถึง5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทอันนี้คือสิ่งที่เขาจะมีการเสนอในการปรับแก้กฎหมายเรื่องของอาวุธปืนของร่างของพรรคภูมิใจไทย
0: อย่างนี้แหละครับผมว่ามันเบาไปนะคือไม่ใช่ว่าย
1: ังเบาเหรออาจารย์
0: คือเมื่อเปรียบยังเบาเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของเพื่อนบ้านของเราคือมาเลเซียคือประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับคุณเมียศักดิ์ก็คือว่าเหตุใดคนถึงมองหาอาวุธปืนเราพูดถึงคนธรรมดานะครับเรามองหาอาวุธปืนก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีอันตรายนะฮะหนึ่งละคือพูดง่ายๆเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะแน่นอนบางคนอาจจะต้องการมีไว้เพื่ออุ่นใจหรือมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองแต่ว่า priority เลยนะคนที่อยากมีอาวุธปืนที่มันคล้ายๆว่ามันเป็นภาคบังคับเลยก็คือว่ามีความรู้สึกอันตรายผมไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้อยู่คุณเมียศักดิ์คือหมายความว่าผมไปสอนหนังสือที่3จังหวัดไปทำงานวิจัยมันมีบางเว็บอยู่เหมือนกันที่ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอันตรายผมก็อยากจะไปขอมีอาวุธปืนอยากมีเหมือนกันนะคือผมพูดถึงความรู้สึกนะทีนี้คิดไปคิดมามันอย่าเลยนะมันทำให้เราเกิดปัญหาเปล่าๆนะก็ปล่อยในภาษาทางศาสนาเขาเรียกว่าต้องมอบหมายให้กับพระเจ้านะมันจะเป็นยังไงก็ว่าไปแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าคนมีความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาวุธปืนเนี่ยมันปฏิสัมพันธ์นะครับตรงกันข้ามกับความมั่นคงปลอดภัยยิ่งมีความมั่นคงปลอดภัยคนก็จะยิ่งโอเคครับ
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสเรากลับมาคุยกันเลยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
0: ครับด้วยความยินดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับวิธีความคิดในค่ำคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมาสักครู่อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดกิลยัดยับปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับพรุ่งนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะรมร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เรื่อง5จุดและสำนักงาน

0: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านภวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียวัยชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัขกินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายหนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนฆ่าไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ 65-75 ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอก ต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงต่าว7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพุธเวลา 3:00 ถึง 4:00 ช่วงเวลาประสาประสานโดยผมประสานมฤคพิทักษ์นะจะทำหน้าที่บางครั้งก็พูดคนเดียวบางครั้งก็เชิญแขกที่มีความรู้มีความสามารถในการถ่ายทอดนะเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนอื่นเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงจึงขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานด้วยความคารวะด้วยความคารวะหลายอย่างยิ่งนะครับวันนี้เป็นโชคดีครับได้รับความกรุณาจากดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรหรือชื่อเล่นว่าหมอต้อมคนรู้จักกันในนามหมอต้อมนะครับเรียกหมอต้อมจนเคยชินแต่ชื่อจริงคือดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับสวัสดีครับหมอต้อมครับเข้าสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
4: เข้าสายแล้วค่ะสวัสดีพี่ประสานแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
3: โอ้ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าเผื่อคุยกับหมอต้มเนี่ยก็หมออาจจะรู้สึกว่าซ้ำซากในความรู้สึกของหมอนะครับเพราะว่าใครก็อยากจะคุยถึงสิ่งที่หมอต้มทำมาตลอดชีวิตคือเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับเมื่อกี้ผมไปอ่านข้อเขียนที่ผมเคยเขียนไว้นะฮะนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี63เขียนถึงในแพทย์ศาสตราจารย์ในแพทย์เสมพริ้งพวงแก้ว

0: โอ้แล้วก็ตอนนั้นไปรับผิดชอบดูแลที่กรมสาธารณสุขมีโรคไอวาระบาดรุนแรงนะครับตอนนั้นที่อำเภออัมพวาสมุทรสงครามปี2478นะโอ้ก่อนเราเกิดนานเลยนะครับนะตอนนั้นรายงานข่าวบอกว่าไอวาระบาดรุนแรงคืออยู่ถึง3 ปีน้ำเกลือมีไม่พออาจารย์หมอเสมก็เลยผลิตน้ำเกลือทดแทนโดยใช้อุปกรณ์ต้มเหล้าของชาวบ้านเอามากลั่นน้ำฝนให้เป็นน้ำบริสุทธิ์โดยผสมเกลือและน้ำตาลให้คนป่วยแม้คุณภาพจะได้ไม่เท่าน้ำเกลือมาตรฐานแต่ก็สามารถบรรเทาความรุนแรงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจทีนี้พอปี2480เนี่ยครับอาจารย์หมอเสมไปเป็นแพทย์ผู้ปกครองอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะอันนี้ตามนโยบายเขาเรียกนโยบายอวดธงของคณะราษฎรต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีการระดมที่ดินและแรงงานจังหวัดรับบริจาคเงินชาวบ้านคนละบาทได้เงิน28,229บาทสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับบุคคลในโรงพยาบาลมีแค่10 คนต่อประชากรเชียงราย 4.4 แสนคนไม่มีไฟฟ้าฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องใช้ตะเกียงรั่วหรือตะเกียงเจ้าพายุท่ามกลางความขาดแคลนในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนายแพทย์เสมใช้สมุนไพรกา3 ปีกแทนยาควินินมาบำบัดไข้มาเลเรียและใช้สมุนไพรโมกหลวงมารักษาโรคบิดอย่างเป็นผลโอ้อันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่ปี2480นะครับสมัยอาจารย์แพทย์เสมเพียงพวงแก้วก็แปลว่าสมุนไพรของไทยเนี่ยมันเป็นมรดกไทยที่มีมายาวนานแล้วก็ถ้าเผื่อรู้จักใช้ก็สามารถใช้ประโยชน์ทีนี้พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมตั้งหลักอย่างนี้แล้วนะอาจารย์หมอต้องมีอะไรที่จะเสริมตรงนี้และเล่าสู่กันฟังบ้างครับหมอครับ
1: ค่ะฟังพี่ประสานพูดแล้วก็นึกถึงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีโครงสุภาพนะคะเป็นกลอนบทละครแกงจืดชนจึงรู้คุณเกลือข้ามฟากรู้คุณเรือสึกติดบ้านอัดอั้นจึงรู้คุณทหารเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ตอนที่เราปกติเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสมุนไพรมีคุณค่ายังไงนะคะตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยสร้างกรมวิทย์หรือว่าพัฒนางานวิจัยต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มุ่งหมายให้มีการพัฒนาสมุนไพรเพราะว่ายาเราขาดแต่พอเรามียาเยอะแยะไปหมดนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่เหลือความรู้นะคะนอนยุคอาจารย์หมอเสมยังโชคดีนะที่คนยังรู้ว่าการสามปีกรักษามาเรียยังรู้ว่าโมกหลวงรักษาบิดมาในสมัยนี้เนี่ยชีวิตของคนไทยเนี่ยโดนตัดขาดจากรากเหมือนเราไม่มีรากส่วนใหญ่เราไม่มีเรามองสมุนไพรบางทีแบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเห็นผักเป็นสารพิษหรือเปล่าเห็นอะไรแบบมีพิษหรือเปล่าคือเราชินกับอะไรที่สำเร็จรูปนะเรื่องอาหารการกินก็รู้ว่าอะไรกินผักหญ้าต่างๆอ่ะเคยชื่นชื่อว่าผักเป็ดรู้ว่ามันเป็นผักไงอะไรเงี้ยแต่เรากินกันไม่เป็นแล้วนะคะทั้งที่มันเป็นผักเราชินกับอะไรที่มาจากส่วนกลางแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของยานะคะเรื่องของยานี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าตรงมรดกภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเนี่ยมันเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งยิ่งใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปมันน่าเสียดายเราก็ต้องคิดว่าเราต่างจากอเมริกาจากยุโรปตรงไหนต่างจากอินเดียกับจีนไหมคือเราต่างกับยุโรปและอินเดียก็คือเราไม่มีหิมะเรามีฤดูร้อนที่ยาวนานความหลากหลายในชีวภาพของเรานี่สูงมาก นะคะทางตอนเหนือเนี่ยที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยเราติดกับยูนานสมุนไพรของจีนถ้าเกิดว่าพี่ก็น่าจะรู้เรื่องจีนมากกว่านะคะแล้วก
0: ็
1: ในปักกิ่งมีสมุนไพรประมาณพันเป็นพืชเมืองหนาวจำนวนสมุนไพรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งอุ่นยิ่งมากขึ้นจนถึงยูนานมียาตัวหนึ่งชื่อยูนานไผ่เหย้าหรือว่ายาขาวเป็นยาของชนแถวยูนานซึ่งติดกับทางภาคเหนือของเราภาคเหนือมียูนานมีอะไรภาคเหนือของเรามีอย่างนั้นแหละนะคะพม่ามีอะไรเทือกเขาตะนาวสีเราก็มีอย่างนั้นแหละเขมรลาวมีอะไรนะคะเทือกเขาพนมดงรักเราก็มีอย่างนั้นแหละไปทางภาคใต้นะคะมาเลเซียมีอะไรเราก็มีอย่างนั้นแหละแน่นอนว่าสุมาตรามีเกาะแก่งอาจจะมีแตกต่างจากเราบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระบบนิเวศต่อพื้นที่แล้วเนี่ยประเทศเรารวยที่สุดในโลกนะคะคือเราขาดแต่ทะเลทรายอบอุ่นแบบหรือว่าทางน้ำทุนราพวกน้ำแข็งเราจะไม่มีเนี่ยในสิ่งที่เราร่ำรวยเนี่ยถามว่าเราแตกต่างจากจีนกับอินเดียตรงไหนความแข็งแรงของการแพทย์แผนจีนโดยประธานท่านประธานเหมาเนี่ยตอนที่ต้องไปที่เมืองมังซื่อหรือเมืองขอนเมืองไทใหญ่กับเมืองลุยลี่หรือเมืองมาวของไทใหญ่คือทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยจะติดกับพม่าเนี่ยจะมีชนไทใหญ่คือแบบที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีองค์ความรู้นะคะในเรื่องของการใช้ยาอะไรอยู่นะคะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่แบบใกล้เคียงกับทางภาคเหนือของเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านประธานเหมาต้อมก็ไปที่นั่นนะคะแล้วก็ในตอนที่ขาดแคลนยาเนี่ยท่านประธานทำหนังสือเป็นรูปวาดสมุนไพร
0: ค
1: นไทยตัวเดียวเรื่องรักษาโรคการรักษาโรคต่างๆไม่ใช่แค่รูปภาพเลยนะเป็นภาพเขียนภาพเขียนแจกให้กับทุกเมืองทุกมณฑลเพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนเนี่ยไปเก็บยาแล้วใช้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยงานมหกรรมสมุนไพรที่ผ่านมาวันที่2ถึง7กรกฎาคมเนี่ยต้องได้ไอเดียจากหนังสือของท่านประธานเหมาต้องทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะคะก็เป็นเรื่องที่ทางจีนเขาเคยทำมาก่อนแล้วก็จีนเนี่ยเดี๋ยวต้องจะพูดถึงว่าจีนอินเดียต่างจากเราตรงไหนนะคะเราต่างจากทางยุโรปทางอเมริกาเพราะว่าพืชพันธุ์เรามีความจำเพาะแล้วก็ภูมิปัญญาสมุนไพรเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับภูมินิเวศการสังสมของภูมิปัญญานะเกี่ยวข้องกับทั้งคนธรรมชาติสุขภาพวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตเรียกว่าเป็นทั้งยาเป็นอาหารเป็นสีย้อมเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์นะคะเครื่องสำอางอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเรียกว่าเป็นฐานของสิ่งคือภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นฐานที่เป็นปัจจัย4นะคะที่เราดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นทุนทางปัญญาอันนี้ต้องคิดว่าประเทศเราเนี่ยยิ่งใหญ่นะคือแบบคนบอกว่าต้อมนี่มันเข้าข้างตัวเองเนี่ยบอกเราไปมาแล้วอินเดียนะไปอินเดียมาแล้วไปจีนก็ไปมาแล้วอินเดียเนี่ยระบบอายุรเวทเขามีตำรานะคัมภีร์เป็นร้อยตำรับเยอะเลยแล้วก็ของจีนเนี่ยก็มีการแพทย์แผนจีนฝังเข็มที่เข้มแข็งก็เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรับเอาการแพทย์อายุรเวทผ่านศาสนาพุทธมานะเพราะเรามีต้นไม้หลายอย่างเหมือนอินเดียแล้วจุดนวดของเราเนี่ยเหมือนกับจุดฝังเข็มของจีนเลยแอบสงสัยว่าเอ๊ะเราเลือกรับปรับใช้ใช่ไหมนะคะแล้วของจีนเนี่ยเขาก็จะมีตำรับที่ปรากฏในเขาเรียกว่าทีเซมtraditional Chinese medicine นะคะซึ่งมีตำรับเยอะแยะไปหมดเลยของอินเดียก็มีตำรับอายุรเวทก็มีการแพทย์เฉพาะของเขามีการนวดน้ำมันอาบน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่นวดของเราเนี่ยโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการใช้เ การใช้พื้นบ้านการอินทิเกรตเข้ามาในระบบสาธารณสุขแบบผสมมาไม่ได้แยกเป็นเอกเทศเนี่ย คือประเทศไทยถ้าตอนเจ้าต้องจบใหม่ๆเนี่ย225ตอนนั้นเนี่ยมีงานสาธารณสุขมูลฐาน
0: ครับ
1: นโยบายให้นำภูมิปัญญาเนี่ยให้มาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขสมุนไพรของประเทศไทยเริ่มต้นจากพวกต้อมนี่แหละพวกเภสัชพวกหมอที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็พยายามเอาภูมิปัญญาเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล
0: ครับ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีทางอาจารย์หมออวยเกตสิงห์ซึ่งเห็นว่าการแพทย์แผนไทยถูกทิ้งไปแล้วการแพทย์แผนไทยก็จะมีตำรับที่เกี่ยวข้องกับดินน้ำลมไฟรสของยาเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่สารเคมีเท่าไหร่แต่ว่าเภสัชกรอย่างแพทย์เภสัชกรเราก็เริ่มต้นจากสารสำคัญสารเคมีซึ่งทำให้ของเรานี่ผสมทั้งสองแบบคือแบบที
0: ่ช่วงนั้นปีไหนครับที่หมอต้อมกับเพื่อน
1: สองห้าสองหกค่ะสองนั้นช่วงสองห้าสองหก
0: นะ
1: ประมาณ2526ค่ะ
0: 40กว่าปีมาแล้ว
1: ก็ในตอนนั้นก็พี่สุพจน์อัศวพันธนกุลรสนาโตศิตกูล
0: เน
1: ี่ยก็เริ่มเปิดโครงการสนใจเพื่อการพึ่งตนเอง
0: ครับแต่พอพูดถึงรสนาโตศิตกูลนี่ขอแทรกนิดหนึ่งคือเธอไม่ฉีดยาโควิดนะฮะเธอใช้สมุนไพรใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยรวมทั้งสามีด้วยคุณสันติสุขโสพลสิริก็ใช้ฟ้าทลายโจรนี่แหละแล้วในที่สุดเธอก็ไม่เป็นโควิดคนอื่นเขาเป็นกันทั้งหมดนะสองคนนี้บ้านนี้ไม่เป็นแล้วได้ยินว่าเธอก็เผยแพร่ฟ้าทลายโจรไปเยอะแยะมากมายโอ้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเม็ดก็ไม่รู้ละเชื่อมโยงกับหมอต้อมด้วยมั้งตรงนั้นนี่ถือว่าอย่างชัดเจนก็คือว่าปลายปี62ต่อ63นี่ก็คือโควิดระบาดเพราะฉะนั้นฟ้าทลายโจรนี่มีบทบาทสำคัญค่อนข้างจะสำคัญอย่างยิ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับหมอต้อมครับ
1: ค่ะค่ะในฟ้าทลายโจรเนี่ยก็มีจุดเริ่มจากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของพิโรสนาแล้วก็เภสัชกรสุพจน์อัศวพันธนกุลเรื่องของฟ้าทลายโจรเรามีประสบการณ์เห็นชาวบ้านใช้แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างยาวนานพอเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยพอวัคซีนไม่พอยาขาดสังคมกลาหนพิรสนาก็จะเป็นคลังยาเพราะว่าบ้านนอกต้อมจะไม่ห่วงคือทุกคนจะแบบมีเครื่องเทศมีการเกื้อกูลกันมีสมุนไพรขาตะไคร้ขิงฟ้าทะเลโจรอยู่ก็กรุงเทพเนี่ยห่วงหน้าห่วงสุดก็เลยตั้งเป็นคลังที่นั่นคือตอนที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยทางอภัยภูเบศเราเรียกว่าแจกครึ่งขายครึ่งคือเพื่อนผัวกลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึงแล้วพี่รัชนาก็ไปหาทุนเรียกว่ามาเร็วมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบวิ่งไปตามตอกซอกซอยก็แจ้งมาปุ๊บยาไปส่งถึงที่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการที่อภัยภูเบศทำส่งให้กับพี่รัชนาก็เป็นงานที่ร่วมกันทำคือ
0: ตอนนั้นระบายยาออกเป็นล้านเม็ดไหมครับเป็นล้าน
1: คือตอนนั้นเนี่ยเราทำแบบไม่คิดชีวิตอะค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยคนที่อยู่ในเรือนจำชายขอบคนในกทมแล้วก็ของพิโรสนาคือเรียกว่าทำกันแบบไม่คิดชีวิตทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เรียกว่าคนไทยรอดอ่ะเรียกว่าในตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าน้องลูกน้องต้อมก็ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แบบเราไม่ได้เน้นว่าเราต้องขายก็ คือมาซื้อที่นี่ก็ไม่เกินคนละกี่กระปุกแล้วก็มีการส่งยาแล้วก็ตั้งจุดที่กรุงเทพร่วมกับพิโรสนาแล้วก็ไปบริจาคในให้กับทางหน่วยราชการต่างๆอันนี้ก็เป็นงานที่ทำอยู่ช่วงนั้นค่ะ
0: ได้ยินว่าเรือนจำต่างๆนี่ก็ได้ฟ้าทลายโจรนี่แหละนะที่หมอต้อมกับคุณรสนาแจกนี่แหละทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากโควิดจำนวนมากมายมหาศาลเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะฮะได้ยินว่างั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ข่าวเป็นงั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะนี่ก็ต้องถือว่าเดี๋ยวก่อนฮะเอาละที่โดดเด่นเป็นพระเอกเนี่ยฟ้าทลายโจรมียาอะไรอีกที่สามารถจะคุยได้หมายถึงที่หมอต้อมทำมาใ อภัยภูเบศรแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ย
1: ค
0: า
1: ือจ
0: อ
1: ระ ิง
0: ไรแล้วยา

0: แกอร่อยครับจัด
1: คือจริงๆแล้วตอนที่จบมาใหม่ๆก็เห็นปัญหาแล้วล่ะว่าประเทศไทยอึไม่ออกไอไม่ออกคันหรือมีปัญหาแผลเผลอเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องพึ่งฝรั่งตลอดในตอนเห็นว่าเราจะไปทำอะไรที่ยากๆเดี๋ยวก็จะทะเลาะ กับหมอเราก็ต้นจากยาแก้ไอมาขำป้อมคืออายอรักษาเริมงูสวัสดแล้วก็ตัวของถาวรเปลียงแก้ปวดเมื่อยนะคะทำร่วมกับกรมวิทย์นะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการวิจัยนำงานวิจัยมาใช้นะคะแล้วก็กาซิดีนจากเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็ล่าสุดเราทำเรื่องของกระดูกไก่ดำชื่อมัสคูลสเปรย์แก้ปวดเมื่อยนะคะก็จะกำลังทำในรูปของเจลในเรื่องของการแก้ปวดข้อแล้วก็เพศสัมพันธ์ในการรักษาลิขสิทธิ์ดวงอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำแล้วก็เผยแพร่ผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติก็เป็นงานคืองานที่เนี่ยทำทั้งเอาภูมิปัญญามาต่อยอดแล้วก็เชื่อมไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของชุมชนแล้วก็ทำเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติคือให้ทำในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์เพราะบ้านเราเนี่ยสารเคมีปนเปื้อนเยอะมากแล้วก็ทำงานกับชาวบ้านในมิติอื่นๆในเรื่องของอาหารปลอดภัยในเรื่องของการทำคล้ายๆแบบสัญญาคอนแทคฟาร์มิ่งอะไรเงี้ยค่ะคือทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเชื่อมโยงกันโดยใช้ความเป็นธรรมการค้าที่เป็นธรรมประหลักประกันประกันเรื่องของความเสียหายไม่ให้เกษตรกรเนี่ยแบกรับและใช่ว่าส่งเสริมให้ปลูกแต่ไม่ซื้อคอนแทคเลยเอาจัดคู่มือให้จ่ายค่ารับรองฟาร์มให้ส่งคนไปดูแลแล้วก็ทำให้สมุนไพรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของแพทย์นะคะแล้วก็มีการเรียกว่าสร้างแพทย์แผนไทยนะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรคือสมุนไพรแยกเป็น2ทางทางหนึ่งคือตอบสนองต่อทฤษฎีธาตุนะคะยาลมยาหอมยาลมยาดมยาอมยามองยาอุทัยอะไรเหล่านี้ดั้งเดิมนะคะยาสตรีอะไรเหล่านี้เนี่ยบางทีอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่อธิบายด้วยทฤษฎีร้อนเย็นนะคะอีกอันหนึ่งก็สารฟลาโวนอยด์แก้อักเสบนะคะแล้วก็ผลฤทธิ์เป็นยังไงออกฤทธิ์ผ่านกลไกอะไรก็นั่นก็เรียกว่ายาพัฒนาเราก็มีทั้งสองแผนให้สมุนไพรเนี่ยทำหน้าที่ทั้งสองระบบ
0: ครับทีนี้ได้ยินว่าเดี๋ยวก่อนถามตรงนี้ก่อนว่าจำนวนตัวยาที่ถือว่าผลิตออกมาแล้วเข้าบัญชียาหลักของชาติแล้วเนี่ยทั้งหมดมีกี่ตัวคะสมุนไพรไทยเนี่ย
1: เป็นร้อยตัวแล้วค่ะมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยต้องจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้มีคือ ยานี่จะมียาแบบว่ายาที่เป็นยาเดี่ยวนะคะยาตำรับแล้วก็เป็นยาที่มีรูปแบบทั้งแบบดั้งเดิมมีหลากหลายรูปแบบนะคะ
0: คร
1: ับ ร้อยกว่าแต่ว่าจำไม่ได้ว่าร้อยกว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตคนนิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขอคำถามนะคะ
0: เมื่อไม่นานมานี้ผมเจอนักธุรกิจคนหนึ่งนะก็ลูกสาวไปเปิดสำนักงานอยู่ที่โฮจิมินห์ที่เวียดนามถามว่าไปทำอะไรบอกว่านำสมุนไพรไทยนี่แหละไปเผยแพร่แล้วก็ไปทำตลาดที่นั่นก็แปลว่าตลาดต่างประเทศขณะนี้ก็ยอมรับใช่ไหมครับถึงสามารถเผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศได
1: ้ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอะไรที่เข้าปากเนี่ยยากทุกอย่างในโดยเฉพาะเรื่องของยานะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของยาเนี่ย FDAของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีระบบกันค่อนข้างยากทีเดียวในการที่จะทำยาในรูปแบบของยาไปขายนะคะถ้าจะออกไปก็ออกอยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางหรือในรูปแบบของอาหารหรือพวกสารสกัดนะคะเพราะฉะนั้นออกไปอย่างนั้นเนี่ยจะง่ายกว่านะคะ

0: รูปแบบของเครื่องดื่มในรูปแบบของอาหารสุขภาพในรูปแบบของชาในรูปแบบของเครื่องสำอางเช่นยาสีฟันสบู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: อ๋ออ๋ออ๋อถ้าเป็นตัวยามันจะไปยากเลยฮะอย่างนั้นเด็ดครับหมายความว่าการยอมรับของสากลอ่ะ
0: คือผ่านระบบขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยยากทั้งนั้น
1: อ๋อ
0: คื
1: น
0: อ
1: ี่ครับผมเคยคุยกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้ยยาฝรั่งนี่มันมีประสิทธิภาพสูงสาเหตุก็เพราะว่ามันต้องผ่านการวิจัยในคนแล้วการวิจัยก็ไม่ใช่แค่หลักร้อยหลักพันเป็นหลักหมื่นมากกว่าจะมีตัวยาฝรั่งออกมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้ผ่านการวิจัยในคนมาเยอะแยะมากมายแล้วกินเวลายาวนานเป็นปีกว่าจะผลิตออกมาได้แล้วเขาก็แถมท้ายด้วยกันส่วนยาสมุนไพรของไทยเนี่ยก็ใช้ต่อๆกันมาคนโบราณใช้ก็ใช้ต่อๆกันมาไม่ได้มีการวิจัยกันจริงจังอันนี้นี่คือคำวิจารณ์บางคนของแพทย์แผนปัจจุบันเท่าที่ผมได้ยินมาตรงนี้มันต้องมีความเห็นยังไงครับ
0: ค่ะอันนี้ก็มีทั้งถูกในแง่ของทั่วไปนะคะแต่ว่าก็มียาหลายอย่างที่เราสามารถที่จะทำได้เองในประเทศของเราแล้วก็อย่างที่ต้องจบใหม่ๆยาบางอย่างไม่มีงานวิจัยก็ใช้เช่นคาร์มินาทีฟมิกเจอร์บางทีเราก็ใช้คืออะไรที่ฝรั่งพูดเราจะเชื่อไปหมดแล้วเราก็ละเลยการที่จะดูแลตัวเองนะคะคือสมุนไพรเนี่ยเป็นอย่างที่บอกนะคะว่ายาบางโรคหลายๆโรคเนี่ยเราไม่ต้องกินอะไรพักผ่อนเราก็หายนะคะโรคบางอย่างเนี่ยเรากินยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บางอย่างใช้ร่วมกันก็ได้บางอย่างแผนปัจจุบันดีกว่าหรือบางอย่างสมุนไพรดีกว่าหรือบางอย่างก็ไม่หายทั้งคู่ก็คือเพราะกันก็คงไม่มีคนตายนะคะก็คือก็ไม่ได้ผลทั้งคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยสำคัญนะคะคือเรายอมรับเครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็เรายอมรับเครื่องมือว่าเครื่องมือตะวันตกก็มีศักยภาพบางอย่างตะวันออกก็มีศักยภาพบางอย่างแล้วก็การหุงข้าวเนี่ยบางทีเราไม่ต้องใช้เตาปรมาณูเราสามารถใช้เตาถ่านเตาที่เรามีถ่านอยู่ในบ้านเราก็ใช้เตาถ่านของเราได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถหุงข้าวได้นะคะ อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองอย่างนั้นมุมเดียวเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าพึ่งพิงตลอดแล้วเรื่องของยาสำคัญมากมันเหมือนกับรอสอ112ที่เอาเงินมานะงั้นตายอะไรเงี้ยค่ะที่เราได้กันที่เราต้องเงินไปใช้ก็เหมือนชีวิตก็เหมือนกันสิทธิบัตรยาจึงมีพลังมากมันยามันสามารถขึ้นราคาแพงๆขึ้นราคาเท่าไหร่เราก็ยอมจ่ายเพราะว่าเรามีแนวคิดว่าฉันมีหน้าที่ใช้ฉันไม่ต้องคิดแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดทั้งระบบเนี่ยอะไรเรียกว่าเริ่มแรกก็ต้องมารณรงค์กันว่าไม่ป่วยคือช่วยชาติแล้วการไม่ป่วยเนี่ยเรื่องของอาหารที่มีคุณค่าในการดูแลสุขภาพอะไรหรือว่าการปฏิบัติตัวต่างๆอะไรเงี้ยต้องถูกชูขึ้นมาก่อนแล้วก็การใช้อาหารการดูแลตัวเองขั้นต้นด้วยทรัพยากรที่เรามีแล้วเราก็ใช้ยาเมื่อจำเป็นแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวันที่เราจะพึ่งตนเองเวลาเกิดสงครามเกิดอะไรเราก็อาจจะตายด้วยโรคง่ายๆเพราะเราไม่มีความรู้เลยในการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียกว่าหันกลับไปใช้การสัมปีกกับมาเรียโมกหลวงกับบิดไหมเนี่ยก็คงอาจจะลึกเกินไปนะคะในโรคพื้นฐานเนี่ยอย่างไข้ไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียโรคทั่วๆไปเนี่ยนะคะพวกผื่นแพ้ผิวหนังความเครียดนอนไม่หลับอะไรพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมีสมุนไพรหลายชนิดที่บรรเทานะคะแล้วก็ในภาวะที่มีภัยพิบัตินะคะซึ่งโรคเบาหวานเราจะทำยัง

0: ไงเราไม่มียาอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วเอ๊ะแต่ก่อนทำยังไงหรือแม้กระทั่งความเชื่อหูยาฝรั่งนี่ดีแต่ขาดความรู้เนี่ยทุกคนไม่รู้เลยว่ายาเรากินยาเบาหวานเนี่ยนะยาที่จ่ายมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเม็ดหนึ่งจากชนิดหนึ่งเป็นสองชนิดเพิ่มเม็ดสุดท้ายจบด้วยฉีดอะไรต่างๆมีรายงานการศึกษาพบว่าปฏิบัติตัวให้ตายคุมได้แค่30%
1: อ๋อ
0: ได้30%ที่ไปรักษาตามปกติเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเหลือนี่คือคุมน้ำตาลไม่ได้มันน่าตกใจจริงๆเพราะจะต้องมามุ่งเน้นการใช้สมุนไพรบางตัวนะคะการใช้มะระขี้นกเข้าร่วมด้วยนะคะอย่างเคสที่เคสที่เราเห็นคือผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีการใช้สมุนไพรร่วมเนี่ยมีการใช้มะระขี้นกร่วมเนี่ยค่า HbA1c นี่ก็ลดลงนะคะมีเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นล่องลอยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที่เป็นไกด์อันหนึ่งที่ภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวชี้เบาะแสนะเป็นเบาะแสสมุนไพรเป็นเบาะแสที่นำไปสู่การวิจัยในขณะเดียวกันเนี่ยในโรคหลายๆโรคเนี่ยที่ชาวบ้านใช้กันเองอยู่แล้วนะคะค่ารถก็แพงในอนาคตน้ำมันอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยไอเจ็บคอเนี่ยเป็นหวัดเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราดูแลตัวเองได้เลยเมื่อกี้พูดถึงว่าโรคบางอย่างเนี่ยบางทียาแผนปัจจุบันก็เบาหวานก็ไม่ได้หายขาดซึ่งก็ต้องควบคุมด้วยยาแผนปัจจุบันแล้วก็การปฏิบัติตัวแล้วก็มีสมุนไพรหรือว่าอาหารการออกกำลังกายต่างๆที่จะไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในเรื่องสมุนไพรเนี่ยจะต้องแบบเรียกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ทุกอนูนะคะตั้งแต่การที่จะไทยใช้จะเป็นยาเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนเราปล่อยมานานเกินอ่ะที่เราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็เราตั้งคณะวิทยาศาสตร์ตั้งกรมวิทย์ตั้งอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับสถาบันวิจัยต่างๆมากมายก็ต้องถามประเทศไทยแรงๆว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มียาขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่เรามียาไหมมียาจะเป็นยาพื้นฐานอภัยภูเบศเองเนี่ยเราก็ภูมิใจนะว่าเราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยเราทำให้เกิดยาให้กับสังคมอย่างที่บอกอ่ะพยายอรักษาเริมงูสวัสดยาแก้มะขำป้อมถาวันเปรียงกาซิดีนยาทาแผลจะเปลือกมังคุดเพชรสังฆาตเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงตอนนี้มีเพชรสังฆาตกับกระดูกนะคะแล้วก็มีตัวของกระดูกไก่ดำในเรื่องของการที่เอาไปทำเป็นยาแก้ปวดพวกสเปรย์แก้ปวดเป็นมัสคอลสเปรย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพื้นฐานเพราะฉะนั้นในตัวที่เราต้องตั้งลำพี่ประสานมันต้องตั้งลำกันจริงๆว่าประเทศไทยต้องมีอะไร
1: กับทำหมดต้องขอโทษขออนุญาตเบรกพักครึ่งทางสักเล็กน้อยนะครับประมาณ5 นาทีเดี๋ยวขึ้นมาต่อกันแล้วเราจะยาวไปถึง4 ทุ่มเลยนะครับพ
0: ัก
1: ห้านาทีครับ5-6 นาทีเชิญครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
3: ์96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
1: ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเรื่องของออมสินออมสุขนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2569 ที่ออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับกลับมาที่หมอต้อมครับหมอครับตะกี้นี้พูดถึงอะไรที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยนะโดยสมุนไพรเนี่ยเอาอย่างง่ายๆเนี่ยไอเจ็บคอเนี่ยนะผมก็เป็นนะใช้อะไรครับหมอครับ
0: คือเรื่องของไอกับเจ็บคอเนี่ยเราต้องรู้ว่าสาเหตุคืออะไรก่อนนะคะกลับไปที่สาเหตุนะคะแล้วก็การใช้ยาแก้ไอนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปช่วยที่จะทำให้การไอลดลงเนี่ยเซลล์มันยิ่งช้ำก็เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นการบรรเทาอาการไอเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็เราต้องรู้ว่าการไอเกิดจากอะไรเช่นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นวัณโรคก็ต้องรักษาวัณโรคเป็นบางทีก็อาจจะรวมถึงมะเร็งปอดหรือหอบหืดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องไปดูที่สาเหตุนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจหลักการก็คือว่าหนึ่งเนี่ยไอเป็นกลไกที่จะทำให้เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบออกมาจากร่างกายของเรานะคะเป็นกลไกที่เร็วมากอาจจะเข้าไปแต่ไม่ชอบแล้วก็สร้างกลไกที่จะสร้างคือสร้างเมือกในการไปดักจับก็คือเสมหะนะคะเสมหะในการไปจับเชื้อโรคถ้ายิ่งเหนียวเชื้อโรคจะอยู่ได้นานสิ่งที่เราไม่ชอบจะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นละลายเสมหะเช่นความเปรี้ยวนะคะ จะช่วยละลายเสมหะนะคะความเค็มก็จะช่วยดึงน้ำออกมาที่เรียกว่าซาไลเอ็กซ์เปกโตแลนต์ก็จะมีเปรี้ยวเค็มความหวานก็จะมีชุ่มนิดนึงนะให้มีความชุ่มอาจจะเป็นจากชะเอมจากอะไรก็ได้นะคะเพื่อทำให้เรียกว่าธรรมชาติของเยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยซึ่งต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยเรียกว่าเสมหะธาตุแล้วกันถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นน้ำมะนาวน้ำผึ้งเกลืออาจจะมีความอุ่นที่ไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดไหลเวียนขึ้นมีอะไรเผ็ดๆนิดนึงพวกดีปรีเปลือกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะทำยาแก้ไอเองได้ด้วยหลักการนี้คือเปรี้ยวเค็มนิดนึงเผ็ดร้อนนิดนึงจะเป็นขิงตะขิงกะเพรานะคะขิงกะเพรามะนาวนะคะต้มน้ำกะเพรากับน้ำขิงใส่มะนาวเติมน้ำเชื่อมอร่อยมากเป็นยาแก้ไอที่เราทำโดยหลักการนี้ได้เองค่ะแล้วก็แบบเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสากลแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วก็ไปที่ต้นเหตุอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปในการดูแลเรื่องการไอค่ะ
1: ครับครับอีกประเด็นหนึ่งครับหมอต้อมครับว่ากันว่าถ้าเกิดมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยาฝรั่งมันวันเดียวรู้ผลแต่พอกินยาสมุนไพรแล้วโอ้มันกินเวลาหลายวันอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรมันช้ากว่าหรือยังไงครับหรือยังไงหรือจะอธิบายยังไง
0: คือมันขึ้นกับโรคค่ะพี่เกี่ยวกับโรคและอาการนะคะบางทีเนี่ยตัวของอย่างสมมติว่าอย่างเช่นยาลดน้ำมูกเนี่ยเราก็ข้อจะโดดเด่นลดน้ำมูกมีการง่วงมีผลข้างเคียงแต่ของเราก็จะแบบว่าทำให้น้ำมูกแห้งแล้วก็แบบไม่ง่วงก็มีนะคะคือจะว่าแบบว่าต้องยกตัวอย่างโรคขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าเราทิ้งไว้นานเกินจนภูมิปัญญาดั้งเดิมเราหายไปแล้วมันเหมือนกับอีกคนเราไม่ได้ให้น้ำต้นไม้มันแบบปล่อยให้แค่เกรนอ่ะอีกต้นหนึ่งเราก็ทั้งมีมหาลัยการแพทย์แผนปัจจุบันโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างแผนปัจจุบันหมดเลยแต่สมุนไพรเนี่ยเราไม่ให้อาหารให้น้ำแต่ก็ยังค่อยๆยังอยู่รอดมาได้นี่ก็ถือว่าค่อยๆงอกขึ้นมาเนี่ยนะคะเห็นไม่สามารถจะตอบตรงๆในตอนนี้แต่ก็แน่นอนว่าณปัจจุบันถ้าเทียบก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าก็มีศักยภาพที่โดดเด่นอย่างเช่นยาบำรุงร่างกายเนี่ยเป็นยาที่ฝรั่งไม่มีนะคะแล้วก็บ้านเรายาสตรียาบำรุงน้ำนมเนี่ยฝรั่งไม่มีนะฝรั่งใช้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแต่บ้านเรามีพวกต้นนมสาวกิ่งมะขามกิ่งขนุนพวกหัวปลีอะไรเงี้ยคือในบางอย่างที่ทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้แผนไทยยังฟังก์ชันอยู่แต่เราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องไปเทียบทุกเรื่องต้องมองว่าแต่ละอย่างก็มีดีแต่ว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรนะคะอย่างเช่นเราอาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันเช่นเราปวดข้อเนี่ยเราไปกินยาแก้ปวดข้อเรียกว่าเอนเซตยาแก้เสพมียาสเตียรอยกับนอนสเตียรอยซึ่งอันตรายทั้งคู่กินชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะได้แต่ถ้าเรากินยาวๆเนี่ยมีปัญหากับกระเพาะมีปัญหากับไตนะคะคาร์บอนเปลียงเนี่ยเป็นยาแก้เสพที่ปลอดภัยมีการทดลองเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ได้ผลเท่ากันก็อย่างที่บอกกับพี่ว่าเราถึงเวลาหรือยังอ่ะที่เราจะมาตั้งลำแล้วก็เป้าหมายชัดเจนอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราต้องพึ่งแน่ๆแล้วโรคเรื้อรังที่เราต้องกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ยมีสมุนไพรอะไรหรือว่าใช้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มก็ได้เพื่อจะช่วยชะลอหรือมีส่วนช่วยให้โรคพัฒนาช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนผมอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยนะถ้ามีปัญหาเรื่องบาดแผลเรื่องเลือดออกต้องอะไรผมใช้สาบเสือแล้วมันก็ได้ผลเร็วมากนะฮะเอาสับเสือขยี้แล้วก็แปะลงสักพักหนึ่งก็ได้เรื่องแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเจอมาด้วยตัวเองครับ
0: คือตอนนี้ ต้อมกำลังจะไปที่ที่น่านนะคะมีพื้นที่หนึ่งเขาบอกว่ามีคนรั้วที่เก่งเรื่องยาป่าเพราะว่าเป็นหมอประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแถวเมืองน่านต้อมสงสัยว่าเอ๊ะรอดกันมาได้ยังไงอยู่กันยังไงไม่มียาแต่ต้อมก็ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อหมอประกาศใจทัศน์ที่เริงนกทาบ้านน้อมเกล้า

0: าอำเภอลำลูกกาจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นหมอยาใหญ่นะคะของทหารป่าก็ไปเรียนรู้หลายตัวทีเดียวนะคะที่ไปอยู่กับพ่อมาเรียกว่าไปตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อเป็นเดือนเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: ได้ยินว่าหมอต้อมทุกวันนี้ก็ยังมีคิวที่จะบุกป่าฝ่าดงไปหยิบยานั้นหยิบสมุนไพรอันนี้มาแล้วก็เอามาพัฒนาทีนี้อยากรู้ว่าสมมุติว่าได้อะไรมาเนี่ยรับรู้จากคนที่พาไปที่เป็นหมอพื้นบ้านเรื่องอะไรเนี่ยจะทำยังไงต่อเพื่อที่จะให้สมุนไพรตัวนั้นได้ใช้หรือเกิดผลที่เป็นจริงกระบวนการเป็นยังไงครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ต้องไปเนี่ยต้องก็จะมีเครื่องมือของต้องก็คือว่าหมอที่ต้องจะไปฝังเนื้อฝักตัวเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเห็นความสำคัญของการที่จะเก็บภูมิปัญญาไว้ไหมเพราะว่าเราเก็บแต่ต้นไม้เนี่ยไม่ได้รักษาความรู้สุดท้ายเราก็ต้องสูญเสียไปเนี่ยเพียงต้องคิดว่าความรู้ที่ยึดโยงคนกับต้นไม้สำคัญมากต้องก็จะไปเล่าให้ฟังว่าต้องอยากจะทำอะไรคืออยากจะเก็บความรู้ไว้ให้แผ่นดินท่านจะช่วยกันเราจะช่วยกันไหมคือบางครั้งก็ไปเจอผู้คนก็หลากหลายนะคะที่แบบเป็นหมอยาแต่ต้องมีเครื่องมือละคนนี้ของจริงอะไรเงี้ยค่ะเช่นมีเมตตาถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิมมีสัจจะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านเอาด้วยท่านก็จะแบบก็จะวางแผนกันต้องสิ่งที่ต้องทำคือด็อกิวเมนต์คือไปจดบันทึกไว้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็พยายามที่จะดูว่าพันธุ์ต้นไหนอะไรยังไงอะไรที่ขอมาปลูกได้ก็ขอมาปลูกอะไรไม่ได้ก็พยายามหาอาจารย์วงสถิตฉัวคุณเป็นศาสตราจารย์ท่านเกษียณแล้วก็ยังช่วยต้อมอยู่ว่าต้นชื่อวิทยาศาสตร์คืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้อมตั้งใจจะทำเรียกว่าตั้งใจทำก่อนตายก็ได้นะครับว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยทำต้นไม้เอามาเป็นยากลับมาสู่สังคมได้ก็คง10กว่าตัวนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะชีวิตนี้ทำได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ยังอยากทำอีกหลายตัวเพราะนี้เทคโนโลยีก็เยอะขึ้นในการที่จะวิจัยแล้วก็อยากจะทำคือเก็บต้นไม้ตัวเป็นๆเนี่ยเชื่อมโยงกับภูมิความรู้ที่เราไปเก็บจากพ่อหมอแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอันนี้ก็คือภารกิจที่ตั้งใจนะคะว่าเริ่มทำภาคไหนคือก็ทำค้างๆไว้อยู่หลายพื้นที่ตอนนี้เหมือนเด็กกำพร้าเพราะกำพาครูบาอาจารย์ท่านไม่อยู่กันหมดแล้วตอนนี้เหลือใครมาเหลือล่องลอยนิดหน่อยบางทีก็ไปก็ดีเดี๋ยวก็จะลงไปพัทลุงเพราะว่าพัทลุงเป็นเมืองที่แบบร่ำรวยในเรื่องของความรู้คนดีๆยังอยู่เยอะเลยแบบมาเราจะพาเดินป่าคือคนอยู่นี่อุ้ยแบบหวงแบบนั่นก็เข้าใจได้แต่ก็มีหลายคนคิดเหมือนกันว่าฝากไว้ด้วยนะพ่อหมอต้นเนี้ยอย่างกระดูกไก่ดำเนี่ยพ่อพินิจกะเหลี่ยงที่เลตองคุที่ไม่ใช่ที่แม่จันทร์ก็หมอต้อมเนี่ยทำมาเป็นยาเลยหมอต้อมต้องทำได้ดีแน่ๆเลยให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะคือครูบาอาจารย์ของต้อมนี่จะดีงามเรียกว่าจะคิดเหมือนกันคือเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วคิดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้ให้กับแผ่นดินเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้วิจัยต่อยอดไปเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสำอางเป็นความมั่นคงในการพึ่งตนเองเอามาใช้เองอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องจึงพยายามเขียนหนังสือชื่อบันทึกของแผ่นดินซึ่งไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นการใช้หูชาวบ้านแต่ว่าพอไปถึงคนแล้วก็มีหลายอันน่าอัศจรรย์อุ้ยแบบตรงกันได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับหมอต้อมครับตั้งแต่อภัยภูเบศรทำเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับบุกเบิกมาจนกระทั่งณบัดนี้เนี่ยต้องถือว่าสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับมีสถาบันวิชาการมีคณะวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้ยินว่าที่ราชภัฏจันทร์เกษมก็มีเรียนเรื่องสมุนไพรไทยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าก็นับตั้งแต่หมอต้อมได้กับเพื่อนกับอภัยภูเบศรได้ดำเนินการมาตลอดเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยได้ลงหลักปักฐาน

0: ีส่วนที่เป็นมหาเป็นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยปริญญาตรีกับของปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทยมีเปิดมหาวิทยาลัยประมาณ20กว่าคณะได้รับมั่งคะตอนนี้นะคะจันทร์เกษมราชภัฏสวนสุนันทาวสส.ต่างๆนะคะก็มีการเรียนด้านการแพทย์แผนไทย
1: จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในราชภัฏใช่ไหมครับ
0: มีทั้งมหาลัยศิษย์ที่ศิริราชก็มีบุรพาก็มีคณะแพทย์แผนไทยนะคะของทางสถาบันพระบรมชนกก็มีคณะแพทย์แผนไทยนะคะคือต้องว่าอาจารย์หมอเพ็ญนภาทับเจริญนะคะซึ่งก็ผลักดันเรื่องแพทย์แผนไทยก็สู่ระบบนะคะก็โดดเด่นด้านนั้นอาจารย์หมออวยก็ไปทำเรื่องการศึกษาผลักดันเรื่องการศึกษาเป็นพื้นฐานให้ศิริราชพยาบาลเนี่ยได้นำมาเรียกว่าอยู่ในคณะหนึ่งของที่ศิริราชนะคะก็แต่อภัยภูเบศจะโดดเด่นตรงที่ว่ามันสามารถได้เห็นเลยสมุนไพรเนี่ยมันสามารถพัฒนาวิจัยเป็นที่ยอมรับของแพทย์มีสารสำคัญมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพมีมาตรฐานโดยใช้อาศัยทางเภสัชกรรมสมัยใหม่ต้องเลยคิดว่าต้องเองเหมือนสะพานเชื่อมอะค่ะเชื่อมระหว่างโลกของภูมิปัญญากับโลกสมัยใหม่เป็นมิติของการต่อยอดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเคลื่อนด้านการแพทย์แผนไทยมีอยู่หลายมิติแล้วก็มีหลายองค์กรช่วยกันทำอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันแบบว่าสร้างรายได้ได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดียวพอมีมาตรฐานมีอะไรขึ้นก็มีอย่างเช่นต้องทำมะขามป้อมยาไก่มะขามป้อมตอนนี้ยาไก่มะขามป้อมในประเทศไทยมีหลายยี่ห้อประมาณสัก20กว่าบริษัทได้เหมือนคนทำทานอะพี่ประสาท
1: ครับครับก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเอาละไม่ใช่หมอต้อมทำคนเดียวแต่ทำร่วมกับบุคคลอื่นๆด้วยโรงพยาบาลด้วยแล้วก็สถาบันต่างๆที่เปิดขึ้นก็รองรับแนวคิดหรือความเป็นจริงของคุณอุปการของสมุนไพรก็ต้องขอบคุณอย่างมากครับหมอต้อมครับได้ความรู้แล้วก็ทำให้ได้แง่คิดมุมมองนะครับว่าถ้าเราจะช่วยชาติเนี่ยเราไม่ป่วยแล้วก็ช่วยชาตินะเราเป็นอะไรเล็กน้อยเราไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรอกเราต้มเนี่ยยาเองได้เราชงน้ำขิงได้อะไรต่อมีอะไรมะนาวได้ก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ทางความคิดทางสติปัญญาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรนะครับที่ได้มาเป็นแขกของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับหมอต้อมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่ประสานมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้ง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัด

0: นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: เมื่อคืนนี้ นุก็บอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าช่วงนี้ค่ะที่บ้านของคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ไหนเนี่ยปริมาณน้ำเป็นอย่างไรสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะบอกผ่านทางรายการฟังหูไว้หูของเราก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ในแถบที่เขาอยู่แถวจังหวัดบึงกาฬอ่ะและอยู่แถวริมน้ำโขงอาจารย์มันท่วมอ่ะ
2: ไม่ขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าพอเริ่มต้นฤดูฝนเนี่ยทางแม่น้ำโขงเนี่ยจะมาก่อน
1: ค่ะ
2: นะส่วนทางอยุธยานี่ก็มีคนมาส่งข่าวผมเหมือนกันผมกะว่าวันพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะไปดูคลองที่เป็นคลองระบายน้ำที่กำลังทำใหม่บางบานบางไทรอ่ะว่ามันไปสักถึงไหนแล้วจะได้ทันใช้บางส่วนสำหรับหน้าน้ำหลากปีนี้หรือเปล่าเนี่ย ก็ไปดูกันแต่ว่าส่วนที่เป็นแม่น้ำโขงเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็ขอให้ดูเป็นภาพจะได้เห็นความชัดเจนนะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงขนาดนี้นะคือทางภาคอีสานนะครับแต่ภาคอีสานนี่ต้องบอกอย่างนี้นะคุณชุติมาว่าแม่น้ำหลักคือแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างเรากับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยเท่าที่เขาทำเป็นภาพล่าสุดนะที่เป็นภาพอัปเดตล่าสุดเท่าที่ผมดูจากที่เขาทำให้ดูเนี่ยนะก็ต้องบอกอย่างนี้ถ้าคุณชุติมาดูภาพจะเห็นว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยจะมีสองส่วนเมื่อแม่น้ำโขงไหลจากจีนลงมาจุดแรกก็จะเป็นที่เชียงรายนะตรงนั้นก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมอะไรทองคำอะไรนะนั่นแหละที่เชียงรายต้องดูว่าลำน้ำตรงนั้นเนี่ยกับตลิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าลำน้ำตรงนั้นมันแคบแล้วตลิ่งมันไม่สูงมากเนี่ยมันก็จะเอ่อข้างนะและหลังจากนั้นเนี่ยอีกจุดนึงที่เราต้องมาดูก็คือจุดที่มันจะหลังจากนั้นมันไหลเข้าประเทศสปป.ลาวนะไหลไปทางหลวงพระบางไหลไปทางนู่นนี่นั่นนะหลายที่เนี่ยแล้วมันจะมาไหลที่มาเจอกับเป็นชายแดนไทยพรมแดนไทยเนี่ยก็คือที่จังหวัดหนองคายนะตามมาด้วยบึงกาฬตามมาด้วยนครพนมตามมาด้วยมุกดาหารตามมาด้วยอุบลราชธานีเป็นจังหวัดสุดท้ายถ้าท่านดูจากภาพท่านเห็นสีแดงไหมครับ
1: คือ
2: สีแดงเนี่ยที่เป็นภาพล่าสุดเนี่ยคล้ายๆกับว่าน้ำล้นตลิ่งให้สังเกตดูอย่างนี้คือของไทยเนี่ยที่ราบสูงเทสลบลงไปที่แม่น้ำโขงนั้นลำน้ำที่ออกจากตรงนั้นน่ะมันตันมันออกไม่ได
1: ้
2: ที่นครพนมตรงบึงกาฬเห็นไหมตรงนครพนมนั่นแหละตรงนั้นแถวๆนั้นมีลำน้ำแล้วก็ที่มุกดาหารนี่ก็เหมือนกันก็มีลำน้ำจากอำนาจเจริญไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะคือจุดที่น้ำจากฝั่งเราเนี่ยลงไปไม่ได้เพราะน้ำในแม่น้ำโขงนี่มันเยอะนะก็ขณะนี้ถ้าพูดถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณสักหมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอย่างน้อยตอนนี้เท่าไหร่เท่าที่คุณชุติมาเช็คมา
1: ถ้าอาจารย์ปกติแล้วอาจารย์จะเช็คที่ตรงแถวไซยบุรีด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันนะตรงเขื่อนไซยบุรีสปป.ลาวอะค่ะเขาบอกว่ามีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 14,949 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
2: ก็ต้องถือว่าระดับเขาพูดถึงได้ปริมาณน้ำที่ไหลเนี่ยเยอะมาก
1: ฝนตกสะสมที่เมียนมาเยอะ
2: ก็ไหลมาไงไหลมาจากจีนด้วยเลยด้วยนะ
1: ค่ะ
2: อย่างเจ้าพระยาตอนนี้ถ้าเจ้าพระยาตอนนี้ถ้าผมดูที่นครสวรรค์เมื่อเช้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย850ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1: ใช
2: ่ถ้าเราจะเอาแบบตื่นเต้นเนี่ยก็ต้องระดับ 2,000 แล้วก็หลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยถ้าระดับตื่นเต้นก็ต้อง 1,200 อันนี้ยังไม่เจออย่างนั้นแต่ว่าบางลุ่มน้ำเช่นแม่น้ำน้อยหรือแถวเสนาผักไห่บางบานเนี่ยอันนี้ขาประจำ
1: ที่มันเป็นไงคะ
2: ที่มันเป็นแอ่งที่มันเป็นแอ่งนะก็เนี่ยอันนี้สำหรับทางภาคอีสานเนี่ยผมคิดว่าก็ใครที่เกี่ยวข้องอ่ะนะจะเป็นกรมป้องกันสาธารณภัยเอาเรือท้องแบนออกท้องไม่แบนออกอะไรก็ตามใจ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคนที่เป็นคนประมวลเรื่องเกี่ยวกับน้ำและความเป็นไปต้องอัปเดตนะจะได้ทันนะมันไม่ได้ถึงขนาดยกของหนีอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่า ถ้ามันขึ้นมาก็ได้รู้ว่าจะต้องทำยังไง
1: ถึงรอบและที่เรา
2: เป็นหน่วยงานไหนที่ต้องเป็นคนดูแลเนี่ย
1: โอ้อาจารย์หน่วยงานน้ำเนี่ยทำไมในประเทศไทยเราเยอะคะ
2: สัก 40-50 หน่วยงานได้
1: กรมชลประทานเราก็จะนึกถึงเขาสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติเราก็จะนึกถึงเขา
2: แล้วก็จะมีสถาบันที่เกี่ยวข้อมูลข่าวสารวอเตอร์เน็ตอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ใครที่เกี่ยวข้องกับไปให้รายงานให้ประชาชนเขารู
1: ้
2: ว่าอัปเดตตลอดหน่อยแล้วมันจะได้ทดสอบระบบโทรมาตรด้วยไอ้ที่วัดน้ำเป็นจุดๆๆๆอ่ะว่ามันทำงานหรือเปล่าอ่ะจะได้รู้ว่าวันนี้จากที่มันเป็นมวลใหญ่เนี่ยมันจะมาถึงเราอีกภายในกี่ชั่วโมงกี่วันอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยไอ้ตัววัดน้ำอ่ะนะนายมิเตอร
1: ์
2: นีโลมิเตอร
1: ์
2: สมัยโบราณเนี่ยนะพระในอียิปต์เนี่ยทำไมเขาทำนายน้ำน้อยน้ำมากในอียิปต์ได
1: ้เขาทำยังไงคะ
2: เขามีเครื่องวัดเขาเรียกนีโลมิเตอร์ตั้งเอาไว้ตามวิหารต่าง
1: ๆ
2: แล้วมันจะบอกกันว่ามันจะขึ้นจะลงมันปลายทางมันคือไคโรปลายทางมันคืออเล็กซานเดียเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องผ่านมาไล่มาตามลำดับคุณเจนเนาะมันมีวิหารอยู่ริมแม่น้ำนายทั้งนั้นเลย
1: เป็นภูมิปัญญาของเขาเน
2: า
1: ะ
2: พระเขารู้ล่วงหน้าเขาทำนายได้ปีนี้ฝนน้ำขาดปีนี้น้ำท่วม
1: อาจารย์แล้วแถวที่เป็นแบบไอ้เนี่ยกัมพูชงกัมพูชาเป็นลักษณะบาลงบาลายเป็นชนประทานของเขาอะเขาใช้อะไรวัด
2: เขาก็มีตัวเขาใช้ตัวสะดือของรูปสลักเป็นเขาเรียกมันเป็นอะไรช่างมันเถอะ
1: อาจารย์บรรยายอยู่หลายครั้งนะแล้วเราก็โอ้โหทึ่งเหมือนกันนะคะ
2: น้ำไหลออกจากภูมิพัฒนาลายที่เป็นรูปสลักหินเมื่อไหร่คือน้ำเต็มเขื่อน
1: เขาคิดได้ยังไงเนาะอาจารย์เนาะแต่ปกติแล้วเวลาที่เราดูปริมาณน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะอัปเดตให้ฟังเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ดูระดับน้ำในแม่น้ำดูคลองสาขาด้วยดูปริมาณน้ำในเขื่อน
2: ไม่ไอ้นั้นมันคือภาพใหญ่แต่สำหรับตัวเราอะเราต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ฝั่งไหนของแม่น้ำในแนวไหนฝั่งไหนของคลองมันมีคลองกับแม่น้ำสองชนิดแนวดิ่งกับแนวขวางเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดูเป็นบล็อกๆกันแล้วกันเอาแต่เนี่ยเรื่องอันนี้มันก็เดี๋ยวให้ก็
1: แต่หลายคนน่ะก็อยากจะรู้ค่ะว่าน้ำท่าของปีนี้มันจะมาเยอะแค่ไหนเพราะเขาห่วงอะไรอาจารย์พืชผลทางการเกษตรเขาคนที่เป็นเกษตรกรรม
2: ถูกต้องอ่ะแต่ว่าไอ้อย่างนี้มันภัยธรรมชาติเรายังไม่สามารถจัดการระบบใช้น้ำให้เป็นประโยชน
1: ์
2: คืออย่าพูดว่าระบายน้ำใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ที่สุดซึ่งอาจจะต้องมีกักเก็บมีการทำให้จุดที่เขาไม่ต้องการน้ำก็ไม่ต้องเจอน้ำจุดที่ต้องการน้ำก็ได้น้ำ
1: ค่ะ
2: อันนี้มันก็ต้องใช้เงินลงทุนนะเราไม่ใช่ว่าง่ายๆแต่ว่าระยะสั้นน่ะมันก็เป็นการบรรเทาทุกข์นะก็ช่วยได้แค่นี้แต่ระยะยาวต้องวางแผน
1: อาจารย์ที่ผ่านมาข้าวของมันก็แพงอยู่อันไหนจะสงครามตะวันออกกลางแล้วถ้าเกิดว่ามาเจอสภาพภูมิอากาศด้วยน้ำทงน้ำท่วมน้ำแล้งอีกเนี่ย
2: คือเราก็ดูตัวเลขอย่างตัวเลขล่าสุดที่เขาพูดกันเนี่ยคือคนชอบดูดัชนีราคาผู้บริโภคดูอัตราเงินเฟ้อซึ่งผมว่าก็ดูได้แหละ
1: อั
2: ตราเงินเฟ้อมันก็ 2% 1% กว่าๆแล้วแต่แถวเนี้ยเนาะแต่จากที่ก่อนหน้านี้มันติดลบโอเคนะปีนี้อัตราเงินเฟ้อก็ราวๆเนี่ย 1.5 ถึง 2.5 อะไรประมาณนี้
1: ของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
2: ใช่แต่ที่น่าสนใจจริงๆแต่ผมไม่ได้สนใจตัวนี้คนอื่นน่ะชอบดู CPI หรือดู PP หรือดู PCI เอาทีละตัวนะอเมริกาเขาใช้2ตัวเวลาดูเงินเฟ้อเนี่ยนะ CPI คือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนะ Consumption Price Index
1: ค่ะ
2: กับอีกตัวนึงที่เขาดูตอนหลังเขาไม่ใช่ตัวนี้ Personal Consumption Index PCI แต่นี่เป็นเรื่องเงินเฟ้อแต่ที่ผมชอบดูจริงๆผมดูตัวนี้ต้องดูที่จุดเริ่มต้น
1: คืออะไร
2: ของจะแพงก็อยู่ที่ว่าคนจะขายถ้าคนจะขายต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมันราคาสินค้ามันต้องแพงตาม
1: ก็ดูผู้ผลิต
2: ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI
1: ค่ะ
2: Producer Price Index ตัวเลขเดือนกรกฎาคม PPI อยู่ที
1: ่ 113.8 ค่ะ
2: ประเด็นไม่อยู่ที่เท่าไหร่ไอ้เท่านั้นไม่ใช่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร
1: ่มันเพิ่มขึ้น 7.3% ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนค่ะ
2: อันนี้ที่เราอยากจะบอกว่าเรื่องของแพงอ่ะมันยังต้องตามมาเรื่อยๆเพราะตัว PPI เป็นสารตั้งต้นแล้วราคาวัตถุดิบมันก็คือต้นทุนของผู้ผลิตดัชนีวัดต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยก็คือ PPI เมื่อ PPI เพิ่ม CPI ก็ต้องเพิ่
1: ม
2: เมื่อ CPI เพิ่มเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม มันเป็นผลจากการที่ราคาเพิ่มขึ้นเราก็ต้องควักเงิน
1: ก็มันเป็นห่วงโซ่แบบนั้นนะคะ
2: อย่างจะต้องไปทำนโยบายอะไรป่ะในเรื่องน
1: ี้แล้วก็จะมีนโยบายหรือเปล่าเดี๋ยวให้อาจารย์ไล่เลียงให้ฟังนะคะเพราะเราพูดกันไปพอสมควรแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์คะยังดูถ้าเกิดว่าแบ่งตามขั้นตอนการผลิตก็บอกว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 13.5% สินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือสินค้าแปรรูปอันนี้เพิ่มขึ้น 10.7% แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปอันนี้เพิ่มขึ้น 5% มันก็สะท้อนการปรับขึ้นราคาในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิตค่ะในภา
2: คผู้ผลิตเพิ่มมันก็ตามมาด้วยผู้บริโภคแล้วมา
3: เป็นการตั้งราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
3: ก็ผู้ค้าก็จะมีของเดิมพอสั่งรถใหม่มามันต้องขึ้นเขาก็ต้องขึ้น
1: ค่ะ
3: แค่นั้นแหละอย่าไปเอาอะไรมากเลย
1: อาจารย์แต่ว่าเงินเฟ้อก็ไม่น่าตกอกตกใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะม
2: ัน
1: อยู่ในบริหารจัดการได้เพราะเดือนกรกฎาคมอะค่ะมันอยู่ที่ระดับ 1.95 เนาะแล้วถ้าเกิดว่า7เดือนอะมกราคมถึงกรกฎาคมก็อยู่ที่ 1.21
2: แต่เราคาดหมายอย่างนี้เราคาดหมายเพราะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคาดหมายว่าอัตราเงินเฟ้อปีนี้จะอยู่ขั้นต่ำนะตัวล่าง 1.5ตัวบน 2.5 ซึ่งก็พอดีเพราะเป็นเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารประเทศไทยก็คงจะไม่ต้องปรับนโยบายทางด้านดอกเบี้ยแต่ปีหน้าว่ากันใหม่นะ
1: โอเคถึงแม้ว่าเรื่องของการกังวลเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนนี้ที่พูดกันเยอะค่ะเขามีการกังวลเรื่องของซัพพลายมากกว่าค่ะอาจารย์
2: ซัพพลายคืออะไร
1: ซัพพลายคืออะไรอาจารย์บอกคุณผู้ชม
2: ไม่ใช่คืออะไรที่เขากังวลซัพพลายคืออะไร
1: คือของมันขาดไม่พอป้อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะห่วงโซ่มันขาดตอนไปจากเรื่องของสงคราม
2: ก็ต้องดูด้วยมันเป็นอะไรอ่ะต้องเป็นดูเป็นตัวๆไปนะมันก็ยังไม่เรียบร้อยก็ล่าสุดก็ยังกลับไปกลับมาจะเปิดช่องแคบพอมุดได้จะเจรจากับโอมาอะไรเงี้ยมันก็คือต้องรอให้ตรงนั้นมันจบก่อนนะ
1: ค่ะ
2: แต่ตรงนี้ทุกคนก็แก้ไขปัญหาพวกซัพพลายเทรนนะพวกเกี่ยวกับห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเขาก็มีการขยับกันอยู่เหมือนกัน
1: งั้นเราจะดูราคาน้ำมันหน่อยเอาที่หน้าสถานีก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นแล้วราคาของดีเซลกับแก๊สโซฮอล์
2: ผมไม่ได้ตามใกล้ชิดนะแต่ว่าเอาเช้าเนี้ยน
1: ะ
2: ตอนนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยราคาน้ำมันแก๊สโซ95เนี่ยรัฐบาลก็ชดเชยลดลงมานิดนึงน
1: ะ
2: เมื่อก่อนเมื่อวานนี้ชดเชยลิตรละ48สตางค
1: ์
2: ตอนนี้43สตางค์แต่ยืนราคาแก๊สโซ95ที่ลิตรละ35.99 บาทสตางค์ส่วนดีเซลหมุนเร็วตอนนี้เราชดเชย2ทางไอ้ที่เราซื้อในราคา36.69 บาทสตางค์เนี่ยเกิดจาก2เรื่องใหญ่อันที่1เกิดจากการที่ให้โรงกลั่นรับภาระไปโดยหักค่าการกันไป2บาท40สตางค์แต่อีกอันนึงก็คือกองทุนน้ำมันชดเชยลิตรละเอาตัวเลขกลมๆประมาณ4บาท50นั้นจริงๆเนี่ย4บาท50บวกกับ2บาท40ก็คือ6บาท90
1: ค่ะ
2: ถ้าจะเอาคือจริงๆตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลจะต้องลิตรละ40บาท
1: ค่ะ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยให้จำหน่ายลิตรละ36.69 บาทสตางค์เนี่ยก็พูดกันตรงๆแบบเนี้ยดูจากตารางก็จะรู้ว่า
1: อาจารย์ในภาพรวมของเศรษฐกิจโอเคเราเห็นแล้วเป็นรายเซกเตอร์ไปเราเห็นพอประมาณแล้วว่าแต่ละอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงเพราะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเนาะแต่เมื่อไหร่เราจะรู้ตัวเลข GDP รายไตรมาสน่าจะเป็นต้องไตรมาสที่สอง
2: ไตรมาสที่สองจะเป็นวันจันทร
1: ์ของทางสภาพัฒน
2: ์สภาพัฒน์จะเริ่มจากสภาพัฒน์ตัวเลขอย่างเป็นทางการ
1: 17สิงหาคม
2: วันจันทร์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: วันจันทร์ที่17สิงหาคมตอนเช้าประมาณสัก8 โมง 9 โมงอ่ะก็เปิดท่านเลขาธิการสภาพัฒน์
1: คุณดนุชาพิเชษนัน
2: ก็จะมาแถลงตัวเลขแล้วก็พูดถึงการคาดการใหม่อะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดตัวเลขมันออกมาน่ากลัวก็ค่อยมาคุยกันถ้ามันออกมาดีเราก็ค่อยมาคุยกันหรือถ้ามันออกมาแบบไม่เป็นไปตามที่คาดหมายแล้วก็มาคุย
1: แต่ว่าเรื่องนี้อยากให้อาจารย์มาคุยกันคือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังนะคะแต่จะบอกว่าในห่วงเวลานี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเราต้องจับตาเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญ
2: มันเป็นเทศกาลมันเป็นเทศกาลไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจแล้วก็แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือน
1: ค่ะ
2: นะคราวนี้หลักคิดของรัฐบาลนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเท่าที่ดูที่เขาแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้เราจะต้องเพ่งเล็งไปที่ปลัดนะเพราะว่า41ของกระทรวงแต่ถ้าเกิดเป็นอธิบดีเนี่ยปลัดเขาจะเป็นคนเลือกปลัดก็จะเป็นคนจัดสรรต้องเริ่มที่ปลัดก่อน
1: ค่ะ
2: เท่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปลัดยุติธรรมปลัดอะไรล่ะปลัดคมนาคมเอ๊ะใช่มั้ยปลัด
1: ไหนถ้าจะเป็นปล
2: ั
1: ด
2: ก่อนหน้านี้ปลัดพาณิชย
1: ์ใช่ค่ะ
2: ปลัดพาณิชย์ปลัดสำนักนายกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะใช้คนที่อายุราชการเหลือมากหน่
1: อ
2: ยถ้าไม่มีช้อยจริงๆเนี่ย ก็เอาเท่าที่พอได้นะแต่จะไม่ใช่ว่าเกษียณปีหน้าตั้งเป็นปลัดปีนี้ไม่มีอย่างกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดเนี่ยเหลืออายุราชการ3ปีเท่ากัน2คนผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็เขาก็เลือกคนหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเขาไม่เอาพวกนี้ไม่เอาคนที่อายุราชการเอาเหลือมากกว่านี้มันต้องเป็น10ปีเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แนวทรงของรัฐบาลชุดนี้
2: ใช่คือเขาอยากให้ฝ่ายประจำเนี่ยที่เป็น41เนี่ยคล้ายๆกับว่าอยู่ในตำแหน่งมีระยะเวลาพอสมควรล้อไปกับรัฐบาลสมมติรัฐบาลเนี้ยจะรัฐบาลเลือกตั้งใหม่ก็บวกไป4ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ล้อไปกับตัวเนี้ยให้มันล้อกันก็ต้องตั้งคนที่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้คืออาวุโสก็ดูความรู้ความสามารถก็ดูอายุราชการที่เหลือก็ดูแต่ตอนเนี้ยเน้นไปที่อายุราชการที่เหลือนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทำงานกับรัฐมนตรีกระทรวงนั้นได้ไม่ใช่ตีกัน
1: มันมีแบบนั้นได้เหรอ
2: ยิ่งกว่านั้นที่ขี้เกียจพูด
1: รุนแรงหรือเปล่าล่ะคะ เพราะว่ากี่ยุคกี่สมัยอ่ะมันก็มีทั้งนั้น
2: ใช่แต่หมายความว่าอันนี้เขาตั้งหลักเหมือนกันนั้นผมไม่แปลกใจวันนี้ที่เขาคือฮากันมากเนี่ย
1: เอาที่กระทรวงคมนาคม
2: เริ่มจดเนี่ยอธิบดีกรมทางหลวงขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคือปลัดกระทรวงคมนาคมเขาเกษียณก็ต้องตั้งคนขึ้นมาเป็นการตั้งคนขึ้นมาเป็นก็ใครที่40ได้หมดอ่ะรองปลัดผู้ตรวจอธิบดีได้หมด
1: ค่ะ
2: แต่เขาเลือกอธิบดีกรมทางหลวงคุณอะไรล่ะ
1: คุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลค่ะ
2: มาเป็น
1: ปลัดกระทรวง
2: คมนาคมความฮือฮาเนี่ยมันอยู่ที่ว่า1เขาเป็นอธิบดีกรมทางหลวง
1: ค่ะ
2: ปกติอ่ะใครที่เป็นอธิบดีกรมทางหลวงเขาก็อยากอยู่นานๆแล้วบางคนน่ะให้ไปเป็นก็ไม่เป็นประหลัด อยากอยู่ตรงนี้จนเกษียณอะไร
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็ผมไม่ทราบผมถามเขาสิครับ
1: ก็อยากรู้อ่ะนุ้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
2: คราวนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าอ้าวคุณคนนี้ขึ้นมา
1: เดี๋ยวทำไมคนนี้ถึงเป็นประเด็นเอาโอเคนอกจากตำแหน่งท่านที่เป็นอธิบดีกรมทางหลวง
2: และไม่คือในแง่ของการจากเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่เป็นกรมหลักขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้ผิดมันถูกต้อง
1: โอเค
2: แต่เข้าสู่สองผมไงอายุราชการเหลือเท่าไหร่
1: อายุราชการท่านนี้ค่ะเหลืออีกตุ๊ก10ปีนะก็เท่ากับถึงปี2579
2: ก็ไม่ก็ถ้าเกิดเป็นครบอายุก็4ปีก็ต่อให้อีก1ปีต่อให้อีก1ปี
1: ค่ะ
2: ก็ได้ก็เป็นได้แค่6ปีไม่มากไปกว่านั้นหรอก
1: โอ้ดูอายุท่านหน่อยอาจารย์อายุท่านอ่ะ50ปีอายุยังน้อยอยู่เลย
2: ไม่เป็นไรก็อย่างนี้ก็ดูอ่
1: ะ
2: คราวนี้ก็มีคนพูดอย่างนี้อันนี้ขยายความนะผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพวงแต่ว่าเมื่อคุณขยับอธิบดีกรมทางหลวงก็ต้องหาคนมาเป็นอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม
1: ่
2: ซึ่งอันเนี้ยอย่าไปเดารอให้เขาตั้งก่อนแล้วเขามาคุย
1: โอเคเรื่อง
2: อันนี้เรื่องประหลัดอ่ะคือต้องเล่นเขาต้องจัดการเรื่องประหลัดให้จบก่อนเขาตั้งประหลัดพาณิชย์ประหลัดยุติธรรมประหลัดคมนาคมและประหลัดสำนักด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ไล่ไปตามมาวันนี้ก็มีประหลัดหนึ่ง
1: ประหลัดไหน
2: ประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์อ่ะ
1: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
2: อันนี้เงียบมากเงียบมากไม่ได้มีใครมาเกงแกงมาจากไหน
1: ท่านเนี่ยเป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
2: ชื่อ
1: คุณโชคชัยวิเชียรชัยยะค่ะท่านได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละ
2: อ
1: าจารย์แต่อายุราชการเขาเหลือเท่าไหร
2: ่เกษียณปี71
1: 2571
2: 2ปี
1: ปีนี้2569
2: ปีหน้าก็เหลืออีกปีนึงเกษียณจะแสดงว่าอะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
2: ผมไม่ได้ไปดูคนที่เป็น40ในกระทรวงนี้เพราะผมไม่ได้มีอะไรไปติดต่อเขานะยิ่งกรมกิจการผู้สูงอายุนี่ผมยิ่งไม่อยากไปติดต่อ
1: เผื่อพีดุละปะปัง
2: เข้าใจว่าคงจะหาคนที่มีอายุราชการเหลือเยอะๆแล้วก็มีความสามารถอะไรที่จะดูแลให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะหายากหน่อย
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็อะไรล่ะgood at is get เอาคำว่า good at is get
1: อาจารย์แต่ว่าที่พูดกันอย่างฮือฮาเลยนะ
2: มันยังมี
1: ลุ้นๆ
2: เดี๋ยวยังไม่ลุ้นมีการต่ออายุราชการ
1: โอเค
2: สองคน
1: ค่ะ
2: เลขาธิการ BOI

0: ันนี้เขาทำงานเข้าขากับคุณเอกนิติมาก
1: ค่ะ
0: คุณเอกนิติเป็นคุณนฤทธ
1: ิ์เสถียรศักดิ์ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ยังข้าวบ่อยก็เรื่องมีเพราะฉะนั้นอันนี้ต่ออายุครบ4ต่อ1ต่อ1นะก็มีอีกคนนึงคุณอะไร
1: คุณณัจจารีอัตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีอ
0: ันนี้ก็4ครบต่อ1ก็จะต่อได้อีก1ละครบ2ปีแล้วต้องหาที่ลงแล้วพวกนี้ก็41ทั้งนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะก็จะเหลืออะไรล่ะ
1: ก็ที่ฮือฮาเนี่ยแหละค่ะ
0: คือ
1: ที่พูดกันถึงตำแหน่งระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพลังงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ได้ตั้งปลัดนี
1: ่
0: กระทรวงพลังงานก็ยังไม่ได้ตั้งปลัดมีปัญหาอะไร
1: ก็คนก็ลุ้นนะอาจารย์
0: ไม่ใช่มันมีประเด็นตรงไหน
1: ก็ยังไม่ได้ตั้งไงแล้วทำไมยังไม่ตั้งวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะตั้ง
0: ก็ให้ตั้งได้จนถึงวันที่30กันยาเขาก็เสียวันที่1กันหนึ่ง
1: ก็แสดงว่า
0: แต่ว่าผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาที่มันเป็นข่าวเปิดเผย
1: ค่ะ
0: มีคนไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
1: คุณวราวุฒินี่อยู่กระทรวงอะไรนะคะ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ไปถามท่านว่า
0: ก็ไปถามบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องที่ว่าคุณณัฐพลรังสิตพล
1: เขาเป็นใคร
0: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าชื่อเล่นน่าจะชื่อปั้นเป็นลูกของคุณสุขวิทย์รังสิตพลอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสมัยรัฐบาลคุณชวลิตยงใจยุทธนู่นน่ะ
1: แล้วท่านทำไมอะคะอาจารย
0: ์ก็มีข่าวว่าจะเป็นปลัดกระทรวงพลังงานใช่ไหมที่ว่าจะเข้าครม.วันนี้เขาก็ไปถามคุณวราวุฒิบอกว่าคุณว่าบอกว่า
1: เข้าครม.หรือเปล่า
0: แกก็บอกว่าต้องดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่อาจจะสัมภาษณ์ตอนเช้านะ
1: และ
0: ยอมรับว่ามีการเกินไว้อยู่บ้างโดยคุณณัฐพลเลยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณปัจจุบันเนี่ยครบ4ปีแล้วนะแล้วตัวลักษณะงานของกระทรวงพลังงานเนี่ยเดิมมันเป็นงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาแยกออกไปก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มีความสนใจจึงทาบทามมา
1: เอกนัทพร้อม
0: นี่เอาตามข่าวนะถ้าแกไม่ได้พูดผมก็ไม่เกี่ยวนะท้องน
1: าอันนี้อ่านตามตัวเนื้อข่าวเลย
0: ส่วนปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่ก็ต้องหาคนที่เหมาะสมมาดูแลใช่ไหมเขาแสดงว่าก็ยอมรับสิยอมรับว่ามันมีการทาบทามมาแล้วรัฐมนตรีพลังงานก็ทาบทามมาร
1: ัฐมนตรีพลังงานก็คือคุณ
0: เอกว่าตามที่เอาว่าตามที่คุณวราวุฒิแกพูดอะ
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีพลังงานทาบทามมาว่าอยากได้คุณอะไรชื่ออะไรณัฐพลรังสิตพล
1: ร
0: ัง
1: ส
0: ิ
1: ตพล
0: ไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานตอนนี้ก็เกษียณอายุท่านปลัดประเสริฐ
1: สินสุขประเสริฐ
0: เมื่อวานนี้ก็เพิ่งเจอกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แกก็ไม่ได้ปฏิเสธ
1: แบบเป็นรุ่นน้องเสิร์ชว่าไงเสิร์ชว่าไง
0: แกก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ได้ไม่ปฏิเสธ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทำให้ถ้าเกิดมาจริงที่จริงในกระทรวงพลังงานเนี่ยก็มีคนที่เหมาะสมนะอายุราชการก็เหลือกันพอสมควรนะแล้วก็มีความรู้เฉพาะทางได้ดีๆเนี่ยมีอยู่4คนเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานคนหนึ่งผมไม่ระบุชื่อเป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคนหนึ่งเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่สำรวจขุดเจาะเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่ต้องบอกระบุชื่อนะแล้วก็ระบุชื่อก็ได้แต่ว่าไม่แต่เขาไปหาเองก็แล้วกันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานก็มี4คนเนี่ยนะที่เป็นคนในที่จะขึ้นได้แต่ในเมื่อเอาคนนอกมาสมมติว่าคุณณัฐพลมาจริงอย่างที่คุณวราวุฒิพูดอ
1: ่ะ
0: ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: แต่เขาก็ย้ายข้ามห้วยมา
0: ไม่กระทรวงพลังงานนี่มันย้ายข้ามห้วยมาหลายห้วยแล้ว
1: หมายถึงจากตรงอื่น
0: มาเอาคุณลองย้อนกลับไปดูดิปลัดกระทรวงการคลังเคยมาใช่ไหมชื่ออะไรอะไรอะไรชอุ่มชอิ่มอ่ะนานละ นานแล้วมีคนนึงอ่ะนะเคยเป็นปลัดกระทรวงการคลังเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เคยมาคนที่มาก่อนหน้านี้คุณกุลิศสมบัติศิริก็มาจากอธิบดีกรมศุลกากรคือไม่ได้ขึ้นปลัดคลังใช่ไหมเบียดคุณรวรนไม่ไหวก็ต้องหาที่ลงมาที่อื่นเขาก็มาทำงานดีน
1: ะ
0: เออกบเขาเป็นคนทำงานเก่งนะเป็นลูกหม้อของกระทรวงการคลังเลยผมรู้จักเขาตั้งแต่สมัยเขาเป็น C8อยู่ที่กรมบัญชีกลางอ่ะเก่งแล้วเขาก็ก้าวหน้ามาตามลำดับอ่ะจนเขาเป็นอธิบดีกรมศุลกากรก็นั่นก็คาดหมายกันนะว่าการจะเป็นมาเป็นปลัดแต่ไม่ได้เป็นเขาก็ย้ายมาอยู่กระทรวงนี
1: ้ค่ะ
0: เออโอเคใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: ค่ะ
0: คนในจะขึ้นก็ได้

0: ุณประเสริฐน่าจะขึ้นจากคนในแต่คุณถ้าเกิดคุณนันทพลมาก็เป็นคนนอกมา
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไร
1: แต่ก็ไม่ได้มีการเข้าครม.ในวันน
0: ี้ยังไม่ไอ้นี่เราคุยโดยบนสมมติฐานด้วยคำพูดของ
1: ค
0: ุณวราวุฒิแกยอมรับว่าคุณเอกนัทเนี่ยทาบทามปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานโอเคอันนี้ก่อนคราวนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็หมายว่าต้องมีการตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่อันนี้การนึงแล้วถูกไหมไอ้โทษตามนี
1: ้ใช่
0: แล้วก็ต้องมีตั้งประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใช่แล้วหลังจากนั้นมันจะย้ายที่บดีที่บดีกันก็ค่อยว่าดี
1: อาจารย์แต่คุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยณปัจจุบันนี้คือท่านเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
0: ครบ4ปี
1: คุณเอกนัทพร้อมพันธ์น่ะท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
0: เออผมรู้จักกัน
1: ท่านเคยไปงานพิธีกรและท่านก็ไปพร้อมกันก็คงทำงานเข้าคู่เข้าขากัน
0: ไม่ทราบไม่ทราบก็คือเรื่องเอานี่มาพูดเอาให้หน่อยคือหนึ่งเรื่องอายุมันก็ได้ทั้งนั้นอ
1: ่ะ
0: จะต่ออายุให้เป็นต่อก็ไม่มีปัญหาหรือจะย้ายไปที่อื่นอายุราชการก็เหลือพอเข้าสูตรอายุราชการเหลือพอสมควร4ปี5ปีเนี่ยมันพอดีในการทำงานใช่ไหมอันที่สองก็ถ้าเป็นเหตุสำคัญตอนนี้ผมคิดว่าการทำงานกับรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณยึดขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีก็ต้องทำงานกับรัฐมนตรีไปกับคันได้ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดกันไม่วางยากันนะเพราะสมัยนี้มันเป็นสังคมเปิดคุณนะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคุณก็ต้องดูแลภายในกระทรวงของคุณในฐานะปลัดเนี่ยดูอธิบดีดูอะไรให้เรียบร้อยถ้าเกิดเขาต้องการย้ายคุณถ้าคุณครบ4ปีเขาย้ายได
1: ้
0: ถ้าเขาต่อให้ยุคคุณอีก1ปีแล้วเขาก็ย้ายได
1: ้
0: ถ้าเขาต่อให้คุณอีก2ปีจนครบ4+2แล้วนะคุณลากง้อ6ปีเนี่ยอันนี้คุณต้องไปครับคุณไม่สามารถจะอยู่จนเกษียณในตำแหน่งนี้ไปชั่วนิรันดร์ไม่ได้ครับระบบก็เป็นแบบนั้น
1: ค่ะอาจารย์เรื่องของการแต่งตั้งเรื่องของการโยกย้ายก็เรื่องหนึ่งค่ะแต่อยากคุยเรื่องนี้ค่ะการปรับลดกำลังคนในหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะ
0: นี่เรื่องใหญ่นี่เรื่องใหญ่นี่เรื่องใหญ่นี่เรื่องใหญ่
1: อิสระนะคะก็กอดงานไว้ให้ดีๆถึงแม้ว่าจะเป็นคนของหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเกาะงานไว้ให้แน่นๆสถานการณ์มันไม่นิ่งอาจารย์ราคาพลังงาน
0: โด
1: ด
0: อ่ะใช่นี่ผมเพิ่งได้มาตอนตลาดสิงคโปร์ปิดนะก็ดูไบนี่ขึ้นมา8เหรียญตอนนี้ก็คือ90เหรียญต่อบาร์เรลเป็นดีเซลขึ้นมา11เหรียญเป็น160เหรียญต่อบาร์เรลแก๊สนั่นเบนซิน116เหรียญขึ้นมา6เหรียญก็พูดง่ายๆว่าการชดเชยตอนนี้ที่ชดเชยลิตรละ4บาทกว่าๆเนี่ยอาจจะต้องชดเชยเพิ่มถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลก็ต้องชดเชยเพิ่มถ้าชดเชยเพิ่มก็จะทำให้ราคาไอ้เงินสมทบเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันนี่ก็จะเพิ่มขึ้นจากตอนนี้ระดับมันประมาณ 72,000 ล้านก็ดูเหตุการณ์แล้วกันเพราะมันสวิงมาก
1: ค่ะ
0: พอเขาตกลงกันได้มันลงพวดเขาตกลงกันไม่ได้จะยิงกันแบบขึ้นพวดเงี้ยก็ต้องใช้กองทุนเนี่ยเป็นทุนลอยคอยปรับระดับเอา
1: ค่ะ
0: นะโอเค
1: แต่การปรับระดับอะค่ะอาจารย์เรื่องของคนหน่อย
0: มันมีความชัดเจนที่จริงอะมันมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือสรุปเราผมเคยพูดไปแล้วนะว่าถ้าไม่ทำอะไรกันก่อนหน้านี้มันก็จะมาถึงวันนี้เพราะเมื่องบรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถตัดทอนได้บวกกับรายจ่ายประจำที่มันเพิ่มพูนกันตามสภาพเนี่ยมันเป็นสัดส่วนถึง73%เนี่ยนะของงบประมาณรายจ่ายทั้งปีเนี่ยมันก็ลำบากแล้ว
1: ค่ะนะไม่เหลือให้สำหรับ
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็รัฐบาลก็มาคิดว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรบางหน่วยงานยุบเนี่ยผมทราบมาล่าสุดเนี่ยอะไรธนาคารที่ดินอะไรเนี่ยนะก็หลังจากล้มเหลวมา 8-9 ปีก็จะยุบแต่ขั้นยุบแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่จะนั่นไปนะเห็นคุณประกรณ์นินประพันธ์บอกว่าจะยุบภายในสิ้นปีงบประมาณปี2569ก็คือสิ้นเดือนกันยาก็สภาพของตัวองค์กรนั้นน่ะก็ไม่มีก็ค่อยๆสลายคนไปที่ไหนอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่ผมคิดว่ามันเป็นแผนใหญ่จริงๆเนี่ยคือตอนนี้มองไป5ปีข้างหน้าเลยถึงปี75รัฐบาลก็มีแผนนะที่จะปรับลดกำลังคนภาคราชการเราลองดูสิว่าภาคราชการตอนนี้เขามีคนอยู่เท่าไหร่เรา ราต้องเริ่มเราต้องเริ่มต้นจากความจริงตรงนี้ก่อนคุณชุติมา
1: อาจารย์พอมีตัวเลขไหมคะ
0: ผมดูแต่ผมก็ไม่ยืนยันนะแต่ผมให้ดูเนี่ยที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคือเขาต้องการจะลดนะเอาเป้าหมายก่อน
1: ค่ะ
0: เป้าหมายก็คือภายในปี2575เนี่ยจะลดอัตรากำลังข้าราชการเนี่ยลง 15%
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการตั้งการตั้งข้าราชการใหม่ทุกกรณี
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้น 1. หยุดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่ม 2. ยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที
1: ่
0: เขาก็จะไปดูในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีหน่วยงานส่วนกลางเนี่ย 1,657 ส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ย 2,193 หน่วยงานเนี่ยไอ้ที่เขาวงแดงไว้เนี่ยอันเนี้ยเขาต้องปรับแต่ส่วนภูมิภาคที่มันไม่เกี่ยวเขาอยู่ของเขาอยู่แล้ว 7,817 เนี่ย
1: ค่ะ
0: เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ถ้าคุณอยากอ่านคุณก็ไปอ่านรายละเอียดในมติคณะรัฐมนตรีแต่ผมเท่าให้มันเห็นสั้นๆแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้เฉพาะหน้าที่ท่านพูดเองนะท่านรองปกรณ์ท่านพูดเองนินประพันธ์เนี่ยคือที่ท่านเข้ามาเป็นภารกิจอันนี้สำคัญคือหนึ่งเรื่องกฎหมายจะทำการแก้ไขหรือระบบกฎหมายที่มันไม่เอื้อที่มันทำให้เศรษฐกิจมันหนืดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็งานนี้ก็ทำไปอีกส่วนนึงก็คือมาดูกำลังคนเลยน
1: ะ
0: จะยุบเลิกหน่วยงานไหนจะทำยังไงเนี่ยก็เห็นบอกว่าตัวเลขที่มีอยู่ในหัวตอนนี้ประมาณ 30,000 คนใช่ไหม
1: 30,000 อัตราอันนี้เหรออ่
0: านี่แหละ 30,000 อัตรา 30,000 อัตราถ้ายอดของข้าราชการมีเท่าไหร่ล่ะก็ไปคำนวณดูกันละกัน
1: ค่ะอันนี้คือเบื้องต้นที่เขาคาดนะ
0: เบื้องต้น 30,000 อัตราเนี่ยมันเฉพาะปีนี้หรือว่าทั้งแผนไม่รู
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมต้องใครที่ไปหาความชัดเจนก็ช่วยไปดูหน่อยอ่ะเพราะถ้าลดกำลังคน 15% นะภายใน5ปีเนี่ยคือแต่ละคนเกษียณแล้วไม่ตั้งเกษียณแล้วไม่ตั้งเนี่ยมันลดได้จริงๆนะคุณ
1: ค่ะ
0: เกษียณแล้วไม่ตั้งเกษียณแล้วไม่ตั้งให้คนที่เหลือทำงานอยู่ยุบอะไรเงี้ยได
1: ้
0: มีคนให้ตัวเลขผมว่ามีคนในภาคราชการในประมาณ3ล้านคนแล้วก็คนที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยที่ยังมีชีวิตได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเอาว่าประมาณ2ล้านคนตัวเลขนี้นะคร่าวๆนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเอาตัวเลขแน่ๆก็ไปถามกพ.แล้วก็ไปถามกิจการตำรวจกิจการทหารศาลองค์กรอะไรต้องถามหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะถ้าเอาอย่างนี้เนี่ย 10% 15% ของ3 ล้านคน
1: น่ะ
0: มันสักกี่เท่าไหร่ล่ะ 10% มันก็ 300,000 นะ 10% ก็ 300,000 นะ 10% ถ้า 15% ก็ 450,000 นะ
1: ค่ะ
0: 450,000 เนี่ยมันไม่น่าจะเยอะขนาดนั้น
1: อาจารย์นุ่นว่าที่อาจารย์พูดถูกต้องเลยเขาบอกว่ามติครม.ในวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้คุณต้องไปอ่านตัวเต็มเพราะตัวเต็มนั้นน
0: ่
1: ะม
0: ี
1: เรื่องของตัวเลขนี่ไงคะหลักแสนคนจากตารางเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อ่าน
0: นี่ผมไม่ได้ไปดูข้างเขานะ
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นแนะนำเลยนะบรรดาข้าราชการทั้งหลายครับวันนี้เข้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์ www.thaigov.go.th แล้วท่านเปิดไปที่หน้า19
1: ค่ะ
0: หน้า19เนี่ยจะเป็นเรื่องใช่ไหมหน้า19นะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเขาก็อธิบายรายละเอียดว่าจะยุบคนเท่าไหร่ยังไง
1: ค่ะ
0: นะเขาบอกว่าเออแม่ผมไม่พูดนะ
1: อย่าเพิ่งพูดเลย อันนี้คือเป็นแนวคิดแต่แนวคิดมันเริ่มเป็นทรงแล้ว
0: ไม่แต่ว่าไอ้เรื่องตัวเลข 30,000 คนเนี่ยผมไม่แปลกใจหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดคุณไม่ตั้งคนใหม่เนี่ยแต่ละปีมันมีค่าการเกษียณอยู่แล้วใช่มั้ยแล้วก็เกษียณ60ก็เกษียณออกไปเกษียณแล้วไม่ตั้งเกษียณแล้วไม่ตั้งจำนวนในที่สุดมันก็ลดลงไงถ้าเกษียณแล้วไม่ตั้งใช่มั้ยบริษัทเราใครครบอายุออกไปแล้วก็ไม่ตั้งคนใหม่ไม่รับคนใหม
1: ่
0: ต่อไปแล้วก็ไม่ตั้งไม่รับคนใหม่เราไม่ได้ไล่ออกนะเขาไปตามสภาพปีหนึ่งข้าราชการเกษียณเท่าไหร่ก็คือการลดถ้าไม่ตั้งคนมาแทนมันก็ต้องลดไปตามจำนวนนั้นอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ก็เป็นไปได้ที่เขาพูดถึงตัวเลขนะครับเป็นไปได้ไม่รวมวิธีการที่เขาทำอย่างเร็วการตั้งหน่วยงานซ้ำซ้อนในต่างจังหวัดเนี้ยแล้วมันสั่งงานกันไม่ได้ปัญหาผมยกตัวอย่าง
1: ทำไมเราสั่งงานไม่ได้เราไม่มีอำนาจหน้าที่หรือยัง
0: สาธารณสุขจังหวัดขึ้นอยู่กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่า
1: ค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ขึ้นกับคุณก็ไม่ได้ขึ้นกับผมมันยังมีไอ้จังหวัดทั้งหลายเต็มไปหมดท่องเที่ยวจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัด พลังงานจังหวัดพาณิชย์จังหวัดทุกอันน่ะที่มันมีกระทรวงของเขาเขาก็มีจังหวัดคลังจังหวัดเต็มไปหมดอะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงเนี้ยเขาจะทำยังไงอะ 2,000 กว่า 2,000 กว่าคนอะ
1: นี่อาจารย์งั้นนุ่นทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นไปอ่านเอกสารแล้วเดี๋ยวนุ่นทำตัวเลขมาให้อาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอ้าสายต่อไป
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จิมมี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
10: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: กระทรวงต่างประเทศเมียนมาเพิ่งประกาศวันสองวันนี้ที่ผ่านมาว่าตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียน Special Envoy ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปก็เท่ากับเป็นการปิดประตูไม่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ เทเรซาพีลาซาโรเข้าไปเยี่ยมเมียนมาเดิมทีเธอขอพบองซานซูจีด้วยสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาให้เหตุผลซึ่งฟังดูแล้วย้อนแย้งกับความเป็นจริงในสายตาชาวโลกพอสมควรนะครับอ้างว่าความชอบธรรมของรัฐบาลเมียนมาปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมาและระบุเหตุผลสำคัญ3ประการที่บอกว่าปฏิเสธที่จะให้มีทูตพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอ้างข้อที่1ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของเมียนมาอ้างว่าสถานะปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในประเทศ2อ้างเจตจำนงของประชาชนคนเมียนมารัฐบาลเมียนมาอ้างว่ารัฐบาลปัจจุบันสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้วแน่นอนครับถูกประชาคมโลกวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งปาหีก็ตามเถอะข้อ3ที่รัฐบาลเมียนมาแถลงบอกไม่จำเป็นต้องมีการทูตตัวแทนของอาเซียนที่เกี่ยวกับพม่าอีกต่อไปอ้างว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วการมีผู้แทนพิเศษจากภายนอกถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเลยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่รัฐบาลไทยเราพยายามเหลือเกินครับที่จะเป็นสะพานแต่ดูเหมือนว่าข่าวที่ทำท่าจะดูเหมือนเป็นทางบวกวันที่3สิงหาที่ผ่านมาโลกได้รับคำยืนยันถึงสถานะองซานซูจีผ่านการพบปากกับหัวหน้าคณะผู้แทนคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือกาชาติสากล ICRC ชื่ออาร์โนเดอแบ็กก็ออกรูปมา2รูปซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูว่ารัฐบาลของมินอองไลซึ่งเพิ่งมาเยือนประเทศไทยในฐานะประธานาธิบดีอาจจะเปิดประตูให้อาเซียนเข้าไปพบกับองซานซูจีเพื่อแสดงความจริงใจว่าเมียนมาพร้อมจะกลับมาทำตามฉันทามติ5ข้อถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศไทยเราก็อาจจะได้คะแนนนะครับเพราะว่าเราพยายามเหลือเกินที่จะเป็นสะพานเชื่อมประคับประคองให้เมียนมากลับมาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งแต่นี่ล่าสุดแถลงการของกระทรวงต่างประเทศเมียนมานี่ต้องเรียกว่าดับความหวังนั้นโดยสิ้นเชิงเกิดอะไรขึ้นเมียนมาไม่สนใจแล้วหรือว่าการที่ประเทศไทยอุตส่าห์เปลืองเนื้อเปลืองตัวด้วยการอาสาเพื่อนในอาเซียนจะไปพูดจากับเมียนมาเพื่อที่จะให้เมียนมานั้นทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแทนที่มินอองไลซึ่งประเทศไทยให้เกียรติถึงขั้นเชิญมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการทั้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากนานาชาติและคนไทยจำนวนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดเจนถึงขั้นที่สสพรรคประชาชนดร.อนุสรธรรมใจนี่ไปยืนเปล่งเสียงดังต่อหน้ามินอองหลายที่รัฐสภาแสดงว่าเสียงไม่พอใจต่อการมาเยือนของมินอองหลายในไทยนั้นมีสูงมากแต่อยู่ดีๆหลังจากกลับจากไทยได้ไม่กี่วันครับก็มีแถลงการของรัฐบาลเมียนมาเหมือนกับตบหน้าประเทศไทยตบหน้าอาเซียนครั้งใหญ่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีแล้วทูตพิเศษอาเซียนว่าด้วยกิจการเมียนมาเพราะถ้าทำอย่างนั้นเท่ากับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาเลยนะครับทั้งที่ไทยเราใช้นโยบายที่เรียกว่า recalibrated re-engagement แปลตรงตัวก็คือว่ากลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าปรับตามสถานะความเป็นจริงค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนไทยเราระมัดระวังมากคือต้องถ่วงดุลระหว่างสมาชิกอาเซียนบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะใกล้ชิดกับเมียนมามากเกินไปไทยเราพยายามจะอ้างเหตุผลว่าเรามีพรมแดนติดกับพม่ายาวที่สุดเราได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากความวุ่นวายในเมียนมาซึ่งก็มีเหตุผลฟังได้ถ้าหากเมียนมาพร้อมจะร่วมมือกับเราแต่คำประกาศล่าสุดของ รัฐบาลเมียนมาซึ่งผมถือว่ามินอองหลายไม่ให้เกียรติประเทศไทยเลยประเทศไทยอุตส่าห์ต้อนรับขนาดนี้แล้วยังกลับไม่ตบหน้าอาเซียนแสดงว่ามินอองหลายไม่เกรงใจประเทศไทยและไม่ต้องการพึ่งพาอาเซียนซึ่งกรณีเช่นนี้ก็จะทำให้นโยบายใหม่ของประเทศไทยพยายามที่จะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปถ้าหากเมียนมาตอบทางด้านบวกมากขึ้นต่ออาเซียนเราก็จะได้ขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่กรณีที่เราเห็นอยู่นี้คือมินอองหลายขยับห่างจากอาเซียนเพิ่มขึ้นมาอีกและจะใช้ไทยเราเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมอย่างเดียวหรือว่าแทนที่เมียนมาจะมองไทยเป็นสะพานอย่างที่ไทยเสนอเป็นสะพานกลับมองว่าไทยเป็นบายพาสเป็นทางลัดตัดตอนไม่ต้องอยู่กับอาเซียนคบกับไทยใช้ไทยสร้างความชอบธรรมก็พอแล้วส่วนอาเซียนจะขอเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ขอเข้าไปพบกับอองซานซูจีเรียกร้องให้มีการปล่อยอองซานซูจีขณะเดียวกันก็ไปพบปะดึงเอากลุ่มต่อต้านหรือชาติพันธ์เข้ามาร่วมกระบวนการเจรจาดูเหมือนว่ามินอองหลายจะไม่สนใจหรือไม่มีความจริงใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้เลยเสียหายครับเสียหายสำหรับไทยเราอย่างหนักเลยการที่เราเปิดประตูตั้งกาดอย่างระมัดระวังและยังปูพรมแดนให้กับมินอองหลายมาเยือนไทยนี่ไร้ผลมีหนำซ้ำยังทำให้ไทยตกอยู่ในฐานะลำบากจะตอบคำถามของเพื่อนในอาเซียนฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนปีนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเขาอาสาจะไปเป็นทูตพิเศษเองเข้าไปที่เมียนมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการปูทางสู่การเชิญทุกฝ่ายมาหาทางออกให้กับเมียนมากลายเป็นว่าเมียนมาวันนี้ต้องเรียกว่าหักหลังประเทศไทยอย่างหนักทีเดียวครับเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยแนวทางเดิมหรือว่าเราจะแสดงถึงความขุ่นข้องหมองใจทางการทูตด้วยวิธีใดต่อเมียนมาและเราจะจับมือกับเพื่อนในอาเซียนของเราเดินหน้าต่อไปอย่างไรนี่มันเป็นเกมครับเพราะว่าเราต้องตั้งคำถามเลยว่าสำหรับเมียนมาแล้วนี่เป็นสัญญาณหลอกหรือว่าเป็นเกมลวงของมินอองหลายที่ใช้เราแล้วทิ้งอาเซียนกันแน
15: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮ

0: เซ็นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับมันก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของพวกเราพี่น้องปวงชนชาวไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดนะครับทุกคนหลายท่านก็อาจจะหยุดอยู่ที่บ้านหรืออาจจะแน่นอนครับบางคนก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาถ้าไม่ได้พักผ่อนหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือทำงานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็วันแม่แห่งชาติก็ไม่ใช่ว่าแค่วันนี้วันเดียวนะครับที่จะรำลึกถึงท่านใครที่ยังอยู่กับท่านหรือท่านยังคงอยู่ด้วยนะครับก็บางคนก็ซื้อพวงมาลัยไปกราบท่านหรือไหว้ท่านบางใครที่อาจจะท่านไม่ได้อยู่กับเราด้วยแล้วนะครับก็รำลึกถึงท่านไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับของคนไทยของวัฒนธรรมไทยที่รำลึกถึงผู้มีพระคุณรำลึกถึงผู้ที่อบอุ้มเรานะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีโดยเฉพาะคุณแม่ของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสวยงามของวัฒนธรรมไทยเรื่องสวยงามของประเพณีไทยการสำนึกบุญคุณผู้มีพระคุณนะครับโดยเฉพาะนะครับที่เป็นบุพการีนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มีความเคารพนบนอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสวยงามสิ่งดีงามนะครับใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สั่งสมเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็สืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับคนรุ่นเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาติวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจและเรื่องราวที่จะพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดนะครับที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานชื่อว่าคณะทำงานขับเคลื่อนต่อยอดนโยบายในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีหลายด้านด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกับท่านหนึ่งครับที่อยู่ในหมวดของด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Visitor Economy และก็ด้านการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดที่เรียกว่า Quick Win นะครับเป็น Quick ไม่ใช่ Quick Win ธรรมดาครับเป็น Quick Big Win ด้วยนะครับอะไรคือหัวใจสำคัญของการทำงานในวาระนี้กลยุทธ์การขับเคลื่อนเป็นอย่างไรแนวทางเป็นอย่างไรเป้าหมายจะเป็นอย่างไรและมีการวัดกันไหมครับว่าไทม์ไลน์หรือกรอบเวลาในการไปถึงเป้าหมายนั้นจะพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหนวันนี้คุยกับอาจารย์วิรศักดิ์โคสุรัตน์ครับประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economyและด้านการค้าระหว่างประเทศในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอาจารย์วิรศักดิ์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับผมอาจจะอ่านชื่อนะครับคณะกรรมการคณะอนุกรรมการชุดนี้ค่อนข้างยาวคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยผมอาจจะรบกวนเรียนถามว่าเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อธิบายให้ชัดขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ว่าอะไรอย่างไรแล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
3: ครับถ้าคิดง่ายๆนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านเราอยู่ในอาคารที่มันเก่าละโทรมละมีรอยหยดน้ำรั่วมีไฟปลั๊กไหนหลุดมีสารพัดสีหลุดสีล่อนแดดส่องแรงจนเกินไปฝั่งนี้แห้งฝั่งนู้นเปียกชื้นปลาขึ้น
2: ครับ
3: นั่นนะประเทศเราเศรษฐกิจเรามีสภาพประมาณอย่างนั้นละสถานการณ์ที่เรามีคณะกรรมการกรอนายกเป็นประธานก็แปลว่าได้อาศัยคนที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายมาบอกเล่านายกนั่งประชุมเองเพื่อจะให้บรรดาเจ้าของกิจการได้มาบอกว่าในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเจ้าของกิจการเอกชนเขาเห็นอะไรแล้วเขาคิดว่าน่าจะแก้อะไรแน่นอนหลายคนก็จะบอกว่านั้นต่อเติมชั้นยอดขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหมบางก็บอกว่าทำสวนด้านหน้าหน่อยได้ไหมเพื่อว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะรู้สึกว่าจุดนี้แม้จะยังไม่ได้รื้อสร้างใหม่แต่ว่าสวนด้านหน้าดูดีอย่างน้อยคนมองมานี่เป็นระดับกรอระดับใหญ่นะ
2: ครับ
3: บอกทิศทาง กรอบอกให้ไปตั้งคณะที่เป็นรองนายกเป็นประธานอีก4คณะคณะ1มาที่ท่านรองสุภจีนี่ว่าในเรื่องการค้าทั้งการการค้าภาคบริการการค้าภาคสินค้าทำไงถึงจะให้ของไทยเนี่ยค้าขายกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้ดีค้าขายกันเองได้ดีคณะ1ไปที่คณะของท่านเอกนิติรองนายกที่ดูแลกระทรวงการคลังนั่นก็จะไปดูเรื่องว่าจะทำให้กระบวนการจัดการเรื่องเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นทุนไทยทุนเอกชนทุนรัฐบาลทุนต่างประเทศจะเข้ามาเติมได้ยังไงพวกจะเติมเลือดเข้ามาในร่างกายคณะของท่านรองประกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขาธิการกฤษฎีกาคณะนั้นเรียกว่าถือค้อนกระสิวถือตะไคร้ไขควงเดินจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายอะไรลุงลังเหมือนสารลุงลังในบ้านเราคณะนั้นเขาจะเป็นคนไปจัดการเพราะมันติดกับข้อกฎหมายคณะนั้นก็เป็นช่างเหมือนกับช่างไฟอ่ะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคณะของท่านรองเชนท่านรับภาระในเรื่องการไปดูว่าแล้วนวัตกรรมที่บรรดานักวิชาการนักวิจัยในประเทศไทยเขาคิดขึ้นมาแล้วย้ายมันรออยู่บนหิ้งเอามาขึ้นห้างเอามาจัดการให้มันทำงานกับภาคประชาสังคมหน่อยได้ไหม
2: ครับ
3: 4คณะเรียกว่าอนุกร
2: ออ
3: ถ้าตัวผมเองนั้นเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ในชุดที่ท่านรองนายกสุภจีเป็นประธานก็คือค้าสินค้าค้าบริการค้าระหว่างประเทศค้าภายในประเทศ
2: อ๋อคร
3: ับนะแต่คณะที่ผมต้องมาทำนำอยู่นั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมี2คณะทำงาน
2: คร
3: ับ2คณะทำงานคณะ1คณะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
2: คร
3: ับ
2: อ
3: ันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะได้ไปไล่ดูเลยครับเรามี FTA ที่เราเซ็นๆไปเนี่ยเราใช้ครบมั้ยเนี่ย
2: เ
3: ขาอุตส่าห์ลดภาษีให้เราแล้วต้องส่งอะไรไปบ้างเนี่ยเราส่งครบไหมส่งตามสิทธิที่เราอุตส่าห์ได้ประโยชน์ไหม
2: คร
3: ับ และในช่วงเวลาที่สหรัฐเขาแกว่งกระบองอย่างเงี้ย ยุโรปก็ออกจะน้อยใจนะยุโรปก็อยากจะสื่อสารกับคนอื่นแล้วเมื่อก่อนยุโรปอาจจะมองเอเชียมาแบบว่าดีก็เธอเป็นคู่ค้าของฉันบ้างแหละแต่ว่าหลักแล้วฉันค้ากับสหรัฐแต่วันนี้ยุโรปเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้ระบบการแกว่งกระบองแบบนั้นยุโรปสะเทือนใจยุโรปหันมาผลสนทนากับเอเชียมากขึ้นดีกว่าเราก็จะได้ใช้จังหวะแบบนี้แหละเมื่อก่อนเขาอาจจะมองเราเป็นคนไกลตัวเป็นแค่คนอยากขายของมองเราเป็นพ่อค้าแม่ขายแต่วันนี้พอสหรัฐแกว่งกระบองอย่างนั้นยุโรปเขามองไปทั่วโลกเลยทีนี้โอ้ยหามิตรดีกว่าทีนี้ไม่ได้กำลังเราไม่ได้กำลังเป็นฐานะพ่อค้าแล้วนะเรากำลังคุยในฐานะมิตรนะเพราะว่ายุโรปเองก็บอกเฮ้ยฉันก็ต้องหามิตรทีนี้เริ่มคุยกันน่าจะรู้เรื่องมากขึ้นไห
2: ม
3: คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศที่ผมจะต้องเป็นประธาน
2: การค้าระหว่างประเทศคร
3: ับ ส่วนอีกคณะหนึ่งโดนมาสองคณะครับคณะที่สองชื่อยาวๆหน่อยแต่มันทำงานสองหน้า
2: คร
3: ับ คณะนี้ชื่อต้นของมันชื่อว่าคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค
2: ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3: ส่วนชื่อหลังของมันคือเรื่อง visitor economy ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์มาเลยเพราะมันยังไม่เคยมีการแปลเป็นไทยมาก่อนมันไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมในระบบการทำงานของระบบราชการของไทย
2: ครับครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีตัวตนมาทั้งคู่นานแล้วอันแรกคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้ก็แปลว่าใครเดินผ่านตึกเก่าๆนี้เนี่ยก็ยังอุตส่าห์นะมีบางห้องเนี่ยเฮ้ยเขาเอาอะไรไม่รู้มาแปะอยู่ข้างๆห้องเขามองจากข้างนอกดูเด่นเท่เก๋เฉียบนะแปลว่ามีใครสักคนนึงกำลังทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่เงียบๆแล้วก็มีคนเขาชื่นอกชื่นใจยกตัวอย่างนะครับ
2: ครับ
3: อยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีคนเอามาทำให้ดูว่ากล่องพัสดุใส่สินค้าปกติเราจะมีพวกบับเบิ้ลตัวกันกระแทกเนี่ยนะ
2: ใช่
3: ก็เป็นพลาสติกอ่ะเสร็จออกมามันก็กลายเป็นขยะแต่มีคนเขาไปใช้ฟางข้าวที่อบแห้งนะ
2: ฮ
3: ะอบแห้งแล้วตากแห้งมาดีแล้วไม่ขึ้นราแล้วแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อนๆเป็นโรยๆลงไปแบบนี้ก็ไม่ต้องก่อให้เกิด PM 2.5 ไม่ต้องถูกเผาไม่ต้องนำเข้าพลาสติกไม่ต้องผลิตพลาสติกมาเป็นขยะไอ้ของพวกนี้ไปทิ้งที่ไหนมันก็จะค่อยๆสลายตัวกลายเป็นวัสดุย่อยในดิน และทำให้ดินนั้นมีคุณภาพดีขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดสร้างสรรค์นี่มีความคิดสร้างสรรค์และอุตสาห์ไปทำแล้วด้วยรัฐเห็นเขาไหมเนี่ยแล้วรัฐจะไปช่วยอะไรเขาไหม
2: ครับ
3: นี่คณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปค้นหาสองแบบนี้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วดูซิว่าแต่ละหมวดแต่ละหมู่มีคนที่อยู่ในขั้นการพัฒนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงกดลิฟต์เดินบันไดขึ้นไปชั้น3ไปจนถึงชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้น12แล้วนะใครทำอะไรอยู่ในชั้นไหนอยู่บ้างแต่ละชั้นเนี่ยอาจจะต้องการการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไม่เหมือนกัน
2: ซึ่งคำว่าสร้างสรรค์นี่คือสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและมีรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นรูปธรรม
3: ใช่ลองคิดดูนะในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เรากำลังค้นหาเลยนะใครเนาะที่กำลังจะทำเรื่องที่ฉันมีทาวน์เฮาส์อยู่กลางเมืองอยู่ใกล้ย่านที่คนกำลังหาที่จอดรถฉันจะไปรวบรวมคนทั้งซอยเลยเอาไอ้ที่จอดรถหน้าบ้านในบ้านเนี่ยนะเอามารวมกันแล้วทำคล้ายๆกับเป็นแอปคล้ายๆแก๊ปอย่างเงี้ยนะแล้วคนที่กำลังจะต้องมาทำงานหาที่จอดแถวๆนั้นอ่ะบอกมาจอดเลยจองที่จอดไว้เลยจองทางแอปนี่แหละแค่บอกเลขทะเบียนมาเดี๋ยวเราจะกันไว้ให้เกิดอะไรขึ้นเกิดพื้นที่ว่างเพราะเจ้าของบ้านแกก็ขับรถของแกไปทำงานที่อื่นเหมือนกัน
2: แต่แกก็ว่างระหว่างวัน
3: นะที่จอดกลางวันของแกไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนี่ใช่ไหม
2: ใช่คร
3: ับ ก็ให้คนอื่นเขามาจอดนะแล้วก็เขาก็จ่ายสตางค์ค่าจอดเหมารายวันหรืออะไรต่างๆว่าไปนะแต่มันทำให้ซอยนั้นเนี่ยอยู่ดีๆมีรายได้เสริม
2: จากการให้ที่จอดรถของคนอื่นที่เข้ามาทำงาน
3: ใช่เพียงแต่ว่าแน่นอนล่ะว่าทำอย่างนั้นแล้วอาจจะต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
2: ครับ
3: จะติดรายบ้านหรือจะติดหัวทอยซอยท้ายซอยใครเดินเข้าใครออกมันถูกเก็บข้อมูลไว้ตรงไหนใครแอปจองอะไรอาจจะฝากอาม่าหน้าปากทางดูให้ด้วยอาม่าได้รายได้เพิ่มเติม
2: ครับ
3: เพราะในหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลดูความเป็นไปเรียบร้อยไม่มีใครมางัดรถและตัวไอ้เจ้าคนจอดรถเข้าไปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรที่อยู่ในบ้านของเขาเพราะอยู่ในรั้วเขาแล้วนี่นะ
2: คร
3: ับก็ไปจัดการนี่ระบบการจัดการแบบนี้ถามว่ามีได้ไหมมีได้ทุกที่ไหมมันไม่ทุกที่หรอกเพราะมันไม่ทุกที่มันมีอัตคัดที่จอดแต่ในพื้นที่อัตคัดที่จอดเนี่ยถ้ามีคนทำแบบนี้ผมก็เห็นว่ามันก็ดีกว่าที่จะไปปล่อยให้แต่ละบ้านแต่ละล็อกกลายเป็นช่องว่างเปล่าไม่มีใครได้อะไรเลยเจ้าของบ้านก็ไม่ได้คนหาที่จอดรถหาแล้ววนแล้ววนอีกหาไม่ได้แล้วจอดขวางทางชาวบ้านเขาทะเลาะกันอย่างนี้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวยเลยไหม
2: ตรงนี้อนุกรรมการเข้ามาสมมติเคสกรณีตัวอย่างนี้อนุกรรมการเข้ามาอยู่ตรงไหนของจิ๊กซอว์ตัวนี
3: ้
2: คร
3: ับ อนุกรรมการคือผู้ตั้งคณะทำงานผมเนี่ยเป็นคณะทำงาน
2: คร
3: ับ อนุกรรมการประธานก็คือท่านสุปจีแต่ว่าเมื่อคณะทำงานมีดำริทำนองแบบนี้ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเราก็จะได้สื่อสารออกไปว่าใครคิดว่าตัวเองที่กำลังทำอยู่แล้วนะและมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยช่วยบอกเล่ามาทีเถอะมันมีวิธีการออนไลน์ให้บอกมานะก็ใส่เข้ามาอันนั้นอินบ็อกซ์เข้ามานะส่วนพวกที่ดำริอยากจะทำไอเดียดีเหลือหลายแต่ยังไม่ได้ทำก็บอกมาหน่อยที่มีไอเดียดีๆบอกมาถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้แคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกของคนที่ทำเข้าท่าแล้วทุกวันนี้นะลองไปดูครับหลายตลาดสมัยก่อนนะสัก10ปีที่แล้วเนี่ยไปทุกตลาดไหนก็ได้ในเทศบาลในประเทศไทยจะขายของกินอยู่ไม่กี่อย่างข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดง
2: ใช่ใช่
3: พื้นฐานเลยนะคำถามก็คือว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่พื้นที่นี้เขาจะทำอะไรกินได้มันน่าตื่นตาตื่นใจหน่อยเนี่ยแล้วเป็นของซื้อกินได้ง่ายๆนะ
2: คร
3: ับ ใครที่ทำอะไรแบบนั้นขึ้นมาได้นั่นแหละเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วนะนี่เป็นตัวอย่างนะแต่ผมยกตัวอย่างเรื่องที่จอดรถอย่างเมื่อกี้นั้นเนี่ยก็เพราะว่าในนิวยอร์กเขาก็ทำในลอนดอนเขาก็มีในหลายที่ที่รถติดหนักๆนั้นเนี่ยแล้วหาที่จอดยากๆนั้นเนี่ยมีคนหัวใสเขาก็ไปใช้วิธีการว่าพ่อเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยทุกเช้าแกก็ต้องออกตั้งแต่หกโมงเช้ารีบพาลูกไปโรงเรียนแล้วแกก็ไปทำงานแกกลับมานู่นน่ะสองทุ่ม
2: คร
3: ับท่านแกจะมานั่งปล่อยเช่าพื้นที่ของแกด้วยตัวของแกเองแกก็ไม่มีปัญญางานแกก็รัดตัวแต่ถ้าเกิดมันมีแอปนะแล้วก็แกก็อ๋อถ้างั้นก็ ฉันปล่อยเช่าทุกวันเลยยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะฉันก็ต้องจอดรถของฉันเหมือนกันแล้วรถใครที่มาเช่าใช้ที่จอดฉันเนี่ยต้องออกก่อนทุ่มค่ะนะเพราะฉันจะกลับมาประมาณทุ่มครึ่ง
2: จะต้องออกไปก่อนนะเย็นๆก็เย็นๆก็ออกไปเดี๋ยวฉันจะกลับมาจอดแกงบ้านฉัน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นพื้นที่ที่ทำพาณิชยกรรมได้โดยมีแอปเป็นตัวกำกับควบคุมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนะคนที่อยากชอบปั่นจักรยานใช่ไหมตอนเช้าตอนเย็นก็ได้การขนจักรยานใส่รถตัวเองเนี่ยไปประกอบถอดล้อหน้าติดล้อหลังอะไรต่างๆนะไปจอดแล้วปั่นเสร็จเหงื่อแตกเก่าๆมันเก็บใส่ท้ายรถวิ่งกลับเข้ามาใครไม่มีรถก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องปั่นมันตรงนั้นแหละแต่ถ้าหากว่ามันมีพื้นที่ให้เช่าจอดจักรยานดีๆนะไม่ใช่จอดตากแดดตากฝนนะมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ช่วยส่งเสริมให้คนที่กำลังอยากจะออกกำลังกายเนี่ยเขาฝากจักรยานไว้ที่นั่นแล้วช่วยบำรุงมันด้วยเลยคอยดูแลยางมันคอยดูแลทำความสะอาดเพราะไปปั่นที่นึงบางทีก็ไปเลอะโคลนมาบ้างอะไรต่อมีอะไรมาบ้างนะฮะหกล้มถลอกปอกเปิกมาอย่าเบรกไม่ค่อยดีละเบรกมันเริ่มดังส่งเสียงดังเอี๊ยดละแทนที่จะต้องทุกทางต้องยกใส่รถวิ่งติดท้ายไปหาร้านซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องรับมันกลับคืนในสามวันถัดมาไม่เราก็จะค้นหานะครับว่าอาจจะมีนะคนที่กำลังคิดอยากจะทำแบบนี้แหละในย่านที่คนเขานิยมปั่นจักรยานอ้าวจะได้เปิดเป็นสถานที่เช่าจอดเพื่อซ่อมบำรุงจักรยานซะด้วยเลยแล้วไหนๆถ้ามีตรงนั้นอ้าวเปิดสถานที่อาบน้ำเลยไหมมีผ้าเช็ดตัวดีๆให้ใช้มีแชมพูมีทุกอย่างให้ใช้เสร็จนะห้องน้ำเพื่อเข้าแล้วเนี่ยจะมีคนเข้าไปทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวทิ้งจักรยานไว้ที่นั่นขึ้นรถหรือขึ้นรถไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆไปทำงานต่อไปไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องแบกกระเป๋าผ้าหมกไว้กับเหม็นไปทั้งวันไม่ต้องเอาไว้ที่นี
2: ่
3: ก็ซักที่นี่แหละก็ไอชุดที่ออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวเขาซักให้แล้วเขาจะใส่ตู้ล็อกเกอร์ของคุณไว้ให้มันอยู่ตรงล็อกเกอร์ที่อยู่ติดกับงานคุณนั่นแหละ
2: ก็จะประมาณตอนเย็นเพิ่มเติมอีกทีก็ไม่ว่ากัน
3: ไม่ว่ากันเห็นไหมแบบเนี้ยมันเป็นเศรษฐกิจใหม่มันเป็นธุรกิจที่ทำได้โดยคนที่อยู่ในพื้นที่โดยชุมชนทุกวันนี้คนในชุมชนในเขตเมืองเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องออกจากบ้านไปรับจ้างทำงานผมก็นึกอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในโลเคชั่นที่ใครๆก็ต้องวิ่งเข้ามาหาแถวๆเขาแต่เนื่องจากเขาเนี่ยกลายเป็นที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยที่ผ่านมาก็มักจะเป็นอย่างมากเปิดร้านขายของที่ยี่จุ๊บจ๊ะแต่จอดไม่ได้ไงวิ่งเข้าไปในเมืองทุกวันนี้หาที่จอดได้หรือครับยา
2: ใช่ใช่
3: เพราะนั้นถ้าเกิดมีใครมีความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเนี้ยบอกมาทีท่านติดอะไรตัวเนี่ยไม่ได้ติดเฉพาะเรื่องเงินทุนนะติดเรื่องว่าแล้วจะสื่อสารกับคนในพื้นที่เดียวกันยังไงเออแบบนี้เราจะได้มีพวกเจน Y เจน Z ที่เข้ามาทำงานร่วมคณะทำงานนะ
2: ครับ
3: ไปทำวิธีเป่าประกาศทางออนไลน์ดิเพื่อให้คนแวดวงเนี้ยมันเขาได้รับข้อมูลเนี้ยว่ามีคนกำลังคิดจะทำอันเนี้ยถ้าคุณสนใจจะเอาที่ของคุณเนี่ยมาปล่อยให้เช่ารายชั่วโมงรายวันเอาบ้างและทุกอย่างมันจะเป็นไปตามมาตรฐานที่มันอยู่ในออนไลน์เงินคุณก็จะได้รับไปทางออนไลน์รัฐเก็บภาษีจากรายได้การเช่าคุณทางออนไลน์แบบนี้มันก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไหมเป็นนะครับแบบนี้
2: ตรงนี้รัฐจะเข้ามาทั้งเรื่องของการเติมความเป็นไปได้การตลาดหาลูกค้าทำแอปรวบรวมคนแจ้งให้คนรู้จักธุรกิจคุณรวมทั้งไปจนถึงเงินทุนด้วยไหม
3: หรือไง
2: ครอบครัวบุญจรหรอก
3: รัฐไม่มีปัญญาทำอย่างนั้นหรอกแต่รัฐเนี่ยอยู่ในฐานะที่อยู่ตรงกลางรัฐแค่มาจัดชั้นว่าตึกโซมๆหลังนี้ที่เราบ่นๆกันเนี่ยตกลงแล้วมีคนทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอยู่ชั้นไหนบ้างอะแล้วเขาทำระดับไหนละเขาไปถึงชั้น12แล้วเขาไปถึงชั้น14แล้วแต่พวกที่กำลังอยู่เพิ่งชั้น2เนี่ยนะ
2: ครับ
3: ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะไปดูว่าพวกชั้น2นี่เขาขาดอะไรอ๋อเขาขาดคนเขียนโปรแกรมอ้าวงั้นดิจะจัดคนเขียนโปรแกรมเข้าไปทำให้ทำฟรีเปล่าไม่แน่บางอันรับอุดหนุนให้บางอันเป็นเรื่องรับบอกว่ารับหาคนเขียนโปรแกรมที่มีประสบการณ์ดีพอสมควรแล้วเอามาให้พวกคุณได้ติดต่อกันเอาคุณไปบอกเขาซะให้เขาเขียนโปรแกรมให้คุณไปเข้าลงขันจ่ายเขานะหรือเขาก็จะบอกว่าเอางี้ถ้าให้หนูเขียนโปรแกรมให้ป้าๆชั้นสองเนี่ยให้หมดเลยนะหนูเขียนให้ฟรีก่อนแต่ป้าได้เงินเท่าไหร่ตอนที่เขียนโปรแกรมแล้วป้าปล่อยเช่าได้แล้วเนี่ยหนูหักจากรายได้ของป้า ใน12เดือนแรกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวหนูจบก็จบเองส่วนโปรแกรมเนี่ยยังรันให้ต่อไปป้าจ่ายรายปีบำรุงให้ไอ้โปรแกรมเนี้ยมันไม่ขึ้นสนิมว่างั้นเถอะหนูก็ได้รายได้หนูก็ได้งานใช่ไหมหนูไม่ถึงกับได้อาชีพนะแต่หนูได้งานหนึ่งงานและงานซ่อมบำรุงดูแลไอ้แอปที่หนูสร้างนั่นแหละไปเรื่อยๆพวกป้าๆเขียนโปรแกรมไม่เกมไม่เป็นอ้าอยู่ดีๆป้าก็มีโปรแกรมนะป้าๆมีโปรแกรมป้าๆก็เลยมีรายได้จากการปล่อยเช่าป้าๆถูกบันทึกในฐานะที่เป็นผู้ชำระภาษีแล้วเรียบร้อยทางออนไลน์หนูก็ออกแบบโปรแกรมให้มันจัดการชำระภาษีออกใบรับรองมีบันทึกให้ป้าอยากจะมากดตีสองของคืนไหนก็ได้ป้าก็จะได้รู้ว่าอ๋อรายได้ฉันได้เท่านี้ไปแล้วในปีนี้ภาษีหักไปแล้วเท่านี
2: ้
3: นี่แบบชั้นสองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกชั้น18ล่ะตรงนี้โอ้ไปไหนแล้ว
2: จะทำ
3: ไปสู่เรื่องว่าโอ้ฉันเป็นโรงงานกล่องกระดาษฉันผลิตมาเท่าไหร่ฉันก็สู้จีนไม่ได้จีนเขาส่งเข้ามาโอ้โหเขาส่งมาต้นทุนถูกกับฉันมากเลยสู้ไม่ได้แต่ฉันก็อุตส่าห์มีโรงงานแล้วไงเราก็บอกว่าอ่ะงั้นพี่กลุ่มเนี้ยจัดกลุ่มมาได้ไหมจัดกลุ่มเสร็จแล้วพี่คิดว่ามีถ้าคิดเองไม่ออกเดี๋ยวจะให้หาพวกที่อยู่ในออนไลน์เยอะๆแล้วก็สินค้าเยอะๆที่เกี่ยวกับกองการเนี่ยเอามาโชว์ให้พี่ดูเขามีแบบไหนบ้างแล้วพี่คิดว่าทำอะไรคล้ายๆแบบนั้นไปดัดแปลงให้มันเป็นแบบของพี่เองได้ป่ะถ้าได้นะอย่างเช่นนะเวลานี้เนี่ยมันมีกล่องกระดาษที่เขาไม่ต้องมาใส่บับเบิ้ลแล้วนะเขาเอากระดาษตัวเองนั่นแหละอัดเป็นเส้นเล็กๆๆๆๆแต่ไม่ขาดจากกันนะเหมือนตะข่ายกระดาษนะแล้วก็เอาไอ้ตะข่ายกระดาษนั่นน่ะกดลงไปในกล่องนั้นเลยไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นเบญจารงจะเป็นถ้วยชาจะเป็นอะไรของหกตกแตกขวดแชมพูเอากระดาษใหญ่ๆนะกดลงไปมันเป็นแผ่นเดียวนะกดลงไปเนี่ยมันจะรับติดเลยมันเหมือนเอาตะข่ายยัดรับมันไว้ติดเหมือนกล่องเลย
2: เป็นการกระแทกไปในตัวเลย
3: กระเด็กมันไม่เกิดกระชากกระตกตกหกแตกใช่ไหมไม่กระทบกับอะไรละเนี่ยพี่ทำได้ไหมพี่ทำอุตสาห์ทำตัดกระดาษทำโรงงานกล่องแล้วพี่ตัดอีกชิ้นหนึ่งนะให้มันหน้าตามันเป็นเหมือนเป็นมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยมองเห็นแต่รอยมีดแต่ว่าพอพี่กดลงไปแล้วมันจะคลุมสินค้าทุกชนิดที่มันรูปร่างไม่เหมือนกันเลยเนี่ย อย่างนี้ดีไหมถ้าพี่ทำได้เราก็เชื่อว่าพี่กล่องพี่จะเคยใส่แตงโมกล่องพี่จะเคยใส่อะไรต่างๆที่มันสินค้าขนาดไม่เท่ากันใส่ทุเรียนก็ได
2: ้
3: พี่ก็ไม่ต้องไปหาหนังสือพิมพ์มายัดมันพี่ก็มีเนี่ยวัสดุของพี่เองนั่นแหละเศษจากการตัดกล่องของพี่ก็ต้องมีเอามาทำของพวกนี้ก็ได้ไหมนี่เป็นต้นนะครับ
2: ตรงนี้เนี่ยผมถามลงไปอีกนิดนึงเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้จบก่อนนะเดี๋ยวจะไปวิสิเตอร์อีโคโนมีตัวเศรษฐกิจอะไรที่เป็นนิยามที่บอกว่าคุณคิดเช่นคุณป้าจะเอาพื้นที่บ้านไปเป็นที่จอดรถระหว่างวันคุณป้าจะเอาพื้นที่บ้านไปทำที่จอดรถจักรยานให้แล้วบำรุงให้หรือแม้แต่บริษัทกล่องจะทำตัวบับเบิ้ลแทนที่ใช้พลาสติกเนี่ยเขาจะดีไฟตัวเขาเองว่าใช่หรือไม่ใช่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมาปรึกษาทีมของอาจารย์ยังไงเขามีเช็คลิสต์ต้องมีเช็คลิสต์ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่กันใช่ไหมอาจารย
3: ์ใครๆก็สามารถทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มันไม่เป็นลิขสิทธิ์ว่าห้ามใครทำใครที่ทำอยู่แล้วรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทำเต็มทนเริ่มสู้ไม่ไหวก็บอกมาแต่ถ้ามาอย่างนี้เนี่ยอาจจะมา40ล้านคำขอนะฮะคณะทำงานทำไม่ได้หรอกแต่คณะทำงานก็จะจัดหมวดเลยว่าอ๋อลายที่ 7,000 เนี่ย 7,001 7,002 กับลายที่ 8,004 เนี่ยเขาอยู่ในระดับเดียวกันเกรดของเขาที่เขาทำอยู่เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันจัดหมวดหมู่แล้วบอกไปยังสสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมส
2: ่
3: งไปยังเอ็กซิมแบงค์ส่งไปยังพวกธนาคารสถาบันการเงินที่บอกฉันก็อยากปล่อยกู้นะเพียงแต่ว่าลูกค้ารายย่อยที่มีตัวตนอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้
2: อ๋อ
3: นี่ไงเนี่ยเขาอยู่ระดับเนี้ยระดับมาตรฐานเขาอยู่ประมาณเนี้ยเขากำลัง
2: จะต้องไปขั้นหนึ่งนะจะเจอกับอะไรให้เขา
3: แล้วทีนี้จะออกแบบนะจัดให้เขาได้เจอกับนักออกแบบไหมจัดให้เขาเจอกับพวกคนที่ช่วยทำระบบบัญชีบางบ้านแบบง่ายๆทำให้เขารู้ว่าโอ้ต้นทุนของเขาจริงๆเนี้ยทำอยู่ตั้งนานขยันตั้งเยอะเลยหมดไปกับเรื่องอะไรไม่รู
2: ้
3: แต่ละเจ้าแต่ละอย่างเนี้ยเอามาจัด าษาอังกฤษเรียกจัดแคตติกอรี
2: คือ
3: จัดเป็นแท่งว่าอ๋อนี่เป็นพวกประเภทเดียวกันหมวดหมู่เดียวกันในหมวดหมู่ประเภทเดียวกันพวกนี้เป็นพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานใช้กระดาษเนี่ยเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะแต่ในหมวดหมู่เดียวกันนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่ในระดับชั้นเพิ่งเริ่มเราเรียกว่าป.2ก็แล้วกันป.5 ม.1 ม.6 พวกนี้มัธยมแล้วพวกนี้ไป
2: ก็จัดกลุ่มเสร็จก็มันจะแบ่งเขาว่าเขาอยู่บันไดขั้นไหนอยู่ชั้นไหนเลเวลไหนด้วยโอเค
3: ใช่นี่แบบหนึ่งนะนี่คือแบบปฏิบัติการนะ
2: คร
3: ับแค่นี้ก็ล้นมือแล้วทำกันตลอดชาติก็ไม่จบเรื่องอย่างนี้นะ
2: โอเค
3: แต่มันไม่มีใครทำ
2: พักเศรษฐกิจสร้างสรรค์นิดนึงก่อน visitor economy คำนี้ใหม่มากถ้าเอาแบบภาษาอังกฤษตรงตัวเศรษฐกิจผู้มาเยือนคืออะไรจ๊ะ
3: ถูกเราเนี่ยนับมั่วมานานแล้วโลกเองก็เผลอนับมั่วมาอยู่นานเหมือนกันแต่ตอนนี้โลกเขาไม่อยากนับมั่วละก็บอกคนเดินทางผ่านแดนโชว์พาสปอร์ตเฉยๆนี่จะไปเรียกเขานักท่องเที่ยวท่าเดียวเลยเหร
2: อ
3: ทุกวันนี้คนเดินทางด้วยเหตุสารพัดนะก็ไม่ได้มาติ๊กทอไม่ได้มาเที่ยวบ้างก็เดินทางเพื่อมาร่วมประชุมบ้างเดินทางมาเพื่อพรีเซนต์เปเปอร์เพราะจะมาทำปริญญาเอกที่นี
2: ่
3: บ้างเดินทางก็มาเยี่ยมญาติบ้างเดินทางก็มาเขามาดูลู่ทางเขาอยากจะมาแจกนามบัตรเยอะๆเผื่อคนจะได้นึกถึงเขาเวลาจะคิดทำธุรกิจอะไรนึกถึงเขาบ้าง
2: คร
3: ับคนเดินทางก็มาที่นี่พ่อแม่พาลูกมาที่นี่มาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยเพราะกลัวแล้วไม่อยากไปอเมริกาไม่แค่แพงนะแต่เสียว
2: ครับ
3: เพราะท่านประธานาธิบดีสหรัฐแกว่งกระบองอย่างนี้ว่าพวกคนเอเชียมาอย่างนี้มาล้วงความลับมาเอาความรู้ของสหรัฐออกไปแล้วไปแข่งงานสหรัฐทำท่าจะไปเพิกถอนวีซ่านักเรียนเข้าอุตรุษเลยนะ
2: คร
3: ับคนก็บอกโอ้แมวละไม่อยากเสี่ยงหาที่เรียนใหม่ดีกว่าก็หากันไปก็มีจำนวนหนึ่งก็บอกโอ้ยมาเมืองไทยดีกว่า มหาวิทยาลัยของเราทางนี้ใช้ได้และเปิดหลักสูตรนานาชาติกันเยอะมากแล้ว
2: คร
3: ับ เนี่ยพ่อแม่ลูกพากันบินเข้ามาอันนี้พ่อแม่ลูกจากยูเครนพ่อแม่ลูกจากรัสเซียไม่อยากให้ลูกต้องอยู่ถูกเกณฑ์ทหารไปลบ
2: คร
3: ับ ก็บอกงั้นเอาลูกชายคนโตวิ่งมาอยู่เมืองไทยมาแล้วมันจะมานั่งตุ้มปุกอยู่ไม่ให้เรียนหนังสือดีกว่าอ่ะอยู่ดีๆเราก็มีลูกค้ามาเรียนฮะ
2: เ
3: พราะนั้นถามว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวไหมไม่ใช่เขามาเป็นคนที่จะมาเช่าหอพักเขาเป็นคนที่จะมาเช่ามอเตอร์ไซค์เขาจะเป็นคนที่จะมาจ่ายค่าหน่วยกิจเขาจะเป็นคนที่ลงไปหัดกินข้าวแกงข้างล่างเพื่อเรามีนโยบายรับเรามีนโยบายเกี่ยวกับคนพวกนี้ไหมเออไม่มีเรามองเป็นอะไรเรามองเป็นคนต่างด้าวหมดเฮ
2: ้
3: ยแต่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ช่วยอุดหนุนร้านข้าวแกงไงเขาก็ช่วยอุดหนุนร้านให้เช่าจักรยานยนต์ไงเขาเข้ามาเขาก็มาช่วยอุดหนุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเด็กไทยไม่ค่อยเกิดแล้วไงเด็กไทยเกิดไม่ถึง500,000-600,000ละปีเนี่ยนะแต่มีคนเหล่านี้เข้ามาเออก็ไม่ได้มา500,000-600,000หรอกแต่มันก็ไม่ใช่น้อยหรอกถามว่ามีนโยบายที่รับรู้เขาไหมแล้วเราควรจะทำอะไรกับเขาไหมเราควรจะทำให้เขาสามารถที่จะขึ้นทะเบียนอะไรออนไลน์ไว้บ้างไหมแล้วชวนเขามาทำกิจกรรมไหมเพราะเขาก็มีความรู้ทางภาษามีความเป็นคนหนุ่มสาวของเขาเข้ามาเรียนหนังสือเขาอยากจะมีกิจกรรมแทนที่จะปล่อยให้เขาไปคบกันเองตั้งวงเฉพาะกลุ่มอันนั้นมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเด็กชายไปต่างประเทศก็จะจัดวงคนไทยคุยกันไปนั่งกินข้าวที่ใช้หน้าท้าวันหนึ่งก็เป็นของปกติไม่ว่ากันแต่ถามว่าแล้วมีกิจกรรมชวนเขามาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยไหมเขาจะได้รู้สึกเขามีคุณค่าเขาไปที่ไหนแล้วมี

0: คุณป้าคุณยายแม่มองเห็นเขาแล้วไอ้หนูแกมาจากไหนเนี่ยฉันพูดภาษาแกไม่ได้แต่ฉันจะเตรียมข้าวข้าวแกงให้แกกินวันเสาร์หน้าถ้าแกมาช่วยทำเรื่องนี้ในซอยฉันอีกเห็นไหมมันก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่รับเป็นตัวเลขเป็นเงินหมดนะแต่มันเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ไงแต่มันมีนโยบายที่จะเริ่มเห็นตัวเขาละวิสิเตอร์อีโคโนมีคือเศรษฐกิจที่เกิดมาจากผู้มาเยี่ยมเยือนเราคำว่าผู้มาเยี่ยมเยือนมีตั้งแต่คนต่างชาติเดินทางเข้ามาและคนไทยเดินทางข้ามเมืองไปก็เป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีนะไอ้ไทยเที่ยวไทยเนี่ยบางทีคนข้ามขับรถข้ามจังหวัดไปเนี่ยเขาก็ไปทำธุระอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวหรอกหรือไม่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเที่ยวหรือซ้ำไปอ้าวมีคนจำนวนเท่าไหร่ล่ะที่ส่งลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เด็กพวกนั้นเป็นนักท่องเที่ยวป่ะเปล่าเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นนักศึกษา
1: เขาเรียนหนังสือครับ
0: เขาไปเรียนหนังสือส่วนว่าเขาได้เที่ยวเขาได้คบเพื่อนเขาเป็นเรื่องนึงอันนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรามีนโยบายที่เริ่มเข้าใจแล้วว่ามีใครไปไหนบ้างเนี่ยต้องเก็บข้อมูลเนี่ยใครไปไหนเหรอแล้วเขาทำมาจากเรื่องอะไรเหรอเขาจะอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนถ้าอยู่แค่4คืนแล้วไปก็รับแบบนึงพวกที่จะมาอยู่กับหลายเทอมเอาไงดีที่จะให้เขาเนี่ยมีตัวตนอยู่ในเมืองนี้อยู่ในพื้นที่นั้นและทำให้เขาเนี่ยเป็นสมาชิกทางเศรษฐกิจทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นเราจะได้อะไรขึ้นมาเยอะทีเดียวนะเราเริ่มวันนี้มันไม่สำเร็จวันนี้หรอกมันก็เหมือนกับท่านที่ปลูกทุเรียนนะปลูกทุเรียนใน5ปีแรกเนี่ย
1: ปี5ปี
0: ประคบประงมประคบประงมโอ้โหอย่าให้แมลงมากินอย่าให้ช้างมาล้มมันอย่าให้ใครไปทำอะไรมันเชียวยังไม่ได้กินทุเรียนซากลูกเริ่มปีที่6มันชักออกแล้วใช่มั้ยนั่นไงเวลาทำเรื่อง visitor economy เนี่ยอย่าเพิ่งเนฝันว่ามันจะเนรมิตแต่มันต้องเริ่มทำแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรานับเหมาใครเดินทางก็มากรอกใบตอม6มาซึ่งผมนี่แหละก็เป็นคนไปยกเลิกไอ้ใบตอม6เลิกเฮ้ไอ้กระดาษนั่นน่ะอ่านไม่ออกลายมือเขียนกับเท้าแขนบนเครื่องบินเนี่ยเอาปากกาใครก็ไม่รู้มาเขียนเขียนผิดเขียนถูกเขียนทะลุกระดาษมาแล้วก็มากแล้วใครจะไปอ่านที่เขียนมาเขียนภาษาอังกฤษกันเก่งทุกคนหรือเปล่าก็เปล่าและเขียนมามั่วเปล่าก็ไม่มีใครรู
1: ้
0: แต่เขาก็บัตรนี้ตอม6มันกลายเป็นใบทางอิเล็กทรอนิกส์ละปลอกตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องมาเลยอย่างนี้ตอมเขาทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ขนาดเดียวกันมันเป็นดิจิตอลพอเป็นดิจิตอลเราจะไปกวาดข้อมูลนั้นออกมาเรื่อย
1: ๆแล้ววิสิเตอร์อีโคโนมีนี้รัฐเข้ามามีบทบาทตรงจุดไหนครับอาจารย
0: ์โอ้โหอย่างนี้สำคัญเลยนะรัฐเนี่ยก็จะมองว่าจะมีกล่องอยู่4กล่องที่จะสร้างในโมบายที่มันไม่ต้องซ้ำกันทีเดียวกล่องเก่าแก่ที่เราคุ้นเคยคือกล่องที่เรียกว่านโยบายเกี่ยวกับท่องเที่ยวอันนี้เรียกว่าทัวริซึมอีโคโนมีใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวแต่นี่กล่องที่3หรอกถ้านับเป็น4ชั้นนะกล่องที่อยู่ล่างสุดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครเก็บข้อมูลมีเป็นพื้นที่เฉยๆคือท่องเที่ยวโดยชุมชนcommunity based tourism ซึ่งก็เป็นสิ่งที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเขาไปที่ไหนเขาก็อยากจะไปอยู่กับชุมชนเขาอยากจะกินอย่างชุมชนอาจจะไม่กล้านอนอย่างชุมชนนะเพราะชุมชนนอนไม่เปิดแอร์พวกเขายังอยากจะเปิดแอร์เขาอยากจะอาบน้ำอุ่นตอนเช้านะแต่อยากจะไปดูว่าเหรอตื่นมาแล้วเนี่ยไปเก็บผักบุ้งริมทางนี้มันริมทางตรงไหนแล้วเขาเอามาล้างยังไงทำไมเขาไม่ท้องเสีย
1: วิถีชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ใช่ญี่ปุ่นนะมีนะมีทัวร์ที่เข้ามานะกลับมาเนี่ยไม่ได้มานอนกรุงเทพนะนอนสุพรรณตื่นเช้ามาแต่เช้ามืดเลยใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งรถออกไปชานเมืองสุพรรณผู้ประกอบการแจ้งกับท้องถิ่นเขาเอาไอ้รองเท้ายางอ่ะบูทยางอ่ะมารอไว้แหละลงมาจากรถ6 คนมีบูทรองเท้ายางใส่เดินลงนาเลยครับไปร่วมกับชาวนาดูซิว่าเขาดำนาเขาทำไงเขาเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวไงเขาจัดการกับเป็ดไล่ทุ่งนี่มีชื่อเสียงนะที่ตรงนี้เปิดปากปลื้มมากเลยโอ้โหคนไทยนี่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก๋มากจริงบ้านเขาไม่มีเขาอยากจะมาเห็นนะแล้วเป็ดนี่เป็นสัญลักษณ์ของความสงบนะมันง้องแง่ง้องแง่ง้องแง่แต่มันไม่กวนมันไม่กัดใครแล้วก็มันรู้เรื่องมันรู้ว่าสะพานเนี่ยเป็นสะพานลงจากรถของมันเดินลงไปในแปลงนั้นมันก็ไปกินไอ้หอยเชอรี่ชาวนาก็พอใจมีคนมาเก็บหอยเชอรี่แทนฉันไม่งั้นมากินต้นข้าวฉันคนเลี้ยงเป็ดบอกว่าฉันก็พอใจเพราะฉันไม่ต้องหาอาหารให้เป็ดกินฉันแค่ขับรถพามันมาส่งตอนเช้า กเย็น

0: ก็เอามันกลับเข้าเล้าชั่วคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ออกเป็นอารวาสใหม
1: ่ครับ
0: อย่างเนี้ยญี่ปุ่นอยากเห็นอยากดูนะนี่เศรษฐกิจชุมชนนะนี่กล่องที่4 3กับ4นะส่วนกล่องที่2กับ1นั้นเนี่ยอันนี้ของใหม่ละซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันก็คือ Visitor Economy เศรษฐกิจผู้มาเยือนก็เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวไงเขามาเรื่องอื่นเขาจะมาเรียนมวยไทยเขาจะมาฝึกรำไทยเขาจะมาเพื่อจะมาเรียนหนังสือในประเทศไทยเขามาเพราะว่าตามสามีมาอยู่ในประเทศไทยเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะสามีมาทำงานโดยชอบโดยกฎหมายแต่คู่สมรสและลูกอายุน้อยเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละแล้วเราจะมีนโยบายยังไงกับเขาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยออกมาเลยออกมามีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางสังคมมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขาก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียนแม้จะไม่ได้มากต่อคนนะแต่เราทิ้งเขาไปหมดเลยเพราะเรามองเขาว่าเป็นนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าก็ฉันก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะนั้นนโยบายที่เธอพูดมาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลย Visitor Economy ในต่างประเทศเขาทำนโยบายเรื่องนี้กันไป
1: ยอดเราจะสร้างกิจกรรมให้เขา
0: ใช่กิจกรรมอาสาสมัครกิจกรรมพวกเธอว่างๆอยู่นะพวกเธอรู้เปล่าว่ามีเรื่องที่มีเด็กที่เขายังขาดสารอาหารเนี่ยเธอไปช่วยเขาออกแบบปรุงอาหารหน่อยได้ไหมไม่ต้องทำทั้งวันเลยแต่ว่าแวะไปหน่อยแล้วเนี่ยไปคุยกับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะกลุ่มแม่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็มีวัตถุดิบแค่นี้เขามีได้แค่นี
1: ้
0: เธอไปเห็นนะเธอไปปลูกพันธุ์กับเขาสักพักหนึ่งนะเธอจะรู้ว่าทำอย่างนี้ลองใช้ซอสนี้ดูไหมบ้านฉันเนี่ยกินด้วยซอสนี้บ่อยเลยนะลองให้เด็กๆชิมดูสิมันเป็นยังไงน
1: ะ
0: เออแบบนี้เนี่ยนักโภชนาการที่อื่นเขาก็เออแวะมาดูเออตรงนี้เขาเริ่มมีสีสันนะเขาเริ่มทำอาหารให้เด็กกินไปเด็กกินเอ๊ะเด็กชอบเว้ยเขาจะมาให้ทุกวันพุธโอ้ลองสังเกตดูสิว่าเฮ้ยทุกวันพุธเนี่ยเด็กเจริญอาหารมากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะสักพักหนึ่งแม่บ้านบอกเฮ้ยเข้าท่างั้นชวนแหม่มคนนี้เนี่ยแวะมาพากันกับเราเนี่ยมาเปิดแผงขายอาหารแบบเนี้ยใส่กล่องไว้รอให้คนที่อยากจะซื้อกินของแปลกรสชาติหน่อยเอาไหมอ่ะแบบนี้ก็ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมการกลมกลืนเกลื่อนกลืนกันทางวัฒนธรรมโดยใช้ความไม่ใช่เอาเงินเป็นตัวตั้งนะเอาความคุ้นเคยเป็นตัวตั้ง
1: มันมีช่องว่างที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นหรือช่องว่างที่บางคนอาจจะมองข้ามไปซึ่งสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดนี่คือช่องว่างเหล่านั้นที่เราไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: เก็บและดูแลเขาอย่างดีพอเพื่อต่อยอดให้เขามาสร้างหรือเจเนเรตรายได้ให้กับชุมชนหรือเศรษฐกิจไทย
0: ใช่ใช่ไล่แบบนี้ไม่ต้องไปสร้างโปรเจกต์ของงบเยอะๆนะไม่ต้องเลยเพราะเป็นของที่มีทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมทุนทางความสัมพันธ์ของคนอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ เห็นแต่ว่าเรายังไม่มีนโยบายที่จะพูดถึงเขาแล้วก็
1: อาจารย์ครับผมหมดเวลาเบรกนี้ผมขอเบรก5นาทีแล้วกลับมาแรป
0: ดับ
1: อีกสัก 3-4 นาทีอีกแป๊บนึงให้น้องเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกทีได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวคุยกันอีกแป๊บนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดี
1: เดี๋ยวผมเบรกแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับสักครู่ครับโอเคโอ้โหคุยแล้วมันต้องแรปอัพครับคุณผู้ฟังครับผมขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าเราต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและผู้สนับสนุนของเราแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแรปอัพและหาองค์ประกอบที่ชัดเจนขึ้นคือแล้วสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดจิ๊กซอเหล่านี้คุณผู้ฟัง SME ผู้ประกอบการหรือคนในชุมชนที่ฟังอยู่จะไปต่อกับสิ่งที่อาจารย์วีรศักดิ์พูดยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: มาที่ข่าวดีๆกันก่อนจะคุยกับอาจารย์วีรศักดิ์ในช่วงสุดท้ายอีกสักเล็กน้อยนะครับสลากออมสินพิเศษ5ปีแบบใบสลากและดิจิทัลครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นได้เลยเงินต้นไม่หายครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1และเดือนละ2ครั้งนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนทีเดียวในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ํา480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเงื่อนไขเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวนั่นเองนะครับที่แอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมอ่ะคุยกันมีเวลาประมาณสัก 6-7 นาทีอาจารย์วีรศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับผมอาจารย์ได้ยินนะครับ
0: ได้ยินครับกลับมาเรียบร้อยครับรออยู่แล้ว
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตมาอย่างนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเรามาที่ Visitor Economy เก็บเรื่องราวที่เป็นช่องว่างตกหล่นเพื่อจะกรุ๊ปปิ้งหรือจัดกลุ่มให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทก็คือในรอบแรกเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงจัดกรุ๊ปจัดกลุ่มแล้วดูว่าเขาขาดอะไรตกหล่นอะไรเพื่อจะเชื่อมองค์กรภาครัฐเช่นอาจจะเป็นสสว.อาจจะเป็น SME Bank อาจจะเป็น Exim Bank มาต่อยอดเขาให้ทำเป็นรูปธรรมได้ ส่วน visitor economy นี่มันจะดูว่าเป็นชุมชนเป็นเมืองรองเป็นเรื่องสินค้าและบริการในแต่ละภูมิภาคเลยไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วพอเป็น visitor economy นั้นเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องข้อมูลตม.เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงใบตม.อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อมูลมันโชว์อะไรบ้างมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็เราจะต้องไปคุยกับผู้บริษัทบัตรเครดิตใครใช้จ่ายประมาณแถวๆไหนไม่อยากรู้เป็นตัวคนหรอกอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งขนาดนี้เราก็เริ่มสื่อสารกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยเพราะเขาก็เป็นคนขายยาให้กับชาวต่างชาติไม่ใช่น้อยนะแล้วเขาบอกได้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นพวกคนตะวันตกนั้นเนี่ยจะซื้อยาเฉพาะสำหรับตัวใช้แต่ไม่ได้ซื้อกลับบ้านส
1: ่
0: วนพวกคนเอเชียเนี่ยชอบซื้อกันขนกลับบ้านเพราะยาบ้านเราเนี่ยยาดีนะแล้วก็มีวิธีการจำหน่ายที่เข้าถึงง่ายผมบอกดีอยากจะได้สถิติอยากรู้หน่อยแล้วมักจะซื้อเดือนไหนซ
1: ื
0: ้ออะไรแล้วเอาไปขนกลับบ้านไปแสดงว่าโอ้เรามีตลาดนี้ที่นั่นนี่นะ
1: อี
0: กเร
1: ื่อง
0: นึงนะก็คือคนจีน 1,400 ล้านคนชอบซื้อของไทยเนี่ยขอสัก100ล้านคนเนี่ยแค่ชอบซื้อนะไม่ต้องแบบจะต้องหลงไหลได้ปื้มขนาดนั้นแค่ไม่ขัดข้องที่จะซื้อของไทยไปใช้เนี่ยนะแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดเรามีวิธีในการไปทำให้มีเอเจนต์ในการรับจ้างสั่งของให้คนจีนนะเอาส่งกลับไปบ้านเขาอ่ะด
1: ี
0: ไหมถ้าจะเดินทางมาน้อยลงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ชอบซื้อของใช่ไหมเราคงจำได้สมัยก่อนโอ้โหใครมีทุเรียนทอดกรอบใส่แพ็คห่อไว้เนี่ยจะซื้อกลับไปเยอะมากเลยนะจะไปแจกกับผู้คนเออถ้าเกิดแทนที่จะรอให้แกมีแต่เทรดเดอร์ของแกบินเข้ามาซื้อเอาไปขายกันเองเรารับบริการจากแอปของจีนเลยใครสนใจสินค้าอะไรสั่งผ่านแอปนี้เนี่ยในไทยจัดหาให้ได้หมดเลยแล้วส่งตรงเวลาควบคุมคุณภาพได้รู้พูดจารู้เรื่องว่างั้นเถอะนะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูต่อไปอีกว่าเออถ้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเนี่ยมันอาจจะไปพูดทุกวันนี้นะท่านไปดูนะใน Shopee ใน Lazada ในแอปแล้วมีพวกคลิปที่คนไทยกำลังพยายามขายของส่วนใหญ่พูดภาษาไทยลูกเดียวเลยไม่ก็พูดภาษาที่มันเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะเราแบบขายตลาดภายในประเทศแต
1: ่
0: ของเดียวกันนั้นมันสามารถขายตลาดต่างประเทศได้เราไปช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวไปสู่หลักการในการทำไม่ต้องใช้ภาษาพูดแต่ใช้ภาษาพิมพ์เขียนแล้วระบบมันแปลให้เป็นภาษาอ่านคนทางนู้นเห็นปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วว่าไอหน้าตางงๆแบบนี้เขาไปทำอย่างนี้อ๋อใช้ประโยชน์อย่างนั้นเอ้ยน่าสนใจน่าลองใช้ราคาก็ไม่แพงนี่นะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยอย่าไปฟังให้มันรู้เรื่องเลยก็เอาเป็นว่าพูดจาภาษาใบ้แล้วแหละแต่อักษรพิมพ์อยู่ข้างล่างดูไหลขึ้นมา
1: เช่นถ้าวิซิเตอร์เหล่านี้มาเรียนกันเป็นเทอมแล้วพอจบเทอมปั๊บเรียนสำเร็จแล้วกลับไปคุณก็ยังสามารถจะซื้อของจากประเทศไทยที่คุณมาใช้ตอน 4-5 เดือนที่คุณมาเรียนได้เหมือนกันเพราะเราส่งไปให้
0: นี่ไงเห็นไหมถ้าเรามีนโยบายเกี่ยวกับเขานึกถึงเขาเป็นเรื่องเวลาเนี่ยเขากลายเป็นกลไกเฟื่องตัวใหม่ๆที่เรามองข้ามมาไม่ใช่น้อยเลยนะหน
1: ัก
0: กว่านั้นอีกและหลายคนเนี่ยเธอจะกลับไปทำงานบ้านเธออุตส่าห์จบปริญญาโทบ้านเราแล้วเนี่ยเธอไม่ทำอะไรที่นี่ซะเลยอ่ะให้มันกลายเป็นการค้าระหว่างประเทศระหว่างที่นี่กับที่นั่นเธอจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะเหมือนคนไทยนะคนเอเชียเนี่ยไปเรียนเก่งๆในลอนดอนในอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยมหาลัยเขาสื่อสารกับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาเขายื่นให้เลยว่าอยู่เอาไหมที่จะได้ไม่ถึงขนาดได้ซิติเซนนะไม่ได้ความเป็นชนชาตินะแต่ได้ใบถิ่นที่อยู่อย่างเงี้ยก็ได้เดินทางเข้าออกง่ายๆไงแล้วเธอก็มาทำกิจกรรมกับฉันนี่แหละเพราะว่าคนเก่งอย่างเธอเนี่ยฉันอยากได้นี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะปิดท้ายเวลาจะหมดละ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ยังไงก็ต้องทำนะ
1: ค
0: ือถอนหญ้าพวกหญ้าแพรกไอ้พวกหญ้าเจ้าชู้ทั้งหลายนะพวกนอมินี
1: พวกเทาๆทั้งหลายว่างั้นนะ
0: โดยเฉพาะพวกนอมินีเทานะนอมินีขาวก็มีนะคือเขาอยากจะอยู่ให้ถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างอันนั้นไม่ว่ากันนะเดี๋ยวจะไปหาดูซิว่าแล้วจะทำให้ไงให้เธอได้อยู่แบบถูกต้องเพราะเธอขาวอ่ะแต่ถ้าเธอเป็นพวกเทานะดำนะแล้วข้อมูลมันเชื่อมนะเพราะแต่เวลาเนี้ยระบบ AI มันช่วยค้นให้นะมันรู้แล้วว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้เนี่ยแกเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกบอกว่าแกจนนะแต่แกเป็นกรรมการให้กับบริษัทต่างๆประมาณ6บริษัทด้วยกันละให้อย่างนี้ไอ้บริษัทไหนที่ใช้แกเนี่ยเราเพ่งเล็งละ คุณแอบใช้ชื่อคนไทยมาบังหน้าคุณหรือเปล่าเราจะจับตาดูคุณละอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคุณ
1: ก่อนเวลาที่ทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยผมเหลือเวลาแค่นาทีเศษเนี่ยเริ่มต้นแล้วทำแล้วมีทำลายไหมอาจารย์
0: เขาก็เพิ่งตั้ง

0: ื่อไหร่บอกเมื่อไหร่ให้เราเข้าไปแอปพลายเมื่อไหร่หรือให้เราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังที่กำลังสร้างขึ้นมาเลยบอกอะไรดีนะอาจารย
1: ์นะมีวิสัยทัศน์แล้วมือสะอาดก่อนเป็นที่ตั้งนะถ้าใจร้อนเร่งมันมากนะมันจะรีบทำอะไรลวกๆออกมาแล้วมันก็จะออกมาแล้วแบบเอาจะเหมือนกับที่ตอนนั้นอะที่แจกไอ้แจกนู่นแจกนี่แล้วพอทุกคนบอกพอกดเข้าไปก็นาทีแรกก็หมดแล้วเข้าไม่ได้แฮงเนี่ยเราไม่อยากให้แบบนั้น
0: โอเคแต่อย่างเดียวต้องมี EB 2นะอาจารย์ถ้ามูฟไปถึงจุดไหนแล้ว EB 2นะอาจารย์
1: ถ้าเห็นว่าไอเดียแบบนี้เข้าท่าวิธีคิดแบบนี้เข้าท่าท่านช่วยบอกกล่าวกันเองแล้วท่านก็ไปรวบรวมเพราะว่าฟังทุกคนน่ะไม่ได้หรอกไปรวมกลุ่มในการสนทนาเรื่องแบบนี้ใครอยู่กับสมาคมองค์กรอะไรก็คุยกันในสมาคมรอไว้เลยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันครับผม
0: ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกทีอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเวลาหมดขอบคุณมากครับอาจารย์วีรศักดิ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับผม
0: อันนี้เปิดโลกก่อนเปิดโลกเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วไปรวบรวมกันแล้วก็คุยกันแล้วตั้งต้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมาแล้วมาประกอบร่างกันนะวันนี้หมดเวลาครับซีโอเวชั่นพลัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้สมรสก็ไปเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานในวันสำคัญวันนี้ครับเรื่องของปืนเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็พูดเสียงแข็งเสียงแรงเนี่ยจะไปยิงอะไรต่อมีอะไรยังไงก็มีความผิดจริงๆกันก็เรียกได้ว่าใช้ปืนน่ะถ้าไม่มีสิทธิ์หรือใช้เกินกว่าเหตุมันก็มีผิดได้แต่ว่าไอ้ผิดมากผิดน้อยต้องโดนข้อหาอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเมื่อวานก็มีการคุยกับคุณวิสุทธิ์ไปโจรเข้าบ้านยิงขู่เขาออกไปอันนั้นทำได้โจรเข้าบ้านจะยิงเราจะทำอันตรายกับเรายิงไปโดนเขาอันนี้ก็พอได้แต่โจรยังปีนเข้ามาไม่เสร็จแล้วไม่ขู่ซัดเขาเลยหรือเขาออกไปแล้วเราซัดเขาอย่างนี้อาจจะเกินกว่าเหตุนายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่พูดนี่โอ้โหมีคนวิพากษ์เยอะนี่ก็นายกเหมือนเดิมครับนายกถ้าเป็นคนกลับตัวเร็วเสมอพอแรงปุ๊บถอยไหวแต่ถอยแบบมีทรงครับสื่อสารสั้นไปครับจริงๆมันไม่ได้สื่อสารสั้นไปนะแต่ว่าข้อที่จริงมันอาจจะไม่ตรงโดยที่วันนี้ทางโฆษกตำรวจก็ออกมาชี้แจงครับว่าอะไรยังไงแบบไหนผมก็ไม่อยากจะเอาสิ่งที่โฆษกตำรวจพูดเนี่ยมาหักล้างสิ่งที่นายกพูดนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมาเทียบกันว่าผิดถูกเป็นยังไงแบบไหนขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรีไปในงานท้องสนามหลวงคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านก็ยังคงมั่นใจปฏิบัติหน้าที่แม้จะมีการยื่นขอให้มีการโปรดเกล้าถอดถอนบอกเป็นหมอมาตลอดชีวิตรักษาคนไข้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่รู้ไปกระทบกับกสทช.ได้อย่างไรประเด็นสำคัญคือเป็นหมอไม่ผิดครับประเด็นสำคัญไม่ได้ไปกระทบอะไรกับใครครับประเด็นสำคัญคือคุณสมบัติและหรือลักษณะต้องห้ามของท่านองค์กรตามกฎหมายบ้านเราเขาตีความว่าแบบนี้มันไม่ได้ยังเป็นหมออยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกติกาเขาบอกไม่ได้ครับแต่ว่าจะยังมีความเป็นหมอจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอันนั้นคงไม่ผิดแต่เผอิญตำแหน่งยังมีเอกสารเขาบอกอย่างนั้นก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเขาจะขยับยังไงกันต่อส่วนเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นครับวันนี้ท่านรองประกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยบกพร่องตั้งแต่ TOR แก้คะแนนช่วยคนสอบตกชงดำเนินคดีเด็ดขาดอีกหนึ่งท่านครับมท.4ขอแซวหน่อยมีพื้นที่สื่อทุกวันทั้งจอทั้งชงทั้งไม่ยื้อวันนี้บอกไม่ได้ยื้อเวลาส่งแฟตได้ส่งข้อมูลตรวจสอบให้ปปช.ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะยังไงแบบไหนเรื่องปืนเมื่อวานก็มีคนถามนายกรัฐมนตรีว่าภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีก็มีปืนไม่ใช่หรือในเสียงสำคัญเสียงสัมภาษณ์เนี่ยที่คนไม่ได้จับเอามาเนี่ยผมก็ฟังบอกโอ้จำไม่ได้แล้วเหมือนกับหายไปหมดแล้วผมก็นั่งนึกอยู่ในใจนะประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญ หายไปตอนไหนยังไงน่ารู้น่าเห็นน่าทราบอยู่เหมือนกันนะครับว่ายังไงแบบไหนท่านบอกปืนเคยมีหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปแจ้งความแต่ส่วนใหญ่ก็ไปจับประเด็นเรื่องภรรยาท่านมีปืนท่านไม่รู้แล้วก็อันตรายตรงที่ถ้าจะอันตรายก็อันตรายกับตัวท่านส่วนเรื่องต่างประเทศครับวันนี้ทรัมป์ออกมายืนยันว่าสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้ทั้งหมดประเด็นหลักๆก็คือมีการเปิดเผยเรื่องของการสลับเครื่องบินในการหนีตอนนั้นหลบและบนเครื่องบินที่สลับออกมันมีนักข่าวมีเจ้าหน้าที่มีคนสำคัญสำคัญอยู่ด้วยเอ๊ะตกลงอย่างนี้มันโอเคไหมตามขั้นตอนตามกระบวนการขณะเดียวกันขีปนาวุธมีการซ้อมเกาหลีเหนือมีการซ้อมยิงขีปนาวุธตกทะเลส่วนไต้หวันวันนี้มีการประนามครับแผนการซ้อมรบซ้อมรบโดยจีนมีการร่วมมือกับทางอินโดด้วยกลายเป็นว่าจะมาร้อนแถวนี้กันเพิ่มเติมขึ้นวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายที่หลายแห่งฝนกำลังคงจะลงเม็ดพอดีนะฮะก็เป็นวันหยุดที่หลายคนก็คงจะออกนอกบ้านแต่บางคนนะอีกหลายคนก็คงอยู่กับบ้านไม่ไปไหนข่าวต่างประเทศอีกอันหนึ่งไงคุณอภิรักษ์อีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะลุ้นด้วยแล้วก็คงคาดหมายกันเอาไว้แล้วล่ะนะครับว่าดูจากท่วงทำนองของข่าวนี้การเดินทางของข่าวนี้ก็เชื่อว่าน้องเนเน่รอยันนะครับหรือรัติการอัมลอยนะก็คงจะฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วก็เป็นไปตามที่ได้มีการคาดหมายกันเอาไว้นะเนเน่เด็กสาวจากภูเก็ตนะจากเมืองไทยซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกสาวแห่งชาตินะในความรู้สึกของหลายๆคนไปเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบนะฮะไลฟ์โชว์ของอเมริกาก็ทาเลนต์นะซีซั่น21ต่อไปอ่ะก็เราก็เคยพูดถึงในบางโอกาสช่วงแรกๆที่มีการพูดถึงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาถึงอีกจังหวะหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะก็ให้กำลังใจน้องแพลวนะรัติการอำลอยครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับวันนี้ข่าวก็น่าจะเป็นกลุ่มๆนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเนชั่นออนไลน์เขาลงวันนี้ทางท่านโฆษกไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับให้สัมภาษณ์เรื่องกรณีการยิงผู้บุกรุกเนี่ยตกลงยังไงแบบไหนเอาเป็นว่าในสังคมออนไลน์นี่ก็ทั้งมีการถกเถียงทั้งมีการไม่ค่อยแฮปปี้กับหลายๆอย่างที่มันออกมาก็แล้วกัน
3: ครับ
2: วันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าขอไขข้อข้องใจกฎหมายไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่ายิงคนในยิงคนร้ายในบ้านแล้วไม่ได้มีความผิดเสมอไปซึ่งจริงๆอันนี้มันตรงข้ามกับนายกที่บอกนะนายกพูดยังไงไม่โค้ดแล้วแต่ว่าท่านไตรลงบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นฝ่ายผิดทุกกรณีขอยืนยันหลักอยู่ที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าช่วงเวลาในการใช้อาวุธนั้นเป็นยังไงหลักกฎหมายสำคัญที่ประชาชนต้องเข้าใจก็คือมาตรา68ว่าด้วยการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งระบุว่าประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยที่ใกล้จะถึงจริงๆมันมี2คำนะป้องกันน่ะและใกล้จะถึงอ่ะอันเนี้ยยังไง
3: ครับ
2: ถ้าหากการกระทำนั้นสมควรแก่เหตุเช่นบุกรุกเข้ามาในยามวิกาลประชิดตัวมีท่าทีคุกคามชีวิตทรัพย์สินอย่างชัดเจนจนเชื่อได้ว่าจะเป็นอันตรายผู้กระทำไม่มีความผิดอันนี้ท่านไตรลงพูดนะทีนี้กฎหมายก็ยังมีเส้นแบ่งการกระทำสมควรแก่เหตุเกินสมควรแก่เหตุมาตรา69เขามีหากภัยอันตรายสิ้นสุดลงแล้วแต่เจ้าของบ้านยังตามไปใช้อาวุธทำร้ายซ้ำ อาจจะถูกดำเนินคดีได้แต่กฎหมายก็ยังเปิดให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดหากพิสูจน์ได้ว่าทำไปเพราะความตื่นเต้นตกใจหรือความกังวลกลัวสุดขีดอาจจะพิจารณาไม่ลงโทษเลยก็ได้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่านโฆษกก็บอกว่าการที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำไม่ได้หมายความว่าเป็นการปักปรำว่าคนนั้นผิดแต่ก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบพฤติการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอยืนยันให้ประชาชนเข้าใจว่าสิทธิ์ในการป้องกันตัวมีอยู่จริงแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขพอสมควรแก่เหตุและภัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นเป็นหลักก็จะเรียกว่าผมเนี่ยเหมือนก็จะเลี่ยงๆนะแต่มันก็ตรงกันข้ามกับที่นายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเมื่อวานก็แล้วกันครับคุณมนตรี
3: ก็ทำให้เราแล้วก็นักกฎหมายทั้งหลายที่ห่างตำรับตำรา
2: ออกสื่อเพียบเลย
3: ฟื้นฟูวิชากฎหมายกันอีกรอบหนึ่งนะครับเราท่านมักจะคุ้นอยู่กับ157เนี่ยคุ้นกันเป็นประจำเลยนะละเว้นนะแต่เมื่อวานเนี่ยทำให้ได้รู้นะกฎหมายปวิยาอีก2มาตราคือมาตรา68กับ69 68นั่นคือเป็นการป้องกันตัวเองอย่างที่โฆษกตร.ท่านว่า69ก็คือเป็นการเปิดช่องให้ศาลท่านได้พิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะมันมีเหตุนะแต่เมื่อวานเนี่ยนะผมเห็นแล้วทั้งคืนผมก็รอดูว่าทีมงานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
2: จะดีไซน์ให้ถอยยังไง
3: จะถอยยังไงและจะใช้ช่วงจังหวะเวลาไหนก็ถือว่า
2: วันนี้ใช้จังหวะถูกนะใช้ตอนเช้าเพราะไม่คงไม่มีใครไปขยี้ในงานบุญหนาวบางจริงอ
3: ่
2: ะ
3: เป็นข่าวแรกเลยครับคุณอภิรักษ์ครับแต่ก็เป็นการเอี้ยวตัวชนิดที่มันเป็นเรื่องที่เนี่ยผมอ่านประโยคใหญ่นะที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเป็นข่าวแรกของวันนี้นะก็เอาเป็นว่าที่สื่อสารกันไปที่ถูกมองวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนั้นเนี่ยนะนายกก็บอกว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกครับหลักที่สำคัญคือพยายามที่จะให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใครหากถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุก็แล้วแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจหากมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนและต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลและท่านก็ย้ำว่าเมื่อวานอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่จุดประสงค์และเจตนารมณ์คือไม่อยากให้ทุกคนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ใช้อาวุธปืนและผู้ถูกอาวุธปืนเลยคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าป้องกันตัวเองหรือควรแก่เหตุแล้วต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลประกันตัวต่างๆมากมายก็ได้แต่เตือนสติเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วนะกฎหมายไม่ได้ไปไหนและไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงดังนั้นอย่าเข้าใกล้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นการอธิบาย
2: เอี้ยว
3: นะเอี้ยวแต่ก็ไม่รู้ว่า
2: ท่านไม่ได้สื่อสารผิดนะคุณมนตรีเรื่องของเรื่องคือท่านสื่อสารไม่ตรงกับข้อกฎหมายอย่างนั้นดีกว่ามันไม่ได้สื่อสารสั้นหรือเข้าใจผิดหรอกคือเจตนาท่านน่ะเข้าใจแต่ท่านบอกว่าไม่ขยี้ก็แล้วกันผมว่าประชาชนคงเห็นได้เอง
3: แล้วเอาเถอะนะผมเนี่ยก็เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็นะที่มันก็แต่ละคณะที่เราเรียนเขาก็จะมีวิชาเอกวิชาโทนะเมื่อเรียนคณะรัฐศาสตร์ก็จะมีอยู่3แผนแรกก็คือการปกครองแผนที่2การทูตแผนที่3ก็คือนะบริหารรัฐกิจซึ่งไม่ว่าใครจะเรียนคณะเอกไหนก็ตามก็จะต้องมีการลงเรียนวิชาโทนะผมก็เรียนโทกฎหมายไม่กี่เล่มหรอกกฎหมายเบื้องต้นอะไรต่อไม่ได้ LA 103 105อะไรพวกนี้ให้มันครบตามจำนวนหน่วยกิจนะที่เขากำหนดเอาว่าวิชาโทต้องกี่หน่วยกิจผมฟังนายกเมื่อวานสะดุ้งนะคือตกใจอ่ะ พอตกใจแล้วผมก็มาคิดตามนะคนก็เอามาโอ้โหนะขยี้กันชนิดที่ในมุมวิชาการในมุมอะไรหลายๆอย่างพอผมและยิ่งเห็นคู่จะบอกว่าเป็นการประกบคู่กันนะฮะหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยใจสมุทรที่ออกมาแลกบัตรกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะฮะโอ้โหเขาใช้คำแรงด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแต่แวบแรกที่ผมคิดนะนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเริ่มที่จะย้อนกลับไปแบบเดิมนั่นคือปัญหาเรื่องที่ปรึกษานะฮะจริงๆเนี่ยท่านมีที่ปรึกษาในหลายๆด้านที่ปรึกษาทางการเนี่ยนะที่กินเงินเดือนตั้งแต่ท่านอาจารย์วันนอเป็นประธานไล่เรียงมาอีก4ท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าอีก4ท่านเป็นใครอีกบ้างที่ปรึกษาที่สามารถแต่งตั้งแล้วก็เป็นตำแหน่งทางการที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองรับเงินเดือน5คนที่เหลือท่านจะแต่งตั้งเป็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นที่ปรึกษาของนะฮะก็บังเอิญว่าท่านอาจจะไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้อ่านคือนาทีนั้นน่ะแวบแรกอ่ะนะฮะปืนน่ะนะยิงที่ไหนก็ผิดนะฮะแล้วบังเอิญว่ามายกตัวอย่างเนี่ยยิงโจรในบ้านก็ผิดเนี่ยนะ
2: ยิงตัวอย่างมายิ่งขัดความรู้สึกคนใหญ่แล้วนักเรียนกฎหมายส่วนใหญ่อ่ะเรียนตัวอย่างนี้เรียนผมเข้าใจถูกต้องไหมคุณมนตรีเรียนตัวอย่างเรื่องขโมยเข้าบ้านน่ะยิงแบบไหนผิดยิงแบบไหนไม่ผิดใช่ไหม
3: นี่ไงแม้กระทั่งยิงด้านหน้าด้านหลังก็จะถูกนำมาอธิบายหมดนะถ้าเขาไปตายหน้าบ้านนะและถูกยิงจากข้างหลังเนี่ยแทนที่จะเป็นการป้องกันตัวเนี่ยมันก็จะต้องถูก
2: เกินกว่าเหตุแล้วเกินกว่า
3: หนีไปแล้วออกไปแล้วจะไปอยู่แล้วเนี่ยไปยิงด้านหลังเขาจนกระทั่งเขาต้องเสียชีวิตมันก็จะต้องไปพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันซึ่งหน้าใครไม่ตอบแล้วก็นะเหมือนกับที่ท่านโฆษกรบอกว่าเอ๊ะใครมันมาถึงตัวเนี่ยมันจะเป็นอันตรายตัวเราเนี่ยต้องป้องกันตัว
2: จริงได
3: ้เนี่ยเรียกก็ไม่ขานนะแล้วก็ไม่รู้ว่าประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายบุกรุกเข้ามายามวิกาลอีกต่างหากนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยนักกฎหมายด้วยความเคารพนะฟังประโยคสั้นๆวันแรกเนี่ยนักเรียนกฎหมายเนี่ยเซ็งกันไปตามกันเลยครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: คือนักเรียนกฎหมายก็เลือกอยู่ที่ว่าจะเงียบหรือไม่เงียบนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าอยู่ทรงไหนกันยังไงแบบไหนอ่ะแต่ก็ชัดนะแต่ว่าถ้าเรามองเฉพาะเอาเคสนี้อย่างที่เห็นก็คือท่านนายกท่านก็ยอมถอยอ่ะแต่ว่าก็เป็นการเอี้ยวอ่ะแต่ประเด็นคือมันก็มีการวิพากษ์กันในแบบภาพใหญ่ๆคุณมนตรีท่านนายกขึงขังแบบนี้เนี่ยเหมือนท่านก็เป็นคนถอยเร็วแบบนี้เสมอนะแต่ท่านก็จะหลุดในการเข้าไปขึงขังเสร็จแล้วก็ถอยเร็วอย่างเงี้ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีมันก็เลยกลายเป็นเอียร์ร็อปเดิมว่าเวลาเรื่องไหนที่นอกบทเนี่ยไม่รู้เรียกว่านอกบทหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบด่วนๆมาอย่างเงี้ยหลุดประจำแต่บางครั้งบางทีเนี่ยผ่านไปแล้ว2วันหรือบางทีผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาเก็บงานเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะมันจะเก็บละเอียดทุกทีเลยคุณมนตรีมันก็เลยกลายเป็นว่าหลุดไวไปมั้ยมันไม่น่าหลุดไปเลยเพราะอันนี้มันเสียทรงเยอะเหมือนกันนะคุณมนตรีฮะ
3: ครับมีทั้งผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีทั้งผู้ที่อยู่ตรงจุดที่เห็นอกเห็นใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์นายก
2: โอ้
3: นะผมเห็นนะละ
2: มีตัวช่วยด้วยเหรอมีตัวช่วยอย่างนี้ใช่ไหม
3: ก็จะมีนักเขียนระดับรางวัลสีไรนะที่ท่านจะออกมาแสดงความเห็นอยู่บ่อยๆก็เป็นที่รู้จักกันและบนหน้าสื่อก็เห็นนะครับก็เอาเป็นว่าท่านมีคำแนะนำให้กับนายกรัฐมนตรีนะก็ไม่รู้ว่าบุคลิกของท่านนายกรัฐมนตรีกับบุคลิกของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านหยิบยกขึ้นมานั้นเนี่ยมันคนละแนวหรือว่าจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าท่านยกตัวอย่างจากพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะนั่นก็คือวิธีการที่จะเลี่ยงในการที่จะตอบคำถามนักข่าวนะเป็นคำที่นะฮะคุ้นแล้วก็จำติดหูกันมากลับบ้านเธอลูกนะฮะ นั่นก็คือพลเอกเปรมตินสูรานนท์ที่แต่ก่อนยังไม่มี Wi-Fi ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็จะต้องนั่งเฝ้าจนกระทั่งมืดค่ำนะโอ้โหค่ำแล้ว6โมงกว่าแล้วนะฮะใครการกลับไปหมดแล้วแต่นายกยังไม่ลงมานักข่าวก็ยังรอนายกกันอยู่นะพอลงมาปุ๊บ นะฮะสิ่งที่เฝ้ารอกันหลายๆชั่วโมงคำตอบที่ได้กลับบ้านเถอะลูกนะฮะก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้ก็คือถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคำแนะนำว่านายกอนุทินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตอบไปทุกเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็น่าจะเลี่ยงๆได้บ้างผมก็เลยมาคิดตามว่ามันบุคลิกคนละแบบนะครับคุณนภิรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีมันมีวิธีการอยู่เพียงแต่ว่ามันจะใช้แบบไหนถ้าจะซัดกันให้หน้าหงายมันต้องแม่นเหมือนคุณสมัครตอนที่ลุงอยู่หน้าห้องน้ำก็ซัดกันเต็มที่หรือตอนที่ไปออกรายการโทรทัศน์มีขออนุญาตมีงานพิธีกรรุ่นใหญ่ก็พยายามจะอัดคุณสมัครให้ลงรายการเมื่อก่อนรายการเมื่อก่อนก็เอาคุณสมัครไม่ลงอ่ะต้องคือถ้าจะบู๊แบบนั้นต้องแม
3: ่
2: นในขณะแม่นถึงขนาดที่เรียกว่าคุณสมัครนี่เขาบอกว่าเดินตลาดบางลำพูเนี่ยรู้จักแม่ค้ารู้จักทุกร้านเพราะฉะนั้นความละเอียดของท่านเนี่ยละเอียดหรือถ้าจะไม่เอาแบบคุณลุงสมัครคุณน้าสมัครเนี่ยผมก็ต้องเอาแบบท่านนายกลุงตู่ท่านองคมนตรีคุณมนตรี
3: อ
2: ันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ตอนหลังเนี่ยท่านน่าจะเป็นนักการเมืองคนแรกๆที่มีเอาเส้นมากั้นเอาไว้ก็ในช่วงที่คสช.แล้วก็ให้นักข่าวเนี่ยถามแล้วก็ทุกคนทุกช่องก็จะมีระยะที่ถ่ายออกมาเป็นระยะสวยๆทุกช่องอันนั้นจะเป็นคนแรกๆแล้วจังหวะเวลาไหนที่ไม่อยากตอบท่านก็เดินกระบัดแล้วก็ทิ้งไปอันนี้จะมีอารมณ์แบบนี้แต่จะมีหลุดบางครั้งบางทีถ้านักข่าวแอบไปสัมภาษณ์ประตูด้านข้างที่กำลังจะขึ้นนะอะไรนะฮะอะไรนะบางทีท่านจังหวะเนี้ยจะหลุดทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่นายกลุงตู่เวลาจะตอบแต่ละครั้งเนี่ยเวลาก่อนที่จะเดินมานักข่าวมันเหมือนทีมงานเขาบลิฟไปแล้วว่า เรื่องไหนน่าตอบเรื่องไหนไม่น่าตอบแล้วมันจะอยู่ในระดับที่พอที่จะไอ้นี่ไว้ได้คุณจริงแต่ว่าท่านนายกท่านสู้ไหมอ่ะคุณมนตรีท่านไม่ตายไหมอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เลยหลุดอย่างนี้อยู่บ่อยๆกองเชียร์ต้องคอยบอกท่านจะเบาบ้างคุณมนตรี
3: ตรงนี้แหละครับคือบางเรื่องก็คงจะต้องตอบแต่คือท่านสวนไงนะคือมันเหมือนเป็นถ้ามวยอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วพี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างนะคุณอภิรักษ์ครับนะต่อให้พี่เลี้ยงตะโกนให้คอแตกไงก็ตามเนี่ยคือ
2: มันชกสไตล์ตัวเองละ
3: นักมวยเขาชกตามสไตล์ของตัวเองแล้วเขาอยู่บนเวทีเขาเห็นไงและพี่เลี้ยงอาจจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่นักมวยเขาอยู่ข้างบนนะไม่รู้ว่าสาดก่อนละใส่ก่อนจริงๆแล้วถ้าจะศึกษากรณีจากอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยละอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เมื่อสักครู่ซึ่งโอ้ท่านก็มีนะหลายๆมุมนะคุณอภิรักษ์นะถึงขั้นจะทุ่มด้วยโพเดียมก็มีนะในยุคโน้นน่ะแรกๆอ่ะที่ท่านมาจากทหารไงแล้วมีบุคลิกเฉพาะของท่านน่ะแต่พอมาเจอคำถามแบบแหมมันอย่างที่ท่านเจอท่านสวนไงนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะถูกสื่อออกไปทั่วโลกตอนหลังก็เลยเป็นที่มาของการจัดระเบียบนะฮะเอาส่งคำถามมานะกี่คำถามแล้วก็จะตอบเฉพาะที่ส่งมาและอันไหนไม่ตอบก็คือไม่ตอบก็ทำให้มันรัดกุมมากขึ้นในรูปมวยทีนี้ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านเป็นแฟนรายการเราด้วยนะหรือว่ามีบางคนฟังแล้วเป็นเรา
2: ผมชอบจะตายท่านนะ
3: คือ
2: เลี่ยงหล่อๆเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับนะมันก็เลยทำให้ไม่หลุดไงนะแต่ที่คนนักข่าวเขาตอนหลังเนี่ยมุกนั้นใช้ไม่ได้นะมุกไม่ใช่ของท่านชวนนะเดี๋ยวผมไม่ได้ไปปาดทิ้งท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะท่านใช้บ่อยจนกระทั่งนักข่าวจำได้นะเวลาเดินมาปั๊บนะฮะโอ้โหคว้าโทรศัพท์แนบหูก่อนเลยนะซึ่งหลายๆคนก็เอาไปใช้นะเพื่อจะให้เห็นว่าไม่สะดวกไม่อะไรไม่ตอบนะฮะพอก้าวเข้าไปในรถปุ๊บนะฮะวางแล้วก็หันมายิ้มเยอะเย้ยอีกทีนึง นี่ไงตอนหลังเนี่ยคนก็เลยจำได้นะ ส่วนอีกท่านหนึ่งถ้ามองไปไกลๆกว่านั้นก็คือพลเอกชาติชายชุนวันนะ นาชาติมาศนักสิ่งเนี่ยนะท่านจะมีอมตะวาจาที่เป็นนักข่าวเขาก็คือ no problem ไม่มีปัญหาเนี่ย นี่คือเป็นลักษณะเฉพาะของนายกแต่ละท่านนะฮะคือพอไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะแม้จะมีปัญหาแต่ท่านยืนยันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอบทุกเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันก็อาจจะทำให้มีปัญหาตามมาได้ครับคุณวีระ
2: คุณมนตรีจะว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้วันหยุดเนี่ยผมขอเติมอีก2คนก็แล้วกัน
3: ครับ
2: ผมทำวิจัยเรื่องนี้อยู่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเวลาถามท่านเนี่ยท่านก็ไม่ตายใหม
3: ่
2: แต่ว่าเวลาท่านตอบแต่ละครั้งเนี่ยคือถ้าเรื่องทางการเมืองอ่ะท่านไม่ตายแต่ถ้าเรื่องไหนจะให้ฟันธงซ้ายขวาเนี่ยท่านสามารถตอบได้โดยที่ยืนยันหนักแน่นและสามารถไม่ต้องไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาเช่นข้อมูลนะตอนนี้เวลานี้จากข้อมูลที่ได้รับตอนนี้ตัดสินใจอย่างง้นอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าพรุ่งนี้ข้อมูลเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอันนี้ชกแน่นที่สุดขณะที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเวลาใครถามเนี่ยท่านก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่ท่านได้รับแอดไซน์มาส่วนที่เหลือท่านมีทีมงานนะท่านมีโฆษกเก่งเมื่อก่อนถ้าเราจำกันได้เนี่ยผมไปนั่งดูดิฉันมาจากประชาธิปไตยโดยประชาธิปไตยและฉันจะไปด้วยประชาธิปไตยเวลาถามการแก้ไขปัญหาถามหมอเรื่องนี้ก็ต้องบูรณาการซึ่งก็จะต้องทำงานแก้ไขปัญหาทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยนี่ถ้าเรานั่งวิพากษ์กันอะว่านายกแต่ละคนเนี่ยก็มีเทคนิคมีวิธีการยังไงสนุกอ่ะเราเชียร์ลุงหนูนะว่าไม่ต้องตอบทุกเรื่องเบาๆหน่อยไม่งั้นมันต้องกลับมานั่งตามเก็บของตัวเองอ่ะมันเหนื่อยไปคุณมนตรี
3: ครับอ่ะเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ
2: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์ และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์กันต่อนะครับคุณมนตรีเห็นว่าวันนี้มีการมีอีเวนต์แจกปืนด้วยแหละครับ
3: โอ้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงแจกปืน คือดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มันสวน
2: ทางย้อนแย้งไหม
3: โยบายย้อนแย้งกันสักเล็กน้อยคือเอาเป็นว่าในขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้องมาจัดระเบียบอาวุธปืนนะที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะประมาณเนี่ยกลมๆเนี่ย10ล้านกระบอกซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งมีคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วว่าทุกคนนะฮะห้ามพกปืนเพราะใบอนุญาตที่เคยออกให้ในการพกพาอาวุธปืนนั้นเนี่ยมันหมดอายุหมดแล้วและไม่ได้ออกให้ใหม่อีกตามนโยบายของท่านดังนั้นเนี่ยนะฮะมีแต่นะครอบครองนะฮะแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้จะพกพาไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นี่คือนายกรัฐมนตรีก็สั่งนะชัดเจนไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่มีอยู่จำนวนมากนะท่านรองประกรณ์ตอนนี้ท่านต้องรับภาระหนักนะนะเมื่อวานก็นำเสนอแผนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปนะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนข้าราชการว่าไม่ให้มันมีมากกว่านี้ผมเห็นตัวเลขที่คุณวิสุทธ์กับคุณวิรักษ์คุยกันเมื่อวานแล้วเนี่ยก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยนะการบ้านที่ยากเพราะงบที่ใช้กับข้าราชการนะที่มีอยู่ณเวลานี้งบประจำเนี่ยมันมากถึง 70% ของงบประมาณทั้งหมดเพราะนั้นโจทย์ที่รับมาและจะต้องทำให้ได้คือจะต้องลดงบประมาณงบประจำตรงนี้ลงให้ไม่เกิน 30% นะภายใน8ปีนี่ก็ถือว่ามีระยะเวลาไม่น้อยอีกเหมือนกันแต่ทีนี้วกกลับมาที่อาวุธปืนเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็รับโจทย์ข้อใหญ่ตรงนี้และเตรียมจะไปหารือกับกรมการปกครองและก็กฤษฎีกาจะไปแก้ไขพรบอาวุธปืนพ.ศ.2490ท่านบอกว่าโอ้มันมีมานานมากนะฮะปี2490และท่านบอกว่าระบบที่ออกแบบในการควบคุมในตอนนั้นเป็นระบบอนาล็อกไม่ทันสมัยเพราะนั้นจะต้องมาออกแบบวางมาตรการสมัยเพื่อให้มันทันสมัยสามารถที่จะมีเชื่อมโยงระบบข้อมูลตั้งแต่ปืนออกจากร้านจนกระทั่งใครครอบครองนะมาถึงตอนนั้นท่านก็ลงละเอียดยิบทั้งหมดนะเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนที่จะต้องไปแก้ไขจัดระเบียบตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้มันมีเพจข่าวที่เขานำเสนอข่าวกันในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยโอ้โหมีการจัดงานกันใหญ่โตนะที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายอำเภอเป็นประธานนะที่บอกว่าใหญ่โตก็เพราะว่านายอำเภอเป็นประธานและผู้ใหญ่บ้านทั้งเกาะเต่าเกาะพะงันก็มารวมตัวมีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะทุกหน่วยก็มารวมกันอยู่ที่นั่นนะทั้งแม่บ้านเอาละเอาเป็นว่ามากันครบอ่ะแต่ไฮไลท์ของงานก็คือรางวัลที่แจกให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็คือปืนลูกซองยาว5กระบอกคุณนะพอเป็นข่าวไปปุ๊บเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งจะให้จัดระเบียบอาวุธปืนเพื่อที่จะลดจำนวนที่มันมีอยู่10ล้านกว่ากระบอกเนี่ยอันนี้เท่ากับไปเพิ่มจำนวนให้กับปืนที่มันมีอยู่ในประเทศหรือจะบอกว่า
2: ท่านนายกเจ้าหน้าที
3: ่นะนี่คือเจ้าหน้าที่และมีอาจจะไม่พกก็ได้นี่คือการแจกเอาไปเก็บไว้เป็นรางวีรางวัลสำหรับผู้ที่แต่ก่อนเนี่ยมหาไทยเขาจะแจกอาวุธปืนในกำนันแหนบทองเนี่ยนะก็จะมีอาวุธปืนในอะไรที่แจกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาแจกเอาในช่วงจังหวะเวลาแบบเนี้ยคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตกลงเนี่ยท่านมองนโยบายรัฐบาลมองคำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการจะลดจำนวนอาวุธปืนเนี่ยแตกต่างจากที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเอาไว้ตรงไหนก็เลยออกมาเรียกว่าผิดเหลี่ยมเล็กน้อยครับคุณนายกครับ
2: บางทีเราก็ต้องหลบนะ ว่ามองแตกต่างกันยังไงคือจริงๆเรื่องของเรื่องคือตกลงคำสั่งนายกไม่มีความหมายหรือยังไงหรือยังไงอันนี้ที่ผมแปลเองนะสั่งปุ๊บวันนี้ปั๊บเนี่ยออกมากันคนละแบบจริงๆคือเวลาสั่งคุณมนตรีคำสั่งมันออกจากส่วนกลางไงมันใช้มีเวลาในการ
3: เดินทางไปช้า
2: เพราะว่าในนั้นอ่ะมันมีอีเวนต์มันมีอะไรอยู่แล้วแต่เอาอันที่ขยับเร็วไม่คุณมนตรีอย่างที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนี้ก็มีการขยับการปฏิรูปไงคือกำลังมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายบนเว็บไซต์กรมการปกครองเขาเริ่มตั้งแต่12สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายนนะครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนครับทีนี้ครับกระทรวงมหาดไทยโดยเนชั่นเนี่ยก็ลงครับว่ากระทรวงมหาดไทยมีการขยับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.อาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อปฏิรูประบบการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบก็เน้นลดจำนวนปืนในสังคมยกระดับความปลอดภัยผ่านการกรองคัดกรองที่เข้มงวดกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมรุนแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของประชาชนหัวใจสำคัญคือการล้างไพ่ปืนเถื่อนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ดัดแปลงเนี่ยส่งให้กับทางราชการขณะเดียวกันปืนที่สามารถออกใบอนุญาตได้แต่ไม่ถูกต้องก็สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ในเวลานิรโทษกรรมนี้อย่างไรก็ตามหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพบการฝ่าฝืนจะมีการเพิ่มโทษหนักเป็น2เท่าจากเดิมแล้วก็จะมีการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนเครื่องกระสุนอย่างละเอียดเพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบนะครับก็ยังมีการกำหนดนะครับอายุใบอนุญาตปืนเพื่อให้มีการทบทวนคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ครอบครองเป็นระยะแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในตราก้าวหน้าและจำกัดจำนวนการครอบครองอาวุธปืนของบุคคลธรรมดาให้มีความเหมาะสมแบบไหนคือความจำเป็นหรือไม่จำเป็นน่ะคนที่นักการเมืองคนที่เป็นนักการเมืองถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาไหมครับคุณมนตรีมีคนไปเจอนักการเมืองที่เคยเป็นลูกจ้างแรงงานประมงที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะมีปืนเป็น10กระบอกอ่ะแต่ทุกวันนี้เก็บเอาไว้
3: ท่านเป็นนักกีฬายิงปืนครับก่อน
2: คนเดียวกันใช่ไหม
3: ไม่ใช่คนเดียวกัน
2: แต่ถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นของสะสมอ่ะคุณมนตรีอย่างนี้ว่าใช้ได้ไหมก็คือหลายคนแล้วโลกสังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะนั่นแหละว่าโอเคจำกัดครับคือผมเชื่อว่าหลายคนผมเป็นคนไม่มีปืนคุณมนตรีเป็นคนไม่มีปืนหลายคนไม่มีปืนจะตั้งคำถามมันก็คือว่าตอนนี้ลดจำนวนการถือปืนทั้งมีทะเบียนการออกทะเบียนทั้งการอะไรแบบนี้อะไรแต่ปืนเถื่อนในระบบเนี่ยที่ตัวเลขเขาบอกว่ามีกันอยู่มากมายเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยจะไปคุมตรงนี้ยังไงแบบไหนเนี่ยครับคุณมนตรี
3: ครับก็เอาละจริงๆเรื่องนี้สำหรับผมคุณอภิรักษ์นะฮะจะไม่เดือดร้อนอ่ะเพราะว่าหนึ่งไม่มีนะเมื่อไม่มีเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องพกพาไม่ต้องไปอะไรเดือดร้อนนะแต่หลายคนที่เขามีแล้วก็ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเนี่ยมีคนมองนะคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะมันเกาถูกที่คันไหมนะเรื่องของการห้ามพกพาเรื่องของอะไรเด็ดขาดตรงเนี้ยนะมีแล้วให้เก็บใส่ตู้ไว้ให้ดีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยคนเขาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาอยู่ชนบทหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็มีเหตุผลซึ่งไม่ไปทำใครแต่มีไว้ป้องกันตัวเอง
2: เพราะเขาดูแลตัวเองลำบากนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเขาอยู่ในเลือกสวนไร่นาจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามามันก็ยากอันนี้พูดแบบเข้าใจพร้อมนะคุณมนตรี
3: อันนี้แหละมันก็เลยทำให้ไปสู่การตั้งคำถามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงไหนนะถ้าจะใช้คำพูดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะมันอยู่ตรงไหนของปัญหานะถ้าเห็นว่าปืนเนี่ยมันเป็นทูตมรณะนะฮะก็มันตกลงเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันทั้งหมดนะหรือว่ามันเฉพาะคนนะที่ทำให้เอาอาวุธตรงนั้นเนี่ยไปสร้างปัญหานะบางทีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เนี่ยก็คนบางส่วนบางกลุ่มก็จะมองในลักษณะอย่างนี้แต่ผมว่าคุณพิรักษ์อย่างที่ย้ำไปตอนต้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่มีนะก็เลยไม่เดือดร้อนไม่ได้เป็นปัญหาแต่ในฐานะที่เป็นสื่อตรงนี้ก็ฟังความจากรอบด้านก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายท่านนายกรัฐมนตรีพอสมควรนะและถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆว่าต้น นี่แหละคือต้นตอมันอยู่ที่ตรงนี้จะต้องจัดการคนก็ชี้เป้าซึ่งเมื่อวานนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าได้มีการสั่งการในที่ประชุมสสพักภูมิใจไทยไปด้วยเมื่อวานในฐานะหัวหน้าพักเพราะนักการเมืองคุณวีระครับเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าเวลาไปไหนเนี่ยท่านก็จะมีผู้ติดตามและผู้ติดตามเนี่ยนะก็ไม่ได้ใส่ชุดสวยๆหล่อๆเท่ๆนะแต่ละคนก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะคุ้มกันเจ้านายกันทั้งนั้นอันเนี้ยคุณวีระคงยังจำได้ในช่วงการชุมนุมนะมีรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนะที่ถูกทีมงานคุ้มกันออกจากด้านหลังของรัฐสภานะฮะโอ้โหนะฮะถือปืนทราโวหรืออะไรนะไม่ใช่ปืนสั้นนะครับคุณนายวิรัติลองไปย้อนดูนะฮะนะภาพในหนังสือพิมพ์ก็มีการเก็บภาพช่างภาพก็เก็บภาพได้พอดีเดี๋ยวจะกลายว่ามนตรีในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่เขามีปัญหามันก็จะต้องมีอาวุธปืนมีอะไรที่เตรียมมาไว้ก็ไม่แปลกหรอกครับแต่เพื่อที่จะบอกให้เห็นว่านักการเมืองเป็นกลุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือว่าระดับไหนก็ตามก็มักจะมีผู้ติดตามและผู้ติดตามก็จะใช้อาวุธตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใช้หลักนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเพราะว่าคนที่ติดตามนักการเมืองไม่ได้เป็นตำรวจหรือไม่ได้เป็นทหารที่ไปขอยืมตัวมาทั้งหมดนะก็จะเป็นคนที่พ้นจากราชการไปแล้วแล้วก็เอามาไว้ใกล้ตัวก็ถ้าบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครพกปืนได้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ก็รับจ็อบมั้งครับเดี๋ยวนี้ เขาก็ห้ามเห็นหลายที่นะเขาก็ห้ามเอาหมวกไปวางตามร้านทงร้านทองอะไรแบบนี้อะไรแล้วนี่ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถป้องกันประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนจะว่าเราไม่เกี่ยวก็เราก็เกี่ยวทางตรงนะคุณมนตรีแม้ว่าเราจะไม่มีอาวุธปงอาวุธปืนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปืนอยู่ในมือคนร้ายก็ไม่ง่ายในการที่จะใช้ชีวิตคุณมนตรีขับรถดีๆเดี๋ยวมีใครโชคดีหน่อยเรายังมีหน้าตาเป็นอาวุธเห็นหน้าคุณมนตรีก็คุณลุงมนตรีเห็นหน้าผมก็ตีๆก็เอ้าเราก็หน้าตาเป็นอาวุธก็สู้ไม่ได้สู้คนไม่ได้ก็รอดไปทีนี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคุณมนตรีขออภัยขออนุญาตแยกมาตรงนี้หน่อยเรื่องทุจริตการสอบเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะมีความชัดเจนที่สุดจากท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่ก็เป็นความชัดเจนแบบที่ไม่ได้ชัดเจนนั่นแหละว่าตกลงยังไงแบบไหนคณะกรรมการสอบเสร็จแล้วนะครับสรุปการดำเนินการดังนี้ครับตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดกรอบอัตราที่สอบบรรจุอนุมัติให้มีการสอบการทำ TOR จัดหาผู้รับจ้างการดำเนินการจัดสอบการประกาศผลการเรียกบรรจุและการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการทุจริตอันนี้มีการดำเนินการทั้งหมด7ขั้นตอนเนี่ยไม่รู้ผมจะเรียกว่า7แอคชั่นทยอยไปเหมือนนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าท่านรองประกรณ์บอกว่ากกลางนะครับอนุมัติอัตราว่างสอบคัดเลือกบรรจุ 8,548 แต่บรรจุจริง 15,520นี่คือประเด็นแรกครับ
3: ครับ
2: โดยกกลางมีมติให้ทั่วไปกจกทกอบตนะครับจังหวัดท้องถิ่นอบตเนี่ยที่เรียกบรรจุได้เองหากอัตราว่างโดยให้เรียกจากบัญชีที่มีการขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องผ่านกกลางอีกอันนี้ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั่วไปในการคุมค่าได้จ่ายเงินเดือนผลตอบแทนอื่นและค่าจ้างโดยจะมีการบรรจุตามอัตราว่างที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นไม่สอดคล้องกับการควบคุมการจ่ายเงินเดือนผลตอบแทนหลักๆตรงนี้เนี่ยไอ้กรอบตรงนี้ถ้าผมอธิบายแบบพอเข้าใจก็คือว่าเขาให้เปิดเท่านี้เขาให้มาเท่านี้แล้วเขาให้เรียกเท่านี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันไปขยายมากกว่าที่ขอเอาไว
3: ้
2: ต่อมาครับเรื่องของการจัดสอบเพราะว่ากสทเนี่ยกของท้องถิ่นเนี่ยอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการอันนี้บอกไม่ปรากฏว่ามีการนำประเด็นการทุจริตเรียกรับสอบอันเป็นเหตุให้รัฐมนตรีมหาดไทยเคยมีคำสั่งให้ยกเลิกครั้งก่อนมาแล้วมาพิจารณาแนวทาง พบว่ากสทมีมติให้ฝ่ายเลขาสทเป็นผู้ดำเนินการโดยที่ไม่ได้พิจารณารายละเอียดของ TOR เองทั้งที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบบกพร่องชัดเจนกลายเป็นว่าคนดำเนินการไม่ได้มี TOR นี่บกพร่องอ่ะต่อมา TOR กำหนดให้ผู้ที่รับจ้างรับผิดชอบข้อสอบด้วยทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของข้อสอบซึ่งควรจะต้องมีมาตรฐานกำหนดคุณภาพไม่ต่ำกว่าการเข้ารับสอบของสำนักงานกพ.และกสท.ต้องมีระบบงานที่เข้มงวดในการตรวจสอบกำกับผู้รับจ้างแต่ไม่มีระบบที่ชัดเจนแตกต่างจากหน่วยงานอื่นแม้ TOR จะกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการสอบทั้งหมดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ทางแพ่งและทางอาญาทางแพ่งอาญาและปกครองไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบและอำนาจทางกฎหมายได้แปลว่าใน TOR กำหนดว่าให้ผู้จัดสอบอันนี้ก็คือทางสำนักทดสอบของทางศรีนครินทร์วิโรจน์เขาจัดการเนี่ยแต่ทางกระทรวงทางกรมเนี่ยก็ยังต้องรับผิดชอบนะทีนี้อันนี้มหาดไทยต้องดำเนินการต่อมาประเด็นเรื่องของการจัดหาผู้รับจ้างพบว่าเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3: ครับ
2: อันนี้อาจจะแตกต่างจากข่าวที่มีออกมาหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีที่อื่นเขาจะคงจะเข้าแล้วสุดท้ายพอดูแล้วเขาไม่เอาดีกว่าต่อมาครับการดำเนินการในส่วนของการรับของการจัดสอบและการตรวจพบว่าผู้รับจ้างรับจ้างช่วงเป็นผู้ตรวจสอบผลการสอบเอทับจากตรงนี้แปลว่าอะไรมสวเขาจัดสอบแล้วมีการจ้างผล
3: จ้าง
2: ผู้จ้างจ้างช่วงต่อ
3: เหมือนกับเดี๋ยวผมแทรกนิดหนึ่งเหมือนกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม
2: ่
3: ที่ในสัญญาระบุเอาไว้ชัดว่าห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วงในสัญญาระบุเอาไว้แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าในหลายๆงานนะก็มีการซอยและแบ่งไปให้ผู้รับเหมาช่วงนะซึ่งคำว่ารับเหมาช่วงเนี่ยมนตรีไม่ทำให้คุณอภิรักษ์ไปทำแต่ก็หักไม่รู้ว่าเนื้องานมันก็เลยเป็นไปตามสภาพที่พูดรับเหมาช่วงรับไปเพราะราคาไม่เต็มเท่าเดิมแล้วไงอันนี้มันก็เลยกลายทำให้เป็นปัญหาอันนี้ก็มี
2: จริงๆปกติเขาไม่ค่อยให้รับกันนะคุณมนตรีถ้าความสามารถไม่มีแล้วต้องไปช่วงต่อเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าคนที่รับอันนี้พูดถึงเรื่องอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับมหาลัยนะถ้าคุณสมบัติไม่ถึงแต่ว่าตีตั๋วเข้าได้อะแล้วมาขายตั๋วต่อบางทีมันก็โดนไปทอดๆเนี่ยพูดถึงเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าคนจัดสอบกับคนตรวจก็สอบอะกลายเป็นว่าโอนไปเนี่ยท่านรองบกรก็บอกว่าเนี่ยมันต้องตรวจสอบเลยว่ามันเป็นข้อบกพร่องว่าเจตนาหรือไม่แต่ในทางกฎหมายเนี่ยกสทก็ปฏิเสธไม่ได้อีกแต่จริงๆผมเชื่อว่าหน่วยรับทดสอบเนี่ยถ้าทำไม่ถูกก็ท่านรองท่านบกรท่านก็พูดภาษากฎหมายแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ต้องตอบทีนี้การประกาศผลการตรวจทันทีหลังจากสอบภาคกภาคขไม่ตรงกับภาคกภาคขที่มีประกาศและการรับรองทีนี้กสทไม่ได้พิจารณาได้อ้างว่าเป็นเรื่องลับทั้งที่เป็นคนกำหนดชั้นความลับเองแล้วก็มีอำนาจด้วยเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าปกป้องร้ายแรงย่อหน้าต่อมาท่านรองประกรณ์พูดถึงดิจิตอลฟุตพริ้นท์การให้ปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจากการให้ปากคำเนี่ยมอบหมายประสานบุคคลภายนอกไม่ได้มีอำนาจใดๆในการแก้ไขประกาศอันนี้ผิดปกติทุจริตชัดแจ้งไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบแก้ไขจากคนสอบตกเป็นคนสอบได้อันนี้ก็เป็นประเด็นการเรียกบรรจุพบว่ามีการบรรจุอัตราว่างซึ่งต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการทุจริตพบว่ากสทยังมีการเรียกจุเพิ่มแม้จะปรากฏว่ามีการทุจริตไม่คำนึงถึงข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยก็เรื่องที่นายกตอนนั้นนั่นแหละโดยอ้างเหตุว่ากลัวจะถูกฟ้องร้องแต่หลังจากนั้นกลับมาให้บรรจุโดยไม่กลัวถูกฟ้องร้องเรื่องนี้ผิดปกติท่านรองบอกว่าทั้ง32กระบวนงานคุณภาพข้อสอบหรือการใช้ผลรวมถึงการทำบัญชีเท่ากับจำนวนแห่งที่ว่างและเปิดรับคือง่ายๆครับทั้งหมดมีความล่าช้าผิดปกติที่ต้องเร่งรีบสร้างความเสียหายต่อระบบรายละเอียดในการตรวจสอบนะครับสั่งการดังต่อไปนี้ขออภัยเนี่ยน่าจะยังไม่จบแต่เอาเป็นว่าคือท่านรองบอกว่าดำเนินคดีกับบุคคล ามข้อ 4.2 ครับตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มทบทวนว่าคราวนี้จะให้กสทจัดสอบต่อไปหรือไม่อันนี้คือข้อที่1อันนี้คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอาจจะเดี๋ยวไปต่อไม่ได้คุณมนตรีวันนี้เรา2คนลานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM3G Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ที่เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับตลาดหุ้นปิดทำการ1วันแต่เราพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ PSL สำหรับทิศทางที่ต้องจับตาในวันพรุ่งนี้รวมถึงวันนี้ในภูมิภาคก็ยังคงเป็นวันทำการปกตินะครับมีอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบ้างเรามาฟังจากคุณสุเชษฐ์กันเลยนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับสวัสดีท่านฟังน้ำชมครับผมขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในญี่ปุ่นปิดไปบวกไป553นะครับในเกาหลีบวกไป233ในขณะที่ตัวไต้หวันบวก397ในฮ่องกงเองนั้นติดลบไป212ฮ่องกงที่มีลักษณะของการติดลบเนี่ยนะเป็นลักษณะของการที่กลัวในแง่ของอุตสาหกรรมชิปนะฮะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของทางจีนอีกตัวหนึ่งขณะนี้เขากำลังจับตาเรื่องค่า CPI ของทางสหรัฐอเมริกากันอยู่นะฮะหุ้นกลุ่มชิปเนี่ยขยับขึ้นมาทำให้ตัวของตลาดไทเปตลาดฮ่องกงตลาดขอประทานโทษตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นดีขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวกไป39จุด Nasdaq บวกไป187นะครับแล้วก็ตัว S&P บวกไป18ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ89เหรียญในเบนซ์แล้วนะครับแล้วก็ตัว WTI เนี่ยขึ้นมาที่83แล้วนะครับเพราะนั้นมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาทองเนี่ยขณะนี้เล่นอยู่ที่4419นะครับขยับขึ้นมา46เหรียญค่าบาทนะเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยที่18ในการ7นาทีเนี่ยนะครับค่าบาทของเงินบาทเราเนี่ยอยู่ที่ 33.05 นะฮะเป็นลักษณะการแข็งค่าขึ้นในดักเองขนาดนี้บวกไป118จุดนะครับในฝรั่งเศสติดลบ12ในตัวอิตาลีบวก97นะครับแล้วก็ลอนดอนบวก10ข่าวที่เข้ามากระทบกับตัวตลาดเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธถล่มเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและมีผู้เสียชีวิต6รายของกลุ่มอูตินะฮะที่ขณะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตอนพักบ่ายกับ37นาทีนะครับเป็นเรื่องภาวะสงครามก็เลยทำให้ขณะนี้เนี่ยตลาดในยุโรปเนี่ยมีลักษณะของต้องเขาเพิ่มความระมัดระวังนะฮะในยุโรปนั้นเพิ่มความระมัดระวังสำหรับการเทรดอยู่ในขณะที่ตัวตลาดในเอเชียมีบางส่วนเริ่มมีความไม่แน่ใจกับตลาดในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้ปิดเนี่ยพรุ่งนี้เปิดมาเนี่ยอันแรกก่อนเลยก็คือกลุ่มของในแง่ของตัวน้ำมันที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตัวไทยออยล์ไปจากใกล้70บาทแล้วผมมีความเห็นอย่างหนึ่งก็คือโอเคขึ้นได้ฮะแต่ราคามันแพงเกินไปนะฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันในตัวพิเทพถ้าอยากจะซื้อไทยออยล์ปตท.ก็ใกล้แตะ40บาทแล้วนั่งดูกราฟอยู่นะฮะใกล้จะ40บาทแล้วก็ค่อนข้างสูงนะไอ้40บาทเนี่ยผมเปิดกราฟไปตั้งแต่ปี2000นะฮะ2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมา5ปี6ปีแล้วนี่คือราคาไฮสูงสุดของกลุ่มนี้แล้วนะครับแต่เนื่องจากราคาเบนซ์กับราคา WTI เนี่ยยังมีลักษณะการวิ่งอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้ถ้าอยากจะซื้อเพิ่มต้องระมัดระวังนะฮะเวลาพอให้จำอย่างหนึ่งก็คือถ้าราคาน้ำมันเบนซ์กับราคา WTI หลุดจากระดับราคา80เหรียญเนี่ยนะครับลงไปเล่นที่70 60เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันที่ท่านถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น SPRC บางจากไทยออยตัวปตท.ให้ระมัดระวังในกลุ่มที่ยังคงจะต้องมีปัญหาอยู่ผมคิดว่าในแง่ของกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่เนื่องจากตัวคงเจริญเนี่ย KCE เนี่ยประกาศผลการงานตอนนี้นะฮะ 12:58
2: กำลังวิเคราะห์ทิศทางของตลาดหุ้นไทย
3: ในแบงค์เนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแบงก์เป็นลักษณะของการแกว่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกรุงไทยในแง่ของตัวกสิกรไทย ราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้ทฤษฎีทางเทคนิคจับเนี่ยจะเห็นสัญญาณอันหนึ่งก็คือสัญญาณในระดับเดย์และระดับวีคเนี่ยมีลักษณะของการถอยตัวของตัวกราฟลงนะฮะเพราะนั้นอย่าพึ่งเพิ่มน้ำหนักในตัวแบงค์มากนักนะครับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มปิโตรเคมกับกลุ่มน้ำมันอันนั้นเกิดขึ้นจากตัวที่ข่าวการปิดฮอร์มุสแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธยิงเรือสินค้าการผ่านของเรือน้อยลงไปนะครับค่าระวังเรือมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนพวกเหล่านี้เนี่ยมาส่งผลทำให้ตัวความไม่แน่ใจนะขณะนี้เกิดความไม่แน่ใจกับการขนส่งนะครับแล้วก็มีข่าวเมื่อเช้านี้มีข่าวทางสหรัฐอเมริกาในเรื่องของราคาน้ำมันที่เป็นตัวเก็บสะสมอยู่นะมันได้ลดน้อยถอยลงมานะครับอันนั้นเกิดขึ้นจากการตัวที่ช่องแคบไม่สามารถให้เรือผ่านได้อันนี้ทำให้ตัวราคาน้ำมันยังคงเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมของโรงพยาบาลหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลออกผลการเงินมาไม่ค่อยแจ่มนักนะฮะจะทำให้กลุ่มของโรงพยาบาลนะออกผลการงานที่ออกผลการงานมาไม่แจ่มเนี่ยอาจจะทำให้ระดับราคาหุ้นไปไหนไม่ได้อย่างไรก็ตามครับวันที่13-14อีก2วันเนี่ยจะเป็นการออกผลการงานมาทั้งหมดนะฮะทั้งอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยสัปดาห์หน้าวันที่19เนี่ยผมจะเอาผลการงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมาเรียนให้ทราบนะฮะว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะช่วงนี้ใน2วันเนี่ยจนถึงวันที่14เนี่ยนะฮะผลการงานไล่ออกมาให้ตามผลการงานก่อนเพราะนั้นกลยุทธ์นะช่วงนี้ตลาดค่อนข้างสับสนมากนะครับหลังจากที่ตัวฮอร์มุสนั้นยังไม่สามารถหลังจากที่การคุยกันยังไม่บรรลุข้อตกลงที่เบ็ดเสร็จแล้วก็ดูจะเรียบง่ายไปนะฮะเพราะนั้นยังคงต้องระมัดระวังนะฮะราคาน้ำมันยังคงต้องไปตลาดจะเป็นลักษณะการแกว่งเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ควรทำมากสุดคือชะลอการเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็ถ้าปรับได้สัก 25% ออกไปก่อนก็ยังดีนะครับดูสภาพตลาดดูภาวะสงครามให้ชัดเจนก่อนที่จะลงทุนสัปดาห์หน้าคงได้เห็นในแง่ของอุตสาหกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ถ้าเราทิ้งไปอีกสัก7วันจนถึงวันที่19เนี่ยเราน่าจะได้เห็นภาพของตลาดต่างๆชัดเจนมากขึ้นนะครับผมว่าเม็ดเงินมีอย่างนึงในขณะนี้เนี่ยเข้าใจว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมีลักษณะของการไหลออกในระดับหนึ่งใน Foreign เนี่ยมีการขายหุ้นนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป้าหมายไม่ได้ขายน้อยๆเป้าหมายขายมากๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ลดลงไปอย่างเป็นกอบเป็นกำมากนักเป็นแค่ซึมออกเฉยๆนะดูจากลายตัวหุ้นของอุตสาหกรรมต่างๆแบงค์ทำนิวไฮแล้วเริ่มปรับตัวลงนะครับในพลังงานเริ่มมีลักษณะของการขยับในพลังงานนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนนะฮะในส่วนของตัวไฟฟ้าเริ่มมีลักษณะของการขยับปรับตัวลงแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว TPSC ตัวบีกิมตัวกราฟนะฮะแต่ตัวน้ำมันเนี่ยยังเป็นราคาสงครามโลกอยู่ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะตามผมจะเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานให้ทีหนึ่งแล้วก็ผมทำกราฟทั้งหมดเนี่ยประมาณ140ตัวหุ้นเนี่ยส่งให้คุณวารินแล้วนะแต่สัปดาห์หน้าจะเอากราฟของ120ตัวเนี้ยกับผลการงานที่มีทั้งหมดแล้วเนี่ยไว้แจกสำหรับเพื่อนนักทุนวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ขอไปทำกันบ้านในตัวผลการงานก่อนครับคุณวารินครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมาก
3: ครับครับไม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ของคุณสุเชษนะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยหรือ Set Indexในวันที่13สิงหาคม2569มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวขึ้นหรือว่า sideway up ต่อเนื่องนะครับโดยได้รับแรงส่งหลักจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิ earning per share นะครับ EPS ของบริษัทจดทะเบียนไทยและกระแสเงินทุนต่างชาติหรือ fund flow ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ตลาดนั้นอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นในโซนแนวต้านสำคัญเนื่องจากดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะครับกรอบการเคลื่อนไหวในดัชนีสำคัญที่ต้องจับตาดูนะครับนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเนี่ยประเมินกรอบราคาและแนวโน้มทางเทคนิคประจำสัปดาห์นี้นะครับ 10-14 สิงหาคมที่มีฟันหลออยู่ตรงกลาง1วันคือวันนี้เนี่ยนะครับแนวต้านระยะสั้นเนี่ย 1,630-1,635 จุดแนวต้านถัดไป 1,655 จุดแนวรับระยะสั้น 1,610-1,615 จุดและแนวรับสำคัญคือ1,585 จุดนะครับ3ปัจจัยขับเคลื่อนและประเด็นที่ต้องติดตามนะครับการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะครับ Producers Price Index ของสหรัฐครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจับตาการรายงานตัวเลข PPI ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนี้ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยและบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ก็ยังมีแรงหนุนจาก EPS ลุ้นทำ New High นะครับข้อมูลจาก Bloomberg Consensus ระบุนะครับว่ากำไรต่อหุ้นหรือ Earning Per Share ของตลาดโดยรวมนั้นถูกปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 107.60 บาทต่อหุ้นก็ช่วยลดความตึงเครียดด้านค่าหุ้นหรือ Valuation และเปิดโอกาสให้ดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับขณะเดียวกันนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามคือสถานะ Safe Haven และเป้าหมายดัชนีครับโบรกเกอร์ชั้นนำเริ่มทยอยปรับเป้าหมายสิ้นปี69ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอย่างเช่น Tesco เนี่ยขยับเป้าสู่ 1,670 จุดโดยมองว่าหุ้นไทยนั้นเป็นหลุมหลบภัย Safe Haven นะครับท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกขณะที่บล.บัวหลวงและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคาดหวังโอกาสที่ดัชนีจะไต่ขึ้นทดสอบระดับ 1,700 ถึง 1,720 จุดในปีนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับหุ้นเด่นและกลยุทธ์การลงทุนนะครับ Top Picks นักวิเคราะห์แนะนำเน้นหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งครับมีสภาพคล่องสูงและได้อานิสงส์จากปัจจัยเฉพาะตัวนะครับ CPO เป็นต้นนะครับได้ประโยชน์จากธีมการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศนะครับ DDMSมีความแข็งแกร่งและปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ True และ PTT นะครับเป็นหุ้นเด่นระยะสั้นที่มีลุ้นแรงรีบาวด์ตามกรอบเทคนิคครับนั่นคือมุมมองที่เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ของคุณสุเชษฐ์สุขานะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจบ้านเราในวันนี้นะครับเอกชนก็เชียร์ไทย

ช่วยไทยพลัสเฟส2ครับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือสอทก็พูดถึงการที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่โครงการจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าเห็นด้วยครับหากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงินรวม 4,000 บาทต่อคนเนี่ยแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่าย 60 ประชาชนจ่าย 40% ที่เริ่มใช้สิทธิ์รอบแรกไปเมื่อ1มิถุนายน69ที่ผ่านมานะครับก็เห็นด้วยครับถ้าจะมีเฟส2เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการบางกลุ่มให้มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการในต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ในเฟส2เนี่ยคุณสุรพงษ์บอกว่าหากภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายลดลงในช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส1เข้ามาร่วมโครงการตามที่มีข้อเสนอของสมาคมต่างๆก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาโครงการจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กมาแล้วเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ว่าในเฟส2เนี่ยก็ควรจะเปิดทางให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้จ่ายกับผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมาถึงกลุ่มที่ไม่ได้เข้าเฟสแรกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เข้าเฟสแรกเนี่ยยังเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ซึ่งภาษีที่จัดเก็บได้นั้นสามารถนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่สมาคมภัตตาคารอาหารไทยเปิดเผยว่ามีร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบฐานภาษีจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงมิถุนากันยาที่กำลังจะหมดลงไปได้นะครับก็ส่งผลให้ยอดขายของพวกเขาเนี่ยลดลงไปถึง 50% ก็พบว่ามีลูกค้าบางส่วนที่สอบถามถึงการใช้สิทธิ์และการเปลี่ยนไปใช้บริการร้านอื่นแทนเมื่อทราบว่าร้านนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นจิตวิทยาแน่นอนทุกคนก็ชอบส่วนลดนะครับก็เลยมองว่าเพื่อความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อธุรกิจการจ้างงานเนี่ยก็เลยเสนอให้รัฐบาลนั้นขยายสิทธิ์ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในระบบภาษีและมีรายได้ 2-5 ล้านบาทซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการในเฟสแรกเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มว่างั้นเถิดนะครับโดยหากมีการเดินหน้าโครงการนี้ในเฟสที่2ในการขยายสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบนั้นนอกจากจะเพิ่มความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในประเทศได้อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนที่มองว่ารูปแบบของโครงการที่รัฐช่วยอุดหนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ยุ่งยากซับซ้อนคำนวณได้ยากตนมองว่าเพื่อความสะดวกในการคิดคำนวณรัฐบาลอาจจะกลับไปใช้รูปแบบ 50-50 หากประชาชนส่วนใหญ่มองว่าง่ายต่อการใช้จ่ายมากกว่าได้นะครับก็มองว่ารัฐบาลก็อาจจะเปลี่ยนไปเพิ่มเพดานการใช้จ่ายต่อวันเป็น300บาทต่อวันจากเดิม200บาทต่อวันนะครับเล่นกับตัวเลขได้ครับเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นก็ต้องรอดูว่าทางคุณเองนิติและทีมงานจะว่าอย่างไรนะครับนั่นเป็นข้อเสนอแนะจากทางสอทครับในขณะที่คุณชลำพลโลทารักพงศ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยก็พูดถึงภาษีนำเข้าของสหรัฐที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ว่าจะเก็บสินค้าเก็บจากสินค้านำเข้าจากไทยเท่าไหร่นะครับนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าทิศทางและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลสหรัฐนั้นค่อนข้างชัดเจนคือต้องการลดการขาดดุลการค้าผ่านมาตรการภาษีนำเข้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยไม่ว่าการเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตรา 12.5% จะมีผลหรือไม่เนี่ยสหรัฐก็น่าจะยังมองหามาตรการอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งครับหากทุกประเทศเผชิญอัตราภาษีในระดับใกล้เคียงกันไทย
ก็ยังสามารถแข่งขัน

0: ได้นะครับความกังวลจะรุนแรงก็ต่อเมื่อไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจากข้อมูลในขณะนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับในแง่ของผลกระทบนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าตลาดสหรัฐนั้นคิดเป็นประมาณ 39% ของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยทั้งหมดแม้จะเป็นตลาดที่สำคัญมากแต่ก็ยังมีอีก 61% ที่อยู่ในตลาดอื่นทั่วโลกดังนั้นเนี่ยนะครับนอกจากการรักษาความสามารถในการแข่งขันในสหรัฐแล้วผู้ประกอบการควรจะเร่งขยายตลาดอื่นควบคู่กันไปครับโดยเฉพาะตลาดที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีรองรับอยู่แล้วเช่นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเจป้านะครับที่ยังมีศักยภาพในการเพิ่มการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอได้อีกมากครึ่งปีหลัง69เนี่ยคุณชลพลมองว่าผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมองสถานการณ์ด้วยความสงบและปัญญาครับไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุภาคเอกชนและภาครัฐนั้นควรจะร่วมกันหามาตรการลดผลกระทบต่อการส่งออกไปยังสหรัฐพร้อมทั้งเร่งกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดใหม่สิ่งที่น่าจับตาและเป็นโอกาสสำคัญของไทยคือความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทยและไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดยุโรปที่มีประชากรกว่า450ล้านคนช่วยสร้างโอกาสทางการค้าใหม่และลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องภาษีแล้วนะครับสิ่งที่อุตสาหกรรมยังต้องติดตามอีกก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกครับอัตราแลกเปลี่ยนต้นทุนวัตถุดิบและกฎระเบียบด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในระยะยาวเช่นกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทีมเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เตรียมบินไปสหรัฐนะครับเพื่อที่จะเข้าชี้แจงในประเด็นต่างๆกับสหรัฐเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าก็จะนำทีมโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนต่อไปนะครับในขณะที่ทางด้านของโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญแลรี่เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณเอกนิติเตรียมออกมาตรการใช้งบประมาณพรก. 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนนะครับนโยบายดังกล่าวนั้นสอดรับกับการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานครับภายใต้การนำของคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานอย่างเต็มที่เลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพลังงานได้เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคสำคัญทลายข้อจำกัดและรื้อระบบการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้เสร็จสิ้นภายใน7วันหากประสงค์ขายคืนการไฟฟ้าให้เสร็จภายใน30วันนะครับจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเป็นปีพร้อมทั้งเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากภาคประชาชนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานและผู้ผลักดันนโยบายนี้นะครับคุณพงพลก็เสนอว่ากลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนั้นคือการใช้รูปแบบ on bill financing ครับติดฟรีและก็ผ่อนผ่านบิลค่าไฟหรือบิลค่าไฟนะครับดึงสถาบันการเงินของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์มารองรับการปล่อยสินเชื่อครับไม่ต้องควักเงินก้อนแรกนะครับประชาชนเนี่ยสามารถติดตั้งระบบโซลาร์ได้ฟรีโดยอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นเงินดาวน์และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์เรท 2-4% ต่อปีจากธนาคารรัฐนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟครับผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้ส่วนต่างของค่าไฟที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแผงโซลาร์ผ่านบินค่าไฟนะครับและเห็นผลทันทีครับสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด 5kW เนี่ยนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยได้ประมาณ600หน่วยต่อเดือนประหยัดค่าไฟได้ราว 2,150 ถึง 2,200 บาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งเมื่อคำนวณการคืนทุนใน 5-7 ปีเนี่ยค่างวดผ่อนชำระจะต่ำกว่าเงินที่ประหยัดได้ทำให้ประชาชนเห็นค่าไฟสุทธิที่ลดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ติดตั้งเลยนะครับก็จะเปลี่ยนคนไทยเป็น prosumer ครับก็ใช้คำว่า prosumerมาจากคำว่า producer และ consumer นะครับก็คือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับ เปลี่ยนคนไทยเป็นโปรซูเมอร์สู่การแก้ปัญหาไฟแพงอย่างถาวรนะครับโครงการนี้มีความปลอดภัยและเป็นไปได้สูงในเชิงเศรษฐศาสตร์และที่สำคัญในนโยบายนี้ไม่ใช่ประชานิยมแบบฉาบฉวยแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระดับประเทศเลยนะครับนี่เป็นการยกระดับให้คนไทยเนี่ยเป็นโปรซูเมอร์หรือเป็นนายทุนพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้การที่ไทยผลิตไฟจากโซลาร์รูฟท็อปได้ทุกๆ 1,000 เมกะวัตต์จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยลงได้ 0.9 สตางค์ต่อหน่วยนะครับหากโครงการโซล่าล้านหลังคานี้สำเร็จเทียบเท่ากับ 5,000 เมกะวัตต์นั้นจะช่วยลดการนำเข้าก๊าซ LNG ที่มีราคาแพงและดึงค่าไฟเฉลี่ยรวมของทั้งประเทศลงได้อย่างถาวรเกือบ5สตางค์ต่อหน่วยนะครับนโยบายนี้ในทุกองค์การพยพได้ประโยชน์ร่วมกันหมดนะครับประชาชนลดรายจ่ายรัฐลดการนำเข้าพลังงานและโลกได้พลังงานสะอาดขณะนี้เนี่ยคุณพงพลบอกว่าเรารอความชัดเจนของรูปแบบโครงการที่ทางการไฟฟ้าจะออกแบบและสรุปภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนก็อยากเห็นโซล่าและหลังคาเกิดขึ้นจริงในไทยนะครับแล้วก็พร้อมเป็นแรงเชียร์ผลักดันนโยบายนี้ถึงที่สุดนะครับสำหรับคุณพงพลโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงพาณิชย์คัดสรรของดีไทยร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปตั้งเป้าขายกว่า10ล้านบาทนะครับคุณปุณพงษ์เนนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากรมได้นำผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศ30รายซึ่งเป็นธุรกิจที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี69ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่โซน MOC คือ Ministry of Commerce Smart Local Pavilion นะครับก็มีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ไทยไปอยู่ในงานนี้นะครับร่วมสมัยนะครับเปิดพื้นที่กับผู้ประกอบการชุมชนได้แสดงศักยภาพขยายช่องทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการและชุมชนพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับในขณะที่ทางด้านของสจล.นะครับก็ผนึกกับรัฐเอกชนจัดเวทีถกนวัตกรรมการเกษตรอาหารยั่งยืนเชื่อมโยงไทยในเนเธอร์แลนด์นะครับสจล.ก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับร่วมกับอว.ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยสมาคมหอการค้าอาหารอนาคตไทยและภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศจัดงานเสวนา Farming the Future withKMITL Forum 2026 นะครับ Edifying for International Innovative and Sustainable Agri-Food Ecosystem นะครับเป็นอีกหนึ่งใน activity ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ10:31 พักสักครู่ครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับอาจารย์อยากจะพาเราไปดู Chinatown ในสหรัฐครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
8: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
9: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
11: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMoเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับวันนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับอาจารย์สมภพอยากจะพาเราไปตรวจสอบไปเที่ยวไชน่าทาวน์ในสหรัฐอเมริกากันหน่อยครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
15: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
0: ครับวันนี้อยากพาเราไปเที่ยวไชน่าทาวน์ที่อเมริกาเหรอฮะ
15: ครับเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของนะครับหนังจีนเรื่องหนึ่งนะฮะที่แปลเป็นภาษาไทยว่าจดหมายถึงอาม่าที่รักหรือว่าเดียยูนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่เก่าขวัญกันมากนะเพราะว่าใช้เงินสร้างนิดเดียวเนี่ยใช้ดาราหน้าใหม่หมดเลยนะ
0: ครับ
15: ไอ้เงินสร้างได้เขาว่าแค่10 กว่าล้านหยวนนะฮะแต่ว่าจนถึงขนาดเนี้ยทำรายได้ทะลุ 2,000 ล้านหยวนไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ว้าว
15: นายคิดเป็นเงินไทยก็ไม่หนีสัก10,000 ล้านบาทนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยแหละนะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของคนจีนพ้นทะเลนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนที่มาอยู่ในไชน่าทาวน์นะในประเทศไทยก็คือแถวเยาวราชนี่นะฮะนะคร
0: ับ
15: แล้วก็เกิดความผูกพันกับบ้านเกิดนะฮะเกิดความผูกพันกับชุมชนชาวจีนในเยาวราชเองนะฮะที่ทำให้เกิดมิตรภาพอันอบอุ่นนะฮะเรื่องของความกตัญญูความรู้คุณนะครับความรู้ถึงความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าครอบครัวในบ้านเกิดเหล่านี้เป็นต้นนะฮะมีการส่งเงินผ่านในระบบโพยควนนะฮะไปให้แก่บ้านเกิดเนี่ยเป็นประจำนะกับนั่นก็เป็นที่มาของหนังนะฮะคราวนี้มันก็เลยทำให้เราสร้างความสนใจว่าเมื่อเราพอรับรู้ถึงไชน่าทาวน์ในเอเชียนะครับนะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไชน่าทาวน์แห่งแรกๆของโลกนี่นะครับแล้วกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติอภิมหาอำนาจโลกนี่นะฮะมันมีพัฒนาการของไชน่าทาวน์อย่างไรนะครับไชน่าทาวน์ที่นั่นเปรียบเทียบกับไชน่าทาวน์ในซาวิสเอเชียโดยอย่างยิ่งอย่างในไทยเราเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะนี่คือที่มาของในการที่ผมจะคุยกับคุณบารินในวันนี้นะฮะนะ
0: ครับ
15: เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศกระแสสูงของของบทบาทของนะครับของเมืองหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีคนจีนอยู่กันมากๆที่เราเรียกกันว่าไชน่าทาวน์นี่นะครับนะ
0: ครับผม
15: ครับคือกรณีสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับไชน่าทาวน์แห่งแรกเลยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไชน่าทาวน์ที่ยังโด่งดังในระดับโลกเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือนะครับนะฮะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีทัวริสต์เนี่ยมีนั่งเที่ยวเนี่ยไปเยือนปีนึงไม่รู้กี่ล้านคนกล่าวง่ายๆเลยว่าถ้าคุณต้องการไปไชน่าทาวน์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงและมีความเก่าแก่มากๆก็คือไชน่าทาวน์ในซานฟรานซิสโกนะครับคุณนรินทร์เคยไปแถวนั้นไหมฮะนะ
0: ซานฟรานเคยครับอาจารย์
15: ที่ซานฟรานนะครับนะ
0: ครับครับ
15: และได้เข้าไปในไชน่าทาวน์ไหมครับ
0: ผมมันนานมามากแล้วอาจารย
15: ์ครับก็บอกเนี่ย ไอ้ชไนน่าทาวน์ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมันมีชื่อเสียงแล้วก็ดึงดูนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่น้อยไปกว่าไอ้โกลเด้นเจตอะไรนะสะพานนะครับนะครับแล้วก็กรณีของไอ้คุกอะไรคุกที่เขาใช้ขังไอ้คอโปในอดีตนะครับนะครับทั้งหลายนี่นะฮะฉะนั้นมันก็เพราะว่าแล้วเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1848นะครับซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะ1848นี่ก็คือปีที่นะครับเม็กซิโกเนี่ยซึ่งลบแพ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมทำสนธิสัญญายกแคลิฟอร์เนียให้แก่สหรัฐอเมริกาในปี1848นะฮะก็ปรากฏว่าใน1848เมื่อแถวแคลิฟอร์เนียซึ่งก็รวมทั้งซานฟรานซิสโกอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนะตกอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยก็เป็นปีแรกเลยครับที่คนจีนเริ่มอพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกานะเพราะอะไรครับเพราะขณะนั้นเนี่ยมันมีแรงดึงดูดใจอยู่หลายเรื่องที่สำคัญมากก็คืออะไรครับก็คือแรงดึงดูดใจว่าด้วยการตื่นทองหรือว่าไอโกรัชนะซึ่งมันเกิดขึ้นในอเมริกาที่มีชื่อเสียงก็คือแถวแคลิฟอร์เนียนี่แหละนะครับฉะนั้นคนจีนกลุ่มแรกๆที่เดินทางไปอเมริกานั้นก็ไปเป็นอะไรครับเป็นไปเป็นแรงงานในเหมืองทองนะแล้วก็ไปอะไรครับไปแสวงโชคด้วยนะเพื่อไปขุดทองทั้งหลายนี่นะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวซันคาเมนโตนะครับซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นแหล่งแรกที่คนจีนเอาไปนะฮะถามว่าทำไมซานฟรานซิสโกจะเป็นเมืองเป็นแหล่งแรกที่คนจีนไปในสมัยที่ผมพูดถึงนี่นะฮะเพราะซานฟรานซิสโกมันเป็นเมืองใหญ่สุดของแคลิฟอร์เนียในขณะนั้น
0: ครับ
15: แล้วก็ซานคาเมนโตเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2นะฮะและข้อสำคัญคือว่าซานฟรานซิสโกมันมีท่าเรือใหญ่โตไงฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางไปแถวฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยนะก็มักจะไปขึ้นฝั่งไปขึ้นท่าเรือที่ซานฟรานซิสโกนี่แหละนะครับฉะนั้นเมื่อไปยี่ปั๊บมันก็เลยทำให้เป็นแหล่งที่คนจีนเนี่ยไปขึ้นฝั่งแถวนั้นนะฮะถ้าเป็นฝั่งเป็นอีสต์โคสต์หรือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยคุณก็จะต้องไปขึ้นฝั่งในท่าเรือนิวยอร์กนะนะครับที่แมนฮัตตันนะครับนะครับแต่ว่าใกล้แมนฮัตตันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าในกรณีของฝั่งอีสต์เวสต์โคสต์นี่นะครับท่าเรือที่สำคัญในขณะนั้นก็คือท่าเรือที่ซานฟรานนะฉะนั้นคุณจีนพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นไงมันก็ต้องหาหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับนะฉะนั้นก็เลยไปอยู่ในไอ้ไชน่าทาวน์ของทุกวันนี้นะครับเพราะว่าไชน่าทาวน์ที่เราศึกษาที่เราติดตามเนี่ยมันเป็นไชน่าทาวน์ที่มีประวัติศาสตร์อันใหญ่อันยาวนานนะครับนะแล้วก็ดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในปี1848ซึ่งเม็กซิโกจำใจท่องทำทริตี้ทำสนธิสัญญายกนะครับแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐอื่นๆรอบๆอีกหลายรัฐนะฮะให้แก่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าแพ้สงครามนี่นะนะครับมันก็เลยทำให้เกิดนะครับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นเป็นช่วงแรกๆนะครับและพอมันมีการตื่นทองปั๊บการตื่นทองครั้งสำคัญเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประมาณสัก1848-49แถวนี้นะครับที่ทองเยอะๆก็แถวไอ้ภูเขาแถวไอ้ซานคาเมนโตนั่นแหละนะที่มีทองเยอะๆนะฉะนั้นชาแนลทาวน์แห่งแรกๆของอเมริกามันก็เลยเกิดขึ้นแถวนี้นะครับคือเกิดขึ้นทั้งในซานฟรานซิสโกแล้วก็ในซานคาเมนโตแล้วก็ต่อมามันก็ขยายไปทั่วหมดเลยนะครับชาแนลทาวน์นี้นะครับนะครับฉะนั้นคนจีนเนี่ยก็จะเริ่มอพยพเข้าอยู่ในอเมริกาในช่วงนี้นะครับแล้วทำไมคนจีนจึงอพยพไปมากไปในช่วงนี้นอกจากการตื่นทองเพราะตื่นทองมันก็เกิดขึ้นช่วงประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไอ้กิจกรรมตัวแปรตัวต่อมาที่มันดึงดูดคนจีนให้เข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมากๆนี่นะครับนะมันมีทั้งตัวแปรที่เราเรียกเป็น push factor จากจีนเองและก็กรณีของการมี pull factor หรือว่าปัจจัยดึงดูดในสหรัฐอเมริกานะครับ push factor ที่เกิดขึ้นในจีนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่คนจีนต้องหาทางอพยพออกนอกประเทศนะฮะเพราะว่าอยู่ในประเทศก็ยากลำบากนะยากลำบากอย่างมากก็คือเรื่องของในฐานะทางเศรษฐกิจนี่นะครับนะก็คือการที่รัฐบาลจีนในช่วงปลายของราชวงศ์ชิงเนี่ยนะฮะก็มีความยากลำบากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พระนางสุนทรีไทเฮามีอำนาจอยู่หลังฉากแต่หลังบ้านไม้ไผ่นี่นะฮะนะครับก็กล่าวได้เลยว่าเป็นช่วงที่จีนเนี่ยก็ยากลำบากภายในประเทศนะและข้อสำคัญคืออะไรครับ เมื่ออเมริกาเนี่ยในสมัยของลินคอล์นนะฮะในสมัยของลินคอล์นก็คือที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ในช่วงปี1861ถึง1865นี่นะฮะก็คือช่วงปลายของรัชกาลที่4ของเรานี่นะก็ปรากฏว่าก็มีการระดมสร้างทางรถไฟอย่างมากมาย

0: ในสหรัฐอเมริกานะครับและในปี1862เนี่ยเขาได้ออกกฎหมายออกมาที่มีชื่อว่านะครับ The Pacific Railway หรือว่า Railway Act กฎหมายนะครับเพื่อก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมไอ้ East Coast นะฮะหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยมาหาฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นทางระยะทางที่ยาวไกลมากรัฐบาลต้องFederal Government ต้องเป็นผู้ลงเป็นผู้ลงทุนสร้างนะครับคงไม่มีเอกชนรายไหนที่จะมีเงินมากมายเพราะความยาวมันเป็นหมื่นกิโลเมตรเลยใช่ไหมฮะนะก็ไปปรากฏแล้วเป็นครับแล้วก็เลยทำให้จำเป็นต้องใช้แรงงานมากและแรงงานที่ใช้เนี่ยถ้าไม่ใช้คนจีนนี่นะครับนะเรามาลองเดากันดูครับว่าไอ้กลุ่มไหนของชาติที่ไปรับจ้างสร้างทางรถไฟหรือว่าเป็นกุลีฮะเป็นอุปกรณ์สร้างรถไฟให้แก่สหรัฐอเมริกาครับคุณดารินครับถ้าเรามาช่วยกันเดาๆสักหน่อยนะถ้าไม่ใช่คนจีนนะ
1: Hispanic เหรอครับอาจารย
0: ์ที่มากเลยคือ Irish ครับ
1: อ๋อครับ
0: Irish เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะและเมื่อมีการตรากฎหมายฉบับที่ผมกล่าวถึงในปี1862ออกมาเนี่ยเป็นไงครับมันก็มีการขยายตัวในการสร้างทางรถไฟขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเลยเรียกว่าเป็นยุคของการตื่นการสร้างทางรถไฟนะการตื่นตัวทางด้านการทางรถไฟสร้างอย่างโหมรานมีบริษัทต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆบริษัทนะฮะเสนอตัวเข้ามาสร้างทางรถไฟนะฮะนะครับพอไปสร้างทางรถไฟปุ๊บเป็นไงครับก็บอกแรงงานไอริชเนี่ยมันเริ่มไม่เพียงพอแล้วก็ปกติแล้วก็มีปัญหาด้วยก็พอแรงงานไอริชเนี่ยมันไม่ค่อยดีแลบโบนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ค่อยสเตดี้ไม่ค่อยมีความต่อมีความคงที่ในการมาทำงานนี่นะฮะเขาก็เลยต้องการหาแรงงานจากชาติอื่นเข้ามาเสริมแล้วมองไปมองมาแล้วก็ปรากฏว่าแรงงานกรรมกรจีนนี่แหละนะครับน่าจะเหมาะที่สุดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีทั้งความขยันมีความรับผิดชอบและขณะเดียวกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอย่างประหยัดประหยัดนะเพื่อเก็บเงินกลับบ้านไปสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นพอมาถึงในช่วงสักปี1868เนี่ยนะครับเมื่อมีการจะสร้างรถไฟกันอย่างกว้างขวางนี่นะฮะมันก็เลยมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นก็คือหลังสมัยลินคอล์นนี่นะพอลินคอล์นถูกลอบสังหารถูกยิงเสียชีวิตไปในปี1865ใช่ไหมฮะนะหลังจากนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนะครับนะเป็นไงครับก็เลยมีการไปทำสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลของราชวงศ์ชิงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาแรงงานของจีนเนี่ยเข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริกานะมันก็เลยทำให้แรงงานจีนอพยพเข้าไปอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผมกล่าวถึงนี่แหละฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจที่ทำให้ซานฟรานซิสโกเนี่ยนะครับกลายเป็นไชน่าทาวน์นอกจากเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นไชน่าทาวน์ที่อะไรครับที่มีคนจีนนะครับเข้าไปอยู่เยอะๆนะครับจนกลายเป็นตำนานเลยนะครับว่าถ้าต้องการรู้ถึงบทบาทของคนจีนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณต้องไปที่ไชน่าทาวน์ที่ซานฟรานซิสโกเพราะก็จะมีมิวเซียมมีอะไรต่างให้คุณดูด้วยต่างๆด้วยให้คุณศึกษาด้วยใช่ไหมฮะนะครับครับแต่ว่าพอเข้าไปช่วงนั้นเยอะๆปั๊บเนี่ยอีกไม่กี่ปีต่อมานะครับหลังจากที่ทางรถไฟมันสร้างเสร็จนะแล้วก็สร้างวิบากมากก็บอกแรงงานจีนเนี่ยมักจะถูกใช้ไปไอ้สร้างทางรถไฟในช่วงที่มันวิบากมากๆนะครับนะตัวอย่างเช่นช่วงที่ทำให้แรงงานจีนต้องตกเขาบ้างหนาวตายบ้างเยอะแยะมากไปเป็นร้อยเป็นพันนี่นะฮะก็คือทางรถไฟแถบไอ้เซียร่าเนวาดาเมาเทนนะครับนะก็คือก็แถวรัฐเนวาดาทุกวันนี่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่ามันสร้างยากเย็นลำบากละแสนเข็ญนะครับนะแล้วฝรั่งหรือว่ากรรมกรชาติอื่นมันก็ไม่ยอมไปทำงานนะก็ได้แรงงานจีนนี่แหละนะครับเพื่อที่ไปทำงานเพื่อสร้างรถไฟสายที่ว่านี้ให้เสร็จนะฮะครับฉะนั้นช่วงแรกเขาก็มีความพึงพอใจต่อแรงงานจีนมากนะแต่ว่าต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับประมาณสัก1875นี่นะฮะ1875ก็เป็นช่วงต้นๆของรัฐการที่5ของเราเนี่ยนะครับเป็นไงครับก็เริ่มมีท่าทีในการกีดกันแรงงานจีนละแต่ว่ายังไม่ได้กีดกันทั่วไปกีดกันเฉพาะห้ามพยายามจีจันห้ามไม่ให้คนจีนเนี่ยเอาครอบครัวหรือว่าเอาผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะก็มีความเข้มงวดกวดขันตั้งแต่ปี1875นี่นะครับนะครับที่ก็ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า Page Law PAGE นะฮะนะ of Page Law of 1875นี่นะครับนะก็คือพยายามแบนไม่ให้สตรีที่เป็นเพศหญิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะยอมให้เข้าไปบ้างเนี่ย ก็ถูกสัมภาษณ์ถูกเข้มงวดกวดขันสุดๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปนะครับนะ
1: ครับ
0: ครับและหลังจากนั้นพอ1880เป็นไงครับก็เริ่มมีการออกกฎหมายที่มีชื่อว่านะครับ Angel Treaty of 1880ก็คือนะครับพยายามกีดกันไม่ให้คนจีนเข้าไปนะฮะนะครับที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าคนจีนที่เข้าไปทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณไม่สามารถแปลงสัญชาติให้เป็นคนอเมริกันได้ครับแต่ถึงแม้คุณจะอยู่อย่างยาวนานมาเป็นสิบปีก็ตามนะครับแต่ว่ากฎหมายที่รุนแรงที่สุดและใช้ต่อเนื่องกันมาถึงกว่า60ปีนะฮะมีชื่อว่า The Chinese Exclusion Act นะซึ่งออกในปี1882นะครับคือกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้เลยครับว่าคนจีนต่อไปนี้ไม่เข้ามาแล้วหรือว่าจะต้องควบคุมการเช่าเมืองอย่างเข้มงวดกดขันมากๆหรือแม้แต่ที่อยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยคุณจะต้องออกไปทั้งๆที่คนจีนที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็หลักไม่ถึงแสนคนได้ทั้งไปนะนะแต่ว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปต่อแล้วไอ้นี่มันก็เลยเป็นที่มาครับว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่โตนะมีประชากรตั้ง350ล้านคนโดยประมาณในทุกวันนี้นะฮะแต่ว่า คนเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับมีอยู่มีถึงแม้ว่าจะมีมากที่สุดในบรรดาชาวเอเชียทั้งหลายที่เป็นที่เป็นเอเชียอเมริกันนะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศมาเลเซียอยู่ในอาเซียนเรานี่นะฮะนะครับเพราะว่าจนถึงทุกวันเนี้ยกูได้ลองดาวดูนะครับว่าคนจีนในอเมริกาคนจีนในอเมริกากับคนอินคนเชื้อสายอินเดียในอเมริกาเนี่ยใครมากกว่ากันครับ
1: ผมว่าน่าจะอินเดียมั้งครับ
0: สูสีกันอินเดียจีนมีมากกว่านิดหน่อยนะ
1: เหรอฮะ
0: แต่ว่าจีนนี่ต้องรวมถึงจีนที่มาจากไต้หวันไปจากฮ่องกงอะไรต่างด้วยนะฮะนะ
1: อ๋อฮะ
0: ถ้าเป็นจีนเพียวๆที่ไปจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีผมว่าประมาณนั้น4-5ล้านคนนะก็ถือว่าน้อยนะฮะถ้าเป็นคนจีนเพียวๆเลยเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยกว่าอินเดียนะครับแต่ท่านรวมถึงคนเชื้อสายจีนที่มาจากที่อื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มอีกสัก2ล้านคนแถวนี้นะครับ
1: คร
0: ับแต่ว่าก็ถือว่าน้อยนะที่มันน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีปฏิบัติการเนี่ยกีดกันตั้งแต่โอ้โหเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไงฮะแล้วไอ้ Chinese Exclusion Act เนี่ยนะฮะที่มันออกในปี1822เนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่เป็นทางการที่สุดนะฮะในการกีดกันไม่คนจีนเข้าไปนะครับเป็นไงครับแล้วความจริงอายุไปแค่10ปีนะฮะแต่ว่ามันได้รับการต่อติดต่อกันถึง6ครั้งครับก็คือถึงใช้มาถึงปี1943นะฮะนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะมันจึงได้มีการตรากฎหมายฉบับใหม่ออกมาเพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นนะเพื่อให้คนจีนสามารถเข้าไปในอเมริกาได้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นโอ้โหนะครับพอแม้แต่ลูกหลานคนจีนที่ไปเกิดในอเมริกาเนี่ยคุณยอดไม่สามารถได้รับสัญชาตินะฮะจนกระทั่งมีคนจีนที่อยู่ในอเมริกาขนาดนั้นก็เลยไปฟ้องศาลนะฮะและในสุดแล้วเนี่ยไอ้ศาลฎีกาหรือว่าศาลสูงสุดของอเมริกาก็ตัดสินครับว่าคุณไม่สามารถไปห้ามคนที่เกิดในอเมริกาให้มีสัญชาติอเมริกาได้นะครับให้มีสัญชาติอเมริกันได้นะฮะนะจึงสามารถที่จะได้รับสัญชาติอเมริกันนะจากนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเมื่อเทียบกับไชน่าทาวถึงอเมริกาเนี่ยมีไชน่าทาวผมว่าน่าจะมากที่สุดในโลกนะเพราะว่ามันมีทั่วหมดนะฮะมันผมว่ารวมแล้วไม่รู้กี่สิบแห่งไงนะครับนะในเพราะว่าคนจีนอยู่กระจายกระจายถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากอย่างที่ผมกล่าวนี่นะ
1: ครับ
0: นั่นคือที่มาแหละที่น่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ยินดีครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อยู่กับเรานะครับเป็นประจำในช่วงก่อติดเศรษฐกิจทุกๆวันพุธนะครับวันนี้ก็ได้ฟิลของ Chinatown ในอเมริกากันไปนะครับอย่าลืมไปชมภาพยนตร์เรื่อง DAU กันด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตอนนี้ในต่างประเทศนะครับหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียแผ่ปกคลุมภูมิภาคไฟไหม้แล้วกว่า 600,000 ไร่นะครับออสเตรเลียประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ประกันค่าประกันด้วยนะครับให้กับไรเดอร์ส่งอาหารสินค้าสูงสุด748บาทต่อชั่วโมงนะครับเรือเฟอร์รี่ล่มทะเลสาบคาริบาซิมบับเวเสียชีวิตอย่างน้อย15รายสูญหาย27รายนะครับหน่วยงาน UN ชี้กองทัพเมียนมายกระดับโจมตีทางอากาศเจตนาสังหารพลเรือนนะครับเพนทากอนเผยปฏิบัติการทหารสหรัฐ ฆ่าชีวิตพลเรือนไป153รายในปี

0: ลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับเหมือนเช่นเคยฮะนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็อยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้วันหยุด วันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคมนะอันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาก็มีมติมานะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะส่วนเรื่องของเรานะมีประเด็นหรือว่าข่าวในช่วงแรกเนี่ยที่จะสรุปให้ฟังนี่หลายเรื่องนะตอนแรกเนี่ยผมยังคิดว่าวันนี้นะแม่น่าจะเป็นข่าวอะไรเบาๆนะหรือว่ามีเรื่องแบบสบายๆเล่าสู่กันฟังนะสำหรับช่วงแรกแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยพอเห็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานเนี่ยนะโอ้โหหลายเรื่องนะสำคัญทั้งนั้นเลยอย่างกรณีของตำแหน่งแห่งหนเนี่ยนะหรือว่าการพิจารณานะของที่ประชุมครม.เนี่ยเรื่องของตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างๆนานามีการโยกย้ายเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะเนี่ยอย่างคมนาคมเนี่ยนะปลัดคนใหม่ที่จะมาวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยนะครับจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะอันนี้ได้โปรโมทขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะแต่ว่าท่านเป็นอธิบดีกรมทางหลวงแค่ปีเดียวนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เห็นว่ามีอายุราชการเนี่ยเหลืออีก10ปีนะว่าที่ปลัดปิยพงษ์จิวัฒนะกุลไพศาลนะแล้วเราก็ต้องดูต่อหลังจากนี้ทางอธิบดีกรมทางหลวงใครจะขยับขึ้นมาแทนก็เห็นมีรายชื่อในสื่อหลายสำนักนะที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นรองอธิบดีกรมทางหลวงนะอันนี้จะเป็นเรื่องของคมนาคมส่วนทางพม.ฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะก็โปรโมทจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะอันเนี้ย เป็นปลัดพม.นะที่จะเข้ามาวันที่1ตุลาคม2569เช่นกันก็คือคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุราชการนะให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีก1ปีนี่แหละนะเลขาครม.นะคุณณัฐรีอนันตสินแล้วก็ทางเลขา BOI คุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชุมครม.นะกรณีของการโยกย้ายตำแหน่งตอนแรกผมก็ดูว่าเอติข้ามห้วยอ่ะจากกระทรวงอุตสาหกรรมไปกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านปลัดเขาจะข้ามห้วยไปหรือเปล่านึกว่าจะเข้าที่ประชุมเมื่อวานนี้นะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับลองมาดูซะหน่อยไหมผมไปดูว่ามีปลัดที่ได้รับการแต่งตั้งโปรโมทรวมไปถึงที่ยังมีอายุราชการเหลือยาวๆเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมที่จะขยับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญบุญมาเนี่ยนี่ก็ได้รับการโปรโมทมาแล้วก็จะมีอายุราชการเหลืออีกตั้ง7ปีนะอันนี้ก็น่าสนใจนะกระทรวงคมนาคมเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอายุราชการเหลือ10ปีนะฮะกระทรวงยุติธรรมนะก่อนหน้านี้ก็มีการโยกย้ายนะก็เป็นปลัดปิยะสิรินะอันนี้อายุราชการเหลือ8ปีนะว่าที่ปลัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใช่ว่าที่แล้วล่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะท่านปลัดระพีพัฒน์เนี่ยนะที่จะมาวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่1ตุลานี่เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้อายุราชการเหลือ7ปีนะมหาดไทยคุณอันสิทธิ์นี่เหลือราชการ5ปีนะ DE นะคุณพัชระอนันตสินนี่ก็เหลืออายุราชการอีก5ปีนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะคือส่วนนึงอ่ะนะเรื่องของโครงสร้างของข้าราชการนะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยนะมันก็มีหลายคนพูดถึงนะว่าเวลาที่ท่านเข้ามาเป็นหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยอายุราชการเหลือปี2ปีเนี่ยโดยเฉพาะเหลือปีเดียวเนี่ยแล้วขึ้นมาเป็นปลัดเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับหรือเป็นหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆก็ตามทีก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าขึ้นมาเนี่ยนะนโยบายต่างๆเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีเพิ่งเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยนะพอมอบนโยบายไปนะ1ตุลาคมนะกว่าจะเรียนรู้งานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บขึ้นมาคุณจะรู้เลยทันทีว่าต้องทำอะไร1 2 3นะก็ต้องมีนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะนะก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆก็2เดือน3เดือนนะพอ2เดือน3เดือนเสร็จปุ๊บมอบนโยบายไปเนี่ยนะคุณลองนึกดูถ้าอยู่ปีเดียวเนี่ยเหลืออายุราชการอีกแค่6เดือน9เดือนนะราชการเขาต้องทำตามนโยบายของท่านเนี่ย
นะที่มามอบนโยบายใหม่เนี่ยแล้วพอถึงตุลาคมมาเปลี่ยนอีกแล้วบางคนก็บอกโอ้อย่างนี้มันขาดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซังว่าการบริหารราชการแบบนี้เนี่ยแล้วก็การเหลืออายุราชการน้อยๆโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยบางทีนโยบายต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ทำเลยมีการปรับเปลี่ยนตามท่านใหม่ที่เข้ามาแล้วก็บอกว่ามันไม่มีความต่อเนื่องมันก็เลยทำให้ที่เราเห็นนะราชการบางทีมันก็สะดุดแล้วบางจังหวะก็อ้าวใส่เกียร์ว่างหน่อยเพราะไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าส่วนราชการถูกไหมฮะถ้าเป็นคนนี้ก็นโยบายอย่างนึงเป็นอีกคนหนึ่งนโยบายอีกอย่างนึงเกียร์ว่าง 2-3 เดือนอ่ะตอนก่อนที่จะมีการโปรโมทนั่นก็หมดแล้วแล้วเข้ามาก็อีก3เดือนนะกว่าจะทำงานนะหมดไปละ6เดือนแล้วถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนที่พอมีอายุราชการหน่อยนะต่อเนื่องนะแต่ว่าถ้าเราดูยุคนี้นี่อายุราชการเหลือเยอะนะก็มีการห่วงเหมือนกันว่าเอาละอาจจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่มันอาจจะเกิดอีกปัญหาหนึ่งคือการสืบทอดอำนาจต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช่ไหมเพราะว่าอยู่นานเนี่ยอย่างที่เราทราบบางทีก็มีการวางเครือข่ายซึ่งบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบอุปถัมภ์นี่มันค่อนข้างจะซึมลึกหรือว่าฝังรากลึกในสังคมไทยนะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละครับไอ้ระบบอุปถัมภ์นี่ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะในเครือข่ายในกลุ่มในกวนแต่ว่าข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็หลายนะฮะอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการดีๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีความกังวลนะถึงแม้ว่าจะมีความต่อเนื่องนโยบายมันจะสืบต่อไปมีเวลาในการทำงานในการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆของส่วนราชการและขณะเดียวกันเนี่ยนะการวางอำนาจเครือข่ายต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นผลที่มันสืบเนื่องไปแล้วมันก็จะทอดยาวมันจะเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ต่อไปเป็นลำดับนะอันนี้ก็ต้องติดตามแหละนะเพราะว่ามันก็ถึงเวลาเหมือนกันที่ราชการเขาจะต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคือรับทราบตามที่ท่านรองประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยเสนอเข้าที่ประชุมครม.การปรับหรือว่าการยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นคือการปรับโครงสร้างหรือว่าปฏิรูปราชการนี่แหละผมใช้คำสั้นๆง่ายๆด้วยเหตุผลคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีเนี่ยนะที่แบกภาระเรื่องของงบรายจ่ายประจำซึ่งมันก็รวมหลายอย่างนะรายจ่ายประจำนะเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการนะเรื่องของการบริหารจัดการในกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดเงินเพิ่มนะฮะเกษียณอายุเนี่ยนะนี่แสนล้านนะฮะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการก็คือเรื่องของเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการอยู่จนเกษียณก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้เนี่ยนะแล้วก็มันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคนที่ได้รับสวัสดิการของราชการด้วยคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสคุณลูกนะเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยอันนี้ก็อีกแสนล้านบอกว่าเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นภาระสำหรับรายจ่ายงบประมาณประจำแต่ละปีนะครับและล่าสุดปี2570เนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ยมันถึง 73% เขาก็ต้องมีการคิดแล้วครับว่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีงบลงทุนเลยจะไปทำให้ประเทศมันพัฒนานี่มันก็ไม่มีเลยจะทำยังไงด้วยความที่มันใหญ่ด้วยความที่มันอุ้ยอ้ายด้วยความที่มันใช้งบประมาณเปลืองนะแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มันเข้ามาสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของงานบางประเภทได้กพ.กพร.ก็ต้องรับหน้าเสือนะไปคุยไปรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่เขาบอกว่าถ้าจะมีการ early retire เนี่ยนะควรจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะมีแบบเป็น2ประเภทนะกลุ่มหนึ่งก็คืออายุก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเหลือเวลาราชการ3ปี5ปีใช่ไหมฮะอายุก็ต้อง55 60ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ55ไม่ใช่60ดิ60ก็เกษียณแล้วนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ใช้สิทธิ์ early retire ได้แล้วก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้ารับราชการมาแล้วสัก10ปีล่ะนะแต่ก็อยากจะ early retire นะเพราะว่าดูแล้วอาจจะมีช่องทางอื่นทำมาหากินอย่างอื่นได้นะ
ถ้าเปิดโอกาสเนี่ยนะกลุ่มข้าราชการอายุสักประมาณ40ถึง50เนี่ยน่าจะเข้าเกณฑ์ early retire ได้นี่เขาก็ไปรับฟังความคิดเห็นมานะก่อนหน้านี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะก็ต้องดูว่าข้อสรุปเรื่องของ early เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เขารับทราบสำหรับทางด้านของการปฏิรูปอัตรากำลังพลก่อนเอาเรื่องของจำนวนข้าราชการแหละนะพูดง่ายๆในโครงสร้างของราชการเนี่ยนะมันเยอะเกินแล้วนี้จะทำยังไงนะเขาบอกว่าต้องการถ้าลองบอกว่าต้องการที่จะปรับลดงบรายจ่ายประจำปีเนี่ย 73% ของ GDP เนี่ยให้เหลือ 30% ของ GDP แต่ว่ามันไม่ใช่ทำง่ายๆนะมันยากทำยากแล้วบอกมันต้องใช้เวลาไม่เสร็จภายในปี2ปีหรอกไม่ต้องกังวลบอกไม่เสร็จภายในปี2ปีหรอกต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแผนนี้เนี่ยรัฐบาลอายุ4ปีก็ไม่น่าจะเสร็จคิดว่าน่าจะใช้อย่างน้อยๆก็ต้อง7ปี8ปีเหมือนกันแต่ถามว่าเขาจะทำยังไงอันนี้น่าสนใจนะมีข้อเสนอของทั้ง2ฝั่งก็คือทั้งกพ.และกพร.อย่างกพ.เนี่ยมาตรการ4มาตรการที่เขาเสนอที่ประชุมครม.แล้วก็ครม.รับทราบเนี่ยนะก็คือ1ก็คือว่าอันแรกเลยก็คือตรึงกำลังอัตราณปัจจุบันคือตอนนี้มีข้าราชการกี่แสนคนก็ตรึงไว้เลยอยู่ที่เนี่ยถือว่าเป็นเพดานสูงสุดห้ามเพิ่มอันนี้กรณีที่1เลยนะฮะถือเป็นซีลิ่งเลยชนเพดานแล้วห้ามเพิ่มแน่นอนพอห้ามเพิ่มเสร็จต่อไปเขาจะต้องลดถูกไหมอันที่2ครับเขาก็บอกว่าจะไปยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นทั้งทางสายวิชาการแล้วก็สายทั่วไปนะโดยไม่ให้กระทบกับผู้ที่ถือครองตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าเขาก็จะต้องไปดูนะในสายไหนที่มันไม่จำเป็นบ้างซึ่งผมก็แอบไปได้รายละเอียดมานะสายที่ไม่จำเป็นสายวิชาการกับสายอะไรทั่วไปเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรการเนาะลองดูหน่อยไหมอย่างเช่นนะพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะราชการบริหารส่วนกลางนะเจ้าหน้าที่เผยแพร่และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยพนักงานสื่อสารอย่างเงี้ยพนักงานห้องโสตทัศนศึกษาอย่างเงี้ยพนักงานห้องสมุดอย่างเงี้ยนะช่างขุดลอกอย่างเงี้ยนะช่างพิมพ์นะในช่างพิมพ์ช่างภาพช่างศิลป์บรรณลักษณ์นะยกเว้นของกรมศิลปากรนะที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวผู้รายงานข่าวเนี่ยกลุ่มนี้ฮะคือเขาจะทยอย

ยุบตำแหน่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่จำเป็นแต่ปัจจุบันมียังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเขาเกษียณก็คือยุบนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาก็มีเป้าเหมือนกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องได้เท่าไหร่ล่ะต้องยุบหรือว่าลดอัตราข้าราชการเนี่ยลง 15% นะภายไปปีงบประมาณ2575นะอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นมาตรการที่2นะมาตรการที่3ของกพ.ที่เสนอมาก็คือยุบเลิกสายงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมากก็ไปดูว่าสายงานไหนโอ้ใช้บุคลากรเยอะอันนั้นก็ยุบไปนะครับแล้วก็มาตรการที่4นะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีมาบริการประชาชนส่วนกพร.นะกพร.เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้จะไปลดภาระเรื่องของโครงสร้างหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะส่วนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาคนะแล้วก็จะยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มเติมและกำหนดจำนวนณปัจจุบันที่มีอยู่สูงสุดนี่ก็เป็นซีลิ่งเหมือนกันเป็นเพดานเหมือนกันว่าสำนักงานนั้นสำนักงานนี้ภูมิภาคหรือว่าเขตนั้นเขตนี้บางทีมันไม่จำเป็นนะแล้วมันติดต่อส่วนกลางได้เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันทันสมัยอะใช่ไหมนะคุณใช้ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเงี้ยนะนอกจากกทม.แล้วตอนนี้หน่วยงานบางหน่วยงานเขาก็เริ่มทำแล้วนะเรื่องร้องเรียนต่างๆไม่ต้องเดินทางไปแล้วไม่ต้องไปถึงสำนักงานเขตไม่ต้องไปถึงสำนักงานที่เป็นของตัวเองอ่ะที่มันอยู่ต่างจังหวัดเยอะๆอ่ะนะบอกไม่จำเป็นนะก็ตั้งไว้แค่นี้เอาแค่นี้สูงสุดจะไปขอตั้งไปสร้างเพิ่มไปอะไรอย่างไม่เอานะเนี่ยอันนี้คือข้อเสนอของเขาเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็หมายความว่าทั้งอัตรากำลังพลกำลังคนเนี่ยหรือว่าข้าราชการพลเรือนที่มันจะต้องยุบลงไปอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือที่จะไปก่อสร้างที่จะไปตั้งสำนักงานนู้นสำนักงานนี้เนี่ยอันเนี้ยฟีดไว้หยุดไว้ไม่เอาเพิ่มเท่านี้สูงสุดพอแล้วก็คงไม่มีการขยายต่อนะแล้วหลังจากนั้นก็จะรวมกลับมาหรือว่าทำให้มันเล็กลงยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากพร.เขาจะไปดำเนินการยังไงนะถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยรัฐบาลมองโกยังไงคือเป้าหมายการลดกำลังพลเป้าหมายของการลดข้าราชการเนี่ยนะนอกเหนือจากเรื่องของลดรายจ่ายประจำลงผมเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของราชการอันนี้สำคัญจากที่ต้องกำกับดูแลจากที่จะต้องเป็นผู้ที่ใช้อำนาจจากที่จะต้องเป็นคนควบคุมเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนตัวเองสักนิดให้เป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหขอใบอนุญาตแต่ละใบไปถึงโอ้โหกับผมเป็นคนเซ็นกับพี่เพราะฉะนั้นพี่ถ้าผมเป็นคนเซ็นพี่ต้องส่งเอกสาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเรื่องก็ดองอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มันเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5กว่าจะผ่านทีละขั้นก็บอกไอ้พวกเนี้ยนะมันเป็นการควบคุมการกำกับการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นต้องลดตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ใช่ว่าโอ้โหขอใบอนุญาตมาที10ปีไม่ใช่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะบางเรื่องนี่ปีนึงนะฮะขอใบอนุญาตแต่ถ้าอำนวยความสะดวกเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณเอกสารครบหลักฐานต่างๆพร้อมมูลนะผมไม่ต้องไปใช้ดุลพินิจถ้ามันมีครบถูกต้องเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถที่จะให้ใบอนุญาตได้เลยหรืออะไรพวกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยผมว่าอันนี้ดีคืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยนะเขาจะได้ไปบริหารจัดการเขาจะได้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปนะฮะแต่ว่าการกำกับดูแลถามว่ารัฐบาลยังมีไหมอำนาจยังมีไหมยังมีแต่ว่าผ่อนเรื่องการกำกับดูแลลงดุลพินิจต่างๆลงแล้วก็มาเพิ่มอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะเบื้องต้นนะท่านรองปกรณ์ก็บอกนะบอกว่าจะสามารถลดกำลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะน่าจะได้มากกว่า 30,000 อัตราแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยตอนเนี้ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปทบทวนเลยไปนั่งไล่ดูและทำแผนเสนอมาที่กพ.ว่าตำแหน่งแห่งขนไหนบ้างนะสายวิชาการตรงไหนสายทั่วไปตรงไหนพนักงานธุรการตรงไหนที่มันสามารถที่จะปรับลดอัตราแล้วก็ทำแผนส่งมาได้นะอันนี้ก็ต้องดำเนินการหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแล้วล่ะนะว่าเขาจะต้องทำ1 2 3ยังไงนะอ่ะส่วนเป้าหมายอันนึงนะคือการลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเนี่ยนะเขาตั้งใจจะลด
10% นะภายในปีงบประมาณ2570นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามแหละนะว่าพอขันน็อตออกมานะพอจะทำเนี่ยมันจะได้มากได้ผลขนาดไหนนะเพราะว่าแน่นอนครับมันทำอะไรไม่ใช่ว่ามันจะขับเคลื่อนแล้วมันออกมาได้เร็วนะมันก็ต้องสอบถามข้อมูลนะถามกันไปถามกันมาเนี่ยใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าจะตกผลึกลงตัวนะครับเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะถามว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจนะของทางข้าราชการทางหน่วยงานนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับคุยได้คุยดี Talk News and Music ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับช่วงแรกเนี่ยผมมาสรุปข่าวสารต่างๆตอนแรกก็ยังคิดนะว่าเอ๊ะวันนี้วันหยุดเนี่ยนะข่าวสารต่างๆที่จะสรุปให้ฟังก็คงจะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่นำไปให้เกิดความหนักอกหนักใจโอ้โหแต่พอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับลดทอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังของทางราชการเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายสำหรับการลดกำลังคนของราชการลงเนี่ยนะครับเพื่อให้ลดรายจ่ายประจำที่แต่ละปีตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ารายจ่ายประจำที่มันพองขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆของราชการนะคือเรื่องอะไรเรื่องของเนี่ยรักษาพยาบาลอ่ะโอ้นี่เฉพาะแค่ครึ่งปีที่ผ่านมานะตอนแรกผมเห็นตัวเลขผมยังตกใจเลยคือพอย้อนกลับไปดูฮะว่าหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยนะแล้วก็ข้าราชการเนี่ยนะที่เขามีการได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะส่วนใหญ่โรคที่ผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าราชการที่เขาไปรักษาพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะเป็น NCD อะโรคที่ไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนอ่ะนะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะนะแต่ว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นอะไรล่ะไอ้เบาหวานไขมันความดันมะเร็งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นอันดับที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะเป็นจำนวนมากนะต้องยอมรับนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนะไอ้อัตราที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะนี่ยังไม่ต้องรวมเรื่องของเบี้ยหวัดเงินเพิ่มเงินบำนาญอะไรต่างๆนะที่เป็นรายจ่ายประจำแล้วก็ไอ้ค่าบริหารจัดการในกระทรวงทบวงกลมอะไรพวกเนี้ยนะที่ตัวเลขล่าสุดก็คือ 73% ของ GDP นะอันนี้ถือว่าสูงมากเป้าหมายของเขาก็อย่างที่คุยให้ฟังในช่วงแรกนะที่ทางรองประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีที่เขารับฟังความคิดเห็นมาจากทางด้านของกพ.นะแล้วก็กพ.ร.นะว่าเอาละว่าถ้าสมมติจะมีการปรับลดกำลังคนเนี่ยจะทำยังไงนะแล้วก็เรื่องของหน่วยงานจะทำยังไงบ้าง1 2 3ยังไงนะช่วงแรกก็

0: คุยให้ฟังเป้าหมายของเขานี่ชัดเจนนะแต่ผมก็ต้องยอมรับแหละมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะวัน2วันนะปี2ปีจะเกิดขึ้นอยู่ๆคนจะหายจาก 73% นะที่จะไปลดในส่วนของรายจ่ายประจำต่อ GDP เนี่ยนะให้ไปเหลือ 30% เนี่ยมันก็ยากถามว่ายากมั้ยยากมากยากมากยากมากแต่มันต้องทำอันนี้มันมีความจำเป็นต้องทำนะแต่เขาจะไปใช้วิธีไหนถ้าสมมติว่าไม่บรรจุอัตราใหม่คือจริงๆผมก็ยังกังวลคือพอไม่บรรจุอัตราใหม่นะก็อาจจะไปใช้รูปแบบของการจ้างเอาท์ซอร์สเข้ามาทำงานแต่ว่าถ้าเอาท์ซอร์สมีประสิทธิภาพผมไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเข้ามาเป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างประจำปีประจำเดือนอะไรเนี่ยนะครับถ้าเข้ามานะทดแทนในอัตราของข้าราชการอันแน่นอนฮะเรื่องของรายจ่ายบางส่วนอาจจะลดหายไปนะแต่มันก็ยังคงการจ้างงานแต่เปลี่ยนรูปแบบถูกไหมแต่ถ้ามันไปช่วยลดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประจำได้ตามเป้าจริงๆนะอันนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะทำนะครับแล้วก็ถ้าจ้างเอาท์ซอร์สหรือว่าจ้างใครมาแล้วได้งานที่ดีขึ้นนะคุณภาพดีขึ้นนะจากที่กำกับดูแลจากที่มีอำนาจสั่งการลงไปเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าถ้าได้จริงๆก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะจริงๆก็มีหลายหน่วยงานนะที่เขาจ้างเอาท์ซอร์สแล้วก็เห็นว่ามันมีการพัฒนาแล้วมันก็รวดเร็วแล้วมันมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจริงๆนะไม่ใช่ว่าติดอยู่เฉพาะข้าราชการที่จะทำแต่ว่าบางส่วนที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็โอเคนะก็ที่ชัดที่สุดนะผมว่ากรมการกงสุลเนี่ยชัดที่สุดนะเรื่องของการทำพาสปอร์ตเนี่ยอันนี้จ้างหน่วยงานข้างนอกเอาท์ซอร์สเลยมาบริหารจัดการนะพาสปอร์ตเราก็เร็วแต่ว่าหน้าที่ในการกำกับดูแลอะไรต่างๆก็นะก็ยังอยู่ในฐานของทางกระทรวงการต่างประเทศของกรมการกงสุลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันแต่ว่าวันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยนะผมบอกกับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ว่าผมตั้งใจนะว่าที่จะมาจัดรายการตามปกตินะครับแต่ว่าได้ปรึกษาหารือกับคุณวีระแล้วคุณวีระก็บอกว่าเดี๋ยวคุณวีระจะไปที่ไหนล่ะที่พระนครศรีอยุธยาไปทำอะไรคุณผู้ฟังจำไอ้โครงการฟลัดเวย์ได้ไหมครับที่ตอนน้ำท่วมสมัยปี2554จำได้ไหมตอนนั้นก็มีการพูดถึงโอ้โหเราก็ต้องทำนะทางระบายน้ำถ้าสมมติว่าจะมาใช้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะไปใช้ซ้ายไปใช้ขวาไปใช้ทางระบายผ่านในคลอง1คลอง2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วดันไปฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งตะวันออกหรือแม้แต่ดันไปทางฝั่งตะวันตกผ่านทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะนครปฐมแม่น้ำท่าจีนอะไรพวกเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะทำแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอตอนนั้นที่น้ำท่วมเยอะๆก็มีการคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำฟลัดเวย์และหลังจากนั้นก็โอ้คุยกันมานานผมเนี่ยต้องบอกนะว่าผมทำงานกับส่วนราชการเนี่ยอ่านข่าวนี่นะฮะแต่ว่าผมก็อยู่เป็นโอ้อยู่ที่ช่อง11ก็นานนะแล้วก็พอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือใช่ไหมแล้วท่านเกษียณอายุพอดีผมก็เลยมีจังหวะพอดีแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรโครงสร้างต่างๆของเขาด้วยผมก็เลยแต่อย่างนั้นผมก็ขออพยพแล้วกันนะเพราะว่ามันก็นานพอสมควรนะอ่านข่าวมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะถ้าช่อง11นี่2005เกือบ10ปีอะ2552มั้ง52 53แถวๆนั้นแล้วก็อยู่มาจนถึงประมาณ2560 61อะนะครับก็ถือว่าก็มีประสบการณ์แล้วก็ได้คลุกคลีกับในแวดวงราชการแล้วก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็ไปฝึกงานก็สถานที่ราชการเหมือนกันก็ยังคิดอยู่เลยว่าสิ่งที่คิดวันนี้ส่วนใหญ่ของราชการเนี่ยบางทีเนี่ยมันด้วยการติดกรอบการของงบประมาณการดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆกระบวนการพิธีเนี่ยนะผมเนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าคิดวันนี้นะอย่างน้อยต้อง10ปี15ปีของที่คิดวันนี้ถึงจะเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันนะปี2554น้ำท่วมผมว่าเขาคิดกันตั้งแต่55 56แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาคงมีการคิดอยู่แล้วว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงมือทำจริงๆจังๆนะ กว่าจะผ่านขั้นตอนกว่าจะมีการอนุมัติครม.กว่าจะมีการก่อสร้างกว่าจะมีการลงเข็มปักเสาต้นแรกอย่างเงี้ยนะคุณลองนึกสภาพดูตอนนี้ปี2569ถ้าเอาตอนนั้นถึงตอนนี้ก็14ปี15ปีนะไอโครงการฟลัดเวย์ที่จะช่วยระบายน้ำจากน้ำเหนือลงใต้ให้ออกเจ้าพระยาไอออกอ่าวไทยออกเจ้าพระยาอะไรก็สุดแท้แต่ละนะเพื่อจะผลักดันให้มันเร็วเนี่ยนะเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนี่ยหรือว่าช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจนถึงตอนนี้เท่าที่ผมทราบข่าวมาก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยนะอันนี้คลองขุดนะทำเองเลยนะก็แล้วเสร็จไปแล้วประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ยังเหลือยะละอีกประมาณสัก 20-30%ที่จะต้องดำเนินการต่อนะยังไม่ได้แล้วเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้งานเนี่ยนะก็คาดว่าน่าจะประมาณสักปี2ปีนะ7172เนี่ยนะผมว่าน่าจะเปิดใช้งานได้สำหรับไอ้คลองบางไทรบางบานหรือว่าบางบานบางไทรที่มันเป็นฟลัดเวย์ไอ้ตรงเนี้ยนะคุณวีระก็บอกกับผมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอดูหน่อยสำหรับฟลัดเวย์ตรงนี้นะในช่วงวันนี้แหละวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะตอนที่เราคุยกันอยู่นี่สงสัยคุณวีระก็น่าจะถึงที่โครงการแล้วล่ะนะคงจะได้เห็นภาพนะถ้าไปเข้าทางวัดวรเชษฐ์ตรงแยกวรเชษฐ์ตรงนั้นนะเลี้ยวซ้ายไปบางบานเนี่ยตรงนั้นมันจะเห็นเลยนะมันจะมีทางที่เขาทำอยู่นะแต่ว่าถ้าจะเห็นชัดๆเนี่ยนะผมว่าแถวบางไทรหรือว่าทางบางปะอินแถวๆนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่เคยขับรถแล้วก็หลงไปเนี่ยนะเราขับรถไปแล้วเราขึ้นสะพานที่เขาทำค่อมบางบานบางไทรตรงนั้นนั่นแหละก็เขาก็ทำได้พอสมควรเหมือนกันก็เห็นภาพการพัฒนามาต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วล่ะนะเพราะว่าคุณวีระก็ไปดูที่บางบานบางไทรใช่ไหมส่วน เรื่องที่ผมคุยกับคุณวีระก็บอกว่าลองดูแล้วกันวันก่อนเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณวีระได้พูดในชั้นของกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเป็นการพูดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเทศมนตรีกำนันใช่ไหมขออภัยนายกเทศมนตรีนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรเนี่ยนะโอ้เขามาเป็นแบบอะไรล่ะเป็นซูมอ่ะเป็นออนไลน์มานะแล้วก็พูดผ่านที่ห้องประชุมของกรรมธิการนี่แหละนะแล้วก็ไปดังที่จังหวัดต่างๆที่เขามีการรับฟังอยู่นะสำหรับในชั้นของกรรมธิการในการพิจารณาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่เขามาขอสตุ้งสตังกันนะอันนี้ก็บอกว่ามีประเด็นน่าสนใจผมพูดเอาไว้ณัฐพงศ์ลองดูแล้วกันว่าจัดสรรเวลายังไงสำหรับวันเนี้ยวันที่12สิงหาคมเนี่ยแล้วเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผมก็ไม่อยากให้เสียเวลาเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราไปติดตามคุณวีระนะที่คุยในชั้นของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570การตั้งข้อสังเกตต่างๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานนะครับผมวีระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมธิการนะครับผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับหน่วยที่มาชี้แจงแต่อยากจะพูดเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็จะเสนอแนะว่าเราควรจะบริหารจัดการเรื่องการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบไหนที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านแล้วก็ต่อประชาชนนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดกับทุกกลุ่มแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่โชคดีนะครับได้ฟังผมพูดโดยตรงนะครับผมอยากเริ่มอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูที่มาตรา33งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดเป็นภาพใหญ่นะครับท่านเป็นภาพย่อยของภาพใหญ่ทั้งหมดทางสำนักงบประมาณแล้วก็รัฐบาลได้จัดสรรเงินให้ทั้งหมดเนี่ย219,727 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินที่ท่านได้มาเนี่ยมันก็จะไปทำอะไรหลายๆอย่างอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปดูแลเรื่องโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการไปดูแลเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับ แต่ว่าประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าข้อจำกัดอันหนึ่งซึ่งผมกำลังขอข้อมูลจากทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็คือว่าในเงินที่ท่านได้รับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีส่วนสำคัญถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หน่อยเนี่ย อย่างเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยก็อาจจะมีรายได้เป็นค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็แต่ละที่ก็มีไม่เท่ากันนะครับแล้วในเวลาเดียวกันท่านก็มีรายจ่ายเรื่องบุคลากรมีรายจ่ายเรื่องที่ท่านจะต้องบำรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็ที่จะสร้างเพิ่มเติมให้มันเกิดความสะดวกกับประชาชนยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่นะครับประเด็นที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีรายการหนึ่งที่เป็นรายการเงินอุดหนุนทั่วไปนะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือเงินอุดหนุนเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีระเบียบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำกับกรรมวิธีในการดำเนินการแล้วก็จะต้องมีการลักษณะที่เรียกว่าโคเพเมนต์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าจะทำอะไรนะตรงนี้ผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่างบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่นตามมาตรา23ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570 219,727 ล้านเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อเนื่องออกไปก็คือว่าถ้าท่านดูในหนังสือที่เป็นของสำนักงบเอกสารฉบับที่โทษนะครับเอกสารฉบับที่7รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณปี2570นะครับถ้าเกิดท่านมีดูก็อยากจะบอกท่านอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงมหาดไทย
2: ให้ตรวจโรคให้เข้าไปตรวจโรคไว้ที่หน้าหวะ
1: ช่วยทำอะไรสักหน่อยนะงั้นผมพูดต่อไม่ได้ในหน้า189เนี่ยกระทรวงมหาดไทยผมจะเอาปี2568นะครับเพราะมันเสร็จสิ้นแล้วส่วนปี2569นี่มันยังดำเนินอยู่ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาณสิ้นปีงบประมาณ2568ของกระทรวงมหาดไทยมียอดรวมกันทั้งสิ้น 189,634 ล้านบาทความน่าสนใจอยู่ที่ว่าในจำนวนนี้เป็นเงินนอกประมาณสะสมคงเหลือยกมา 189,616 ล้านบาทอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและถ้าเกิดเราดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขประมาณกลางในปีงบประมาณปี2570ท่านจะเห็นตัวเลขหนึ่งก็คือเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 218,395 ล้านบาทท่านลองเทียบเคียงดูกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ปีนี้ 219,727 ล้านบาทตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะครับตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะซึ่งแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะทราบดีว่าตัวเองมีเงินนอกงบประมาณสะสมเก็บเอาไว้ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้ท่านกรรมาธิการอนุสรท่านก็ขอข้อมูลซึ่งผมคิดว่าผมขอซ้ำอีกทีว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดทำรายละเอียดมาแต่ละองค์กรเลยว่ามีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือแยกรายการเลยอบจ.เท่าไหร่เทศบาลนครเท่าไหร่เทศบาลเมืองเท่าไหร่เทศบาลตำบลเท่าไหร่องค์การบริหารส่วนตำบลเท่าไหร่ตรงนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ มีความจำเป็นแล้วก็มีภาระแล้วก็มีรายได้แตกต่างกันไปถ้าเราใช้มาตรฐานในการที่จะรับเงินสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยผมเกรงว่าเราจะบริหารจัดการได้ค่อนข้างลำบากสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าภารกิจขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นภาระมากและผมก็ตอนที่มีการชี้แจงในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยผมก็เข้าไปสังเกตการแล้วก็ได้สอบถามประเด็นก็คือว่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นถนนนะครับอาจจะรวมไปถึงไฟสว่างสองทางด้วยเนี่ยเมื่อมีการรับโอนมาจากหน่วยงานที่เขาสร้างไปก่อนหน้านี้ถ้าเป็นถนนก็อาจจะเป็นกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทส่วนใหญ่จะเป็นกรมทางหลวงชนบทเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันต้องมีค่าบำรุงรักษาไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายของทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวตัดทอนทำให้ท่านไม่สามารถที่จะไปขยายสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตรงนี้คงจะต้องจัดระบบในการบริหารจัดการกันนะครับส่วนรายได้อื่นๆเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ละที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดจะต้องเจาะไปดูแต่ละรายคงจะยากหน่อยคงจะต้องดูเป็นภาพรวมแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าถ้าเรายังใช้วิธีบริหารเงินนอกงบประมาณโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาผมทราบครับว่าเขามีการกันเงินเอาไว้ให้กับข้าราชการหรือพนักงานจำนวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรายละเอียดซึ่งรายละเอียดตรงนี้แหละครับที่มันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายแต่เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามทีเนี่ยเราจะได้ร้อยละ 0.1 มันยังมีอื่นๆอีกซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องจัดสรรให้ซึ่งก็จัดสรรให้ไม่ได้ทั้งหมดตามพระราชบัญญัติจัดสรรเรื่องเงินเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องเป็นร้อยละ 32 อะไรประมาณนี้นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็ยังจัดสรรให้ได้ไม่ถึงจำนวนที่เป็นอยู่งั้นการบริหารแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาข้อเสนอของผมก็คือว่าอยากเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแจกแจงปัญหาออกมาว่าติดขัดในเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไปตรงไหนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงไหนระเบียบที่ท่านเป็นคู่มือในการบริหารจัดการเรื่องสตังค์ภายในองค์กรของท่านเนี่ยจะต้องแก้ไขอย่างไรผมคิดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็อาจจะไม่สนใจเรื่องนี้แต่เมื่อถึงเวลาตอนนี้ต้องเรียนว่าถ้าเงินนอกงบประมาณที่สะสมคงเหลือยกมาปีหนึ่งเป็น200,000 ล้านแบบนี้เนี่ยควรจะต้องมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วถ้าผมมีเวลาผมจะทำการแยกแยะแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จะเสนอทางออกให้ในอนาคตแต่ในเฉพาะหน้าเบื้องต้นผมอยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองมาช่วยกันดูนิดนึงว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องนี้กันยังไงถัดจากนั้นนะครับมีอีกนิดเดียวคือถ้าเกิดว่าเราไปไกลกว่านี้อีกนิดนึงในต่างประเทศจะมีการออกพันธบัตรเทศบาลซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีความเข้มแข็งทางการเมืองถ้าต้องการจะลงทุนแล้วมีความจำเป็นจะต้องก่อหนี้แล้วมีรายได้ที่จะใช้คืนได้อย่างแน่นอนเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้ช่องทางที่จะระดมเงินด้วยการออกพันธบัตรอย่างเช่นพันธบัตรกรุงเทพมหานครพันธบัตรเทศบาลนครเชียงใหม่พันธบัตรเทศบาลนครราชสีมาพันธบัตรเทศบาลนครขอนแก่นพูดง่ายๆว่าระดับของเทศบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดใหญ่ๆซึ่งมีรายได้เพียงพอแล้วต้องการการลงทุนสาธารณูปโภคสาธารณูปการในระดับที่เป็นเงินจำนวนมากอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้กฎระเบียบอย่างที่เป็นอยู่แต่นี่ผมก็ทราบนะครับว่ามันมีข้อกฎหมายที่ต้องทำอีกเยอะแต่บอกไว้เป็นแนวทางว่าถ้าเราใช้อย่างที่เป็นอยู่หาอย่างที่เป็นอยู่สิ่งที่เราเห็นในชนบทไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลนครหรือจะเป็นระดับเทศบาลเมืองไม่ต้องพูดถึงระดับเทศบาลตำบลเนี่ยเราก็จะไปไม่ถึงไหนขอบพระคุณท่านประธานครับ
3: คุณครับอาจารย์ครับ
0: ครบถ้วนนะประมาณสัก10กว่านาทีเท่านั้นแหละนะครับไม่มาก12นาที15นาทีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับคุยได้คุยดี Talk News and Music ครับ

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็หลายท่านที่รับฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะก็คงทราบอยู่แล้วนะว่าสรุปข่าวสารต่างๆและช่วงที่2ผมก็คุยให้ฟังนะว่ามันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ของที่คุณวีระฝากเอาไว้เพราะว่าคุณวีระไปที่บางไทรบางบานนะไปดูโครงการทำฟลัดเวย์ของบางบานบางไทรนี่แหละนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยรายการก็ต้องดำเนินการไปตามปกติอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งใจเลยนะว่านึกว่าจะเข้ามาจัดรายการสดแล้วก็เปิดสายคุยกันนะแล้วเห็นว่ามันเป็นวันหยุดที่มันอยู่กลางสัปดาห์ด้วยนะก็ปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ติดธุระหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่คุยหาเรือคุณวีระเพิ่มเติมเนี่ยผมกับคุณวีระก็เข้ามาจัดรายการปกติแต่ด้วยที่คุณวีระเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยานะแล้วก็ฝากผมไว้ว่าถ้ายังไงก็ต้องเปิดที่คุยในชั้นกรรมธิการให้ฟังสักนิดนึงแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยช่วงชั่วโมงที่2เนี่ยนะณัฐพงศ์ก็จัดการเลยนะผมก็ดูละซ้ายขวาหน้าหลังที่เหมาะสมที่สุดนะที่แม้ว่าจะไม่ได้เปิดสายคุยกันแต่ว่าหลายท่านเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ฟังต่อเนื่องเพลินนะคือบางทีเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยนะเราจะฟังอะไรเพลินๆเนี่ยเป็นวันหยุดจะไปเอาเรื่องเครียดๆใส่สมองนี่มันก็ใช่เรื่องนะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าฟังอะไรที่มันเป็นข้อมูลนะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นข้อที่จริงความสวยความงามเนี่ยนะหรือว่าเป็นนิทานละเมงละครอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะพอช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้ผมก็นึกย้อนไปว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เราจะเอาอะไรมาเปิดต่อดีสำหรับมหากาพย์มหาภารตะนะผมไม่เปิดต่อแน่ๆแล้วเพราะว่าเปิดจบไปแล้วนะแต่มันมีอีกเยอะมากที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยบางทีเขาคุยกันแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ามันยังทันสมัยนะใครที่ไปปราสาทนครวัดเมืองนครธมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยที่ไปกันเยอะๆเนี่ยก่อนที่จะมีปัญหาไทยกับกัมพูชานะปี68ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนก็ไปจากนี่แหละคุยเฟื่องเรื่องเขมรนี่แหละไปจากที่คุณวีระพาไปทัวร์แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหไปกันเต็มเลยนะครับแล้วแต่ละปีก็บางปีนี่ไปหลายรอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะไป2รอบ3รอบนะผมก็ไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี43 44 47อะไรแต่แถวนั้นน่ะนะนะซึ่งที่กัมพูชาตอนที่ยังไม่มีปัญหากันผมไปมาปราสาทนครวัดเมืองนครธมเนี่ยอย่างน้อยๆนี่3ครั้งนะบันทายสีอะไรนี่ไปมาแล้ว3ครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไปครั้งเดียวแล้วจบนะก็ไปแล้วไปแต่ละทีมันก็ได้ความรู้สึกแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปโดยเฉพาะถ้าไปแล้วเนี่ยยิ่งมีข้อมูลมีความรู้เบื้องต้นเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจภาพต่างๆได้ง่ายขึ้นนะผมค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยนะก็เปิดให้ฟังนิดนึงนะเป็นช่วงท้ายนะของแผ่นที่6ก็คือปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปักสีจำกงแล้วก็ปราสาทพนมบากเข็งตอนที่2ซึ่งในแผ่นที่6เนี่ยผมเปิดจบไปแล้วนะฮะวันนี้คุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยที่ผมจะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของปราสาทนครวัดแล้วครับอันนี้เข้ามาถึงไฮไลท์แล้วแล้วก็รวมไปถึงอธิบายเรื่องของภาพสลักหินนูนต่ำถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปเพราะมันมีปัญหาไทยกัมพูชาถูกไหมฮะคือไปได้ไหมก็ไปได้ขึ้นเครื่องไปได้นะแต่มันคงจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันคงไม่สะดวกสบายมันคงไม่แบบไม่สบายใจเหมือนเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวถูกไหมเราก็มีความกังวลนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปจริงๆนะหรือยังไปไม่ได้ไปเห็นของจริงไม่ได้เนี่ยเราอาจจะดูรูปแล้วก็จินตนาการที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันนะเล่าให้เราฟังแล้วก็หลับตานึกตามนะแล้วก็เห็นรูปก็จะทำความเข้าใจได้นะทั้งปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนุ่นตับเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์กับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์ครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่จะได้รับฟังต่อจากนี้ไปนี่ผมเรียนด้วยความภูมิใจทั้งในนามตัวผมเองแล้วก็แทนท่านอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะฮะคือเรื่องที่เราจะพูดคราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานที่ถือว่าเป็น นอกจากเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาคนที่เดินทางไปเที่ยวชมอาณาจักรพระนครไปดู เมืองนครธมแน่นอนล่ะครับว่าจะต้องเสียเวลาดูปราสาทนครวัดซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนเดี๋ยวพอได้ฟังก็จะเข้าใจนะฮะแต่ก่อนที่จะฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรชุดปราสาทนครวัดแล้วก็อธิบายภาพสลักหินนูนต่ำอย่างละเอียดมีความยาวต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมงนี่นะครับก็เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเทปชุดนี้เป็นเทปที่ต่อเนื่องเป็นเทปชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะครับจะเป็นม้วนที่7ม้วนที่8แล้วก็ม้วนที่9นะครับและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปราสาทนครวัดแล้วก็การอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำก็จะมี3ม้วนด้วยกันนะครับก็ต้องสังเกตดูว่ามันจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันเทปทั้ง6ม้วนก่อนหน้านี้นะครับม้วนที่1ม้วนที่2ม้วนที่3เนี่ยจะเป็นสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับส่วนม้วนที่4นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองหลิหราลัยแล้วก็การนำเที่ยวชมปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยส่วนในเทปม้วนที่5แล้วก็ม้วนที่6นั้นผมกับท่านอาจารย์สุเนศพาชมปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปนะครับปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็มาจบลงที่ปราสาทพนมบาแข็งคุณผู้ฟังก็อาจจะแยกฟังได้เป็นชุดๆได้นะครับคือม้วนที่1ม้วนที่2ม้วนที่3นั้นชุดหนึ่งจบในตัวม้วนที่4ม้วนเดี่ยวจบในตัวม้วนที่5แล้วก็ม้วนที่6ต่อเนื่องกัน2ม้วนส่วนม้วนที่7ม้วนที่8ม้วนที่9นี้จะเป็น3ม้วนต่อเนื่องกันไปแล้วก็ว่าเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของปราสาทนครวัดที่สำคัญก็คือการอธิบายที่ภาพสลักหินนูนต่ำที่ระเบียงรอบนครวัดซึ่งมีทั้งหมด8แผงนะครับแล้วก็มีความยาวในการเดินโดยรอบนี้ประมาณ600เมตรนะครับที่จริงเรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรนี่ยังไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมรวบรวมขึ้นมาในลำดับต้นเนี่ยก็เอาสัก9ม้วนก่อนนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นเรื่องของปราสาทบายนปราสาทพิมานอากาศปราสาทสุอปรัตนะครับปราสาทคลังรวมทั้งลานช้างลานพระเจ้าขี้เลื้อนปราสาทบาปวนแล้วก็ปราสาทอื่นๆเช่นปราสาทพระขันปราสาทนาคพันปราสาทพระพรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีเวลาทำต่อไปในอนาคตก็จะเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรต่อเนื่องกันไปแต่ว่าในชุดแรกนะครับก็จะมีทั้งหมด9ม้วนนะครับและที่สำคัญก็คือจะมีหนังสือเที่ยวเมืองเขมรชมอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมซึ่งถือว่าเป็นคู่มือในการติดตามฟังเทปชุดนี้ไปด้วยก็คิดว่าคงไม่ให้เสียเวลาอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็ลำดับถัดไปก็ฟังนะครับการคุยเรื่องปราสาทนครวัดอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำที่ระเบียงรอบปราสาทนครวัดของผมกับท่านอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เชิญเลยครับ

0: เราจบครั้งที่แล้วเราไปที่บันทายสีเรามาปราสาทปักสีจำกรง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไปขึ้นพนมบาแข่งกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อคืนเนี่ยเราก็นอนพักกันเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องไปเที่ยวนครวัดเนี่ยผมอยากจะพูดก่อนจะไปสักนิดนึงว่าถ้าหากเป็นไปได้นะครับอาจารย์ผมว่าพยายามให้มีเวลาสัก1วันเต็มๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเที่ยวครึ่งวันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้เต็มที
1: ่ดูไปดูมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะ
0: ครับ
1: นะครับต
0: ้
1: องใช้เวลาพอสมควรนะฮะและเมื่อคิดถึงการไปเที่ยวนครวัดเนี่ยคือผมอยากจะบอกงี้ว่าอย่าไปเผื่อว่าเออเรามีเวลาครึ่งวันเดี๋ยวเราทานข้าวเราต้องไปที่อื่น
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะฮะถ้าสมมติว่ากลับไปทานข้าวแล้วกลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งก็ไม่เป็นไร
0: ใช่
1: คือดูให้มันเต็มที่
0: ใช่ใช่คราวนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะทำโปรแกรมคล้ายๆกับว่าเราเที่ยวกัน1วันเต็มๆที่ปราสาทนครวัดเลยจ้ะเออแล้วทำกันแบบเต็มๆโปรแกรมเลยคราวนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์กับผมก็ได้ทานข้าวเช้าที่โรงแรมเรียบร้อย
1: คร
0: ับ นะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเรียบร้อยพร้อมแล้วนะฮะเราก็นั่งรถจากโรงแรม
1: ครับ
0: จากโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบเนี่ยเรานั่งรถผ่านเข้าไปในบริเวณที่เขาเป็นที่เก็บตัง
1: ครับ
0: ตรวจบงตรวจบัตรตรงนี้จนถึงบริเวณที่เป็นปราสาทนครวัดเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณสัก7กิโลครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ประมาณ7กิโล
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้ประมาณสัก 8:30 น.
1: ครับ
0: รถมาจอดอยู่ตรงหน้าปราสาทนครวัดแล้วอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: คันนี้นึกภาพดูจ้าเราจะอธิบายเขายังไงกันดี
1: คือปราสาทนครวัดเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากเพราะนั้นพอเราดูเข้าไปเนี่ยมันดูประหนึ่งว่าเป็นเมืองหนึ่งนะฮะมันดูประหนึ่งว่าเป็นเมืองหนึ่งหากแต่ว่าความใหญ่ของมันเนี่ยเป็นความใหญ่ที่จุดถูกจัดวางและสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบนะฮะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราค่อยๆดูมันอย่างเป็นระบบเนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างจะง่ายแก่การเข้าใจนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงบริเวณที่รถไปจอดเนี่ยนะครับคุณวีระมันจะเราจะเห็นแนวกำแพงนะฮะซึ่งเป็นแนวกำแพงที่จะสร้างขึ้นล้อมตัวสระน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: คุณวีระคงจำได้
0: จำได้ฮะจำได้ครับ
1: ซึ่ง
0: เพราะว่าตอนนี้เราเดินข้ามถนนมาแล้วอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: คือรถเนี่ยมันจะต้องไปจอดคือเวลาเข้าไปรถมันจะต้องไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่จอดรถ
1: ใช่คร
0: ับ พอเราลงจากรถเราเดินข้ามถนนมาเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์พูดว่าเหมือนก็เป็นแนวกำแพงข้างด้านนอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นแนวกำแพงแรงเสร็จแล้วมองลงไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมันดูประหนึ่งเป็นทะเลสาบนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะกว้างประมาณ 1,200 เมตรใช่ไหมฮะคุณวีระไอตัวสระน้ำ
0: ตัวสระน้ำใช่ไหมฮะ
1: ไอตัวสระน้ำ
0: อาจารย์พูดถึงความยาวของสระหรือว่าความกว้างของสระ
1: ความกว้างมองจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่ง
0: ฝั่งนี้ไปจนถึงด้านหลังของปราสาทนครวัดเลยใช่ไหมฮะ
1: คือสมมติว่าพอรถมาจอดอยู่นะครับ เราก็จะเห็นแนวกำแพงพร้อมกันและเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินข้าม
0: สะพานทางเดิน
1: นะฮะไอสะพานทางเดินเนี่ยที่จะนำพาเราข้ามคู
0: น้ำคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาทนครวัดเนี่ยนะไอ้คูน้ำเนี่ยเฉพาะคูน้ำนะจ๊ะนะเอาความกว้างของคูน้ำเนี่ย
1: เอาความกว้าง
0: ประมาณสัก200เมตร200เมตรโดยรอบนะความกว้างนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่1,200ที่มันเป็น
0: ความยาว
1: 200เมตรใช่ครับ
0: ความ
1: 200
0: ความกว้างของคูน้ำรอบปราสาทนครวัดเนี่ยประมาณสัก200เมตร
1: ใช่ครับ
0: ส่วนตัวที่เป็นกำแพงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมีความกว้างประมาณสัก 1,200 กิโลเมตรไอ้โทษ 1,200 เมตรได้
1: 1,200กับ 1,300 หรืออะไรประมาณนั้น
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: นะฮะทีนี้ที่ตั้งใจจะพูดคืออย่างนี้คุณวีระ
0: ครับ
1: เมื่อเราจะดูมันเนี่ยเราดูมันให้เห็นเป็นระบบนะฮะคืออันดับต้นเลยพอเราลงปั๊บเนี่ยเราจะเห็นไอ้คูน้ำนี่ขนาดใหญ่มาก200เมตรอย่างที่คุณวีระว่า
0: ล้อมรอบเลยจ้ะ
1: ล้อมรอบ
0: เลยเหมือนกับไอ้ตัวที่เป็นปราสาทนครวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะกลางไอ้คูน้ำนี่ว่าอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะนะ
1: ถูกต้องครับนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้ตรงจากตรงจุดนี้เข้าไปตลอดเนี่ยนะฮะและพอเรามองจากจุดนี้ตรงเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นตัวปรางซึ่งเป็นปรางประธาน3 หลังใช่ไหมฮะเพราะว่าความตรงแนวในการสร้าง
0: เพราะตอนนี้เรามายืนตรงทางเข้าปราสาทนครวัด
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ข้ามคูน้ำนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เรามายืนตรงปราสาทนครวัดอาจารย์นึกภาพว่าคุณผู้ฟังเดินอยู่ด้านอาจารย์หันหลังให้เรานะ
1: ครับ
0: อาจารย์หันหลังมาทางด้านเราเรานี่หันหน้าเข้าปราสาท
1: ครับ
0: ตอนนี้อาจารย์ก็ยืนอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าคุณมองไปตรงหน้าคุณตอนที่คุณอยู่ตรงทางเดินเนี่ยคุณจะเห็นปราสาทตรงกลางเนี่ยมี3หลังใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งความจริงพอเราเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็น3แต่มันจะเป็น5นะฮะและไอ้ทางที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับ
0: ทาง
1: เข้าไปเนี่ยมันจะผ่านแนวกำแพงเป็นหลายชั้นเข้าไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดเนี่ยอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากที่จะชวนให้เราคิดถึงตรงนี้ก่อนว่าเมื่อเรายืนอยู่และก่อนที่เราจะเข้าไปก
0: ้
1: าวเข้าไปเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าเรายืนอยู่ในโลกที่เป็นโลกมนุษย
0: ์
1: นะฮะและการก้าวล้ำตั้งแต่สะพานหน้าเข้าไปเรื่อยเนี่ย มันจะเป็นการเดินเข้าไปสู่โลกซึ่งเป็นโลกของเทพเจ้านะฮะต
0: ้
1: องคือนึกถึงว่ามันจะเป็นการข้ามซีกเลยนะฮะจากโลกมนุษย์เนี่ยเข้าไปสู่โลกที่เป็นเทพเจ้า
0: สะพานนาคที่อาจารย์พูดถึงนี่คือเป็นทางเดิน
1: สะพานนาคนี่เป็นตัวทางเดินแต่คุณวีระทราบไหมว่ามันมีนัยยะที่สำคัญกว่าการเป็นทางเดินด้วย
0: ครับครับ
1: นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราคิดถึงเริ่มตั้งแต่ตัวสะพานนาคก่
0: อ
1: นนะฮะคุณวีระสะพานนาคเนี่ยนะมันมีหลายแห่งนะนะสมัยหลังจะเข้าตัวนครธมเนี่ยก็มีสะพานนาคนะครับแล้วก็ทำเป็นยักษ์กับเทวดาย ุทธนาคมีทั้งหมด5สะพานด้วยกัน
0: 5สะพานด้วยกัน
1: ในกรณีอังกอร์ธมนครธมใช่มั้ย
0: เดี๋ยวเราไปเที่ยวเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมอีก
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ปราสาทพระขันธ์ของละก็มีสะพานนาคกัน
0: ใช่ๆ
1: นะครับนะฮะแล้วก็ที่ลอรูสหรือร่อรวยเนี่ยนะครับก็มีปราสาทที่มีสะพานนาคเหมือนกันคุณวีระฮะ
0: ทุกที่ที่เป็นทางเดินจะเข้าปราสาทนี่มีสะพานนาคทั้งนั้นนะส่วนใหญ่
1: คร
0: ับ
1: สะพานนาคเนี่ยนะฮะมันมีนัยยะที่ถูกตีความเนี่ยเป็น2แนวทางด้วยกันนะฮะนัยยะของการตีความแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นคล้ายๆสะพานสายลุงหร
0: ือ
1: เป็นสะพานที่เชื่อมต่อนะฮะระหว่างโลกที่เป็นมนุษย์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่กับเมื่อเราข้ามน้ำตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นโลกของเทพเจ้าน ะฮะอันนี้นัยยะหนึ่งกับนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะครับ
0: ค
1: ุณวีระมันเป็นต้นเขาแห่งกำเนิดของสรรพสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสะพานนาคเนี่ยมันจะไม่อยู่ลอย
0: ๆ
1: มันจะผูกติดอยู่กับคติการกวนเกษียณสมุทรเสม
0: อ
1: นะครับม
0: ัน
1: จะผูกติดกับคติการกวนเกษียณสมุทรเสมอถ้าสมมติว่าสะพานนาคผูกติดกับการกวนเกษียณสมุทรเสม
0: อ
1: สิ่งที่เราไม่ค่อยพูดกันนักในกรณีของนครวัดคือเราไม่ได้คิดถึงว่าตัวสะพานนาคเนี่ยมันสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรอย่างไร
0: เหมือนกับตัวสะพานนาคเนี่ยเหมือนลำตัวพญานาคนะจ๊ะ
1: ถูกต้องครับเหมือนจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอเราคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะทั้งนี้เนื่องจากว่าอย่างนี้คุณวีระพอเราคิดถึงเรื่องของนครวัดทีไรเนี่ยนะฮะเรามักจะคิดในมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นเช่นเราคิดว่าเอ๊ะนครวัดเนี่ยนะมันสร้างในคติของการนับถือพระวิษณุเป็นหลักใช่ไหมเพราะนั้นพอสร้างในคติการนับถือพระวิษณุเป็นหลักเราก็บอกว่าอันนี้ก็คือโลกของพระวิษณุว่างั้นเถอะจุดสนใจของเราก็ไปลงตรงที่อะไรก็ได
0: ้
1: ที่สัมพันธ์กับพระวิษณุนะครับอย่างเช่นว่าเราบอกอ๋อพระเจ้าสุริยะวรมันเหรอเมื่อท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปรวมกับพระวิษณุไงนะฮะมีชื่อว่าปารมะ
0: วิษณุโลกะ
1: นะฮะซึ่งชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่สลักไว้ในหินในส่วนของผนังด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ว่าด้วยการproceeding คือการเสด็จพระยุหยาตรานะฮะแล้วก็เขาจึงถือเอาชื่อเนี้ยเป็นชื่อของท่านเมื่อตายไปแล้วใช่ไหมฮะเอาละพอเรามีความคิดว่าปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับคือโลกของพระวิษณุของต่างๆหลายอย่างในนั้นโดยเฉพาะยิ่งภาพสลักนูนต่ำนะฮะเราก็จะดึงว่าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการบูชาพระวิษณุ
0: เป็นสำคัญ
1: แต่ว่า อันนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นทัศนะหนึ่งซึ่งเราเชื่อกันมานานคือเป็นการตีความอย่างของนักประวัติศาสตร์อย่างเช่นจอร์จเซเดย์นะฮะ มาสมัยหลังเนี่ยมีนักประวัติศาสตร์ศิลป์พยายามตีความเพิ่มเติมกว่านั้น
0: ว่าน
1: ะฮะพยายามตีความว่าจุดใหญ่ใจความของปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับมันมุ่งไปที่สุริยวรมันที่สองนะฮะ
0: ซึ่งเป็นคนสร้างนะจ๊ะนะ
1: ใช่ครับซึ่งเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องราวความสำคัญของสุริยวรมันที่สองเป็นหลักทั้งนี้รวมถึงการแสดงว่าสุริยวรมันที่สองเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคุณวีระ ถ้าสมมติว่าจะมีการบูชาหรือทำเพื่อบูชาพระวิษณุมันไม่ได้เป็นการบูชาพระวิษณุลอย
0: ๆ
1: แต่มันจะเป็นการบูชาพระวิษณุที่สัมพันธ์กับตัวตนของสุริยวรมันที่สอง
0: ซึ่งเป็นกษัตริย์เขมร
1: ซึ่งเป็นกษัตริย์เขมรผู้สร้างอันนี
0: ้
1: เอานะครับ กลับไปที่สะพานนาคใหม่คุณวีระ
0: คร
1: ับ เขามีคนศึกษาอย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัวสะพานนาคเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้คิดถึงสะพานนาคนครวัดเนี่ยว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องการกวนเกษียณสมุทรเพราะว่ามันไม่มียักษ์และเทวดาโผล่ขึ้นมาให้เห็น
0: เป็นแถวให้ดูอ่ะ
1: เป็นแถวให้ดูเหมือนที่นครธม
0: ใช่ๆๆ
1: หรือที่อื่น
0: ใช่ๆๆแ
1: ต่มันอย่างนี้คุณวีระ
0: ครับ
1: ไอ้ตัวทางเดินทางทิศตะวันตกคือต้องรู้ก่อนว่าปราสาทหลังนี้หันหน้าออกทางทิศตะวันตกไม่เหมือนกับปราสาททุกปราสาทในพระนครหลวงจะหันหน้าออกทางทิศตะวันออก
0: ครับผม
1: นะครับนี่ไอ้ตัวปราสาทตัวนี้ที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยนะฮะมันมีทางเดินซึ่งเป็นทางเดินพญานาคเนี่ยยาวมากเลยขณะที่ว่าพอเดินไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยฮะมันจะมีเบรกที่เป็นเบรกตรงกลางนะฮะใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ นะฮะที่จะเชื่อมคล้ายๆกับว่าแต่ว่าอันนี้มันจะผ่านแนวกำแพงแรกเข้าไปแล้วนะฮะ
0: คร
1: ับ และจริงจะเห็นเบรกตัวนั้น
0: ครับ
1: คุณวีระฮะเขามีคนที่ศึกษาดูว่าไอ้แนวกำแพงนาคที่วางอยู่เนี่ยนะครับมันมีฐานรองรับเป็นจุดๆแบบมีฐานรองรับเป็นจุดๆนะฮะไอ้ฐานรองรับเป็นจุดๆเนี่ยเมื่อเขานับจำนวนมันต่อแถวนะฮะต่อแถวทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเขานับได้สักประมาณ108ต่อแถว108ต่อแถวเอางี้นะฮะ108ต่อแถวทีนี้108ต่อแถวเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งมันก็54 54
0: ใช
1: ่นะคุณวีระอยากจะพูดถึงนครธมนิดหน่อยไอ้ตัวเทวดากับตัวไอ้อสูรน่ะคุณวีระมัน54 54
0: แถวละ54เท่ากัน
1: ใช่ครับแถวละ54เลขบวกกันเป็นมงคลเลข108นะฮะทั้งหมดสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรคุณวีระฮะแนวบันไดนาคเนี่ยนะฮะหรือทางเดินเนี่ยราวบันไดเนี่ยนะฮะของนครวัดเนี่ยสัมพันธ์กับเลขคู่54 54นะครับและโดยในยะนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรนะครับทำไมล่ะครับมันถึงสัมพันธ์กับการกวนเกษียณสมุทรการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยนะคุณวีระมันเป็นหัวใจของนครวัดนะครับเพราะนอกจากราวบันไดนาคที่มันแสดงในยะนี้แล้วเนี่ยนะฮะผนังทางทิศเอมันทิศ
0: ทิศตะวันตกทิศตะวันออก
1: ทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันออกด้าน
1: ทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกด้านใต้นะฮะทั้งผนังเลยจะเป็นเรื่องการกวนเกษียณสมุทรที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวผมเพิ่มเติมคุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะว่าเรื่องการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยเป็นการที่จะเรียกว่าเทวดากับยักษ์เนี่ยมาตกลงกันเพื่อที่จะได้กวนน้ำอมฤตให้มันมีน้ำอมฤตเกิดขึ้นนะครับมันเรียกเป็นของเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อะไรแต่ว่าเราจะคุยทีหลังเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าอาจารย์พูดกวนเกษียณสมุทรแล้วไม่รู้เรื่องกัน
1: ทีนี้คุณวีระต่อมาตรงนี้ก็ดีแล้วนะฮะผมอยากจะขอต่อไปนิดนึงถึงนัยยะของการกวนเกษียณสมุทรที่จะมาสัมพันธ์กับบันไดนาคตรงนี
0: ้
1: นะคือเรารู้กันอยู่รู้สึกเราเคยคุยผ่านมาทิ้งและด้วยว่าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นะฮะกุรมาวตาร
0: กุรมาวตารเป็นเต่า
1: เป็นเต่าน
0: ะฮะ
1: สำหรับท่านที่อาจจะจำไม่ได้เนี่ยนะครับการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยมันเกิดจากการที่มีฤาษีที่โทสะร้ายตนหนึ่งชื่อทุรวาส
0: ใช่
1: นะฮะ อิตาคนนี้เนี่ยเกิดโกรธพระอินทร์ขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาพวงมาลัยทิพย์เนี่ยไปถวายพระอินทร
0: ์
1: นะฮะและเจ้าและพระอินทร์เนี่ยเอาพวงมาลัยทิพย์เนี่ยไปวางบนตะพองช้างนี่ช้างเอราวัณเนี่ยมันไม่คุ้นกับกลิ่นดอกไม้นี
0: ่
1: มันก็ดึงเอาดอกไม้เนี่ยมาขยี
0: ้
1: นะฮะฤาษีทุรวาสซึ่งเป็นฤาษีที่อารมณ์ร้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เลยสาบ
0: สาบเลย
1: ฮะให้พระอินทร์และเทวดาทั้งหลายเมื่อลบกับเหล่าอสูรเนี่ยต้องแพ้ทุกครั้งการพ่ายแพ้กับเหล่าอสูรทุกครั้งเนี่ยนะฮะทำให้พระอินทร์และเทวดาเนี่ยต้องเสียอาณาจักรเสียอะไรต่าง
0: ๆเดือดร้อนเป็นอันมาก
1: เดือดร้อนเป็นอันมากใช่ไหมครับจึงนำมาซึ่งการที่จะต้องมาติดต่อพระวิษณุใครต่อใครเพื่อให้มาช่วยในการกวนเกษียรสมุทรนะครับ
0: เกษียรสมุทรเนี่ยคือทะเลน้ำนม
1: ทะเลน้ำนม
0: กวนทะเลน้ำนมเพื่อให้มันเกิดเป็นน้ำอมฤต
1: เป็นน้ำอมฤต
0: อันนี้ว่าเทวดาจะกวนคนเดียวมันไม่พอใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่พอต้องเอาอสูรมาช่วยกวนด้วยนะฮะสรุปว่าพอได้น้ำอมฤตปั๊บเนี่ยนะครับเทวดาเท่านั้นที่ได้กินเพราะพระนารายณ์เนี่ยไม่อยากให้อสูรกินก็เลยแปลงกายเป็นนางงามไปรำร่
0: อ
1: พวกอสูรไปทางเทวดาเนี่ยก็กินน้ำอมฤตพอเทวดากินน้ำอมฤตเสร็จปั๊บเทวดานั้นก็ฆ่าไม่ตายรวมทั้งพระอินทร์ด้วยนะฮะการที่เทวดาฆ่าไม่ตายทำให้เทวดานั้นสามารถที่จะรบชนะอสูร
0: ได้ตลอด
1: แล้วกลับมาเป็นใหญ่ได้อีกครั้งนึงนะครับด้วยเหตุนี้นะครับคุณวีระการกวนเกษียรสมุทรจึงสัมพันธ์กับการพระราชพิธีสำคัญมากอันหนึ่ง
0: คืออ
1: ินทราภิเษก
0: อินทราภิเษกนะ
1: ฮะการพระราชพิธีอินทราภิเษกเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกพระอินทร์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เหนือเทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญที่สัมพันธ์กับการสถาปนาอำนาจของพระมหากษัตริย
0: ์
1: และเป็นคติที่ยังลากฝังลึกอยู่ในเขมรแล้วไทยก็รับเอามาด้วย
0: ครับผม
1: นะครับจึงเกิดการพิธีอันนี้ขึ้น
2: ได้นะได้นะนะพอให้เราช่วยนะคลายความคิดถึงใช่ไหมคือบางคนก็ต้องบอกนะว่าคนที่เขาผูกพันเนี่ยคนที่เขาชอบอ่ะที่เขาชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าผูกพันแบบไปดูของเก่าไปดูเรื่องอะไรล่ะศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมไปถึงโบราณสถานต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็อยากไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำแต่ถ้าไปไม่ได้อันเนี้ยน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระยังไม่จบแค่นี้นะจริงๆมีอยู่หลายตอนหลายแผ่นเลยนะครับสำหรับเรื่องของปราสาทนครวัดของเรานี่เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายแล้วครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็ไม่อยากให้เสียเวลานะผมไม่ต้องเกริ่นอะไรแล้วนะถ้าคุณฟังช่วงที่แล้วคุณรู้แล้วว่าผมเอาซีดีนะชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะครับซึ่งวันนี้มาเปิดในแผ่นที่7ซึ่งเป็นเรื่องราวของปราสาทนครวัดแล้วก็อธิบายภาพสลักหินนุ่นต่ำนะตอนที่1คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เราค้างกันไว้ตรงไหนก็ไปตามต่อตรงนั้นแหละครับติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยการโกนเกษียรสมุทรเนี่ยจึงมีนัยยะสำคัญที่สัมพันธ์กับการสถาปนาอำนาจของพระมหากษัตริย์และเป็นคติที่ยังลากฝังลึกอยู่ในเขมรแล้วไทยก็รับเอามาด้วย
2: ครับผม
1: นะครับจึงเกิดการพิธีอันนี้ขึ้นไอ้การพิธีอินทราภิเษกเนี่ยนะครับ
2: คือ
1: ละมันและสัมพันธ์กับการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันส่งนัยยะให้เห็นว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะฮะมันได้เกิดภาวะของความไม่สงบเรียบร้อยต่าง
2: ๆลบพุ่งแย่งชิง
1: อำนาจกันเองภายในก็ดีหรือมีฝ่ายอื่นนะฮะถูกลุกลานถูกไล่ต่างๆอย่างนี้ก็ดีจนพระมหากษัตริย์เนี่ยลุกขึ้นมาปราบราบคาบแล้วสร้างความเป็นปึกแผ่นแล้วจัดการพลาดพิธีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะกวนเกษียรสมุทรเพราะว่านัยยะตรงนี้มันเป็นนัยยะที่สัมพันธ์กับเมื่อกวนเกษียรสมุทรแล้วจึงขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
1: นะฮะอย่างพระอินทร์ขึ้นมาเป็นใหญ
2: ่
1: เทียบตัวเองกับพระอินทร์นะ
2: ครับเข้าใจละ
1: คุณวีระครับ พระเจ้าชัยยะบรมันที่7ตอนท่านสร้างนครถมเนี่ยนะนะฮะท่านก็มือเปื้อนเลือดพอสมควรขึ้นม
2: าน
1: ะครับเพราะว่ามันเกิดความไม่เรียบร้อยเราเคยคุยกันแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ตอนที่เราคุยเรื่องสังเขปประวัติศาสตร์ครับ
1: ใช่ใช่พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ก็มือเปื้อนเลือดพอสมควร
2: ตอนขึ้นมาก็บ้านเมืองระส่ำระสายนะ
1: ระส่ำระสายและการรบการต่อสู้กันเนี่ยนะครับเขาก็ต่อสู้กับญาติพี่น้องของเขาว่างั้นแต่นะฮะต่างก็เป็นญาติเป็นอะไรกันแต่ก็รบราฆ่าฟันกันจนกระทั่งว่าชนะสำเร็จได
2: ้
1: เปรียบประหนึ่งการกวนเกษียรสมุทรจนเป็นนัยยะที่ทำให้พระอินทร์หรือเทวดาซึ่งเป็นฝ่ายดีฝ่ายถูกเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่ได
2: ้มันมีคติซ่อนลงไปนะธรรมะชนะอาธรรมด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับ ด้วยนัยยะนี้เนี่ยสะพานนาคที่ทอดยาวอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่นครธมไม่ว่าจะเป็นที่ปราสาทพระขันหรือแม้กระทั่งที่นครวัดตรงนี้เนี่ย มันมีนัยยะที่สื่อความหมายอันสัมพันธ์กับการขึ้นมาสร้างยุคใหม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับ
1: ของพระเจ้าสุริยวรมัน
2: คือนอกเหนือจากในลักษณะที่เป็นพื้นฐานว่าเป็นทางเชื่อมแบ่งระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์ในความเข้าใจก่อนหน้านี
1: ้
2: นะครับที่เป็นสะพานข้ามไอ้คูน้ำล้อมรอบกว้างประมาณสัก200เมตรรอบๆปราสาทนครวัดแล้วเนี่ยมันยังเป็นสัญลักษณ์ในแง่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เรียกว่าอินทราภิเษกหรือว่าพ
1: ิ
2: ธีกวนเกษียรสมุทรด้วย
1: ใช่ครับซึ่งการพิธีนี้สัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกับประวัติศาสตร์และตัวตนของผู้ก้าวขึ้นสู่อำนาจแล้วกำหนดให้สร้างศาสนสถานนี้ขึ้น
2: แต่ส่วนใหญ่เวลาไปดูนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: เอานี่พูดถึงคนทั่วๆไปรวมทั้งคนไปดูทั่วๆไปไปถึงก็โอ้โหมันลานกว้างยืนถ่ายรูปตรงนั้นแล้วยืนถ่ายรูปจนผมรอไม่ไหวยืนถ่ายรูปมันตะพึดน่ะนะ
1: ใช่ครับ
2: โดยที่ไม่รู้ว่ายืนอยู่บนอะไรนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คราวนี้ผมต้องเล่าให้คุณฟังนิดนึงนะว่าอาณาบริเวณของปราสาทนครวัดเนี่ยมันประมาณสักเกือบ 2,000 ไร่อาจารย
1: ์ใช
2: ่มันใหญ่ขนาดนั้นนะในคนนึกภาพไม่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนก็ให้นึกถึงประมาณสัก 2,000 ไร่แล้วกันนะคราวนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นภาพรวมนิดนึงนะอาจารย์นะ
1: เอาเลยคุณพี่เอาเลย
2: อย่างที่พอเราเดินข้ามสะพานเราเข้าทางประตูตะวันตกใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
2: พอเราเดินข้ามสะพานปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแนวกำแพงล้อมรอบ
1: ครับ
2: นะฮะ1รอบอันนี้รอบนึงแล้วเดินเข้าไปอีกก็มีอีกรอบนึงแล้วเดินเข้าไปอีกก็มีอีกรอบนึงสรุปรวมความว่ามีกำแพง3ชั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: ถูกไหมฮะแล้วที่เป็นตรงกลางที่อาจารย์พูดถึงคือปรางประธานกลุ่มปรางประธาน5องค
1: ์ใช่คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้คือให้รู
1: ้ใจกลาง
2: ให้รู้สภาพก่อนนะฮะแล้วก็ทางเข้าเนี่ยมันเข้าได้4ทิศนะฮะคือทิศตะวันตกก็เข้าได
1: ้
2: ทิศเหนือเข้าได้ทิศใต้ก็เข้าได้แต่ทิศที่เข้าแล้วมันถูกฉลกที่สุดใหญ่ที่สุดดูแล้วงามที่สุดคือเข้าทางประตูตะวันตกนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: ผมให้ภาพนี้ก่อนอาจารย์เชิญครับ
1: คุณวีระครับ
2: ครับ
1: มันมีการศึกษากันในช่วงหลังเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ว่าการกำหนดระยะทางนะฮะตั้งแต่ จุดเริ่มต้นของทางนอกตั้งแต่นอกแนวกำแพงเลยเนี่ยนะฮะนะฮะนอกสุดแนวกำแพงนอกสุดนะฮะเข้าไปจนกระทั่งถึงคล้ายๆกับที่สุดของตัวคล้ายๆระเบียงคดที่สุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ล้อมตัวศาสนสถานอยู่ที่ตัวระเบียงคดที่มีภาพจำหลักหรือมีภาพไอ
2: ้ลายสลัก
1: ลายสลักรูปปั้นอยู่เนี่ยนะครับระยะทางที่ทอดผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับมีคนศึกษาแล้วก็วัดมันออกมาครับเวลาว่ามันมีตัวเลขนั้นเนี่ยมีนัยยะที่สำคัญนะฮะพูดง่ายๆนะครับคุณวีระ
2: สมมติ
1: ว่าคุณวีระตั้งแต่อยู่นอกแนวกำแพงเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินค่อยๆเดิน
2: แปลว่าตอนนี้ข้ามสะพานนาคมาแล้วนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: มายืนอยู่ที่กำแพงชั้นนอกสุดนะอาจารย์นะ
1: ครับก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะ
2: จะเข้าไป
1: แล้วจนกระทั่งเดินเข้าไปถึงในสุดเนี่ยนะครับคุณวีระความยาวของมันเนี่ยนะฮะเมื่อเขาคิดเป็นหน่วยของเขมรคิดเป็นหน่วยของเขมรเนี่ยนะฮะซึ่งหน่วยของเขมรเนี่ยมันมีคำหนึ่งใช้เรียกผมลืมไปแต่ว่ามันประมาณจุด4เมตรนะฮะ
2: ไม่เป็นไร
1: อันนี้เนี่ยคุณวีระมันได้1720หน่วย
2: หน่วยของเขมรเขา
1: ฮะไอตัวความยาวสุดตรงนี้เนี่ย คุณวีระรู้ไหมว่าไอ้1728เนี่ยนะครับถ้าคุณวีระเติมศูนย์เข้าไป3ตัวมันก็เป็น 1,728,000 ถูกไหมนะฮะเติมศูนย์ไป3ตัวมันคือเวลาของยุคที่เรียกว่าเป็นยุคทองนะเป็นยุคทองของคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์แล้วคุณวีระรู้ไหมถ้าคุณวีระค่อยๆไล่ระยะมาเรื่อยนะคราวนี้ย่นเข้ามานะฮะตั้งแต่ทางจุดเริ่มต้นของทางเดินเนี่ยนะฮะไปจนถึงก่อนที่จะเข้าไปในไอ้แนวที่จะเกิดรูปจำหลักรอบๆตรงนั้นเนี่ยนะฮะระยะทางเนี่ยมันวัดหน่วยได้1296นะฮะและเติมศูนย์อีก3ตัวเป็นยุคที่รองจากลูกยุคทอง
2: เรียกว่ายุคเงิน
1: มันมีคำเรียกว่าเทตะทรีตะหรืออะไรทำนองนี้
2: uh-huh, uh-huh.
1: นะฮะคือคุณวีระจะเรียกยุคเงินก็ไม่เป็นไร
2: ยุคเงินยุคเหล็กยุคสำริดอะไรก็ได้นะ
1: สรุปในโลกของนครวัดเนี่ยนะคุณวีระ
2: ครับ
1: มันมียุค4ยุคเนี่ยซ้อนกันอยู่บนทางเดินตรงนี
2: ้ oh,
1: นะฮะ oh. ตั้งแต่กะลียุค ซึ่งอยู่ข้างนอกนะนอกกำแพง นะไปจนกระทั่งคุณวีระเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยคุณวีระจะเข้าถึงยุคทองเท่านั้นจนกระทั่งถึงใน
2: ยิ่งเดินเข้าไปนี่ยิ่งเป็นยุคที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นใช่ไหม
1: ถูกต้องนะฮะแต่ยุคอันนี้ยุคตั้งแต่ยุคทองกับยุคพวกกะลียุคเนี่ยในคอนเซ็ปต์คือมันซ้อนกันอยู
2: ่
1: นะมันซ้อนกันอยู่นะฮะทีนี้คุณวีระมันน่าอัศจรรย์มากเพราะเขาคิดตัวเลขมาเนี่ยมันลงพอดีหมดว่าเดินไปเท่านี้นะถึงแนวกำแพงตรงนี้นะนี่เป็นกะลียุคจากแนวกำแพงตรงนี้เนี่ยนะบวกทางที่เราเดินมาแล้วนะนะแล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีกจำนวนหนึ่งนะ
2: อ
1: ันนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับยุคที่ดีขึ้นม
2: าน
1: ะฮะจนมาถึงยุคอย่างยุคเงินที่คุณวีระว่าจนมาถึงยุคทองทั้งหมดนี่เนี่ยนะฮะแสดงว่าระยะคุณวีระระยะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการนะฮะของทางเข้าเนี่ยไปจนถึงตลอดแนวสุดของตัวศาสนสถานเนี่ยนะฮะมันมีความหมายเชิงตัวเลขที่สัมพันธ
2: ์ถ้าครับเชิญอาจารย์ต่อ
1: ครับถ้าคุณวีระเดินจากตัวใจกลางศาสนสถานออกมาเท่าไหร่คือคุณวีระเข้ามาสู่ยุคที่เป็นกะลียุคมากเท่านั้นถ้าคุณวีระอยู่ในยุคกะลียุคคือยุคของเราปัจจุบันนี
2: ้
1: นะฮะและเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่คุณวีระก็จะเข้าสู่ยุคทองมากเท่านั้นจนกระทั่งไปสู่จุดศูนย์กลางซึ่งเป็นตัวใจกลางของปราสาทอันนั้นน่ะก็คือเข้าไปสู่ใจกลางของยุคทองนะฮะมีนัยยะอย่างนี
2: ้คือนี่แค่เราดูภูมิสถานอาจารย์นะเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าในนั้นมีรูปมีเลิบหินเหินอะไรยังไงยังไม่ได้คุยนะเอาแค่ให้เห็นภาพใหญ่ภาพรวมก่อนนะฮะจะได้เข้าใจคราวนี้มีอันนึงนี่ผมก็เอินไปฟังมาสนุก
1: ไอ้ท่
2: านเขาบอกว่าที่ตั้งนครวัดเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดมีการลากแผนที่นะลากเป็นเส้นประนะฮะไปนครธมไปปราสาทต่างๆนะอาจารย์นะแล้วแงนมองขึ้นไปบนฟ้าน
1: ะ
2: จะทาบกับกลุ่มดาวมังกรเหมือนเดะเลย
1: หรอเออโอ้เรื่องดาราศาสตร์
2: เรื่องมีเรื่องดาราศาสตร์ว่าเอาไว้ว่างๆค่อยคุยเรื่องนี้ทีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายแง่หลายมุมแน่ใจนะ
1: ครับ
2: ผม
1: คราวนี้มันจะมีดาราศาสตร์เนี่ยซ้อนอยู่ในตัวน
2: ี้
1: ใช่ๆครับ
2: เพราะว่าเขาจะต้องมีการดูทิศทางโดนฟ้าบนดินดูอะไรเขาต้องดูเขาวางแผนมาอย่างดีอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: ไอจะสร้างปราสาทขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีกำแพงกระเพิงล้อมรอบเนี่ยคราวนี้พออาจารย์พาเดินเข้ามาที่เราให้เขาเห็นภาพรวมนะอาจารย์ว่ามันมีกำแพง3ชั้น
1: ครับ
2: แล้วก็มีปราสาทอยู่ตรงกลาง
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบ
1: ใช่คร
2: ับ อนาบริเวณเนี่ยมันเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารแหละนะเวลาไปดูดูก็ตาลายสักพักหนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: ต้องตั้งสติดีๆนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: ไม่งั้นเวลาเดินเข้าไปดูปราสาทนครวัดเนี่ยจะงง นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาเดินเลาะเข้าไปนะฮะจะเดินยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเองก็แล้วกันนะว่าจะเดินพอไปถึงประตูกำแพงชั้นนอกปั๊บจะต้องทำอะไรชั้นที่2จะต้องทำอะไรชั้นที่3จะต้องทำอะไรตรงไหนน่าดูตรงไหนไม่น่าดูตรงไหนควรเสียเวลาไม่เสียเวลาเนี่ย
1: ครับ
2: ผมให้อาจารย์นั่งใช้เวลานั่งไล่ดูสักประเดี๋ยวหนึ่ง
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวค่อยเอาเป็นว่าตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงหน้ากำแพงที่เป็นประตูทางเข้ากำแพงชั้นนอกสุดก่อนนะจ๊ะนะ
1: ครับครับ
2: ตรงนี้จะมีประตู3ประตูจ๊ะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับก
1: ็ครับ
2: โดยธรรมชาติแล้วเราก็ถือว่าเราเข้าประตูกลางนะจ๊ะ
1: ใช่ครับเราเข้าประตู
2: เราจะไม่เข้าประตูข้างนะ
1: คร
2: ับ
1: ครับ
2: ประตูข้างนี่จะเป็นแบบว่าขุนนางหรืออะไรเนี่ยแต่เราเข้าประตูหลักเลยแล้วกันนะนะครับ
1: ใช่ครับ
2: พอเราเข้าที่ด้านหน้านะฮะที่เข้าทางประตูกลางเนี่ยทางกำแพงรอบนอกนี่อาจารย์เราคิดว่าเราคงไม่ไปเดินดูรอบๆนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: คงอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับเรามองตรงไปข้างหน้าพร้อมๆกันตอนนี้เนี่ยทั้งคุณผู้ฟังทั้งผมก็จะเห็นปราสาทกลุ่มปราสาทอยู่ตรงกลางไกลลิบๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะมันจะต้องเดินเข้าไปอีกชั้นนึงใช่ไหมอาจารย์
1: ครับคืออย่างนี้นะครับเพราะคุณวีระข้ามแม่น้ำไอ้ข้ามคูน้ำเข้ามา
2: ครับ
1: ก็จะถึงแนวตรงที่คุณวีระว่า
2: อืม
1: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไอ้ตรงคูน้ำเนี่ยยังเป็นกะหรี่ยุค
2: อืม
1: พอคุณวีระข้ามเข้ามาปั๊บเนี่ยตอนนี้คุณวีระเริ่มเข้ามายุคที่สองแล้วคุณวีระมองไปแต่ไกลเลยเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: มันจะเป็นทางบันไดนาคยาวไปเลยนะฮะใช่ป่ะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ไกลไอ้ตรงนี้เนี่ยเริ่มเข้าเซตอย่างที่เมื่อว่าเมื่อกี้ว่าที่เห็นชัดๆคือ54 54นะฮะเราตรงทางตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปโดยตลอดเนี่ยนะครับเราก็จะมันก็จะนำพาเข้าไปสู่ชานชาลาแต่ต้องเดินไกลหน่อยนะครับ
2: ประมาณสักคิดว่าสัก300เมตรอาจารย
1: ์ครับ
2: 300 200 300เมตรนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เดินตากแดดหัวแดงนะครับ
1: ก็จะร้อนร้อนนะครับใช่
2: คร
1: ับ มันจะไปถึงตรงบริเวณชานชาลาซึ่งจะนำเข้าสู่มีทางเข้าอันนี้จะเริ่มเข้าไปในส่วนบริเวณที่เป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ละที่สำคัญที่สุดนะฮะค่อยๆเข้าไปซึ่งมีประตูเข้าอีก3ประตูเหมือนกัน
2: เดี๋ยวระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยอาจจะมีเป็นเห็นเป็นซาก
1: อ๋อใช่ครับ
2: ซ้ายมือขวามือจะมีซากเป็นตึกเป็นอาคารที่เรียกว่าบรรณาลัยห้องสมุดหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ย
1: ครับครับ
2: ใครอยากจะไปดูก็ไปดูนะจ๊ะนะ
1: ครับและก็ยังมีสระน้ำด้วยนะฮะก็จะอยู่สองฟากทาง
2: ครับ
1: นะฮะสองฟากทางอย่างนี้นะฮะก็พอเราเข้าไปถึงตรงชานชาลาและเข้าไปพับเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ระบบของที่นี
2: ่
1: เป็นระบบทวนเข็มนาฬิกานะฮะเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยเราก็จะเลี้ยวออกไปทางขวามือของเราก่อน
2: เอาพูดง่ายว่าอาจารย์
1: จับทางเข้า
2: อาจารย์พาเดินเราผ่านกำแพงชั้นที่1 นะอาจารย์นะแล้วพอเรามาเดินสุดทางชานชาลาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็จะยกสเต็ปขึ้นนิดนึง
1: ถูก
2: แล้วเราก็จะมาอยู่ที่เรียกว่าด้านที่เป็นกำแพงชั้นที่2
1: ครับ
2: ถูกไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็จะมี3ประตูอีกเหมือนกัน
1: มี3ประตู
2: อันนี้ตรงนี้อาจารย์ก็เอาเลยฮะจะเอายังไงครับ
1: ตรงนี้เนี่ยที่จะเริ่มมีภาพสลักนูนต่ำนะฮะตรงนี้เนี่ยที่จะเริ่มมีภาพสลักนูนต่ำในทุกด้านนะฮะแต่เนื่องจากว่าระบบของที่นี่เนี่ยเป็นระบบที่ทวนเข็มนาฬิกาการเดินนะฮะจะต่างเขาถึงเชื่อไงครับคุณเวลาว่ามันมีอะไรที่สัมพันธ์กับเรื่องของความตายหรือเปล่าเพราะว่ามันเดินย้อนสอนนาฬิกานะฮะมันไม่เดินตาม
2: แล้วที่อาจารย์พูดถึงเป็นระเบียงนี่คือเป็นระเบียงล้อมรอบ4ด้านเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: แล้วแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีเป็นทางเดินแล้วที่ติดกับตัวข้างในนี่ที่เป็นกำแพงข้างด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นภาพสลักหินใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับมีเป็นภาพสลักอยู่นะฮะซึ่งภาพสลักเนี่ยมัน ชุดแรกสุดเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงทางเข้าทิศตะวันตก
2: ใช่ไหมครับใช
1: ่มันก็จะอยู่มาทางทิศใต
2: ้เราจะต้องเวียนเดินเลี้ยวขวานะอาจารย์นะเล
1: ี้
2: ยวขวาเพื่อไปทางทิศใต้มันก็จะมีหนึ่งแผง
1: ก็จะมีหนึ่งแผงนะครับภาพสลักอยู่นะฮะซึ่งไอ้ตรงภาพสลักตรงนี้เนี่ยที่มันจะเริ่มเข้าเรื่องสำคัญละค
2: ุ
1: ณวีระนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพสลักที่ว่าเนี่ยนะฮะมันมีจะมีนัยยะที่สัมพันธ์กับภาพชุดอื่น
2: ๆ
1: และตัวศาสนสถานเองด้วยเอาละเราเริ่มต้นงี้ความจริงเนี่ยนะฮะพอมาถึงตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเทวรูป
2: ใช
1: ่ที่รู้สึกเก็บไปย้ายกันมาอีกที่นึง
2: เป็นเทวรูปพระวิษณุ
1: ใช่
2: พระวิษณุ
1: นะฮะ
2: สูงนะอาจารย์นะ
1: ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
1: แต่เปลี่ยนหัวใหม่ด้วย
2: เปลี่ยนหัวใหม่ด้วย
1: นะฮะซ่อมใหม่เพราะ
2: ซ่อม
1: รู้สึกของเดิมถูกตัดไป
2: ซ่อมใหม่แล้วมือเมอก็ซ่อมใหม่นะ
1: ใช่นะฮะเพราะนั้นเราจะไม่ติดอยู่ตรงนี้มากเพราะมันไม่ได้เป็นตัวอะไรที่บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ที่มีพร้อมมากับการสร้างศาสนสถานเราเดินเลยตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปในห้องในส่วนที่มันมีภาพสลัก
2: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนอาจารย์จะเข้าไปคราวน
1: ี้
2: ว
1: ่
2: าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่า
0: อันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆไม่จบไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆทยอยฟังไปวันไหนมีโอกาสก็มาเปิดให้ฟังนะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้คลายความคิดถึงนะไหนๆก็เดินทางไปไม่ได้แล้วนะก็ลองฟังดูนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละนะเราฟังแล้วก็จินตนาการเนี่ยนะเราก็จะได้อรรถรสในการรับฟังแล้วก็นึกภาพตามในแบบหนึ่งที่ได้อรรถรสความสนใจความรู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปนี่แหละฟังบ่อยๆแล้วจะซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปเหมือนตอนผมสอบเนี่ยบางทีอ่ะไม่ได้ไปเรียนเองอ่ะนะไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปเรียนนะแต่ว่ามันก็มีซีดีมีเทปใช่ไหมเพื่อนก็น่ารักมากอัดให้นะผมก็เสียบในรถเลยตอนขับรถจากบ้านอ่ะที่ไปเรียนเนตอนนั้นนอนอยู่ที่รังสิตนะครับแล้วต้องขับรถไปพุทธมณฑลสาย2นะแล้วคุณนึกสภาพสิรถมันติดขนาดไหนอ่ะผมเปิดฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำนะมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาใช้ในการสอบนะนี่ก็เหมือนกันมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมแต่เราไม่ได้ใช้ในการสอบเราใช้เป็นฐานข้อมูลเราใช้เป็นความเข้าใจนะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเขมรถูกไหมอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วพอไปเห็นของจริงอ่ะเขาเปิดเมื่อไหร่ยังไงไปสะดวกนะไม่มีปัญหานะถ้าความสัมพันธ์มันกลับมาคืนดีกันวันนั้นที่เรากลับไปเราก็จะได้นำของที่เราฟังวันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์แต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วจริงๆนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัด
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพุธเวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มช่วงเวลาประสาประสานโดยผมประสานมฤคพิทักษ์นะจะทำหน้าที่บางครั้งก็พูดคนเดียวบางครั้งก็เชิญแขกที่มีความรู้มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนอื่นเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงจึงขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานด้วยความคารวะด้วยความคารวะไหลอย่างยิ่งนะครับวันนี้เป็นโชคดีครับได้รับความกรุณาจากดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรหรือชื่อเล่นว่าหมอต้อมคนรู้จักกันในนามหมอต้อมนะครับเรียกหมอต้อมจนเคยชินแต่ชื่อจริงคือดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับสวัสดีครับหมอต้อมครับเข้าสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
7: เข้าสายแล้วค่ะสวัสดีพี่ประสานแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
6: โอ้ต้องขอบคุณมากมากนะครับถ้าเผื่อคุยกับหมอต้อมเนี่ยก็หมออาจจะรู้สึกว่าซ้ำซากในความรู้สึกของหมอนะครับเพราะว่าใครก็อยากจะคุยถึงสิ่งที่หมอต้อมทำมาตลอดชีวิตคือเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับเมื่อกี้ผมไปอ่านข้อเขียนที่ผมเคยเขียนไว้นะฮะนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี63เขียนถึงในแพทย์ศาสตราจารย์ในแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วแล้วก็ตอนนั้นไปรับผิดชอบดูแลที่กรมสาธารณสุขมีโรคไอวาระบาดรุนแรงนะครับตอนนั้นที่อำเภออัมพวาสมุทรสงครามปี2478นะโอ้ก่อนเราเกิดนานเลยนะครับนะตอนนั้นรายงานข่าวบอกว่าไอวาระบาดรุนแรงคืออยู่ถึง3ปีน้ำเกลือมีไม่พออาจารย์หมอเสมก็เลยผลิตน้ำเกลือทดแทนโดยใช้อุปกรณ์ต้มเหล้าของชาวบ้านเอามากลั่นน้ำฝนให้เป็นน้ำบริสุทธิ์โดยผสมเกลือและน้ำตาลให้คนป่วยแม้คุณภาพจะได้ไม่เท่าน้ำเกลือมาตรฐานแต่ก็สามารถบรรเทาความรุนแรงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจทีนี้พอปี2480เนี่ยครับอาจารย์หมอเสมไปเป็นแพทย์ผู้ปกครองอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

0: อันนี้ตามนโยบายเขาเรียกนโยบายอวดธงของคณะราษฎรต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีการระดมที่ดินและแรงงานจังหวัดรับบริจาคเงินชาวบ้านคนละบาทได้เงิน 28,229 บาทสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับบุคคลในโรงพยาบาลมีแค่10คนต่อประชากรเชียงราย 4.4 แสนคนไม่มีไฟฟ้าฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องใช้ตะเกียงรั่วหรือตะเกียงเจ้าพายุท่ามกลางความขาดแคลนในยุคสงครามโลกครั้งที่2นายแพทย์เสมใช้สมุนไพรกา3ปีกแทนยาควินินมาบำบัดไข้มาเลเรียและใช้สมุนไพรโมกหลวงมารักษาโรคบิดอย่างเป็นผลโอ้อันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่ปี2480นะครับสมัยอาจารย์แพทย์เสมเพียงผวงแก้วก็แปลว่าสมุนไพรของไทยเนี่ยมันเป็นมรดกไทยที่มีมายาวนานแล้วก็ถ้าเผื่อรู้จักใช้ก็สามารถใช้ประโยชน์ทีนี้พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมตั้งหลักอย่างนี้แล้วนะอาจารย์หมอต้อมมีอะไรที่จะเสริมตรงนี้และเล่าสู่กันฟังบ้างครับหมอครับ
1: ค่ะฟังพี่ประสานพูดแล้วก็นึกถึงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีโครงสุภาพนะคะเป็นกลอนบทละครแกงจืดชนจึงรู้คุณเกลือข้ามฟากรู้คุณเรือศึกติดบ้านอัดอั้นจึงรู้คุณทหารเช่นเดียวกันเลยค่ะในตอนที่เราปกติเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสมุนไพรมีคุณค่ายังไงนะคะตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยสร้างกรมวิทย์หรือว่าพัฒนางานวิจัยต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มุ่งหมายให้มีการพัฒนาสมุนไพรเพราะว่ายาเราขาดแต่พอเรามียาเยอะๆไปหมดนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่เหลือความรู้นะคะนอนยุคอาจารย์หมอเสมยังโชคดีนะที่คนยังรู้ว่ากาสามปีกรักษามาเรียยังรู้ว่าโมกหลวงรักษาบิดมาในสมัยนี้เนี่ยชีวิตของคนไทยเนี่ยโดนตัดขาดจากรากเหมือนเราไม่มีรากส่วนใหญ่เราไม่มีเรามองสมุนไพรบางทีแบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเห็นผักเป็นสารพิษหรือเปล่าเห็นอะไรแบบมีพิษหรือเปล่าคือเราชินกับอะไรที่สำเร็จรูปนะเรื่องอาหารการกินก็รู้ว่าอะไรกินผักหญ้าต่างๆอ่ะเคยชื่นชื่อว่าผักเป็ดรู้ว่ามันเป็นผักไงอะไรเงี้ยแต่เรากินกันไม่เป็นแล้วนะคะทั้งที่มันเป็นผักเราชินกับอะไรที่มาจากส่วนกลางแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของยานะคะเรื่องของยานี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าตรงมรดกภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเนี่ยมันเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งยิ่งใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปมันน่าเสียดายเราก็ต้องคิดว่าเราต่างจากอเมริกาจากยุโรปตรงไหนต่างจากอินเดียกับจีนไหมคือเราต่างกับยุโรปและอินเดียก็คือเราไม่มีหิมะเรามีฤดูร้อนที่ยาวนานความหลากหลายในชีวภาพของเรานี่สูงมากนะคะทางตอนเหนือเนี่ยที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยเราติดกับยูนานซึ่งมีภัยของจีนถ้าเกิดว่าพี่ก็น่าจะรู้เรื่องจีนมากกว่านะคะแล้วก
0: ็
1: ในปักกิ่งมีสมุนไพรประมาณพันเป็นพืชเมืองหนาวจำนวนสมุนไพรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งอุ่นยิ่งมากขึ้นจนถึงยูนานมียาตัวหนึ่งชื่อยูนานไผ่ย่าหรือว่ายาขาวเป็นยาของชนแถวยูนานซึ่งติดกับทางภาคเหนือของเราภาคเหนือมียูนานมีอะไรภาคเหนือของเรามีอย่างนั้นแหละนะคะพม่ามีอะไรเทือกเขาตะนาวสีเราก็มีอย่างนั้นแหละเขมรลาวมีอะไรนะคะเทือกเขาพนมดงรักเราก็มีอย่างนั้นแหละไปทางภาคใต้นะคะมาเลเซียมีอะไรเราก็มีอย่างนั้นแหละแน่นอนว่าสุมาตรามีเกาะแก่งอาจจะมีแตกต่างจากเราบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระบบนิเวศต่อพื้นที่แล้วเนี่ยประเทศเรารวยที่สุดในโลกนะคะคือเราขาดแต่ทะเลทรายอบอุ่นแบบ หรือว่าทางน้ำทุนราพวกน้ำแข็งเราจะไม่มีเพราะในสิ่งที่เราร่ำรวยเนี่ยถามว่าเราแตกต่างจากจีนกับอินเดียตรงไหนความแข็งแรงของการแพ้แผ่นจีนโดยประธานประธานเหมาเนี่ยตอนที่ต้องไปที่เมืองมังซื่อหรือเมืองขอนเมืองไทยใหญ่กับเมืองลุยลี่หรือเมืองมาวของไทยใหญ่คือทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยจะติดกับพม่าเนี่ยจะมีชนไทยใหญ่คือแบบที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีองค์ความรู้นะคะในเรื่องของการใช้ยาอะไรอยู่นะคะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่แบบใกล้เคียงกับทางภาคเหนือของเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านประธานเหมาต้อมก็ไปที่นั่นนะคะแล้วก็ในตอนที่ขาดแคลนยาเนี่ยท่านประธานทำหนังสือเป็นรูปวาดสมุนไพร
0: คร
1: ับคนไทยตัวเดียวเรื่องรักษาโรคการรักษาโรคต่างๆไม่ใช่แค่รูปภาพเลยนะเป็นภาพเขียนภาพเขียนแจกให้กับทุกเมืองทุกมณฑลเพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนเนี่ยไปเก็บยาแล้วใช้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยงานมหกรรมสมุนไพรที่ผ่านมาวันที่2ถึง7กรกฎาคมเนี่ยต้อมได้ไอเดียจากหนังสือของท่านประธานเหมาต้องทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะคะก็เป็นเรื่องที่ทางจีนเขาเคยทำมาก่อนแล้วก็จีนเนี่ยจะต้องจะพูดถึงว่าจีนอินเดียต่างจากเราตรงไหนนะคะเราต่างจากทางยุโรปทางอเมริกาเพราะว่าพืชพันธุ์เรามีความจำเพาะแล้วก็ภูมิปัญญาสมุนไพรเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับภูมินิเวศการสังสมของภูมิปัญญานะเกี่ยวข้องกับทั้งคนธรรมชาติสุขภาพวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตเรียกว่าเป็นทั้งยาเป็นอาหารเป็นสีย้อมเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์นะคะเครื่องสำอางอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเรียกว่าเป็นฐานของสิ่งคือภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นฐานที่เป็นปัจจัย4นะคะที่เราดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นทุนทางปัญญาอันนี้ต้องคิดว่าประเทศเราเนี่ยยิ่งใหญ่นะคือแบบคนบอกว่าต้อมนี่มันเข้าข้างตัวเองเนี่ยบอกเราอ่ะไปมาแล้วอินเดียนะไปอินเดียมาแล้วไปจีนก็ไปมาแล้วอินเดียเนี่ยระบบอายุรเวทเขามีตำรานะคัมภีร์เป็นร้อยตำรับเยอะเลย
0: คร
1: ับแล้วก็ของจีนเนี่ยก็มีการแพทย์แผนจีนฝังเข็มที่เข้มแข็งก็เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรับเอาการแพทย์อายุรเวทผ่านศาสนาพุทธมานะเพราะเรามีต้นไม้หลายอย่างเหมือนอินเดียแล้วจุดนวดของเราเนี่ยเหมือนกับจุดฝังเข็มของจีนเลยแอบสงสัยว่าเอ๊ะเราเลือกรับปรับใช้ใช่ไหมนะคะแล้วของจีนเนี่ยเขาก็จะมีตำรับที่ปรากฏในเขาเรียกว่าTCMtraditional Chinese medicine นะคะซึ่งมีตำรับเยอะแยะไปหมดเลยของอินเดียก็มีตำรับอายุรเวทก็มีการแพทย์เฉพาะของเขามีการนวดน้ำมันอาบน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่นวดของเราเนี่ยโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการใช้พื้นบ้านการอินทิเกรตเข้ามาในระบบสาธารณสุขแบบผสมมาไม่ได้แยกเป็นเอกเทศเนี่ยคือประเทศไทยสักตอนเจ้าต้อมจบใหม่ๆเนี่ย2025ตอนนั้นเนี่ยมีงานสาธารณสุขมูลฐานนโยบายให้นำภูมิปัญญาเนี่ยให้มาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขสมุนไพรของประเทศไทยเริ่มต้นจากพวกต้อมนี่แหละพวกเภสัชพวกหมอที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็พยายามเอาภูมิปัญญาเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีทางอาจารย์หมออวยเกศสิงห์ซึ่งเห็นว่าการแพทย์แผนไทยถูกทิ้งไปแล้วการแพทย์แผนไทยก็จะมีตำรับที่เกี่ยวข้องกับดินน้ำลมไฟรสของยาเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่สารเคมีเท่าไหร่แต่ว่าเภสัชกรอย่างแพทย์เภสัชกรเราก็เริ่มต้นจากสารสำคัญสารเคมีซึ่งทำให้ของเรานี้ผสมทั้งสองแบบคือแบบที
0: ่ช่วงนั้นปีไหนครับที่หมอต้อมกับเพื่อนๆ
1: 2526ค่ะ2นั้นช่วง2526
0: นะ
1: ประมาณ2526
0: 40กว่าปีมาแล้ว
1: ก็ในตอนนั้นก็พี่สุพจน์อัศวพันธนกุลรสนาโตสิทธกูลเนี่ยก็เริ่มเปิดโครงการสนใจเพื่อการพึ่งการพึ่งตนเองค่ะ
0: ครับแต่พอพูดถึงรสนาโตสิทธกูลนี่ขอแทรกนิดหนึ่งคือเธอไม่ฉีดยาโควิดนะฮะเธอใช้สมุนไพรใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยรวมทั้งสามีด้วยคุณสันติสุขโสพลสิริก็ใช้ฟ้าทลายโจรนี่แหละแล้วในที่สุดเธอก็ไม่เป็นโควิดนะคนอื่นเขาเป็นกันทั้งหมดนะสองคนนี้บ้านนี้ไม่เป็นแล้วได้ยินว่าเธอก็เผยแพร่ฟ้าทลายโจรไปเยอะแยะมากมายโอ้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเม็ดก็ไม่รู้ละเชื่อมโยงกับหมอต้อมด้วยมั้งตรงนั้นนี่ถือว่าอย่างชัดเจนก็คือว่าปลายปี62ต่อ63นี่ก็คือโควิดระบาดเพราะฉะนั้นฟ้าทลายโจรนี่มีบทบาทสำคัญค่อนข้างจะสำคัญอย่างยิ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับหมอต้อมครับ
1: ค่ะในฟ้าทลายโจรนี่ก็มีจุดเริ่มจากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของพิโรจนาแล้วก็เภสัชกรสุพจน์อัศวพันธนกุลเรื่องของฟ้าทลายโจรเรามีประสบการณ์เห็นชาวบ้านใช้แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างยาวนานพอเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยพอวัคซีนไม่พอยาขาดสังคมกลาหนพิโรจนาก็จะเป็นคลังยาเพราะว่าบ้านนอกต้องจะไม่ห่วงคือทุกคนจะแบบมีเครื่องเทศมีการเกื้อกูลกันมีสมุนไพรขาตะไคร้ขิงฟ้าทลายโจรอยู่ก็กรุงเทพเนี่ยห่วงหน้าห่วงสุดก็เลยตั้งเป็นคลังที่นั่นคือตอนที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยทางอภัยภูเบศเราเรียกว่าแจกครึ่งขายครึ่งคือเพื่อนหัวกลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึงแล้วพี่รัชนาก็ไปหาทุนเรียกว่ามาเร็วมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบวิ่งไปตามตอกซอกซอยคือแจ้งมาปุ๊บยาไปส่งถึงที่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการที่อภัยภูเบศทำส่งให้กับพี่รัชนาก็เป็นงานที่ร่วมกันทำคือ
0: ตอนนั้นระบายยาออกเป็นล้านเม็ดไหมครับเป็นล้าน
1: คือตอนนั้นเนี่ยเราทำแบบไม่คิดชีวิตอะค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยคนที่อยู่ในเรือนจำชายขอบคนในกทม.แล้วก็ของพิโรจนาคือเรียกว่าทำกันแบบไม่คิดชีวิตทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เรียกว่าคนไทยรอดอะเรียกว่าในตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าน้องลูกน้องต้อมก็ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แบบเราไม่ได้เน้นว่าเราต้องขายก็คือมาซื้อที่นี่ก็ไม่เกินคนละกี่กระปุกแล้วก็มีการส่งยาแล้วก็ตั้งจุดที่กรุงเทพร่วมกับพิโรจนาแล้วก็ไปบริจาคในให้กับทางหน่วยราชการต่างๆอันนี้ก็เป็นงานที่ทำอยู่ช่วงนั้นค่ะ
0: ได้ยินว่าเรือนจำต่างๆนี่ก็ได้ฟ้าทลายโจรนี่แหละนะที่หมอต้อมกับคุณรสนาแจกนี่แหละทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากโควิดจำนวนมากมายมหาศาลเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะฮะได้ยินว่างั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ข่าวเป็นงั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็ต้องถือว่าเดี๋ยวก่อนฮะเอาละที่โดดเด่นเป็นพระเอกเนี่ยฟ้าทลายโจรมียาอะไรอีกที่สามารถจะคุยได้หมายถึงที่หมอต้อมทำมาใน อภัยภูเบศแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับยาอะไรแล้วยาแก้อะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วตอนที่จบมาใหม่ๆก็เห็นปัญหาแล้วล่ะว่าประเทศไทยไม่ออกไอไม่ออกคันหรือมีปัญหาแผลเผลอเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องพึ่งฝรั่งตลอดในตอนเห็นว่าเราจะไปทำอะไรที่ยากๆเดี๋ยวก็จะทะเลาะกับหมอเราก็ต้นจากยาแก้ไอมาขำป้อมอายอรักษาเริงมูสวัสดแล้วก็ตัวของถาวรเปลียงแก้ปวดเมื่อยนะคะทำร่วมกับกรมวิทย์นะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการวิจัยนำงานวิจัยมาใช้นะคะแล้วก็กาซีดีนจากเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็ล่าสุดเราทำเรื่องของกระดูกไก่ดำชื่อมัสคูลสเปรย์แก้ปวดเมื่อยนะคะก็จะกำลังทำในรูปของเจลในเรื่องของการแก้ปวดข้อแล้วก็เพศสัมพันธ์ในการรักษาลิสิดวงอันนี้ก็เป็นงานที่ เราทำแล้วก็เผยแพร่ผลักดันเข้าสู่บัญชีหลักแห่งชาติก็เป็นงาน

0: คืองานที่เนี่ยทำทั้งเอาภูมิปัญญามาต่อยอดแล้วก็เชื่อมไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของชุมชนแล้วก็ทำเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติคือให้ทำในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์เพราะบ้านเราเนี่ยสารเคมีปนเปื้อนเยอะมากแล้วก็ทำงานกับชาวบ้านในมิติอื่นๆในเรื่องของอาหารปลอดภัยในเรื่องของการทำคล้ายๆแบบสัญญาคอนแทคฟาร์มิ่งอะไรเงี้ยค่ะคือทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเชื่อมโยงกันโดยใช้ความเป็นธรรมการค้าที่เป็นธรรมประหลักประกันประกันเรื่องของความเสียหายไม่ให้เกษตรกรเนี่ยแบกรับไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้ปลูกแต่ไม่ซื้อคอนแทคเลยเอาจัดคู่มือให้จ่ายค่ารับรองฟาร์มให้ส่งคนไปดูแลแล้วก็ทำให้สมุนไพรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของแพทย์นะคะแล้วก็มีการเรียกว่าสร้างแพทย์แผนไทยนะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรคือสมุนไพรแยกเป็น2ทางทางหนึ่งคือตอบสนองต่อทฤษฎีธาตุนะคะยาลมยาหอมยาลมยาดมยาอมยาหมองยาอุทัยอะไรเหล่านี้ดั้งเดิมนะคะยาสตรีอะไรเหล่านี้เนี่ยบางทีอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่อธิบายด้วยทฤษฎีร้อนเย็นนะคะอีกอันหนึ่งก็สารฟลาโวนอยด์แก้อักเสบนะคะแล้วก็ผลฤทธิ์เป็นยังไงออกฤทธิ์ผ่านกลไกอะไรก็นั่นก็เรียกว่ายาพัฒนาเราก็มีทั้งสองแผนให้สูนไทยเนี่ยทำหน้าที่ทั้งสองระบบ
1: ครับครับทีนี้ได้ยินว่าเดี๋ยวก่อนถามตรงนี้ก่อนว่าจำนวนตัวยาที่ถือว่าผลิตออกมาแล้วเข้าบัญชียาหลักของชาติแล้วเนี่ยทั้งหมดมีกี่ตัวคะสมุนไพรไทยเนี่ย
0: เป็นร้อยตัวแล้วค่ะมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยต้องจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้มีคือ ยานี่จะมียาแบบว่ายาที่เป็นยาเดี่ยวนะคะยาตำรับแล้วก็เป็นยาที่มีรูปแบบทั้งแบบดั้งเดิมมีหลากหลายรูปแบบนะคะร้อยกว่าแต่ว่าจำไม่ได้ว่าร้อยกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตคนนิดหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวขอคำถาม
1: เมื่อไม่นานมานี้ผมเจอนักธุรกิจคนหนึ่งนะฮะก็ลูกสาวไปเปิดสำนักงานอยู่ที่โฮจิมินห์ที่เวียดนามถามว่าไปทำอะไรบอกว่านำสมุนไพรไทยนี่แหละไปเผยแพร่แล้วก็ไปทำตลาดที่นั่นก็แปลว่าตลาดต่างประเทศขณะนี้ก็ยอมรับใช่ไหมครับถึงสามารถเผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศได
0: ้ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอะไรที่เข้าปากเนี่ยยากทุกอย่างในโดยเฉพาะเรื่องของยานะคะ
1: ครับ
0: เรื่องของยาเนี่ย FDAของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีระบบกันค่อนข้างยากทีเดียวในการที่จะทำยาในรูปแบบของยาไปขายนะคะถ้าจะออกไปก็ออกอยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางหรือในรูปแบบของอาหารหรือพวกสารสกัดนะคะเพราะฉะนั้นออกไปอย่างนั้นเนี่ยจะง่ายกว่านะคะในรูปแบบของเครื่องดื่มในรูปแบบของอาหารสุขภาพในรูปแบบของชาในรูปแบบของเครื่องสำอางเช่นยาสีฟันสบู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็นตัวยามันจะไปยากเลยครับอย่างนั้นเหรอครับหมายความว่าการยอมรับของสากล
0: คือผ่านระบบขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยยากทั้งนั้น
1: คือนี่ครับผมเคยคุยกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้ยยาฝรั่งนี่มันมีประสิทธิภาพสูงสาเหตุก็เพราะว่ามันต้องผ่านการวิจัยในคนแล้วการวิจัยก็ไม่ใช่แค่หลักร้อยหลักพันเป็นหลักหมื่นบางคนจะมีตัวยาฝรั่งออกมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้ผ่านการวิจัยในคนมาเยอะแยะมากมายแล้วกินเวลายาวนานเป็นปีกว่าจะผลิตออกมาได้แล้วเขาก็แถมท้ายด้วยกันส่วนยาสมุนไพรของไทยเนี่ยก็ใช้ต่อกันมาคนโบราณใช้ก็ใช้ต่อกันมาไม่ได้มีการวิจัยกันจริงจังอันนี่คือคำวิจารณ์บางคนของแพทย์แผนปัจจุบันเท่าที่ผมได้ยินมาตรงนี้มันต้องมีความเห็นยังไงครับ

0: ค่ะอันนี้ก็มีทั้งถูกในแง่ของทั่วไปนะคะแต่ว่าก็มียาหลายอย่างที่เราสามารถที่จะทำได้เองในประเทศของเราแล้วก็อย่างที่ต้องจบใหม่ๆยาบางอย่างไม่มีงานวิจัยก็ใช้เช่นคาร์มินาทีฟมิกเจอร์บางทีเราก็ใช้คืออะไรที่ฝรั่งพูดเราจะเชื่อไปหมดแล้วเราก็ละเลยการที่จะดูแลตัวเองนะคะคือสมุนไพรเนี่ยเป็นอย่างที่บอกนะคะว่ายาบางโรคหลายๆโรคเนี่ยเราไม่ต้องกินอะไรพักผ่อนเราก็หายนะคะโรคบางอย่างเนี่ยเรากินยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บางอย่างใช้ร่วมกันก็ได้บางอย่างแผนปัจจุบันดีกว่าหรือบางอย่างสมุนไพรดีกว่าหรือบางอย่างก็ไม่หายทั้งคู่ก็คือ
1: คร
0: ับกันก็คงไม่มีคนตายนะคะก็คือก็ไม่ได้ผลทั้งคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยสำคัญนะคะคือเรายอมรับเครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็เรายอมรับเครื่องมือว่าเครื่องมือตะวันตกก็มีศักยภาพบางอย่างตะวันออกก็มีศักยภาพบางอย่างแล้วก็การหุงข้าวเนี่ยบางทีเราไม่ต้องใช้เตากัลยาณูเราสามารถใช้เตาถ่านเตาที่เรามีถ่านอยู่ในบ้านเราก็ใช้เตาถ่านของเราได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถหุงข้าวได้นะคะ อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองอย่างนั้นมุมเดียวเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าพึ่งพิงตลอดแล้วเรื่องของยาสำคัญมากมันเหมือนกับรอสอ112ที่เอาเงินมานะงั้นตายอะไรเงี้ยค่ะที่เราได้กันที่เราต้องเงินไปใช้ก็เหมือนชีวิตก็เหมือนกันสิทธิบัตรยาจึงมีพลังมากเพราะฉะนั้นยามันสามารถขึ้นราคาแพงๆขึ้นราคาเท่าไหร่เราก็ยอมจ่ายเพราะว่าเรามีแนวคิดว่าฉันมีหน้าที่ใช้ฉันไม่ต้องคิดแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดทั้งระบบเนี่ยอะไรเรียกว่าเริ่มแรกก็ต้องมารณรงค์กับว่าไม่ป่วยคือช่วยชาติแล้วการไม่ป่วยเนี่ยเรื่องของอาหารที่มีคุณค่าในการดูแลสุขภาพอะไรหรือว่าการปฏิบัติตัวต่างๆอะไรเงี้ยต้องถูกชูขึ้นมาก่อนแล้วก็การใช้อาหารการดูแลตัวเองขั้นต้นด้วยทรัพยากรที่เรามีแล้วเราก็ใช้ยาเมื่อจำเป็นแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวันที่เราจะพึ่งตนเองเวลาเกิดสงครามเกิดอะไรเราก็อาจจะตายด้วยโรคง่ายๆเพราะเราไม่มีความรู้เลยในการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียกว่าหันกลับไปใช้การสัมปีกกับมาเรียโมกหลวงกับบิดไหมเนี่ยก็คงอาจจะลึกเกินไปนะคะในโรคพื้นฐานเนี่ยอย่างไข้ไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียโรคทั่วๆไปเนี่ยนะคะพวกผื่นแพ้ผิวหนังความเครียดนอนไม่หลับอะไรพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมีสมุนไพรหลายชนิดที่บรรเทานะคะแล้วก็ในภาวะที่มีภัยพิบัตินะคะซึ่งโรคเบาหวานเราจะทำยังไงเราไม่มียาอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ก่อนทำยังไงหรือแม้กระทั่งความเชื่อถือยาฝรั่งนี่ดีแต่ขาดความรู้เนี่ย ทุกคนไม่รู้เลยว่ายาเรากินยาเบาหวานเนี่ยนะยาที่จ่ายมาเพราะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเม็ดนึงจากชนิดนึงเป็น2ชนิดเพิ่มเม็ดสุดท้ายจบด้วยฉีดอะไรต่างๆ มีรายงานการศึกษาพบว่าปฏิบัติตัวให้ตายคุมได้แค่ 30% ได้ 30% ที่ไปรักษาตามปกติเลยนะ
1: ครับ
0: เหลือนี่คือคุมน้ำตาลไม่ได้มันน่าตกใจจริงเพราะจะต้องมามุ่งเน้นการใช้สมุนไพรบางตัวนะคะการใช้มะระขี้นกเข้าร่วมด้วยนะคะอย่างเคสที่เคสที่เราเห็นคือผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีการใช้สมุนไพรร่วมเนี่ยมีการใช้มะระขี้นกร่วมเนี่ยค่า HbA1c นี่ก็ลดลงนะคะมีเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นล่องลอยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นตัวที่เป็นไกด์อันหนึ่งที่ภูมิปัญญาเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นตัวชี้เบาะแสนะเป็นเบาะแสสมุนไพรเป็นเบาะแสที่นำไปสู่การวิจัยในขณะเดียวกันเนี่ยในโรคในหลายโรคเนี่ยที่ชาวบ้านใช้กันเองอยู่แล้วนะคะ
1: ค่
0: ารถก็แพงในอนาคตน้ำมันอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยไอเจ็บคอเนี่ยเป็นหวัดเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราดูแลตัวเองได้เลยเมื่อกี้พูดถึงว่าโรคบางอย่างเนี่ยบางทียาแผนปัจจุบันก็เบาหวานก็ไม่ได้หายขาดซึ่งก็ต้องควบคุมด้วยยาแผนปัจจุบันแล้วก็การปฏิบัติตัวแล้วก็มีสมุนไพรหรือว่าอาหารการออกกำลังกายต่างๆที่จะไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในเรื่องสมุนไพรเนี่ยจะต้องแบบเรียกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ทุกอนูนะคะตั้งแต่การที่จะไทยใช้เป็นยาเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนเราปล่อยมานานเกินอ่ะที่เราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็เราตั้งคณะวิทยาศาสตร์ตั้งกรมวิทย์ตั้งอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับสถาธรรมแบบวิจัยต่างมากมายก็ต้องถามประเทศไทยแรงๆว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มียาขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่เรามียาไหมมียาจะเป็นยาพื้นฐานอภัยภูเบศเองเนี่ยเราก็ภูมิใจนะว่าเราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยเราทำให้เกิดยาให้กับสังคมอย่างที่บอกอ่ะพยายอรักษาเริมงูสวัสดยาแก้มาขำป้อมถาวันเปรียงกาซิดีนยาทาแผลจะเปลือกมังคุดเพชรสังฆาตเกี่ยวกับฤทธิ์ดวงตอนนี้มีเพชรสังฆาตกับกระดูกนะคะแล้วก็มีตัวของกระดูกไก่ดำในเรื่องของการที่เอาไปทำเป็นยาแก้ปวดพวกสเปรย์แก้ปวดเป็นมัสคอมสเปรย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพื้นฐานที่ในตัวที่เราต้องตั้งลำพี่ประสานมันต้องตั้งลำกันจริงๆว่าประเทศไทยต้องมีอะไร
1: กับทางหมอต้อมครับขอโทษขออนุญาตเบรกพักครึ่งทางสักเล็กน้อยนะครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวขึ้นมาต่อกันแล้วเราดีครับ5นาทีครับ5 6นาทีเชิญครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube, Facebook และเว็บไซต์ thinkingradio.mkot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเรื่องของออมสินออมสุขนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารอมสินอมสุขนะครับจากธนาคารอมสินเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่อมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับกลับมาที่หมอต้อมครับหมอครับตะกี้นี้พูดถึงอะไรที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยนะโดยสมุนไพรเนี่ยเอาอย่างง่ายๆเนี่ยไอเจ็บคอเนี่ยนะผมก็เป็นนะฮะใช้อะไรครับหมอครับ
0: คือเรื่องของไอกับเจ็บคอเนี่ยเราต้องรู้ว่าสาเหตุคืออะไรก่อนนะคะกลับไปที่สาเหตุนะคะแล้วก็การใช้ยาแก้ไอนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปช่วยที่ทำให้การไอลดลงเนี่ยเซลล์มันยิ่งช้ำก็เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นการบรรเทาอาการไอเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็เราต้องรู้ว่าการไอเกิดจากอะไรเช่นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นวัณโรคก็ต้องรักษาวัณโรคเป็นบางทีก็อาจจะรวมถึงมะเร็งปอดหรือหอบหืดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องไปดูที่สาเหตุนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจหลักการก็คือว่าหนึ่งเนี่ย ไอเป็นกลไกที่จะทำให้เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะออกมาจากร่างกายของเรานะฮะเป็นกลไกที่เร็วมากอาจจะ

0: เข้าไปแต่ไม่ชอบแล้วก็สร้างกลไกที่จะสร้างคือสร้างเมือกในการไปดักจับก็คือเสมหะนะคะเสมหะในการไปจับเชื้อโรคถ้ายิ่งเหนียวเชื้อโรคจะอยู่ได้นานสิ่งที่เราไม่ชอบจะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปละลายเสมหะเช่นความเปรี้ยวนะคะจะช่วยละลายเสมหะนะคะความเค็มก็จะช่วยดึงน้ำออกมาที่เรียกว่าซาลายเอ็กสเปกโตแลนต์ก็จะมีเปรี้ยวเค็มความหวานก็จะมีชุ่มนิดนึงนะให้มีความชุ่มอาจจะเป็นจากชะเอมจากอะไรก็ได้นะคะเพื่อทำให้เรียกว่าธรรมชาติของเยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยซึ่งต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยเรียกว่าเสมหะธาตุแล้วกันถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นน้ำมะนาวน้ำผึ้งเกลืออาจจะมีความอุ่นที่ไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดไหลเวียนขึ้นมีอะไรเผ็ดๆนิดนึงพวกดีปรีเปลือกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะทำยาแก้ไอเองได้ด้วยหลักการนี้คือเปรี้ยวเค็มนิดนึงเผ็ดร้อนนิดนึงจะเป็นขิงถ้าขิงกะเพรานะขิงกะเพรามะนาวนะคะต้มน้ำกะเพราเติมกับน้ำขิงใส่มะนาวเติมน้ำเชื่อมอร่อยมากเป็นยาแก้ไอที่เราทำโดยหลักการนี้ได้เองค่ะแล้วก็แบบเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสากลแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วก็ไปที่ต้นเหตุอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปในการดูแลเรื่องการไอค่ะ
1: ครับครับอีกประเด็นหนึ่งครับหมอต้อมครับว่ากันว่าถ้าเกิดมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยาฝรั่งมันวันเดียวรู้ผลแต่พอกินยาสมุนไพรแล้วโอ้ยมันกินเวลาหลายวันอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรมันช้ากว่าหรือยังไงครับหรือยังไงหรือจะอธิบายยังไง
0: คือมันขึ้นกับโรคค่ะพี่ขึ้นกับโรคและอาการนะคะบางทีเนี่ยตัวของยาสมุนไพรอย่างเช่นยาลดน้ำมูกเนี่ยเราก็ข้อจะโดดเด่นลดน้ำมูกมีการง่วงมีผลข้างเคียงแต่ของเราที่อาจจะแบบว่าทำให้น้ำมูกแห้งแล้วก็แบบไม่ง่วงก็มีนะคะคือแต่ว่าแบบว่าต้องยกตัวอย่างโรคขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าเราทิ้งไว้นานเกินจนภูมิปัญญาตั้งเดิมเราหายไปแล้วมันเหมือนกับอีกคนเราไม่ได้ให้น้ำต้นไม้มันแบบปล่อยให้แค่เกรนอะอีกต้นหนึ่งเราก็ทั้งมีมหาลัยการแพทย์แผนปัจจุบันโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างแผนปัจจุบันหมดเลยแต่สมุนไพรเนี่ยเราไม่ให้อาหารให้น้ำแต่ก็ยังค่อยๆยังอยู่รอดไปได้นี่ก็ถือว่าค่อยๆงอขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะตอบตรงๆในตอนนี้แต่ก็แน่นอนว่าณปัจจุบันถ้าเทียบก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าก็มีศักยภาพที่โดดเด่นอย่างเช่นยาบำรุงร่างกายเนี่ยเป็นยาที่ฝรั่งไม่มีนะคะแต่ก็บ้านเราอย่างยาสตรียาบำรุงน้ำนมเนี่ยฝรั่งไม่มีนะฝรั่งใช้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแต่บ้านเรามีพวกต้นนมสาวกิ่งมะขามกิ่งขนุนพวกหัวปลีอะไรเงี้ยคือในบางอย่างที่ทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้แผนไทยยังฟังก์ชันอยู่แต่เราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องไปเทียบทุกเรื่องต้องมองว่าแต่ละอย่างก็มีดีแต่ว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรนะคะ อย่างเช่นเราอาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันเช่นเราปวดข้อเงี้ยเราไปกินยาแก้ปวดข้อเรียกว่าเอ็นเซดยาแก้เสพมียาสเตียรอยด์กับนอนสเตียรอยด์ซึ่งอันตรายทั้งคู่กินชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะได้แต่ถ้าเรากินยาวๆเนี่ยมีปัญหากับกระเพาะมีปัญหากับไตนะคะคาร์บอนเปลียงเนี่ยเป็นยาแก้เสพที่ปลอดภัยมีการทดลองเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ได้ผลเท่ากันก็อย่างที่บอกกับพี่ว่าเราถึงเวลาหรือยังอ่ะที่เราจะมาตั้งลำแล้วก็เป้าหมายชัดเจนอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราต้องพึ่งแน่ๆแล้วโรคเรื้อรังที่เราต้องกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ยมีสมุนไพรอะไรหรือว่าใช้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มก็ได้เพื่อจะช่วยชะลอหรือมีส่วนช่วยให้โรคพัฒนาช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอน ตอนผมอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องบาดแผลเรื่องเลือดออกต้องอะไรผมใช้สับเสือแล้วมันก็ได้ผลเร็วมากนะฮะเอาสับเสือขยี้ขยี้แล้วก็แปะลงสักพักหนึ่งก็ได้เรื่องแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเจอมาด้วยตัวเองครับครับ
0: คือตอนนี้ต้องกำลังจะไปที่ที่นั่นนะฮะมีพื้นที่หนึ่งเขาบอกว่ามีคนรั้วที่เก่งเรื่องยาป่าเพราะว่าเป็นหมอประจำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแถวเมืองน่านต้องสงสัยว่าเอ๊ะรอดกันมาได้ยังไงอยู่กันยังไงไม่มียาแต่ต้องก็ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อหมอประกาศใจทัศน์ที่เริงนกทาบ้านน้อมเกล้าบ้านน้อมเกล้าอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นหมอยาใหญ่นะคะของทหารป่าก็ไปเรียนรู้หลายตัวทีเดียวนะคะที่ไปอยู่กับพ่อมาเรียกว่าไปตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อเป็นเดือนเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: ได้ยินว่าหมอต้อมทุกวันนี้ก็ยังมีคิวที่จะบุกป่าฝ่าดงไปหยิบยานั้นหยิบสมุนไพรนี้มาแล้วก็เอามาพัฒนาทีนี้อยากรู้ว่าสมมุติว่าได้อะไรมาเนี่ยรับรู้จากคนที่พาไปที่เป็นหมอพื้นบ้านเรื่องอะไรเนี่ยจะทำยังไงต่อเพื่อที่จะให้สมุนไพรตัวนั้นได้ใช้หรือเกิดผลที่เป็นจริงกระบวนการเป็นยังไงครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ต้อมไปเนี่ยต้อมก็จะมีเครื่องมือของต้อมก็คือว่าหมอที่ต้อมจะไปฝังเนื้อฝักตัวเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเห็นความสำคัญของการที่จะเก็บภูมิปัญญาไว้ไหมเพราะว่าเราเก็บแต่ต้นไม้เนี่ยไม่ได้รักษาความรู้สุดท้ายเราก็ต้องสูญเสียไปเนี่ยเพียงต้อมคิดว่าความรู้ที่ยึดโยงคนกับต้นไม้สำคัญมากต้อมก็จะไปเล่าให้ฟังว่าต้อมอยากจะทำอะไรคืออยากจะเก็บความรู้ไว้ให้แผ่นดินท่านจะช่วยกันเราจะช่วยกันไหมคือบางครั้งก็ไปเจอผู้คนก็หลากหลายนะคะที่แบบเป็นหมอยาแต่ต้องมีเครื่องมือละคนนี้ของจริงอะไรเงี้ยค่ะเช่นมีเมตตาถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิมมีสัจจะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านเอาด้วยท่านก็จะแบบก็จะวางแผนกันต้องสิ่งที่ต้องทำคือด็อกิวเมนต์คือไปจดบันทึกไว้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็พยายามที่จะดูว่าพันธุ์ต้นไหนอะไรยังไงอะไรที่ขอมาปลูกได้ก็ขอมาปลูกอะไรไม่ได้ก็พยายามหาอาจารย์วงศ์สถิตฉัวกุลเป็นศาสตราจารย์ท่านเกษียณแล้วก็ยังช่วยต้อมอยู่ว่าต้นชื่อวิทยาศาสตร์คืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้อมตั้งใจจะทำเรียกว่าตั้งใจทำก่อนตายก็ได้นะครับว่าชีวิตหนึ่งอ่ะทำต้นไม้เอามาเป็นยากลับมาสู่สังคมได้ก็คง10กว่าตัวนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะชีวิตนี้ทำได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ยังอยากทำอีกหลายตัวเพราะนี้เทคโนโลยีก็เยอะขึ้นในการที่จะวิจัยแล้วก็อยากจะทำคือเก็บต้นไม้ตัวเป็นๆ เนี่ยเชื่อมโยงกับภูมิความรู้ที่เราไปเก็บจากพ่อหมอแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอันนี้ก็คือภารกิจที่ตั้งใจนะคะว่าเริ่มทำภาคไหนคือก็ทำค้างๆไว้อยู่หลายพื้นที่ตอนนี้เหมือนเด็กกำพร้าเพราะกำพาครูบาอาจารย์ท่านไม่อยู่กันหมดแล้วตอนนี้เหลือใครมาเหลือล่องรอยนิดหน่อยบางทีก็ไปก็นี่เดี๋ยวก็จะลงไปพัทลุงเพราะว่าพัทลุงเป็นเมืองที่แบบร่ำรวยในเรื่องของความรู้คนดีๆยังอยู่เยอะเลยแบบมาเราจะพาเดินป่าคือคนอยู่เนี้ยอุ้ยแบบหวงแบบนั่นก็เข้าใจได้แต่ก็มีหลายคนคิดเหมือนกันว่าฝากไว้ด้วยนะพ่อหมอต้นเนี้ยอย่างกระดูกไก่ดำเนี่ยพ่อพินิจกระเหลี่ยงที่เลตองคุที่ไม่ใช่ที่แม่จันว่าหมอต้อมเนี่ยทำมาเป็นยาเลยหมอต้อมต้องทำได้ดีแน่ๆเลยให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะคือครูบาอาจารย์ของต้อมนี่จะดีงามเรียกว่าจะคิดเหมือนกันคือเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วคิดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้ให้กับแผ่นดินเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้วิจัยต่อยอดไปเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสำอางเป็นความมั่นคงในการพึ่งตนเองเอามาใช้เองอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องจึงพยายามเขียนหนังสือชื่อบันทึกของแผ่นดินซึ่งไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นการใช้หูชาวบ้านแต่ว่าพอไปถึงคนแล้วก็มีหลายอันน่าอัศจรรย์อุ้ยแบบตรงกันได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับหมอต้องครับตั้งแต่อภัยภูเบศทำเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับบุกเบิกมาจนกระทั่งณบัดนี้เนี่ยต้องถือว่าสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับมีสถาบันวิชาการมีคณะวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้ยินว่าที่ราชภัฏจันทร์เกษมก็มีเรียนเรื่องสมุนไพรไทยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าก็นั้นตั้งแต่หมอต้อมได้กับเพื่อนกับอภัยภูเบศรได้ดำเนินการมาตลอดเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยได้ลงหลักปักฐานที่ค่อนข้างจะหนักแน่นและแพร่กระจายแล้วก็ไปสู่ผู้คนได้ในระดับทั่วประเทศก็ว่าได้เราสามารถพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหม
0: ค่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นพี่คือต้องเล่าก่อนนะคะว่าสมุนไพรไพภูเบศไม่ใช่ของต้อมนะคะเป็นมูลนิธิ 70% ของกำไรเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ 30% ก็มาทำกิจกรรมทางสังคมตอนที่ก็ทรานสเฟอร์ความรู้มาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อมเกษียณแล้วก็ทำงานให้กับมูลนิธิแล้วก็มีส่วนที่เป็นมหาเป็นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยปริญญาตรีของปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทยมีเปิดมหาวิทยาลัยประมาณ20กว่าคณะได้รับมังคาตอนนี้นะคะจันทร์เกษมราชภัฏสวนสุนันทาบสสต่างๆนะคะก็มีการเรียนด้านการแพทย์แผนไทย
1: จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในราชภัฏใช่ไหมครับ
0: มีทั้งมหาลัยศิริที่ศิริราชก็มีบุรพาก็มีคณะแพทย์แผนไทย
1: นะคะ
0: ของทางสถาบันพระบรมชนกก็มีคณะแพทย์แผนไทยนะคะคือต้องว่าอาจารย์หมอเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะซึ่งก็ผลักดันเรื่องแพทย์แผนไทยก็สู่ระบบนะคะก็โดดเด่นด้านนั้นอาจารย์หมออวยก็ไปทำเรื่องการศึกษาผลักดันเรื่องการศึกษาเป็นพื้นฐานให้ศิริราชพยาบาลเนี่ยได้นำมาเรียกว่าอยู่ในคณะหนึ่งของที่ศิริราชนะคะก็แต่อภัยภูเบศจะโดดเด่นตรงที่ว่ามันสามารถได้เห็นเลยสมุนไพรเนี่ยมันสามารถพัฒนาวิจัยเป็นที่ยอมรับของแพทย์มีสารสำคัญมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพมีมาตรฐานโดยใช้อาศัยทางเภสัชกรรมสมัยใหม่ต้อมเลยคิดว่าต้อมเองเหมือนสะพานเชื่อมอะค่ะเชื่อมระหว่างโลกของภูมิปัญญากับโลกสมัยใหม่เป็นมิติของการต่อยอดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเคลื่อนด้านการแพทย์แผนไทยมีอยู่หลายมิติแล้วก็มีหลายองค์กรช่วยกันทำอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันแบบว่าสร้างรายได้ได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดียวพอมีมาตรฐานมีอะไรขึ้นก็มีอย่างเช่นต้องทำมะขามป้อมยาไก่มะขามป้อมตัวนี้ยาไก่มะขามป้อมในประเทศไทยมีหลายยี่ห้อประมาณสัก20กว่าบริษัทได้เหมือนคนทำทางอะพี่ประสาท
1: ครับครับก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเอาละไม่ใช่หมอต้มทำคนเดียวแต่ทำร่วมกับบุคคลอื่นๆด้วยโรงพยาบาลด้วยแล้วก็สถาบันต่างๆที่เปิดขึ้นก็รองรับแนวคิดหรือความเป็นจริงของคุณอุปการของสมุนไพรก็ต้องขอบคุณอย่างมากครับหมอต้อมครับได้ความรู้แล้วก็ทำให้ได้แง่คิดมุมมองนะครับว่าถ้าเราจะช่วยชาติเนี่ยเราไม่ป่วยแล้วก็ช่วยชาตินะเราเป็นอะไรเล็กน้อยเราไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรอกเราต้มเนี่ยยาเองได้เราชงน้ำขิงได้อะไรต่อมีน้ำมะนาวได้ก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ทางความคิดทางสติปัญญาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรนะครับที่ได้มาเป็นแขกของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับหมอต้อมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่ประสานมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมวันพระแรม15ค่ำเดือน8ผลที่2คือ8หลังนะครับวันพฤหัสบดีเมื่อวานเป็นวันปลายวันพระราชสมภพหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ก็เสนอเรื่องภาพยนตร์สารคดียาวไปเลยนะครับเหมือนกับผมไม่ต้องทำงานที่จริงทำไม่หมดแล้วล่ะแต่ว่าพอนึกขึ้นมาได้ว่าเรื่องมันติดพันก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ชมสารคดีให้มันเต็มชั่วโมงไปเลย52นาทีแล้วผมก็นั่งดูอยู่โดยไม่ต้องทำงานอย่างอื่นนะครับแต่งานที่ท่านชมไปเมื่อวานเนี้ยในเวลา3ปี15ล้านบาทได้18ล้านบาทได้18ชั่วโมงก็ได้กำไรชีวิตแต่ไม่ได้กำไรเป็นสตังค์นะครับมันก็เลยหาจังหวะเห็นเขาทะเลาะกันหรือคุยกันเรื่องซิมิลันผมก็เลยซิมิลันมาคุยเดี๋ยวคุยต่อทีหลังนะครับขอสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนครับขณะนี้วันที่ณวันนี้นะครับ64วันของการที่ท่านผู้ฟังและผมนึกถึง

0: คุณความดีของเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้ว64วันคือพระองค์พาของเรานะครับผมก็ถือโอกาสนี้เอาผลงานที่อยู่ในระดับโลกว่าจริงๆก็คือคนเดียวแหละนะในเมืองไทยอ่ะที่ฝากผลงานไว้ถึง70ข้อในระดับโลกให้กับราชทัณฑ์หรือเรือนจำทั่วโลกได้ปฏิบัติตามฝากสหประชาชาติไว้ช่วยผลักดันแต่โอเคครับมันไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศไปบังคับให้ใครทำแต่ว่ามันก็เป็นคำแนะนำทั้งหมดนี้เราเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพราะประชุมที่กรุงเทพพระองค์พาเป็นผู้นำการเสนอความคิดเหล่านี้ประชุมเสร็จแล้วจึงได้70ข้อเราจึงเรียกว่าแบงคอกรูลวันนี้มาถึงข้อกำหนดที่75เมื่อวานพัก1วันเพราะว่าเราจะดูหนังสารคดีกันแล้วก็เป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผมจะขอพระราชินุญาตนะครับพระราชานุญาตเรียกว่าสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์นะแล้วทุกครั้งที่เรียกพระนามของพระองค์ผมก็จะต้องเตือนตัวเองสะกดให้ถูกเพราะว่ากอไก่สลีต่อเต่าต่อเต่าสลีกระรันอะไรอย่างเงี้ยนะท่องจำเหมือนเด็กๆสมัยเรียนหนังสือเลยเพราะว่าคำว่ากิจแล้วก็ติกรันเราพอจะนึกถึงว่าพระองค์ประสูติที่ไหนครับเพราะพวกเราเคยทำภาพยนตร์สารคดีก็ประสูติแถวๆปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับตอนที่เราไปทำสารคดีเนี่ยคุณหญิงสุวิมลพึงประเสริฐเป็นผู้คุมงานหรือพี่อ้อยของเรานะครับที่แปซิฟิกแล้วก็พบว่าอันนี้เป็นรายการด้วยสองมือแม่นะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ทำทูลเกล้าถวายหมายโน้นคุณหญิงสุวิมลหรือคุณหญิงอ้อยของเราที่ทำงานที่แปซิฟิกเนี่ยครับดูแลนิตยสารดิฉันในช่วงหลังด้วยกลุ่มงานนี้ด้วยผมก็ดูอยู่ห่างๆนะครับพบว่าพระราชินีสิริกิติ์ทั้งที่พระราชสมภพตอนที่เกิดนะครับพื้นที่ปัจจุบันนั้นคืออาจจะสัก20ปีมาแล้วนะครับที่เราไปทำสารคดีเนี่ยเป็นอู่รถยนต์นะที่บรรทัดทองถนนบรรทัดทองก็อยู่หลังๆสนามสุขนะครับประมาณสนามกีฬาสนามสุขพัชราศัยเดี๋ยวนี้ก็จะคงจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่ากรุงเทพในสมัยปัจจุบันนี้สวยงามเยอะเลยครับท่านผู้ว่าชัดชาติมิน่าได้คะแนนเยอะนะครับก็ช่วยกันทำความคิดเรื่องใหม่ๆเก็บสายไฟข้างบนลงใต้ดินหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็คลองต่างๆสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นนะเหมือนกับที่ผมในช่วงปี2509เนี่ยผมไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัดพิชัยคลองแสนแสบก็ไม่ต่างก็ไม่ไกลจากโรงเรียนวัดเทพลีลานะครับคลองแสนแสบพวกเราก็กระโดดลงเล่นน้ำในคลองแสนแสบเฉยเลย2509นะครับ2509กระโดดลงน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กรุงเทพสวยงามนะครับแล้วก็ถนนมาทัดทองซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่ประสูติของพระราชินีสิริกิติ์ก็กลายเป็นอู่รถยนต์ในตอนนั้นเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีอย่างอื่นแทนมาแล้วเพราะมาทัดทองเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่กินข้าวกินอาหารกันสำหรับคนกรุงเทพก็ขอสวัสดีอีกทีนะครับรู้สึกว่าการเริ่มต้นรายการของผมนี่จะเรียกว่าสลับไปสลับมาที่จริงอยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ฟังอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์พูดก่อนเข้ารายการด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านพูดถึงหมอต้อมคือใครนะครับผมก็รีบโค้นก่อนเข้ารายการ2นาทีแล้วก็ทำโปสเตอร์ปักไว้เดี๋ยวให้จบเรื่องพระองค์พานิดหนึ่งนะจะกลับไปหาหมอต้อมนิดหนึ่งเพราะผมก็ไม่รู้จักว่ามีความสำคัญอย่างไรตอนนี้รู้จักแล้วภายใน2นาทีค้นข้อมูลอ๋อเข้าใจขอน้อมรำลึกถึงพระองค์พาก่อนนะครับ64วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยผมได้เปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสวรรคาลัยคือการเสด็จสู่อาลัยแปลว่าสถานที่พำนักหรือที่อยู่นะครับบนสวรรค์สวรรคาลัยมันคำว่าอาลัยไม่ได้แปลว่าโสกาอาลัยห่วงหาอาลัย แปลว่าสถานที่อยู่แล้วจะแปลว่าความอาลัยก็ได้แต่ว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยถูกต้องแล้วนะครับแบงคอกรู45นะครับว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมและการดูแลนักโทษสตรีหลังจากพ้นโทษไปเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องมีทางเลือกที่เหมาะสมและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเช่นการเปิด เรือนจำให้มีคนเข้าเยี่ยมหรือว่าการให้ออกอนุญาตให้ออกจากเรือนจำกลับบ้านแป๊บหนึ่งพักหนึ่งหรือจะมีสิ่งที่เรียกว่าบ้านพักครึ่งทาง halfway house ภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นนะครับ halfway house แปลว่าไปพักอยู่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวค่อยพร้อมแล้วค่อยกลับไปสู่บ้านตัวเองครับมันจะมีบ้านแถวๆปากเกร็ดนนทบุรีผมก็เคยผ่านเห็นหรือว่าจะที่ใดที่หนึ่งนะครับมันจะมีหลายที่นะครับสำหรับเด็กและสตรีนะไม่อยากเอ่ยถึงปากเกร็ดนนทบุรีให้วุ่นวายหัวใจท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวคนใช้ปืนนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ในคุกแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็พูดถึงว่าโครงการที่สร้างขึ้นในชุมชนเพื่อดูแลนักโทษสตรีหลังจากพ้นจากเรือนจำมีบริการซึ่งจะต้องให้ดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเกินความสามารถในการทำของแต่ละหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆแต่ว่าเมื่อพ้นโทษไปแล้วก็จะต้องดูแลนักโทษเหล่านี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ฝากไว้ให้ชาวโลกช่วยดูผู้หญิงที่พ้นโทษครับนอกจากนั้นความสะดวกความราบรื่นแล้วกันนะครับ easeTransition ความราบรื่นในการเปลี่ยนสภาวะหรือเปลี่ยนถ่ายจากเรือนจำไปสู่เสรีภาพ Is there transition from prison to liberty นั้นจากเรือนจำออกไปสู่เสรีภาพชีวิตจะต้องเจออุปสรรคขวากหนามแล้วก็ปรับตัวอย่างไรบ้างจะต้องให้ราบรื่นที่สุดอันนี้ก็ต้องอบรมให้ความรู้และมีบริการมีอุปกรณ์เครื่องมือหรือสารพัดอย่างนะครับที่จะช่วยให้ผู้หญิงปรับตัวเข้าสู่สังคมเมื่อพ้นโทษได้แล้วก็ให้ลดใหม่แล้วคำว่า คำว่าสติ๊กมานะครับคือให้ลดบาดแผลในหัวใจว่างั้นแล้วกันนะครับที่มันประทับอยู่ในใจอาจจะไม่มีวันลืมถ้าไม่ได้ช่วยให้ฟื้นฟูเพราะจะต้องอะไรที่มันเป็นบาดแผลลึกอยู่ในหัวใจของนักโทษสตรีเนี่ยก็จะต้องให้มีการฟื้นฟูให้มันกลับขึ้นมาใหม่ให้สู่ชีวิตครอบครัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อันนี้ก็จะเป็นแบงคอกรูที่45นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้46 47ผมเตรียมมาแล้วแต่ว่า46 47ก็จะยาวนะเหมือนกับข้อ45วันนี้ก็เราพักที่ข้อ45ขออนุญาตกระโดดข้ามมาถึงสตรีที่ผมสงสัยเมื่อกี้นี้นะครับคือผมอยากติดรายการก่อนเข้าโลกยามเช้าเสมอเมื่อผู้ควบคุมรายการผมที่สตูดิโอที่อสมท.เขากดหรือว่าเปิดให้ผมได้ฟังก่อนเข้ารายการผมวันนี้ผมจะเริ่มทำงานแถวๆที่สองที่สามแล้วกันนะครับที่สองผมจะเดินกินกาแฟเล่นกับลูกหมาแล้วก็เดินในซอยมืดๆเผื่ออิงห้อยจะเหลือสัก 2-3 ตัวแล้วพอทักตี2ครึ่งตี3ถ้างานไม่มากตี4ก็ได้นะครับจริงๆวันนี้งานไม่มากครับเพราะว่าเตรียมไว้เยอะแล้วแต่บังเอิญก่อนเข้ารายการก็จะเป็นรายการของอาจารย์ประสานมรกพิทักษ์ที่ท่านก็จะสัมภาษณ์บุคคลสำคัญและคุยแล้วบางทีก็จะมีเพลงเก่าๆมาเปิดให้ฟังเล่าถึงความเป็นมาโอ้ยชอบมากถ้าผมมีจังหวะโอกาสจะฟังทั้งรายการเลยแต่ว่าจะฟังช่วงท้ายๆของรายการที่รอที่จะเข้ารายการผมเพราะว่าเจ้าที่เขาจะรีเพลย์พูดง่ายๆมันจะเป็นรีรันรายการเดิมที่อาจารย์เขาออกไปแล้วก็กลับมาออกอีกทีนึงนะนั้นทำทีเดียวออกทั้งสองครั้งนะครับก็อาจารย์ประสานมรกพิทักษ์ก็สัมภาษณ์หมอต้อมท่านนี้ผมฟังช่วงท้ายไม่กี่นาทีนะครับผมมีความรู้สึกว่าคุณหมอต้อมเนี่ยหรือหมอต้องก็ไม่รู้เพราะว่าผมจะฟังไม่ชัดเจนใช่ไหมท่านสุภาพท่านจะไม่รับ ชื่อเสียงผลงานเครดิตอะไรเป็นของตัวเองอาจารย์ประสานก็จะพยายามถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรใช่ไหมครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำคนเดียวมีคนช่วยทำเยอะแล้วไม่ใช่มีที่อภัยภูเบศที่เดียวที่จริงท่านไม่ได้เอ่ยอภัยภูเบศในช่วงหลังนะพูดถึงสมุนไพรผมก็เดาว่าสงสัยอภัยภูเบศครับแล้วก็ที่จุฬาก็มีที่สิริราชก็มีมหิดลก็มีที่อื่นเขาก็ทำกันค่ะคือโอ้เพราะคุณหมอต้อมนะตกลงเมื่อกี้ผมรีบค้นเพื่อก่อนเข้ารายการแล้วก็ทำกราฟิกแผ่นนี้ขึ้นจอนะครับจะได้เข้าใจเพื่อผมเองโดยเฉพาะจะได้รู้จักคุณหมอต้อมนะที่จริงคุณสิริบุญนัทพันธ์เพื่อนผมที่ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอยู่ที่ช่องสามแล้วก็มีมาวิทยุครอบครัวครอบครัวข่าวแล้วก็อย่างที่เธอทำธุรกิจสินค้าสมุนไพรด้วยก็จะไปอภัยภูเบศบ่อยแต่ผมเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจว่าคุณหมอต้อมเนี่ยนะหมอต้อมไม่ใช่หมอต้องผมฟังคร่าวๆไปไม่แน่ใจพอค้นพบสรุปอย่างนี้ครับว่าคุณผู้หญิงที่ผมฟังเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณหมอเนี่ยสุภาพเหลือเกินไม่ยอมรับชื่อเสียงเครดิตที่โลกมอบให้คนอื่นเขาก็ทำค่ะเอาละจะทำก่อนอะไรเงี้ยคือคนที่เป็นหมอโดยเฉพาะผู้หญิงขอโทษคุณหมอผู้ชายนะครับหมอผู้หญิงเนี่ยในประสบการณ์ผมจะพูดเพราะพูดดีคุณลุงคะขอเลิกในเมืองไทยแล้วกันนะครับเขาจะพูดเพราะเหมือนกันหมดแล้วก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความรู้สรุปอย่างนี้ครับผมก็เลยได้ความรู้ก็ไปค้นอย่างรวดเร็วนะครับอ๋อนี่คือแพทย์หญิงด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรชื่อเล่นชื่อหมอต้อมครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสตรีผู้บุกเบิกศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะก็ที่ตั้งโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับผมจะคุ้นเคยกับศูนย์แพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยนะครับอยู่ที่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขที่นนทบุรีศูนย์ราชการแถวนั้นน่าจะมีกระทรวงสาธารณสุขเริ่มเลยนะครับผมก็จะไปบ่อยในช่วงหลังๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าจะไปกายภาพบำบัดที่น่าจะมีกายภาพบำบัดศูนย์ของประเทศท่านนะครับเวลาเราขาหักกระดูกหักแล้วพอกระดูกมันเข้าที่แล้วก็จะไปลอยน้ำอยู่กับพวกหมอกายภาพบำบัดแถวนั้นก็เลยจะรู้จักเรียกว่าสถาบันแพทย์แผนไทยแล้วผมเคยทำภาพยนตร์สารคดีแพทย์แผนไทยให้กับสถาบันรับจ้างทำแป๊บนึงในช่วงอาเซียนซัมมิตก็ขอบคุณครับแพทย์หญิงดร.สุภาพรปิติพรที่คุยกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะผมก็ไม่รู้จักท่านโดยตรงที่จริงนะรู้จักโดยไม่รู้จักชื่อแหละรู้จักผลงานตอนนี้ก็ได้รายละเอียดเยอะแต่ขออนุญาตไม่อ่านท่านอ่านเอาเองแล้วกันนะครับจะอยู่ใน Facebook อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ขอขอบคุณผมมีความรู้สึกประทับใจอย่างหนึ่งว่าคุณหมอถ่อมตนจังเลยคุณหมอคนนี้คือใครน้อนะครับจึงรีบค้นครับก็จบภารกิจคือจากประสานเนี่ยครับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์มอบการบ้านให้ผมโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็อยากรู้จริงๆว่าคนเก่งถ่อมตัวแบบเนี้ยคือใครกันนะครับตอนแรกก็นึกว่าลูกเต้าเหล่าใครอันนี้จะเป็นคุณย่าคุณยายของใครครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาเรื่องเมื่อวานจะทันไหมเนี่ยนะครับที่จริงผมคิดว่าจะเริ่มต้นสัก23นาทีนะครับคือเมื่อวานนี้ผมให้ท่านผู้ฟังได้ชมภาพยนตร์สารคดีนะครับเรื่องอุทยานแห่งชาติสิมิลันเต็มชั่วโมงโดยคันโฆษณาตรงกลางนิดหนึ่งโดยไม่ได้เล่าพื้นฐานว่าทำอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลองเล่าดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงคือถ้าท่านผู้ฟังเอางี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการชมภาพยนตร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะความยาว52-53นาทีครับตลอดยาวเลยนะครับโดยไม่มีขั้นโฆษณาก็ต้องไปที่YouTube ของไทยวิชั่นคือของผมนะครับจะใช้ชื่อ YouTube ไทยวิชั่นก็ได้ค้นคำนะครับหรือจะ YouTube ชื่อผมสมเกียรติอ่อนวิมลก็ได้จะเข้าไปที่เว็บไซต์ thaivision.com ก็ได้ถ้า thaivision.com ก็จะมีอุทยานแห่งชาติ18ชั่วโมง18แห่ง18ล้านเลยนะครับอยู่ในนั้นที่ผมทำให้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนของสมทก็ย้อนกลับไปดู Facebook ซึ่งตอนนี้ก็สดแต่ว่าตอนย้อนกลับไปดูตอนที่ออกอากาศเมื่อวานนะครับก็ 96.5 Thinking Radio แล้วก็ Facebook ของนั่นคือ Facebook นะ 96.5 Thinking Radio มันจะมีรายการเยอะทุกชั่วโมงนะครับหาย้อนหลังให้ดีแล้วกันงานเยอะมากนะถ้าเข้าไปที่ YouTube ของ 96.5 Thinking Radio ก็จะมีสารพัดรายการของผมก็จะแทรกอยู่นั้นนะครับค้นให้ดีแล้วกันนะครับก็จะเจอท่านก็จะได้ชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เต็มนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือว่าภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ทำกันยังไงครับที่จริงอยากจะอธิบายสัก23นาทีนะครับว่าทำกันยังไงนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะพักโฆษณาตรงนี้ก่อนครับทำไมจะต้องคุยถึง23นาทีเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังสังเกตไม่ได้ความว่าหนังเรื่องนี้ผมทำแล้วจะดีเพียงแต่ว่าผมมีวิธีปรับการทำงานเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในตอนนั้นทำยังไงแต่ว่าการใช้เวลา23นาทีบนบกแล้วก็จะเปลี่ยนทายหรือว่า transition จากบกมาสู่ทะเลเนี่ยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยมันเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลมันก็จะมีเรื่องบนบกแล้วก็มีเรื่องทะเลอันนี้มันจะมีคลิปอยู่เยอะมากมายนะครับเพราะว่าผมได้งบประมาณทำในตอนนั้นเพราะการเล่าเรื่องจากบกสู่ทะเลผมทำยังไงอันนี้จะทั้งใช้เวลา23นาทีทางบกแล้วก็ทะเลตอนครับลงทะเลโดยใช้เต่าเป็นเครื่องมือเอาละครับอันนี้ผมขอพักรายการสักครู่หนึ่งตอนนี้เลยนะครับล่วงหน้าจะได้กำไร5นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อขณะนี้ท่านกำลังฟังโลกยามเช้าอยู่ผมสุเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Pooh กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3 Fai อะตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N 2 พิษรัก Poisonous Love N 3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N 5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอย

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเวลาเท่ากับที่ปักช่องที่นั่งอยู่นะครับเอาสองภาพมาปะชนกันก็กลายเป็นรายการโลกยามเช้าตี 5:30 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสุขเกียรติก่อนที่บนอันนี้เป็นส่วนต้นของภาพยนตร์สารคดีความยาว1ชั่วโมงครับ52นาทีเสร็จนะครับผลิตเมื่อปี2558 59 63ปีส่งให้เป็นงานรับจ้างทำให้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่คลอง5รังสิตครับก็ได้ตังค์มาใช้อยู่18ล้านบาททำหนัง18ชั่วโมงก็ได้กำไรชีวิตแหละได้มีเงินค่าขนมอยู่แป๊บนึงนะครับแต่ว่าจริงๆทำภาพยนตร์สารคดี1เรื่องเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะได้สัก2ล้านนะครับจึงจะมีโอกาสที่จะทำให้เต็มที่แล้วเหลือสักเรื่องละสัก 2-3 แสนเป็นกำไรส่วนตัวแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่มีใครจ้างด้วยเงินขนาดนั้นแล้วก็เลยทำก็ทำหวังจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดก่อนตายเพราะเราจะไม่มีใครจ้างอีกต่อไปแล้วนะครับผม ผมจะเปิดภาพยนตร์สารคดีนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่งอธิบายไปนะครับเวลาเราดูหนังฮอลลีวูดแล้วซื้อ DVD มาดูหนังใหญ่ๆนะครับก็จะมี2แทร็กแทร็กนึงดูหนังดูซาวด์แทร็กจริงๆอีกแทร็กนึงมีคำวิจารณ์เบื้องหน้าเบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้จะทำแทร็ก2คือว่าดูภาพไปแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าให้เล่าให้ฟังสัก25นาทีนะครับว่าการทำภาพยนตร์สารคดีเมื่อปี2558 59 60เมื่อได้เงินมา18ล้านเนี่ยผมมีความรู้สึกเป็นสุขมากนะครับท่านผอ.พิพันธ์วิทยาศาสตร์สาครชนะไพฑูรย์เนี่ยไปเจอกับผมในระหว่างการเดินทางไปยุโรปนะไปดูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปดูชายหาดที่ตอนนี้เป็นมรดกโลกนอร์มังดีนะครับก็ไปหลายที่นะครับโดยการเห็นเจ้าภาพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ตลอดสัปดาห์คุยไปคุยมาผมก็บ่นว่าไม่มีใครทำหนังสารคดีดีๆแบบธรรมชาตินะปตท.เคยเรียกผมไปจะให้งบทำสารคดีปลูกป่าแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีปตท.อยู่ในจอแล้วก็จะต้องมีการปลูกป่าจริงๆที่ชาวบ้านเขาพูดเป็นสารคดีประชาสัมพันธ์กิจกรรมปตท.แล้วให้ตังค์ใช้พอประชาสัมพันธ์ก็เรียกผมไปนั่งเลี้ยงข้าวร้านอาหารจีนแถวรัชดาผมบอกเอางี้ได้ไหมครับผมขอทำหนังสารคดีธรรมชาติดีๆไม่ต้องมีปตท.อยู่ในนั้นแต่คุณจ่ายเงินผมให้เยอะๆหน่อยผมจะทำให้สุดยอดเลยนะผมจะมีทีมงานที่เก่งๆที่เป็นลูกน้องเก่าเขาเก่งกับผมแล้วก็จะชวนมาทำเอาตังค์ให้เขาดีๆผมก็แบ่งตังค์ใช้บ้างนะครับแต่ไม่ต้องมีปตท.อยู่ในนั้นไม่ต้องมาเอ่ยว่าปตท.ปลูกป่าแต่มีโลโก้ปตท.อันนี้เขาเรียกว่าเป็นcorporate image นะ responsibility คือภาพพจน์ของปตท.จะได้ดีกว่าที่จะขายน้ำมันตรงๆพอประชาสัมพันธ์เขาไม่รับไอเดียนะเขาอยากจะทำเรื่องปลูกป่าเขาจะให้ทางผมทำผมก็เลยไม่เอาผมเป็นคนแบบประหลาดนะอยากรวยแต่ไม่รวยก็ไม่เอาตังค์เขานะครับผมก็ถ้าปตท.จะมีชื่อเสียงผมว่าต้องทำสารคดีดีๆโดยสนับสนุนโดยปตท.หัวท้ายเหมือนเมื่อก่อนผมทำโลกยามเช้าของเครือซีเมนต์ไทยนะครับไม่เคยโฆษณาปูนเลยเพียงแต่บอกว่านี่คือโลกยามเช้าจากเครือซีเมนต์ไทยจบไม่โฆษณาปูนไม่โฆษณากระเบื้องกระดาษอะไรทั้งสิ้นนั่นคือเขาเรียกว่า corporate image แต่ว่าตอนนั้นปตท.เขาไม่มีนโยบายที่จะทำแบบที่ผมทำผมคิดว่าถ้าได้ทำปุ๊บเนี่ยครับอาทิตย์ละ1ชั่วโมงออกอากาศไปจนตลอด52อาทิตย์52อุทยานนะครับมันมีตั้ง100กว่านะครับอุทยานแห่งชาติในเมืองไทยรวมทั้งรวมอะไรล่ะอุทยานเล็กๆเรียกว่าวรรณอุทยานแล้วต้องเกือบ200นะครับตกลงก็เลยไม่ได้ทำให้ปตท.เมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาให้ตังมา18ล้านผมเอ้าทำผมจะทำ3ปีนะเจียดเงินไว้ให้เต็มที่จะจ้างลูกน้องให้กล้อง3ตัวนะครับไปขอกล้องGSC Lumix ของ Panasonic แถมอีกตัว Panasonic ก็สปอนเซอร์ให้ผมก็ซื้อกล้องเขา2ตัวบวกเลนส์นะแล้วก็ Panasonic Lumix อันนี้ก็แล้วเขาแถมให้1ตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำสารคดีไปนะครับโดยเงื่อนไขที่ว่าผมทำตามที่ผมเสนอนะภาพยนตร์สารคดี18ชั่วโมงในรวมทั้งภาพที่เห็นบนจอคือซีมิลันเนี่ยจะเรียบง่ายไม่มีคนไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีรถนำเที่ยวไม่มีไกด์ไม่มีพิธีกรมีแต่สัตว์กับธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรลมฟ้าอากาศธรรมชาติสวยงามนะครับนะแล้วก็ไม่มีพิธีกรมีแต่เสียงบรรยายซึ่งประหยัดเงินผมบรรยายเองบทผมเขียนเองประหยัดเงินไม่จ้างใครเพราะว่าตังค์มันไม่พอนะครับชั่วโมงละล้านเนี่ยภาษีเข้าไปก็ VAT เข้าไป 7% แล้วภาษีเงินได้โอ้ยแต่ช่วงนั้นผมก็จ่ายภาษีปีละ2ล้านนะครับภาษีเงินได้จบลงผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เหลือเท่าไหร่แต่ว่าดีสุดและจะเรียบง่ายไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเรือนำเที่ยวแต่ว่าอาจจะเห็นไกลๆเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างซีมิลันเนี่ยจะมีภาพเรือไกลๆท่านจะไม่เห็นคนอยู่ในนี้จะไม่มีการบ่นเรื่องที่พักเตียงนอนเป็นหนามเลยไม่มีสัมภาษณ์หัวหน้าอุทยานผมก็ไม่สัมภาษณ์นะครับผมค้นคว้าจากหนังสือเอกสารงานวิจัยของสำนักอุทยานมีเยอะไปหมดนะครับแล้วก็ผมเขียนบทเองแต่ปัญหาของมันคือว่านี่คือคอนเซปต์รายการเรียบง่าย ปล่อยภาพยาวนะครับแล้วก็ให้คนดูซึมซับกับภาพและเสียงที่ได้ยินทั้งเสียงธรรมชาติและดนตรีประกอบดนตรีประกอบเนี่ยไม่จ่ายเงินคนทำเพราะเป็นลูกชายตอนนั้นกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่ Berklee College ดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่บอสตันก็ให้ลูกทำดนตรีให้แต่ว่าอยากจะให้ทำ18ตอน18ดนตรีนะครับหมายความว่าทำหนังเสร็จปุ๊บส่งให้ลูกไปแต่งเพลงประกอบทุกชั่วโมงที่ท่านดูแต่งใหม่หมดแต่เอาจริงๆมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าการทำงานแบบฮอลลีวูดที่ลูกผมเรียนมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำมาหากินมาล็อกมาแลกอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ฮอลลีวูดนะวันนี้ตอนนี้อยู่นิวยอร์กทำละครเวทีกับหัวหน้าเขาอยู่นะครับที่นิวยอร์กจะมีเรื่องสองเรื่องมั้งที่ทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนโดยคนแต่งเพลงไม่รับเงินเพราะเป็นลูกเราเนี่ยมันไม่มีเวลาก็เลยให้เขาทำเพลงหลายๆอารมณ์เร็วช้าป่าน้ำทะเลดอกไม้อะไรพวกนี้มา13เพลงนะครับแล้วผู้ตัดต่อผมก็จะเอาเพลงใส่ตามใจชอบผมมีเจ้าที่พนักงานตัดต่อ2คนให้เสรีภาพว่าพี่เอาเพลงเข้าตรงไหนเพลงไหนยังไงนะครับมาเพราะฉะนั้นการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์สารคดีจึงไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ผมเพราะเวลามันไม่พอแล้วตังค์ก็ไม่พอแล้วจะกดขี่ลูกชายโดยไม่ให้เงินเขาเลยมันก็ได้ครับลูกเราก็ให้เงินค่าเทอมใช่ไหมท่านผู้ที่ชมสารคดีชุดเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องที่ท่านดูอยู่บนจอนะครับซิมิลันหรือจะเรื่องอื่นๆอีก17เรื่องเนี่ยดนตรีเนี่ยแต่งไว้12 13เพลงแล้วก็ผู้ตัดต่อเอามาใส่ตามจังหวะคนใส่ดนตรีของผมที่เอามาวางดนตรีกับภาพเนี่ยก็ได้จังหวะดีนะครับแล้วอารมณ์มูดมันก็อาจจะอยู่วนอยู่ในเพลงตามอารมณ์12 13เพลงนี้นั่นเองแล้วก็หลักของการทำก็คือว่าเราก็จะให้ผู้ชมเนี่ยดูภาพไปยาวๆไม่ตัดต่อฉับไวไปนุ่มๆนวลๆไปเรื่อยๆไม่มีอะไรตื่นเต้นผมก็บอกทางพิธานวิทยาศาสตร์แล้วนี่ก็คอนเซ็ปต์นะครับดูภาพยาวๆแล้วผมก็จะบรรยายสลับดนตรีแล้วมีเสียงซาวด์แทร็กธรรมชาติให้คนรักป่ารักธรรมชาติไม่ใช่ชวนให้คนไปเที่ยวที่พักสะดวกไม่มีให้คนรักธรรมชาติถ้าเกิดจะไปเที่ยวจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันสวยมันงามสำหรับซิมิลันเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยจะไม่ค่อยมีสัตว์ป่าไม่เหมือนกับบนบกที่เขาใหญ่นี่จะมีช้างมีถ้าโชคดีๆเชนเสือนกสารพัดอย่างเพราะการเล่าเรื่องอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยมันจะต้องเน้นใต้ทะเลแต่ว่ามันก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีภาคบกมีป่าชายป่าป่าชายทะเลรูปแบบต่างๆจนกระทั่งถึงยอดเขาในป่ามีนกมีสัตว์เลื้อยคลานอะไรบ้างเราก็จะเล่าให้มาเท่าที่ถ่ายภาพมาได้เพราะว่าเราทีมงานผมจะเดินทางไปกลับประมาณ4รอบนะครับตามฤดูกาลในเวลา3ปีร้อนโอ้ช่วงที่ปิดเราเข้าไม่ได้เราไม่มีการไปขอพิเศษโอดเบ่งหรืออะไรกับอุทยานนะครับถ้าพี่เขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่ต้องเข้าลูกน้องผมบอกอาจารย์ช่วงปิดอุทยานเนี่ยนะมันมีลมมีคนไม่ไปเที่ยวไม่ได้เขาปิดเนี่ยเราจะได้ถ่ายนกถ่ายกลับคืนสู่ถิ่นได้อุทยานเขาไม่ยอมให้เข้าก็ต้องไม่เข้าไม่ว่าจะเป็นใครนะครับนะไม่มีใครยิ่งใหญ่นะผมก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่าบางทีผมก็ออดอ้อนผู้ใหญ่แล้วเขาช่วยได้แต่ว่าเราจะไม่ทำครับเพราะเราไม่ใช่ผู้มีอภิสิทธิ์มันการเดินเรื่องอุทยานแห่งชาติจากบกสู่ทะเลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นบกครึ่งนึงเท่าที่เราจะถ่ายได้เดินทางกลับไปประมาณสัก4รอบนะครับตามร้อนฝนหนาวตามฤดูกาลและภาพที่ต้องการนะอันนี้นกชาปีไหนนะครับแล้วผมก็จะเล่าเรื่องบกนะแล้วก็ต่อลงทะเลผมก็จะใช้เต่าตนุท่านผู้ฟังที่เข้าไปดูรายการดูภาพยนตร์สารคดีชุดนี้นะครับช่วงนี้ที่ท่านดูบนจอเนี่ยเป็นช่วงบกจากบกลงทะเลเนี่ยเราจะมีทรานซิชันอย่างไรทรานซิชันแปลว่าการเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าเรื่องบกตรงบกมันก็จะมีเต่าตนุเป็นตัวเอกของผมนะผมดูเทปทั้งหมดเนื่องจากว่าผมไม่ได้เข้าป่าเลยนะครับเพราะว่าผมประสบอุบัติเหตุ3ปีในกระดูกหักนอนบนเตียงอยู่ครึ่งค่อนปีไปไหนก็ไม่ได้นะครับตั้งใจว่าจะเข้าป่าจริงๆเพื่อจะไปเขียนบทก่อนแล้วกลับมาทำบทใหม่กลับแก้ไปกับลูกน้องตลอดเวลา3ปีจะได้เขียนหนังสือได้สัก2เล่มบังเอิญถูกรถชนที่หินกองผมก็เลยไม่สามารถจะเขียนบทอย่างที่ใจต้องการไ เพราะว่าไม่ได้เข้าไปในป่าผมไม่ได้ไปที่นี่หรอกครับลูกน้องผมไปนะเพราะฉะนั้นก็ซิมิลันเนี่ยเวลาเขียนบทผมก็เอาเทปหรือไฟล์ทั้งหมดเอามานั่งดูทุกวินาทีว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน18อุทยานซิมิลันผมจะรู้หมดว่ามีภาพอะไรตรงไหนแล้วผมจะโน้ตว่าเราจะภาพตรงนี้เริ่มต้นอย่างนั้นเขียนบทอย่างนี้ยังไงดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ไปนะครับจะไปซ่อมภาพตังก็หมดนะครับเพราะผมก็เลยแบ่งเป็นบกเป็นทะเลแล้วผมเห็นว่าไอ้เต่าตนุลูกเต่าตนุเนี่ยมันอยู่บนเกาะ1เกาะ2เกาะ3เป็นเกาะที่ห้ามคนขึ้นไปเที่ยวซิมิลันแปลว่า9เกาะนะครับเป็นภาษายวีนะซิมิลันเกาะทั้ง9ปัจจุบันนี้อาจจะมีเกาะอื่นเพิ่มมาแล้วก็มีโขดหินในทะเลขึ้นมาอีกเป็นรวมเป็น10กว่าเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับซิมิลันว่า9เกาะเกาะ1เกาะ2เกาะ3เนี่ยเป็นที่อนุรักษ์พันสัตว์พันเต่าทั้งหลายเต่าทะเลมันจะวางไข่ท่านทั้งหลายไปเที่ยวไม่ได้นะครับ1 2 3อย่าไปเบ่งว่าผมเป็นนักการเมืองหรือผมเป็นสื่อใหญ่ไม่ได้ครับ1 2 3ห้ามขึ้นเป็นที่อนุรักษ์เต่าแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ได้เข้าไปก็ได้ภาพเต่าตนุผมก็จะเดินเรื่องว่าเต่าตนุตัวเนี้ยมันอยู่บนบกมันสนุกสนานมันเดินเล่นหัวจินตนาการไปแล้วป่ามีกี่แบบนะเนี่ยบนยอดเขาเป็นยังไงเราก็ใช้โดรนยุคนั้นเป็นโดรนยุคแรกๆนะครับไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ก็จะมีระเบียบว่าจะใช้โดรนต้องขออนุญาตสมัยนั้นยังไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ใช้โดรนถ่ายนะครับโดรนตกน้ำไปตัวหนึ่งเราก็ซื้อใหม่เรามีตังค์นะครับก็เป็นป่าชายเลนป่าเชายหาดขึ้นไปแล้วก็ดูโขดหินต่างๆเป็นหินแกรนิตอายุเป็นพันล้านปีนะครับถ้านับจริงๆเนี่ยคือประมาณ62ล้านปีภาพที่เห็นนะ62ล้านปีนี่ก็ยุคไดโนเสาร์ล่มสลายพอดีนะครับถ้าอยู่ไปนานๆอาจจะขุดเจอซากสัตว์โบราณก็ได้นะครับก็จะเรื่องหินโอ้สวยมากนะครับเนื่องจากผมดูภาพทุกวินาทีดูทุกคลิปเพื่อจะเขียนบทก็เลยคิดว่างั้นเราเล่าเรื่องทางบกแล้วใช้เต่าตนุตัวน้อยๆมันน่ารักเด็กๆอาจจะชอบผมก็เล่าเรื่องเต่าตนุนะครับปูเสฉวนปูเสฉวนมาจากไหนทำไมชื่อปูเสฉวนมาจากเมืองจีนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอาศัยบ้านเขาอยู่อะไรก็คือไอ้ปูเสฉวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าปูมาจากจังหวัดเสฉวนมณฑลเสฉวนของจีนนะครับแต่ว่ามีนักปราชญ์สมัยโบราณที่เสฉวนเนี่ยเล่าเรื่องปูเล่าเรื่องบ้านเพราะฉะนั้นไอ้ปูเสฉวนเนี่ยมันไม่มีกระดองมันไปอาศัยโครงหอยกระดองหอยคนอื่นเขาที่มันทิ้งๆอยู่ก็ไปอยู่ในนั้นเราเรียกว่าปูเสฉวนมันจะเป็นตัวเดินเรื่องเดี๋ยวสักพักหนึ่งครบ23นาทีทันหรือเปล่าไม่รู้นะตามดูถ้าน่าจะทันนะตอนท้ายรายการขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราจะมีลูกต่อลูกติดต่อเนื่องคือว่าผมก็ใช้วิธีเล่าเรื่องหลังจากการดูเทปหมดทุกวินาทีแล้วเนี่ยเริ่มเขียนบทเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะเราไม่ได้เข้าป่านะปกติเราต้องเข้าป่าเนื่องจากผมกระดูกหักเดินไม่ได้ถูกรถชนดีที่ไม่ตายนะครับเมื่อรอดชีวิตมาผมก็จะใช้วิธีอย่างนี้ครับอ้าวเห็นมีภาพปูเสฉวนมีภาพไอ้เต่าตนุตัวน้อยมันก็เดินกระต่อมกระแต้มตกหลุมบ้างแล้วเพื่อจะมุ่งหน้าสู่ทะเลผมก็วางจังหวะภาพเริ่มต้นรายการเลยนะครับนะก็เต่าตนุเดินตอกแตกตอกแตกอารมณ์เป็นยังไงอยากจะไปลงทะเลแล้วเต่าทะเลของไทยมี4ประเภทอยู่ที่อ่าวไทยอยู่ที่เกาะไหนอยู่ที่ทะเลอันดามันยังไงก็เล่าไปแล้วไปปูเสฉวนแล้วก็ขึ้นบกมาไปดูเรื่องป่าต่างๆเสร็จแล้วก็กลับมาที่ปูเสฉวนกลับมาที่เต่าทนุแล้วพอเนื่องจากผมเห็นภาพในคลิปที่ผมตรวจอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยตอนนี้ไอ้ลูกเต่ามันลงทะเลนะครับงั้นผมจะเขียนบทเปลี่ยนจากบกสู่ทะเลโดยอาศัยไอ้เต่าตนุตัวน้อยนะครับเป็นเครื่องมือเป็นพระเอกว่างั้นเถอะนะครับเป็นผู้แสดงนำเราก็เล่าบกไป23นาทีแล้วเต่าลูกเต่าตนุตัวเนี้ยก็ตวมเตรียมตวมเตรียมสเปะสปะหกกระล้มอะไรมาบอกว่าเด็กๆดูน่าจะหัวล้อสนุกนะครับนะก็แล้วก็เดินลงทะเลไปพอลงทะเลปุ๊บนะเราก็จมน้ำลงไปเลยนะครับหมายความว่าเราก็ตัดภาพเข้าสู่ใต้ทะเลลึกของซิมิลันซึ่งเป็นโอ้โหมันสวยเหลือเกินนะครับถ้าผมไปกับลูกทีมนี่ไงเต่าเดี๋ยวสักพักแกจะลงทะเลไปรออีกแป๊บหนึ่งให้ผมคุยไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพเดี๋ยวมันจะลงทะเลแล้วมัน วิธีทำภาพยนตร์สารคดีของผมเนื่องจากว่าไม่ได้ไปพื้นที่อันนี้เป็นข้อบกพร่องนะครับขอประทานโทษถ้าผมแข็งแรงและไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมจะไปนะเราจะได้อะไรดีกว่านี้เยอะอันนี้ผมก็ทำเท่าที่จะทำได้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เขาก็เห็นใจนะครับแต่เขาขอแก้โน่นแก้นี่ผมก็ทำให้หมดเขาให้ตังมานะครับเนี่ยพอเต่าสนุกคลานลงน้ำปุ๊บผมก็ตัดลงใต้ทะเลทันทีนะฮะอันนี้กำลังเนื่องจากผมเห็นภาพเหล่านี้เอามาต่อกันนะครับมันก็ค่อยๆคลานลงน้ำพอคลานลงน้ำปุ๊บตัดลงใต้ทะเลอันนี้ถึงตอนนั้นยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับท่านดูนะครับเด็กๆดูปุ๊บนะลงทะเลอันนี้คือ transition จากบกสู่ทะเลในการเล่าเรื่องของคนเขียนบทซึ่งไม่ได้ไปในพื้นที่จริงแต่ถ้ากลุ่มผมคือผมทีมงานชนินชมาโชตแปซิฟิกสารคดียุคโน้นนะครับเราจะลงทุนเดินทางไปสำรวจพื้นที่ก่อนทุกคนที่เกี่ยวข้องคนไทยทำคนเขียนบทแล้วก็กลับมาประมวลว่าเราจะเขียนบทยังไงการเขียนบทก็คือสำรวจเอกสารข้อมูลหนังสือสอบถามสัมภาษณ์ผู้คนนะรายการของผมอันนี้จะไม่มีการสัมภาษณ์คนบนจอสัมภาษณ์หลังจอได้อ่านหนังสืออ่านงานวิจัยแล้วเขียนบทก็กลับไปถ่ายทำกี่รอบก็แล้วแต่ถ้ามีตังค์เท่าไหร่ก็ใช้มันให้หมดนะครับแล้วถ้าขาดเหลือไปซ่อมภาพอีกเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นว่า transition จากบกสู่ทะเลเนี่ยก็เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เต่าลงทะเลปุ๊บผมตัดลงใต้น้ำพอครึ่งชั่วโมงหลังของรายการเนี่ยในทัศนะของผมนะครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่คิดชมตัวเองเหมือนผมหรือว่าอะไรนะผมว่ามันสวยมากใต้ทะเลซิมิลันบนบกนะบนบกซิมิลันเนี่ยมันก็เหมือนกับเกาะต่างๆในประเทศไทยซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเยอะแยะแหละนะครับมันจะมีนกมีจิ้งมีกระรอกมีสัตว์ป่าเล็กๆอยู่เยอะแยะนะครับแต่ซิมิลันมีความเฉพาะเพราะว่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 4,000 ที่อยู่บนเกาะ1เกาะ2เกาะ3ห้ามเข้าเจ้าหน้าที่เขาดูแลนักท่องเที่ยวอย่าไปยุ่งอย่าบนอย่าเบงนะครับไม่ได้ขึ้นหรอกนะครับยกเว้นผมได้ขึ้นแป๊บหนึ่งเพราะว่าไปถ่ายทำสารคดีใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลนี่พอตัดลงทะเลแล้วผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูใต้ทะเลให้เต็มที่นะครับการทำภาพยนตร์สารคดีใต้ทะเลเนี่ยที่จริงนี่เป็นครั้งหลังๆที่ผมและทีมงานที่เคยทำงานร่วมกันทำนะครับในยุคแรกที่เราทดลองทำเนี่ยคุณชนินชมาโชตปัจจุบันก็ยังคงรับงานสารคดีอยู่นะครับช่วยไปจ้างเขาด้วยนะครับเพราะบางทีไม่มีค่ากับข้าวนะครับเพราะว่าเราทำชุดทะเลไทยชุดแรกนะที่ลงใต้น้ำนะในอุปกรณ์เครื่องมือที่เราดัดแปลงนะเพราะฉะนั้นก็ทะเลไทยที่ออกอากาศฝีมือแปซิฟิกในยุคนั้นนะครับออกอากาศทางสมทเนี่ยครับสารคดีโลกสลับสีทะเลไทยนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราทำงานใต้ทะเลพวกทีมผมจะตื่นเต้นมากไปเจอปลานกแก้วไปเจอปลาไหลมอเร่ไปเจอสารพัดปลานะครับแล้วอุปกรณ์เครื่องมือมันต้องประกอบเองแล้วมันทำลำบากนะครับสมัยก่อนเพราะเราไม่มีเงินมากพอที่ไปซื้อกล้องใต้น้ำแบบแท้จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีกล้องใต้น้ำราคาไม่ได้แพงนะครับ 7-8 หมื่นอะไรพวกนี้เราสูงมันมีงบประมาณใช้เขาให้มาตั้งล้านหนึ่งต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็ซื้อกล้องใหม่หมดอุปกรณ์ใต้น้ำแล้วก็ซื้อเครื่องเลื่อนกล้องแบบโอ้ยโดรนเดินแบบสุดๆในยุคนั้นในราคาไม่ได้แพงนักแต่พอซีมิลันผมคิดว่าซีมิลันในประสบการณ์ที่เราทำงานสารคดีชุดล่าสุดนี้นะครับจะสวยมากเพราะว่าเป็นปะการังน้ำลึกแล้วรอบๆ9เกาะของหมู่เกาะซีมิลันเกาะหลักของซีมิลันก็คือเกาะซีมิลันรอบๆจะมีชื่ออื่นๆนะครับท่านเข้าไปดูแล้วจะพบภาพต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสวยมากสวยจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเวลาเราทำบทเนี่ยก็อย่าพูดมากก็ปล่อยภาพปล่อยเพลงปล่อยเสียงธรรมชาติสลับกับเสียงบรรยายแล้วไม่ต้องไปบอกว่าไอ้นี่ปลาไหลปลาหลอดปลาชื่ออะไรยังไงมากนักนะครับก็ขึ้นตัวหนังสืออันนี้เป็นวิธีการทำให้ท่านผู้ฟังไม่สะดุดบางทีเสียงบรรยายผมอาจจะมากเกินไปเฮ้ยมันน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือออกเสียงแบบนี้ผิดหรือถูกซึ่งเราก็ตรวจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการบรรยายให้ได้จังหวะกับภาพแล้วบางทีก็ไม่ต้องบอกว่านี่คือภาพอะไรเพราะว่ามองเห็นแล้วใช่ไหมแต่สงสัยว่ามันคืออะไรก็ใส่ชื่อไว้เนี่ยคือรูปแบบการทำสารคดีเนี่ยแล้วก็ การทำสารคดีทั้งหมดที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นเพียงสารคดีที่ไม่สมบูรณ์หมายความว่าผู้คุมงานเองคือผมเนี่ยต้องทำงานหลายหน้าที่คุมงานเป็นผู้ควบคุมการผลิตเรียกว่าเป็นดีเรคเตอร์เขียนบทเพราะว่าประหยัดไม่จ้างคนอื่นแล้วคิดว่าเราเขียนได้แต่เขียนได้ไม่ดีครับเพราะเราไม่ได้ลงพื้นที่เองเพราะเราประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ก็นอนอยู่กับเตียงแล้วเขียนบทเขียนบทจากการดูภาพและถามทีมงานและอ่านหนังสืออ่านเอกสารก็จึงไม่สมบูรณ์ครับต้องสารภาพว่าไม่สมบูรณ์อย่างที่ใจคิดแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีแล้วก็ต้องลงพื้นที่จะได้สินค้าเพิ่มจะได้หนังสือมา 2-3 เล่มจะได้มีกำไรมานี่ปลายมอเล่ยุคแรกที่เราเห็นปลายมอเล่เนี่ยในยุคภาพยนตร์สารคดีทะเลไทยของแปซิฟิกชนินชมโชตกำกับควบคุมงานครับและทีมเขียนบทมีหลายคนนะครับลักษณะจีรจันทร์และคะแนนคำนี้จำชื่อหนุ่มสาวเหล่านี้ที่ร่วมงานกันเสมอเจอปลายมอเล่ครั้งนั้นตื่นเต้นมากนะครับนะครับแล้วผมก็ยังเสียดายว่าเวลาผมเขียนบทเมื่อปี2558-59-60เนี่ยผมบอกว่าปลายมอเล่อยู่ในรูซึ่งผมคิดว่าเป็นภาษาที่ไม่เหมาะสมไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะทำเสร็จแล้วนะครับมานั่งคิดอยู่เมื่อวานมันต้องเป็นโพรงนะปลาไหลมอเล่ไม่อยู่ในรูนะถ้าปลาไหลที่เรามาแกงกินนั่นอยู่ในรูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้บทได้ก็จะแก้เป็นปลาไหลมอเล่อยู่ในโพรงนะครับอันนี้งูสมิงทะเลมีพิษนะครับเนี่ยแต่ทีมงานของผมเนี่ยฝึกดำน้ำอบรมดำน้ำช่างภาพทั้งหลายนะครับดำน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วไปดำถ่ายเองภาพใต้ทะเลเนี่ยทั้งหมดอาจจะเกือบทั้งหมดนั่นจะมีแทรกอยู่ที่ทางมีท่านผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลถ่ายภาพไว้ก็ส่งมาให้ผมประกอบถ้าเป็นภาพที่ท่านอาจารย์ให้มาเนี่ยผมจะขึ้นชื่อบนจอนอกนั้นจะเป็นภาพที่พวกเราถ่ายเองหมดแล้วกล้องก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้กล้องยิ่งถูกกว่ายุคเมื่อ2560เนี่ยปีที่ผมส่งงานนะครับ585960ถ่ายทำแล้วดูสิมันต้าเรนะคือภาพพวกนี้นะครับท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เห็นไอ้พวกกระเบนปลากระเบนราหูแต่ว่าพวกอาจารย์นักชีววิทยาทางทะเลเวลาเขาดำน้ำเนี่ยเขาจะเจอเขาจะรู้ที่มันอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้ยากนักนะครับทีมงานผมไปก็เจอเนี่ยอันนี้ถ่ายเองหมายถึงว่าทีมงานทีมงานถ่ายทำของผมนี่ก็จะเป็นช่างภาพ3คนที่จบเทคนิคกรุงเทพจบราชภัฏอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็คนหนึ่งเป็นหลานชายนะครับวงบวรอ่อนวิมลก็เป็นหลานชายแต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้จักเป็นหลานให้งานทำนะครับเขามีงานประจำอยู่แล้วผมบอกให้มาทำให้ลุงสัก3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นตัวใครตัวมันนะเพราะลุงอายุไม่ยืนในการทำงานเดี๋ยวเขาก็เลิกจ้างเดี๋ยวตกงานแต่จะได้ประสบการณ์เยอะให้ตังค์ใช้เดือนละสักเท่าไหร่ 2-3 หมื่นนะครับในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็มีช่างภาพ3คนที่มีฝีมือดีทั้งหมดนะทุกวันนี้วงบวรอ่อนวิมลหรือหลานชายผมลูกชายของอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลน้องชายผมเนี่ยก็ถ่ายทำวิดีโอเป็นช่างภาพวิดีโออยู่ในกลุ่มทำมิวสิกทำอะไรเยอะแยะอยู่เขามีงานทำดีกว่าผมเลยซ้ำไปภาพยนตร์สักเป็นภาพยนตร์ที่สวยงามครับโดยเฉพาะใต้ทะเลสรุปก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเป็นภาพยนตร์สารคดี52นาทีนะครับผมคุมงานนะให้กำกับบทบรรยายทำเองสารพัดอย่างนะครับประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับดนตรีประกอบภาพยนตร์โดยลูกชายผมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพโดยวงบวรอ่อนวิมลชนะวงน้อยอมมาศวัชระทวีโคตรคนตัดต่อเราเรียกว่าบรรณาธิการภาพนะครับสุภาพรพวงอุดมจักริกนุชพันธ์กราฟิกเหลือเกตวงเด็กสุพรรณจบกราฟิกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงโอ้ยเหลือนี่เก่งมากนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าไปเลี้ยงไก่อยู่ไม่ค่อยมีงานทำวิสาอ่อนละมุนแล้วก็คุณดีนสุภัทรชาเทศนอกลูกศิษย์ก้นกุฏิผู้ช่วยงานผมมาตลอดเวลาขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ชุดนี้ทั้งหมดผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรสต็อกช็อตไฟล์ทั้งหมดและดนตรีแล้วก็องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องการเผยแพร่อยู่แล้วไม่ได้คิดเงินในใครเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอาหมออากาศก็ขอขอบคุณอพ.วช.ด้วยนะครับก็นั่นคือสภาวะการทั้งหมดก่อนจบรายการขอสรุปโลกสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ศิระบอกว่า ผ่นดินไหวที่โคลัมเบีย 7.4 ที่ผ่านมานะก็ไม่ทุก3วันนะครับเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอิหร่านยังคงไม่เกรงใจสหรัฐนะแล้วมุ่งมั่นที่จะสู้กับสหรัฐต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านจะบรรลุตามที่เรียกร้องไม่งั้นลบต่อส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขณะนี้ช่องแคบพอมูสเนี่ย เราคุมอยู่เบ็ดเสร็จซึ่งไม่จริงโทษทีนะครับผมอาจจะไม่สุภาพแกโกหกทุกวันนะครับช่องแคบพอมูสขณะนี้อิหร่านคุมอยู่ตกลงกับเอมานยังไม่ได้ลงนามขั้นสุดท้ายผมจึงเข้าใจว่านึกจะเสร็จเมื่อเสาร์อาทิตย์แต่เข้าใจว่าทางผู้นำสูงสุดตรวจสอบอยู่นะโอมานกับอิหร่านจะคุมและระหว่างนี้อเมริกา has control ซึ่งไม่จริงคนอเมริกันจะรู้เปล่าก็ไม่รู้นะครับก็และตอนนี้การเดินเรือผ่านช่องแคบมีจำนวนน้อยลงเพราะอิหร่านคุมอยู่แต่อเมริกาบอกว่าเขาเป็นคนคุมถ้าเขาคุมแล้วเรือเดินทะเลผ่านช่องแคบน้อยลงอเมริกาต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นเมื่อวานนี้อิสราเอลก็ไม่ฟังอเมริกานะครับก็ยังถล่มเลบานอนต่อไปนั่นเป็นสภาวะการทั่วไปข่าวสุดท้ายที่อาจิซิร็อกเขาสนใจเดี๋ยวให้คุยกันหลังแล้วกันนะครับก็คือว่าบริษัทพารามาวอร์เนอร์ดิสคัฟเวอรี่พารามาวจะไปเทคเขาเรียกว่าพารามาวสกายแดนซ์กลุ่มบริษัทสื่อใหญ่ของอเมริกาไปเทคโอเวอร์วอร์เนอร์บราเธอร์กับดิสคัฟเวอรี่ปัญหาตอนนี้คือว่า CNN มันยังเป็นของวอร์เนอร์แล้วก็จะคุม CNN ไม่ให้กระดิกกระเดี้ยเลยเหรอ CNN จะไม่มีเสรีภาพในการทำงานข่าวหรือแม้ก็ยังทะเลาะกันอยู่ตอนนี้บางทีพาราเมาเขาอาจจะขาย CNN ออกไปที่อื่นก็ได้อเมริกาเนี่ยสื่อต่างๆอยู่ภายใต้ระบบนายทุนมันยากที่เราจะเชื่อถือสื่ออเมริกันว่าทำงานกันตามหลักทฤษฎีสื่อสารมวลชนจริงๆเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจพวกทำงานมืออาชีพสื่อมวลชนนักข่าวอาชีพที่ CNN ก็เริ่มปวดหัวใจว่าถ้ามันถูกคุมในนายทุนมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะหันหน้าไปไหนใช่ว่า CNN จะไม่ได้ถูกคุมโดย Warner Brothers นะครับหรือ Time Magazine Warner Brothers Discovery พวกนี้คุม CNN นะแต่ว่าถ้าพารามาวมาเขาจะคุมหนักเข้าไปใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนขนาดนี้ผมอ่าน National Geographic มันจะถือหุ้นใหญ่หรือคุมหรือเป็นพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่มาจากดิสนีย์ผมไม่ค่อยสนุกอ่ะอ่าน National Geographic ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโฆษณาดิสนีย์อยู่เสมอเอาละครับพอเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ฟังแสวงหาความสุนทรีในชีวิตตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมและโอกาสอันควรพักรายการจบแค่นี้พรุ่งนี้กลับมาใหม่โชคดีและสวัสดีครับ
6: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า ายจะจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปี

0: กรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: แอนค่ะ
3: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13สิงหาคมนะคะหลังวันแม่นะคะที่ทุกท่านนี้คงได้หยุดงานกันแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาทำงานกันแล้วแน่นอนเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติอยู่กับคุณผู้ฟังทันโลกทันเหตุการณ์เช่นเคยดิฉันสังกมาสารวัตรค่ะ
2: ค่ะกนิกากิจเวชคุณค่ะ
3: ค่ะก็ยังโอ้โหวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นวันแห่งเรื่องของจีนเลยทีเดียวนะคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังเพราะว่ามีประเด็นที่ Big Story วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทุนจีนนอมินีที่คราวนี้ไม่ได้ลงเฉพาะมณฑลไทขัวตรงห้วยขวางมณฑลห้วยขวางแล้วแต่เกาะลงไปถึงระดับรากหญ้าไปถึงระดับตลาดไทยปากคลองตลาดรถเข็นนะคะเรียกว่าแทรกซึมลงไปในทุกกลุ่มที่ยากจนแล้วนะคะนี่เป็นบิ๊กสตอรี่แล้ววันนี้เราก็มีคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันจะมาเจาะลึกอินไซต์ไชน่าด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนช่วงอัปเดตข่าวเช้าทันโลกนะคะก็ยังเข้มข้นเหมือนเคยเราไปตามเรื่องแรกกันเลยนะคะกรณีที่เราพูดถึงการถูกบีบสารพัดสารเพจากสหรัฐอเมริกาในเรื่องของอัตราภาษีถามว่าเรามีโอกาสต่อสู้หรือไม่เราพอมีช่องทางค่ะไปติดตามข่าวแรกกันเลยในช่วงอัปเดตข่าวค่ะ
2: ค่ะคุณสังกมาคะจำได้ไหมคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยดิฉันพูดถึงกรณีที่ประเทศไทยเนาะกำลังเจรจา ART หรือที่เรียกว่าการเจรจาข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนเนี่ยนะคะก็คือ Agreement on Reciprocal Trade นะคะที่สหรัฐเนี่ยตอนแรกเขาใช้ reciprocal tax ก่อนใช่ไหมภาษีตอบโต้แล้วต่อมาเนี่ยก็ใครที่เจอภาษีสูงๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปเจรจาประเทศไหนเจอเนี่ยนะคะก็มีหลายประเทศเซ็นไปแล้วกับ AART ที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันมีทั้งแบบที่ชัดเจนบีบบังคับแบบชัดเจนนะคะแบบที่เราเล่ากับกรณีของอินโดนีเซียหรือว่าเอกวาดอร์นะคะแล้วก็รวมทั้งอาร์เจนตินาด้วยแต่มันก็จะมีแบบที่กว้างๆแต่ดูมีนัยยะในการมีปัญหาซึ่งเมื่อวันจันทร์เนี่ยเรียนก็มาเล่าว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีการประชุมเนาะประชุมภายในเมื่อวันที่11ก็คือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมารายงานว่าประเด็นไหนที่ยอมรับไม่ได้นะประเด็นไหนที่เรียกว่าเป็นเรดไลน์เลยเพื่อที่ว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะนำทีมไทยแลนด์เนี่ยไปเจรจาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เมื่อวานนี้น่าสนใจเพราะว่าบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการสื่อสารผ่านทาง X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะคะก็มีข่าวชิ้นนึงออกมาใน X เนี่ยมันก็จะเป็นการสรุปข้อความสั้นๆบอกว่าประเทศไทยวางแผนที่จะเตือนรัฐบาลทรัมป์ว่ามาตรการขึ้นภาษีศุลกากรที่สูงริ้วของสหรัฐอาจบีบให้ไทยต้องลดระดับความร่วมมือทางการทหารลงซึ่งรวมถึงการฝึกคอปปาโกที่เป็นเสาหลักพยุงหนึ่งในความสัมพันธ์พันธมิตรด้านความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาในเอเชียซึ่งรายงานขนาดยาว

0: ราเนี่ยก็มาจากรายงานของบูมเบิร์กนะคะที่พูดถึงเรื่องว่าไทยเนี่ยเตรียมใช้ความสัมพันธ์ทางการทหารเป็นข้อต่อรองในการเจรจากับสหรัฐนะคะซึ่งบูมเบิร์กเนี่ยอ้างว่าได้ข้อมูลนี้มาจากเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดเรื่องนี้แต่ว่าเป็นการหารือภายในฉะนั้นก็จะไม่เปิดเผยก็เป็นแค่แหล่งข่าวนะคะแล้วก็ระบุว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเตรียมนำประเด็นนี้ใส่เข้าไปในข้อเสนอตอบโต้หรือว่า counter proposal สำหรับการเจรจาการค้าปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ไอการเจรจาการค้าที่คุณสุภจีจะเดินทางไปสหรัฐนั่นเองนะคะหลังจากที่บูมเบิร์กออกข่าวไปเนี่ยคุณสังกมาคะแค่เข้าใจว่าสักประมาณสักครึ่งวันเนาะก็รัฐบาลไทยเนี่ยโดยโฆษกนะคะโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยไม่สามารถยืนยันข้อเสนอดังกล่าวได้ว่าเพราะว่าเจรจาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือมากกว่านะคะดร.รัชดาเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยคือมันเรื่องความมั่นคงเนี่ยดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คุณสักมาคือ
1: นะคะ
0: เรียนลองดูทิศทางข่าวแล้วนะแล้วก็ดูจากข้อมูลแล้วนะคือมันไม่ใช่แค่มีบูมเบิร์กเจ้าเดียวคือมันมีอีก 2-3 เจ้าด้วยที่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศแสดงว่ามันมีอยู่ในไอ้การพูดคุยเมื่อวันที่11นี่แหละหรือว่าก่อนหน้านั้นในวงประชุมในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเนาะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ศาสตราจารย์เดี๋ยวนะคะต้องเรียกว่าเป็นศาสตราจารย์ด้านความมั่นคงศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุรชาติบำรุงสุขเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เลยนะคะอาจารย์บอกว่าคือไทยอ่ะไม่มีอำนาจต่อรองหรือที่เรียกว่า leverage เหนือสหรัฐเนาะแม้จะเอาเรื่องการฝึกผสมคอปปาโกเนี่ยมาเป็นข้อต่อรองตามที่เป็นข่าวแล้วก็การตัดสินใจกดดันสหรัฐถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็จะกระทบกับความมั่นคงเพราะว่าการฝึกร่วมผสมกับสหรัฐเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการไทยฐานไทยนอกจากนี้การยกเลิกการฝึกเนี่ยก็ไม่อาจทำให้จำเนียบขาวเนี่ยเปลี่ยนใจเรื่องการลดภาษีได้หรอกถ้าไทยตัดสินใจชนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะเสียทั้งตลาดแล้วก็การฝึกไปทั้งหมดนะคะอาจารย์ยังบอกอีกว่าไทยต้องยอมรับว่าตลาดสินค้าไทยอยู่ในสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่ในจีนอันนี้จดไว้ก่อนนะคะแบบขีดเส้นใต้สองเส้นอาจารย์บอกว่าไทยไม่ได้รับผลตอบแทนเศรษฐกิจจากจีนเพราะเป็นฝ่ายเสียดุลแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยมีท่าทีนิยมจีนมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการเยือนจีนของนายกอนุทินเนาะถ้าเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นการภาพสะท้อนว่าไทยกำลังถอยห่างสหรัฐอีกครั้งหลังการรัฐประหารเมื่อปี57ทีนี้เนี่ยประโยคที่เมื่อกี้ดิฉันขอให้ขีดเส้นใต้สองเส้นเนี่ยบอกว่าตลาดสินค้าไทยเนี่ยอยู่ในสหรัฐไม่ได้อยู่ในจีนเพราะอะไรคะตัวเลขเนี่ยคุณสังกมาคะการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยคือไทยเนี่ยขาดดุลการค้าจีนสะสมมาตลอด10ปีตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2568ตอนนี้เนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ย 9.61 ล้านล้านบาทแล้วนะคะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดดุลมาโดยตลอดแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการส่งออกเนาะส่งออกไปนะคะแต่ว่าพอไปดูเทียบไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการนำเข้ามาเพื่อส่งออกไปประเด็นนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้แก้ไขปัญหานะคะหรือแก้ไขปัญหายังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจในสายตาของฝั่งสหรัฐซึ่งเขาเนี่ยจะเน้นเรื่อง transshipment เนาะไอ้พวกที่access capacity คือการผลิตเกินการผลิตที่เรียกว่าไม่ได้ผลิตในไทยจริงแค่ปักป้ายเหมือนตอนนี้ที่เวียดนามก็โดนเหมือนกันนะคะแทนที่เราจะแก้ปัญหานี้เนี่ยเรากลับเอาเรื่องความมั่นคงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคงต้องรอติดตามนะคะว่าในการประชุมที่จะมีขึ้นปลายเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณสังกมาคะ
1: และนี่เป็นประเด็นแรกนะคะที่น่าติดตามในเรื่องของการเจรจาการค้าการต่อรองของไทยค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันนะคะที่เรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยเราปวดหัวกับเรื่องขยะ พวกอิเล็กทรอนิกส์คุณกนิกาก็เล่าหลายรอบว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนถูกไหมคุณกนิกาหรือว่าจากประเทศร่ำรวยแล้วก็ผ่านเข้ามาในรูปแบบสินค้าต่างๆแต่ถ้าจริงๆแล้วเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือมาเลเซียค่ะมาเลเซียเนี่ยเราน่าดูนะเป็นโมเดลที่ว่าเขาจัดการกับบรรดาทุนอย่างไรของเขาเนี่ยดิฉันไม่เห็นในเรื่องการจัดการกับทุนจีนแต่เขาจัดการกับทุนประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ที่เป็นข่าวใหญ่ตอนนี้ก็คือที่รัตยาโฮนะคะเขาไปพบว่ามีการนำขยะที่อ้างว่าเป็นขยะสินค้าเกษตรมาจากสิงคโปร์นะคะมีคือมันมีความเชื่อมโยงกันใช่ไหมมีสะพานเชื่อมมีถนนหนทางที่ดีท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการนำขยะเข้ามาทิ้งที่หมู่บ้านต่างๆของมาเลเซียโอ้ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนเลยคุณกนิกาบอกว่าทิ้งแบบอุกอาจมากเช้ามาเนี่ยเรียกว่าขบวนรถมากันวิ่งจนบ้านสั่นนะคะคุณกนิกาคือมาเลเซียเนี่ยถ้าใครไปเนี่ยดิฉันว่ามีความคล้ายประเทศไทยอย่างนึงนะคือดิฉันเคยนั่งเครื่องบินนะคุณกนิกาแล้วก็ต่อรถเนี่ยเข้าไปทางเส้นหาดใหญ่คุณกันก็เชื่อไหมเพื่อข้ามเข้าไปในทางด่วนน่ะตำรวจมาไวมากเลยนะคะนึกว่าเราคือเห็นเป็นทะเบียนรถไทยที่เป็นรถวิ่งประจำอย่างเงี้ยคุณกันนี่กามาไวมากเลยแล้วก็มาขอค่าน้ำร้อนน้ำชาไวมากเหมือนกันยันว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยมันก็มีจุดร่วมอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่ามันมีบริษัทถึง9บริษัทเลยนะคะที่มาเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่ขยะมหาศาลอย่างนี้จะผ่านการตรวจของตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตม.ถ้าไม่มีการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนะคะรายงานบอกว่าการบริษัททั้ง9แห่งเนี่ยได้มีการขนขยะเอาตั้งแต่ข้ามสะพานเชื่อมตูอัสมาเลเซียเราจะได้ยินบ่อยตูอัสเซคลิงค์นะคะมันเป็นสะพานข้ามที่ในรายงานบอกว่าเป็นขยะจากการก่อสร้างแล้วก็เข้ามาในเขตปอนเตียอยู่ในรัตยาโฮนี่เองนะคะแล้วก็นำขยะเนี่ยนะคะเข้ามาทิ้งผ่านเส้นทางนี้แล้วก็ใกล้ชุมชนด้วยซึ่งเป็นการนำขยะมาทิ้งโดยที่สำนักข่าว CNA นะคะบอกว่ามีการสอบสวนโดยทางการมาเลเซียโดยที่มีการระบุพื้นที่ถึง3แห่งหน่วยงานของมาเลเซียนะคะมันจะมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า SW COP นะคะก็หมายถึงเป็นหน่วยงานคล้ายๆกรมควบคุมมลพิษของไทยอย่างเงี้ยนะคะคุณกนิกาคือโชคดีอย่างหนึ่งนะคือเขาค่อนข้างจะต่างกับหน่วยงานราชการไทยนะคือเรื่องว่ารู้ว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ชั้นอย่างเงี้ยตอนนี้บ้านเรากรมมลพิษก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรใช่ไหมฮะอันนี้ไปดูของมาเลเซียเขาบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีเพราะเขามีหลักฐานแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อผิดเนี่ยจะโดนปรับอยู่ประมาณ100,000ริงกิตมาเลเซียก็เขาบอกว่าจะถูกจำคุกด้วย5ปีถ้าผิดจริงนะคะเขาบอกจุดที่สำคัญคือไอ้ขยะเนี่ยเชื่อกันว่ามันมาจากไซต์ก่อสร้างโดยตรงแล้วก็ไม่ทิ้งผ่านด่านตรวจประมาณสัก25กิโลเมตรและที่น่าสนใจเนี่ยคุณแจ้งว่าเป็นขยะทางการเกษตรแล้วขยะเนี่ยก็ถูกสำแดงผ่านแดนแบบนี้ด้วยปรากฏเปิดไปเป็นแผ่นคอนกรีตเต็มเลยท่อโลหะเหล็กเส้นนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าปนเปื้อนอะไรหรือเปล่ามีหมวกนิรภัยเสื้อสะท้อนแสงอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆพวกนี้ไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานมาเลเซียด้านสิ่งแวดล้อมเลยแล้วก็ไปอยู่ในหมู่บ้านภาษาของมาเลเซียเขาเรียกกำปงนะหมู่บ้านบอกไปที่กำปงปารีรัมไบนะคะกำปงสันไงดีนาแล้วก็ไปที่กำปงสันไหนเบโลโกซึ่งชาวบ้านได้รายงานเลยบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณกนิกาเพราะเส้นทางเนี่ยฝุ่นเนี่ยฟุ้งขึ้นมาแล้วก็อาการก็ที่คล้ายคนไทยอะค่ะเวลาเจอพวกฝุ่นพิษควันพิษอะไรอย่างเงี้ยมันสะสมมานานไอเป็นเวลานานมีผู้หญิงคนหนึ่งสำนักข่าวซีเอไปสัมภาษณ์นะคะเธออายุ71ปีเธอบอกว่าอ๋อเขาทำมั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะทำไมเพิ่งไปเป็นข่าวแล้วก็อยู่ห่างบ้านเธอแค่ไม่ถึง50เมตรเลยด้วยซ้ำตอนนี้ก็เลยข่าวพอถูกตีขึ้นมามาเลเซียก็หน่วยงานราชการก็ร้อนทีเดียวกันนิกาก็ทำให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทีนี้ลักษณะเนี่ยฉันคิดว่ามันมีความคล้ายประเทศไทยอย่างที่บอกว่าเวลาเกิดเรื่องมาหน่วยงานต่างๆจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของมาเลเซียหลังๆมาเนี่ยเขาต้องการที่จะสู้เรื่องธรรมาภิบาลถูกไหมฮะเขาพยายามจะบอกว่าคือหลายเวทีประชุมนี้ฉันจะเจอบ่อยมากคือมาเลเซียจะบอกตัวเองเนี่ยก้าวหน้านะ แม้กระทั่งก้าวหน้ากว่าประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะเขาลักษณะเป็นคล้ายๆแบบหน่วยงานร่วมบูรณาการนะคะตำรวจคุณก็ต้องมาด้วยนะคะคุณเล่นปล่อยให้ผ่านเส้นทางนี้มาได้อย่างไรสำนักงานเขตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สำคัญมากเหมือนเวลาเราพูดเรื่องจังหวัดสระบุรีฉะเชิงเทราอะไรนะวันนั้นคุณกนิกาเล่าจังหวัดรอบนอกปราจีนบุรีอะไร
0: ปราจีนบุรีใช่ค่ะแล้วก็จะแถบเนี้ยแถบ EC แล้วก็เลยมาจนถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามพวกนี้เนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครมาบอกว่าให้ดินฟรีอย่าเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือโดนกันไปทั่วหน้าบอกว่าเป็นดินฟรีตามวัดตามศาลปฏิบัติธรรมเนี่ยโดนกันเยอะมากแล้วปรากฏว่าไส้ในคุณสังคมาบดมาอย่างละเอียดเลยพวกที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยหน้าฝนยิ่งอันตรายใหญ่เลยเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไปล้อมรั้วอย่างกรณีที่อบต.บ้านมาบไผ่เนี่ยที่ชลบุรีนะคะบ้านบึง
1: คุ
0: ณสังมาแต่พอฝนตกเนี่ยมันไหลลงน้ำกระจายไปหมดเลยค่ะ
1: โอ้เรื่องนี้เราต้องเอามาเล่ากันบ่อยๆเลยนะคุณกนิกาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและที่สำคัญเนี่ยคือเมื่อกี้ที่คุณกนิกาพูดเรื่องอบต.เนี่ยดิฉันเนี่ยคุยกับคือลูกศิษย์เนี่ยอยู่โดยเฉพาะปราจีนบุรีบอกว่าให้ไปดูดีๆนะกันนี่ค่ะบางที่อ่ะมีคนจีนเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาพวกหน่วยงานท้องถิ่นพวกอบต.อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
0: จังหวัดปราจีนบุรีไงคะอบจ.ก็จากเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าคนคัดค้านก็มาเป็นที่ปรึกษาอบจ.
1: ก็ยังให้ตำแหน่ง
0: ก็ยังอยู
1: ่นี่ขนาดเป็นข่าวนะเป็นข่าวทั่วประเทศคือไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนะคะแต่มาเลเซียเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีลักษณะการเมืองแบบหนึ่งที่เขาต้องการแบบแข่งกับสิงคโปร์ให้ได้นะคะเพราะว่าประเทศเขาพูดง่ายๆว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเคลียร์สิงคโปร์ออกไปประเทศที่ตัวเองเคลียร์จะมาเจริญกว่าตัวเองเนี่ยมาเลเซียมันจะมีเส้นหนึ่งที่ไม่ยอมสิงคโปร์ไงคุณกนิกาแต่ประเทศมันมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องแบบเราจะทำยังไงนะเพราะว่ามาเลเซียก็เล่นงานพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเอาอย่างกทม.อย่างเงี้ยคำนักงานเขตเทศกิจทุกเทศกิจนะคุณกนิกาปล่อยได้ยังไงให้เกิดมณฑลไทกัวเกิดขึ้นห้วยขวางดินแดงขนาดรัฐมนตรีลงพื้นที่ยังมีโทรศัพท์มาบอกเอ้ามาจับผมได้ยังไงผมจ่ายเป็นรายเดือนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะทำแบบไม่จริงจังไม่ได้เพราะนั้นโดยสรุปแล้วการบูรณาการทุกหน่วยงานและคนที่นั่งอยู่หัวหน้าในการเป็นประธานเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเอาระดับตัวใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นกรมควบคุมมลพิษของเขาตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานเขตคล้ายๆแบบอบต.เทศกิจของบ้านเราเขาสั่งปิดพื้นที่ขยะเลยแล้วก็สอบสวนเขามีกฎหมายนะคะที่ปีค.ศ.2007นะคะก็เป็นกฎหมายเรื่องควบคุมมลภาวะทางน้ำแล้วก็เรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดง่ายว่ากฎหมายก็มีอำนาจก็มีตอนนี้หน่วยงานไหนจะมาอ้างหลบซ้ายหลบขวาเพราะไปรับสวยนี่ไม่ได้แล้วเพราะเป็นตีเป็นข่าวออกมาแล้วไงคุณกนิกาแล้วตอนนี้กรมศุลกากรโดนหนักเลยบอกว่ามันเป็นขยะผิดกฎหมายเส้นทางผ่านด่านต้องตรวจสอบด้วยเข้ามาได้ยังไงนะคะแล้วสำแดงขยะไม่ตรงกับความเป็นจริงทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องโดนสอบสวนบริษัทขนส่งด้วยบริษัทกำจัดขยะและที่สำคัญด่านชายแดนตลอดเส้นทางการละเขาเรียกนะการคุ้มครองจนกระทั่งขยะเนี่ยไปทิ้งที่บ้านชาวบ้านตลอดวันตลอดคืนอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียนี่เป็นอีกประเด็นนึงของชาวทั่วโลกค่ะ
0: ค่ะก็เรื่องของประเทศไทยในการดึงดูดการท่องเที่ยวนะคะเนี่ยคิดว่าเป็นยังคงเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะมันเป็นเครื่องมือเรียกว่าเป็นเครื่องจักรเครื่องกลเศรษฐกิจหลักหนึ่งของบ้านเรานะคะก็วันนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันเขาเรียกว่าการแข่งขันไฮร็อกอ่ะคุณสังกมาการแข่งขันกีฬาฟิตเนสระดับโลกนะคะสี่วัน
1: มากเลยนะคุณกนิกา
0: คุณสังกมาจะท้าทายไหม
1: น่าจะขึ้นบันไดอาจจะยังไม่ค่อยไหวนะช่วงนี
0: ้ไม่ไหวใช่ไหมจะบ่งจะแบกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้อ่ะเชื่อไหมคะเขาจัดขึ้นที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยคน 20,000 คนเลยเนาะเพิ่มขึ้น 14% จากการแข่งขันครั้งก่อนนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่อง after partyในวันอาทิตย์นะคะก็งานนี้ก็เรียกว่าโด่งดังทั้งภูมิภาคเลยนะคะเห็นเคยเจอนักกีฬาไฮร็อกเนี่ยที่เขามาจากสิงคโปร์นะ มาแบบมาเป็นกลุ่มเลยนะคะมากันจริงจังมากนะคะแต่นี่อาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังน่าสนใจเพราะว่ามันมีรายงานจากทางสนุกเทนเซ็นนะคะประจำประเทศไทยเนี่ยเขาเพิ่งนำเสนองานวิจัยมุมมองของภาคธุรกิจจีนต่อประเทศไทยโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยนะคะเขาก็พบว่าบริษัทจีนในกลุ่มที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์คลาวด์ปัญญาประดิษฐ์ AI เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยกว่า 60% กำลังพิจารณาประเทศไทยเป็นจุดหมายการจัดกิจกรรม MICE นะคะซึ่งกิจกรรม MICE ก็คือการจัดประชุมนิทรรศการต่างๆรวมท่องเที่ยวที่มันเป็นเหมือนกับว่าพาคนในองค์กรพาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเที่ยวมาประชุมองค์กรมาเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประชุมนานาชาติจากการแสดงสินค้านะคะซึ่งไอ้กิจกรรมไมซ์เนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะการเดินทางการจัดงานเท่านั้นแต่มันยังเป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจด้วยเนาะหาพันธมิตรทำความเข้าใจตลาดต่างๆเนี่ยคือเขาบอกว่าคือกิจกรรมไมซ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศนะคะฉะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่ product globalizationแล้วก็มาเป็นแบรนด์ globalization นะคะ supply chain globalization นี่แหละค่ะแบบทั้งผ่านการตั้งโรงงานศูนย์โลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศแนวโน้มกำลังเคลื่อนสู่ organization globalization ก็คือการสร้างองค์กรระดับโลกเต็มรูปแบบผ่านการตั้งศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาคการจ้างงานบุคลากรท้องถิ่นแล้วก็สร้างระบบนิเวศนะคะซึ่งเขาบอกว่าการลงทุนจากจีนสู่อาเซียนเนี่ยในปี67เนี่ยตัวนี้ปี67เนี่ยอยู่ที่ 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยไมซ์ขาออกของจีนปี68เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนรายได้ประมาณ 34.2% เนี่ยอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็จุดหมายการเดินทางของไมซ์จีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่สิงคโปร์ญี่ปุ่นไทยเวียดนามมาเลเซียนะคะโดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI บริการทางการเงินวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งจากการสำรวจเนี่ยเขาพบว่ามีนักธุรกิจจีนเนี่ยมากกว่า1ล้านคนกำลังมองหาจุดหมายใหม่ที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์จีนเนี่ยกว่า 80% เนี่ยก็จะให้ความสนใจกับพวกกิจกรรมผสมผสานการพักผ่อนเขาเรียกว่าไม่ใช่ leisure นะคุณสังกมามันเป็นคำหนวกรวมระหว่าง business leisure ก็เป็น leisure เข้ามาการเดินทางเพื่อธุรกิจนะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ไทยมีจุดแข็งที่แข็งแรงนะคะเราเนี่ย อย่างเพิ่งจัดงานไปเขาเรียกว่า Meet Thai Plus ที่เซินเจิ้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเราเนี่ยขนาดนะคะฉะนั้นเรียนคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เราจะทุ่มเทให้กับการดึงดูดการลงทุนดึงดูดการมาเที่ยวแบบนี้นะคะคือเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยได้ประสานธุรกิจไปด้วยเนี่ยความสำคัญของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ทำยังไงจะทำให้เรื่องของความปลอดภัยของนักเดินทางพวกนักธุรกิจต่างๆเนี่ยมีเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็เราก็ต้องจัดการไอ้พวกการหลอกลวงทั้งหลายเนอะซึ่งแน่นอนเนี่ยในขณะที่เราต้องจัดการพวกบรรดาจีนเทาจีนดำทั้งหลายไอ้ไทยดำไทยเทาที่ได้รับผลประโยชน์จากหางไปจนหัวเนี่ยมันต้องจริงจังมากกว่านี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามีข่าวคนถูกหลอกสักคนหนึ่งนะคุณสามาไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเขาก็มันเป็นการข่าวที่มันจะเป็นภาพลบกับเราฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพิงกับไอ้ระบบนิเวศที่เราต้องไม่เอื้อให้พวกไทยดำไทยเทาเนี่ยได้ผลประโยชน์เหล่านี้ด้วยค่ะคุณสักมาคะ
1: และเป็นอีกเรื่องนึงโอกาสที่เราต้องเตรียมรับมือกับพวกช่องโหว่ต่างๆด้วยค่ะ
0: อีกเรื่องหนึ่ง
1: กันนี่ค่ะเรื่องนักการทูตจีนใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือเมื่อวันอังคารเรียนเล่าให้ฟังเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าใช่ไหมคะบอกว่าเดี๋ยวจะดูว่าเอ๊บ็อกซ์ออฟฟิศสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เรียกว่าคือไม่น้อยแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เพราะว่าอยู่อันดับ3แล้วก็อันดับ3ของบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อสัปดาห์ระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมเนี่ย อันดับหนึ่งมันเป็นสไปเดอร์แมนไงสไปเดอร์แมนรายได้ประจำสัปดาห์เขาอยู่ที่99ล้านเนี่ยดีโอดิซี่23ล้านอันดับ3ถึงมาเป็นจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ย 7.3 ล้านนะคะถามว่าเยอะไหมในสัปดาห์แรกถือว่าไม่มากนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเรียนเห็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่งคำสารภาพของหมอผีเนี่ยโอ้ได้มาตั้ง20กว่าล้านแล้วในแค่4วันแรกนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยถามว่ามีความเกี่ยวข้องไหมเรื่องที่นักการทูตจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจางเจียนเหวิงใช่ไหมคะท่านทูตเนี่ยก็จะออกแนวนักการทูตหมาป่าเนาะทางนิเคอีเอเชียเนี่ยจึงไปขอให้คุณประวิตรโรจนพฤกษ์ซึ่งอดีตเคยเป็นผู้สื่อข่าวทั้ง The Nation นะคะปัจจุบันเนี่ยก็เขียนบทความให้ทั้งข่าวสดอังกฤษแล้วก็ The Nation เนี่ยเขียนบทความเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัศนะความตึงเครียดระหว่างไทยกับจีนตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณประวิตรเขียนได้น่าสนใจมากนะคะคือหัวบทความเนี่ยบอกว่านักการทูตจีนต้องเลิกสั่งให้คนไทยคิดหรือทำตามได้แล้วการแทรกแซงเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของจีนในต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถบดบังเรื่องธุรกิจสีจีนสีเทาในประเทศไทยได้นะคะซึ่งคุณประวิตรก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยขอร้องให้คนไทยหยุดใช้คำว่าจีนเทาเนาะโดยอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะถ้าถามนักข่าวถึงคำว่าจีนเทาในอนาคตเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจคำนี้หรือเปล่าสิ่งที่ทูตจีนควรเข้าใจก็คือว่าจีนเทาไม่ใช่คำเหยียดไม่ใช่ลักษณะเหมาเข่งคนจีนทุกคนนะแต่เราหมายถึงคนจีนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมไม่ว่าจะข้ามชาติหรือไม่ก็ตามรวมถึงแก๊ง call center ผู้ที่ลักพาตัวเพื่อนร่วมชาติในไทยผู้เรียกค่าไทยผู้ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยซึ่งเหมือนกับที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็มีคดีลักษณะนี้มันเกิดขึ้นมากข่าวกลายเป็นไม่ใช่แทบทุกสัปดาห์ฉันคิดว่าแทบทุกวันนะเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยเรื่องพวกนอมินีซื้อบ้านหรูเนี่ยมีแทบทุกจังหวัดทุกภาคนะคะฉะนั้นคุณประวิตรก็เขียนลงนี้ที่อีบอกว่าคำนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงชาวจีนทุกคนอย่างชัดเจนสีเทาไม่ใช่สีที่เกี่ยวกับการเหยียดชาติไม่มีใครคิดว่าตัวท่านทูตเองหรือเจ้าหน้าที่ทูตหรือผู้บริหารธุรกิจดังๆเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ freedom of expression ก็คือเสรีภาพในการแสดงออกเนาะประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาด้านนี้อยู่ใช่เรามีปัญหาด้านนี้อยู่เราถ้าเราออกมาพูดมากไปเราก็อาจจะเจอ slap ใช่ไหมจีนเนี่ยก็มีหัวข้อที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้อย่างกรณีการเปรียบเทียบสีจิ้นผิงกับหมีภูหรือที่เบตชาวอุยกูเรื่องจัตุรัสเทียนอันเหมินเนาะการที่ไทย PBS เนี่ยลบสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์รัฐมนตรีไต้หวันออกจากการสัมภาษณ์คือคลิปที่เคยมีอยู่นะคะเพราะถูกประท้วงจากจีนหรือนิทรรศการความร่วมมือระหว่างกองทัพพม่าประเทศต่างๆรวมถึงจีนที่ถูกสถานทูตจีนเนี่ยไปเซ็นเซอร์อันนี้จัดขึ้นที่หอศิลป์นะคะหรือแม้แต่การจัดงานในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวันในไทยที่เจ้าหน้าที่ทูตเนี่ยมายืนโวยวายแล้วก็จะขอให้ติดสติ๊กเกอร์สีดำทับชื่อกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันออกเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการแทรกแซงเนาะที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็สื่อไทยหลายแห่งที่ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวฟรีนะคะคุณประวิตรใช้คำว่าจังเก็ตทริปเนี่ยโดยสารทูตจีนเงียบหายไปในการรายงานเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยความเปราะบางของสัมพันธ์ที่กำลังพัฒนาเนี่ยนำไปสู่ความตึงเครียดแม้ว่าไทยเนี่ยจะมีสัมพันธ์ดีกับจีนนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่จะทำให้คำว่าจีนเทาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือมีโทษทางอาญาเพียงเพราะคำพูดนี้คนไทยคนไหนเห็นด้วยกับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้คำนี้แต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคือการกลัวสิ่งที่ใหญ่กว่าจีนเทาก็คือรัฐบาลจีนแดงนั่นเองในการที่มาสั่งให้คนไทยคิดหรือทำอะไรซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่านักการทูตจีนที่เริ่มมีความเป็นหมาป่ามากขึ้นเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปคิดหรือเปล่าค่ะคุณสนมาคะ
1: เพราะมันเป็นเรื่องอธิปไตยไทยเรื่องเสรีภาพแสดงความเห็นของไทยด้วยไม่ควรจะล้ำเส้นนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพอัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ World.
2: อัปเดต
1: เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกาะติดสถานการณ์ในจีนเรื่องจีนซ้อมรบอินโดนีเซียค่ะ
3: อินไซต์ไชน่า
1: คุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะดร.สังกมาลคุณกมิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางทะเลล่าสุดนะคะที่กำลังมีแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากการที่กระทรวงกลาโหมของจีนค่ะดร.สังกมาลคุณกมิกาและคุณผู้ฟังคะออกแถลงการนะคะประกาศว่าเรือรบของกองทัพเรือจีนเนี่ยจะฝึกซ้อมการเดินเรือร่วมกันกับเรือรบของกองทัพเรืออินโดนีเซียคือการซ้อมรบร่วมครั้งนี้มันคงจะไม่เป็นจุดสนใจของสายตาทั่วโลกถ้าหากว่ามันไม่ไปเกิดขึ้นในบริเวณน่านน้ำเหนือเกาะไต้หวันนะคะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีกำหนดจะมีขึ้นในเดือนกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะรูปแบบก็จะเน้นไปที่การสื่อสารทางยุทธวิธีแล้วก็จำลองสถานการณ์เพื่อเติมเสบียงกลางทะเลคือการประกาศครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดนะคะที่คุกรุ่นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนหลังจากที่จีนเริ่มส่งเรือยามฝั่งแล้วก็เรือรบเข้าไปล่าตระเวนในหน้าน้ำแปซิฟิกตะวันตกใกล้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกนะคะด้านโฆษกกองทัพเรือของอินโดนีเซียก็รีบออกมาชี้แจงค่ะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองเพราะว่าในปัจจุบันนี้อินโดนีเซียก็พึ่งพาด้านเศรษฐกิจกับไต้หวันเยอะอยู่เช่นกันนะคะโดยโฆษกกองทัพเรือของอินโดนีเซียเนี่ยก็บอกว่าความจริงแล้วกิจกรรมการฝึกซ้อมทางทะเลกับจีนที่จะมีขึ้นในกลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นเพียงการฝึกแบบแล่นเรือผ่านนะคะกับประเทศที่แล่นเรือสวนทางกันแล้วก็ยังอธิบายต่อไปด้วยค่ะว่าเรือรบอินโดนีเซียที่จะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมร่วมครั้งนี้เนี่ยนะคะกำลังจะเดินทางกลับจากรัสเซียอยู่พอดีเลยหลังจากที่ไปร่วมการฝึกซ้อมทางทหารที่เมืองวลาดิมอสตอกนะคะและการฝึกแบบแล่นเรือผ่านแบบนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของกองทัพเรือขออภัยไม่ได้มีเป้าประสงค์อะไรเพื่อการรบเลยแต่ว่าไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณน่านน้ำที่จะมีการฝึกซ้อมรบกันระหว่างจีนกับอินโดนีเซียไม่ได้มองแบบนั้นค่ะโดยคณะกรรมการกิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันเนี่ยนะแถลงประณามทันทีเลยว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมยั่วยุทางทหารแล้วก็เป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไต้หวันอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เป็นยุทธวิธีที่เรียกได้ว่าฝึกซ้อมแต่เพียงในนามเท่านั้นแต่ความจริงเนี่ยมันคือการขยายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อที่จะตบตาประชาคมโลกนะคะแล้วก็ผู้ช่วยรองเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าวกรองของไต้หวันก็ยังประเมินในเชิงยุทธวิธีด้วยนะคะว่าตำแหน่งการที่กองทัพเรือของจีนกับกองทัพเรือของอินโดนีเซียนัดหมายกันทางทะเลเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกการกระจายฝั่งตะวันออกของไต้หวันราว70-80ไมล์ทะเลนะถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลคุกคามโดยตรงแต่ในเกมความมั่นคงระยะยาวอันนี้ถือได้ว่าเป็นการเดินหมากที่ไต้หวันไม่อาจจะมองข้ามได้ทีนี้เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็มีนักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศออกมาให้ความเห็นนะคะว่าอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่มีนัยยะสำคัญทีเดียวค่ะโดยท่านแรกนะคะที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือดร.คอลินโกค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลจากสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศของสิงคโปร์นะคะที่ให้เห็นค่ะถึงยุทธศาสตร์การสร้างความคุ้นชินของจีนนะคะโดยดร.โกเนี่ยมองว่าการที่จีนสามารถดึงเอาเรือรบของชาติแกนนำในอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทะเลบริเวณที่เรียกว่าแนวห่วงโซ่เกาะที่หนึ่งหรือว่า First Island Chain ได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความสำเร็จเชิงมหัศจรรย์ของจีนนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อชาติตะวันตกว่าการวางกำลังทางทหารของตัวเองในบริเวณรอบเกาะไต้หวันเนี่ยถือเป็นความเคลื่อนไหวระดับสากลที่มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะดร.อีแวนลักษมานาซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสด้านความมั่นคงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบัน IISS นะคะสถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นแบบบททดสอบณอิสระทางวิทยาศาสตร์ค่ะของอินโดนีเซียดร.ลักษมานาบอกว่า อินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามที่จะใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงเจตจำนงเจตนารมณ์ของตัวเองในการที่จะดำเนินนโยบายอิสระแล้วก็มีความแอคทีฟนะฮะที่พร้อมจะสานสัมพันธ์ทางทหารกับทั้งรัสเซียจีนรวมไปถึงมหาอำนาจชาติตะวันตกอย่างสหรัฐโดยไม่เลือกข้างแต่ว่าความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้านั้นก็คือว่าการทำกิจกรรมในระดับปฏิบัติการตามปกติของกองทัพเรืออาเซียนเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายที่อาจจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะดร.ลักษมานายังบอกด้วยนะคะว่าความเสี่ยงของอินโดนีเซียก็คือการถูกมหาอำนาจตีความการกระทำทางยุทธวิธีนะให้กลายเป็นการแสดงออกทางการเมืองได้นะคะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับบนเวทีโลกซึ่งอันนี้ดร.ลักษมานาบอกว่าเป็นเรื่องที่อินโดนีเซียต้องระมัดระวังค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะคุณกัญญาดร.สุนทรานะคะการฝึกเรือแล่นเรือผ่านระหว่างจีนกับอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ทางการทูตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันนะคะในยุคที่บรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์โลกของเราเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะคะยังคงมีการเขาเรียกว่าอะไรชั่งน้ำหนักตามมีอำนาจกันอยู่เนี่ยของฝั่งตะวันออกตะวันตกล้วนแต่เต็มไปด้วยนัยยะสำคัญที่จะสามารถกำหนดทิศทางความมั่นคงของโลกอย่างมีเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยังคงจะต้องพึ่งพาการค้ากันและการอยู่ในยุคปัจจุบันนี้มันนอกจากจะเป็นเรื่อง geopolitics แล้วนะคะมันยังเป็นเรื่องของ geoeconomy ด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือช่วงต่อลึกช่วงจีนกับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
3: Insight China
1: แหมพูดเรื่องจีนพอดีเลยเรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากคลื่นนะคะก็เป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วพักผ่อนแบบเหนือระดับเลยกับทาง 96.5 นะคะก็20ถึง26กันยายนนี้นะคะท่านเตรียมตัวหรือยังคะที่จะไปทริปแบบ exclusive นะคะที่ชิงเต่า7วัน4คืนค่ะซึ่งจะไปทำอะไรบ้างไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตของจีนนะคะเราได้ยินหุ่นยนต์มาเยอะแล้วหุ่นยนต์ผู้สูงอายุนะคะก็มี Hisense นะคะอันนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่เลยนะคะก็เป็นโอกาสที่จะได้ไปเรียกว่าไปนั่งเจรจาธุรกิจนะคะไปพูดคุยกับแขกคนสำคัญไปดิวตรงเลยนะคะไม่ได้เป็นแค่ไปดูงานเฉยๆนะคะแล้วท่านที่ไปเนี่ยก็เป็นระดับบินสบายสายการบินชั้นนำเป็นเช็คอินแบบไม่ต้องเสียเวลารอนะคะแล้วก็มีเลาจ์นั่งเรียกว่าระดับ VIP โรงแรมหรูหรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่ 96.5 เราจัดเต็มนะคะซึ่งก็นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีไปชมวิวเมืองอาคารสูงชั้น81นะคะแล้วก็มียอดเขาเซี่ยวหยูซานแล้วก็ยังมีเมืองโบราณชี่หมูนะคะอันนี้ก็อายุถึง 1,400 ปีนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ20ถึง26กันยายนนี้เราขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับผู้ติดตามรายการชาวทั่วโลก very very VIP จำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะคะถ้าใครสนใจติดต่อทาง @thinkingradio ทาง LINE ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์หรือติดต่อในช่องทางสื่อสารนะคะโดยหลักๆแล้วขอเป็น @thinkingradio ทาง LINE ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะคะทางคลื่นนะคะ 96.5 จะติดต่อกลับไปเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเนาะคุณกนิกานะคะมาติดตามเรื่องที่ประเทศต่างๆเขาแหมประกาศกันใหญ่เลยว่าจะขึ้นสู่การพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่มี S-curve ใหม่นะคะเกาหลีใต้เวียดนามประกาศกันรัวๆเลยไทยเราเดี๋ยวเรามาดูเชิงเปรียบเทียบว่าแล้วเราจะประกาศอะไรได้บ้างพักครู่นึงแล้วกลับมานะคะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมีผู้ฟังคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าวันนี้อยู่วัดทำบุญนะคะหลายท่านก็เตรียมออกไปทำงานแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่ Big Story นะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตหลายด้านจริงๆนะคะแต่ว่าแล้วไทยจะรับมืออย่างไรไปติดตามค่ะ
3: Big Story
2: ค่ะคุณสังมาคะเสียงตอนนี้อย่างเกาหลีเองเนี่ยเพิ่งเกิดยุทธศาสตร์เนาะจะดึงปลายหางไอ้ K-shape เนี่ยคือไม่เอาละไอ้ที่มันเศรษฐกิจโตแบบ2ด้านคือด้านหนึ่งโตอีกด้านหนึ่งจนแล้วก็แยกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะดึงไอ้เคหางเนี่ยขึ้นแบบเดียวกับเวียดนามไทยเราจะมีโอกาสแบบไหนทางไหนได้บ้างอะคะ
4: ค่ะก็เรียกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรฮือฮาเท่าทางเกาหลีใต้อีกแล้วนะคะที่เรียกว่าทุ่มสรรพกำลังทุกอย่างแม้กระทั่งยอมที่จะย้ายฐานทัพทหารออกจากเมืองนะคะแล้วก็ทุ่มมาเป็นสร้างเป็นชิปคลัสเตอร์ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดพิกอัพใหม่ของเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเรามักจะคุยกันว่าเอ้ยเราจะหา S-curve ตัวใหม่ได้ไหมอีกต้นเวียดนามเองก็เมื่อวานสดๆร้อนๆเพิ่งประกาศเรื่องจะผลิตอาวุธป้องกันประเทศเองอย่างนี้เป็นต้นนี่คำถามคุณกนิกาก็คือว่าของเราเนี่ยมีไหมถ้าในเชิงแผนเชิงนโยบายบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ใครเลยคนของเราก็มีพร้อมที่จะทำนะคะแต่ว่ามีอะไรที่อาจจะติดขัดที่เราจะต้องเตรียมรับมือไหมทีนี้มาดูในแง่ของถ้าในระดับยุทธศาสตร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย NHK ของญี่ปุ่นขออภัยนะคะนิกเกอิของญี่ปุ่นเนี่ยเคยพูดไว้นะคะบอกว่าบรรดาประเทศในอาเซียนเนี่ยดูเหมือนมีความเข้าใจกันว่าทะเยอทะยานมากเหลือเกินโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยที่จะขึ้นมาเป็นประเทศที่หลุดจากภาวะประเทศติดกับดัก middle income track คือประเทศตรงกลางไม่รวยไม่จนสักทีเนี่ยนะคะเขาบอกว่านโยบายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแต่นี่ในฝั่งประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยมีการพูดถึงการลงทุนใหม่ๆอยู่ 4-5 ด้านด้านที่มาแรงที่สุดช่วงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องmedical hub คือเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แล้วก็คำว่า longevity นะคะที่มีการพูดเยอะเลยบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยจะไปสู้เรื่องอื่นๆเนี่ยน่าจะยากแต่ทำให้คนที่มาประเทศไทยรู้สึกว่าตัวเองได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ระบบนิเวศทั้งหลายของประเทศไทย ecosystem ที่รองรับทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นอันนึงไหมอีกอันนึงคือประเทศไทยเราก็พูดถึงเศรษฐกิจสีเศรษฐกิจสีเขียวนะคุณกนิกา Green Economy แล้วเราก็ไม่ทิ้งเรื่อง Financial Hub ก็คือเรื่องศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ศูนย์กลาง AI Digital Hub เราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันรวมทั้งเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทางด้านของหน่วยงาน สภาธุรกิจของไทยเองเนี่ยบอกว่าอันนี้ควรจะเป็น5ยุทธศาสตร์ที่ทำให้เราเนี่ยควรจะต้องมองเพราะตอนนี้คุณกนิกาไปดูตลาดหุ้นเริ่มกลับมามันมีแนวโน้มเม็ดเงินที่เข้าสู่ภูมิภาคเข้ามาเยอะขึ้นด้วยเงินเข้ามาอาเซียนที500,000 ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกมองว่าถ้าเราวางแผนปรับโครงสร้างดีๆนะคะเราก็สามารถที่จะเร่งรัดเติบโตสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตได้ค่ะคุณกนิกาคะ
2: ค่ะแล้วสิ่งที่คุณสังมาบรรยายมาเนี่ยมันพอจะดึงไอ้หางตัวเคของประเทศไทยขึ้นมาได้จริงๆไหมคะมีโอกาสไหม
4: อันนี้สำคัญมากนะคุณกนิกาเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฝั่งของถ้าเป็นภาคธุรกิจไทยเองเนี่ยเขาเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งเราจะต้องส่งเสริมนะคะให้เกิดภาพที่ชัดเจนเวลาเราพูดถึงเคเนี่ยคุณกนิกาช่วยเสริมนิดนึงก็ได้ค่ะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพที่ชัดว่าไอ้เวลาไอ้เคเชฟมันคืออะไร
2: ค่ะเคเชฟที่ว่าเนี่ยก็คือเวลาเราเติบโตตอนนี้เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยมันไม่ได้โตเป็นขาเดียวเนาะก็คือขึ้นหรือลงนะคะแต่กลายเป็นว่ามันขึ้นเป็น2ขาก็คือขาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเติบโตจริงเติบโตได้ดีทีเดียวแต่ขาหนึ่งเนี่ยคือเศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วก็แย่เนี่ยลงไปจนถึงปิดพื้นเลยด้วยซ้ำไปซึ่งมันก็สะท้อนว่าใช่มันก็เหมือนกับที่เราบอกอะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเรามันมีความเหลื่อมล้ำสูงเนาะคนรวยก็รวยมากขึ้นคนจนก็จนลงค่ะ
4: ใช่แบงค์ชาตินะบอกเลยบอกว่าเราไม่ใช่ไม่มีเงินเลยนะประเทศไทยนี่มีเงินแต่เงินมันไปอยู่กับพวกธุรกิจเทาทุนจีนเทาธุรกิจที่แบบว่าใต้โต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เคขาลงที่เราพูดกันเนี่ยอย่างที่ท่านเล่าบอกว่าปากคลองตลาดคุณกนิกาไปดูตลาดไทยแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าระดับเกรดต่ำๆลงมานิดนึงคนค้าคนขายเป็นต่างชาติหมดเลยนะคะขนาดคุณไซสก็อตยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยไปนั่งทานข้าวอ่ะคนเสิร์ฟตัวเล็กตัวน้อยพูดภาษาอังกฤษใส่เขาบอกว่าคุณทรายบอกเอ้ยเขาต้องพูดภาษาไทยกับเราสินะคะเพราะว่าคุณมาทำงานในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีรายละเอียดที่ทำให้เห็นว่าเกิดการแย่งงานแม้กระทั่งคนยากคนจนคนที่เคยเข็นของในตลาดก็โดนแย่งงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือเคมันจะยิ่งดิ่งลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกก่อนคุณกนิกาฝั่งของกกต.บอกว่าไหนๆเนี่ยเม็ดลงทุนมันมามหาศาลขนาดนี้นะคะแล้วคาดว่าจะมามหาศาลในช่วง5ปีต่อเนื่องประเทศอื่นๆเนี่ยเขากระโดดรับแล้วประเทศไทยเราต้องแยกแยะกลุ่มเคขาลงให้ชัดเจนนะคะอันนี้ย้ำเคขาลงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้สนับสนุนให้ชัดเจนเราจะต้องออกแบบมาตรการที่ตรงจุดขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแล้วเขาก็บอกข้อมูลเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเพื่อเอามาอย่างเช่นอะโรงงานอย่างเงี้ยมันจะมีตัวเลขนึงที่เรียกว่ารง.8ว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลการผลิตของผู้ประกอบกิจการโรงงานคุณต้องมีนะคะเพราะว่าเราจะต้องนำไปสู่การยกระดับธุรกิจไทยและสนับสนุน MIT ก็คือ Made in Thailand เหมือนที่เราเคยได้ยินกันตอนเด็กๆนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถามว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันสำคัญในการที่จะยกระดับ K-shape ขาลงของเราเพราะว่าเราต้องคือไอ้เคชี้บนเนี่ยยังไงเขาก็พอไปได้แต่ไอ้เคชี้ขึ้นเนี่ยพอไปได้แต่เคชี้ลงเนี่ยค่ะก็บอกเราต้องเอาข้อมูลโครงสร้างการผลิตเนี่ยเอามาใช้โลคอลคอนเทนต์ข้อมูลแรงงานแล้วก็ซัพพลายเชนเหมือนที่เราเห็นที่เวียดนามตอนนี้นะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธได้เองอาวุธป้องกันประเทศของเขาได้เองเขาจะลดการพึ่งพาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างเขาก็เตรียมข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์ทั้งหลายนะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วเอามารวมกันแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนที่ดิฉันพูดถึงข้อมูลแรงงานของเรานะคะเพราะนั้นเวียดนามก็จะเห็นเลยว่าซัพพลายเชนถ้าเราจะผลิตรถหุ้มเกราะสักคันหรืออาวุธปืนสักเนี่ยมันต้องกระจายไปที่จังหวัดไหนที่เป็นซัพพลายเชนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวของธุรกิจขาลงแล้วก็จะเกิดอุปสงค์อุปทานคนอยากได้คนอยากขายให้ตรงเป้ากว่าเดิมนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและทรัพยากรเนี่ยก็จะต้องให้คุ้มค่าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนี่คือ connect the dot ค่ะคุณกนิกานี่คือเงื่อนไขที่สำคัญว่าทำยังไงเราจะก้าวขึ้นสู่แยกประเภทให้ได้ว่าเคเชฟขาลงกลุ่มเปราะบางอันไหนควรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ สวัสดิการแห่งรัฐให้เหมาะสมกับบุคคลจริงๆไม่ให้มีกฎหมายมาเอาปงเอาเปรียบที่แบบผู้ใหญ่บ้านไปรวบรวมบัตรประชาชนมาคุณกันติกาหลายหมู่บ้านเป็นอย่างนี้แล้วก็เรื่องการใช้สิทธิ์มีการให้เงินไปก่อนบ้างแต่แล้วหักหัวคิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรายละเอียดนะคะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ reinvent Thailand นะคะก็คือเฮ้ยทำยังไงที่เราพลิกโฉมกลับมาเป็นประเทศไทยโฉมใหม่นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราสามารถที่จะสู้แล้วก็แข่งขันได้ค่ะคุณกันิกา
3: ค่ะแล้วในเชิงเปรียบเทียบ3ประเทศนี้ไทยเวียดนามเกาหลีใต้เนี่ยเรามีข้อได้เปรียบไหมอะคะ
4: อย่างที่บอกนโยบายเราไม่เป็นสองรองใครคุณกันิกากฎหมายเรามีเนี่ยไม่เป็นสองรองใครคนผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่ฉันเห็นคือที่ฉันต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะก็พยายามฟูมฟักลูกตัวเองเผอิญดิฉันก็มานั่งดูน้องเนเน่โรโยของเราที่ไปประกวดอเมริกาก็อตแชลเลนจ์นะคะก็บอกพอเป็นเด็กเจนใหม่อ่ะคือดินึกถึงเจนเราเนี่ยออกไปเวลาไปอยู่ระดับต่างประเทศเวลาเราจะสู้กับเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเวลาประชุมเวลาแข่งขันทำงานเนี่ยเราก็ยังเห็นช่องว่างที่เรายังสู้ไม่ได้อยู่บ้างในเรื่องภาษาที่เขาอาจจะแบบเติบโตมาอย่างเข้มข้นหรือว่าเรื่องเทคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กรุ่นใหม่เราเนี่ยยังคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทุ่มเทในการพัฒนาลูกมากๆเลยเป็นลูกคนเดียวด้วยก็ทำให้เห็นว่าพอมีโอกาสคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครเลยน้องเนเน่ได้ผ่านเข้ารอบไลฟ์เข้าไปแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เลยมาแอบนึกว่าเอาข้อจริงเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้แพ้ใครจริงๆคุณกันิกาเรามีทุกอย่างเลยนะคะที่เราจะสามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมใหม่อย่างที่ข้อเสนอในรายการที่ไปรวบรวมมาว่าถ้าเกาหลีใต้เวียดนามเขาทำได้เราก็สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพดึงดูดการลงทุนที่เราพูดกันไป5ด้านทั้ง AI Digital Hub ทั้งสุขภาพทั้ง Longevity ทั้งหลายนะคะซึ่งทางฝั่งเอกชนไทยเองเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่ายิ่งตอนนี้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่แน่นอนเทรนด์เทคโนโลยีโลกแบบ K-shape ทุกมุมเลย K ขาลงนี่เป็นทุกประเทศเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องกระโดดเกาะกระแสนี้นะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องมีการใช้ข้อได้เปรียบของเรานะคะถามว่าเกาหลีใต้เนี่ยข้อเด่นของเขาคือนโยบายไงคุณกันิกาคือนโยบายเนี่ยพอชัดแล้วประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำของเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับการถูกตรวจสอบทางประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นด้วย เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจเอาง่ายๆว่าขนาดตลาดเคป๊อปเขาเริ่มโรยราเขาต้องเตรียมหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเขาก็เลยชัดเจนนโยบายเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นทหารกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องอ่ะที่ฉันเมื่อพูดเมื่อวานบอกว่าคุณกนิกาจะกล้าไปแตะย้ายแฟลตทหารบรรดาผบ.ทั้งหลายที่อยู่กลางกรุงเทพมหานครไหมกนิกาไม่กล้าหรอกประเทศไทยทำไม่ได้หรอกแต่เกาหลีใต้ทำได้นะคะก็คือเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลักดันเศรษฐกิจภารกิจคุณอยู่ในเมืองหลวงหรอคุณย้ายออกไปเพื่อประเทศชาติได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นโยบายของเกาหลีใต้เนี่ยชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของหน่วยงานต่างๆนะคะเขาก็เรียกว่ามีการขีดเส้นนะคะเรื่องนโยบายเช่นเดียวกับเวียดนามเลยนะคะเวลาที่บอกว่าไอ้ประเทศเราจะเดินไปทางนี้อย่างบอกว่าเราจะเป็น reinvent Thailand เนี่ยคิดว่าคนไทยระดับคนที่ทำงานเนี่ยพร้อมที่จะทำงานจริงๆเนี่ยเคยเห็นคนที่ทำงานตามกระทรวงพวกคนที่อยากทำงานเนี่ยเขาอยากทำงานจริงๆไงคุณกนิกาทุกวินาทีเนี่ยอย่างพวกทีมเจรจาต่อรองเนี่ยก็เคยเห็นการทำงานของเขาก็น่าสนใจหลายๆคนนะคะอันนี้กรณีของเวียดนามเนี่ยที่บอกว่าเขามีไฟที่แรงมากในการที่จะแซงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามีคือเรื่องของระบบอีโคซิสเต็มนะคะที่ข้อมูลแรงงานคนรุ่นใหม่ก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีคำว่า connect the dot อันนี้สำคัญมากที่ทำให้เกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปได้ก็คืออะไรคือบูรณาการพอรับคิดนโยบายใช่ไหมคะเอกชนก็เอาด้วยเขาเรียก connect จุดต่างๆที่กระจายเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่อัปเดตเปิดตัวเองให้เป็นเขาเรียก open government คือยกระดับเลยว่ากลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มที่จะต้องผลักดันก่อนช่องโหว่กฎหมายอันไหนที่ทำให้ชักช้าเกาหลีใต้เวียดนามนี่คือเร่งรัดมากตั้งกรรมการเฉพาะกิจแก้พวกกฎหมายที่ทำให้ภาครัฐเอกชนทำงานชักช้าเวียดนาม ผู้ว่าคนไหนนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนไหนอนุมัติโครงการล่าช้าโดนเล่นงานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรียนคิดว่าในแง่ยุทธศาสตร์ผลักดันเนี่ยโดยเฉพาะแย่งเม็ดเงิน $500,000,000,000ที่กำลังเข้ามาเนี่ยนะคะประเทศไทยอย่างที่บอกว่าตัวเลข BOI เราเพิ่มขึ้นนะคะผู้คนที่พร้อมด้านเทคเราก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่าเราจะกระโดดขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาผลัก K shape ของเราให้เกิดความเท่าเทียมมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเรามากๆไม่ใช่ทำไม่ได้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันอย่างที่เกาหลีใต้และเวียดนามเน้น connect the dots ค่ะคุณกนิกา
3: ค่ะก็อย่าให้เป็นเหมือนที่ OECD เขาประเมินเรา2ครั้งเนาะว่านโยบายระเบียบกฎหมายเนี่ยมีทุกอย่างเลยแต่ไอ้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
5: Big Story
3: ค่ะตอนนี้ที่ออสเตรเลียคุณสังกมาเขากำลังมีประเด็นเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกตั้งคำถามเนาะจากส.ส.ฝ่ายค้านเพราะว่าไปเล่นมุกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนายกซานาเอะให้แตงโมต้องเมลอนคราวเมลอนซึ่งเป็นเมลอนชื่อดังของญี่ปุ่นนะเขาให้เนี่ยให้ในฐานะผู้นำประเทศเนาะคุณสังกมาลูกหนึ่งเป็นตั้ง6,000-7,000 บาทอะเลมอน
4: เมลอน
3: โอ้ใช่มันหวานมากๆแล้วก็คือเนื่องจากว่าคำว่าเมลอนเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยโทษถามภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันคล้ายๆลงท้ายว่าเอ็นซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เนื่องจากความหวานของมันเนี่ยมากๆเนี่ยเขาก็เลยเอามาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเนี่ยครบรอบ50 ปีทีนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอาเบเนสเนี่ยเขาไปออกรายการซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์ Boots Deep ของดาราตลกท่านหนึ่งนะคะนิกกี้ออสบอร์นก็สไตล์ตลกเขาก็จะมีแบบหยาบคายเล่นมุกอะไรแบบเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมเนี่ยเขาถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าเคยได้รับของอะไรจากต่างประเทศที่รู้สึกว่าแปลกที่สุดนายกรัฐมนตรีแอนโทนีเขาบอกว่าอ๋อก็ตอนนั้นที่ไปญี่ปุ่นนายกซานาเอะเนี่ยเอาเมลอนมาให้2 ลูกเนาะซึ่งแบบตอนที่เธอเอาเข้ามาก็อย่างที่คุณเห็นเนี่ยลักมือเขาก็ทำประมาณนี้นะคะแต่ว่าโหนิกกี้ออสบอร์นก็บอกโอ้ยเอาเข้ามาเหมือนหน้าอกของพาเมล่าแอนเดอร์สันเลยคือคนที่พูดเนี่ยคือพิธีกรซึ่งก็เป็นดาราตลกแล้วก็ไปเทียบกับหน้าอกตัวของอัลเบนิซีเนี่ยไม่ได้พูดแย่ขนาดนั้นนะคะแล้วมือเนี่ยเน้นไปดูในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้มาแปะไว้ที่หน้าอกด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้ถูกถามในสภาแล้วก็บอกว่าถูกเรียกร้องให้มีการขอโทษต่อการสภาเนอะว่าไปเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกอัลเบนิซีก็บอกว่าไม่ล่ะให้ดูที่การทำงานดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นการแบบเหยียดหยามหรือว่าเล่นมุกตลกแบบนั้นนะคะคือเดี๋ยวนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คุณสังกมาไงคนปัจจุบันเขาไม่ทำกันเน
4: า
3: ะ
4: มุกอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีไปให้สัมภาษณ์ก็ต้องระวังด้วยนะนะวันนี้ดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
4: ค่ะขอเริ่มการดำเนินด้วยความสดใสนะคะดิฉันสังกมาสารวัตรขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเอง